0: แล้วก็หลายๆคนที่ได้ใช้สิทธิ์อยู่แล้วก็อาจจะลุ้นต่อว่าเอ๊แล้วมันยังไงหลังจากนี้เนี่ยยังจะต่อไหมเข้าใจว่าอาจจะไม่เหลือเงินมาต่อแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องของเงินเยียวยาน้ำท่วมอะไรต่างๆที่จำเป็นต้องใช้เช่นเดียวกันนะครับเอาละไทยช่วยไทยพลัสเริ่มวันนี้ไปยืนยันสิทธิ์นะครับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้เงินเข้า 1,000 บาทและวันนี้1ตุลาคมเป็นวันเริ่มต้นคุ้มครองภัยพิบัติแห่งชาตินะครับโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่รัฐบาลทำให้อันเนี้ยคือคนไทยอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรนะครับแล้วรัฐบาลเนี่ยจะเอาเงินไปซื้อกรมธรรม์คุ้มครองภัยพิบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมวัตภัยแผ่นดินไหวนะครับเริ่ม1ตุลาคมคือวันนี้นะครับไปจนถึง1ตุลาคมปีหน้าระยะเวลาคุ้มครองเอาประกันเนี่ย1ปีด้วยกันนะครับคือรัฐบาลจะใช้วิธีการให้เอกชนเข้ามาดูแลเข้ามาเยียวยากรณีที่เกิดภัยพิบัติครอบคลุมทั้งอุทกภัยวัตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวนะครับคือกลายเป็นว่าหลังจากนี้เนี่ยการเคลมประกันนะครับก็จะต้องเป็นการเคลมโดยตรงกับทางบริษัทเอกชนที่รับทำประกันภัยให้นะครับจะไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลและรัฐบาลเนี่ยซื้อกรมธรรม์ให้นะครับก็คือว่าใช้งบประมาณเนี่ยปีนึงประมาณ 15,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็เป็นการกระจายซื้อกรมธรรม์คุ้มครองภัยพิบัตินะภัยธรรมชาติเนี่ยนะครับกับบริษัทที่เขามารับช่วงต่อนะครับก็มีหลายเจ้าสนใจแล้วก็จะมีการกระจายความเสี่ยงนะครับว่าควรจะต้องเอาไปเขาเรียกว่าไปรีอินชูรันเนี่ยนะครับให้บริษัทบางทีเมืองนอกก็ต้องมารับซื้อต่อด้วยเพราะว่าถ้ามันไปกระจุกอยู่กับเจ้าใดเจ้าหนึ่งแล้วภัยพิบัติธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยมันมีวงเงินค่อนข้างเยอะนะครับเอาเป็นว่าคนไทยไม่ต้องกังวลเอางี้แล้วกันคนไทยไม่ต้องกังวลนะครับรัฐบาลเนี่ยทำประกันภัยพิบัติแห่งชาติไว้ให้นะครับแล้วก็แต่ไอ้น้ำท่วมอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ไม่รวมนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วแต่หลังจากนี้ไปเริ่มต้น1ตุลาถ้ามันสมมติหนึ่งตุลาที่บอกว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาจจะมีฝนตกหนักเพิ่มเติมแล้วเกิดน้ำท่วมอันนั้นก็จะเข้าเงื่อนไขที่ใช้ภัยพิบัติแห่งชาติอันนี้เข้ามาดูแลได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวสถานการณ์น้ำที่อื่นเดี๋ยวมาตามกันต่อนะครับ
1: เช่นเดียวกันครับกับช่วงนี้ที่หลายบ้านนะครับกำลังสู้กับน้ำอยู่ครับก็มีการกั้นกระสอบทรายแล้วก็ใช้ไดโวหรือว่าปั๊มสูบน้ำออกครับอันนี้เตือนภัยกันเลยครับโดยเฉพาะคนที่ยืนอยู่ในพื้นที่ที่น้ำเนี่ยมันท่วมถึงแนะนำแบบนี้ว่าระมัดระวังเรื่องของไฟฟ้าช็อตเหมือนกับคุณลุงท่านนี้เกือบเอาชีวิตไม่รอดครับไฟฟ้าช็อคฮะคุณผู้ชมครับคือจังหวะที่ตัวคุณลุงท่านนี้คือคุณพ่อครับอยู่กับลูกๆครับอยู่กันหลายคนนะฮะจังหวะที่เจ้าตัวเนี่ยเขาบอกแบบนี้ครับว่าตัวไดโวสูบน้ำตัวนี้เนี่ยมันล้มครับมันล้มนะฮะจากนั้นเจ้าตัวก็พยายามเดินเข้าไปเพื่อจะจับตัวไดโวเนี่ยพลิกขึ้นมาตั้งใหม่จังหวะที่เอามือเอื้อมลงไปแตะตัวไดโวดังกล่าวปรากฏไฟฟ้ามันช็อคนะครับคุณผู้ชมครับถึงขั้นเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าลิ้นเนี่ยมันจุกปากคิดได้อย่างเดียวแค่ว่าตะโกนบอกลูกว่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาลูกเนี่ยบางคนก็ปีนเข้าไปบนโซฟาแต่นี่ฮะลูกสาวคนโตพุ่งตัวกระโดดลงมาแล้วดึงปลั๊กออกทันนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยในบ้านแห่งหนึ่งครับที่ตำบลคลอง2ที่คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับเมื่อวานนี้เองนะครับทีมข่าวลงพื้นที่ก็พบว่าหน้าบ้านเนี่ยคงมีปริมาณน้ำท่วมขังอยู่ประมาณสัก30เซนแต่ภายในบ้านเนี่ยก็เริ่มที่จะแห้งลงแล้วนะครับถามลุงประสิทธิ์ลุงประสิทธิ์บอกเลยโอ้ยเกือบไม่มีโอกาสได้มาคุยกับสื่อแล้วเนี่ยคือเจ้าตัวบอกว่าเครื่องสูบน้ำตัวนี้เนี่ยต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าเพิ่งซื้อมาใหม่นะเป็นแบบจุ่มลงไปในน้ำประมาณสัก 3,200 บาทแล้วเดิมทีก็ใช้สูบน้ำหน้าบ้านแต่พอน้ำมันมาสูงๆปั๊บมันท่วมเข้าบ้านเอาก็ย้ายใหม่มากั้นกระสอบทรายบริเวณก่อนถึงตัวประตูบ้านแล้วก็เอาตัวเครื่องสูบน้ำไดโวตัวนี้ไปใส่ไว้ในบ้านแทนนะครับซึ่งก็ใช้ต่อเนื่องครับจังหวะที่เจ้าตัวบอกกำลังจะลงไปเนี่ยก็คือมันใช้มาประมาณสักชั่วโมงกว่าๆแล้วก็เห็นว่าจู่ๆเนี่ยมันก็พลิกคว่ำลงไปก็เลยเอามือเอื้อมไปแตะถามว่าเคยทำแบบนี้ไหมเคยนะครับเคยทำแบบนี้มาก่อนแล้วเหมือนกันแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมครั้งนี้พอเอื้อมจะไปตั้งเครื่องขึ้นมาปรากฏรู้สึกเลยว่าไฟมันดูดล้มหงายท้องแบบนี้ลองฟังเสียงเจ้าตัวครับ
2: เรายังมีสติก็คือลูกสาวคนเล็กจะเดินเข้ามา
3: คร
2: ับ เราก็บอกอย่าเข้ามาอย่าเข้ามา
3: คร
2: ับ เราบอกให้ชักปักชักปักลิ้นมันพันน่ะ
3: แข็งไปหมดแล้ว
2: แข็งไปหมดแล้ว
3: คร
2: ับ แต่เราช่วยตัวเองไม่ได้พยายามจะลุกไม่ได้
3: ป
2: ัก
3: ไฟก็อยู่ใกล้ๆด้วย
2: ปักไฟอยู่ข้างประตูเนี่ยเราล้มอยู่ตรงนี
3: ้
2: ลูกสาวเดินมาเนี่ยจุ่มไปขานึงโดนดูดด้วยนะแต่มือถึงปักก่อนก็เลยชักออกถ้าเกิดเราไม่รู้วิธีการ

0: ใช้อย่าได้นำมาไปใช้หาทางอื่นดีกว่าหรือว่าปล่อยให้มันท่วมไปเลยตัวเราปลอดภัยกว่าครับ
1: โชคยังดีที่ไม่ได้อยู่คนเดียวพร้อมกับลูกสาวมีสติช่วยเหลือทันนะครับ
2: ไปดูผลงานของทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026นะครับล่าสุดอัชราพรฝีพายสาวไทยคว้าเหรียญเงินมาได้ครับ
3: แอร์คาเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์คาเรียเทควีและเทคเอส
2: ผลงานล่าสุดจากอัชราพรดวงละว่านะครับลงแข่งขันแคนูนี่แหละแล้วก็พายเรือฝากกระแสน้ำเชี่ยวหลบหลักเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2นะครับคว้าเหรียญเงินมาได้เหรียญทองเนี่ยเป็นของนักกีฬาจากจีนแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของคาซัคสถานนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดของอัชราพรในการแข่งขันครั้งนี้นะครับก่อนหน้านี้ปี2018เธอคว้าเหรียญทองแดงมาได้นะครับไปดูสรุปตารางเหรียญไทยยังคงอยู่อันดับที่5แต่ว่านำโดยจีนนะครับ151เหรียญทองอันดับที่2ญี่ปุ่น50เหรียญทองคืออันดับ1กับอันดับ2นี่ทิ้งห่างกันเยอะมากเลย ถ้าเป็นเรื่องเหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองอันดับ4อุซเบกิสถาน16เหรียญทองอันดับ5ไทย12เหรียญทองนะครับแล้วก็อันดับ6อิหร่านที่11เหรียญทองครับ
4: ร่วมส่งแรงเชียร์ให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันได้นะคะในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
1: พาไปดูบรรยากาศความสนุกของกิจกรรม New Year Presents One Music Bright and Bold School Tour 2026บรรยากาศเป็นยังไงบ้างติดตามชมได้เลยครับ
3: ศิลปิน One Music บุกมอบความสุขกันอย่างต่อเนื่องกับกิจกรรม New Year Presents One Music Bright and Bold School Tour 2026ครั้งนี้ไปกันถึงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีงานนี้เราศิลปินขนความสนุกกันไปแบบจัดเต็มเดินหน้าแจกความสดใสเปลี่ยนโรงเรียนให้เต็มไปด้วยความไบรท์และมั่นใจพร้อมเล่นเกมรับของรางวัลมากมายและที่พิเศษสุดๆกับมินิคอนเสิร์ตจาก Offroad บูมสหรัฐ9ทีมมาร์ค IC และ5สาวคิสเมทที่ร้องเต้นโชว์ให้น้องๆได้ใกล้ชิดกับเหล่าศิลปินแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆเลยทีเดียว
5: เวลามาสกูทัวร์เนี่ยน้องๆทุกคนเนี่ยพลังเสียงเขาดีมาก
6: Energy น้องๆแบบไม่มีดรอปเลย
5: โอ้ยดีครับบูธกิจกรรมคึกคืนเหมือนเดิมฮะเห็นน้องๆแวะไปกันเยอะเลยเรียกได้ว่าทุกๆอย่างมอบความสุขให้กับน้องๆนักเรียนเลยครับผม
7: ฝากทุกคนนะคะรอติดตามนะคะว่าวันมิวสิกจะไปโรงเรียนอะไรหลังจากนี้นะคะมีความสนุกรอไปเจอกับทุกคนแน่นอนค่ะรอดูด้วยนะคะ
2: เรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพหรอกตอนนี้หลายภูมิภาคปรากฏว่ากระทบจากเรื่องของน้ำน้ำฝนน้ำเขื่อนนะครับอย่างแม่กลองเนี่ยที่ระบายน้ำออกมาเยอะๆเนี่ยนะครับก็กระทบทั้งจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็พื้นที่ปลายน้ำนะครับน้ำก็คือน้ำจากเขื่อนลงสู่แม่น้ำก็ทะลักสองฝั่งน้ำเข้าท่วมชุมชนเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าครับ
8: ก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
9: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
10: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณช็อปได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
11: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
12: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร

0: าแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: คู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
2: ่ Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม่
3: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
5: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
6: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเออร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
8: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
9: ่อาปาเช
10: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอาปาเช่กลิ่นเชอร์รี
9: ่ I love อาปาเช
11: ่โอ้ฟันโอ
12: ้6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ
11: ฟันโอ้
12: ถูกใจปะล่ะอร่อยฟินนะจ๊ะ6ชิ้นคุ้มนะ
11: ฟันโ
12: อ้ฟันโอ้อร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง6ชิ้น
13: ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอว่าเธอเป็นนักแสดงฉันบอกให้รู้ทั่วกันว่าเธอเป็นนักแสดงฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะถูกเอาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
14: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปอวลีใช้เองใช้จริง
13: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
14: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ปวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูลและตัวยาอื่น
13: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
14: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
15: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
16: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่งพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
17: มิวเป็นไรอ่ะ
18: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
17: ไม่มี
18: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
19: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา คอลเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
17: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลซีมาโปรครีม
20: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอแก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดง

0: ชพงษ์โอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: 7โมง18นาทีนะครับกับการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองตอนนี้ก็เลยทำให้พื้นที่ที่ต้องรับน้ำต้องเฝ้าระวังนะครับแล้วก็บางจุดเนี่ยปรากฏว่าน้ำก็ทะลักเข้าท่วมแล้วนะครับเขื่อนแม่กลองก็ปล่อยมาผ่านกาญจนบุรีผ่านราชบุรีสมุทรสงครามแล้วก็ไปลงที่อ่าวไทยนะครับล่าสุดเนี่ยตอนประมาณ3ทุ่มที่ผ่านมาเขื่อนแม่กลองเพิ่มการระบายน้ำนะครับอยู่ที่ 2,239 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็ต้องเตือนชาวบ้านริมน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำยกของขึ้นสูงๆเลยยกให้เป็นเมตรก็จะดีนะครับเพราะว่าน้ำมันจะมาเรื่อยๆนะครับทีนี้เนี่ยการระบายน้ำเพิ่มเนี่ยก็จะมีมวลน้ำจากเขื่อนแม่กลองผ่านที่บ้านโป่งโพธารามแล้วก็อำเภอเมืองราชบุรีเข้าสู่บางคนทีของสมุทรสงครามนะครับแล้วก็ลงสู่อ่าวไทยต่อไปนะครับทีนี้สถานการณ์ที่เขื่อนแม่กลองเนี่ยหลังจากที่มีแพเรือนแพกับกระชังปลาที่มันถูกกระแสน้ำพัดมานะครับเนื่องจากว่ากระแสน้ำมันแรงมันเชี่ยวทำให้สลิงเนี่ยที่ยึดไว้ขาดแล้วก็พัดเรือนแพกับกระชังปลาเนี่ยไปขวางอยู่ตรงประตูระบายน้ำนะครับล่าสุดเนี่ยก็คือว่าเมื่อวานเนี่ยก็คือวางแผนแล้วว่าจะต้องนำเรือนแพกับกระชังปลาเนี่ยออกมานะครับออกมาจากหน้าประตูระบายน้ำเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะกระทบกับการระบายน้ำนะตรงหน้าประตูตรงนี้นะครับซึ่งเพื่อความปลอดภัยเมื่อวานเนี่ยในขณะที่ยังเคลื่อนไม่ได้เนี่ยก็คือผูกเรือนแพติดเอาไว้ตรงนั้นก่อนไม่ให้มันไหลไปมากกว่านี้นะครับวันนี้ก็อยู่ระหว่างการที่จะดึงมันขึ้นมาให้พ้นจากตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้น้ำป่าเนี่ยยังกระทบต่อไปในหลายจุดนะครับถึงแม้ว่า น้ำในแม่กลองนะครับตอนนี้เนี่ยคือพอน้ำเขื่อนมันมาระดับน้ำก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้ร้านค้าริมน้ำหน้าเมืองการตอนนี้ปิดไปก่อนเลยเพราะน้ำมันสูงขนาดนี้ใช่ไหมครับแล้วก็บ้านทุ่งก้าทุ่งก้างย่างที่อำเภอไซโยกเนี่ยน้ำยังท่วมนะครับกระทบกับชาวบ้านในพื้นที่ด้วยนะครับอันนี้ก็คือที่จังหวัดกาญจนบุรีทีนี้ลงมาดูที่จังหวัดราชบุรีนะครับพื้นที่ต่อมาที่รับน้ำเช่นเดียวกันนะครับปรากฏว่าแม่กลองที่ผ่านเนี่ยส่งผลต่อถนนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับแล้วปรากฏน้ำเนี่ยดันท่อระบายน้ำเข้าไปโผล่น้ำเนี่ยไปผุดไปโผล่ในชุมชนปรากฏน้ำก็ท่วมแบบเนี้ยนะครับชาวบ้านก็ต้องออกจากพื้นที่นะครับตอนนี้ก็ระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือนะครับวางพยายามวางกระสอบทรายแนวบิ๊กแบ็กเพื่อป้องกันน้ำไม่ให้มันเข้าไปยังพื้นที่ชั้นในนะครับส่วนที่อำเภอดำเนินสะดวกราชบุรีมวลน้ำที่มาตามคลองดำเนินสะดวกนะครับไหลลงสู่ที่อำเภอบ้านแพ้วแล้วนะครับที่สมุทรสาครแล้วก็จะไปลงแม่น้ำท่าจีนกันต่อทีนี้ชาวบ้านเนี่ยเขาใช้อันนี้เป็นสะพานตรงหน้าวัดหลักสี่นะครับเอาเรือซิ่งน้ำมาจอดเรียงกันเพื่ออะไรเปิดเครื่องแล้วก็ผลักดันน้ำในคลองนะครับคือคลองตอนนี้น้ำมันสูงด้วยดันน้ำแบบเนี้ยให้น้ำมันไหลไปจนถึงประตูระบายน้ำเพราะว่าพอถึงประตูระบายน้ำเนี่ยก็สูบออกน้ำก็จะได้ออกไปต่อนะครับตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเปิดประตูระบายน้ำช่วงที่ระดับน้ำด้านนอกเนี่ยลดลงแล้วนะครับเพราะถ้าน้ำด้านนอกไม่ลดน้ำมันก็จะไหลย้อนกลับมาเพราะฉะนั้นพอน้ำมันลดปุ๊บต้องดันน้ำให้มาถึงประตูระบายน้ำตรงนี้แล้วสูบลงสู่แม่น้ำท่าจีนนะครับก็เป็นการระบายน้ำในพื้นที่ที่มันแบบต่อเนื่องกันไปจนส่งผลกระทบต่อน้ำท่วมส่วนจังหวัดสมุทรสาครสงครามนะครับก็ยังไงดีต้องนำคนที่ติดอยู่ในพื้นที่นะครับบ้านที่แบบอยู่ริมแม่กลองบางคนชีอัมพวาอำเภอเมืองสมุทรสงครามที่น้ำมันเริ่มท่วมก็ต้องพาผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุออกจากพื้นที่นะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือคุณแม่วัย85ปีซึ่งเคลื่อนย้ายลำบากนะครับลูกชายก็เลยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยพานำออกจากบ้านไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยครับ
2: มาที่ประเด็นการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยานะครับซึ่งจริงๆแล้วเมื่อวานนี้จริงๆมีหลากหลายตัวเลขที่ออกมาแล้วทำให้ประชาชนหลายคนกังวลใจเป็นอย่างยิ่งอันนี้เราตรวจสอบแล้วนะครับล่าสุดเรายึดจากทางกรมชลประทานนะครับคุณผู้ชมครับเตรียมตัวรับมือครับเพราะว่าจะมีการเตรียมทยอยเพิ่มการระบายน้ำสูงสุดย้ำว่าสูงสุดจะไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับแล้วคาดว่าระดับน้ำบางพื้นที่จะสูงขึ้นอีก15ถึง30เซนติเมตรครับเพจของกรมชลประทานครับได้มีการแจ้งเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยานะครับโดยคาดการว่าในวันที่2ตุลาคมนี้ครับปริมาณน้ำที่จุด C2 นครสวรรค์ครับจะมีมวลน้ำเนี่ยไหลผ่านประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากว่าจะมีน้ำจากลำน้ำสาขาประมาณสัก700ถึง750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเข้ามาเติมด้วยและคาดว่าจะมีปริมาณน้ำเหนือเ

0: เขื่อนเจ้าพระยาประมาณอยู่ที่ 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับในขณะที่ระบบชลประทานทั้ง2ฝั่งก็จะช่วยกันกระจายรับไปได้สักประมาณ550ถึง580ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับและมีการประกาศแจ้งเตรียมทยอยเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนแบบขั้นบันไดนะครับจาก 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่1ตุลาคมก็คือวันนี้และจะมีการพยายามควบคุมสูงสุดไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับเพื่อที่จะประคองให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนหรือว่าหลังออกจากเขื่อนไปแล้วเนี่ยน้อยที่สุดนะครับค่าระดับน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำจะสูงขึ้นประมาณ 15 ถึง 30 เซนติเมตรครับโดยจุดเฝ้าระวังที่อยากให้ประชาชนฟังกันเอาไว้ก็คือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับที่อ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทและโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยอยากให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับขณะเดียวกันกรมชลประทานก็มีการประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาฉบับที่7ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครนะครับด้านสทนชครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็มีการประกาศเตือน6จังหวัดเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการระบายน้ำเพิ่มจากเขื่อนเจ้าพระยาด้วยครับนั่นก็คือกรณีที่ระบายมาไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับคาดการว่าระดับน้ำท้ายเขื่อนจะเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ20ถึง60เซนติเมตรพื้นที่เสี่ยงครับอำเภอสัพพยาที่ชัยนาทครับพรหมบุรีสิงห์บุรีอินบุรีที่สิงห์บุรีครับเมืองอ่างทองชัยโยป่าโมกวิเศษชัยชาญที่อ่างทองครับส่วนอยุธยาก็มีได้แก่ที่อำบลบางซ้ายเสนาผักไห่บางบานอยุธยานะครับบางปะอินลาดบัวหลวงและบางไทรครับส่วนปทุมธานีก็ที่อำเภอสามโคกและก็อำเภอเมืองปทุมธานีส่วนนนทบุรีครับอยู่ที่อำเภอเมืองรวมถึงบางกรวยแล้วก็ปากเกร็ดแล้วก็ฝากเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำกันด้วยนะครับกำชับตอนนี้มีการประสานหน่วยงานต่างๆเร่งในการทำคันกั้นน้ำและเตรียมเครื่องจักรและแผนอพยพเพื่อเป็นการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าหากสถานการณ์หรือแนวโน้มต่างๆนั้นรุนแรงขึ้นครับ
1: ทีนี้ไปดูภาพที่เกิดขึ้นจริงนะครับหลังจากที่เขื่อนระบายน้ำเพิ่มนะครับเริ่มตั้งแต่ที่สิงห์บุรีตอนนี้กระทบแล้ว7หมู่บ้านนะครับก็คือหมู่บ้านที่1หมู่ที่1 2 3 4 5 6แล้วก็หมู่8นะครับปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมดูภาพต้องใช้เรือกันแล้วนะครับตอนนี้ถนนเนี่ยถูกตัดขาดนะครับที่บริเวณวัดโฉมศรีกับโรงเรียนศรีอุดมวิทยาน้ำเนี่ยมันท่วมพื้นที่ละเพราะฉะนั้นกระทบกับการเรียนการสอนแล้วก็กระทบกับอย่างเช่นงานศพของที่วัดด้วยนะครับแล้วก็ที่บ้านบางปูนหมู่4น้ำไหลตัดผ่านถนนชาวบ้านต้องย้ายสิ่งของขึ้นมานะครับอบจ.สิงห์บุรีก็นำรถสุขาเคลื่อนที่เข้ามาช่วยนะครับก็ขอให้ชาวบ้านติดตามสถานการณ์น้ำเพราะว่าน้ำเหนือเขื่อนมันยังสูงอยู่ตอนนี้น้ำอ่ะมันมาถึงนครสวรรค์แล้วนะครับในพูดถึงน้ำเหนือนะมาถึงนครสวรรค์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันต้องมีการระบายทางเขื่อนเพิ่มเติมนะครับอยู่ที่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีณขณะนี้แต่ว่ามีแนวโน้มที่อาจจะระบายมากกว่านี้อีกหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับจากที่สิงห์บุรีมาดูต่อที่อ่างทองอ่างทองนี่ท่วมแล้ว5อำเภอนะครับก็คือที่อำเภอเมืองป่าโมกวิเศษชัยชาญนะครับชัยโยสามโก้นะครับกระทบ31ตำบลนะครับทีนี้กลายเป็นว่าพื้นที่ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำเนี่ยจะท่วมหนักหน่อยล่าสุดเนี่ยคันดินป้องกันน้ำที่หมู่4ที่ตำบลบ้านแห่อำเภอเมืองพังแล้วมันก็กระทบกับบ้านในพื้นที่ด้วยนะครับทางอบต.บ้านแห่เนี่ยก็ใช้ถนนเส้นอ่างทองป่าโมกสายในเป็นคันธรรมชาติป้องกันน้ำไหลเข้าทั่วหมู่บ้านนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็เร่งเสริมคันดินวางกระสอบทรายแบริเออร์ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพราะฉะนั้นที่อ่างทองย้ำนะฮะชาวบ้านติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับบางจุดน้ำสูงเกินวิกฤตแล้วไล่ลงมาต่อที่อยุธยาตำบลท่าเรือท่าเรือนี่เป็นไงธงแดงแล้วนะครับธงแดงนี่คือเตือนประชาชนขั้นสูงสุดนะโดยเฉพาะคนที่อยู่ริมแม่น้ำป่าสักกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนะขนย้ายข้าวของขึ้นสู่ที่สูงนะครับเพราะว่าที่ท่าเรือเนี่ยเขื่อนพระราม6ก็จะมีผลกับการระบายน้ำด้วยเพราะฉะนั้นน้ำมันจะมาเติมเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงอีกเป็นเมตรเลยนะครับชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลท่าเรือท่าหลวงได้รับผลกระทบเนี่ยหลายสิบครัวเรือนนะครับเทศบาลต้องแจ้งเสียงตามสายเปิดตลอด24ชั่วโมงให้ชาวบ้านเตรียมพร้อมรับมือกับระดับน้ำนะครับตอนนี้ชาวบ้านเองเขาก็เตรียมพร้อมแล้วล่ะนะครับแล้วก็อย่างน้อยเขาก็บอกว่ายังอุ่นใจที่เนี่ยหน่วยงานภาครัฐ จ้งเตือนอยู่

0: อยู่ตลอดเวลาครับ
1: แม่น้ำป่าสักของเขื่อนพระราม6เรายอมรับว่าปีนี้เขาพ่องได้ดีมากพอน้ำปล่อยมา10เซนเขาก็จะหยุดเพื่อให้น้ำพ่องไปปลายทางแต่พอขยับขึ้นมาอีก10เซนเขาก็จะพ่องต่อไปเรื่อยๆน้ำมันถึงจะไม่เอ่อ
2: เราเตรียมตัวทัน
1: จ้ะทางเราก็จะได้เตรียมตัวทัน
2: ผิดกับปีที่ผ่านมา
1: ผิดกับปีที่ผ่านมาถ้าปีที่ผ่านมาถ้าปล่อยน้ำมาขนาดนี้ท่วมแล้ว
0: ภาพรวมตอนนี้อยุธยานะครับก็มีน้ำท่วมเนี่ย13อำเภอนะครับแล้วก็หลายพื้นที่น้ำยังคงเพิ่มสูงจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องนะครับหมู่ที่6ตำบลบ้านโพอำเภอเสนามีน้ำจากแม่น้ำน้อยกับคลองเจ้า7บางยี่หนก็คือเป็นคลองสาขาเนี่ยท่วมในพื้นที่อันนี้ท่วมค่อนข้างสูงด้วยนะเมตรกว่าๆนะครับแล้วก็บ้านหลายหลังเนี่ยใต้ถุนนี่ก็คือรับน้ำไปหมดแล้วนะครับบางบ้านบางหลังเนี่ยห้องครัวห้องนอนเหล่านี้น้ำก็เข้าไปท่วมด้วยชาวบ้านบอกว่าน้ำมาเร็วนะครับทำให้ตั้งตัวไม่ทันพ่อค้าแม่ค้าเองก็ตอนนี้ออกไปขายของไม่ได้ขาดรายได้ครับ
3: เพราะน้ำอ่ะปีนี้มาไวมากของบางอย่างก็เก็บไม่ทัน
4: ความรู้สึกเราเจอทุกปีไหมพี่น้ำเจอแบบนี
3: ้ทุกปีครับแต่ปีนี้มาไวจัด
4: ไวได้เยอะใช่ไหม
3: เจอไวและเยอะครับ
4: เห็นบอกคืนนึงขึ้นสูงเลยใช่ไหม
3: ก็ขึ้นมันเกือบเมตรนะครับ
4: คืนเดียวนะ
3: ครับคืนเดียว
4: แล้วตรงนี้เห็นบอกว่าท่วมก่อนท่วมนาน
3: ใช่ครับท่วมก่อนเข่าแล้วท่วมนานเข่ากว่าจะลงก็ทีหลังเข่าอย่างแอร์นี่เราก็ต้องถอดทุกปีติดทุกปีค่าติดตั้งแอร์ก็แพง
4: ก็ต้องคอยย้ายคอยถอด
3: ใช่ครับ
4: เพราะชั้นล่างคือตอนนี้ชั้นล่างทุกบ้านท่วม
3: ท่วมหมดอ่
0: ะนี่คือสูงแบบเท่าอกแล้วนะแล้วนี่เดินเข้าไปอีกหน่อยนึงลึกจนเนี่ยท่วมคอแล้วนะครับนี่จะถึงปากถึงจมูกอยู่แล้วนะครับทีนี้มวลน้ำเนี่ยไหลต่อนะครับจากอยุธยาก็จะมาที่ปทุมนนท์แล้วเข้ากรุงเทพนะครับทีนี้ไปที่นนทบุรีนนทบุรีเนี่ยตอนนี้น้ำมันจะยังมาไม่ถึงนะครับก็คือแต่จริงเช้านี้น่าจะเริ่มมาแล้วปริ่มๆแล้วล่ะแต่เมื่อวานเนี่ยเขาก็เตรียมพร้อมด้วยการนำกระสอบทรายมากั้นเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมไว้ก่อนนะครับเทศบาลนครนนทบุรีเนี่ยวางกระสอบทรายไปแล้วประมาณ 100,000 กระสอบแล้วก็เตรียมเพิ่มอีก 50,000 กระสอบเพื่อยกระดับแนวป้องกันให้สูงประมาณ2เมตร80เซนนะครับแล้วก็เป็นแผนที่ใช้รับมือมวลน้ำตั้งแต่ปี54ที่เกิดมหาอุทกภัยนะครับแล้วก็ตอนนี้เตรียมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ประเมินว่าถ้าฝนไม่ตกแล้วน้ำอยู่ทรงๆประมาณนี้น่าจะอยู่ในระดับที่สามารถรับมือได้ครับ
5: สลับลมกันซะหน่อยครับมากันที่ซีรีส์เข้มข้นซึ่งเข้มข้นตั้งแต่ตอนเริ่มเลยนะครับกับซีรีส์เรื่องใหม่จากวันออริจินัลคลึงครับเมื่อคนธรรมดาครับต้องลุกขึ้นมาต่อสู้กับโลกของทุนสีเทาครับและเมื่อศาสตร์การนวดเล้นลับนั้นกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการเดินหน้าพาเธอสู่การแก้แค้นครับนี่คือคลึงครับวันดีออริจินัลซีรีส์มาใหม่ที่กำลังจะพาเราเข้าไปเจอกับเรื่องราวของหัตถาครับหญิงสาวผู้ที่กำลังค่อยๆจะเข้าใกล้โลกของตรงหยางแล้วเริ่มต้นปฏิบัติการที่เต็มไปด้วยความอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าใครที่พลาดไม่ได้ชม2 EP แรกแล้วก็บอกเลยว่าตอนนี้ย้อนกลับไปดูกันได้แล้วนะครับเพราะบอกเลยว่ายิ่งดูยิ่งเห็นว่าเกมชีวิตนี้มันไม่ง่ายครับเมื่อคนธรรมดาคนนึงจะต้องมารับมือกับอำนาจมืดด้วยเพียงแค่2มือเปล่าของเธอเท่านั้นครับติดตามชมคลึงครับทุกวันจันทร์อังคาร2ทุ่มครึ่งทางวันดี31นะครับก็แน่นอนครับว่าชมสดที่วัน31แล้วครับแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังกันได้โดยเฉพาะ2ตอนแรกที่รันผ่านไปแล้วที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นครับพิเศษลูกค้า AIS ครับนี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้ย้ำนะครับลูกค้า AIS เท่านั้นครับสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทต่อเดือนเหลือเพียงแค่99บาทต่อเดือนเท่านั้นวันนี้ถึง31ตุลาคมนี้สมัครกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกได้เลยครับ
0: เรื่องของน้ำท่วมก็ยังมีแต่ว่าที่มันเป็นผลกระทบต่อเนื่องมาก็คือที่สุวรรณภูมิจนถึงวันนี้ยังไม่เรียบร้อยเลยคุณผู้ชมดูการตั้งแถวของกระเป๋าสัมภาระนะครับเผื่อว่าใครที่จะมาย้อนกลับมาเอากระเป๋าด้วยตัวเองอันนี้ส่วนหนึ่งนะอยู่ที่นี่อีกส่วนหนึ่งเอาขึ้นรถของไปรษณีย์ไปส่งตามโรงแรมที่พักส่งตามบ้านเมื่อวานนี้ผู้บริหารเองคนที่เกี่ยวข้องก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าครับ

0: โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ่เร็วๆนี
1: ้ไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมเพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อนใหม่ปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทย

0: านยนต์จะเปลี่ยนไปแค่ไหน
1: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่ B-Quick จะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
2: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
3: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน

0: ประโยคคลาสสิกบรีฟวันนี้เอาพรุ่งนี้เอานี่ไปวีฟิต
1: นม
0: อ่ะลองเพราะนี่คือน้ำนมจากข้าววีฟิตน้ำนมเขากล่องงอก7ชนิดประโยชน์เต็มกล่องแคลเซียมสูงอุดมไปด้วยวิตามิน A B1 B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันและมีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองวีฟิตดื่มทุกวันดีทุกวัน
2: อัมพลฟู้ด
3: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World
4: ดำดำยาแก้ไอเอลพีน้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
5: บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
6: ยาแก้ไอตราเสดาว
5: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
7: ไมเดียเหนื่อยไหมอิงเตรียมความเย็นไว้ให้แอร์ไมเดียปรับอุณหภูมิได้แม่นยำด้วย AI Eco Master มาพร้อมระบบฟอกอากาศไมเดียแคร์คนรู้ใจในทุกโมเมนต
8: ์ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย Magic Clean

0: น้ำปลาร้าตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
1: ลองชิมดูครับ
2: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
3: น้ำปลาร้าตำหนัวแซ่บนัวนัวมีตำหนัวตำแซ่บด้วย
2: ผมเลิฟเลย
4: ไลค์เดอะซอย300มิลลิลิตร Be your original Like the soy original number 1 brand Thailand 300 ml Like the soy อร่อยคุ้มค่า It's real
5: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิกเก็ตเมเจอร์
6: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ชายดาวนี้แค่ลูบเธอก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
7: ้แมลงกระตุย
8: ใช้คิตตี้บาร์ม
7: ฮัตชิวฮัตจมูก
9: ใช้คิตตี้บาร์ม
10: มีส่วนผสมของไพน์นิดเดิลออยล์คิตตี้บาร์มบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยและอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด
11: คิตตี้บาร์ม
10: พกติดตัวเพื่อลูกน้อยทุกเวลา
12: ดาวคอฟฟี่หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี
13: ่แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
12: ้ True Online Home Next เทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิต Air Media AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
13: ์แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อ

0: ดภัยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: 7:39 นาทีก็ยังคงสับสนอลหม่านกับการบินไทยนะครับโดยเฉพาะที่สุวรรณภูมิกับการรับกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารที่มันตกค้างมาหลายวันนะครับมีกระเป๋าตกค้างเนี่ยเป็นหมื่นใบแต่ว่าล่าสุดเนี่ยการบินไทยแจ้งว่าคืนไปแล้ว 3,300 ใบนี่ก็เป็นภาพนะครับที่เมื่อวานเนี่ยทีมข่าวของเราเนี่ยไปเก็บบรรยากาศมาล่าสุดก็ยังคงมีกระเป๋าตกค้างค่อนข้างเยอะนะครับตั้งแต่คือมันเป็นกระเป๋าตั้งแต่วันที่26 27 28 29กันยายนหลายวันนะครับก็มาเรียงกันแบบนี้เพราะว่าบางคนเขาขอมาเอากระเป๋าคืนด้วยตัวเองที่สนามบินสุวรรณภูมิเจอผู้โดยสารท่านหนึ่งนะครับชื่อคุณปองคุณปองเนี่ยบอกว่าติดตามหากระเป๋าตัวเองตั้งแต่วันจันทร์ที่28ที่ผ่านมานะครับดีใจอ่ะเจอกระเป๋าแล้วนะครับแต่ว่าเอาจริงฝากอย่างนี้แล้วกันก็คือเห็นความตั้งใจของพนักงานภาคพื้นดินน่ะที่พยายามช่วยผู้โดยสารเต็มที่นะครับแต่มันก็มีปัญหาบางอย่างที่ทำให้ผู้โดยสารเนี่ยสับสนอย่างสแกน QR code กรอกข้อมูลแล้วพอไปตรวจสอบในระบบออนไลน์บอกไม่มีข้อมูลอ่ะก็ตกใจอีกเอากระเป๋าหายหรือเปล่าหรือยังไงแต่สุดท้ายเนี่ยก็ตามคืนได้นะครับฝากแบบนี้ว่าเรื่องการสื่อสารเนี่ยสำคัญมากๆครับ
2: มากกว่าครับเพราะว่าตอนนี้คือผมคิดว่าสายการบินกับ AOT คือพยายามช่วยกันอยู่แหละอันนี้เราเข้าใจได้แล้วเราก็มั่นใจว่ากระเป๋าเรามาแน่แต่หมายถึงว่าคนที่รอกระเป๋าเขาต้องทำยังไงมันล้มเหลวในแง่ของคอมมูนิเคชันอะงงๆว่าอ้าวแล้วตกลงคือเรา มีเอกสารมายืนยันแล้วแต่ว่ามันมีเอกสารอะไรที่บอกว่าเอ้ยเรารับกระเป๋าไปแล้ว
3: ครับ
2: มันก็ไม่มีอีกอะครั้งนี้มันเกิดขึ้นแล้วโอเคเข้าใจได้นะครับแต่ว่าแล้วในอนาคตจะทำยังไงอะเกิดแบบนี้อีกทำยังไง
1: แล้วก็หวังว่าจะไม่มีการหยิบกระเป๋าผิดหรือว่าส่งกระเป๋าผิดนะไม่งั้นเดี๋ยวจะวุ่นวายไปกันใหญ่เลยนะครับทีนี้การบินไทยเนี่ยก็คือเขาก็อำนวยความสะดวกแบบนี้ว่าคนที่มารับกระเป๋าเองไม่ได้นะครับก็ประสานให้ไปรษณีย์ไทยจะมีรถของไปรษณีย์ไทยเนี่ยที่มารับกระเป๋านะครับนี่ขอดูรถนี่มาแบบนี้นะครับอยู่ด้านนอกแล้วก็รับกระเป๋าของผู้โดยสารนะครับไปส่งนะครับทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดก็คือบางคนเขาไม่สามารถที่จะอยู่รอรับกระเป๋าได้เพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้กระเป๋าพนักงานไปรษณีย์ไทยบอกว่าการบินไทยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะตรวจสอบนะครับความประสงค์ของผู้โดยสารแล้วถ้าเกิดใครที่อยู่ไกลหรือไม่สะดวกมารับเนี่ยไปรษณีย์ไทยก็จะนำเข้าสู่การจัดส่งแบบ EMS นะครับอันนี้ก็คือรับงานต่ออีกทีหนึ่งนะครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมรวมถึงคุณชายเอี่ยมสิริ CEO การบินไทยเมื่อวานนี้นะครับก็ไปตรวจความเรียบร้อยอีกรอบหนึ่งคือคุณพิพัฒน์เนี่ยต้องขออภัยผู้โดยสารนะที่ไม่สะดวกเพราะว่าภาพรวมแล้วเนี่ยมันมีกระเป๋าตกค้างเนี่ยเป็นหมื่นใบนะครับแล้วก็จัดการได้วันหนึ่งไม่เกิน 2,000 ใบเพราะฉะนั้นใช้เวลาอีก3ถึง4วันคิดดูนะครับมันต้องใช้เวลาหลังจากนี้นะครับถึงขนาดที่ว่าขอกำลังเสริมจากพี่ๆทหารกองทัพอากาศมาแล้วเนี่ย100นายนะครับก็ยังคงต้องใช้เวลาอยู่ดีย้ำว่าหากแก้ปัญหา 3-4 วันไม่จบทุกฝ่ายต้องร่วมรับผิดชอบครับ
4: ของใครหรือเป็นความรับผิดชอบของใครเราต้องบอกว่าพวกเราร่วมกันรับผิดชอบดีกว่าทำให้แล้วเสร็จเนี่ยภายในวันที่1แต่ก็น่าจะมีการอาจจะเออร์เลอร์ไปถึงวันที่2อันนี้ก็ต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าการคัดแยกกระเป๋าเนี่ยมันเป็นเรื่องของแท็กเรื่องอะไรมันเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไม่ใช่ตัวผมตัวท่านอยู่ในช่วงของการคัดแยกกระเป๋าเมื่อคัดแยกกระเป๋าเสร็จเราก็จะติดต่อและประสานงานไปยังผู้โดยสารเพราะผู้โดยสารจะมีเราจะขอคอนแทคทุกท่านนะที่กังวลมากนะครับสำหรับคนที่อยู่ในประเทศไทยไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นนักผู้เดินทางที่เปลี่ยนเครื่องแล้วไม่ยอมที่จะเดินทางต่อหรือมีการเหมือนกับไฟเปลี่ยนการเดินทางหรือไม่ทันไฟเนี่ยตอนนี้เราก็จะบริหารจัดการในการเยียวยาในส่วนนั้น
1: มันกระทบไปหมดข้าวของเครื่องใช้ก็อยู่ในกระเป๋าด้วยนะครับแล้วก็ผู้บริหารของการบินไทยคุณชายเอี่ยมสิรินะครับบอกว่าเดี๋ยวตั้งเป้าว่าพยายามแก้ปัญหาให้ได้ทั้งหมดแล้วก็เที่ยวบินทั้งขาออกเหล่านี้นะครับคือก่อนหน้านี้แคนเซิลไปเยอะตั้งเป้าว่าจะกลับมาให้บริการตามปกติในอีก7วันครับ
5: ปกติเนี่ยการบินไทยจะมีไฟล์อยู่ประมาณสัก115ไฟล์ต่อวันขาออกนะครับถ้าไปกลับก็230นะผมพูดขาเดียวดีกว่า115นะครับวันที่เริ่มมีปัญหาเนี่ยเราวันที่2ที่เริ่มมีปัญหาเนี่ยเราลดลงไปประมาณ28

0: ไฟลท์ในวันที่2ตุลาก็จะเป็น105ไฟลท์ก็จะใกล้กับ capacity ปัจจุบันเข้าไปโดยเราตั้งเป้าหมายว่าต้องกลับเข้าไปเท่าเดิมคือ115เนี่ยให้ได้ภายใน7วันขออภัยกับท่านผู้โดยสารทุกท่านแล้วก็ไม่ใช่แค่ผู้โดยสารอย่างเดียวก็ทำประชาชนชาวไทยด้วยก็ให้ความเป็นห่วงบรรยายนะครับแล้วก็มีข้อเสนอแนะมาเราก็ยินดีที่จะรับฟังแล้วก็นำไปปฏิบัตินะครับนำไปปรับปรุงให้มันดีขึ้น
1: ผู้โดยสารก็ให้อภัยได้แต่ไม่ลืมนะครับทีนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยการบินไทยบอกว่าส่งกระเป๋าคืนแล้วเนี่ย 3,300 ใบนะครับแล้วก็บุคลากรบริการภาคพื้นดินเนี่ยกลับมาทำงานแล้วประมาณ 90% ส่วนฝ่ายลานจอดอากาศยานกลับมาทำงานแล้วประมาณ 80% ก็หวังว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะดีขึ้นครับ
2: กลับมาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันหน่อยนะครับเมื่อวานต้องยอมรับครับว่าในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็รอบๆกรุงเทพบางส่วนเนี่ยนะครับฝนไม่ตกครับแต่บางจุดเนี่ยฮะโดยเฉพาะตรงนี้ครับที่คูคตคุณผู้ชมครับฝนยังตกลงมาตลอดทั้งบ่ายครับแล้วกลายเป็นภาพแบบนี้ครับตำรวจจราจรสภ.คูคตเนี่ยต้องลุยเข้าไปช่วยรถคันนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะฝ่าน้ำคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่ามันฝ่าไปไม่ได้ครับแล้วรถดับแล้วรถเก๋งเนี่ยถูกคลื่นน้ำนะครับที่รถคันใหญ่ที่อยู่ติดกับด้านฝั่งตรงกลางแบรีเออร์เนี่ยขับเคลื่อนผ่านแล้วเนี่ยคือน้ำเห็นไหมฮะมันซัดจนกระทั่งตัวรถเก๋งเริ่มลอยออกไปจนตำรวจต้องเข้าไปช่วยเหลือ2ชีวิตครับที่ติดอยู่ภายในรถออกมานะครับก็นำตัวออกมาได้แต่แน่นอนครับว่าตัวรถเก๋งก็ต้องช่วยกันพยุงประคองแล้วก็เข็นแบบนี้แหละครับไปจนกระทั่งมันไม่กีดขวางเส้นทางการจราจรแบบนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจุดนี้ก็คือหน้าอนุสรณ์สถานแห่งชาติบริเวณปากทางลำลูกกาพหลโยธินนะครับที่คูคตลำลูกกาปทุมธานีครับยังต้องบอกแบบนี้ว่าเมื่อวานนี้ตลอดทั้งบ่ายครับยังมีปริมาณระดับน้ำขังในค่อนข้างสูงนะครับคือท่วมสูงเลยแหละทำให้การจราจรทั้งขาเข้าและขาออกติดขัดที่เห็นนี่แหละฮะอีกทั้งบริเวณดังกล่าวยังมีรถยนต์จอดเสียอยู่จำนวนหนึ่งครับขณะที่บางคันจำเป็นต้องจอดแล้วก็เดินลุยน้ำออกไปนะครับแล้วก็บางคนก็บอกว่าพี่ผมมาส่งสินค้าตามกำหนดคืออย่างเช่นพี่คนนี้ครับที่พยายามที่จะขับรถผ่านเส้นทางนี้เป็นประจำแล้วก็วันนี้พยายามฝ่าไปให้ได้ชื่อว่าพี่ชัยนาธนะครับบอกว่าฝนมันตกต่อเนื่องพี่แต่ว่าวันนี้ต้องผ่านจริงๆอ่ะไปลองฟังเสียงกันดูครับ
3: ไอ้ตรงนี้คือมันไม่ได้ท่วมแค่ตรงนี้ครับมันยาวไปถึงพันลาดถนนก็คือมันใหญ่มากเลย
4: ครับ
3: ผมไม่อยากให้เขามาผมไม่รู้ว่าสามารถปิดล้อมแล้วก็จุกหรือแก้ไขให้น้ำไม่กระจายใหญ
4: ่ครับ
3: เพื่อเพราะว่าตอนนี้รถมันคือสะสมไปแล้วนะหน้ากองทัพ
2: แล้วที่มันหนักก็คือเพราะเมื่อวานนี้ครับอย่างที่บอกว่ามันมีฝนตกหนักลงมาซ้ำต่อเนื่องตลอดทั้งวันครับทำให้ปริมาณน้ำสะสมเพิ่มมากขึ้นแล้วการจราจรพอข้างหน้ามันไปไม่ได้ก็ติดขัดยาวเลยครับทหารถึงขั้นต้องนำรถ GMC คันใหญ่สูงๆเนี่ยคุณผู้ชมครับเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็ช่วยพาประชาชนเข้าไปในพื้นที่หมู่บ้านกันด้วยนะครับขณะที่ตำรวจจราจรก็เร่งจัดการการจราจรและช่วยเหลือรถที่ขัดข้องท่ามกลางระดับน้ำที่ยังคงท่วมสูงกันอยู่ด้วยและจากสถานการณ์น้ำที่ท่วมแบบนี้คุณผู้ชมคิดว่าเราควรขับรถแบบไหนกันดีฮะควรจะชะลอใช่ไหมครับแต่นี่ฮะชาวบ้านบอกรู้จักเบรกไหมพี่โอ้โหตลอดเส้นทางเหยียบตลอดเลยครับนี่ฮะไปดูบรรยากาศเลยครับชาวบ้านบอกทำไมขับเร็วขนาดนี้ล่ะเนี่ยโอ้โหท้ายคลิปไม่ต้องพูดถึงครับแล้วก็อวยกันเต็มที่แล้วฮะสำหรับรถกระบะตู้ทึบสีชมพูคันนี้นี่ขับฝ่าน้ำท่วมด้วยความเร็วครับตรงจุดนั้นเมื่อกี้เห็นไหมฮะทหารเขายืนอำนวยการจราจรอยู่เนี่ยปรากฏว่าหลบแทบไม่ทันนะครับจุดนี้คือบริเวณหน้ากองพันระวังป้องกันสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับที่ถนนเทิดราชันเขตดอนเมืองครับพอคลิปนี้ถูกแชร์แน่นอนครับก็ต้องตามตัวมาคุยกันหน่อยปรากฏว่าสักพักใหญ่ๆไปเจอครับว่าคนขับกระบะตู้ทึบสีชมพูคันนี้มาพบตำรวจพร้อมกับเจ้าตัวบอกแบบนี้ว่าฟังผมหน่อยพี่ตำรวจคือวันดังกล่าวเนี่ยผมไปธุระมาที่บริเวณนาวงประชาพัฒนาแล้วปรากฏว่ากำลังจะกลับรถขับมานี่แหละแฟนโทรมาบอกป่วยเดินไม่ไหวโทรมาตามผมก็ห่วงแฟนเลยลืมคิดไปว่าคนรอบข้างที่ยืนอยู่ข้างทางเนี่ยเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันขออภัยด้วยนะครับ
1: สถานการณ์ที่แฟลตคลองจันทน์นะครับตอนนี้ก็พยายามที่จะเร่งระบายน้ำออกให้ได้โดยเร็วที่สุดเพราะว่าน้ำมันเริ่มเปลี่ยนสีน้ำเน่าแล้วนะครับกระทบกับความเป็นอยู่ของชาวบ้านทีนี้ทางกทมเนี่ยก็คือระดมเครื่องสูบน้ำพญานาคหรือเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งมาช่วยระบายน้ำออกจากพื้นที่ครับ
5: ตอนนี้อยู่ที่เคหะคลองจันทน์นะก็ท่อซิ่งเราก็ลุยต่อมี3เครื่องละก็ลุยดูดน้ำจากคลองจันทน์ก็ลดไปได้พอสมควรแล้วนะแล้วก็ดูดข้ามไปที่คลองแสนแสบซึ่งเราพร่องน้ำไปก็ ถานการณ์ของเคหะก็ได้ดีขึ้น
1: ในขณะที่เครื่องสูบน้ำก็ทำงานแล้วก็ผู้ว่าชัชชาติก็ลงพื้นที่ไปนี่เมื่อช่วงดึกที่ผ่านมานะครับเป็นการสูบน้ำจากพื้นที่แฟลตคลองจันที่มันอยู่ในระดับต่ำน้ำมันขังอยู่ก็สูบมาลงตรงนี้คือถนนแล้วให้มันลงระบบท่อแล้วก็ไปออกสู่คลองแสนแสบออกเจ้าพระยากันต่อไปนะครับตอนนี้ท่อซิ่งที่ใช้เนี่ยเป็นเครื่องขนาด15นิ้วจำนวน3เครื่องนะครับแล้วเดี๋ยวเตรียมเอามาเพิ่มอีก2เครื่องส่วนกรมชลเนี่ยก็เตรียมนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เลย42นิ้วเข้ามาเสริมนะครับแล้วพื้นที่ที่ผู้ว่าเมื่อวานเนี่ยท่านเมื่อคืนเนี่ยท่านลงไปดูท่านบอกว่าสถานการณ์ที่คลองจันมันน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าที่ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่ก็คือย่านสะพานสูงกับลาดกระบังครับ
5: ตอนนี้ที่เราหนักใจอยู่ก็ได้เป็นแถวสะพานสูงแถวลาดกระบังตอนที่ยังมีปัญหาอยู่นะถ้าหลายหมู่บ้านเลยแถวสะพานสูงที่ต้องไปลงคลองประเวศน่ะคลองประเวศจะเป็นคลองที่เราต้องหนักใจยังหนักอยู
1: ่คลองประเวศยังต้องใช้เวลานะครับคลองมันยาวด้วยกว่าจะไปถึงสถานีสูบน้ำพระโขนงแล้วก็ดันออกไปเจ้าพระยากันต่อทีนี้ทีมข่าวเราก็ลงไปสำรวจนะครับไปเจอชาวบ้านเนี่ยในพื้นที่แหละเขาบอกว่าพอมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วเนี่ยสถานการณ์หลายจุดก็เริ่มดีขึ้นแต่ว่าด้านในอ่ะมันค่อนข้างจะลึกนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะยังคงต้องใช้เวลาอีกหลายวันกว่าน้ำจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับ
4: ได้ประมาณนึงครับประมาณนึง
6: มันเห็นผลขนาดไหน
4: ครับ
6: พ
4: ี่ก็ดีกว่าไม่ทำดีกว่าไม่ทำเลย
6: คือมันดูยุบไปไหมน้ำ
4: ยุบครับยุบเพราะว่าเมื่อวันก่อนนี่ผมมาตรงนี้มันมาไม่ได้ตัวนี้ยังไม่แห้งเลย
1: ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่11นะครับบอกว่าในพื้นที่ของคลองจันเนี่ยหลายจุดเนี่ยน้ำประมาณเมตร20ถึงเมตร40นะครับล่าสุดก็คือลดลงไปเนี่ยหลายสิบเซนแล้วนะครับแล้วก็มีเครื่องสูบน้ำของกทม.เนี่ยทำงานอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าทีเนี้ยอาจจะต้องติดตามระดับน้ำเจ้าพระยากับเรื่องทะเลหนุนน้ำทะเลหนุนเนี่ยมันจะกระทบกับการระบายน้ำออกไปจากพื้นที่ครับ
7: ถ้าการคาดการณ์ก็น่าจะเห็นภาพชัดเจนความแตกต่างชัดเจน
8: ครับครับครับ
7: เพราะว่าเราจะเพิ่มขึ้นมาอีก 1,000 ลิตรต่อวินาทีก็ซึ่งแต่ปัญหาก็คือจะการจราจรพวกนี้ใช่ไหมเพียงเราคือมอไซค์เนี่ยกิ้งได้เลยเฉพาะคนไปเดินผ่านเนี่ยยังจะล้มได้เลย
8: ครับ
7: ครับเราก็ต้องเลือกความปลอดภัยด้วย
8: คือส่วนหนึ่งก็จะไปออกไปทางไอ้เจ้าพระยาใช่ไหมอีกส่วนหนึ่งก็ออกไปทางบางปะกง
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้สำคัญก็คือการกู้คืนพื้นที่เคหะคลองจันนะครับรองผู้ว่าวิษณุทรัพย์สมพลท่านบอกว่าน้ำที่อยู่ในคลองจันประมาณ 300,000 ลูกบาศก์เมตรด้วยกันนะครับก็ใช้วิธีการเอาท่อเนี่ยท่อซิ่งเนี่ยมาดูดออกนะครับแล้วก็ต้องวางแผนเรื่องของการระบายน้ำนะครับก็พูดคล้ายๆกับผู้ว่าชัชชาติแหละว่าโซนที่น่าเป็นห่วงก็คือแถวลาดกระบังที่ยังหนักแถวศรีนครินทร์ครับ
9: มีส่วนไหนที่น่ากังวลอยู่บ้างคะ
10: ก็เป็นโซนลาดกระบังนะที่ยังหนักอยู่ศรีนครินทร์ที่พวกอาศัยที่คลองประเวศเนี่ยคลองประเวศยังก็ลงแต่ลงช้ากว่าแสนแสบเพราะแสนแสบมีอุโมงค์ที่ช่วยนะประเวศนิยาก็ต้องใช้ระบบดึงเข้ามาใช้ทอนบ้างก็ยังสู้แสนแสบไม่ได้คือที่ฟอสซิงก็โอ้ก็ช่วยได้เยอะครับกรมชลก็เอาเครื่องสูบน้ำมาช่วยด้วยครับก็คิดว่าไม่น่าจะนาน
2: ความช่วยเหลือตอนนี้ส่งไปถึงในจุดต่างๆกันด้วยเช่นเดียวกันกับที่วันสร้างสุขนะครับได้มีโอกาสในการลงพื้นที่กันแต่คุณผู้ชมครับเชื่อไหมครับว่ามันมีกรณีที่เกิดขึ้นก็คือว่าขณะที่เราเนี่ยพาทีมงานไปช่วยเหลือมอบถุงยางชีพปรากฏว่ามีการขอความช่วยเหลือเร่งด่วนเข้ามาเนื่องจากว่ามีผู้ป่วยท่านหนึ่งต้องการของเร่งด่วนแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยแล้วพอไปถึงครับต้องเล่าแบบนี้ว่าเป็นภารกิจแข่งกับเวลาจริงๆครับต้องฝ่าน้ำท่วมก็ไปช่วยผู้ป่วยมะเร็งที่ติดอยู่บนชั้นดาดฟ้านะครับที่เคหะร่มเกล้า31ที่แยก11ถึง6นะฮะหลังน้ำทะลักเข้าบ้านครับจนกระทั่งอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยถูกน้ำพัดไปหมดแล้วทำยังไงฮะคนในครอบครัวเนี่ยทราบภายหลังว่าต้องพาตัวผู้ป่วยท่านนี้ซึ่งเจ้าตัวต้องบอกแบบนี้ว่าเป็นผู้ป่วยที่คือเจ้าตัวเป็นมะเร็งลำไข่นะครับแล้วก็ลุกลามจนกระทั่งต้องมีการผ่าตัดเปิดลำไส้ทางหน้าท้องก็คือต้องมีการขับของเสียออกทางบริเวณด้านหน้าท้องแล้วมันต้องใช้ตัวแป้นกับถุงที่จะรองรับของเสียอย่างต่อเนื่องแต่ปรากฏว่าช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาน้ำทะลักเข้าบ้านครับอุปกรณ์ทางการแพทย์ของผู้ป่วยท่านนี้ก็คือทางด้านของคุณป้ายานินมันไปกับสายน้ำหมดเลยฮะคือที่ผ่านมา5วันเนี่ยต้องฝืนใช้ตัวถุงและแป้นรองของเสียเหล่านี้นานมาถึง5วันแล้วคุณผู้ชมใช้ชิ้นเดิมอ่ะจ จนกระทั่งตอนนี้กังวลว่าจะเกิดการติดเชื้อจากการรั่วซึมของตัวของเสียหรือไม่เพราะถ้ามันติดเชื้อขึ้นมาอันตรายถึงชีวิตครับแล้วปรากฏว่าจังหวะที่ทีมของโครงการวันสร้างสุขเราลงพื้นที่ไปมีวอมาบอกว่าช่วยก่อนได้ไหมขอมาจุดนี้ก่อนเลยทำให้เราครับต้องประสานกับทางมูลนิธิเส้นได้บุกเข้าไปถึงพื้นที่ที่ซอยเคหะร่ม9 31แล้วเข้าไปตรวจสอบแล้วงานนี้ฮะในเรือเนี่ยก็มีตัวน้องไข่มุกรุ่งรัตน์มีแบงค์ชนาทิพย์แล้วก็ทีมข่าวด้วยนะครับน้องกิ๊กเมื่อกี้นี้จากสำนักข่าววันนิวส์เข้าไปด้วยพอไปถึงคุณผู้ชมฮะเห็นเลยว่าด้านบนเนี่ยที่ด่านฟ้าครับก็คือมีธงแดงโบกเลยบอกตรงนี้มาตรงนี้นี่ขึ้นมารอตรงนี้5วันแล้วนะก็เลยทำการเข้าไปช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีครับ
11: 41ปีอะที่ย้ายมาอยู่ที่เนี่ยไม่มีเลยถ้าสมมติน้ำมานะคะเดี๋ยววัน2วันก็จะลงลำบากมากเลยค่ะกลัวว่ามันถ้ามีอุจจาระออกมาใช่ไหมตัวเนี้ยจะคนเนี่ยจะติดเชื้อแล้วมันจะทำให้เราแบบเสียชีวิตไปเลยอะนอนคิดว่าเมื่อไหร่จะมาช่วยเหลือเมื่อไหร่จะมาเสียทีดีใจมากค่ะดีใจมากค่ะ
2: สุดท้ายแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิเส้นได้ก็เข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้นกันนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณอันนี้จริงๆคือคนในเคหะทุกคนเขาร่วมด้วยช่วยกันขอบคุณทุกแรงใจจริงๆครับ
1: การฝ่าน้ำเข้าไปนอกจากที่เคหะร่มเกล้านะครับเคหะคลองจันทน์ก็คือต้องยอมรับว่าเป็น2จุดที่มันเป็นพื้นที่น้ำท่วมหนักจริงๆนะครับสำหรับที่คลองจันทน์เนี่ยก็คือว่าคือมันคุณผู้ชมดูสภาพ มันเดินเข้าไปไม่ได้ยิ่งอยู่ลึกเนี่ยน้ำก็ลึกตามไปด้วยนะครับต้องใช้เรือคือทีมงานเนี่ยโครงการวันสร้างสุขเนี่ยก็ไปนะครับระดับน้ำเนี่ยคือมันเลยขึ้นมาถึงหน้าอกด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นมันเข้าไปค่อนข้างลำบากแล้วน้ำมันเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะส่งกลิ่นแล้วด้วยนะครับทีนี้เนี่ยด้วยความที่ความช่วยเหลือมันเข้าไปค่อนข้างยากนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยหนึ่งในคนที่อยู่ในเคหะคลองจันทน์คุณส้อยเนี่ยบอกว่าโอ้โหดีใจมากเลยพอเห็นโครงการวันสร้างสุขทีมงานของสำนักข่าววันนิวส์ไปเนี่ยรีบมาหาเลยนะครับแล้วก็ระบายความรู้สึกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
12: ดีใจครับดีใจก็พอเห็นเข้ามาก็เลยรีบวิ่งลงมาเลยครับใช่ใช่ก็ชื่นใจครับก็ยังดีกว่าเราขาดเรามีแต่เสียกับเสียก็ยังได้รับบ้างก็โอเคใช่ครับน้ำข้างในนี่ก็คือเริ่มดำแล้วครับแล้วก็รวมถึงด้านหน้าด้วยแต่ด้านหน้าโชคดีที่มีเรือวิ่งก็คือยังได้หมุนเวียนบ้างก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับบางทีลงทิกตอกไปก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์บ้างเป็นให้กำลังใจเรื่อยๆครับไทยช่วยไทยไม่ทิ้งกันนะครับ
1: ก็คือก็มันเครียดด้วยนะครับเพราะว่ารถยนต์เนี่ยก็จมน้ำไปนะครับชีวิตมันก็ลำบากนะครับทีนี้ทีมงานเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยคุณไข่มุกนะครับแล้วก็มีคุณพลอยอิสริพัฒน์คุณอั่งเปานะครับจากเดอะโกลเด้นซองเนี่ยคือพยายามผ่อนหนักให้เป็นเบาเนาะอย่างน้อยเนี่ยก็คือแบบให้กำลังใจชาวบ้านด้วยเสียงเพลงครับ
13: เสียงกันเลย

0: เรา ร่วมกันแบ่งเบานะครับก็คืออยากจะบรรเทาทุกข์ให้กับคุณผู้ชมหรือว่าหลายๆคนที่ตอนเนี้ยกำลังเดือดร้อนกำลังเครียดกับน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเพราะว่าน้ำมันมาหนึ่งทีเนี่ยนะครับในทุกๆภัยพิบัติมันมีต้นทุนเสมอนะครับต้นทุนที่เกิดขึ้นมันก็คือเป็นต้นทุนที่จะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ้านในการซ่อมรถในการทำงานรายได้มันไม่มีแต่รายจ่ายมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับเราเข้าใจความรู้สึกของคุณผู้ชมจริงนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็เลยได้พูดคุยกับชาวบ้านหลายๆคนเลยนะครับก็สะท้อนมาเรื่องของ อย่างเช่นน้ำดื่มน้ำดื่มยังไงตอนนี้ก็ไม่พอเพราะว่านอกจากน้ำกินแล้วกลายเป็นว่าน้ำดื่มมันต้องเอาไปใช้ด้วยนะครับเพราะว่าสภาพน้ำเนี่ยบางทีบางแฟลตด้วยความที่แฟลตเขาอยู่เยอะมากบางแฟลตเนี่ยสภาพความเป็นอยู่อาจจะต่างกันบางแฟลตถูกตัดไฟถูกตัดน้ำบางแฟลตเนี่ยยังพอใช้ได้อยู่แต่น้ำมันก็ไม่สะอาดเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็ยารักษาโรคนะยาน้ำกัดเท้าเหล่านี้นะครับยาป้องกันฉี่หนูทีนี้ผู้บริหารของทางบริษัทวัน31นะครับคุณเดียวรัตตั้งตระกูลก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ลงไปเห็นชีวิตความเป็นอยู่ชาวบ้านนะครับแล้วก็เห็นเลยว่าต้องทนทุกข์ทรมานขนาดไหนนะครับสำนักข่าววันนี้กับโครงการวันสร้างสุขเนี่ยเราก็อยู่เคียงข้างผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสมอและพยายามช่วยให้ได้มากที่สุดครับ
1: ต้องบอกว่าแต่ละที่เนี่ยคือเกินกว่าที่เราคิดเพราะว่าเราอยู่ในบริเวณตัวใจกลางของกรุงเทพใช่ไหมครับเราก็จะรู้สึกว่า

0: ทุกคนน้ำลงแล้วไปวิ่งไปปกติไปทำงานได้แล้วแต่ในชุมชนหลายๆชุมชนนะครับโดยเฉพาะในแหล่งที่เป็นแหล่งรับน้ำหรือว่าเป็นพื้นที่ลุ่มพื้นที่ต่ำเนี่ยนะฮะผมสาหัสมากครับได้คุยแล้วก็ทุกคนก็เศร้าอ่ะเพราะว่ามันจะต้องเริ่มต้นใหม่แบบพร้อมๆกันหลายๆอย่างมากเราตั้งใจอยู่แล้วนะครับว่าเราจะเป็นที่พึ่งพาของคุณผู้ชมนะครับของทุกจุดที่มีความเดือดร้อนนะฮะเราก็เชื่อว่าจากอินบ็อกซ์ต่างๆที่เข้ามาเนี่ยเราพยายามที่จะประสานนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่หรือทีมข่าวของเรานะครับที่จะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือด้วยตัวเองนะครับหรือแม้แต่การวางนโยบายที่เราจะเป็นโครงการมันสร้างสุขที่จะลงพื้นที่ที่มันเสียหายเป็นบริเวณกว้างนี่นะครับก็มีอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยติดต่อเราเข้ามาครับส่งข่าวเข้ามาครับแล้วก็ฝากข้อความ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ลุ่มน้ำปราจีนนะครับบางปะกงตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบจากน้ำที่มันหลากท่วมเช่นเดียวกันนะครับอย่างภาพมุมสูงอันนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็เห็นเลยว่าตอนนี้ผืนน้ำมันแผ่ไปแล้วนะครับแล้วก็ชาวบ้านเองก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะครับชุมชนตลาดเทศบาลกบินที่ปราจีนบุรีนะครับน้ำเนี่ยลดลงไปจากก่อนหน้านี้แต่ว่าก็ยังถือว่าระดับน้ำสูงอยู่นะครับถนนทางเข้าชุมชนมีรถยนต์หลายคันที่ต้องมาจอดหนีน้ำหนีไม่ทันก็จมน้ำไปนี่ลักษณะแบบนี้นะครับรองนายกเทศมนตรีตำบลกบินบอกว่าตอนแรกอ่ะคนที่ดูแลพื้นที่กับชาวบ้านเนี่ยคาดว่าน้ำมาไม่มากก็เลยคิดว่ายังพอเอาอยู่แหละนะครับแต่ปรากฏว่าน้ำมันมาเรื่อยจนต้องเร่งพาผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุออกจากพื้นที่ค่อนข้างวุ่นวายเลยแล้วเทศบาลเนี่ยจัดหาข้าวกล่องไปให้กับคนที่ติดน้ำท่วมแต่การเอาอาหารไปส่งก็ลำบากเหมือนกันเพราะว่าวันแรกๆเนี่ยกระแสน้ำมันหมุนมันวนเพราะฉะนั้นบางจุดก็เข้าไปไม่ได้ครับ
1: คนป่วยติดเตียงเยอะแล้วก็คือเรายังคิดว่าไอ้น้ำคงขึ้นไม่เยอะใช่ไหมคะเราก็คงไม่เป็นไรชาวบ้านก็ยังคิดว่าอยู่ได้แต่พอมันเริ่มขึ้นทุกวันเนี่ยปรากฏว่าคนที่ติดเตียงคนที่คุยง่ายว่าผู้สูงอายุทั้งหางต่างๆเนี่ยก็เริ่มจะออกมาเราก็จึงจําเป็นที่จะเอาเคสผู้ป่วยที่ติดเตียงแล้วก็ผู้สูงอายุออกก่อนนะคะนะคะวันแรกจะชุลมุนวุ่นวายมากเอาให้อาหารประชาชนเนี่ยมันเป็นไปความยุ่งยากมากเพราะมันติดลําน้ําใช่มั้ยคะเวลาเราจะไปลงที่ไหนใกล้ลําน้ําน้ํามันก็จะวนมันก็จะหมุนปรากฏว่าเราก็เข้าไม่ถึงเราก็จะโดนชาวบ้านเนี่ยตําหนิว่าทําไมไม่ได้กินข้าวแต่จริง
0: โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าผู้ป่วยสีแดงนะครับที่ค่อนข้างหนักใน37คนเนี่ยต้องส่งต่อไปที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์เพราะว่าน้ำมันก็ทะลักเข้ามาอยู่ตรงบริเวณหน้าโรงพยาบาลแล้วก็รอบโรงพยาบาลนะครับจำเป็นต้องหยุดให้บริการชั่วคราวนะครับและถ้าเกิดว่าน้ำมันยังคงเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็ต้องพาผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลเนี่ยส่งต่อไปที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์เพิ่มเติมครับ
2: ขณะเดียวกันทีมข่าวนะครับก็ได้มีโอกาสในการที่จะสำรวจพื้นที่โดยรอบนะครับโดยเฉพาะเทศบาลเมืองปราจีนบุรีนะครับปรากฏว่าระดับน้ำโดยทั่วไปสูงเฉลี่ยเมตรถึงเมตร50ครับแล้วหลายชุมชนตอนนี้ถูกตัดขาดประชาชนจำนวนมากเนี่ยติดอยู่ในบ้านนะครับบางครอบครัวสะท้อนผ่านสื่อแบบนี้ว่าขาดแคลนอาหารและน้ำดื่มบางรายเนี่ยไม่ได้รับประทานอาหารมาแล้ว2วันด้วยกันผู้สูงอายุบางรายร้อนจนทั้งเป็นลมครับก็มีการประสานขอความช่วยจากทีมกู้ภัยอย่างเร่งด่วนครับ
3: แล้วมันท่วมกี่วันแล้ว
4: 2วันแล้วค่ะน้ำมาแต่เมื่อวานมันยังไม่เยอะเท่านี้ตอนนี้มันเข้าเขาแล้วมันเข้าบ้านแล้วคร
3: ับ แล้วลุงแกป่วยเป็นอะไร
4: ไม่ป่วยค่ะแต่ว่าเอาออกมาก่อนกลัวแกเป็นอะไร
3: แล้วอยู่กันมีอาหารกินให้คนในบ้าน
4: มีซื้อไปตุนไว้ค่ะแล้วก็ทำ
2: และเพื่อการอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนให้มากที่สุดนะครับทางด้านของวันสร้างสุขสำนักข่าววันนิวส์ครับก็เลยได้มีโอกาสในการมอบเรือครับให้กับทีมกู้ภัยบึงโขงหลงนะครับเอาไว้ประสานเข้าพื้นที่อำเภอประจันตคามช่วยเหลือทั้งเรื่องของอาหารน้ำดื่มต่างๆกันด้วยนะครับพร้อมกับชาวบ้านแจ้งกับทีมข่าวว่ากังวลเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ไปเจอจระเข้ลอยคอในบ่อน้ำข้างถนนนะครับสุดท้ายตำรวจและกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือจัดการได้มาเรียบร้อยแต่ปรากฏว่าข่าวสลดก็คือไปพบว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นสุดท้ายนะครับมีจับได้นะฮะแล้วก็กลายเป็นว่าจระเข้ตายนะฮะเป็นเพศผู้นะครับตัวยาวเมตร75เซนครับดีที่ไม่มีคน
0: เดี๋ยววันนี้ทีมข่าวของเราก็จะลงพื้นที่ไปคุณผู้ชมถ้าหากว่าต้องการความช่วยเหลือก็ส่งต่อบอกกล่าวกันได้นะครับช่วงนี้ไปติดตามเรื่องราวดีๆกับคุณชมพู่ครับ
5: คุณผู้ชมค่ะต้อนรับสู่รายการวันรับแขกนะคะเช้าวันนี้วันที่1ตุลาคมวันแห่งการลุ้นของคนไทยทั้งประเทศเลยแต่วันนี้ไม่ต้องลุ้นโรงงานมาเองค่ะจัดโปรตูนจากโรงงานกับพี่ป๋อภาคภูมิ
6: สวัสดีครับพี่ภูมิครับสวัสดี2ท่านที่อยู่ฝั่งด้วยนะครับและสวัสดีแฟนรายการข่าวเช้าช่องวัน31ทั่วประเทศพี่ภูมิเอาไปเอามาโทษนะเดือนนี้เดือนตุลาคมนะ
5: เข้าเดือนใหม่แล้ว
6: เดือนใหม่แล้วนะตุลาพฤศจิกาและก็ธันวา
5: ก็จะปีใหม่อีกแล้ว
6: พี่ผู้เอาตรงๆนะปีใหม่ทั่วนะเหมือนเพิ่งผ่านมาเลยเน
5: า
6: ะ
5: คือวันผ่านเร็วมากเนาะ
6: เร็วมากอ่ะเช้าวันนี้1ตุลาคมเหมือนผู้บอกครับผมมาตรงจากโรงงานเอารังนกแท้มาลดราคาให้แฟนรายการข่าวเช้าช่องวัน11ทุกผู้ชมแล้ววันนี้หลายคนลุ้นนะ
5: ลุ้นสิ
6: แล้วรอลุ้นนะ
5: ค่ะ
6: บ๊ายบายลุ้นนะ
5: ลุ้นด้วย
6: ลุ้นด้วยนะแต่เช้าวันนี้ไม่ต้องลุ้นครับผมมาตรงจากโรงงานนะฮะเอารังนกแท้มาปรับลดราคาให้กับแฟนรายการช่องวัน11เนาะและเช้าวันนี้ผ ผมมาตรงจากโรงงานด้วยอ่ะให้ดูโรงงานของเรานิดนึงครับเช้าวันนี้ครับผมมาแนะนำโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนย้ำในขีดเส้นใต้ของมหาชนนิดนึงคือโรงงานของเราจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ครับชื่อเต็มของโรงงานของเราคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนย้ำและขีดเส้นใต้ของมหาชนนิดนึงคือโรงงานของเราจดทะเบียนในตลาดทรัพย์นั้นมั่นใจคุณภาพได้พี่ผู้ชมดูนะฮะทุกขวดทุกกล่องเราเป็นอย่างพิถันและเครื่องจักรที่เราใช้เป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่มาตรฐานระดับโรงงานมหาชนให้ดูส่วนประกอบของเราด้วยนะครับเช้าวันพฤหัสวันนี้นะผมเอารังนกขวดทองเอามาลดราคาซึ่งสูตรนี้ต้องบอกผู้ชมว่านี่คือรังนกขวดสีทองเนาะเนื้อรังนกจะมากกว่าสูตรเดิม2เท่าและสูตรนี้ครับปริมาณน้ำตาลน้อยลงจากสูตรเดิม 25% และสูตรสีทองครับเราใส่วิตามิน3ครับมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันแล้วเพิ่มสิ่งสังเกตเข้าไปครับมีส่วนช่วยในการปกป้องเซลล์จากอนุมูลอิสระนะนั้นใครไม่เคยเปิดใจกินนกเช้าวันนี้1ตุลาคมโรงงานไปเองข้อดีย้ำอีกครั้งนึงนะไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางและโรงงานของเราเป็นมหาชนครับในนามโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนผมย้ำอีกครั้งนึงนะนี่คือรังนกสูตรสีทองเนื้อรังนกมากกว่าสูตรเดิม2เท่าปริมาณน้ำตาลน้อยลงจากสูตรเดิม 25% และส่วนนี้ครับเราเพิ่มวิตามิน3ครับมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันและเพิ่มสิ่งสังเกตเข้าไปครับมีส่วนช่วยในการปกป้องเซลล์จากอนุมูลอิสระอ่ะขออินเสิร์ตลมพี่พูดถามพี่พูดตรงๆขอญาติกล้องจับหน่อยนะรังนกแท้ขวดสีทองไซส์แบบนี้ว่าไซส์45แมวส่วนตัวผู้ครับเคยเห็นราคาต่อขวดนะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ฮะ
5: ถ้าเป็นสูตรนี้สีทองนะมี120ได้เลยพี่ปอ
6: 120อัพเนา
5: ะ
6: กลับมาที่เฟรมเดิมแล้วพอ120อัพผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะคล้ายๆผมคือส่วนตัวผมนะเวลาจะซื้อรังนกแต่ทีรอโอกาสพิเศษปีใหม่บ้างตรุษจีนบ้างหรือเทศกาลแม่เหมือนเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาบ้างวันที่1ตุลาคมท่านผู้ชมครับ8โมงกว่าๆวันนี้เนาะทุกคนจะซื้อขวด120บาทก็ต้องคิดดีๆนะ
5: ไม่ไหว
6: นะอ่ะวันนี้โรงงานมาเองเดี๋ยวลดราคาให้อ่ะกล้องจับนี่เซ็ตแล้วเนาะนั่นเช้าวันนี้เช้าวันพฤหัสบดีครับ1ตุลาคมวันนี้วันแห่งความหวังเนา
5: ะ
6: ปกติรังนกขวดนึงประมาณ120บาทเช้าวันนี้ผมทำเป็นแพ็ค1โหลครับ1โหลเท่ากับ12ขวด1ขวด120บาท12ขวดยังต่ำนี้อะไรฮะ1,440 บาท
5: ใช่ค่ะ
6: เริ่มต้นเดือนใหม่1ตุลาคมลดเท่าไหร่เช้าวันนี้พี่พูดถึงจะว้าวฮะ
5: อุ๊ยพี่ปอลด1,200ก็เอาแล้ว
6: 1,200ก็เอาใช่ไหม
5: ค่ะ
6: อ่ะ1ตุลาคมให้แค่ 1,000 บาท
5: ลดไปอีก200
6: ปกติขวด120บาท12ขวดสลับรังนกทองนะยังต่ำมี1,440 บาทพี่พูดขอคือ
5: 1,200
6: ผมให้เดี๋ยว
5: ขอบคุณครับพี่ฮะ
6: แป๊บนึงนะ
7: ขาย850คร
6: ับ เดี๋ยวกลับมาที่เฟรมเดิมยังไงนะฮะวันนี้วัน1ตุลาคม
7: วันนี้เราขาย850ครับ
6: เดี๋ยว
5: ไม่ใช่สีแดงนะ
6: นี่สีทองนะ
5: สีทองพรีเมียมนะ
6: ปกติขวด120บาท
7: ครับผม
6: 12ขวด1,440 บาท
7: ครับ
6: พี่ผู้1,200
5: ค่ะ
6: อ่ะผม1,000
7: 850ครับ
6: เดี๋ยว
5: เฮ้ยเคลียร์กันดีๆในการสดนะเ
6: ออวันนี้ความหวังนะ
7: ครับผมอ
6: ย่าหลอกนะ
7: ไม่หลอกครับ
6: 850บาทของแถมได้เหมือนเดิมไม่เอ่ย
7: เหมือนเดิมครับ
6: เบิกของแถมเข้ามารายการครับ850บาทรังนกเพิ่ม850บาทรังนกเพิ่ม
5: พู
6: ดเอาตรงๆนะรังนกถือว่าเอาตีต่ำๆก็ได้เมื่อกี้เราคุยกัน120บาทอ่ะผมตีต่ำประมาณ101อ่ะ6ขวด12ขวด18ขวด24ขวดยังต่ำต้องขวดได้100บาท24ขวดยังต่ำ 2,400 บาทดีเนา
5: ะ
6: แล้วถ้าขวด120บาทตีกลมๆปกติยังต่ำเกือบ 3,000 บาท
5: ค่ะ
6: แต่เช้าวันนี้ยืนยันคือ
7: 850ครับ
6: 850บาทต้องจบขอไปด้วย8โมงกว่า

0: พี่พูด1ตุลาเหลือ850บาทรังนก2โหล24ขวดพี่โอเคมั้ย
1: หัวนายนี่คุณผู้ชมหยิบโทรศัพท์แล้วนะพี่ปอ
0: 1,200พี่พูดเอามั้ย
1: เอาแล้ว
0: 1,000เอามั้ย
1: เอาเลย
0: 850บาทเอามั้ย
1: เอา2ชุดเลย
0: 2ชุดเลยนะอ่ะแล้วของแถมได้เหมือนเดิมมั้ยเอ่ย
2: เหมือนเด
0: ิ
2: มคร
0: ับเดี๋ยว
1: ของแถมด้วย
0: ของแถมได้เหมือนเดิมพี่พูดโทษนะขออนุญาตกล้องจับหน่อยในงบ850บาทยังมีของแถมอ่ะขอรายละเอียดของแถมก็ได้พี่พูดผมเชื่อว่าหลายคนเป็นเหมือนผมครับปัจจุบันนี้นะส่วนตัวผมนะทำงานบนหน้าจอบ่อยดูข่าวสารผ่านโทรศัพท์มือถือบ่อยและชอบอ่านหนังสือผมอยากให้พักสายตากันบ้างครับเช้าวันนี้ครับผมเอา CL ตอนนั้นจุดเด่นตัวนี้ครับมีทั้งรูทีนครับโกเจบุรีบูบุรีเนาะซึ่งใครที่ทำงานบนหน้าจอบ่อยอ่านข่าวสารผ่านโทรศัพท์มือถือบ่อยชอบอ่านหนังสือบนโทรศัพท์มือถือนะอยากให้พักสายตากันบ้างครับวันนี้ผมมี CL ตอนนั้นครับตัวนี้มีทั้งรูทีนครับโกจิบุรีและเบลบุรีให้ฟรีไป4กล่อง1กล่องบรรจุ30กระสุน1เดือน2กล่อง2เดือน3กล่อง3เดือน4กล่อง4เดือนให้ไปกินฟรี4เดือนแต่เงื่อนไขในการส่งนี่เดียวเพราะพี่ผู้อันนี้คือของฟรีนะ
1: ค่ะ
0: ขออนุญาตเก็บกล่องชุดงานพี่ผู้เอากล่องไปทำอะไรฮะ
1: เดี๋ยวก็ทิ้งจ้ะ
0: เดี๋ยวก็ทิ้งเนาะอ่ะขออินเสิร์ตลงและกลับไปที่เฟรมเดิมนะฮะพี่ผู้หมดหน้าจอยืนยันเท่าไหร่นะ
2: 50ครับ
0: 800ฮะพี่ผู้คือ
1: จริงไม่ได้ของแถมนิดเดียวก็เกินแล้วนะ
0: จริงจริงนะ
2: จริงครับพี
0: ่เพจโปรเรียบร้อยยัง
2: เรียบร้อยแล้วครับ
0: อ่ะพี่ผู้เป็นพยานพร้อมกันนะ
1: เป็นพยานเลยค่ะ
0: ผู้ชมครับส่งฟรีเหมือนเดิมเนาะ
2: เหมือนเดิมคร
0: ับ
2: อ่
0: ะ810บาทเบอร์มารอด้านล่างจอนะครับ02-06-5888โป้รอบที่1มาเลยครับวันที่1ตุลาคมท่านผู้ชมครับหมดหน้าจอยืนยันที่850บาทรังนกแท้ขวดทองครับ2โหล24ขวดรังนกสูตรนี้ก็บอกว่าเนื้อรังนกมากกว่าสูตรเดิม2เท่าปริมาณน้ำตาลน้อยลงจากสูตรเดิม 25% และเพิ่มวิตามินซีเข้าไปพี่ผู้มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันเพิ่มซิงค์เข้าไปครับมีส่วนช่วยในการปกป้องเซลล์จากอนุมูลอิสระ24ขวด2โหลกินได้เกือบ1เดือนเนา
1: ะ
0: คิดแค่850บาทใครทำงานบนหน้าจอบ่อยๆแบบผมเนาะดูข่าวสารผ่านโทรศัพท์มือถือบ่อยผมให้ CL ตอนนั้นครับผมอยากให้พักสายตากันบ้างเนาะเอา CL ตอนนั้นครับไปกินฟรีอีก4กระปุกก็ได้4เดือนหมดหน้าจอแค่850บาทครับ02 06 5888ยังครับหมดหน้าจอแค่850บาทครับรังนกแท้ขวดสีทอง24ขวด2โหลใครทำงานบนหน้าจอบ่อยใครอ่านข่าวสารผ่านโทรศัพท์มือถือบ่อยผมอยากให้พักสายตาบ้างนะวันนี้ผมมี CL ตอนนั้นให้กินฟรี4กระปุกก็ได้4เดือนหมดหน้าจอแค่850บาทรีบโทรก่อน 8:00 นอีก20นาทีครับย้ำเบอร์นะฮะ02-06-5888ครับพี่ผู้บางคนอาจจะลังเลในตัดสินใจฝากพี่ผู้เชิญชวนแฟนรายการข่าวเช้าช่องวันหน่อยว่าโปรวันนี้น่าสนใจมากน้อยขนาดไหนครับ
1: ผู้ชมเชื่อชมพู่นะไม่ต้องลังเลแล้วตอนสายๆบ่ายๆที่เราซื้อไว้จะถูกหรือเปล่าไม่รู้แต่อันนี้ซื้อตอนนี้ถูกแน่นอน
0: ถูกต้องทุกคนแล้วหมดหน้าจอแค่850บาทรังนกขวดทองสูตรนี้ย้ำนะฮะเนื้อรังนกมากกว่าสูตรเดิม2เท่าปริมาณน้ำตาลน้อยลงจากสูตรเดิม 25% และเพิ่มวิตามิน3ครับมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันและสูตรนี้ครับเพิ่มซิงค์เข้าไปครับมีส่วนช่วยในการปกป้องเซลล์จากอนุมูลอิสระ850บาทได้ถึง2โหล24ขวดและผมให้ CL ตาลนัดเนาะใครทำงานบนหน้าจอบ่อยๆแบบผมเนาะผมอยากให้พักสายตากันบ้าง CL ตาลนัดครับมีทั้งรูทีนโกเจบุรีและเบลบุรีให้บิกินฟรี4กระปุกครับหมดหน้าจอแค่850บาท02ครับ06-5888ส่งฟรีและบริการเก็บเงินปลายทางเนาะให้ดูส่วนประกอบรังนกขวดทองอีกหนึ่งรอบผมย้ำนะครับว่าสูตรนี้เนื้อรังนกมากกว่าสูตรเดิม2เท่าปรับปริมาณน้ำตาลน้อยลงจากสูตรเดิม 25% ครับใส่วิตามิน3ครับมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันและเพิ่มสิ่งสังกะสีครับมีส่วนช่วยในการปกป้องเซลล์จากอนุมูลอิสระวันนี้24ขวดแค่850บาทอ่ะขอโปรรอบที่2ครับเลยครับยืนยันฮะเช้านี้850บาทรังนกสูตรสีทอง24ขวด2โหลใครอ่านข่าวสารบนมือถือบ่อยๆแบบผมนะผมอยากให้พักสายตากันบ้างครับให้ CL ตอนนั้นฟรีอีก4กระปุกหมดหน้าจอแค่850บาทครับ02-06-5888ย้ำนะหมดหน้าจอยืนยันพี่ผู้850บาทรังนกแท้ขวดทอง24ขวด2โหลผมให้ CL ตาลนัดเนาะใครทำงานบนหน้าจอบ่อยๆแบบผมเนาะผมอยากให้พักสายตากันบ้าง CL ตาลนัดเอาไปกินฟรี4กระปุกได้4เดือนหมดหน้าจอแค่850บาทส่งฟรีและบริการเก็บเงินปลายทางก็02-06-5888ครับให้ดูโรงงานเราหนึ่งรอบทุกชมตรงๆนะถ้าไม่ใช่โรงงานมาขายของเองอ่ะยังไงก็ทำราคาแบบนี้ไม่ได
1: ้
0: และเช้าวันนี้ครับรอมีสิ่งแรกซื้อแยกกันต่างหากจากโรงงานของเราด้วยเนาะอ่ะขอโปรรอบสุดท้ายก็เป็นไรครับนี่การขึ้นโปรรอบสุดท้ายพี่ผู้หมดหน้าจอยืนยัน850บาทรังนกแท้ขวดทอง24ขวด2โหลใครทำงานบนหน้าจอแบบผมเนาะอยากให้พักสายตากันบ้างให้ CL ตอนนั้นฟรีไป4กระปุกหมดหน้าจอยืนยันแค่850บาทย้ำว่า850บาท902-06-5888แล้ววันนี้พิเศษครับใครเบิ้ล2ชุดเรามีของแถมด้วยให้โทรก่อน 8:00 นกับอีก20นาทีย้ำเบอร์ท้ายก่อนดูข่าวต่อนะครับ02-06-5888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
1: 850คุ้มมากพี่ปอขอบคุณมากๆนะคะหมดเวลาวันรับแขกแล้วนะจ๊ะไปติดตามชมที่ทางข่าวกันต่อค่ะ
3: กทม.เร่งระบายน้ำโดยเน้นลดระดับน้ำในคลองแสนแสบก่อนเพื่อเปิดทางสูบน้ำจากถนนและชุมชนโดยเฉพาะเคหะคลองจันและพื้นที่หัวหมากคาดภายในเย็นวันนี้ถนนสายหลักจะกลับมาแห้งได้ร้อยละ90จากนั้นกทม.เตรียมขยับเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ไปช่วยเขตลาดกระบังแต่ต้องเร่งพร่องน้ำในคลองประเวศบุรีรวมก่อนเพื่อป้องกันน้ำวนกลับ

รัฐบาลย้ำจุดจอดรถฟรียังเปิดให้บริการช่วยประชาชนย้ายรถหนีน้ำท่วมโดยสุวรรณภูมิรองรับรถได้กว่า 3,500 คันขณะที่รถไฟฟ้าสายสีเหลืองเปิดที่สถานีสีเอี่ยมและสายสีชมพูเปิดที่สถานีมีนบุรีให้จอดฟรีถึงวันที่2ตุลาคมนี้สุพม่าสั่งสคบเดินหน้าก้าวมาตรการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งประสานรถยกประเมินค่าซ่อมรถฟรีลดค่าอะไหล่และค่าแรงรวมถึงพักหรือลดภาระหนี้และช่วยซ่อมแซมบ้านกับเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมกำชับผู้ประกอบการห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาหากถูกเอาเปรียบแจ้งสคบสายด่วน1166เอกนิติกำชับหน่วยงานรับมืออุทกภัยภาคกลางเชิงรุกติดตามระดับน้ำและพื้นที่เสี่ยงรายพื้นที่พร้อมใช้ข้อมูลฝนน้ำต้นทุนและแผนที่ความเสี่ยงวางแผนแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าหากน้ำมีแนวโน้มเพิ่มให้เตรียมอพยพดูแลกลุ่มเปราะบางและทรัพยากรช่วยเหลือให้พร้อมพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผบ.ตร.คนที่15ส่งมอบตำแหน่งให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมาซึ่งจะดำรงตำแหน่งผบ.ตร.คนที่16ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยพลตำรวจเอกสำราญให้คำมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมมุ่งสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาจากประชาชนต่อองค์กรตำรวจ

0: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
1: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: เงินทองต้องวางแผน
3: อยากเกษียณอย่างมั่นคง
2: ความรู้การเงิน
4: แก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกัน
2: กับ
4: เงินทองของจริง
5: สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่เงินทองของจริงครับรายการที่จะพาทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับผมทินโชคกมลกิจนะครับต้อนรับนะฮะดร.อุดมศักดิ์รักวงศ์วานะฮะอาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับและเป็นเจ้าของเพจติดเล่ากับอาจารย์เอ็มเฟสจริงนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับพูดคุยกันต่อคุณผู้ชมครับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีมันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนทำไมนะครับบางคนเนี่ยเข้าไปแล้วปุ๊บรวยล้นฟ้าจากคริปโตเคอเรนซีแต่ในเวลาเดียวกันบางคนก็เข้าไปแล้วหมดเนื้อหมดตัวได้อย่างรวดเร็วขนาดนั้นนั่นหมายความว่าความเสี่ยงต้องสูงมากใช่ไหมครับ
6: ผมไม่อยากให้คิดว่าคริปโตเท่ากับเสี่ยงผมต้องถามก่อนว่าคริปโตประเภทไหนที่คุณทินพูดเนี่ยมันคือคริปโตประเภทเหรียญมีมที่มันไม่มีอะไรอยู่ข้างหลังเลยมันหน้าเราสองคนทำเหรียญขึ้นมา อย่างเงี้ยโอเคสามารถรวยได้ทันทีเร็วๆเพราะคนมันแห่เข้ามาซื้อเน
5: า
6: ะหรือคริปโตประเภทที่ไม่ได้มีอะไรอยู่จริงๆอะแล้วก็ปั่นเล่นกัน
5: อันนี้คือสแกมถ้าอย่างนี้มันถึงเป็นสแกมป่ะ
6: มันก็
5: ไม่มีอะไรจริงๆแล้วมาปั่นเสร็จปุ๊บคนเข้ามาซื้อเสร็จปุ๊บแล้วคุณถอนเลย
6: ผมไม่เรียกว่าสแกมแล้วกันผมเรียกว่าเป็นการพนันโดยสมัครใจของแต่ละคน
5: โอเค
6: เพราะถ้าเป็นแบบนี้ฮะมันเป็นการที่ทำให้คนเนี่ยเรื่องราวมันน่าสนใจตรงนี้ผมยกตัวอย่างเหมือนคนออกไปลบพันคนเนี่ยออกไปลบนะตายไป999เหลือ1คนวิ่งกลับมาแล้วก็ชนะทุกคนก็จะแห่กันตบมือเชียร์ไอ้คนคนนี้พอไอ้คนคนนี้ได้รับการชื่นชมการเชิดชูอีก1,000คนก็จะวิ่งกันออกไปใหม่สุดท้ายก็จะกลับมา1คนนี่คือลักษณะของตลาดที่มันเป็นกึ่งการพนันเนาะมันไอ้คนแรกที่มันรอดอ่ะคนเดียวที่มันรอดอ่ะเสียงมันดังมากแล้วมันน่าทำตามมาก
5: แต่ตายไป999
6: เราไม่เห็นเพราะมันไม่ได้กลับมาเนาะเพราะฉะนั้นคำถามคืออะไรที่เป็นความเสี่ยงความเสี่ยงคือเราเข้าไปในลักษณะที่เราอยากจะเสี่ยงกับมันตั้งแต่ต้นมันไม่มีหรอกครับที่แบบจะเปลี่ยนเงินจากล้านหนึ่งเป็นพันล้านได้ภายใน1ปีแล้วมันไม่เสี่ยงมันไม่มีอยู่จริงตั้งแต่ต้นคำถามคือถ้าเกิดเราเข้าบ่อนเราเปลี่ยนล้านเป็นพันล้านได้ไหมถ้าเข้าบ่อนใหญ่ๆก็ไม่แน่ก็แทงให้มันเสี่ยงที่สุดก็อาจจะได้ก็ได้อันนี้คือความน่ากลัวของคนในยุคนี้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าโดยเฉพาะการคริปโตเนาะมันคือโต๊ะหนึ่งโต๊ะที่คนคนนึงลงทุนคนคนนึงเล่นพนันคนคนนึงเก็งกำไรเราอยู่บนโต๊ะเดียวกันเลยสินทรัพย์เดียวกันเลยแต่เรากำลังทำของ3อย่างที่ไม่เหมือนกันแล้วผมเชื่อว่าคนทั่วไปเขาไม่กำเงินทั้งชีวิตเข้าบ่อนพนันแน่นอนแต่พอเขาเข้ามาในตลาดการเงินเขาคิดว่ามันคือการลงทุนไงทั้งที่จริงๆตัวเองกำลังพนันอยู
5: ่
6: เพราะฉะนั้นแต่ถ้าเราจะเล่นคริปโตแบบเข้าใจจริงๆว่าการเติบโตของมันคืออะไรเราต้องศึกษาแหละ
5: วิธีการเล่นจะต่างกัน
6: ต่างกันแล้วมันจะไม่ได้โตแบบจาก1ไปเป็น1ล้านเป็น 1,000 ล้านมันเป็นไปไม่ได้มันจะค่อยๆโตไปตามสภาพตลาด
5: ถ้าอย่างนี้สิ่งที่อาจารย์พูดมาน่าสนใจนะครับก็อยากจะให้แบ่งเป็น2ที่ถ้าคุณอยากจะเล่นเพื่อการลงทุนมันก็จะมีวิธีคิดอีกแบบนึงและต้องคิดยังไงฮะเราจะลงรายละเอียดนะครับในช่วงหน้าสักครู่สั้นๆนิดเดียวเงินทองของจริงครับ
4: เงินทองของจริง
0: ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
7: พี่หมอชัวร์ไหม
8: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
7: ่ราคาคุยเหลือเกิน
9: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
7: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
0: ครับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และด็อกเตอร์คาร์
10: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
11: เป็นอีกหนึ่งข่าว
12: เชี่ยวนะคะ
10: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
13: Better Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin Crypto ทอง
9: ของสะสมพร้อมทับกัปตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
11: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Page เงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
12: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
14: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
15: เงินทองของจริง
5: กลับกันต่อนะครับเงินทองของจริงในช่วงนี้ครับอาจารย์เอ็มฮะอ่ะแนะนำเลยแนะนำเลยนะฮะสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาอยู่ในวงการคริปโตสื่อสารแบบง่ายๆไฟแนลเลยประชาชนหรือแม้แต่ผมเนี่ยสมมติมีเงินอยู่แสนหนึ่งนะฮะเอ้ยจะลงคริปโตผมควรจะจัดสรรปันส่วนเงินของผมยังไง
6: ครับถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยผมอยากให้มองอย่างนี้ฮะถ้าเราไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับคริปโตเลยมันมีหลายๆเจ้าที่ให้คำแนะนำไว้อย่างเช่นแบ็กร็อกหรือหลายๆเจ้าเขาบอกว่าลงทุนกับคริปโตเนี่ยสัก 2-4% ถามว่าเพื่ออะไรเพราะคริปโตเนี่ยครับบางครั้งคริปโตขึ้นหุ้นลงบางครั้งคริปโตขึ้นทองลงมันเป็นตัวที่ช่วยดันพอร์ตได้ส่วนหนึ่งให้ไม่เกี่ยวข้องกับตัวอื่นเวลาตัวอื่นขึ้นหรือตัวอื่นลงพอร์ตเราทั้งพอร์ตไม่เละลงไปหรือถ้าคริปโตลงหุ้นอาจจะขึ้นเป็นตัวซับพอร์ตซึ่ง 2-4% เนี่ยเขาพิสูจน์แล้วว่ามันเพิ่มรีเทิร์นขึ้นมาได้ประมาณนึงโดยที่ความเสี่ยงไม่ได้เพิ่มขึ้นมากแต่ถ้าเกิดคุณทินบอกว่า 2-4% ผมลงไปแล้วเฮ้ยมันโอเคมันก็เหมือนซื้อหุ้นซื้อหุ้นแบบหลับตาซื้ออ่ะก็คือซื้อกองทุนแล้วก็ซื้อประมาณนึงเอาเท่าที่เข้าใจแต่ถ้าเกิดเราบอกให้เราเริ่มเข้าใจละเราเริ่มซื้อเราเริ่มเข้าใจเราอยากจะเข้ามาเป็นเหมือนคริปโต VI เพิ่มขึ้นก็ค่อยๆศึกษาครับแล้วค่อยๆขยับจาก2เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนเราเข้าใจมันมากขึ้นก็ซื้อมันมากขึ้น
5: 2-4% ความหมายคือถ้าสมมติเงิน100ก็คือประมาณ2บาทถึง4บาท
6: ครับ
5: ในเงิน100
6: ครับ
5: แค่นั้นนะฮะ
6: แค่นั้น
5: 2-4 บาทที่จะไปลงในคริปโต
6: อันนี้ผมพูดถึงแผนของเงินทั้งชีวิตเนาะเพราะถ้าเกิดเราบอกว่าเรามี100เราจะลงคริปโตสักครึ่งหนึ่งก็คงไม่คงโดยเฉพาะคนที่ไม่เข้าใจเลยเนี่ยผมว่ามันก็คงไม่ใช่คำแนะนำที่ถูกเท่าไหร
5: ่โอเค
6: ครับเพราะทั้งโลกตอนนี้บอกว่า2-4คือสำหรับทุกคนที่ไม่ได้เข้าใจคริปโตอะไรมากแต่มองว่ามันคือ something new แล้วมันกำลังใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับ
5: คำถามสุดท้ายสั้นๆนิดเดียวแล้ว
6: ครับ
5: อาจารย์มองว่าไอ้คริปโตเนี่ยมันจะไปอีกไกลมั้ยอีกนานมั้ย
6: ไกลผมว่าไปอีกไกลมากครับวันนี้ชัดเจนธนาคารสหรัฐเอาแล้วกองทุนสหรัฐที่ใหญ่ที่สุดในโลกเอาแล้วรัฐบาลสหรัฐเอาแล้วก.ล.ต.ไทยเอาแล้วเพลเยอร์ทั้งหมดในไทยเอาหมดแล้ววันนี้ถามว่าใครจะหยุดเรื่องนี
5: ้ยุโรปอ่ะมีย
6: ุโรปก็เอาแล้วเหมือนกันฮะยุโรปก็เริ่มแล้วไม่เอาเดียวคือจีน
5: อ๋อจีนยังไม่เอา
6: จีนไม่เอาย
5: ุโรปตะวันออกกลาง
6: ตะวันออกกลางก็เอาแล้วดูไบเปิดเป็นคริปโตแคปิตอลซิตี้ของโลกญี่ปุ่นก็เอาแล้วเหมือนกัน
5: สิงคโปร
6: ์มีหม

0: แล้วลิเวอร์พูลมาก่อนเราด้วยเพราะทางโลกเอาหมดแล้วเราคงไม่ลงลึกว่าทำไมเขาถึงเอาเนาะจริงๆมันเป็นเรื่องของวิธีการดึงสภาพคล่อง
1: โอเค
0: แต่ว่าทางโลกเอาหมดแล้วเมื่อก่อนเนี่ยกลต.เนี่ยไม่ยอมคริปโตแข็งแรงกลัวมากกดแข็งแรงมากวันนี้ถามว่าทำไมถึงยอมก็ดูเพลเยอร์คริปโตในไทยวันนี้นะฮะเจ้าบึ้มๆตอนนั้นแต่ละเจ้าเพราะใครจะหยุดมันไม่มีแล้วมันคือเดินหน้า
1: โอเค
0: ครับ
1: อีกหลายปีใช่ไหมฮะ
0: ก็อีกไปเรื่อยๆครับอีกหลายปีครับ
1: โอเควันนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงเข้าใจโลกของคริปโตเคอเรนซีมากยิ่งขึ้นนะฮะจากการอธิบายของอาจารย์เอ็มนะฮะคุณผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เอ็มมากเลยครับลาไปก่อนครับเงินทองของจริงครับสวัสดีครับ
2: เงินทองของจริงโรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเลื่อนคันในร่มผ้าจากเชื้อราใช้ซีมาโปรควีนมีตัวยาเทอร์บินาฟินไฮโดรคลอไรด์ซีมาโปรควีน

0: 5 แสนเลยเหรอ
1: ใช่ฟิงถามคุณนนท์มาแล้วถ้าอยากเป็นลีดเดอร์ต้องมีเงินร่วมลงทุนก้อนแรก5 แสนไอลองคิดดูนะผลตอบแทนมันมากกว่า 50% หนึ่งนะไอ
0: แล้วจะเอาเงินจากไหนไปลงทุนทุกวันนี้ใครเขาก็ทำครีมทำเครื่องสำอางขายกันทั้งนั้นแหละดูดิหลอกลวงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยแล้วพี่อ่ะไปงานมาทั้งวันสินค้าตัวอย่างติดไม้ติดมือมาสักชิ้นให้ลองใช้ลองเทสก็ไม่มีอ่ะอย่างนี้จะรู้ได้ยังไงว่ามันใช้ดีใช้ไม่ดีอ่ะ
1: มันใช้ดีอยู่แล้วที่งานก็มีให้ลองใช้เขาแค่ไม่ได้ให้กลับบ้านมาเฉยแล้วอีกอย่างนะไอ้คนสนิทของพี่วีเนี่ยเป็นคนทำเองไว้ใจได้อยู่แล้วถ้าสมมุติมันไม่ดีขึ้นมาจริงๆเนี่ยคนเสียชื่อคือใครอ่ะพี่วีไงเขาไม่ยอมหรอก
0: ไม่พี่เคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าถ้าจะหลอกก็ต้องเล่นใหญ่ๆอ่ะฮะพี่ก็ดูเอาเองละกันใหญ่ไม่ใหญ่อ่ะสินค้ามันยังไม่ได้วางขายสักชิ้นเลยแต่เอาผลตอบแทนมาหลอกล่อให้คนไปร่วมลงทุนทีละ500,000อ่ะแบบนี้ไม่เรียกว่าหลอกแล้วมันเรียกว่าอะไร
1: ไอตอนนี้คนพี่วีสอนให้เลือกคบคนเนี่ยฟินเห็นตัวอย่างชัดๆก็วันนี้นี่แหละ
0: พี่ว่าหนูนี่
1: ก็เออไ
2: งเดี๋ยวพอหยุดก่อน
1: ไออยากจะรวยต้องเลือกคบคนนะถ้าคบคนพาลแบบนี้อยากรวยไป100 ล้าน 10 ล้านก็ไม่ได้หรอกชีวิตก็จมอยู่แค่นี้แหละ
0: โอ้ให้อีเจ้มันจะจมปลักนะมันก็ไม่ใช่เพราะหนูหรอกพี่ฟิน
1: ไอเลือกเอาเองแล้วกันไอจะเชื่อใครอะได้อะไร

0: เจ๊เจ๊เครียดเรื่องผัวหรอหนูขอโทษนะหนูปากไม่ดีเองอ่ะ
1: แกไม่ต้องขอโทษหรอกฉันก็คิดเหมือนแกแหละเงินตั้ง 500,000 ฉันจะไปเอามาจากไหนวะแล้วไหนจะยังเรื่อง
0: เอ้า
1: ช่างเถอะ
0: เจ๊เรื่องอะไรก็พูดมาสิอย่ามารับบทนางอึ้งได้ปะ
1: ฉันไม่รู้ว่าฉันคิดมากไปหรือเปล่านะเว้ยแต่ฉันว่าท่าทางของฟินกับโค้ชพี่วินัทอ่ะเขาแบบเขาสิ่งกันแปลกๆอ่ะ
0: โค้ชวินัทไอดอลเจ๊เหรออ
1: ืมฉันว่าเขาแปลกๆว่ะมันอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันไม่น่าไว้ใจเลยเว้ยแกแล้วไอ้เครื่องสำอางที่ฟินมันอยากลงทุนอ่ะมันก็เป็นของคนสนิทของโค้ชพี่วินัทด้วยนะเว้ย
0: ถ้างั้นน่ะเจ๊ก็ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาเลยแล้วก็ไม่ต้องลงทุนด้วยหัวเจ๊ก็จะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาไงเราต้องกันคนของเราไว้ก่อนนะเจ๊
1: แต่ว่าเราก็ไม่มีหลักฐานปะวะถ้ามันเป็นสิ่งที่ฉันคิดไปเองก็เท่ากับว่าฉันไปตัดสินเขาปะวะแกมันก็ไม่แฟร์กับเขาปะ
0: โอ้ยไม่หรอกเจ๊บางเรื่องอ่ะเราเชื่อเซนส์ตัวเองก็ไม่ผิดหรอกไม่งั้นบนโลกเนี้ยมันจะมีหมอดูเอาไว้เพื่อ

ครับพี่วีพรุ่งนี้เหรอครับได้ครับแล้วเจอกันครับ

0: เห็นไหมนนวีบอกแล้วว่าฟินเนี่ยเหมาะสมมาก
1: นี่คือยังไงนะครับผมงง
2: คืออย่างนี้แบรนด์ลอกัสของผมเนี่ยกำลังต้องการพรีเซนเตอร์ที่เป็นผู้ชายซึ่งจะมาโปรโมทคู่กันกับคุณเชิญขวัญทุกวันนี้เนี่ยเครื่องสำอางไม่ได้มีแต่ผู้หญิงที่ใช้แล้วนะฟินกลุ่มผู้ชายที่ดูแลตัวเองก็ยังเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใหญ่เหมือนกัน
1: นี่พี่หมายความว่าจะให้ผมเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ออกัสของพี่เหรอครับแล้วนี่ผมต้องแคสต์กับใครไหมครับ
0: ไม่จำเป็นนนท์เขาอยากได้พรีเซนเตอร์ที่ดูเป็นผู้ชายธรรมดาธรรมดาแต่หน้าตาดีผิวพรรณดียิ่งถ้ามีรูปร่างที่ดีแล้วเนี่ยเวลาโปรโมทจะได้ดูดึงดูดมีเสน่ห์เห็นถึงการใส่ใจของการดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะดันให้ฟินเป็นนักแสดง

0: พี่เองก็มีลูกศิษย์เป็นผู้จัดหลายคนฟินก็จะมีทั้งเงินทั้งชื่อเสียง
1: พี่พูดจริงใช่ไหมครับเนี่ยผมไม่ได้ฝันไปใช่ไหมครับ

0: ่วนเงินก็จะเป็นตัวแทนของคนที่มีความรู้แต่ขาดความกล้าที่จะลงทุนคือตัวแทนของคนที่เริ่มจากศูนย
1: ์ส่วนคุณเชิญขวัญเนี่ยเป็นคนที่มีพร้อมและทุกอย่างแต่ยังคงต้องการความก้าวหน้าและความมั่นคงเราสามคนเนี่ยต่างเป็นคนที่มีจุดต่างจุดขายเป็นของตัวเองนะพินถ้าพินสนใจนะหาเงินร่วมลงทุน 500,000 บาทเป็นลีดเดอร์ร่วมกันก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทำการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ทันที

0: แต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: เสร็จแล้ว
2: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
3: ไอ้แม่ครับ
2: Formos Omega 369
4: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
6: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างดังสนั่นทั่วตึกแดนนี่เลย
7: ใช่
6: เดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาอุ้มเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
8: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกซ์เซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
9: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกาญจน์พลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
8: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีปวดแล้วปาดปวดแล้วทาทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อนแล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
6: นิดเดียวไม่ต้องเยอะ
8: มันเป็นเนื้อครีม
6: ใช
5: ่
6: เ
5: นี่
6: ยทาตรงน่องอ่ะพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเ
5: น
6: ี้ยแล้วก็นี่เธอแค่ทาลงไปโดนผิวก็สะใจแล้วอะทุกคน มันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคอบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงยๆเนาะพ่อค้าแม่ค้าเนาะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
8: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกซ์เซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
10: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
11: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
12: ลองชิมดูครับ
13: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
14: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัวมีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
13: ผมเลิฟเลย
15: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม
16: ่โอ้ฟันโอ้
17: 6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ
16: ฟันโอ้
17: ถูกใจปะล่ะอร่อยฟินนะจ๊ะ6ชิ้นคุ้มนะ
16: ฟันโอ้
17: ฟันโอ้อร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง6ชิ้น
18: กทม.เตือนเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาสูงจากการเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาประกอบกับน้ำทะเลหนุนช่วงเช้าและค่ำขอประชาชน11ชุมชนนอกแนวเขื่อนในเขตดุสิตพระนครบางคอแหลมยานนาวาบางกอกน้อยและคลองสานยกของขึ้นที่สูงส่วนพื้นที่ในแนวเขื่อนริมเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ให้เฝ้าระวังน้ำรั่วซึม

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: เป็นต่อคืนนี้หลังจบละครใต้ล่า
2: สวัสดีครับเจ้าขุนครับ
3: นับพ่อน้องขุนไว้ค่ะเป็นซิงเกิลมัมค่ะ
2: ก็ซิงเกิลแดดครับผมว่าเรามาเป็นแดดดี้มัมมี่ให้ลูกเราสองคน
1: รักครั้งใหม่ของพี่ยม
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา4ทุ่มพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
5: ฟ้าออกจากเถากุหลาบมาทำธุรกิจกับล่าเหอะ
6: มีให้ได้สักร้อยล้านอย่างที่พูดก่อนสิ
5: เดี๋ยวพอจะรู้จักทนายเก่งๆที่พอจะแนะนำให้ผมได้ไหมพอดีว่าผมอยากลองปรึกษาเรื่องการรื้อคดี
7: ล่าต้องมีคนช่วยแบบการ
1: ใต้ล่าคืนนี้เวลา2ทุ่มครึ่ง
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังวันดีที่เดียว
1: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
8: ขิงยืนเสิร์ฟห่างขนาดนั้นมันจะไม่ติดเน็ตหรอ
9: ลูกจับฝนดาวตก
10: ลูกต่อไปเธอใช้แรงตบ 60% ไปเลย
11: น้องคือนี่ตบหนักกันเลยครับผมตบหนักขนาดนี้ไพ่ไปหลับอยู่
10: ไม่ต้องออมแรงแล้วนะใส่เต็ม 100% ไปเลย
12: ลูกตบพญาแทน
1: นักตบวัดโคกปังคืนนี้เวลา1ทุ่มตรง
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
13: ที่เดียว
4: นักตบวัดข้อบางทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
1: เวลา1ทุ่มตรงพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
14: โตเกียวคุยด้วยหน่อยดิแกกล้าทำอย่างนี้ได้ยังไงวะ
15: แกกำลังหักหลังคงกูริม
16: ถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างกับคนเนี้ยเราต้องติดอยู่ที่นี่ไปทั้งชีวิตแน่เลย
14: ถ้าแกยังไม่หยุดนะพี่แสดงให้แกเห็นว่าลูกชายคนโตบ้านคงกุลิมหยุดอะไรได้บ้าง
1: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่ง
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
17: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
5: ทุกวันนี้เนี่ยเครื่องสำอางไม่ได้มีแต่ผู้หญิงที่ใช้แล้วนะฟิงกลุ่มผู้ชายที่ดูแลตัวเองก็ยังเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใหญ่เหมือนกัน
18: พี่หมายความว่าจะให้ผมเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ออร์กัสของพี่เหรอครับโรนี่ผมต้องแคสใครกับใครไหมครับ
19: ไม่จำเป็นนนท์เขาอยากได้พรีเซนเตอร์ที่ดูเป็นผู้ชายธรรมดาธรรมดาแต่หน้าตาดีผิวพรรณดียิ่งถ้ามีรูปร่างที่ดีแล้วเนี่ยเวลาโปรโมทจะได้ดูดึงดูดมีเสน่ห์เห็นถึงการใส่ใจของการดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะดันให้ฟินเป็นนักแสดงพี่เองก็มีลูกศิษย์เป็นผู้จัดหลายคนฟินก็จะมีทั้งเงินทั้งชื่อเสียง
18: พี่พูดจริงใช่ไหมครับเนี่ยผมไม่ได้ฝันไปใช่ไหมครับ
19: ไม่ได้ฝันแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักหรอกนะพรีเซนเตอร์เนี่ยใครๆก็เป็นได้แต่จะเป็นให้คนยอมรับและเป็นที่รู้จักในวงกว้างเนี่ยมันก็ต้องมีสตอรี
5: ่อย่างฟินเนี่ยเราจะใช้เรื่องราวในอดีตที่เป็นเด็กกำพร้าและยากจนสร้างตัวเองจนมีชื่อเสียงและมีเงินเป็นตัวแทนของคนที่เริ่มต้นชีวิตจากการติดลบ
19: ส่วนนนก็จะเป็นตัวแทนของคนที่มีความรู้แต่ขาดความกล้าที่จะลงทุนคือตัวแทนของคนที่เริ่มจากศูนย
5: ์ส่วนคุณเชิญขวัญเนี่ยเป็นคนที่มีพร้อมและทุกอย่างแต่ยังคงต้องการความก้าวหน้าและความมั่นคงเราสามคนเนี่ยต่างเป็นคนที่มีจุดต่างจุดขายเป็นของตัวเองนะฟินถ้าฟินสนใจนะหาเงินร่วมลงทุน500,000 บาทเป็นลีดเดอร์ร่วมกันก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ย เราจะทำการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ทันที

0: ฉันคือคนที่ส่งข้อความนัดคุณให้ออกมาพบค่ะเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคะฉันได้ยินมาว่าคุณเคยมีเรื่องผิดใจกับวีนัส
1: แล้วไงเธอต้องการอะไร
0: ถ้าใช่ก็หมายความว่าเรามีศัตรูคนเดียวกันฉันรู้ว่าวีนัสไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่สร้างภาพให้ใครๆเขาได้เห็นถ้าคุณอยากกำจัดหรือเอาคืนวีนัสฉันอาจจะช่วยคุณได้ค่ะ
1: นี่เธอคิดว่าฉันโง่นักหรอเธอเป็นลูกศิษย์ของวีนัสแถมยังร่วมลงทุนกับแบรนด์ออกัสอะไรนั่นอีก
0: ฉันไม่ได้อยากทำแต่วีนัสมันบีบบังคับให้ฉันต้องยอมทั้งที่ฉันไม่ได้เต็มใจ
1: แล้วฉันจะเชื่อเธอได้ยังไงว่าเธอผิดใจกับวีนัสจริงๆไม่ใช่แผนของมันที่ส่งเธอให้มาตีสนิทกับฉัน
0: ฉันพูดความจริงฉันเคยหลงเชื่อวีนัสพอคิดว่ามันจะคลายปมในใจฉันได้จนฉันยอมเล่าเรื่องความลับของฉันให้มันฟังแต่ว่ามันกลับเอาเรื่องนี้มาแบล็คเมลฉัน
1: ก็เป็นไปได้คนอย่างวีนัสเนี่ยมันทำเรื่องชั่วๆแบบนั้นได้อยู่แล้ว
0: ถ้าอย่างนั้นเราต้องร่วมมือกันค่ะช่วยกันกระชากหน้ากากของมันให้ทุกคนได้เห็นว่าที่จริงแล้วมันเลวแค่ไหน
1: ร่วมมือเหรอไม่ฉันชอบใช้เดี่ยวมากกว่าอ๋อจ่ายค่ากาแฟฉันด้วยนะจ๊ะ

0: คุณเจ้เลือกมาสักใบสิแล้วอธิษฐานด้วยนะว่าจะไปร่วมทำธุรกิจกับลูกศิษย์ยายวีนัทอะไรนั่นแหละดีไหมบางทีมันอาจจะดีก็ได้เลือก
1: แกเพิ่งฝึกมาแค่ทีเดียวนะเว้ยแกจะแม่นหรอวะ
0: โอ้ยเลือกมาเถอะเจ้อะ
2: ดีป่ะวะ
0: มันจะดีได้ไงล่ะเจ้เจ้ดูดินี่มันไพ่เดวิลนะเดวิลมันแปลว่าปีศาจ
2: ฉันจะไปรู้ได้ยังไงหรอฉันไม่ใช่หมอดูนี
0: ่โอ้ยเจ้บอกนะไพ่ใบเนี้ยมันหมายถึงการตกหลุมพรางมันหมายถึงกับดักหมายถึงการตกเป็นเครื่องมือเจ้เจ้ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับยายวีนัทนั่นเลยนะ

0: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ช่วยลดเสียวฟันที่

0: แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
1: Future Mass Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mass Friend จากอังกฤษ
2: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแพลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagro A Plus ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagro A Plus Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
3: รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยง่าย
4: ถึงรสแกงเขียวหวานถึงเครื่องแกงเผ็ด
3: ไม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยเสกไกส
5: ์ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
6: ยกระดับเช้าดีๆ ด้วยเนสกาแฟโกคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโก

0: เชิญ
1: เดี๋ยวไปเลย
2: ไซเรนเสียพี
1: ่เบนโต
3: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ยกลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
4: เคลียร์ด้วยใหม่แอคแทคเคลียร์กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่งพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่แอคแทคเคลียร์กลิ่นอับ
5: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
6: เก่งดูนี่ดิ
7: พ่อ
8: เก่งมากลูก
6: ผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
9: เยอะก็ไหวถูแค่หนึ่งรอบด้วยมาจิกคลีนเก็บลงถังซะ
10: โอ้โหเยอะกว่านี้อีก
9: สัมผัสสบายเท้า
11: ฝุ่นคราบเยอะ
9: ให้มาจิกคลีนเก็บลงถัง
11: มาจิกคลีน
12: เดี๋ยวขอเช็คสายสินดีก่อนว่า
13: ช้า
12: หร
13: ือ
12: ย
13: ัง
12: ใครตะโกนแบบมาวันแม
14: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
15: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
16: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
15: เพราะเราปิดผมขาว
16: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
15: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
16: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
15: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
17: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้
18: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
19: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
20: ี่ภูเขาไฟคะทำไมไม่เหมือนของจริงนะ
21: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
20: ภูเขาไฟลาวา
21: Formos Omega Smart Super Go
22: ถูกวินิจฉัยด้วยตัวเองเป็นเบาหวานไขมันพอกตับอยากหายเบาหวานแบบฮาร์ดคอร์เนี่ยทำอยู่แค่นี้1
23: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษดูค่า AIS เท่านั้นสำหรับแพ็กเกจพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดจอง9944โทรออก
24: ถึงเวลาทีมโกตุลและทีมวินต้องเผชิญกับด่านสุดท้ายจากสองเหลือเพียง1ที่จะคว้าตัวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
25: คุณ2คนเป็นผู้เข้าแข่งขันที่คะแนนสูสีกันที่สุด
26: นอกจากดนตรีที่มันจะเลอเลิศแล้วนะครับเสียงของหมิวมันก็เลิศเลอมากมาก
27: ว้าวดวงดาวริบรี
28: ทั้งหมิวทั้งไบเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีบาดแผลคนละจุด
29: และผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
24: คนที่ได้ไปต่อคือใครอาทิตย์นี้รู้คำตอบพร้อมกัน
30: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
31: เพศะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องชอบ
32: แป้งตราช้างสามเสียนตราที่คุณมั่นใจ Life Verse ปรับ

0: ฟินเป็นอะไรหรือเปล่าน่าเครียดเชียวหรือว่าไม่อยากเป็นพรีเซนเตอร์
1: อยากสิครับแต่ผมกับไอไม่รู้จะไปหาเงิน 500,000 มาจากไหนอะคือตอนแรกไอเขาก็เหมือนสนใจนะครับแต่พอเขารู้ว่าจำนวนเงินมันเยอะขนาดนั้นน่ะเขาก็เลยลังเล
0: ที่ไอเขาลังเลเพราะเขามีเหตุผลอื่นหรือเปล่าพี่เองก็ไม่รู้ว่าควรจะพูดดีไหมแต่จะมีคู่รักบางคู่ที่ไม่อยากให้คนรักของตัวเองก้าวหน้าหรือว่าได้ดีกว่าตัวเขาโดยเฉพาะคนที่เราต้องพึ่งพาเขามาโดยตลอด
1: มันทำไมเหรอครับ
0: ก็มันจะทำให้เขาหมดคุณค่าไงถ้าเราก้าวหน้าประสบความสำเร็จเราก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเขาเราก็ไม่ต้องการเขาอีกแต่ว่าตราบใดที่เรายังต้องพึ่งพาเขาเขาก็จะมีคุณค่าเราเองก็จะไปจากเขาไม่ได้ถูกไหม

0: เอ้าคุณนนท์ครับมีอะไรหรือเปล่าครับ
1: ถ้าคุณยังอยากเป็นลีดเดอร์ของออกัสอย่าทำแบบนั้นกับโค้ชอีก
0: ฮะนี่ผมทำอะไรเหรอครับผมงงจริงๆนะครับเนี่ย
1: ถ้าคนอื่นเขาไม่เห็นว่าคนที่มีแฟนแล้วอย่างคุณเนี่ยไปจับมือถือแขนใกล้ชิดกับโค้ชแบบนั้นคนอื่นเขาจะมองโค้ชมีดีไปด้วย
0: อ๋อเรื่องนี้เองเหรอครับคือคุณนนท์คิดว่าผมกับโค้ชวีนัสมีอะไรเกินเลยกันเหรอครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับคือมันไม่มีอะไรจริงๆครับโค้ชเขาแค่สอนผมก็แค่อินแล้วก็ซาบซึ้งแค่นั้นเองครับ
1: ไม่มีอะไรก็ดีแล้วแต่ไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเพราะว่าถ้าแฟนคุณไม่เห็นเขาอาจจะเข้าใจผิดได้และยิ่งคุณต้องมาร่วมงานกับออกัสด้วยแล้วเนี่ยผมไม่อยากจะให้มันมีปัญหาภายหลัง
0: ได้เลยครับขอบคุณคุณนนท์มากนะครับที่ตักเตือนผมคือผมไม่ทันได้คิดเลยแต่ผมบริสุทธิ์ใจจริงๆนะครับคุณนนท์ครับเอาเป็นว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยผมจะระวังตัวให้มากขึ้นนะครับขอบคุณที่เตือนนะครับ

0: อะไรนะฟินฟินจะให้ไอเอาเงินที่เก็บไปสร้างบ้านให้พ่อกับแม่นี่นะมาลงทุนไม่ได้ถ้าเกิดว่าพลาดขึ้นมาจะไม่เหลืออะไรเลย
1: โถไอเดี๋ยวก่อนแล้วทำไมไอถึงคิดว่ามันจะไม่ได้อ่ะไอไม่คิดว่ามันจะสำเร็จบ้างเหรอหรือไอไม่ได้อยากเห็นฟินประสบความสำเร็จไอกลัวใช่ไหมว่าถ้าฟินดังขึ้นมาแล้วไอจะคุมฟินไม่อยู่อ่ะ
0: ไปเอาความคิดนี้มาจากไหนอะฟินตั้งแต่คบกันมาฟินอยากทำอะไรอ่ะไอ้ก็หาเงินมาให้ไม่ใช่หรอก็ให้ทำไม่ใช่หรออยากเปิดร้านอาหารไอ้ก็หาเงินมาให้อยากเปิดฟิตเนสไอ้ก็พร้อมสนับสนุนแล้วที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยไม่เคยได้กำไรมาเลยสักบาทอ่ะไอ้ไม่เคยว่าอะไรฟินสักคำเลยนะ
1: ที่มันไม่ได้กำไรก็เพราะว่าไอ้นั่นแหละทำธุรกิจมันต้องมีขาดทุนกันบ้างแต่นี่พอทำไม่นิดหน่อยไอ้ก็บอกให้ฟินเลิกทำเพราะไอ้ต้องการอย่างนี้ไงไอ้ต้องการให้คนอื่นมองฟินว่าไม่เอาไหนทำอะไรไม่เลือกสักอย่างไง
0: แค่ไอ้หาเงิน500,000มาให้ฟินลงทุนไม่ได้แค่เนี้ยไอ้ไม่มีอะไรสักอย่างที่มันดีเลยใช่ป่ะ
1: เออคบกันแล้วไม่ดีอ่ะเพราะว่าห่างกันจะพักดีกว่าว่ะ
0: ฟินจะไปไหนอ่ะ
1: นอนบ้านลง

0: อีกสักครู่ติดตามชมเล่ห์ลวงหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สีสวยมากซาบีน่าซีมเลดเออตี้แพนตี
2: ้คุณค่ะใครที่ดูอยู่ตอนนี้คุณเชื่อไหมว่าที่คุณดูอยู่คุณเป็นคนแรกๆของประเทศไทยเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราออกมาขายกับสีใหม่ทุกตัวเลยนะวันนี้
1: ทุกตัวในเซตนี้วันนี้นะคะพี่ๆแม่ๆจะได้สีใหม่สีสวยเออโทนมากๆที่สำคัญคือเนื้อผ้าแม่เนื้อผ้าใส่สบายขึ้นน
2: ุ่
1: มนิ่มยืดหยุ่นแล้วก็ระบายอากาศได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยสำหรับเซตนี้เพราะฉะนั้นใครที่เคยซื้อเซตเก่าไปแล้วอยากจะบอกนะคะเซตนี้ก็จำเป็นต้องเก็บเหมือนกันแม่
2: เอาล่ะสีใหม่คุณผู้ชมสีแรกคือสีกรมนะคะถัดไปคือสีฟ้าถัดไปคือสีเขียวที่สำคัญค่ะมีอีกสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนและสีชมพูวันนี้ซื้อ3สีแถมอีก3สีได้ไป6สีแล้วไม่พอแถมเพิ่มมาอีก6ตัว6สีคูณสีไม่ซ้ำเดิมนะคะแล้ววันนี้ซื้อ6แถม6ให้ไป12ตัว1โหลจริงๆแล้วราคาต้องขึ้น
1: ราคามันขึ้นสิ
2: ที่จริงต้องขาย 1,199 แต่วันนี้ค่ะวันเดียวเท่านั้นลด200แล้วเอาราคาเดิมไป999บาท
1: วินาทีนี้เป็นต้นไปเลยค่ะ200บาทนี้อยากให้โทรให้ทันนะคะจ่าย999บาทค่าส่งยังไม่เก็บยังไม่มีเพราะฉะนั้น1252กดโทรศัพท์ตั้งแต่ตอนนี้แม่เพราะตูนเชื่อว่าเซตนี้ลด200บาทหมดในรายการแน่นอน90เซตเริ่มนับถอยหลังแต่วันนี้เป็นต้นไปตอนนี้เป็นต้นไปเลย อยากจะบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนชุดชั้นในเป็นกางเกงชั้นในที่มันใส่สบายนะคะอยากให้เปลี่ยนเป็นเนี่ยแหละอันเนี้ยเซตเนี้ยสีใหม่ล่าสุดเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะคะให้ดูสีก่อนพอใส่มาปุ๊บโอ้ยขับผิวเลยตัวนี้จะเป็นสีเขียวเอิร์ธโทนนะแม่แล้วดูความที่เขาให้ผ้ามายืดหยุ่นแบบนี้แม่จ๋าให้ผ้ามาก็เยอะ1 2 3ฝ่ามือยังไม่พอตัวขอบของเขาทำได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะตรงนี้เห็นไหมแม่ไม่มียางยืดกวนใจเพราะฉะนั้นเอวเราจะไม่คันไม่แดงแล้วนอกจากนั้นถ้าเป็นซาบีน่าของแท้ต้องทอคำว่าซาบีน่าที่บริเวณเอวอันนี้คือลิขสิทธิ์ของซาบีน่าแท้เท่านั้นนอกจากนั้นด้านข้างค่ะไปอย่างรวดเร็วไม่มีตะเข็บ
2: ใช่
1: ถูกต้องแล้วดูนี่แม่อันนี้คือขอบขา
2: อุ้ยเนื้อผ้าม
1: ันยืดได้มากเนียนนุ่มมากแล้วมันไปทุกทิศทุกทางเลยนะนอกจากนั้นตัวนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะเวลาเรายืดไปแล้วเนี่ยมันเก็บที่ก้นเก็บที่เน
2: ื้อ
1: ใครม
2: ี
1: เนื้อก้นเยอะๆนะแม่เก็บไปไว้เลยพอเก็บเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะเกาะเนื้อของเราไว้แบบนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบใส่กางเกงที่มันแนบเนื้อนิดนึง

0: ันจะไม่เห็นรอยกางเกงชั้นในตรงนี้อู้ตอนนี้นะลดลงเรื่อย
1: ๆเออเขาเราสายเต็มมากค่ะตอนนี้เราสายก่อนนะคะอย่าท้อแท้นะคะ
0: ยังไม่หมดยังไม่หมด
1: ยังไม่หมดดีเทลไม่หมด
0: ด้านหลังด้านหลังพอเราเก็บเนื้อไว้แล้วใช่ไหมคะแม่ไข่สะโพก34 43 45 46ยังได้นะแล้วเวลาทำกิจกรรมค่ะเราเดินเราเหินเราวิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ลอกขึ้นเพราะฉะนั้นกางเกงชั้นในจะไม่เข้าวินจ้าย
1: ังไม่จบค่ะมาที่เป้านิดนึงคุณผู้ชมค่ะเป้านี้นะคะใครที่เคยใส่เคยคันเพราะว่าตรงนี้เคยมีตะเข็บใช่ไหมคุณเห็นไหมว่าเนี่ยไม่มีตะเข็บแล้วคุณเห็นไหมว่าเขาเป็นการถักทอเพิ่ม2ชั้นโดยที่เขาไม่ได้มีผ้าที่เย็บทับนะคุณผู้ชมเป็นการถักทอเพิ่มแล้วเนี้ยให้ไป6ตัว6สี
0: นี่เลย
1: ซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6เป็น12ตัว
0: จ้าเหลือน้อยกว่า64เซตแล้วตอนนี้ส่วนลด200บาทยังอยู่นะคะสะโพกถามว่าใส่ได้ตั้งแต่เท่าไหร่กี่นิ้วถึงกี่นิ้ว33นิ้วถึง41นิ้วบวกได้จนถึง46เลยด้วยซ้ำเพราะว่าน้องหุ่นอวบของเราก็ยังใส่อยู่จ้ะพี่ๆแม่ๆ
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้ววันนี้จัดมาให้นะคะซื้อ3แถม9ในราคาที่จริงแล้วจะต้องเพิ่มราคาด้วย
0: ถูก
1: ที่จริงเราจะต้องขายกัน 1,199 บาทแต่วันนี้ลด200ให้เฉพาะตอนนี้เท่านั้นเหลือ59เซตนะคะลด200บาทแล้วจ่ายแค่999บาทส่งให้ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินหน้าบ้านซาบีน่าก็ซาบีน่าของแท้
0: ถูกต้องแม่แม่ชาลีตกตัวละ83บาทเพราะฉะนั้นวันนี้คุ้มถ้าใครอยากเปลี่ยนยกเซตนะคะเพื่อสุขอนามัยที่ดีของน้องสาวเราเปลี่ยนได้เลยต้องบอกนะคะว่าถ้าเปลี่ยนตอนนี้ส่วนลดยังทันอยู่200บาทคนที่สะโพกใหญ่ๆใส่ได้ไหม
1: ให้ดูคนที่สะโพกสบายไหม16นิ้ว
0: กลัวมันรัดกลัวมันอึดอัด
1: ให้ดูก่อนเนื้อผ้าให้มาเยอะขนาดนี้ไม่ต้องกังวลนะคะแล้วนี่ยังล้วงมือเข้าไปได้สำหรับสะโพก46นิ้วแล้วก็เนื้อผ้ายังเหลือๆแล้วคุณเห็นความโปร่งแสงนี่ไหมเนี่ยแหละการระบายอากาศมันถึงดีแล้วเนื้อผ้าเขาว่ามันนุ่มมันลื่นมันสบายกว่าเดิม
0: นี่แม่แล้วการระบายอากาศที่ดีเราก็ทำบ่อยอยู่นะแต่ขอดูหน่อยได้ไหม6ตัวเอาอยู่หรือเปล่าแบบทีเดียวไปเลยนะ
1: ให้ดู6ต
0: ั
1: วได้เหรอสีกรมสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนและสีชมพู6ตัวนี้ไปพร้อมกันเลยนะคะ1 2
0: 3
1: 3โอ้โห
0: นี่ไงนี่คือผ้าตัวใหม่แห่งปีและสีใหม่ที่สวยแบบนี้เป็นสีเอิร์ธโทนเอิร์ธใจเพราะฉะนั้นแม่คะหน้าร้อนนี้อบอ้าวแค่ไหนเหงื่อมันออกที่ขาหนีบไหมเหงื่อมันออกที่บริเวณก้นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปลี่ยนกางเกงชั้นในใหม่ได้แล้วใส่สบายที่สุดก็ต้องเป็นซาบีน่าสำหรับตูนเท่านั้นนะซาบีน่าคือตอบโจทย์มาก200บาทยังอยู่ไหมจ๊ะพี่นุ้ย
1: ยังอยู่เฉพาะตอนนี้กับ3นาทีกว่าคุณผู้ชมค่ะจริงๆแล้วของมันขึ้นราคากันหมดเขาคิดค่าส่งกันหมดแล้วจริงๆแล้วเซตนี้ต้องขาย 1,199 แต่วันนี้ลดไป200นี่คือสีใหม่และเป็นโปรโมชั่นเปิดตัวเอาไป999บาท
0: น้อยกว่า40เซตสุดท้ายแล้วเดี๋ยวตุนให้ดูราคานะคะต่อตัวยัง390บาทคงเส้นคงวาเลยค่ะไม่ลดกว่านี้แล้วนะคะราคาต่อตัวของเขาถ้าพี่ๆแม่ๆไปซื้อข้างนอกเจอกระบะเซลไหมไม่เจอค่ะเพราะนี่ไม่ใช่ของเซลนี่คือของใหม่สีใหม่รุ่นใหม่สีใหม่ตอนนี้ยังไม่มีใครมีถ้าเกิดว่าพี่ๆแม่ๆซื้อทันในเซตนี้เราจะเป็นสาวไทยกลุ่มแรกๆที่ได้ใช้ซาบีน่าสีใหม่ก่อนใครเลย
1: ใช่แล้วปกติสีใหม่เขาไม่เอามาลดราคานะคะวันนี้ราคาพิเศษจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ฟังไม่ผิด83บาท25สตางค์แล้วซาบีน่าของแท้แล้วก็ยังส่งให้ฟรี
0: 34เซตสุดท้ายในวันนี้ค่ะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครเคยมีซาบีน่าเซตเดิมสีเดิมสีเนื้อบ้างสีดำบ้างหรือว่าสีพาสเทลบ้าง
1: อ
0: ันนี้เอิร์ธโทนค่ะพี่ๆแม่ๆ
1: ส
0: ี
1: ใหม่จ้ะ
0: สีใหม่แล้วเป็นสีสวยเป็นสีสุภาพนะคะอันนี้ขอบเอวก็ยืดได้แล้วตูนให้ดูนะขอบขานะอันนี้คือขอบขานะ
1: โอ้โหไปเยอะมากอัน
0: นี้ยืดแล้ว
1: ไม่ย้วย
0: แล้วไม่ย้วยได้ทุกที่ทุกทางเลยถ้าเกิดว่าใครกังวลที่จะใส่ไม่ได้พี่มีสะโพกเยอะนะลูกตัวมันไม่เท่าหนูนะน้อง
1: ๆ
0: ตัวนี้แม่44ถึง46ใช่ได้ขอบเอวก็ดีขอบขาก็โอเคแล้วสีก็สวยอีก
1: ใช่ไม่เวลาไม่เป็นไม่แหนมตอนนี้เหลือ2นาทีกว่าใครที่เคยใส่กางเกงชั้นในแล้วกินข้าวไม่ได้เคยไหมคะอันเนี้ยกินข้าวได้เพราะว่าเขายืดได้จริงๆแล้วตอนเนี้ยคนที่โทรมาเยอะที่สุดคือคนที่เป็นลูกค้าเก่าที่ซื้อสีเดิมๆไปแล้ววันเนี้ยสีใหม่ก็จริงเนื้อ

0: ขาก็เป็นนวัตกรรมใหม่ด้วยคุณผู้ชมเขาจะระบายอากาศได้ดีขึ้น
1: สุดท้าย
0: อ้าวนี่โทรเนื้อผ้าดีขึ้นเน
1: ื้
0: อผ้ายืดหยุ่นขึ้นเนื้อผ้าแบบเนียนนุ่มขึ้นแล้วใส่สบายกว่าเดิมจริงๆ
1: ค
0: ุ
1: ณต้องบอกนะว่าตูนเป็นแม่ลูก1อาจจะพุงไม่ค่อยเยอะหรอกแต่มีถ้าเกิดว่าใครลูก2ลูก3ลูก4อายุ50 60ไปแล้ว
0: เฮ้ย
1: คนท้องเพื่อนตูนเอาไปใส
0: ่ อ
1: ันนี้ไม่ใช่กางเกงในสำหรับคนท้องนะคะแต่ว่าคนท้องใส่แล้วมันกระชับพุงดีเพื่อนตูนเอาไปใส่แล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยตัวนี้ใส่สบายนะเขาใส่ได
0: ้
1: ท้อง 4-5 เดือนเอาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดพี่ๆแม่ๆคนไหนกังวลเรื่องไซส์ไม่ต้องกังวลจ้ะใส่ได้เป็นฟรีไซส์แล้วสีนี้ให้ไปหมดเลยเห็นไหมคะสีกรมสีฟ้าสีเขียวน้ำตาลสีนู๊ดนู๊ดสีชมพู1เซตเนี่ยนะจริงๆแล้ว 1,199 บาทวันนี้เราให้6ตัวแบบนี้แถม6ตัวแบบน
0: ี้
1: 999อ่ะแม่แ
0: ล้วถ้าจบรายการถ้าจบรายการ200ในขอนะคะไม่ลดนะคะจบรายการเอาไป 1,199 นะแต่ถ้าใครโทรตอนนี้กับ50วินาทีสุดท้ายเอาไปราคา999บาทแล้วยังส่งให้ฟรีจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ส่งฟรี
1: 16เซตสุดท้ายตอนนี้ยังส่งฟรีอยู่นะคะยังไม่มีค่าจัดส่งสั่งวันนี้ไม่เกิน 2-3 วันได้ของแล้วถ
0: ้
1: ากรุงเทพปริมณฑลของไวเลยพรุ่งนี้ไม่แน่ได้ของแล้วนะคะแม่รีบโทร1252 999บาทตอนนี้ส่วนลด200บาทใกล้จะหมดเต็มทีเหลือ14เซตเอาอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครโทรมาแล้วต่อสายไว้มันขึ้นในระบบหลังบ้านเราตูนให้ทุกคน200บาทหมดเลย
0: แต่ถ้าไม่โทรไม่ได้นะคะก็จะเหลือเป็นราคา 1,199 ฉะนั้นตอนนี้รีบโทร10วิสุดท้ายนุ้ยกับแม่ตูนไปก่อนแล้วใครต่อสายอยู่ต่อสายไว้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
1: อะไรนะฟินฟินจะให้ไอเอาเงินที่เก็บไปสร้างบ้านให้พ่อกับแม่นี่นะมาลงทุนไม่ได้ถ้าเกิดว่าพลาดขึ้นมาจะไม่เหลืออะไรเลย
2: โถไอเดี๋ยวก่อนแล้วทำไมไอถึงคิดว่ามันจะไม่ได้อ่ะไอไม่คิดว่ามันจะสำเร็จบ้างเหรอหรือไอ้ไม่ได้อยากเห็นฟินประสบความสำเร็จไอ้กลัวใช่ไหมว่าถ้าฟินดังขึ้นมาแล้วไอ้จะคุมฟินไม่อยู่อะ
1: ไปเอาความคิดนี้มาจากไหนอะฟินตั้งแต่คบกันมาฟินอยากทำอะไรอะไอ้ก็หาเงินมาให้ไม่ใช่หรอก็ให้ทำไม่ใช่หรออยากเปิดร้านอาหารไอ้ก็หาเงินมาให้อยากเปิดฟิตเนสไอ้ก็พร้อมสนับสนุนแล้วที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยไม่เคยได้กำไรมาเลยสักบาทอะไอ้ไม่เคยว่าอะไรฟินสักคำเลยนะ
2: ที่มันไม่ได้กำไรก็เพราะว่าไอ้นั่นแหละทำธุรกิจมันต้องมีขาดทุนกันบ้างแต่นี่พอทำไม่นิดหน่อยไอ้ก็บอกให้ฟินเลิกทำเพราะไอ้ต้องการอย่างนี้ไงไอ้ต้องการให้คนอื่นมองฟินว่าไม่เอาไหนทำอะไรไม่เลือกสักอย่างไง
1: แค่ไอ้หาเงิน 500,000 มาให้ฟินลงทุนไม่ได้แค่นี้ไอ้ไม่มีอะไรสักอย่างที่มันดีเลยใช่ป่ะ
2: เออคบกันแล้วไม่ดีอ่ะเพราะว่าห่างกันสักพักดีกว่าว่ะ
1: ฟินจะไปไหนอ่ะ
2: นอนบ้านลง

0: เจไหวไหมเนี่ยทะเลาะกับไอ้พี่ฟินทีไรเป็นงี้ทุกทีเลยอะเราไลฟ์วันอื่นดีไหม
1: ฉันไหวนะมาเริ่มกันเลยดีกว่า
2: คุณนรงค์ครับทาง BOI อนุมัติโครงการของเราแล้วนะครับเบื้องต้นเราจะเริ่มเซ็น MOU กับบริษัทโซนยุโรปก่อนงั้นถ้าผมเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วผมส่งไปให้ดูนะครับครับสวัสดีครับ

0: วันนี้นะคะทุกคนที่เข้ามานะคะเราต้องกดแชร์กันด้วยนะคะรู้ไหมมีหน้าเธอมาแล้วเธอไปบอกเพื่อนเพื่อนเธอมากดแชร์เพจฉันเดี๋ยวนี้เลยอย่างนี่กระเป๋าใบนี้นะคะจะบอกว่าใส่แล้วแฟชั่นมากมากเลยไม่ว่าใครจะใส่ไปเที่ยวที่ไหนนะคะเข้ากับทุกสถานการณ์เลยนะคะแฟนที่ไหนก็ได้เลยเสื้อตัวนี้นะคะเสื้อเก๋มากเลยนี่เป็นเสื้อยืดนะนี่ถ้าเกิดจะเอามาพันเอวก็ได้นะคะทุกคนคะอุ๊ยวันนี้นะใช้ไอฮอร์โมนสวิงยิ่งกว่าค่ะทุกคน
1: เดี๋ยววันนี้ซูชิจะเป็นคนขายให้เองนะคะไม่ต้องไปสนใจหรอกนะคะคนแก่ก็งี้ละค่ะโอ้ยสรวนไปหมด
2: เป็นอะไรของเขา

0: ณมาทำไมเนี่ยฉันไม่ได้สั่งของคุณซะหน่อย
1: นี่ไงคุณผมเอากล่องผัดไทยมาคืนอร่อยมากเลยนะ

0: เดี๋ยวคุณ
1: อะไรเนี่ยคุณฉันเริ่มกลัวคุณแล้วนะ
0: ผมเพิ่งดูในไลฟ์คุณอะเหมือนคุณมีเรื่องอะไรไม่สบายใจอยู่ตกลงคุณบอกผมได้หรือยังว่าคุณมีเรื่องอะไร
1: คือฉันตัดสินใจไม่ได้อะคุณว่าฉันจะเอาเงินไปลงทุนดีหรือเปล่าอะคือถ้ามันดีใช่ไหมฉันก็จะได้ไม่ต้องมานั่งไลฟ์สดขายของอยู่แบบเนี้ยสมัยเนี้ยคนระมัดระวังการใช้เงินจะตายซื้อของฟุ่มเฟือยนี่ก็ไม่ได้ซื้อกันบ่อย
0: ไม่ว่าคุณจะลงทุนอะไรก็ตามนะคุณต้องศึกษาให้มันดีก่อนนะ
1: ฉันก็ศึกษาดีนะคุณบริษัทก็ดูน่าเชื่อถือพรีเซนเตอร์ก็ดูน่าเชื่อถือดีแต่ว่า
0: แต
1: ่คือถ้าฉันคิดผิดล่ะถ้ามันไม่ดีจริงๆล่ะถ้าเกิดว่าฉันลงทุนไปแล้วมันขาดทุนนะคุณ
0: คุณฟังผมนะในโลกนี้คุณมีคนอยู่สองประเภทคือคนที่มานั่งสงสัยทุกอย่างแบบคุณกับคนที่ลงมือทำเลย
1: ก็ถ้าฉันลงทุนไปแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จล่ะคุณ
0: คุณก็ล้มเหลวไง
1: กวนปะเนี่ย
0: ไม่ได้กวนคุณล้มเหลวใช่ไหมแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณทำไปเนี่ยมันไม่เวิร์กแล้วคุณก็จะไม่ทำมันอีกมันจะเป็นประสบการณ์ชีวิตสอนให้คุณเติบโตขึ้นทุกคนที่ประสบความสำเร็จนะคุณล้วนล้มเหลวกันมาแล้วทั้งนั้นน่ะไม่มีใครจะเติบโตได้จากแค่ความสมหวังหรอกแต่ความผิดหวังนี่แหละมันจะเป็นบทเรียนสอนเรา
1: พูดซะยาวเหยียดเลยนะแต่ก็จริงเหมือนที่คุณพูดนั่นแหละก่อนจะปั่นจักรยานเป็นเนี่ยมันก็ต้องล้มก่อนใช่ป่ะ ขอบคุณนะคุณ
0: ผมไม่ต้องขอบคุณหรอกคุณบอกไอ้หนิวเราเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันก็ต้องช่วยกันดิ
1: ฉันจะลองสู้ดูสักตั้งสู้ๆ
0: เฮ้ย
2: เงินเก็บมันก็เป็นเงินของลูกลูกจะไปลงทุนก็ให้ไปเถอะ
3: ไม่ให้จะเท่าไหร่ฉันก็ไม่ให้นี่แม่ไม่อยากให้แกโดนหรอกไม่อยากให้แกหมดตัวนะและแกควรจะเลิกเชื่อไอ้ผัวเฮงซวยของแกได้แล้วผัวแกนะมันอยากได้อยากมีอยากรวยแต่มันขี้เกียจฉันเห็นเอาแต่แบมือของเงินแกถ้าแกเลิกกับมันเมื่อไหร่นั่นแหละชีวิตแกจะมีความสุข

0: มันจะเกินไปแล้วนะฮะยายอ้อยนะเอาน้ำไปสาดลูกทำไม
1: นี่มันน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่ฉันเอามาจากวัดเลยนะสาธุบุญใดที่ฉันได้ทำมาดีแล้วเนี่ยขอให้แม่ขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตไปสักทีมันจะได้หูตาสว่างไวๆ

0: ไหน
1: แม่เป็นไงบ้างจ้ะพ่อหายโกรธหนูหรือยัง
0: แม่ก็นอนไปแล้วไม่ต้องห่วงลูกนี่ใช่นี่เงินเก็บพ่อเองเอ้ยนี่พ่อนะได้มาตอนที่ลาออกจากงานตอนนู้นน่ะแล้วบางทีก็เป็นเปี้ยเลี้ยงที่ตอนที่พ่อไปช่วยอสม.เขาบ้างถูกหวยบ้างแล้วก็เม้มแม่แกมาบ้างเออเอางี้นี่ไอ้นะเอาไปลงทุนก่อนเลยลูก
1: แต่นี่มันเงินเก็บพ่อนะ
0: เอ้ยพ่อตั้งใจให้ไออยู่แล้วนะนี่รับไปเถอะเออรับไปพ่อนะเชื่อมั่นนะว่าไอเป็นคนเก่งไอต้องประสบความสำเร็จลูก

0: ่ต้องเป็นห่วงเลยนะหนูจะหาเงินมาคืนพ่อให้เร็วที่สุดหนูจะไม่ทำให้พ่อผิดหวังเด็ดขาด
1: พ่อก็ไม่เคยผิดหวังในตัวไอเลยนะลูก

0: ็นไงบ้างเนี่ยไอ้กลับมาหาพ่อแม่ตั้งหลายวันสรุปว่าพ่อแม่ยอมให้เอาเงินสร้างบ้านมาลงทุนก่อนไหมฟินอยากรู้แต่ฟินไม่กล้าโทรหาไอ้อะฟินกลัวว่าไอ้หาว่าฟินเซาซี
1: แม่ไม่ยอม

0: ก้อนนั้นมาแต่ว่าพ่อให้ยืมเงินเก็บของพ่อมาใช้ก่อน
1: จริงเหรอไอ้

0: ดีมากเลยไอ้นี่จะถึงวันถ่ายแบบโปรโมทออกัสพอดีเลยอ่ะนี่ถ้าไม่ได้เงินก้อนนี้มานะฟินต้องพลาดงานนี้ไปแน่ๆเลยอ่ะ
1: ฟินไม่คิดจะถามไอ้หน่อยหรอว่าไอ้เหนื่อยหรือเปล่า
0: โอ้ไอ้ฟินขอโทษฟินแค่ตื่นเต้นน่ะฟินตื่นเต้นกับความสำเร็จของเราในอนาคตนะไอ้อย่ากดฟินเลยนะอย่ากดฟินนะจะถึงวันถ่ายแบบแล้วด้วยอ่ะฟินต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเนี่ยไปฟิตเนสตัดผมก่อนดีกว่านะฟินทองนะช่างแป๊บ

0: ผิวด่วนต้องเมาคิส
1: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบ7ชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
2: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
3: อยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัย
2: ดูเม็กซ์ดูโกรด 3D Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
4: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
5: คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
6: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ

0: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
1: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
2: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
3: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะจงมาเป็นคนในวันนี
4: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
5: เลิกคิดจะแก้แค้นเถ
2: อะคนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
7: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
0: ได้สิ
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียโทรออก
9: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
10: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
11: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
12: ยังเบื่อง
13: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี่

0: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
2: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
3: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบส
4: เดี๋ยวซีนต่อไป
5: กลิ่นปากหมา
6: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่น
7: ยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปาก
8: หอมทันทีเลยครับ
7: และอีกสูตรดาลี่เอนามีลโปรเทค
9: ไดมอนด์นรกรขอกลับมาส่งต่อความแพรวอีกครั้งผ่านซิงเกิลรำยอนเพลงลำดับที่3จากอัลบั้มแพรวที่เอาโมเมนต์ของคนที่กำลังตกหลุมรักและก็คิดถึงใครบางคนจนอยากจะเจอโดยขอใช้กิมมิกง่ายๆด้วยการชวนมากินรำยอนร้อนๆที่ห้องด้วยกันไหมและในวันนี้ค่ะไดมอนด์พร้อมเสิร์ฟรำยอนให้เป็นแฟนได้ฟังพร้อมกันในข่าวเที่ยงช่องวันเชิงรับวัน 11:30 น.นะคะ
10: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลซีมาโปรครีม
11: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
12: ้รับมันเข้ามาทำงานคุณจะบอกกันหน่อย
13: จริงๆตอนแรกก็ไม่กล้าจะรับหรอก
14: ผมอะคนดูเยอะล้านกว่าวิว
13: เงินดีไหม
14: ดีมาก
15: เชื่ออะไรก็ทำตามที่เชื่อไป
13: พุกก็จะทำแบบที่พวกเชื่อ
15: แล้วเอายอดวิวมาวัดกันจบ
14: จัดไป
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:30 พิเศษลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559สี่เหลี่ยมโทรออก
17: Once you've been to the moon where do you go next you build the fastest chip ever put in an iPhone you give it the ultimate battery life and our first variable aperturefor better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?

ก่อนนอนคือบอกเลยว่าคือแบบตื่นมาแล้วคือเฟรชสดชื่นเลยนะคะแต่ว่าหลายๆคนที่ไม่สนใจเรื่องน้ำมันตับปลาหรือว่านอนไม่หลับนะคะเรามีเกี่ยวกับวิตามินบำรุงผิวมาแนะนำค่ะผู้ชมและตอนนี้นะคะเราก็มีคอลลาเจนตัวใหม่ล่าสุดเช่นเดียวกันนะคะใครที่อยากใส่

0: ทรเช็คแล้วนะเจ้บริษัทขนส่งมันมีปัญหาเขาบอกว่าของมันค้างอยู่ที่คลังอ่ะเอาไงดีล่ะเจ
1: ้งั้นเราไปที่คลังสินค้าก่อนแล้วก็ของออกมาแล้วก็ไปส่งกับไปรษณีย์ไม่งั้นลูกค้าด่าแย่เลยอ่ะฟินที่ไปถ่ายแบบวันนี้ฟินไปเองได้ไหมไอ้ต้องใช้รถอ่ะ
2: ไอ้แต่สตูมันไกลมากเลยนะแล้วถ้าขากลับไม่มีแท็กซี่ฟินจะกลับยังไงอ่ะเอางี้ไหมไอ้เดี๋ยวฟินไปส่งไอ้นี่คลังสินค้าก่อนแล้วฟินเข้าไปทำงานก็ได้
1: แต่มันคนละทางเลยอ่ะย้อนไปย้อนมาเสียเวลานั่งแท็กซี่ไปดีกว่า
0: เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊ไม่ได้นะตอนกลับล่ะเราจะแบกของกลับยังไงมันลำบากแย่เลยนะ
1: เออไม่เป็นไรหรอกล่ะมาเถอะ
0: ไม่เอาเจ๊
1: ดูเร็วแก
0: หมายความว่าไงขอของคืนไม่ได้อ่ะบริษัทคุณมันมีปัญหาฉันจะมาเอาของของฉันคืนอ่ะ
3: ไม่ใช่ไม่คืนครับจะรับคืนได้แต่ต้องรอให้พนักงานประจำคลังสินค้าเขาออกมาให้ไม่อนุญาตให้ลูกค้าเข้าไปค้นเองเพราะอาจจะทำให้สินค้าอื่นเสียหายได้ครับ
0: อุ๊ยที่อย่างนี้มันเรื่องมากเป็นขั้นเป็นตอนทีตอนส่งของอ่ะนะช้ายังกับผูกไปกับฐานนกพิราบอ่ะเฮ้ยเอาไงต่อดีเจ
1: ้สินค้าที่ลูกค้าสั่งอ่ะใช่ของ Healthy Be Mind ป่ะ
0: ใช่เจ้

0: าไงคุณแม่ค้าโทรมามีอะไรเปล่า
1: เอ้าคุณผมเตรียมไว้ให้แล้วอาหารเสริมเนี่ย100ชุด
2: ขอบคุณมากเลยนะคุณคือบริษัทที่ฉันใช้ขนส่งมันมีปัญหาฉันก็เลยต้องรีบส่งของให้ลูกค้าก่อนเดี๋ยวฉันรีบโอนเงินให้คุณเลยนะ
0: คุณไม่เป็นไรไม่ต้องรีบหรอก
2: ที่คุณฉันทำคุณลำบากไหมอ่ะเจ้านายคุณเขาว่าหรือเปล่าอะฮะ
0: ไม่ว่าเข้าใจดี
2: นี่ซูชิเดี๋ยวเรารีบขนไปที่ไปรษณีย์แล้วเดี๋ยวรีบแพ็คให้ลูกค้าเลยเดี๋ยวฉันโทรหาอีกรถก่อน
3: เจ๊แต่ที่อยู่มันไม่มีแล้วนะเพราะว่าฉันส่งของเสร็จฉันก็ลบทิ้งอ่ะแล้วเราจะส่งของยังไงอ่ะเจ
2: ้โอ้ยก็ค่อยๆโทรไล่ถามไปทีละคนละกันแล้วก็ขอโทษลูกค้าด้วย
3: เจ้แต่ว่าเราไม่ใช่คนผิดนะ
2: โอ้ยใครจะผิดก็ขอโทษไปก่อนเถอะซูชิตอนนี้ต้องรีบแพ็คของลูกค้าก่อนฉันไปก่อนนะคุณ
0: เฮ้ยเดี๋ยวคุณไม่ได้เอารถมานี่เดี๋ยวผมไปส่งดีกว่า
2: ดีเหรอก็ได้ขอบคุณนะฉันต้องขอบคุณคุณอีกกี่รอบเนี่ย
3: เจ๊ดูพ่อหนุ่มวิตามินดิทั้งหล่อแถมมีน้ำใจอีกอ่ะนี่ถ้าไม่ติดว่าเจ๊มีแฟนเป็นอีพี่ฟินอยู่นะฉันจะยุให้จีบเลย
2: รีบยกสิ
0: ไปคุณเดี๋ยวผมไปทำงาน

0: คุณผมลืมกุญแจรถอ่ะ
1: เดี๋ยวผมไปเอาแป๊บนึงรอได้แหละ
2: อะไรเนี่ย

พี่ขวัญครับผมดีใจมากเลยนะครับที่ได้มาถ่ายแบบกับพี่ขวัญผมยังตื่นเต้นอยู่เลยนะครับเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยอะนี่ขนาดตอนนี้ผมยังรู้สึกเหมือนฝันอยู่เลยครับนี่ถ้าไม่ได้โอกาสจากโค้ชวีนัสผมว่าผมคงเป็น

0: แค่เด็กแจกของแจกเวอร์ชัวหรือไม่ก็ตัวประกอบในละครคงไม่ได้มาเป็นหนึ่งในพรีเซนเตอร์แล้วก็ลีดเดอร์ออกัสแบบนี้ครับ
1: คิดอย่างนั้นจริงๆเหรอคะมันไม่มีอะไรได้มาเปล่าๆหรอกนะเธอเองก็ต้องมีผลประโยชน์ให้กับเขาไม่อย่างนั้นเขาคงไม่เลือกเธอ
2: สักครู่ติดตามชมเล่ห์ลวงหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมโปรดิแฟตเซลนะฮะจอไม่ได้มาคนเดียวมากับคุณป๋อด้วยสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: วันนี้เราสองคนมาชวนคุณผู้ชมคุยกันถึงเรื่องเขาเรียกว่าพออายุมันเริ่มผ่านไปนะหลายๆคนบอกว่าแหมการเดินเหินมันไม่กระฉับกระเฉงเหมือนสมัยวัยรุ่นแล้วจ๊อบเป็นแล้วนะฮะแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนหลงลืมไปก็คือไออาการหลงลืมแบบเมื่อกี้แหละเอ๊ะมันจำได้มันเคยจำไม่ได
4: ้ครับ
3: รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะ
4: เรื่องแรกก็คืออาจจะมีพวกไขมันเลวเยอะนะคร
3: ับ
4: พวกไขมันเลวมันก็จะอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายส่วนเหน็บชามึนงงหลงลืมเป็นไหมครับหาของไม่ค่อยเจอ
3: มา
4: จำอะไรไม่ได
3: ้
4: บางทีขับรถไปเนี่ยเอ๊ะจะไปไหนจำแผนที่ไม่ได้เบอร์โทรศัพท์บางทีจำไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นอาจจะขาดวิตามินบีก็ได
3: ้
4: คือเวลาขาดวิตามินบีนะครับวิตามินบีอย่างเช่น B2 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองตัวนี้แหละครับที่เขาบอกว่าเหน็บชาแล้วก็มึนงงช่วยเรื่องเมตาบอลิซึมช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันด้วยแล้ววิตามิน B12นะครับก็มีร่วมช่วยเรื่องพวกกลุ่มเม็ดเลือดแดงเรื่องผิวหนังต่างๆนะครับแต่เวลาทานวิตามิน B เนี่ยเขาจะทานเป็น B complex ก็คือมี B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12
3: ครับ
4: เชื่อว่าหลายคนคงทานไม่ไหวนะครับแล้วเวลาการทานวิตามิน B ครับจะอยู่ที่ผักใบเขียวผลไม้หลากสีถั่วเปลือกแข็งตับเครื่องใน
3: โอ้โห
4: ไม่ค่อยได้ทาน
3: เอาจริงนะเอาแค่เรื่องง่ายที่สุดเลยแค่ข้าวอ่ะ
4: ครับ
3: ก็จะกินก็ยากละ
4: เพราะนั้นเราก็เลยเอาวิตามิน B เนี่ยครับมาใส่ในสูตรที่ขายดีของสุภาพบุรุษก็คือน้ำมันงาดำลำข้าวสูตร5:1ทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะครับคือน้ำมันไม่อีดวงใจซึ่งตัว5:1เนี่ยครับเราสกัดเย็นจากน้ำมันลำข้าวมันมีสารแกมมาโอเรกาโนตัวนี้เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วช่วยทานก่อนนอนช่วยให้หลับลึกหลับสบายและตัวงาดำก็มีสารชื่อเซซามินเซซามอลแล้วเราก็เติมวิตามินอีก8ตัวที่สำคัญคือมาพร้อมกับราคาพิเศษให้ในรายการนี้ด้วยครับ
3: วันนี้มาดูโปรโมชั่นกันหน่อยนะครับผมสำหรับสุภาพโอสถ BSRB สูตรนี้มีเฉพาะโอช้อปปิ้งนะฮะคุณผู้ชมอันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่ผมบอกเลยนะผมซื้อให้ยายทุกๆ 2-3 เดือนเพราะถ้าเกิดขอหมดปุ๊บต้องเติมให้ยายส้มตลอดนะฮะวันนี้มีโปรลด200เห็นคุณป๋อบอกว่ามาเป็นซองแบบนี้เลย
4: ผมเรียกว่าถุงใหญ่เลยเป็นถุง
3: ใหญ
4: ่1ถุงนะครับมี180แคปซูลเทียบเท่ากับ6กระปุก
3: เท่าหน้าจ๊อบนะ
4: ในรายการนี้ผมแถมอีก1กระปุกด้วยเพราะวันนี้นะครับได้210แคปซูลปกติโปรโมชั่นที่เราขายนะครับจะเป็น7กระปุก210แคปซูลราคา 1,199 บาท
3: ครับ
4: นะครับแต่ชุดเนี้ยได้1ถุงใหญ่แล้วนะบวกตัวเนี้ยรวมทั้งหมดเทียบเท่ากับ7กระปุก
3: จ
4: ๊อบทั้งได้7เดือนเลยแต่ราคาจ่ายไม่ถึง 1,000 เพราะว่าผมลดอีก200บาท
3: ครับ
4: วันนี้จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมครับ
3: ตามคำเรียกร้องแล้วนะฮะผมคุณผู้ชมครับสิ่งดีๆจากสุภาพบุรุษรู้จักกันดีอยู่แล้วเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนนะฮะจะได้รู้ว่าอ๋อโอเค999บาทได้ไปแบบนี้รวมทั้งหมด210แคปซูลนะครับทั้งหมดส่งถึงหน้าบ้านไม่มีค่าจะส่ง1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนเลยที่ผมพูดว่ามั่นใจได้เพราะจริงๆผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีอยู่ในท้องตลาดเยอะมากแต่ทำไมต้องเป็นสุภาพโอสถเพราะอยู่มา70กว่าปี
4: สุภาพโอสถปีนี้อยู่มาเป็นปีที่75แล้วครับไปไหนใครๆน่าจะเห็นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะรถไฟฟ้ารถ BTS บิลบอร์ดต่างๆคือเราอยากจะย้ำให้ทุกคนมั่นใจนะครับว่าสุภาพโอสถเนี่ยเราเป็นแบรนด์ระดับประเทศเราอยู่มา70กว่าปีเราตั้งใจทำผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลทุกคนจริงๆนะครับแล้วโรงงานเราก็มีมาตรฐานทั้ง GMP ISO มีฮาลาลด้วยพี่น้องมุสลิมอิสลามสามารถทานได้อย่างมั่นใจนอกจากเรื่องแบรนด์เรื่องโรงงานเรื่องมาตรฐานอันนี้ครับคือตำราน้ำมันงาดำลำข้าวสูตร5:1ที่เป็นตำราเพราะว่าหนังสือเล่มนี้อยู่ในหอสมุดแห่งชาติ คนสามารถเอาอันนี้เป็นงานวิจัยใช้การอ้างอิงได้เลยนะครับที่สำคัญก็คือนอกจากน้ำมันงาดำลำข้าวสูตร5:1ตัวเม็ดแคปซูลเนี่ยจะเห็นสีเหลืองทองนะครับเราใส่วิตามิน B 8ตัวที่สำคัญคือมาม่าผมก็ทานคนที่บ้านผมทานทุกคนถุงใหญ่เนี่ยครับวางไว้กลางบ้านสามารถทานได้ทุกคนเลยนะครับอย่างผมปกติก็จะทานก่อนนอนเพราะว่าตัวนี้พอเสริมวิตามิน B เข้าไปช่วยการหลับลึกหลับสบายเวลานอนหลับเนี่ยตื่นมามันก็สดชื่นเราได้เติมวิตามิน B เข้าไปตอนหลับด้วยครับ
3: เท่ากับว่าผู้ใหญ่จริงๆนะวัยรุ่นเราก็ต้องทานนะคุณผู้ชมแต่ว่าที่ยายผมติดใจก็คืออ๋อผมเชื่อแล้ว
4: มาม่าทานท่านประธานคุณจินตนามาม่าอายุ70นะครับ70ยังทำงานอยู่ ให้หม่าม้าได้ใช้สมองได้ทำกิจกรรมต่างๆเพราะว่าผู้ใหญ่พออยู่บ้านนะแล้วหลังเกษียณไป60สังเกตไหมครับไปเยี่ยมอีกทีแกเป็นคนแก่หลงๆลืม
3: ๆติดโซฟาติดเตียงอย่างเงี้ยล่ะ
4: ใช่เพราะว่ากินๆนอนๆไม่ค่อยได้ใช้สมองไม่มีแอคทิวิตี้เนี่ยหม่าม้ายังสวดมนต์เป็นชั่วโมงได้อยู่เลยต่างกับตอนแรกๆนะตอนแรกๆพอเกษียณมาหม่าม้าจะประจำเลยเดินเข้าครัวเอ๊ะจะหยิบอะไร
3: อะไร
4: จ
3: ำ
4: ไม่ได้เดินหาโทรศัพท์มือถือเดินหาแว่นเดินหานู่นนี่
3: เดี๋ยวก่อนครับคุณปอขออนุญาตฮะขอท่านคุณผู้ชมตอนนี้มีคนรอสายแล้วนะฮะฉะนั้นตอนนี้อ่ะเห็นไหมเหลือ64เซตนะฮะขอย้ายกันขายก่อนนะครับ
4: ครับผม
3: ทั้งหมดนี้ที่คุณผู้ชมจะได้ไปเนี่ย1ซองนี้ไม่ใช่ว่าฉีกปุ๊บแล้วซองนี้ใช้ไม่ได้นะซองนี้เนี่ยฉีกแล้วมีตัวซิปล็อกให้อย่างดีนะครับคุณปอออกผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาอย่างดีเลย1ซองนี้180แคปซูลไม่พอวันนี้แถมไปอีก1กระปุก30แคปซูลทั้งหมดนี้999บาทเท่านั้นนะฮะโทรจองสิทธิ์ไว้ก่อน1252ถ้าเกิดบางคนบอกว่าอุ๊ยเติมวันละ1เม็ดเท่ากับเซตนี้ได้ถึง7เดือนนะครับผม999บาทพร้อมส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจะส่งเลย1252แล้วก็ไม่ต้องจ่ายตังค์ก่อนนะฮะคือรอของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์หน้าบ้านก็ได้เช่นเดียวกันครับ
4: ผมให้90เซตเท่านั้นนะครับ
3: แค่นี้นะ
4: กระปุกตัวนี้บางคนบอกว่าถ่ายรูปหน้าจอไปแต่ยังไม่ยอมสั่ง
3: ไม่ได้
4: เจออีกทีนึงไม่ได้กระปุกแถมตรงนี้เพราะว่าพอแถมไปเราก็ได้เทียบเท่ากับ7กระปุกทานได้7เดือนครับ
3: ถึงบอกว่าอย่างงี้ไงว่าให้จองสิทธิ์ไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์บางคนบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวรอให้ลูกให้หลานมาสั่งให้เอางี้นะ1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์จ่ายตังค์วันที่ไปส่งนะฮะฉะนั้นสบายใจได้เลยคุณผู้ชมครับคุยกันต่อผมมองว่าอ่ะอย่างยายผมชอบเพราะว่าอะไรแกบอกว่าเออนอนหลับลึกเนี่ยยายบอกว่าเห็นผลจริง2คือยายแกชอบก่อนหน้านี้นะตอนกลางคืนแกชอบเหมือนแบบตื่นมาช้าๆไปมือปลายเท้าอะฮะ
4: เน็บชาครับบางทีรู้สึกยุบยิบยุบยิบหรือบางคนนั่งนะครับนั่งทำงานลุกไม่ขึ้นไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้นนะครับคนทำงานออฟฟิศบางทีนั่งทำงานนานๆเนี่ยครับเน็บชาแล้วก็พอลุกก็ลุกลำบากนะครับอาชีพแท็กซี่ขับมอเตอร์ไซค์บางทีขี่มอเตอร์ไซค์จนนิ้วชาไปหมดเลยนะครับเพราะนั้นการเติมวิตามินบีมีประโยชน์มากๆนะครับที่สำคัญก็คือคนส่วนใหญ่ขาดวิตามินบีอย่างเช่นวิตามินบีสิบสองมีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองส่วนช่วยมีความจำเป็นในการสร้างเม็ดเลือดแดงช่วยการทำงานตามปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
3: อุ้ยนี่สำคัญ
4: ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนฝนมาบางทีเจอแดดเจอลมเจอฝนเจออากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับ
3: ไปสบายกันบ่อยนะช่วง
4: ตัววิตามินบีจำเป็นเพราะว่าเวลาเรานอนดึกมีความเครียดวิตามินบีจะดรอปลงไปเพราะฉะนั้นคนที่นอนดึกๆเนี่ยครับบางทีนอนดึกๆรู้สึกเป็นเหน็บชารู้สึกอาการมันไม่ฟังก์ชันร่างกายตื่นมามันไม่ค่อยฟังก์ชันนะครับเพราะนั้นตัวนี้อยากให้ทานเสริมทุกวันแล้วก็หม่าม้าปกติก็จะทานทุกวันผมให้ทานเวลา2แคปซูลนะครับก่อนนอนแล้วก็ช่วงนึงเนี่ยที่หม่าม้ารู้สึกบอกว่าเอ้ยอยากดูแลร่างกายอยากรู้สึกว่าอยากกระฉับกระเฉงหม่าม้าก็ทานได้เนี่ยอายุ70ตอนนี้70ว่ายน้ำทุกวัน
3: โอ้ยแล้วลูกหลานเห็นแล้วภูมิใจนะเอาจริงๆนะเพราะว่าพอท่านแข็งแรงแบบนี้แปลว่าอะไรฮะท่านอยู่เห็นความสำเร็จของลูกหลาน
4: ไปเที่ยวได
3: ้ยาว
4: และ
3: ดู
4: ไปเที่ยวได้นี่มา
3: แล้วไม่เป็นภาระลูกหลานนะ
4: ไกด์บอกว่าเอ๊ะอายุ60ไม่ให้ไปขี่อูฐนะกลัวอันตรายกลัวดูแลไม่ไหวนี่
3: หม่าม้ากลัวที่ไหน
4: อย่าว่าแต่นั่งทำงานขาชาเลยนะนี่ขี่อูฐยังขี่ได้แล้วนี่ไปขี่ม้าต
3: ่อ
4: เนี่ยคือเวลาหม่าม้าแข็งแรงเวลาอยากไปไหนไปเที่ยวไปไหนเนี่ยเขาไปได้และทำได้ทุกกิจกรร
3: ม
4: พอลูกหลานเราก็บอกว่าเอ้ยผมอยากให้ทุกบ้านที่มีผู้สูงอายุมีสวซื้อชุดนี้ไปฝากและชุดนี้คุ้มจริงๆเพราะว่าทานที่7เดือนถ้าหม่าม้าทานเวลา2แคปซูลก็ทานได้3เดือนครึ่งจ่ายไม่ถึง1,000
3: ครับแต่จะบอกว่าสูตรนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้บนหน้าจอณเวลานี้เนี่ยมีแค่เฉพาะโอช้อปปิ้งเราดีลมาให้เท่านั้นนะฮะฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าน้ำมันงาดำรำค่าของแม่อีทานอยู่แล้วอยากให้ลองดูสูตรนี้เพิ่มเพราะว่าคุณป๋อใส่วิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มเข้าไปด้วยเซตนี้แคปหน้าจอเอาไว้หรือโทรจองตอนนี้1252คุณผู้ชมจะได้ไปทั้งหมดเนี่ย210แคปซูลนะฮะบางคนคุณผู้ชมบอกว่า
4: โปรนะเหลือ29ไม่ถึง
3: 29เซตแล้วนะฮะ1252จองสิทธิ์ก่อนหรือแอดไลน์ก็ได้คุณผู้ชมเมื่อกี้ผมฟังคุณป๋อพูดถึงคุณแม่ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นคือประกายตาคุณป๋อจะรู้สึกแบบมีความสุขมากกันแล้วมันเอาจริงนะผมว่าพอถึงวันนึงพอลูกหลานโตขึ้นอ่ะความสุขที่เราได้เห็นคุณพ่อคุณแม่คือท่านแข็งแรงใช่ไหม
4: คือเดี๋ยวนี้เราจะดิ้นข่าวนะครับหลงลืมจำอะไรไม่ค่อยได้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเนี่ยผมก็พยายามกระตุ้นหม่าม้านะหม่าม้าดูอัลบั้มรูปแต่ก่อนไปเที่ยวไหนคือเราเป็นลูกหลานเราต้องพยายามให้แกใช้ความคิดนะครับเนี่ยหม่าม้าจำได้นะเด็กๆไปเที่ยวไหนใครอะไรใครยืมทางไปเท่าไหร่ยืมอะไรจำได้หมดเลยนะครับแล้วหม่าม้าเนี่ยก็มีแอ
3: ค
4: ทิวิตี้เพราะว่าเวลาเรามีผู้ใหญ่อยู่บ้านพยายามหากิจกรรมให้ทำนะครับเนี่ยหม่าม้ายังทำอาหารทำทุกอย่างยังคิดเมนูใหม่ๆได้อยู่เลยแต่ว่าพอชอบกินของมันๆหม่าม้าทำขนมเค้กกินเบเกอรี่ต่างๆตัวเนี้ยมันก็มีน้ำมันงาดำรำข้าวอยู่แล้วเพราะนั้นเราก็ใช้ไขมันดีไปไล่ไขมันเลวปรับสมดุล นะครับ การกินการนอนการออกกำลังกายเราก็ ีไซน์ให้หม่าม้าทำหมดเลย
3: ครับ
4: พอหม่าม้าทำเนี่ยแกก็แข็งแรงมากขึ้น
3: แต่ว่าตอนนี้เหลือแค่20เซตสุดท้ายนะคุณผู้ชมต่อสายมารับโปรนี้กันไปก่อนนะครับผมย้ำนะไม่ต้องโอนตังค์ตอนนี้กลัวเป็นมิจฉาชีพใดๆคุณพ่อคุณแม่เก็บ

เงินไว้ที่บ้านพอของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะฮะ1ซองใหญ่ซองนี้ผมบอกรอบสุดท้ายนะฮะเทียบเท่า6กระปุกนะฮะอันนี้1ซองนี้เท่ากับ6กระปุกแล้ววันนี้แถมเพิ่มให้อีก1กระปุกนะครับรวมเป็น7กระปุก7กระปุกนี้ราคา999บาทเท่านั้นนะครับ1252จอง10ไว้ก่อนนะครับผมใครที่ได้โปรนี้ไปแล้วนะครับผมรอของอยู่ที่บ้านขอไปถึงหน้าบ้านนะครับวันนี้ขอบคุณคุณป๋องมากๆเลยเอาสิ่งดีๆมาฝากนะฮะย้ำนะครับผมรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมพักผ่อนให้เพียงพอนะครับนอนหลับพักผ่อนออกกำลังกายแล้วก็เติมสิ่งดีๆด้วยสุภาพบุรุษวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เออคุณผมลืมกุญแจรถอ่ะ
1: เดี๋ยวผมไปเอาแป๊บนึงรอได้แหละ

0: พี่ขวัญครับผมดีใจมากเลยนะครับที่ได้มาถ่ายแบบกับพี่ขวัญผมยังตื่นเต้นอยู่เลยนะครับเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยอ่ะนี่ขนาดตอนนี้ผมยังรู้สึกเหมือนฝันอยู่เลยครับนี่ถ้าไม่ได้โอกาสจากโค้ชวีนัสผมว่าผมคงเป็นแค่เด็กแจกของแจกเวอร์ชัวหรือไม่ก็ตัวประกอบในละครคงไม่ได้มาเป็นหนึ่งในพรีเซนเตอร์แล้วก็ลีดเดอร์ออกัสแบบนี้ครับ
1: คิดอย่างนั้นจริงๆเหรอคะมันไม่มีอะไรได้มาเปล่าๆหรอกนะเธอเองก็ต้องมีผลประโยชน์ให้กับเขาไม่อย่างนั้นเขาคงไม่เลือกเธอ
0: แล้วพี่ขวัญล่ะครับพี่มีผลประโยชน์อะไรกับออกัสล่ะครับ
1: ไม่เบานี่เราพี่สมกับเป็นลูกศิษย์โค้ชวีนัสฝนตกขี้หมูไหล
0: ทำไมพี่พูดอย่างนั้นล่ะครับพี่เองก็เป็นลูกศิษย์โค้ชพี่วีเหมือนกันไม่น่าพูดจาอย่างนี้นะครับ
1: อยู่ไปนานๆเธอก็จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองขอให้โชคดีนะคะ

0: กลับหรือยัง
1: ครับ
0: กลับบ้านดีๆนะ
1: ขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ใจ
0: จ้ะ

0: เปล่าครับพี
1: ่คือกุญแจรถพี่ตกลงไปในนี้ฟิน
0: เดี๋ยวผมช่วยดู

0: จอนะครับ
1: งั้นต้องกลับไปเอากุญแจสำรองที่บ้านอ่ะซินว่างไหมรีบเปล่าไปส่งพี่ได้ไหม
0: ได้ครับ

0: เดี๋ยวฟินนั่งรอตรงนี้กันนะพี่จำได้ว่ากุญแจสำรองเนี่ยน่าจะเก็บไปแถวๆตู้นั่นแหละเดี๋ยวพี่ไปหาก่อน
1: ได้ครับ
0: ตามสบายนะ
1: ครับ

0: จริงๆเลยอ่ะดูซิลำบากฟินต้องมาส่งพี่เลยทำงานเหนื่อยแทนที่จะได้กลับบ้าน
1: เล็กน้อยครับพี่มีถ้าเทียบกับสิ่งที่พี่ทำให้ผมนะทั้งให้ผมเป็นลีดเดอร์ออร์กัสให้ผมถ่ายแบบคู่กับพี่ขวัญนี่ชีวิตผมตอนนี้นะชักจะเหมือนกับภาพที่พี่เคยให้ผมวาดอนาคตตัวเองไว้เลยอ่ะ
0: ถ้างั้นไหนลองเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิว่าในภาพนั้นมีอะไรบ้าง
1: ผมเห็นตัวเองเล่นละครมีรถมีชื่อเสียงแล้วก็มีบ้านหลังใหญ่ๆแล้วในบ้านผมเนี่ยเต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์หรูๆแพงๆเอาให้ทุกคนที่มาบ้านผมอะต้องชมว่าบ้านผมสวยอะ
0: แล้วนอกจากบ้านกับรถกับชื่อเสียงมีอะไรอีกไหมที่เธออยากได
1: ้ผมอยากมีเงินเยอะๆผมอยากให้เวลาผมไปไหนก็มีแต่คนเคารพผมชื่นชมผม

าเธออยากมีเงินมีชื่อเสียงรู้ใช่ไหมว่าใครจะทำให้เธอได้สิ่งนั้น

0: เจ๊เป็นไรอ่ะ
1: ป่านนี้แล้วทำไมฟินยังไม่กลับบ้านอีกอ่ะ

จ้อีพี่ฟินไม่รับสายเหรอโอ้ยคงไม่มีอะไรหรอกเจ้น่าจะอยู่กับโค้ชวีนัสไอดอลเจ้อะน่าจะกำลังโค้ชชิ่งกันอยู่อะอุ๊ยเจ้เครียดหรอหยอกๆนะไม่มีอะไรหรอกมั้งอีพี่ฟินอาจจะปิดเสียงไว้อะเดี๋ยวคงโทรกลับแหละ

0: ไอวิดีโอคอลมา
1: พี่อย่ารับนะครับ
0: ถ้าฟินไม่รับพี่ไม่รับก็ยิ่งน่าสงสัยสิ
1: พี
0: ่ว่าไงจ๊ะไอ
2: สวัสดีค่ะพี่วินัทคือไอมีเรื่องอยากจะรบกวนถามพี่วินัทหน่อยค่ะ
0: จ้า
2: วันนี้ค่ะพี่วินัทแยกกับฟินตอนกี่โมงเหรอคะ
0: อ๋อ

0: ี่นัทคะเมื่อกี้เสียงโทรศัพท์ใครคะ
1: เสียงมันโทรศัพท์ฟินเลยอ่ะ
2: ก็มือถือฟินนั่นแหละจ้ะ
0: นี่ฟินอยู่กับพี่วินัทเหรอคะ
2: ใจเย็นๆฟินเขาลืมมือถือไว
0: ้แล้วนี่พี่วินัทอยู่กับใครคะมันมีคนกดตัดสายโทรศัพท์ใครเป็นคนกดคะ
3: พี่อยู่คนเดียว
4: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin, wear your Vaseline.
5: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hayya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hayya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
6: งานเสร็จแล้ว
7: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
8: ไอ้แม่ครับ
7: Formos Omega 369
9: โอ้โหเขาจะมา
10: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
11: ไม่มี
12: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
13: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
14: ลองชิมดูครับ
15: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
16: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
17: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
15: ผมเลิฟเลย
18: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
19: โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลี
20: ปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
21: เดี๋ยวขอเช็คสายเซรีก่อนว่า
22: ชัด
21: ย
22: ัง
21: ใครตะโกนแบบมาวันแม
23: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
24: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
25: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
24: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
26: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้ช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าว
27: ช็อกกี้ช็อกกี้แถมฟรีการ์ดสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
28: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
29: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
28: เพราะเราปิดผมขาว
29: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
28: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
29: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
28: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
30: โอเคเฮอร์เบิล
31: Is that good

0: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
1: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
2: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสัตว์พร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
3: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
4: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนม Carnation UHT
5: Yaris Active และ Yaris คันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางลองขับรับโปรโดใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
6: พี่นิรันดร์อ่ะเคลียร์ทุกอย่างหมดแล้วครับน้องชีวาง
7: ั้นก็ไปฉลองได้แล้วสิครับ
8: เฮ้ยเมื่อไรวะ
9: กูจะเลิกเล่นยูโรแล้วนะเว้ย
7: ต่อยพี่จะมีเรื่องที่รู้สึกไม่เก่งไปมากกว่านี้ก็ไม่เป็นไรครับผมจะเชียร์พี่ไปจนชั่วนิรันดร์เลยครับพี่นิรันดร์รู้ไหมครับว่า
6: พี่นิรันดร์รู้ครับรู้ว่าชีวาเป็นห่วงพี่นิรันดร์โชคดีจังเลยที่มีชีวาน
7: ี่เราเป็นแฟนกันหรือยังครับ
10: ติดตามชมเวียดโด101แรงโน้มถ่วงระหว่างเราพรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่องวัน31
11: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็น1กับการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya 2026สัปดาห์ที่2วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม

นี้11:50 น.พบวอลเลย์บอลชายหาดยิงธนูชายและรักบี้7คนชายวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้11:50 น.พบเทควันโดชายหญิงและยิงธนูชายวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้11:50 น.พบเทควันโดชายหญิงและฟุตบอลชายส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องไปพร้อมกันทางช่องวัน31

0: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโก
1: อ่ะนี่ไงมือถือฟิน
2: สงสัยแบตจะหมดแล้วจ้ะดับไปแล้วเนี่ย
1: ทำไมฟินถึงลืมโทรศัพท์ไว้ข้างเตียงของพี่วินัทคะ
3: ถามแปลกจัง
2: พี่ก็หยิบติดมือมาด้วยสิเผื่อฟินเขาโทรเข้ามาเนี่ยพี่จะได้บอกไงจ้ะว่ามือถือเขาอยู่นี่เขาจะได้ไม่คิดว่าหายไง
1: ตายโทรไปตั้งหลายสายอ่ะทำไมพี่เห็นแล้วพี่ไม่รับอะคะ
3: ไอเป็นอะไรไปอ่ะ
2: พี่ก็อาบน้ำพี่เหนื่อยมากทำไมไอดูคิดเล็กคิดน้อยจังเลย
1: โอเคค่ะพี่วินัทพี่รู้ไหมคะว่าฟินเขาไปไหน
3: เขาก็คงจะไปฉลองกับนนท์นะจ้าน่าจะกลับดึกนะ
1: ไอไม่รบกวนพี่วินัทแล้วล่ะค่ะ

0: ่กลิ่นทะแม่งนะเจ้ปกติพี่ฟินน่ะมันติดมือถือจะตายแค่นาทีเดียวมันยังรู้เลยนะเจ้ว่ามือถือมันหายอ่ะฉันว่ามันอยู่ด้วยกันนั่นแหละเจ้นี่ขนาดเจ้ฉลาดให้ฉันโทรไปเช็คแล้วนะมันยังหน้าด้านเอาตัวรอดได้เลยอ่ะน้อยเลวจริงๆทำมาเป็นตั้งเสียงเรียกเข้าเป็นเพลงรักโรแมนติก
1: ฉันเป็นคนตั้งให้เองแหละกะว่าจะใช้เป็นเพลงในงานแต่งงานไง
0: เจ้บางทีอีพี่พินมันอาจจะลืมจริงๆก็ได้เจ้ไม่มีอะไรหรอกโอ๊ยก็เจ้ดีกับมันขนาดนี้อ่ะถ้ามันยังจะนอกใจเจ้นะมันก็โคตรจะเลวละ
1: มันก็ไม่แน่หรือเปล่าซูชิ
0: ถ้าอย่างนั้นนะก็ต้องจับให้ได้คาหนังคาเขาไปเลยเพราะคนอย่างอีพี่ฟินนะถ้าไม่จับให้ได้คาหนังคาเขาอะมันก็ดิ้นลื่นไหลเอาตัวรอดไปจนได้เหมือนเดิมอะแต่เจ้ต้องแน่ใจนะว่าถ้าจับมันได้คาหนังคาเขาแล้วอะเจ้จะจัดการมันไม่ใช่มาคืนดีกันแล้วปล่อยให้ฉันเป็นหมาล่ะ
1: เรื่องแบบเนี้ยฉันไม่ใจอ่อนหรอกนะซูชิ

0: ขนาดนี้เลยเหร
1: ออืมไม่เมา
0: ฟิน
1: ไอไอ้มาดื่มฉลองกับฟินต่อหน่อยมาเร็ว
0: ฟินเมาขนาดนี้ขึ้นไปนอนก่อนป่ะโอ๊ยที่ฟิน
1: โอ้
0: ฟิน
1: โอ๊ยถึงห้องนอนไวจังอะไอ
0: ้นอนตรงนี้ก่อนละกันเดี๋ยวไอไปเอาผ้ามาเช็ดตัวให้

0: เมาไงวะจอดรถตรงเป๊ะเมาขนาดนี้ขับรถกลับมาได้ไงฟิล์มฮะขับเก่งเหลือเกินนะวางเบอร์นี้รอดดาบตำรวจมาได้ยังไงอ่ะฮะจอดรถตรงเป๊ะเลยอ่ะฟิล
1: ์มบอกว่าไม่เมาเมาแล้วขับตำรวจจับ
0: ฟิล์มลุกขึ้นมาคุยกันให้รู้เรื่องเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: โอ้ยไอ้

0: ีกสักครู่ติดตามชมเล่ห์ลวงหลังจบรายการของเด็ด
1: สวัสดีค่ะรายการของเด็ดเช้านี้นะคะใครที่ไม่อยากหน้าแก่หน้าเหี่ยวหน้าโทรมต้องมาฟังแขกรับเชิญของเราค่ะคุณสยามค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่ย่าบอกเลยว่าวันนี้ได้มาเจอพี่ย่าแล้วนะครับคือได้เจอของสวยงามก็เลยต้องเอาของดีๆมาฝากทุกคนฝากท่านผู้ชมนะครับหลายๆคนครับรู้จักเซรั่มกระปุกแดงตระจีน่ากระปุกนี้นี่เลยนะครับรู้จักกันอยู่แล้วนะฮะท่านผู้ชมได้ใช้กันอยู่แล้วแต่จะบอกเลยครับว่าปกติเนี่ยศิลปินดารานักแสดงที่ใช้เตเลจีน่าเนี่ยครับเขาใช้จริงและคราวนี้ครับผมความที่ใช้จริงเนี่ยวันนี้สยามก็เลยเป็นตัวจริงที่อยากจะมาบอกกับทุกท่านนะครับท่านผู้ชมอยู่นะครับในนี้จำชื่อนี้ดีๆครับสยามยิ้มบัวครับทีมงานเตเลจีน่าและเป็นผู้ใช้จริงด้วยวันนี้ครับอยากจะมาบอกของดีของเด็ดของเตเลจีน่าเพราะตอนนี้เดินทางมาถึงเตเลจีน่า 15X แล้วครับเตเลจีน่าไทม์รีเวอร์ซัลคอลลาเจนเซรั่มบอกเลยว่าพอพัฒนาตั้งแต่ไม่มี Xมาถึง 15X เนี่ยนะคือเดินทางมาไกลมากมาพร้อมกับคุณภาพครับและแน่นอนครับว่าลูกค้าประจำของเตจีน่าจะรู้ถึงผลลัพธ์เลยครับว่าใช้แล้วมันนุ่มชุ่มชื้นร
1: ู
2: ้ว่าดีขนาดไหนครับตลอด18ปีที่ผ่านมาของเตจีน่าเนี่ยนะครับเราพัฒนาสูตรพัฒนาทุกอย่างเนี่ยนะครับมาแบบดีเยี่ยมเลยจริงๆตั้งแต่ไม่มี X ครับจนมาถึงวันนี้ 15X ทุกคนอาจจะคุ้นเคย 12X ตอนนี้ไม่มี 12X แล้วครับพี่ย่าตอนนี้เดินทางมาถึง 15X ครับเพราะว่าผลลัพธ์ของเขาชัดเจนจริงใช้แล้วแบบคือแสดงถึงจุดยืนชัดเจนนะครับเราไม่ใช่เป็นสินค้าแมสครับไม่ได้มาตามกระแสอาทิตย์ที่แล้วดังอาทิตย์นี้ดับไม่ครับอันนี้อยู่กันแบบยาวๆเลยนะครับเพราะว่านี่คือ 15X ของเตเลจีน่าบอกเลยว่าพัฒนาแบรนด์กันมาแบบยาวนานครับและแน่นอนครับว่าเตเลจีน่าเป็นสินค้าของบริษัทที่เราภาคภูมิใจมากๆเลยครับว่ากว่าจะถึงมือลูกค้าเนี่ยนะครับต้องมั่นใจครับว่าเป็นของดีของมีคุณภาพและแน่นอนว่าสูตรที่พัฒนามานี้นะครับเป็นสูตรที่ผ่านการทดลองผ่านการเฟ้นหาสารสกัดแน่นอนว่าสารสกัดก็เป็นสารสกัดพรีเมียมครับจากทั้งเอเชียแล้วก็ยุโรปเลยคือมั่นใจได้เลยครับว่าคนที่ได้ใช้ท่านผู้ชมที่เคยซื้อไปบอกเลยครับว่ามั่นใจได้เลยเพราะว่ามีการทดสอบกับอาสาสมัครเนี่ยเป็นร้อยชีวิตเลยครับพี่ย่าแล้วที่สำคัญครับมั่นใจได้เลยครับว่าใช้แล้วเนี่ยจะรู้ถึงผลลัพธ์ความชัดเจนที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของใบหน้าเราและแน่นอน 15X เนี่ยนะครับเป็นสินค้าตัวใหม่ล่าสุดเลยครับเป็นสารสกัดจากคอลลาโปครับถ้าพูดถึงคอลลาเจนนี่เลยครับเรามีคอลลาโปที่บำรุงเพิ่มไปอีก20ชนิดครับเป็นคุณสมบัติของเฉพาะเลยครับของ 15X นะครับและยังมี1ตัวครับก็คือ Soluble Collagen โอ้โหคอลลาเจนจัดเป็นถึง2ตัวเลยนะครับ Soluble Collagen เนี่ยนะครับจะช่วยในเรื่องของการดูแลผิวพรรณครับให้กระชับให้เรียบเนียนแล้วก็ริ้วรอยนะฮะจะดูจางลงครับและเป็นการเติมน้ำให้อิ่มน้ำถึง72ชั่วโมงเลยครับพี่อาร์ความดีงานนี้18ปีพัฒนามาถึงจุดนี้ครับมั่นใจครับว่าเราจะครองใจท่านผู้ชมได้แน่นอนและความใส่ใจไม่ใช่แค่ตัวของคุณภาพนะครับการบริการของเราดูแลทุกคนเราดูแลท่านผู้ชมถึง24ชั่วโมงซื้อเซรั่มไปเหมือนซื้อรถซุปเปอร์คาร์ไปคันนึงครับ เพราะว่าดูแล24ชั่วโมงทั้งโทรศัพท์ทั้งไลน์เราพร้อมหมดเลยครับ มีคนทักมาเหมือนกันครับว่าเฮ้ยสยามคือเตเลจีน่าเนี่ยเขาปรับสูตรใหม่ 15X เนี่ยเหนียวจริงเข้มข้นจริงไหมไม่ต้องเชื่อสยามครับให้ดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้นี่เลยขอความกระปุกโชว์เลยครับอ่ะความเข้มข้นพี่ยาคือเข้มข้นอย่างนี้เลยนะครับและเนื้อครีมมีความหอมหอมอ่อนๆเบาๆครับและให้ดูเลยครับว่าสยามจะทาให้เห็นใกล้ๆเลยนะครับดู before after นะครับเนี่ยทาไปเห็นเลยครับความเข้มข้นนี้ฟินครับสบายผิวเลยครับแล้วเหมือนมีอะไรเป็นฟิล์มโอเวอร์ผิวไว้ครับและก็แห้งเร็วเนี่ยครับคือคุณสมบัติของเตเลจีน่า 15X ครับบอกเลยครับว่าถ้าได้ยินมาณขณะนี้บอกเลยมาถึงรายการมาเจอพี่ย่าครับบอกเลยครับว่าโปรไหนจะดีเท่าโปรเรามาขายเองทีมงานมาเองได้ยินเสียงสยามนี่แล้วรีบเลยครับกดเลยครับ4เลขนี้ครับจำไว้เลย1577ครับ1577หรือใครไลน์หรือไลน์แอดเทเลจีน่าแบรนด์นะครับกดก่อนเลยนะครับ1577หรือไลน์แอดเทเลจีน่าแบรนด์ให้ไปเลยครับ2สาย200สายแรกโอ้โหมีความตื่นเต้นกับความพัฒนาคุณภาพใหม่โปรเปิดใจครับ200สายจัดไป1กระปุกใหญ่1พกพานี่เอาไปเลยนะครับ2กระปุกนะครับ 4,700 บาทไม่ขายครับผม1990คุ้มแบบนี้จัดไปเลยครับนี่โปรเปิดใจนะคุ้มแบบนี้อยากให้จัดกันนะครับแต่โปรเปิดใจโอ้โหแบบอยู่สั้นไปไหมสยามขออยู่แบบยาวๆกับเตเลจีน่าครับขอแบบติดใจเลยขออีกหนึ่งโปรนะครับกับโปรติดใจโปรนี้คุ้มค่าคุ้มแบบยาวๆแน่นอนกดก่อนเลยนะครับ1577 1577ครับหรือ LINE แอดเทเลจีน่าแบรนด์นะครับคุ้มแบบนี้200สายเหมือนกันครับให้ทั้งคู่เลยนะฮะทั้ง200สายเลยโปรติดใจคุ้มกว่าเดิมครับ2กระปุกใหญ่2พกพา 9,400 บาทไม่ขายครับเอาไป2900ราคานี้เลยครับเอาแบบคุ้มๆไป3เดือนเลยเช้า15บาทเย็น15บาทคุ้มแบบนี้อยู่ยาวๆกับเตเลจีน่าไปเลยนะครับและเนี่ยคือความคุ้มค่าอันนี้ได้4กระปุกอันนี้ได้2กระปุกจะยังไงแล้วแต่กดก่อนเลยครับ1577เบอร์เด็ดเบอร์เดิมเบอร์นี้เลยนะครับสอบถามโปรได้เลยแล้วบอกเลยว่าคือถ้าโปรนี้ลองก่อนมาเปิดใจกันครับ1กระปุกใหญ่1พกพา1990กับโปรติดใจอยู่ยาวๆแบบ3เดือนไปเลยครับ2กระปุกใหญ่2พกพา2900คุ้มแบบนี้อยากให้จัดกันเลยนะครับเพราะว่าความคุ้มค่านี้สยามไม่ได้มาบ่อยๆครับมาทีนึงก็ต้องมาแบบคุ้มค่าครับพี่และคราวนี้อยากจะบอกครับว่าอายุ30ขึ้นเนี่ยนะต้องดูแลตัวเองแล้วครับถ้าไม่ดูแลตัวเองอาจจะไปไวกว่านี้พี่ย่าตอนนี้ผม43คือเข้า43แล้วเนี่ยคือบอกเลยครับว่าเราต้องดูแลตัวเองเพราะว่าถ้าไม่ดูแลตัวเองเร็วริ้วรอยมันจะมาครับริ้วรอยมาเร็วแน่นอนครับผมถ้าไม่ดูแลตัวเองตั้งแต่30ขึ้นไปคือถ้าไม่เชื่อผมแล้วจะเชื่อใครเพราะว่าทีมงานมาเองเนี่ยถ้าไม่เชื่อทีมงานคุณจะเชื่อใครล่ะตอนนี้ขอย้ำอีกทีนึงนะครับกดก่อนเลยครับ1577หรือ LINE แอดเซเลจีน่าแบรนด์ตอนนี้เหลือ39สายเฮ้ยไปเร็วมากเหลือ39สายเองทุกคนคือมาเลยนะครับโปรนี้เปิดใจครับผม1กระปุกใหญ่1พกพา1990กับโปรติดใจ2กระปุกใหญ่2พกพา2900เลือกกันเลยครับว่าจะคุ้มค่าแบบไหนแต่อันนี้สยามเชียร์นี่พอคุ้มจริงๆพี่อ่ะคืออยู่กันแบบยาวๆจริงเพราะว่า4กระปุกอะครับพกพาได้ด้วยเดินทางไปไหนก็พกเล็กๆน้อยๆไปได้นะครับส่งฟรีรูดบัตรได้ของถึงมือค่อยจ่ายนะครับโทรจองสิทธิ์ก่อนได้เลยนะครับ1577ตอนนี้เงินยังไม่พอไม่เป็นไรปัญหาต่างๆมีมาไม่เป็นไรกดจองสิทธิ์ไว้ก่อนครับปลายเดือนค่อยว่ากันได้หมดเลยนะครับอยากให้เลือกเอา1990หรือ2900 1990ได้2กระปุก2900ได้4กระปุกคุ้มแบบยาวๆไปเลยและอยู่กันยาวๆกับเจเลจิน่าไปเลยแนะนำจริงๆนะครับอยากให้ทุกคนได้ดูแลผิวหน้าก่อนนะฮะแน่นอนผิวหน้าเราได้เจอผู้คนเราได้เจอใครๆจะต้องดูแลผิวหน้าให้ดีที่สุดกดกันเลยครับ157หรือไลน์แอดเจเลจิน่าแบรนด์2กระปุกใหญ่2พกพาแนะนำโปรนี้เลยครับคุ้มแบบนี้จัดไปเลยนะครับ
1: ค่ะวันนี้มี2โปรเลยนะใครอยากได้โปรไหนรีบจัดเลยนะคะใครอยากดูแลเรื่องผิวหน้าใครไม่อยากหน้าแก่หน้าเหี่ยวหน้าโทรมรีบจัดเลยกับโปรไตรราจิน่านะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะเราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: เมาไงวะจอดรถตรงเป๊ะเมาขนาดนี้ขับรถกลับมาได้ไงฟินฮะขับเก่งเหลือเกินนะวางเบอร์นี้รอดดับตำรวจมาได้ยังไงอะฮะจอดรถตรงเป๊ะเลยอะฟิน
1: บอกว่าไม่เมาเมาแล้วขับตำรวจจับ
0: ฟินลุกขึ้นมาคุยกันให้รู้เรื่องเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: โอ้ยไอ้

ลที่ทำให้เป็นพรีเซนเตอร์ของออกัสและไม่ใช่แค่เป็นพรีเซนเตอร์เท่านั้นยอมถึงขนาดมาร่วมหุ้นเป็นเจ้าของคู่กับคุณนนท์อีก

0: ซึ่งว่าคนชื่อนนท์เนี่ยมันก็เป็นแค่หุ่นเชิดของแกเท่านั้นแหละนางวีนัส
1: วิตามินค่ะแม่
0: ขอบใจจ้ะ

0: ี่แม่จะทำอะไรอีกเนี
1: ่ยแม่ว่าคนชื่อนนท์อะไม่ได้เป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางนี้หรอกนางวีนัสจะต้องอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แน่ๆ
0: แม่ครับเลิกยุ่งกับพวกเขาได้แล้วนะครับ
1: ถ้าแม่ไม่ยุ่งก็จะต้องมีคนเดือดร้อนเพราะพวกมันอีกแน่
0: แต่แม่ครับถ้าเกิดแม่ไม่ยุ่งกับพวกเขา
1: แม่เคยโดนกระทำมาก่อนแม่รู้

0: ู้หญิงคนนั้นน่ะทั้งเจ้าเล่ห์แล้วก็ฉลาดขนาดไหนแม่จะไม่มีทางยอมให้คนอื่นหรือใครก็ตามจะต้องโดนเหมือนแม่เหมือนครอบครัวของเราอีก
1: โอเคครับแม่นั้นผมจะให้คนจับตาดูเรื่องนี้ให้ถ้าเกิดมีอะไรผิดปกติผมจะให้ตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบทันทีแต่แม่ต้องให้ผมเป็นคนจัดการเรื่องนี้นะครับเพราะผมไม่อยากให้แม่เครียดยิ่งแม่เครียดสุขภาพแม่จะยิ่งแย่นะครับ

0: ู่กับพี่วินัทเหรอคะทำไมฟินถึงไปลืมโทรศัพท์อยู่ข้างๆเตียงของพี่วินัทล่ะคะ
1: ถามแปลกจังพี่ก็หยิบมือถือฟินเขาติดมาด้วยนะสิเผื่อฟินเขาโทรเข้ามาเนี่ยพี่จะได้บอกไงจ๊ะว่ามือถือเขาอยู่นี
0: ่ทำไมถึงได้เมาขนาดนี้อ่ะ
2: ไม่เมา
3: เมายังไงวะจอดรถตรงเป๊ะเลย

0: ฉันว่าแฟนฉันอะมันกำลังนอกใจฉันอยู่แน่เลยอะคุณ
1: ทำไมคุณถึงคิดแบบนั้นอะคุณกลัวกังวลหรือว่าคิดมากไปเองหรือเปล่า
0: เข้าข้างกันเหรอเนี่ยผู้ชายก็เป็นแบบนี้เหมือนก
1: ัน เดี๋ยวคุณผมไม่ได้เข้าข้างใครผมแค่อยากให้คุณลองคิดรอบๆด้านดูอะอย่างเช่นคุณกับผมบังเอิญเจอกันบ่อยถูกไหมถ้ามีคนมาเห็นเข้าคนอาจจะคิดว่าคุณนอกใจแฟนคุณก็ได้ถูกไหมอะ
0: ก็จริงนั่นแหละแต่ว่าสัญชาตญาณฉันมันไม่เคยพลาดเลยนะคุณสมมติว่าคุณรู้สึกว่าแฟนคุณกำลังนอกใจคุณอะคุณทำไง
1: ผมก็เชื่อสัญชาตญาณตัวเองเหมือนกันคุณและผมจะพยายามพิสูจน์หาหลักฐานมาให้ได้เร็วที่สุดยิ่งรู้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีคนเราถ้าเกิดจะอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่ไว้ใจกันเนี่ยมันไม่มีความสุขหรอก
0: ใช่ไหมฉันก็คิดเหมือนคุณนั่นแหละ
1: ขอให้โชคดีแล้วกันคุณแม่ค้า
0: คุณนี่มันเหมือนวิตามินจริงเลยนะฉันคุยกับคุณทีไรอ่ะเหมือนฉันได้วิตามินดีๆทุกครั้งเลย
1: อ้าวนี่ผมเป็นแค่อาหารเสริมเหรอเนี่ย
0: ไอ้อยากเป็นอาหารหลักอะเด้

0: มุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ

0: 4 Advanced Brightening Boosting Serum ใช้ได้ทุกวันผิวดูใสหน้าพร้อมใช้ใน3วันจ้ะ Oriental Princess
1: เดี๋ยวไปเลย
2: ไซเรนเสียพี่

0: ได้อีกเยอะ
1: พวกเรายาดมตาด้วยทอง
2: วิงเวียนศีรษะ
1: ยาดมตาด้วยทอง
3: บิ๊กบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะและคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมตาด้วยทองบิ๊กเย็นสดชื่นเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจ
4: รอบเนี้ยลองของอร่อย
5: น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสละและกลิ่นครีมโซดาโลเวอร์ชูการ์ปลาเฮลส์บลูบอยอร่อยเหมือนเดิมเฮลส์บลูบอยโลเวอร์ชูการ์หวานชื่นรื่นรมใช่

0: Club
1: ทำไข่เจ็ดรสดีจัง
2: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
3: แบ็กเหรอ
4: แม่มีแบคทีเรีย
2: ไหนไม่เห็นมีเลย
3: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแมนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
5: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
6: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบคกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
5: ยาสีฟันวิปฟอมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ๊งเลยต้องดาลี
6: ่เบคกิ้งโซดา
7: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี้
8: อยากผมยาวสวยทำไงดี
9: ใช้ซันซิลค์แคลเฟียร์ลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลค์คำตอบของผมยาวสวย
10: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
11: ว้าวว้าวว้าว
10: อร่อยจนต้องร้อง
11: ว้าวว้าวว้าว
10: ไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
12: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร
13: ่อำเภอเมืองปราจีนบุรีน้ำยังท่วมสูงต่อเนื่องเป็นวันที่4แม้ฝนหยุดตกแล้วหลายวันโดยเฉพาะชุมชนริมน้ำบางจุดน้ำสูง 2-4 เมตรรถเล็กและรถใหญ่ผ่านไม่ได้ชาวบ้านบางส่วนต้องจอดรถไว้บนสะพานขณะที่ทหารนำรถ6ล้อช่วยรับส่งประชาชนติดตามรายละเอียดได้ในข่าวเที่ยงช่องวัน
14: มองเฟลอน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
15: เมื่อดนตรีอีสานคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนเมื่อฝรั่งหัวใจอีสานบุกร้อยเอ็ดเรียนรู้ภูมิปัญญาการทำแคนและโบสถ์จากช่างฝีมือชั้
16: น
15: ครูจัดเต็มด้วยผ้าขาวม้าไฉไหลแล้วไปม่วนซื่นกับดนตรีพื้นบ้านสุดอลังการสัมผัสซอฟต์พาวเวอร์แห่งเสียงดนตรีที่เชื่อมโยงทุกวิถีชีวิตในโชว์พาวห้ามพลาดอังคารนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน31
17: วานที่ร้องคนละความถี่กับวานตัวอื่นเหมือนส่งเสียงออกไปแต่ก็หาคนที่รับคลื่นเดียวกันยาก
18: เราคุยกันมาสักพักแล้วเรานัดมาเจอกันดีไหมคะ
19: คุณไว้เราคือคนที่ใช่ของกันและกันแต่งงานกับพี่นะ
20: ระวังครับ
19: พี่ชอบไว้แต่วันแรกที่ไว้สติมานะแล้วไว้โกหกพี่ว่าไว้ไม่มีแฟนไว้ทำได้ไง

0: นี่ยังไม่เอารถใหม่อีกเหรอ
1: รถยังไม่เสียนะคะทำไมต้องออกใหม่ด้วยอ่ะ
0: บางอย่างไม่ต้องรอให้เสียหรอกแค่มันเก่าก็เปลี่ยนได้แล้ว
1: นี่พี่หมายถึงรถหรือว่าหมายถึงคนคะ
0: พี่ก็หมายถึงรถสิจะให้พี่หมายถึงคนได้ยังไง
1: คือพอดีว่าไอ้ไม่ค่อยเก่งภาษาค่ะถ้าพูดไม่ชัดเนี่ยไอ้ก็จะงงๆหน่อยอย่างรถเนี่ยเราเรียกว่าคันส่วนคนบางทีก็เห็นว่าคันนะคะก็เลยไม่รู้ว่าพี่หมายถึงรถหรือว่าหมายถึงคน
2: ไ
0: อตอนนี้ฟินเขาเป็นลีดเดอร์ของออกัสรถก็คือหน้าตาของเขาภาพลักษณ์เขาต้องดี
1: สร้างภาพเหรอคะโหถ้าสร้างภาพเนี่ยไอคงต้องพึ่งพาพี่วีนัสแล้วล่ะค่ะเพราะว่าพี่วีนัสน่าจะเก่ง

0: ายของคลาสเราแล้วนะคะอย่าทำให้โค้ชพี่วีผิดหวังเป็นอันขาดโค้ชย้ำอยู่เสมอว่าเราจะ
1: รวย
0: เราจะ
1: รวย
0: เราจะ
1: รวย
0: ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ
2: ไอ้ทำไรอ่ะ
3: ไออยากจะเป็นตัวแทนของลูกศิษย์ทุกคนพูดขอบคุณโค้ชพี่วีอะค่ะ

0: ต้องบอกเลยนะคะว่าคอร์สนี้ให้อะไรมากกว่าที่ไอคิดจริงๆเลยค่ะไอได้เห็นภาพชัดเจนเลยแหละค่ะว่าต่อไปเนี้ยต้องระมัดระวังให้ดีต่อให้เราจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแต่เราก็ต้องมองคนให้เป็นด้วยเราจะได้เท่าทันคนต่อไปนี้ต้องมีสติแล้วก็ใช้ปัญญาให้มากกว่านี้ขอบคุณโค้ชพีวีจริงๆนะคะที่ให้บทเรียน
1: เราจะรวย

ผู้ชายนะครับในฐานะคนที่ดูแลตัวเองนะครับซึ่งออร์กัสเนี่ยแหละก็จะเป็นน้ำหอมสิ่งที่มีเอกลักษณ์ที่จะช่วยให้เราดูดีขึ้นแล้วก็ดึงดูดเพศตรงข้ามได้มากขึ้นด้วยครับ

จากวันที่เปิดตัวแบรนด์ยิงโปรโมทอัดโฆษณาก็ทำให้คนสนใจมาร่วมลงทุนกับเราไม่ว่าจะรายใหญ่หรือว่ารายย่อยคิดเป็นตัวเลขกลมๆก็90ล้านบาทแล้วครับโค้ช

0: และนี่ทุกคนก็ถามนะครับว่าเมื่อไหร่สินค้าจะวางจำหน่ายสักทีโค้ชได้สอบถามไปยังโรงงานแล้วหรือยังครับ
1: เรื่องนั้นนนไม่ต้องห่วงหรอกวีจัดการเองแค่นนทำการตลาดแล้วก็โปรโมทเนี่ยก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วพักผ่อนบ้างหรือเปล่าเนี่ยฮึถ้าวีใช้งานหนักเกินไปนนบอกวีได้นะ
0: ผมเต็มใจทำทุกอย่างเพื่อโค้ชนะครับถ้าไม่มีโค้ชผมคงมาไม่ได้จนถึงทุกวันนี้หรอกครับ
2: เมื่อก่อนเนี่ยผมก็มีชีวิตไปมุนวันนะครับทำงานทุกวันเพื่อรอรับเงินเดือนผมเองก็ไม่ได้คิดหรอกครับว่าผมจะได้ครอบครองรถหรูเหล่านี้เหมือนกันแต่พอผมเริ่มเปลี่ยนความคิดผมตั้งเป้าหมายกับชีวิตเลยนะครับว่าวันหนึ่งผมจะได้เป็นเจ้าของรถหรูเหล่านี้เหมือนกับที่ผมได้ฝันเอาไว้แล้วไงครับทุกวันนี้ผมก็มีแล้วและผมก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้มีทุกอย่างตามที่ตัวเองได้ฝันเอาไว้

0: ว่าไงครับคุณฟิน
1: คุณนอนครับรถคันนี้เนี่ยเป็นรถในฝันของผมเหมือนกันนะครับ
0: มันไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปแล้วคุณฟินส่วนแบ่งงวดแรกคุณออกมาแล้วเนี่ยคุณสามารถจับจองเป็นเจ้าของมันได้ภายในวันนี้เลย

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีครับข่าวเที่ยงช่องวันมาแล้วครับวันนี้เจอกันนะฮะเริ่มต้นเดือนใหม่ครับวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569นะครับตามข่าวเที่ยงกับเรา2คนครับอยู่กับคุณแจ็คศรีสุภางและผมออฟชัยนนท์ทางหน้าจอช่องวัน31เช่นเคยนะครับแต่ว่าหลายท่านยังประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่นะฮะ
2: ใช่แล้วค่ะ
1: ส่งข้อความมาคุยกันหน่อยนะครับ Facebook YouTubeสำนักข่าววันนิวส์ข่าวช่องวันและแอปพลิเคชันวันดีครับ
2: เราผ่านเดือนกันยาที่หลายคนบอกกันยาเย็นกันมาแล้วขอให้ตุลาคมนี้เป็นตุลาคมที่ใจดีสำหรับทุกคนด้วยนะคะสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมค่อยๆ คลี่คลายลงไปหลายจุดก็จริงแต่ว่าก็ยังมีบางจุดที่ยังหนักอยู่นะคะและเราขอเปิดด้วยภาพภารกิจสำคัญในการไปช่วยเหลือคุณยาย2คนติดอยู่คุณผู้ชมดูระดับน้ำนะนี่คือที่กบิลบุรีนะคะแล้วโอ้โหขาดแคลนอาหารน้ำดื่มไม่ได้กินมานานเลยค่ะพอเห็นเจ้าหน้าที่ปรากฏว่าคุณยายเนี่ยโผล่เข้าสวมกอดด้วยความดีใจเลยค่ะ
3: นะออกไปอยู่ข้างนอกก่อนหลานๆเป็นห่วง
4: ก็ยังไม่ได้เก็บอะไร
3: เก็บเลยเก็บเลยผมไม่รีบอยากค่อยๆเก็บเอาแต่สิ่งของจำเป็นเนาะนะโอเค
5: พ่อผมไปลูกพ่อผมเนี่ยไปนอนตื่น
3: ใช่ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องป่าเก็บของก่อนเก็บของ
5: ผมไม่ทิ้งหรอกไงก็ไม่ทิ้งกัน
3: ไม่ต้องร้องแล้วไม่ต้องร้องแล้วมารับแล้วเนาะไม่ต้องร้องค่อยๆเก็บของโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมมารับแล้วรอได้รอได้ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมามาเปิดตู้ก่อนเปิดตู้ก่อนเอาของก่อนไม่ต้องร้องแล้วไม่ต้องร้องแล้วมารับแล้วป่ะป่ะไม่ต้องร้องเนาะ
2: โอ้แล้วที่น่ารักที่สุดคือกู้ภัยอ
1: ่
2: ะอ่อนโยนมากนะคะคือเข้าใจความรู้สึกของคุณยายคือร้องไห้เลย
1: เหมือนเป็นลูกเป็นหลานของคุณยายเลยด้วยซ้ำแล้วคุณยายเองเนี่ยก็คือเหมือนกับมันตื้นตันด้วยอ่ะ
2: มันดีใจมันตื้นตัน
1: หลายวัน
2: มาแล้วเออรอหลายวันแล้วกู้ภัยบอกไม่ต้องรีบด้วยค่อยๆเก็บของกู้ภัยมารับแล้วนะคะนี่คือความหนักหนาของปราจีนบุรีคุณผู้ชมน้ำเนี่ยมันไหลเชี่ยวมากๆจุดนี้อยู่ที่บ้านปากแพรกตำบลกบิลของอำเภอกบิลบุรีนะคะสภาพเนี่ยมันเหมือนถูกตัดขาดไปเลยเพราะว่าถนนเนี่ยเจอน้ำท่วมขังหมด

0: และคุณผู้ชมน้ำนะคะบางจุดสูงถึง 2-3 เมตร คุณยายของเรา2คนติดอยู่ในบ้านไม่ได้กินอาหารมาตั้งหลายวันแล้วตอนนี้กู้ภัยช่วยเหลือนะคะพาคุณยายไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงปลอดภัยเรียบร้อยนะคุณยายนะและตลอดทั้งคืนที่ผ่านมากู้ภัยยังอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่นะคะมีผู้สูงอายุผู้ป่วยก็ใช้เรือฝ่ากระแสน้ำเข้าไปรับผู้ป่วยจากบ้านพักเพื่อรีบนำส่งโรงพยาบาลตลอดเส้นทางน้ำท่วมสูงเนี่ยเรือโคลงนะกางร่มให้กับผู้ป่วยกันแบบนี้นะคะไปกันท่ามกลางสายฝนเลยค่ะยากลำบากจริงๆมวลน้ำที่กบิลบุรียังไหลสู่พื้นที่ศรีมหาโพธิ์ด้วยนะคะทำให้ถนนสายศรีมหาโพธิ์บ้านทามถูกน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีไหลข้ามสภาพถนนก็เจอน้ำบ่าแบบนี้ขับขี่กันไม่ได้นะคะส่วนน้ำท่วมในเขตเมืองปราจีนบุรีเช้าวันนี้ลดลงนะคะแต่ลดลง2เซนติเมตรเองแนวโน้มน่ะยังไงยังพอลดลงได้ต่อเนื่องอยู่แต่ถนนหลายสายน้ำมันยังท่วมสูงดังนั้นรถเล็กยังไม่สามารถผ่านได้นะคะจุดที่หนักที่สุดคือถนนปราจีนมหาโพธิ์ตั้งแต่แยกปราจีนอนุสรณ์ถึงหน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรระดับน้ำอยู่ที่1เมตรครึ่งกระแสน้ำไหลแรงค่ะขณะที่ถนนหน้าเมืองน้ำสูง1เมตร20เซนติเมตรนะคะอันนี้ผ่านไม่ได้ถนน319ถนนปราจีนตะคามบางช่วงน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตรนะคะรถเล็กก็มันไม่สามารถสัญจรได้เลยคุณผู้ชมมองไปเหมือนเป็นเมืองร้างเป็นเมืองบาดาลถนนเนี่ยไม่มีรถไม่มีพาหนะเรือยังไม่มีด้วยมีแต่น้ำนะคะแต่ว่าถ้ารถจะผ่านจริงๆบางจุดที่น้ำไม่ลึกมากก็ต้องใช้เป็นรถยกสูงเท่านั้นค่ะ
1: คือปราจีนบุรีเนี่ยหลายวันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่อพยพนะครับถ้าเจอพี่ๆกู้ภัยอพยพได้เนี่ยดีที่สุดนะครับอีกจุดนึงที่หนักไม่แพ้กันแล้วน้ำก็ยังไม่ลดเลยนะครับนั่นก็คือนครนายกนะครับคุณผู้ชมครับหลายพื้นที่ใน4อำเภอของนครนายกหนักหนานะครับดูระดับน้ำนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานพื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดนครนายกกระจายใน4อำเภอครับอำเภอองครักษ์อำเภอปากพลีอำเภอเมืองและอำเภอบ้านนาครอบคลุมประชาชนกว่า 5,000 ครัวเรือนเป็นอย่างน้อยล่าสุดครับภาพในช่วงเช้าวันนี้มีรายงานว่าระดับน้ำที่ท่วมขังในหลายจุดยังไม่ลงเลยครับอย่างองครักษ์ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดที่มีน้ำท่วมขังต่อเนื่องมาหลายวันแล้วเนี่ยมีคนใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยฮะที่นี่องครักษ์เขาโพสต์เลยเขาบอกว่าผิดหวังอย่างแรงเช้านี้ที่น้ำไม่ลดแถมมีแต่ขึ้นขึ้นแล้วก็ขึ้นที่นี่องครักษ์นี่ฮะดูระดับน้ำเทียบกับรั้วมันไม่ลดลงเลยนะครับขณะเดียวกันที่เขื่อนขุนด่านปราการชนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายกก็ได้แจ้งการระบายน้ำผ่านสปิลเวย์อีกครั้งหนึ่งช่วงเวลา 8:30 ของวันนี้นะครับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชนเริ่มเปิดการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้นด้วยการยกบานระบายขึ้นเป็นระยะสูง25เซนติเมตรเพื่อพร่องน้ำรอรับฝนช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมเพราะว่ากรมอุตุบอกแล้วนะฮะต้นเดือนนี้ตุลาคมเดี๋ยวฝนจะมาอีกรอบนึงนะครับสำหรับการเปิดระบายน้ำครั้งนี้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อรักษาเสถียรภาพและรองรับปริมาณน้ำสะสมพูดง่ายๆอ่ะชาวบ้านบางคนบอกว่าไม่อยากให้ปล่อยน้ำมาเลยแค่นี้ก็ท่วมจะแย่อยู่แล้วอ่ะแต่ว่าด้านบนเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าไม่ปล่อยไปเนี่ยเขาก็หนักเหมือนกันส่วนเขื่อนเนี่ยถ้ามันเต็มมันล้นมันก็ไม่ได้เหมือนกันนี่คือการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนนะครับคุณผู้ชมซึ่งการระบายน้ำครั้งนี้จะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกสูงขึ้นประมาณ1เมตรจากระดับปัจจุบันแต่ยังคงต่ำกว่าตลิ่งเมตร80จะไม่ส่งผลกระทบกับระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกชุมชนท้ายเขื่อนยังปลอดภัยแต่ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับและภาพต่อไปนี้คุณผู้ชมฮะฉะเชิงเทราบอกช็อกอ้วนท้วนสมบูรณ์ตุ้ยนุ้ยพี่เค
0: อ้าปากรอเลย
1: แล้วท้องมันดูป่องๆไหม
0: ใช่ใช
1: ่คนบอกเอ๊ะทำไมมันอ้วนขนาดนี้เหมือนกับ
0: น้องกินอะไรเข้าไปแล้ว
1: อันนี้ไม่รู้ฮะ
0: โอ้
1: นี่คือภาพนิ่งที่ประชาชนเขาถ่ายมาได้แล้วตอนนี้ที่ฉะเชิงเทราเนี่ยแตกตื่นกันหมดแล้วดูตัวสิอ้วนขนาดไหนเอาบอกพี่กัดก่อนพี่เคตัวนี้ยาว2เมตรฮะบริเวณริมคลองส่งน้ำหมู่2บ้านบางพะเนียงตำบลคูยายหมีอำเภอสนามชัยเขตครับผู้นำชุมชนต้องประกาศแจ้งเตือนประชาชนนะครับวันจะเกิดอันตรายโดยเฉพาะกับชาวบ้านและชาวประมงที่ออกหาปลาในพื้นที
0: ่ค่ะ
1: คือกลัวว่าจะไม่เจอปลาก
0: ลัวจะเจอพี่เขา
1: จะเจอไอ้เข้ก่อน
0: ค่ะ
1: นะฮะเอาทางผู้นำชุมชนประสานหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะสำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทราวางแผนจับจระเข้ตัวนี้อย่างเหมาะสมต่อไปแล้วเนี่ยที่ถ่ายมาเนี่ย

0: ี่คือภาพล่าสุดนะฮะภาพล่าสุดไม่รู้มันกินอะไรเข้าไปนะท้องป่องขนาดนี
1: ้แล้ว2คือน้องมาคนเดียวหรือเปล่าคะ
0: หรือมีตัวอื่น
1: มีเพื่อนด้วยไหมนะเอาระวังตุ้ยนุ้ยกันด้วยที่ฉะเชิงเทรานะจระเข้นะคุณผู้ชมนะยังไงคือช่วงน้ำท่วมมาทีชาวบ้านจะออกไปจับปลาอะไรกันด้วยเนี่ยก็เพิ่มความระมัดระวังขอให้จับได้โดยเร็วนะคะเอามาขยับต่อที่ปทุมธานีกันบ้างนะคะหลายจุดน้ำยังท่วมอยู่แล้วรถนะคะรถใหญ่เนี่ยเวลาขับต้องระวังนะคะความแรงของคลื่นน้ำเนี่ยมันถึงขั้นไปซัดรถเก๋งตกลงไปที่คลองข้างทางแล้วบนรถน่ะมีคนติดอยู่เป็นชายหญิงตำรวจคูคตต้องช่วยกันนำตัวออกมาได้อย่างปลอดภัยขอบพระคุณมากๆนะตำรวจจราจรสภ.คูคตลุยน้ำลึกเข้าไปช่วยผู้ประสบภัยนะคะ รถเก๋งของเขาถูกคลื่นน้ำจากรถใหญ่ที่ขับผ่านซัดจนตกลงไปข้างทางแล้วมันเป็นจุดที่เหมือนจมน้ำลึกอะค่ะปรากฏว่าบนรถมีคนน่ะสิเป็นชายหญิงติดอยู่นะคะเจ้าหน้าที่ต้องรีบนำทั้งคู่ออกมาแล้วก็เอารถเก๋งเนี่ยค่อยๆเข็นนะเพราะว่าสภาพรถมันก็ขัดข้องไปต่อไม่ได้แล้วนะคะป้องกันกีดขวางการจราจรแล้วเดี๋ยวมันจะลอยไปเกิดอุบัติเหตุซ้ำได้อ่ะค่อยๆเข็นกันออกมาแบบนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคุณผู้ชมที่บริเวณหน้าอนุสรณ์สถานแห่งชาตินะคะบริเวณปากทางลำลูกกาและถนนพหลโยธินนะคะมีปริมาณน้ำท่วมขังในระดับสูงทำให้การจราจรทั้งขาเข้าและขาออกเนี่ยติดขัดหนักมากๆแล้วก็จะเห็นว่าบริเวณนั้นนะมีรถจอดเสียอยู่จำนวนหนึ่งด้วยนะคะบางคันอันนี้โอ้โหพี่แท็กซี่ฝากระโปรงหลุดแล้วนะคะกันชนหลุดแล้วนี่นะคะส่วนบางคันน่ะก็เหมือนว่าเจ้าของอาจจะไม่ไปต่อจริงๆก็จอดไว้ก่อนแล้วก็ยอมเดินลุยน้ำเข้าไปเพราะว่าบางทีเขาก็จำเป็นนะอย่างรถขนสินค้าพวกนี้คุณผู้ชมเขาต้องส่งสินค้า
0: ครับ
1: ก็ลุยน้ำส่งสินค้าแต่รถเนี่ยเอาไว้ข้างนอกก่อนนะคะโอ้โหเนี่ยเห็นแล้วหวาดเสียวนะตรงนี้น้ำลึกนะคะคุณผู้ชมก็จริงๆมีเสียงเรียกร้องเหมือนกันว่าโอ้โหอยากให้โทเวลดราคาหน่อยถ้าเกิดว่าขึ้นโทเวได้ค่ะมันก็จะช่วยบรรเทาการจราจรจุดนี้
0: เพราะว่าโทเวเนี่ยก็ต้องมีอย่างน้อยๆ100บาทอะ
1: ใช่บางคนก็
0: ขึ้นก็90แล้วถูกไหม
1: ขึ้นก็90ไม่ขึ้นถ้าเกิดลุ้นๆถ้าเครื่องไม่ดับก็รอดแต่ถ้าเครื่องดับจ่ายค่าซ่อมหนักกว่าอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนนะคะส่วนเช้าวันนี้นะคุณผู้ชมถนนพหลโยธินยังมีน้ำท่วมขังนะคะกระทบการเดินทางโดยเฉพาะช่วงซอยพหลโยธิน62ถึงซอยพหลโยธิน60นะคะคือรถเนี่ยผ่านได้เฉพาะช่องขวานะคะแนะนำรถเล็กเลี่ยงเส้นทางไปก่อนเลยเพื่อความปลอดภัยนะคะ
0: ครับคุณผู้ชมครับส่วนอีกหนึ่งจุดที่หนักหนานะฮะเคหะคลองจันหรือแฟลตคลองจันนะครับคุณผู้ชมล่าสุดข่าวดีนะฮะหลังจากที่ทีมท่อซิ่งก็คือเครื่องสูบน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยมาสูบกันสูบแล้วสูบอีกสูบแล้วสูบอีกเฮ้ยระดับน้ำลดไปเนี่ยเห็นว่าเหลือแค่20-30เซน
1: สุดยอด
0: ไม่ได้ผล
1: สมศักดิ์ศรีท่อซิ่ง
0: ใช่ไหม
1: คือเรานึกถึงตอนนั้นรู้ไหมจำหมูป่าอะคาเดมี่ได้ไหม
0: ใช่ฮะ
1: เนี่ยก็คือได้ท่อซิ่งท่อหรือสมัยก่อนเป็นท่อสู่พญานาคอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วแต่จะเรียก
1: แล้วมันลดลงเห็นเลยอะ
0: เนี่ยฮะแล้วรอบนี้เนี่ยทำให้ที่คลองจันเนี่ยหลายคนบอกว่าเดินลุยน้ำออกไปทำงานได้ดีขึ้นนะไม่ใช่ไม่ท่วมเลยนะแต่อธิบดูก็ได้เห็นไหมระดับรถ
1: โอ้ได้เห็นตัวรถแล้วเมื่อก่อนเห็นแต่หลังคาม
0: ิดเลยอ่ะ
1: มิดเลยฮะ
0: อันนี้ลดแล้วนะครับคุณผู้ชมเช้าวันนี้ทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ลงพื้นที่บริเวณสี่แยกนิด้าถนนศรีบูรพาใกล้กับแฟลตคลองจันเขตบางกะปินะครับติดตามการระบายน้ำหลังจากจุดนี้น้ำท่วมสูงเป็นเมตรมาหลายวันแล้วจุดนี้เนี่ยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อการเกษตรหรือว่าท่อซิ่งสี่เครื่องพร้อมเครื่องสูบน้ำจากกรมชลประทานเร่งสูบน้ำลงคลองแสนแสบเพราะว่าคลองแสนแสบเนี่ยมันก็พร่องน้ำไปได้มากขึ้น
1: ค
0: ือก่อนหน้านี้มันจะเอาลงแสนแสบก็ไม่ได้เพราะแสนแสบน้ำสูงถูกไหมฮะล่าสุดคุณผู้ชมครับอย่างที่เห็นนะฮะระดับน้ำเหลือประมาณ 20-30 เซนติเมตรหลายจุดที่แฟลตคลองจันเดินผ่านได้แล้วตัวแทนกลุ่มท่อซิ่งครับพี่วันเฉลิมบอกว่าโอ้เดินเครื่องเต็มที่ครับเดินเครื่องตลอด24ชั่วโมงแล้วเห็นผลแล้วตั้งแต่ตีห้าวันนี้ว่าระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็วครับ
2: ตอนนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงหมดแล้วครับตอนนี้ระดับน้ำเริ่มลดตั้งแต่เวลาตีห้านะครับของคืนวันที่วันหนึ่งตุลาคม69นะครับก็เกือบระดับ 97% เลยถ้าเราเห็นดูระดับน้ำตอนนี้จะเหลืออยู่ไม่เกิน30เซนซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่ท่อพญานาคเราไม่สามารถจุ่มได้แล้ว
0: หลังจากนี้นะครับจะเข้าสู่ขั้นตอนสูบน้ำที่ยังตกค้างตามจุดที่ต่ำซึ่งต้องเปลี่ยนมาใช้เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มหรือว่าปั๊มขนาดเล็กคือระดับน้ำมันลดจนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เนี่ยมันไม่ได้ผลแล้วนะฮะน้ำมันน้อยเกินต้องใช้เครื่องสูบน้ำขนาดจิ๋วขนาดเล็กมาแทนนะครับขณะเดียวกันโจทย์ใหญ่หลังจากนี้คืออะไรครับพอน้ำไปขยะฮะ
1: ค่ะ
0: สิ่งสกปรกคราบโคลนต่างๆอันนี้แหละที่เดี๋ยวต้องมา

0: ทำความสะอาดกันต่อรวมไปถึงการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคให้ประชาชนในคลองจันได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติอีกครั้งจริงๆมีคำเตือนจากหลากหลายผู้เชี่ยวชาญนะฮะว่าหลังจากเนี้ยถ้าจะถอดบทเรียนได้ดีที่สุดนะประชาชนคนไทยต้องเรียนรู้กับการอยู่กับน้ำแล้วเพราะมันหลีกเลี่ยงยากมาก
1: คื อก็คงต้องใช้คำว่ายังไงกรุงเทพมันต้องจม
0: ใช่
1: ไหมคะจะให้กรุงเทพแห้งไม่ได้แต่ว่าจะจมยังไงให้มันเสียหายน้อยที่สุดแล้วก็อย่างน้อยอ่ะพื้นที่มันจมไปคนต้องรอด
0: ร
1: ใช่ไหมคะรอบนี้เราสูญเสียในชีวิตในทรัพย์สินเนี่ย มากเกินกว่าที่ควรจะเป็น
0: คือบางท่านเนี่ยพูดถึงขนาดว่าปลั๊กไฟอ่ะที่อยู่ที่ชั้นหนึ่งแล้วอยู่ต่ำๆเนี่ย
1: อาจจะต้อง
0: ไม่มีแล้ว
1: ปรับละต้องปรับแล้ว
0: ต้องปรับเลย
1: นะคะทีนี้เนี่ยตีคู่กันมากับคลองจันเนี่ยก็คือโซนบางกะปิรามคำแหงร่มเกล้านะคะคุณผู้ชมแล้วก็ต่อเนื่องจากร่มเกล้าก็คือฉะเชิงเทราสถานการณ์เนี่ยยังหนักอยู่นะคะชาวบ้านจมน้ำกันมาเนี่ยก็เกือบจะหนึ่งสัปดาห์น้ำเริ่มเน่าแล้วและบางคนจำเป็นต้องออกไปรับยาไปซื้อยาเนี่ยก็ต้องโบกรถกระบะสูงๆออกไปก่อนจะมาดูทางฝั่งของรามคำแหงบางกะปิคุณผู้ชมมาดูที่ฉะเชิงเทรากันก่อนมันเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกันนะคะอาหารน้ำดื่มต้องขนใส่รถบรรทุกขนาดใหญ่ส่งให้ชาวคลองหลวงแพ่งที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราซึ่งอยู่ไม่ไกลจากลาดกระบังมากนักนะคะหลังน้ำท่วมต่อเนื่องมา5วันหลายจุดสูงกว่า1เมตร20เซนติเมตรรถเล็กเข้าออกไม่ได้บางครอบครัวต้องใช้เรือเดินทางแม้หน่วยงานต่างๆนำอาหารเข้าช่วยเหลือต่อเนื่องแต่ผู้ประสบภัยชาวมุสลิมบางครอบครัวก็ไม่มั่นใจก็ขอแค่ไข่ดิบกลับไปปรุงอาหารเองนะคะอันนั้นเนี่ยก็คือในส่วนของฉะเชิงเทราส่วนกรุงเทพอันที่ขึ้นภาพให้ดูอยู่นะคุณผู้ชมนะชาวหมู่บ้านโมดีวิลล่าลาดกระบังสุวรรณภูมิร้องขออาหารนะคะหลังน้ำท่วมเนี่ยเขาเข้าออกกันลำบากมีหน่วยงานนำเข้ามาส่งแล้วมันก็ไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะบ้านท้ายซอยอ่ะยิ่งออกมารับอาหารยากก็อยากให้มีหน่วยงานเอาเรือส่งอาหารให้ตามซอยได้ไหมจะได้เข้าถึงคนที่เขาได้รับความเดือดร้อนและความช่วยเหลือมันยังไปไม่ถึงนะคะ
0: จริงๆโมดีวิลล่านี่หลายวันแล้วนะฮะ
1: ก็โอ้โหคุณผู้ชม
0: หลายวันแล้วนะ
1: น้ำสิฮะเนี่ย
0: เอาวันนี้ยังส่งมาอยู่เลย
1: ใช
0: ่ค่ะอีกจุดนึงก็หลายวันเหมือนกันอันนี้มีคนส่งมาหาผมเองนะฮะเขาบอกว่าที่ซอยรามคำแหง118หมู่บ้านพฤกษชาติและซอยรามคำแหง112หมู่บ้านสัมมากรท่วมมา7วันแล้วระดับน้ำยังสูงเหนือเข่าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำส่งกลิ่นเหม็นอาหารเริ่มหมดมีหน่วยงานมาแค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นไม่มีอีกเลยนะครับซอยลึกๆไม่มีหน่วยงานลุยน้ำเข้าไปเลยอยากให้เอาท่อยาวมาช่วยสูบน้ำออกแล้วก็สะท้อนความลำบากนะครับหลายคนต้องไปรับยาฆ่าเชื้อก็ต้องโบกรถกระบะที่ผ่านไปผ่านมาเพราะแทบไม่มีรถเข้าไปในพื้นที่เลยคุณผู้ชมลองดูนะฮะรถใหญ่เนี่ยยังสูงขนาดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแล้วประชาชนจะเข้าออกกันยังไงจุดนี้น้ำท่วมจะ7วันแล้วนะฮะผมบอกพี่กัดอีกทีนะครับซอยรามคำแหง118กับซอยรามคำแหง112เอาฝากด้วยนะครับส่วนทีมงานวันสร้างสุขของเรายังเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อครับนี่ฮะศิลปินดารานักแสดงผู้ประกาศข่าวทีมผู้บริหารของเราครับร่วมทำอาหารเมนูคั่วกลิ้งหมูและไก่ที่โรงครัวบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยนิด้าก่อนนำไปแจกจ่ายให้กับชาวแฟลตคลองจันและประชาชนในชุมชนโดยรอบทั้งหมดนี้เป็นอีกหนึ่งภารกิจของโครงการวันสร้างสุขที่ลงพื้นที่ส่งต่อทั้งอาหารสิ่งของจำเป็นและกำลังใจให้กับประชาชนในช่วงที่สถานการณ์น้ำท่วมยังไม่คลี่คลายนะครับ
1: ซึ่งจากการลงพื้นที่นะคะทีมข่าวเนี่ยพบว่าความเดือดร้อนในหลายชุมชนขึ้นหนักกว่าที่คิดนะคะคือแม้แต่ในใจกลางกรุงเทพน้ำมันเริ่มลดนะคะแต่ เราเห็นคนไปทำงานแล้วใช้ชีวิตได้แล้วพอเข้ามาดูไอ้จุดที่น้ำไม่ลดบ้างอะโอ้โหมันคนละเรื่องเลยพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยยังหนักมากๆแล้วมันยิ่งนานวันไปเนี่ยชาวบ้านก็เริ่มท้อใจเริ่มเศร้ามากขึ้นนะคะเพราะว่าชีวิตเนี่ยมันติดลบเลยแล้วมันต้องเริ่มใหม่อีกหลายด้านกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์ก็เปิดโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นการด่วนนะคะด้วยสถานการณ์น้ำที่มันท่วมหนักสร้างความเดือดร้อนหลายพื้นที่โครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569เนี่ยก็ตั้งใจจะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยในโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569เราขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วสำหรับบัญชีที่สามารถร่วมสมทบทุนได้นะคะเราขอเป็นสื่อกลางนำเงินบริจาคที่ได้มาจากทานน้ำใจของคุณผู้ชมทุกท่านจัดทำถุงยังชีพ จัดหายาสามัญเวชภัณฑ์ครุภัณฑ์จัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพพร้อมทั้งแจกจ่ายต่อไปยังพื้นที่ต่างๆที่ประสบภัยทุกบาททุกสตางค์ของคุณผู้ชมเราจะเอามารวมกันให้เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องคนไทยเดินหน้าฝ่าวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ไปให้ได้นะคะขออนุญาตย้ำบัญชีนะคะคุณผู้ชมสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยเลขที่บัญชี 925-3-01-313-1 ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาถนนอโศกมนตรีหรือง่ายๆเลยค่ะสแกน QR Code หน้าจอได้เลยนะคะตรงนี้ไม่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้นะคะ
0: ครับคุณผู้ชมครับมาติดตามผลงานทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026กันบ้างนะครับล่าสุดน้องอัชราพรฝีพายสาวไทยโชว์ฟอร์มสุดแกร่งคว้ามาได้อีก1เหรียญเงินนะครับจากการแข่งขันแคนูสลาลอมครับ
2: แอร์แคเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
0: ติดตามผลงานของทัพนักกีฬาไทยกันนะครับโดยอัชราพรดวงละว่าลงแข่งขันแคนูสลาลอมในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับโชว์ทักษะและประสบการณ์พายเรือฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวนี่ฮะโอ้สุดยอดเลยนะครับเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ครับด้วยเวลา 125.85 วินาทีคว้าเหรียญเงินให้กับตัวเองและทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของจีนครับเหรียญทองแดงเป็นของคาซัคสถานนะครับสำหรับผลงานครั้งนี้ถือว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดเลยนะครับของอัชราพรในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียเพราะว่าย้อนกลับไปเมื่อปี2018เธอได้เหรียญทองแดงรอบนี้เหรียญเงินรอบหน้าเหรียญทองแน่นอนนี่นะฮะมาดูสรุปตารางเหรียญรางวัลกันหน่อยคุณผู้ชมครับจนถึงเช้าวันนี้10โมงตรงอันดับ1ยังคงเป็นจีนนะครับโกยเหรียญทองไปแล้ว151เหรียญทองตามมาด้วยเจ้าภาพญี่ปุ่น50เหรียญทองเกาหลีใต้24เหรียญทองอุซเบกิสถานครับ16เหรียญทองส่วนไทยเราครับเกาะท็อป5อย่างเหนียวแน่นนะครับ12เหรียญทอง10เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงครับ
3: ก่อติดการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันได้ในรายการพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะช่วงนี้ฝนซาลงก็จริงนะคะแต่ว่าแม้จะน้ำฝนไม่มาเติมแต่ต้องระวังน้ำเหนือที่ไหลบ่าลงมาและช่วง8โมงเช้าวันนี้กรมชลประทานระบุแล้วนะคะจะปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในอีก2ชั่วโมงข้างหน้านี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงกันบ้างค่ะ
4: ก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
5: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
6: ไอเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่ม Regency
7: สินะจะอกร่องน้อย
8: แม่จะทำอะไรอะคะ
7: ก็จะสอยมะม่วงอะสิ
8: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
7: ฟังลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
8: มันไม่เหมือน
9: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
10: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
7: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
9: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
11: ค่อยๆเดินนะแม
7: ่อุ้ยลางลาย
9: เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
11: ยังไหวอยู
9: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
11: อ้าวมาแล้วเด็กๆ
12: น่ารักมากคุณยายที่สุดเลย
7: แกนี่ดีเนาะล้มก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
11: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
9: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022065540ไทยประกันชีวิต
13: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
14: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
16: Let the soy 300 milliliters Be your original Let the soy original number 1 brand Thailand 300 milliliters
17: Let the soy อร่อยคุ้มค่ะ
16: It's real
18: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
19: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอโดรปล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
20: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
21: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
22: สำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟพี่สุอยากแนะนำกาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน24ชนิดตราคอร์ดิพลัสหอมอร่อยเข้มข้นหวานมันกลมกล่อมแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลสเตอรอลพร้อมมีตราสัญลักษณ์โภชนาการเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพและยังมีส่วนผสมของสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดพี่สุจะดื่มตอนเช้ากับหลังอาหารทุกวันหอมอร่อยกินเพลินมากแล้วก็จะส่งให้ครอบครัวที่โคราชกินทุกเดือนทั้งพี่ป้าน้าอาทุกคนชอบกันมากค่ะหมดแล้วต้องรีบสั่งให้ตลอดใครชอบดื่มกาแฟพี่อยากให้ลองตัวนี้เลยแล้วจะติดใจหอมอร่อยแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลเซอรอลและยังได้ประโยชน์จากสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดอีกด้วยค่ะโปรโมชั่นพิเศษ4กล่องปกติ 2,760 บาทพิเศษเหลือเพียง999บาทเฉพาะ30ท่านแรกแถมฟรีอีก2กล่องโทร02-080-5625ทั้งหมด6กล่องเหลือเพียง999บาทโทร02-080-5625
23: โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
24: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
25: Royal D Royal D ดื่มดีได้ทุกกิจกรรม
26: ป้าเขาจะมา
27: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
28: มีมี
29: Head and Shoulders ใหม่ช่วยขจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยขจัดรังแค
30: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
31: Is that good?

0: ลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
1: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
2: ดาวนี่ลักษ์
3: แต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: มัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล
1: ์น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
2: อปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: คอลเกตช่วยปกป้องฟันผุมีแคลเซียมและฟลูออไรด์คูณ2
1: ไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมยาเป่าคอซานจินซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกติดตามข่าวเที่ยงช่องวันกันต่อนะครับที่เราต้องลุ้นเรื่องของน้ำกันต่อก็คือน้ำเหนือรวมไปถึงน้ำที่จะมาบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะครับล่าสุดเช้าวันนี้กรมชลประทานแจ้งนะปรับเพิ่มการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาเมื่อวานเนี่ยมีความสลับสับสนทั้งวันเลยนะฮ
5: ะ
4: ตกลงจะระบาย 2,200 หรือ 2,500 อ่ะสุดท้ายเมื่อวาน 2,200 ยังไม่ขึ้นนะฮะปรากฏวันนี้ขึ้นแล้ว
5: ค่ะ
4: นะเมื่อเช้าเนี่ยบอกว่าขึ้นเป็น 2,300 แล้วจะทยอยเป็น 2,400 ภายในบ่ายโมง
5: ถูกต้องอันนี้อย่างเป็นทางการละ
4: ทางการ
5: ค่ะ
4: 2,500 ยังไม่มี
5: เขาขอมาจริงแต่ว่ายังไม่ถึงนะ
4: ยัง
5: ไม่ให้นะ
4: นะตั้งแต่ 8:00 นครับกรมชลประทานขอแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจาก 2,300 เป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทยอยปรับชั่วโมงละประมาณ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะคงอัตราเนี้ยต่อเนื่องไปจนถึงบ่ายโมงนะครับคุณผู้ชมครับแต่ถ้าเทียบกับตอนน้ำท่วมใหญ่ปี54เนี่ยตอนนั้นเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยระบายเนี่ย 4,000 กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะผมเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะฮะว่าตอนนี้เป็นยังไงส่วนสถานี C2 ที่นครสวรรค์ครับน้ำไหลผ่าน 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่มีแนวโน้มลดลงเห็นตัวสีเขียวไหมฮะขณะเดียวกันครับแม่น้ำสแกกรังที่อุทัยธานีมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นกรมชลประทานระบุว่าถ้าน้ำจากตอนบนเพิ่มขึ้นก็ต้องปรับการระบายอีกซึ่งเดี๋ยวจะแจ้งเตือนเป็นระยะนะครับการปรับระบายน้ำเพิ่มทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนมีแนวโน้มสูงขึ้นอีกล่าสุดครับคุณผู้ชมที่ชัยนาทไปดูกันหน่อยพื้นที่ลุ่มต่ำตำบลหาดอาสาที่ชัยนาทท่วมแล้วฮะท่วมแล้วอย่างน้อย400หลังครับบางจุดสูงถึงเอวชาวบ้านก็เร่งขนย้ายรถยนต์เครื่องใช้สัตว์เลี้ยงทรัพย์สินขึ้นที่สูงนะครับแล้วก็ใช้เรือแล้วตอนนี้อพยพมาในเต็นท์ริมถนนสายคันคลองมหาราชเป็นแนวยาวหลายกิโลเมตรนี่ตู้เย็นก็ขนกันมาชาวบ้านบอกว่าปีนี้น้ำมาเร็วครับแต่ได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าทำให้ย้ายของทันเบื้องต้นยังไม่พบความเสียหายหนักแต่ต้องเตรียมอยู่ในที่พักชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายครับ
6: เอวแล้ว
7: เอวแล้วใช่ไหม
6: จ้ะ
7: ตอนนี้เราขนของขึ้นมาอาศัยอยู่บนถนนแล้ว
6: ต้องมาสร้างเต็นท์สร้างอะไรอยู่ข้างบนเพราะไปทำงานด้วยลำบากเข้าออก
7: ตอนนี้ก็คือในหมู่บ้านเราก็คือต้องเหลืออย่างเดียว
6: ใช่ต้องเหลืออย่างเดียวเลยตอนเนี้ยมัน
8: เป็นไงพี่ปีนี้คิดว่าจะระบายมากกว่าปีที่ผ่านมาไหม
9: น่าแต่ยังไม่ถึงปีที่แล้วนะครับแต่วันนี้ขึ้นเยอะครับตอนเช้าเนี่ยครับตอนเช้าเนี่ยขึ้นเยอะเลย
8: รับมือยังไงพี
9: ่ก็เก็บของกันไปไว้ถนนกันครับเนี่ยวันนี
8: ้ต้องขึ้นมาอยู่ถนนแล้วคิดว่าครั้งนี้จะขึ้นมาอยู่ถนน
9: ก็ต้องขึ้นอยู
8: ่คิดว่าขึ้นมาอยู่นี่นานไหมปีนี้
9: ไม่แน่ใจครับถ้าฝนเหนือไม่มาก็ไม่น่าจะถึงปีที่แล้วครับ
5: ชาวบ้านก็ขึ้นถนนทุกปีล่ะใช่ไหมคะไม่อยากให้เป็นแบบนี้เลยส่งกำลังใจให้ชาวชัยนาทนะคะและส่งกำลังใจให้ชาวอ่างทองด้วยต้องเร่งรับมือกับมวลน้ำเจ้าพระยาหลังกรมชลประทานแจ้งเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนก็คาดว่ามวลน้ำจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 17-18 ชั่วโมงนะคะก็จะเข้าพื้นที่แล้วทำให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและริมแม่น้ำน้อยเนี่ยจะมีมวลน้ำที่ท่วมขังเพิ่มสูงเฉลี่ย 20-30 เซนติเมตรเจ้าหน้าที่เร่งวางแบริเออร์เสริมกระสอบทรายและทำคันดินตามจุดเสี่ยงป้องกันชุมชนเขตเศรษฐกิจและศูนย์ราชการแจ้งประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะคะเอาเร่งมือนะเหลือเวลา10กว่าชั่วโมงนะคะทีนี้ทางจังหวัดณตอนนี้เลยเนี่ยกระทบไป5อำเภอแล้วนะคะ31ตำบล125หมู่บ้าน14ชุมชนรวมแล้ว 1,523 ครัวเรือนขณะที่ระดับน้ำบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเนี่ยอยู่ที่8เมตร65เซนติเมตรสูงกว่าจุดวิกฤตซึ่งอยู่ที่8เมตรค่ะส่วนพระนครศรีอยุธยาผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่ติดตามจุดระบายน้ำนะคะเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่5-8ตุลาคมสั่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงเร่งระบายน้ำ ลดปัญหาน้ำท่วมขังซึ่งทางจังหวัดเนี่ยได้รับผลกระทบไป13อำเภอประกาศเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย12อำเภอนะคะพื้นที่อุทัยภาชีวังน้อยและนครหลวงยังมีน้ำท่วมขังจากการระบายน้ำเขื่อนพระราม6และฝนที่ตกสะสมก่อนหน้านี้โดยมีการประสานเครื่องสูบน้ำจากปภ.กรมชลประทานและภาคเอกชนเร่งระบายน้ำผ่านคลองเข้าเม่าขณะเดียวกันเตือนประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยค่ะเตรียมยกของไปไว้บนที่สูงแล้วก็ให้ทุกอำเภอเนี่ยเตรียมศูนย์พักพิงให้พร้อมเลยนะคะถ้าหากว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกค่ะ
4: ขณะที่กรมศิลปากรและอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาครับเร่งนำกระสอบทรายกว่า 2,000 กระสอบมาวางเป็นแนวป้องกันน้ำบริเวณวัดเชิงท่าหลังจากระดับน้ำโดยรอบมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะครับนี่นะฮะซึ่งกรมชลประทานครับได้อัปเดตสถานการณ์ลุ่มน้ำป่าสักนิดนึงคุณผู้ชมเพราะว่าเขื่อนป่าสักเนี่ยน้ำล้นแล้วนะฮะตอนนี้ 109% ครับระบายน้ำที่229ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนพระราม6มีน้ำไหลผ่าน531ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับทำให้ระดับน้ำแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณเมตรถึงเมตรกว่าแจ้งเตือนนะครับอำเภอท่าเรืออยุธยานะครับแล้วหลายตำบลเลยนะครับให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขนของขึ้นที่สูงได้ดีที่สุดครับ
5: ค่ะคุณผู้ชมคะสลับอารมณ์ค่ะมากันที่ซีรีส์คลึงนะคะเรียกว่าเข้มข้นกันตั้งแต่2ตอนแรกเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เสียงตอบรับดีมากๆนะคุณผู้ชมกับเรื่องราวของคนธรรมดาที่ต้องลุกขึ้นสู้กับโลกของทุนเทาและเมื่อศาสตร์การนวดเร้นลับกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการเดินหน้าสู่การแก้แค้นคลึงวันดีออริจินอลซีรีส์ที่มาใหม่และพาเราเข้าไปเจอกับเรื่องราวของหัตถาที่ค่อยๆเข้าใกล้โลกของตรงอย่างและเริ่มปฏิบัติการที่เต็มไปด้วยอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆนะคะใครยังไม่ได้ดู2ตอนแรกตอนนี้ย้อนกลับไปดูได้แล้วค่ะเพราะยิ่งดูยิ่งเห็นว่าเกมนี้ไม่ง่ายเลยนะคะและคนธรรมดาคนนึงกำลังจะต้องรับมือกับอำนาจมืดด้วย2มือเปล่าเท่านั้นติดตามคลึงได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 นทางช่องวัน31และรับชมย้อนหลัง2ตอนแรกได้แล้วนะคะที่แอปวันดีเท่านั้นค่ะพิเศษสำหรับลูกค้า AIS กับโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้เลยนะคะสามารถสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมนี้กดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกได้เลยค่ะ
4: คุณผู้ชมครับรอบวันวันนี้ห้ามพลาดนะครับพบกับไดมอนด์นรกรกับซิงเกิลใหม่รามยอนนะฮะอาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามนะครับแต่ว่าตอนนี้มีเรื่องราวดีๆรอผู้ชมอยู่แล้วครับ
10: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับสู่รายการวันรับแขกนะคะวันนี้1ตุลาคมวันแห่งการลุ้นของคนไทยทั้งประเทศเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะแต่ว่าตรงนี้โรงงานมาขายของเองไม่ต้องลุ้นค่ะหยิบรังนกลดราคากันกับพี่ปอ
11: สวัสดีครับ
10: พ
11: ี่ปูครับสวัสดีแฟนช่องวัน31ทั่วประเทศด้วยอีกไม่กี่อึดใจละ
10: นิดเดียว
11: นิดเดียวใกล้ละแต่ตอนนี้ไม่ต้องลุ้นฮะวันนี้เอาโปรตรงจากโรงงานเหมือนผู้บอกครับผมเอารังนกแท้มาลดราคาให้กับแฟนช่องวัน31ทั่วประเทศพี่ผู้เอาไปเอามานี่1ตุลาแล้วนะ
10: เร็วมาก
11: 1ตุลาแล้วน
10: ะ
11: พี่ผู้ปลายปีที่แล้วมันผ่านไปเร็วมากตุลาพฤศจิกาและก็ธันวาอีก3เดือนจะหมดปี69นะ
10: จะเข้าอีกปีละ
11: เข้าอีกปีละคุณผู้ชมอีกไม่กี่ชั่วโมงเนาะฉันจะเป็นเศรษฐี
10: ฉันน่ะสิฉันน่ะสิอยากเหลือเก
11: ินอยากเหลือเกินอ่ะทุกผู้ชมมาวันนี้ขออนุญาตครับผมมาตรงจากโรงงานเนาะเอารังนกแท้มาปรับลดราคาให้กับแฟนช่องวัน31ทั่วประเทศส่วนตัวนะพี่ผู้หลายคนน่าจะเหมือนผมนะส่วนตัวนะเวลาจะซื้อรังนกแท้ทีรอโอกาสพิเศษปีใหม่บ้างตรุษจีนบ้างหรือช่วงวันแม่เหมือนเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาบ้างแต่วันนี้โรงงานมาขายของเองนะไม่ต้องผ่านพนักงานไม่ต้องรอเทศกาลแบบผมเนาะให้ดูโรงงานของเรานิดนึงครับวันนี้ผมมาแนะนำโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนย้ำและขีดเส้นใต้กับมหาชนนิดนึงคือโรงงานของเราจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ชื่อเต็มของโรงงานของเราคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนเวลาจะกินอะไรเข้าสู่ปากอะดูโรงงานหลังบ้านแบบนี้ก็ดีเนา
10: ะ
11: ย้ำอีกครั้งนะโรงงานของเราเป็นมหาชนครับชื่อเต็มคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนแปลว่าโรงงานของเราจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้นมั่นใจคุณภาพได้ทุกชมครับให้ดูส่วนประกอบรังนกที่เราหยิบมาฝากดีกว่าวันนี้ขออนุญาตนะฮะผมหยิบรังนกขวดสีทองซึ่งสูตรนี้นะฮะท่านผู้ชมครับเนื้อรังนกจะมากกว่าสูตรเดิม2เท่าและสูตรนี้ครับปริมาณน้ำตาลน้อยลงจากสูตรเดิม 25% และสูตรรังนกสีทองนะเราเพิ่มวิตามิน3ครับมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันและสูตรนี้เราใส่ซิงค์สังกะสีเข้าไปครับมีส่วนช่วยในการปกป้องเซลล์จากอนุมูลอิสระวันนี้ขออนุญาตนะผมจะเอารังนกมา

0: ราคาวันนี้1ตุลาคม
1: ค่ะ
0: ขอยิ้มเสริมลมแล้วถามพี่พูดแบบนี้ขออนุญาตกล้องจับหน่อยเนาะส่วนตัวพี่พูดครับเคยซื้อรังนกไซส์แบบนี้เรียกว่าไซส์45แมวเรียกเป็นรังนกขวดทองอ่ะส่วนตัวพี่พูดเคยซื้อราคาต่อขวดที่ประมาณเท่าไหร่ฮะ
1: เจ้าขวดทองนี่100กว่ามี120เลยพี่ปอ
0: ส่วนตัวมี120บาทเนาะกลับมาที่เฟรมเดิมอย่างที่ผมบอกครับผมขายพี่พูดส่วนตัวผมนะเวลาจะซื้อรังนกแต่ทีพอ120บาทอ่ะรอโอกาสพิเศษปีใหม่บ้างตรุษจีนบ้างหรือวันแม่เหมือนเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาบ้างแต่วันนี้โรงงานไปขายของเองปกติขวด120บาทถูกไหมกล้องจับมาที่เซตรังนกนอนวันนี้ผมทำเป็นแพ็ค1โหลครับ1โหลเท่ากับ12ขวดครับ1ขวด120บาท12ขวดอย่างต่ำมี 1,440 บาทอ่ะวันนี้เกือบจะเที่ยงละ
1: ค่ะ
0: ลดเท่าไหร่พี่พูดถึงจะว้าวอ่ะจาก 1,440 บาท
1: จาก 1,400 หรือ 1,200 ก็ได้พี่ปอ
0: 1,200 ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: วันนี้ง่ายๆฮะใครดูข่าวเที่ยงอยู่และใครเปิดช่องวันอยู่วันนี้1ตุลาคมเนาะปกติขวด120บาท12ขวด 1,440 บาทพี่พูดขอ 1,200 ใช่ไหม
1: 1,200
0: ผมให้แค่ 1,000 เดียวฮะ
1: โอ้ใจดี
0: ให้แค่ 1,000 เดียว
1: 1,000 เดียวโอเคมาก
0: เดี๋ยวแป๊บนึงทีมงานว่าไงเอ่ย
2: วันนี้ขาย850คร
0: ับ เดี๋ยวกลับไปที่เฟรมเดิมหน่อยคือปกติขวด120บาท
2: ใช่ครับ
0: 12ขวด 1,440 บาทพี่พูดขอ
1: 1,200
0: อันนี้ 1,100
2: 850ครับ
0: เดี๋ยว
1: สีทองนะพรีเมียมนะ
0: สีทองนะ850บาท
2: 850
0: ครับชัวร์เนาะ
1: 850
0: ชัวร์เดี๋ยวนั่งทีมงานแก้ไปโป้ยผมเลยเนาะวันที่1ตุลาคมท่านผู้ชมเกือบจะเที่ยงนะ850บาท
2: 850ครับ
0: ของแถมได้เหมือนเดิมไม่เอ่ย
2: เหมือนเดิมครับ
0: เบิกของแถมเข้ามารายการหน่อยให้ของแถมเหมือนเดิม
1: ให้ของแถมด้วย
0: ให้ของแถมเหมือนเดิมพี่พูดเอาไล่เรียงแบบนี้นะสมมุติขวด120บาทนะ6ขวด12ขวด18ขวดและ24ขวด24คูณ120คือ2,880 บาท
1: ค่ะ
0: เกือบ 3,000 บาท
1: ใช่
0: พี่พูดแล้วโทษนะยืนยันที่
2: 850ครับ
0: 850บาท
1: สายเข้าแล้วพี่ปอ
0: ท่านผู้ชมนี่คือรังนกขวดทองนะเอาดีๆทัวร์เนาะ
2: ชัวร์ครับ
0: ขอส่วนประกอบรังนกทองขึ้นไปรอบผู้ชมย้ำว่านี่คือรังนกขวดสีทองเนื้อรังนกส่วนนี้จะมากกว่าส่วนเดิม2เท่าและส่วนนี้ปรับปริมาณน้ำตาลน้อยลงจากส่วนเดิม 25% และส่วนนี้เพิ่มวิตามิน3ครับมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบป้องกันและส่วนนี้เพิ่มสิ่งสังเกตครับมีส่วนช่วยในการปกป้องเซลล์จากอนุมูลอิสระโทษนะท่านผู้ชมครับปกติขวด120บาท24ขวดนี่เกือบ 3,000 บาท
1: ใช่ค่ะ
0: ยืนยันคือ
2: 850
0: ของแถมได้เหมือนเดิมไม่เอ่ย
2: เดิมครับ
0: อ่ะเดี๋ยวเบิกของแถมเข้ามาย
1: ังได้ของแถมด้วย
0: ขออนุญาตอินเสิร์ตออกเลยนะฮะให้ของแถมด้วยพี่ภูมีของแถมเป็นคอลลาเจนให้กินฟรีอีก4กล่อง
1: โอ้โห
0: ที่ได้4เดือนแต่เงื่อนไขเวลาส่งคือขออนุญาตเก็บกล่องที่โรงงานเนาะขออนุญาตกล้องจับหน่อยและขอรายละเอียดของแถมด้วยนะครับของแถมตัวนี้คืออะไรครับนี่คือคอลลาเจนประเภทไทยถูกครับชื่อบอกตรงๆครับคือปกติเวลาใครจะกินคอลลาเจนส่วนมากนะจะกินเป็นรูปแบบชงครับบางคนตักมากบางคนตักน้อยตัวนี้ทำเป็นส่วนตัวปอเนาะคอลลาเจนในรูปแบบของชงส่วนตัวนะมันต้องชงตัวนี้มารูปแบบแคปซูลในภู1กล่องบรรจุ30เคยกินได้เดือนครับ4กล่องกินได้4เดือนแต่เงื่อนไขเวลาส่งขอญาตเก็บกล่องทุกงานพี่ผู้เวลาเอากล่องไปทำอะไรฮะ
1: ทิ้งอยู่ดี
0: ทิ้งนะตัวนี้เวลาเปิดกล่องมาจะเป็นกระปุกที่เห็นบนหน้าจอเนาะให้ไป4กระปุกกินได้4เดือนไม่ต้องไปชงเองอักกลับไปที่เฟรมเดิมหมดหน้าจอยืนยันคือ850บาทเนาะเพจโปรพร้อมยังเอ่ย
2: พร้อม
0: นะ
2: ครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วเพจโปรขึ้นมาเต็มจอเลยครับพี่ผู้ยืนยันนะวันนี้จ่ายแค่850บาทรังนกแท้ขวดสีทอง24ขวดสังโหลส่วนนี้เนื้อรังนกมากกว่าส่วนเดิม2เท่าปริมาณน้ำตาลน้อยลงจากส่วนเดิม 25% ครับใส่วิตามิน3ครับมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกัน24ขวดคิดแค่850บาทและผมให้คอลลาเจนชนิดเม็ดเนาะตัวนี้ไม่ต้องไปชงเองครับกินฟรีอีก4กระปุกก็ได้4เดือนแล้วเน้นไปที่คอลลาเจนประเภทใช้ถูกครับหมดหน้าจอ850บาท02กับ26 5888ย่างครับวันนี้จ่ายแค่850บาทรังนกแท้ขวดสีทอง24ขวด2โหลให้คอลลาเจนชนิดเม็ดเนาะส่วนตัวไม่ต้องไปชงเองครับ4กระปุกได้4เดือนเน้นไปที่คอลลาเจนประเภทไททูเนาะท่านผู้ชมสบายมากไม่ต้องไปชงเองครับหมดหน้าจอแค่850บาท02 06 5888ครับพี่ผู้บางคนอาจจะลังเลตัดสินใจฝากพี่ผู้เชิญชวนแฟนช่องวัน31หน่อยว่าโปรนี้น่าสนใจมากน้อยขนาดไหนครับ
1: พอเลยคุณผู้ชมคุ้มมากนี่นั่งคำนวณอยู่นี่มันต้นทุนเลยนะเนี่ย
0: ถูกต้องครับ
1: คุณผู้ชมคุ้มมากๆเลยโทรสั่งเลยค่ะ
0: โทรสั่งนะท่านผู้ชมหมดหน้าจอยืนยันที่850บาทเพราะรังนกขวดทองเป็นรังนกแท้ครับ24ขวด2โหลสูตรนี้เนื้อรังนกมากกว่าสูตรเดิม2เท่าปริมาณน้ำตาลปรับลงจากสูตรเดิม 25% เนาะใส่วิตามิน3ครับมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกัน24ขวด2โหลไม่พอครับผมให้คอลลาเจนชนิดเม็ดตัวนี้ไม่ต้องไปชงเองให้ฟรีไป4กระปุกกินได้4เดือนหมดหน้าจอแค่850บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางก็02 06 5888ครับให้ดูโรงงานเรา1รอบท่านผู้ชมครับโรงงานเราเป็นมหาชนท่านผู้ชมจดทะเบียนต่อทรัพย์ไม่ใช่โรงงานเองยังไงก็ทำราคาแบบนี้ไม่ได้อ่ะขอโปรรอบไป2ครับเลยครับช่วยผมยืนยันนะฮะหมดหน้าจอ850บาทรังนกแท้ขวดสีทอง24ขวด2โหลสูตรนี้เนื้อรังนกมากกว่าสูตรเดิม2เท่าปรับป ปริมาณน้ำตาลน้อยลงจากส่วนเดิม 25% เล็กให้คอลลาเจนชนิดเม็ดเนาะไม่ต้องไปชงเองนะฟรีอีก4กระปุกครับกินเป็นรูปแบบข้าวสูตรครับกินได้อีก4เดือนหมดหน้าจอแค่850บาทข้าวสูตรสูตร65ปรับ8ยังข้าวสูตร65ปรับ8และวันนี้เรามีสิทธิ์ได้ซื้อแยกให้ต่างหากจากโรงงานเนาะขอโปรรอบสุดท้ายขึ้นเลยครับทุกยมย้ำนะฮะหมดหน้าจอง่ายจ่ายแค่850บาทครับรังนกแท้ทั้งหมด24ขวด2โหลคอลลาเจนฟรีอีก4กระปุกเป็นชนิดเม็ดครับหมดหน้าจอตัวนี้แค่850บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ02 065 888เบอร์2ชุดมีของแถมให้โทรก่อนเที่ยงตรงเนาะย้ำเบอร์ข้างท้ายก่อนดูรายการข่าวเที่ยงต่อครับ02 065 888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
1: วันนี้ใครโทรทันนี่คุ้มมากๆคุ้มจริงๆพี่ปอขอบคุณมากๆค่ะหมดแล้วแขกหมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ Magic Clean เพชรเลิฟเซนต์กลิ่นหอมที่น้องชอบ
2: โคเวซับสคริปชั่นซับหลักร้อยสคริปหลายเรื่องกังวลใจ
3: รับวันมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีพี่แจ็คกับออฟด้วยนะคะสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้หลายพื้นที่ถึงแม้ว่าจะน้ำลดแล้วแต่ว่าบางพื้นที่ยังหนักมากๆอยู่นะคะเพราะว่าช่องวัน31ของเรานี้ล่าสุดก็มีการไปแจกถุงยังชีพด้วยนะคะนี่เราไปกันที่ไหนคะ
4: ที่แฟลตคลองจันทน์เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ไปแจกถุงยังชีพอย่างเดียวเราทำอาหารไปแจกด้วย
3: มีโรงครัว
4: ตั้งตรงนั้นเลย
5: น
4: ิดาม
5: ีพี่เดียวนำไปใช่ไหมมีน้องไข่มุกรุ่งรัตน์เมื่อวานไปร้องเพลงให้ผู้ประสบภัยมีน้องยศนัสรุธทีมนักแสดงของเรา
4: ไปกันหลายท่านเลยเมื่อวานนี
5: ้เยอะมาก
3: เพราะว่าตรงนั้นก็ยังหนักมากๆอยู
5: ่มีครัววันสร้างสุขด้วยนั้นจริงแล้วจะเป็นแบบครัวร้อนนะคะน้องกิ๊กนรพรผู้สื่อข่าวแล้วก็แบบไปผัดอาหารร้อนๆเข้ากล่องอร่อยๆเพื่อช่วยผู้ประสบภัยเนาะ
3: โอ้โหเนาะเนี่ยคือแบบกระทะใหญ่ๆหม้อใหญ่ๆกันแบบนี้เลยนะคะนี่แหละนะคะหลายพื้นที่เราก็ยังคงต้องช่วยเหลือกันแบบนี้แล้วก็มีต่างจังหวัดมาอัปเดตด้วยนะคะเพราะว่ามีเพื่อนอยู่ที่กาญจนบุรีแอบส่งภาพมา
5: เมืองกาญก็หนักนะจ๊ะ
3: 8เมตรเพื่อนบอกพี่แจ๊คเพราะว่าท่วมทั้งในตัวเมืองด้วยนะคะแล้วก็อันนี้คือสะพานมอนนะ
4: ในสะพาน
3: นะเนี่ยสะพานก่อนเนี่ยคุณเห็นใช่ไหมเป็นสะพานพอภาพหลังก็คือแทบจะหายไปเลยอ่ะคือตรงนั้นน่ะเขาบอกว่าเฮ้ยกายแล้วตอนนี้มัน8เมตรคือมันสูงมากจริงๆ
5: ซึ่งตรงนี้สะพานมอนคือแลนด์มาร์คเลยนะ
3: ใช่อันนี้คือสูงมากนะคะแล้วก็ในตัวเมืองเองอ่ะก็ท่วมด้วยบริเวณวัดหรือว่าบ้านเรือนประชาชนตอนนี้เดือดร้อนจนกระทั่งที่นั่นน่ะมีแบบหลวงพี่อ่ะต้องทำข้าวเนี่ยบริจาคให้กับประชาชนช่วยเหลือ 3,000 กล่องต่อวันน่ะ
5: ตอนนี้พระก็ช่วยชาวบ้านนะคุณผู้ชมวัดวาก็จริงๆก็คือท่วมหมดอะค่ะ
3: ค่ะ
4: เมืองกาญราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครตอนนี้น่ะ
3: หนัก
5: แล้วก็วันนี้ลุ่มเจ้าพระยาอีกนะก็เตรียมรับมือกับมวลน้ำเหนือกันด้วย
3: ใช่ค่ะก็คืออันนี้คืออยากให้ทุกคนเตรียมตัวระมัดระวังกันไม่ได้อยากจะให้ตื่นตระหนกตกใจนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอาจจังหวัดใกล้เคียงใครที่พอไปช่วยเหลือได้ก็จะได้ดูช่วยเหลือกันนะคะมาแขกรับเชิญของเราวันนี้อันนี้นี่เขาถือว่าเป็นเพชรเม็ดงาม
4: ตามชื่อเขาเลยนะ
5: สมชื่อ
3: คุณเฉลยทำไมอ
4: ่
3: ะ
4: อ้าว
5: ก็รู้อยู่แล้ว
4: โอ้โห
5: อันนี้คืองี้มีสองคนในใจพี
4: ่ค่ะ
5: เพชรโบราณินกับตรงตัวไดมอนด์นรกร
3: ถูกต้องคนนั้นพี่แจ็คถูกต้องนั่นก็คือไดมอนด์นรกร
5: แล้วถูกไหม
3: ถูกเขาออกเพลงใหม่ก็คือรามเมียนแต่ว่าเรื่องเนี้ย
4: ชื่ออะไรนะ
3: รามเมียน
5: เมื่อกี้ออฟอะไรนะ
4: รามยอน
5: เดี๋ยวเราถามน้องเขานะว่าอะไรคือถูกต้อง
3: ต้องออกเสียงยังไงเพราะฉะนั้นต้อนรับเจ้าตัวกันเลยไดมอนด์นรกร
5: สวัสดีจ้า
3: สวัสดีค่ะมาชื่อเลย
5: ตกลงอะไรคือถูกต้อง
3: คะพี่เถียงกันเมื่อกี
6: ้
3: ชื่อว่าอ่านว่า
6: ชื่อรามยอนครับ
3: รามยอน
6: ใช่มันกึ่งๆนิดนึง
3: พี่ถูกไหมรามยอน
6: ถูก
3: พี่ออฟเร็ว
4: รามยอน
6: รามยอนได้
3: พี่แจ็ครามยอน
6: ถูกขึ้นหมดเลย
4: แต่มันบอกออกไปเถอะ
6: ผมก็ไม่รู้ที่ถูกไง
3: ถูกแล้วคือชื่อเพลงนี้มามันเหมือนกับแบบอุ๊ยพอฟังปั๊บแล้วพอเป็นชื่อนี้มันเหมือนแบบเฮ้ยรามยอนหมอกก็ขันเละ
5: เกาหลีก็ได
3: ้ไปกินบะหมี่ที่ห้องเราไหมหรือเปล่ามันมีที่มาอย่างนี้หรือเปล่าตอนเพลงนี้มันมายังไง
6: จริงๆมันมาตอนหิว
3: อ้าว
6: ตอนหิวมากเพราะว่าม่อนน่ะไปเวิร์กช็อปกับพี่ฮายไม่ใช่เวิร์กช็อปไปซองแคมป์ครับซองแคมป์กับพี่ฮายอะไรอย่างเงี้ยแล้วซึ่งตอนนั้นน่ะคือเราก็มานั่งคิดกันว่าโอเคเราอยากจะมีเพลงที่แบบเหมือนแบบชวนใครสักคนนึงไปเดทหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแบบเป็นฟีลแบบส่งเพลงไว้ให้คนนั้นได้ไหมหรือว่าอะไรอย่างงี
3: ้
6: เราก็คิดท็อปปิกไม่ออกครับคือแบบเราก็คิดว่าถ้าจะชวนไปดูหนังไห
3: ม
6: ชวนไปกินข้าว
3: ซ้ำเด
6: ิ
3: ม
6: มันซ้ำเดิมชวนไปดู Netflix ชวนไปดูแมวอะไรอย่างเงี้ย
3: ดูผีเสื้ออย่างเงี้ยหรอมันก็ซ้ำเดิมเน
6: า
3: ะ
6: ใช่มันก็ซ้ำเดิม
5: แล้วมันหิวด้วยไงเป็นผีเสื้อมันก็ไม่อิ่ม
3: กินไม่ได้อิ่ม
6: แล้วมันก็หิวพอดี
5: ใช่
6: มั้ยแล้วคือกองทัพมันต้องเดินด้วยท้องครับใช่นั่นแหละครับแล้วมันก็เลยแบบว่าเอ้ยหรือว่าแบบไปกินแบบบะหมี่กึ่งอะไรอย่างนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยก็จนได้คำมาว่ารามยอนอะไรใช่แล้วซึ่งมันประจวบเหมาะกับว่ามันเป็นมุกของทางเกาหลีด้วยนะครับ
3: อ๋อนี่คือเกาหลีเขาก็แบบนี้เลยรามยอนหมกโกขันเล่กันเงี้ยหรอ
6: ใช่ครับมันเป็นอย่างนั้นเลยใช่ครับ
3: อ๋อนี่พี่มุ่นอ่ะเขาก็ใช้อย่างนี้กันจริงใช่ไหม
6: ใช่ใช้กันอย่างนี้จริงครับมันเหมือนของประเทศไทยที่แบบว่าไปดู Netflix
3: อะไรประมาณนั้น

0: เฮ้ยเท่อะ
1: เฮ้ยใช่
0: เฮ้ยเท่อะ
1: กำลังจะบอกว่าเมื่อกี้มันมีคำว่าฮอนฮอนด้วย
2: ใช่ฮอนฮอน
3: ผสมภาษา
1: ฮอนฮอนนี่ภาษาอะไร
2: ผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับ
1: เป็นมันฮอนฮอนคือเหมือนคนอีสานกับ
2: ใช่อีสานไหมครับ
1: เฮ้ยนี่เราหลายภาษาเลยนะ
2: ใช่ครับผสมภาษาแม้ตอนแรกมันมาเป็นคำว่าร้อนร้อนใช่แต่เรารู้สึกว่าแบบมันไม่ขี้อ้อนเลยแล้วก็แบบฮอนฮอนดีกว่าไหมแล้วแบบเขาบอกว่าเฮ้ยได้เลย
1: มันดูน่ารัก
2: ใช่มันดูน่ารักเลยนะครับแต่ว่าคือมันตลกตรงที่แบบมันมีคนอินเตอร์ครับอยู่ในนั้นด้วยแล้วเขาก็ไม่เข้าใจคำว่าฮอนฮอนคืออะไร
1: มันต้องแปลสอน
2: ไปเป็นภาษา
1: ท้องถิ่นอะไรก็เลยต้องแปลให
2: ้
1: เขาฟ
2: ัง
1: แต่ว่าพี่ไปดู MV มามันมีท่าด้วยนะเห็นบอกว่าไดมอนด์เป็นคนออกแบบท่าเอง
2: ใช่ครับ
1: ท่าไหนต้องสอนแล้ว
2: ได้ครับได้ครับก็เดี๋ยวขออนุญาตสอน
1: ได้ครับผมมันเป็นเรียนด้วย
2: เที่ยงคืนตีหนึ่งตีสอง
0: เที่ยงคืนตีหนึ่งตีสอง
1: ไม่เร็วกว่า
3: เอาศูนย์ศูนย์ไง
2: ตีหนึ่งตีสองปะถ้าเธอนั้นยังไม่นอน
1: ยังไม่นอน
2: งั้
1: นเธอ
2: มากิน
1: ร
2: ามยอน
3: ปอดใจหมดใจ
1: รามยอนใจ
2: ร
1: ั
2: วจุ๊บมาก กิน
4: ไม่ท่านพี่เดียไม่เต้นต่อแล้วนะมากินแล้วจบตรงนี้
1: เลยมากิน
4: เออ
2: รามยอน
3: เนี่ยทำไม
1: รามยอนด้วยรามยอน
2: ร้อนร้อนสิ
1: ร้อน
2: ด้วยกันไหม
0: แ
1: ย
0: ่กันไหม
1: แย่กันท่าเนี่ยเห็นไหม
2: ใช่แล้ววายก็คือเหมือนแบบวายแบบกำลังดี
3: มีปูไต่หรอ
2: ใช่
3: เออ
2: ใกล
4: ้ไปเต้นตามนะ
2: แล้วก็นั่งคุยเหมือนแบบคุยกันนั่งคุยกันก่อนได้ไหมถ้าง่วงเมื่อไหร่เดี๋ยวไปส่ง
1: อุ้ยมีจุ๊บกันเลยอ่ะ
4: แต่มีความหมายทุกท่าเลยนะ
2: จริ
4: งตรงนะ
2: ครับ
1: ซึ่งอันนี้เอาจริงนะเหมือนไดมอนด์ตั้งใจคิดมาเพื่อให้คนแบบเต้นตามเป็นคำอย่างนี้ได้เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับตั้งใจมากเพราะเราทำการบ้านแบบหลายวันมากๆคือจริงๆอ่ะเราได้โจทย์มาจากพี่ทีมงานบอกว่าแบบคืออยากให้ไดมอนด์อ่ะคิดท่าเต้นเองอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยมันท้าทายสําหรับเรามากเลยอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่ใช่โคโรกราฟอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าตอนนั้นน่ะเราก็รู้สึกว่าคือตอนที่เราคิดอ่ะเราก็รู้สึกว่าท่าที่เราคิดออกไปอ่ะทุกคนน่าจะทำตามกันได้ง่าย
4: ได
2: ้ใช่ครับ
1: เนาะเพราะมันเป็นคำแล้วมันมีความหมายอะไรแบบนี้แล้วพี่ก็เห็นว่ามีคนเอาแผ่นเสียงเนี้ยไปเต้นกันเยอะแล้วนะ

0: ติ๊กต็อกอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ลามิออนฮันทอนท่านี้ท่านี้น่ารักมากนะคะไดมอนด์จริงๆอ่ะเป็นคนทำงานเยอะมากๆด้วยนะคุณผู้ชมแต่ว่าน้องอ่ะตั้งใจกับทุกผลงานแต่เป็นธรรมดาที่เราต้องมีเหนื่อยบ้างถูกไหม
2: ใช่ครับ
0: เห็นบอกว่าเวลาเหนื่อยนี่คือกลับบ้านเหรอ
2: ใช่ครับกลับบ้าน
0: อยู่ไหนครับ
2: ราชบุรีครับ
0: อ้าวทำไมอ่ะทำไม
2: ก็กลับบ้านเพราะว่าแบบว่าที่บ้านเขาจะมีแบบบริเวณมีสเปซแบบมีความแบบเป็นความธรรมชาติเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าทำแบบเกษตรด้วยอะไรเงี้ยง่ายแล้วเราชอบแบบต้นไม้ชอบอะไรสีเขียวๆอะไรเงี้ยครับ
0: ไปฮิวใช่ไหม
2: ไปฮิวมันเป็นเหมือนไปการฮิวใจมากกว่าใช่แล้วเวลาเราไปฮิวเรากลับบ้านที่ราชบุรีเราจะมีกล่องที่แบบว่าเป็นที่ระลึกที่แบบว่าแฟนคลับเวลาเขาเขียนอะไรเงี้ยเขาก็จะให้เราใช่มาเก็บเอาไว้ใช่แล้วเราก็จะแบบไปเปิดดูตลอดแบบภาพตั้งแต่เราเดย์วันหรือว่าอะไรเงี้ยเพื่อที่จะทำให้เราอ่ะไม่ลืมว่าตัวเราเองอ่ะเคยเป็นยังไงมาก่อน
3: ดีจังเลยน่ารักเลยอ่ะ
0: จริงๆคือได้ฮิวเหมือนได้เติมพลังได้คิดถึงวันแรกว่าเออเรามาไกลมากๆแล้วอย่างนี้ด้วยเนาะ
2: ใช่ครับ
4: ครับ
0: ดีมากๆเพราะฉะนั้นเพลงนี้ค่ะเราต้องให้กำลังใจแล้วเอาไปเต้นกันเยอะๆฝากหน่อยจ้ะ
2: ได้ครับก็ขอฝากเพลงรามยอนนะครับผมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับก็ถ้าเต้นนะครับง่ายๆสบายๆนะครับสามารถไปเต้นกันได้นะครับแล้วก็สามารถดู MV ได้นะครับทาง YouTube One Music แล้วก็ฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยครับ
0: นี่เออน่ารัก
3: เหมาะกับช่วงฝนๆแบบนี้พอดีรามยอนฮอน
0: ๆเออจริงฮอนๆเนาะนั่งทานกันไป2คนน่ารักน่ารัก
4: ทานรามยอนเนาะ
0: ใช่รามยอน
3: หวานๆหน่อย
0: ก
3: ิน รามยอน
4: ก็ทำไมไม่เต้นต่อนะ
0: ไม่เต้นเด็ดไม่ลืมท่าไงเต้นได้ให้ข่าวดีวันนี้ขอบคุณไดมอนด์ธนากร
2: ขอบคุณ
0: นะ
2: ครับ
0: เพชรเม็ดงามของช่องวัน31
4: ฝากไว้ด้วยนะครับ
0: ฝากไว้ด้วยนะคะรามยอนนะคะเพลงนี้ส่วนวันนี้ค่ะพวกเรารอบวันหมดเวลาแล้วเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว
6: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่โปรดีแฟตเซลไบโอช้อปปิ้งค่ะบอกเลยว่าตอนนี้7นาทีนี้ต้องรีบโทรให้ทันโดยเฉพาะใครที่เป็นวัย50ถึง80มันไม่ได้มีแค่ริ้วรอยล่องลึกนะแม่สังเกตกรอบหน้าแก้มมันเริ่มย้อยเริ่มย้วยเริ่มหย่อนเริ่มยานฉะนั้นครีมใดๆที่เอาไม่อยู่วันนี้ต้องครีมตัวนี้เลยนะคะยูสตาร์สูตรคอลลาเจนฝาม่วงตัวนี้ค่ะเพราะว่าตรงจุดเรื่องความหย่อนคล้อยจริงไหมคะพลอยลี่
7: จริงทั้งหมดเลยพี่ม้าเพราะว่าถ้าครีมที่ใช้อยู่นะแม่สังเกตตัวเองง่ายๆผิวหน้าของเราริ้วรอยแน่นอนยูสตาร์เขาเก่งเรื่องรกแกะอยู่แล้วจากการริ้วรอยแต่ความหย่อนความย้อยของกรอบหน้านี่แหละที่ทำให้หน้าเราดูซุดดูโทรมดูแก่และที่สำคัญเหมือนพอมันทลายลงมาแบบนี้มันดึงลงทุกวันแบบนี้สิ่งที่งัดได้ก็คือยูสตาร์ตัวนี้ค่ะนี่คือผลิตภัณฑ์ที่ออกมาใหม่ในรอบ4ปีคุณผู้ชมยูสตาร์อยู่คนไทยมาอย่างยาวนานแต่เนี่ยคือการตรงจุดตรงเรื่องอะไรคอลลาเจนที่เราใช้เป็นไฮโดรไลท์คอลลาเจนเป็นคอลลาเจนที่โมเลกุลเล็กและเราจดแจ้งแบบบูสเตอร
0: ์ลด
7: บูสเตอร์แปลว่าอะไรแปลว่ามันตรงไปที่จุดเกิดเหตุเลยทำงานแบบเต็มกำลังเพราะฉะนั้นวันนี้ครีมไหนเอาไม่อยู่วางไว้พอยลี่งัดโปรก่อนเลยดีกว่าพี่ม้า
0: ขอเลย
7: วันนี้นะคะจัดมาให้อะไรจะตัดไปวันนี้แต่ยูสตาร์บอกเลยค่ะวันนี้ตัดราคาให้คุณผู้ชมค่ะ
0: ล
7: ดเฉพาะวันนี้วินาทีนี้ลงไปอีก300บาทแต่ให้ได้แค่200เซตคุณแม่ปกติ1กระปุกแบบนี้850บาท100 ml ค่ะใหญ่มากเยอะมากแม่ตุนไปได้เลยมันใช้ได้นานมากวันนี้ให้ไป5กระปุกเท่ากับครีมครึ่งกิโลคุณแม่เกินครึ่งปีบอกแบบนี้นะคะแล้วให้ของแถมไซส์ใหญ่ๆจุกๆไปอีกค่ะสำหรับทั้งตัวของครีมอาบน้ำแล้วก็โลชั่นบำรุงผิวให้ไปครบเซตความสวยแบบนี้เกือบ 5,000 ไม่ต้องจ่ายวันนี้จ่ายแค่999บาทแม่ไม่ได้ฟังผิดนะ999บาทและจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศทุกพื้นที
0: ่
7: บอกแบบนี้โทรเลยค่ะ1252 1252ราคาพันกว่าบาทเมื่อสักครู่ขออนุญาตเอาลงนะคุณแม
0: ่
7: วันนี้ยังไงก็ต้องตัดราคาให้กับคุณผู้ชมเพราะอะไรปัญหาผิวหน้ามันรอไม่ได้จริงพี่ม้า
0: จริง
7: โดยเฉพาะคนที่70 80บอกเลยเป็นวัยที่อะไรก็เอาไม่อยู่ง่าย
0: จริง
7: และบริเวณรอบดวงตาคุณแม่สังเกตเวลาส่องกระจกไปปุ๊บนะคุณแม่ขาม ันจะรู้สึกเลยว่าพอใต้ตารอบดวงตามันโซมมันเริ่มคล้อยมันหย่อนตามันตกตามันตกที่ตามกลับมาก็คือบริเวณกรอบหน้าพี่ม้าพอมันซุดตรงนี้ปุ๊บมันดูแก่แม่
0: ใช่
7: ไม่ใช่ครีมอะไรทั่วไปมันจะเอาอยู
0: ่
7: แต่วันนี้ด้วยยูสตาร์ค่ะที่ต้องบอกเลยว่ามีตัวไฮโดรไลท์คอลลาเจน
0: เดี๋ยวนะ
7: ลงไปยกกระชับ
0: ดูเส้นตรงตานะตรงหน้าอันนี้คือไว้

0: 80ใช่ไหม
1: 80จริงๆ
2: จริงเหรอ
1: 80จริงๆแล้วพอลี่เห็นหน้าสดวันที่เขามาถ่ายทำให้ดูเลยว่าหูคุณแม่หน้าดีมากๆแม่บอกว่าจับไปมันเด้งดึงมันเด้งดึงแบบนี้นี่แหละคือการยกกระชับคือการที่ทำงานแบบตรงจุดได้จริงๆของยูสตาร์แต่มากับความพอดีกับผิวไม่เหนียวเหนอะหนะทาแล้วรู้สึกเย็นสบายกับผิวนิดๆนึงเพราะตัวนี้ค่ะต้องบอกเลยว่ามีตัวส่วนประกอบของสาหร่ายหิมะตัวนี้มันจะเหมือนเข้าไปช่วยปลอบประโลมผิวนะคุณแม่นะนี่ความเข้มข้นแบบมีน้องลิทาให้ดูแบบนี
0: ้
1: เวลาเราเกลี่ยไปนะรอบดวงตาโกยได้แม่รูดเลยแม่รูดเลยค่ะทางตาไม่อยากให้ตกแม่จ๋าและบริเวณนี้คุณแม่โกยได้โกยเลยรวมถึงค่ะบริเวณกรอบหน้าคุณแม่ขาได้ยูสตาร์สูตรนี้ไปคุณแม่ย้อนสอนย
0: ้อ
1: นสอนแรงโน้มถ่วงแบบนี้แล้วเดี๋ยวพลี่กล้องจับไปเลยนะพลี่จะโกยแล้วให้ดูเลยว่าความเปลี่ยนแปลงณเวลานี้ที่โกยหน้าต่างกันเลย
2: อุ๊ย
1: โอ้หน้าต่างเลยอ่ะ
2: มันดูฉ่ำมันดูอิ่มอ่ะ
1: ถูกคุณผู้ชมขามันยกให้ได้อีกมันยกให้ได้อีกนะคุณผู้ชม
2: แล้วนี
1: ่แล้ว
2: นี
1: ่นี
2: ่เอาไหมล่ะ
1: เด้งดึง
2: เนี่ยวัย4040ต้องเริ่มใช้แล้วนะ
1: 40ต้องเริ่มใช้
2: แล้วแบบนี
1: ้บอกแบบนี้ค่ะว่าถ้าอยากให้ผิวจับไปแล้วไม่บุ๋มมันยังเด้งดึงแล้วทาแล้วยกแล้วโกยความแตกต่างแบบนี้วันนี้ลดอีก300ตั้งราคามาในเน็ตเป็นพันแต่ขอหั่น
2: เหลือ 50% แล้วว
1: ันนี้ให้ได้แค่200เซต1252คุณแม่ณวินาทีนี้เข้าใจหัวอกทุกๆคนและอยากให้เงินทุกบาททุกสตางค์มันต้องใช้และเห็นผลสิแม
0: ่
1: วันนี้ยูสตาร์กลับมาอีกครั้งนึงนี่คือครีมตัวใหม่ล่าสุดที่พาลี่เคยมาเปิดตัวเมื่อเดือนที่แล้วขายดีแบบโซเอาไปเลยทำไมถึงขายดีวันนี้มีแต่คนบอกยังไงก็ต้องมานะเพราะอยากเติมสต็อกอยากตุนวันนี้เอาไปเลยค่ะครีม5กระปุกเท่ากับครึ่งกิโลแม่แล้วก็ให้ตัวของแถมใหญ่ๆจุกๆอีก2ชิ้นบดหน้าจอนี้แบงค์พันมีเงินทอนนะคะและนี่คือราคาจ่ายจบจริงๆคุณแม่จองสิทธิ์ก็ได้เห็นของหน้าบ้านค่อยจ่ายสตางค์ก็ได้เอาแบบนี้ไปเลยเพราะขนาดคุณแม่หมีแม่พาลี่จะวัยเลข7แล้วจะเข้าหลัก7แล้วคุณผู้ชมขาผิวหน้าแน่นอนมันไปตามการเวลา
2: แม่
1: สองแม่สองกระจกทุกเช้าพี่มะทำไมการมองเห็นมันน้อยลงน้อยลงแบบนี้โอ้ยหนังตาตกตกลงเรื่อยๆไหนจะเรื่องกรอบหน้าที่มันคล้อยมันย้อยมันยานแต่ดูเอาค่ะทุกวันนี้
2: หลังใช้คือมันแบบเราสวยเราอิ่มเราฟูมันยกได้เน
1: า
2: ะ
1: มันยกเลยคุณผู้ชมขาด้วยความที่มันเป็นไฮโดรไลท์คอลลาเจนโมเลกุลเล็กทำงานเต็มที่ซึมได้ลึกไม่พอดูความเด้งดูความเด้งตรงนี้คุณผู้ชมขามันเป็นสูตรบูสเตอร์เราจดแจ้งแปลว่าอะไรมันลงไปที่จุดเกิดเหตุทันทีมันไม่อ้อมคล้อมและถ้าครีมอะไรเอาไม่อยู่ต้องจบด้วยยูสตาร์ตัวนี้แล้วคุณผู้ชมขนาดดาราอย่างพี่หยาอันนี้อยู่กับยูสตาร์มาตั้งแต่ครีมสูตรแรกนะพี่หยาบอกว่าแน่นอนจัดการเรื่องริ้วรอยไปได้แล้วกับรกแกะนำเข้าจากออสเตรเลียแต่อีกปัญหาที่สาวๆมีอายุจะเจอก็คือความหย่อนคล้อยของกรอบหน้าความผิวไม่เด้งไม่ดึงไม่ตึงแล้ววันนี้จัดไปเลยกับฝาม่วงพี่หยาบอกว่าพี่ติดใจมาก
2: แล้วดูดิพี่หยาหน้าสดอ่ะ
1: พี่หยาหน้าสด
2: ผิวดีมาก
1: พี่ม้าผิวได้ขนาดนี้นะแล้วพลี่บอกเลยว่าด้วยเนื้อครีมที่มันทั้งเย็นสบายผิวคุณผู้ชมขามันปลอบประโลมผิวและผู้ชายก็ชอบมากสูตรนี
0: ้
1: นี่คือสูตรที่เนื้อเนี่ยให้ความเย็นจากตัว Snow Angie หรือว่าสาหร่ายหิมะบอกเลยว่าจัดการทำงานแบบเต็มรูปแบบคุณผู้ชมวันนี้หน้าจ
0: อ
1: ถ้าพันไม่ต้องจ่ายนะ999บาทเท่านั้น1252จองสิทธิ์ก็ได้สะดวกแบบไหนเอาให้ทันใน200เซตวันนี้เจรจากับทางแกมมี่บอกว่าเอาให้มากกว่านี้ได้ไหมมันได้เท่าจริงๆคุณผู้ชมขาว
2: ัน
1: นี้ลดไปเลยอีก300บาท
2: เหมาะกับใครบ้างคะเซตนี้
1: เหมาะกับทุกคนอย่างที่บอกไปเลยขนาดน้ำเราต้องมีแบรีเออร์เลยคุณผู้ชมขาซับไปมีเขื่อนไปผิวหน้าของเราเหมือนกันจะปล่อยให้ย้อยคล้อยยานมันไม่ได
2: ้
1: มันสุดลงทุกวันวันนี้ค่ะยูสตาร์เท่านั้นที่เอาอยู
2: ่
1: หมดหน้าจอหมดหน้าตัก999ส่งฟรี1252โทรและห้ามวางสายเด็ดขาดค่ะ
2: ต่อสายไว้นะคะที่เบอร์1252เอาให้ทันค่ะใครโทรติดเอาสิทธิ์นี้ไปเลยวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: กรอติดดาวค่ะคุณผู้ชมวันนี้เอาสบู่ที่ขาดตลาดมาให้เลยนะฝนตกลุยน้ำแบบนี้มันต้องสบู่ตัวนี้ค่ะสบู่สมุนไพรน้ำมันเมล็ดกัญชงอันนี้ต้องตุนนะเอาจริงๆมาทีไรคือขาดตลาดจริงๆแต่ว่าวันนี้นะใครที่เป็นฝ้าเป็นกระที่หน้าหรือว่ามีกลิ่นตัวคุณโดยเฉพาะวันนี้ค่ะลดไปเลย 5,000 บาทสั่งวันนี้ส่งออกวันนี้เลย1252กดให้ทันสวัสดีดร.เอค่ะ
1: สวัสดีครับเอาเน้นย้ำเลยนะวันนี้เป็นโปรช่วยคนไทยนานๆมาทีให้ถุงใหญ่ๆใบนี้ไปด้วย Lucky Day วันนี้ฉันต้องโชคดีเพราะว่าสบู่1ก้อนปกติราคา390บาทว
0: ัน
1: นี้เฉลี่ยชิ้นละ27บาทมีอยู่จริงวันนี้ดร.เอจัดให้เลยเป็นโปรใหญ่ที่สุดในรอบปีปกติสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงเนี่ยคนผิวแห้งคนลุยน้ำมาคนมีปัญหาความสกปรกเกาะติดตัวเขาฟอกตัวนี้กันเพราะว่าตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นสมุนไพรแท้ๆเลยน้ำมันเมล็ดกัญชงตรงไหนไม่สว่างตรงไหนหมองตรงไหนคล้ำตรงไหนดำตรงไหนด้านตรงไหนเหม็นผมบอกเลยว่าฟอกเข้าไปเลยปกติ1ก้อนเนี่ย390บาทนะคุณผู้ชมน
0: ะ
1: วันนี้จัดให้เลยเหลือเฉลี่ยก้อนละ27บาทแม่ตุ๊กบอกเลยช่วงนี้อากาศก็ร้อนบางทีฝนตกบางทีต้องลุยน้ำวันนี้แม่ตุ๊กล้างทั้งตัวต
0: ั้
1: งแต่หน้าฝ้ากะจุดด่างดำความหมองคล้ำต่างๆแม่ตุ๊กจัดไปเท่านั้นยังไม่พอผมบอกเลยนะช่วงนี้แม่ตุ๊กลุยน้ำมากม
0: ี
1: ปัญหาเริ่มขันมีปัญหาแบบโอ้โหช่วงล่างนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษอ่ะฟอกสบู่ก้อนนี้เข้าไป100เซตนะแม่นะเป็นของที่ต้องตุนโทน1252จากก้อนละ390บาทวันนี้ซื้อได้27บาทสบู่รับไปเต็มๆทั้งหมดวันนี้คือ28ก้อน
0: อุ๊ย
1: เสียพี่ไม่เคยให้เยอะขนาดนี้
0: เยอะมากจริงๆอันนี้คือโปรเพื่อคนไทยช่วยคนไทยจริงๆอ่ะ
1: ปกติให้เต็มที่8บวก10ว
0: ัน
1: นี้8บวก20เป็น28ก้อนยังไม่พอนะคุณผู้ชมนะให้ถุงตะข่ายขัดผิวตีฟองไปอีกและที่สำคัญวันนี้กระเป๋าสวยๆลุยน้ำได้แบบสบายใจอีก1ใบทั้งหมดนี้ปกติราคาเต็มประมาณ 6,000 บาทจ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีโทรมาที่1252ใช้ได้ยาวนานข้ามปีเลยจะใช้เองจะแบ่งเพื่อนก็ได้เป็นของที่ต้องมีเป็นของดีที่ต้องตุน
0: นี่
1: ผมบอกเลย
0: อยากจะให้ดูข้างกล่องเอาจริงๆคุณผู้ชมอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: พูดจริงๆเพราะว่าติดข้างกล่องเลยปกติก้อนนะ1ก้อนนะ390บาทวันนี้ตก27บาท
1: แล้ว
0: ไม่เคยเห็นราคานี้เลย
1: เอาผมบอกเลยนะไม่ใช่สบู่ธรรมดานะคุณผู้ชมนะเป็นสบู่สมุนไพรสามสกัดน้ำมันเมล็ดกัญชงแท้ๆเลยเอาอย่างนี้คุณผู้ชมบางคนบอกนะผมเองอายุ54ปีแล้วมีปัญหาอะไรบ้างมีปัญหาที่หน้ามีปัญหาที่คอมีปัญหาที่ตัวและตอนนี้มีปัญหาทั้งตัวบอกเลยว่าความสกปรกความเหม็นความคล้ำความดำความหมองเนี่ยมันเกิดขึ้นได้คอเมื่อก่อนมันไม่เรียบเลย
0: หนูจำได้
1: ป
0: ั
1: ญหาตุ่มตอนนี้คอเรียบคอเรียบไม่พอหน้าเรียบอีกต่างหากย
0: ัง
1: ไม่พอคุณผู้ชมอยากให้ดมกลิ่นเพราะว่าหลายคนบอกว่าตัวนี้เขาบอกว่ากำจัดกลิ่นได้ดีมาก1252นะแม่นะมาด
0: ู
1: ทางด้านนี้บางทีเรามีกลิ่นเค็มเกาะติดตัวอยู่
0: น้ำปลาเลยเหรอ
1: น้ำต้องน้ำปลาเค็มๆแบบนี้น้ำส้มสายชูต่อเลยแล้วบางทีเราเจอความสกปรกน
0: ะ
1: นี่เดียพี่ให้ดูเลยบางท
0: ี
1: เราเจอความสกปรกเนี่ยเป็นเหมือนขี้ใครเป็นความสกปรกเกาะติดตัวอยู่เนี่ยคือต้องบอกเลยว่าเป็นสบู่ทั่วไปผมก็ไม่รู้ออกหรือเปล่านะ
0: เขียนเพิ่มไปเลยไหมล่ะ
1: มา
0: เขียนแขน
1: เอาอย่างนี้เขียนด้วยใช่ไหม
0: เขียนด้วยเลยค่ะ
1: เอามาจ้ะมาเอามาเลยจ้ะวันน
0: ี้
1: ต
0: ้
1: องให้เห็นแบบสกปรกแบบนี้เลยคุณผู้ชมนี่นะดูนะนี่นะแล้วฟอกทั่วเอาให้เสมอกันผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะสบู่ก้อนนี้ไม่ใช่สบู่ธรรมดาสบู่สมุนไพรน้ำมันเมล็ดกัญชงขนาดแท้ใครได้ไปถือว่าโชคดีที่ก็ถูกหวย
0: กันเมื่อกี้คนแขนนี่หลายขนาดมากเลยนะ
1: ผมบอกเลยว่านี่ให้เห็นแบบนี้ให้เห็นกันชัดๆเลยบางทีเรามีความสกปรกเรามีความไม่สะอาด
0: หายไปเลย
1: ความเหม็นเรามีความหมองเรามีความคันผมบอกเลยว่าเป็นสบู่สูตรไวท์เทนนิ่งบางคนผิวแห้งถามว่าใช้ได้ไหมผิวแห้งผิวคันใช้เลยจ้
0: ะ
1: จะลุยน้ำมาก็ไม่ต้องเกรงใจเพราะเราเป็นสบู่สูตรไวท์เทนนิ่งสารสกัดน้ำมันเมล็ดกัญชงของแท้ได้ผิวสว่างแบบนี้ถ้าคุณมีฝ้ากะจุดด่างดำผิวไม่เรียบผิวไม่เนียนขมิ้นธนาคารมังคุดจัดไปยังไม่พอบางคนบอกว่าพี่หนูผิวแพ้ง่ายหนูเป็นสิวตลอดสิวที่หน้าสิวที่หลังบอกเลยว่าวิตามิน B3 และไซลิซาลิกมีส่วนช่วยได้เพราะฉะนั้นวันนี้ได้สบู่สมุนไพรน้ำมันเมล็ดกัญชงแท้ๆไปท
0: ั้
1: งหมดคือ28ก้อนถุงตะข่ายขัดผิวตีฟองอีก8ใบย
0: ัง
1: ไม่พอแม่ต้องรีบนะแล้วต้องสั่งตอนนี้ได้กระเป๋าสวยๆอีก1ใบเป็นกระเป๋าลัคกี้คะไปให้วันนี้ฉันต้องโชคดีใครสั่งซื้อได้โชคดีจริงๆทั้งหมดนี้ราคาเต็มประมาณ 6,000 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรี รถไป 5,000
0: กระเป๋าน่ารักมากคละแบบไปเลยคุณผู้ชมค
1: ่
0: ะบอกเลยว่าวันนี้คือราคาดีมากแล้ว
1: ที่สุด
0: แค่30เซตแล้วด้วยนะตอนนี้สั่งวันนี้ส่งออกวันนี้เลยหลายคนกังวลว่าช่วงนี้เนี่ยเฮ้ยของมันจะถึงช้าไหม
1: อย่างนี้นะดร.เอเพิ่งคุยกับทีมขนส่งเองบอกว
0: ่
1: าถ้าวันนี้คุณสั่งมาที่1252บอกสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงแท้ของดร.เอจัดส่งให้ทุกออเดอร์และฟรีค่าจัดส่งไม่เสียค่าจัดส่งสักบาทดูแลทุกคนอย่างทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่ซอยลึกซอยตื้นยังไงมาเลยจ้ะวันนี้ดร.เอส่งให้ทั้งหมดจัดส่งฟรีวันนี้จ่ายเหมาๆจะซื้อใช้เองซื้อไปฝากซื้อเก็บซื้อตุนซื้อใช้ข้ามวันนี้จ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางสบู่ก้อนใหญ่ๆไซส์จัมโบ้ได้ไป8ถุงตะไคร้ขัดผิวตีฟองอีก8และที่สำคัญสายยอดนิยมปกติให้เต็มที่10ก้อนวันนี้ย่างเข้าเดือน10ปุ๊บดร.เอให้เพิ่มอีก10ก้อนว
0: ัน
1: เดียวรอบเดียวสบู่รับไปทั้งหมดคือ28ก้อนถุงตะไคร้ขัดผิวตีฟองให้เพิ่มไปอีกและที่สำคัญกระเป๋าสวยมากดี
0: ที
1: ่ไม่ได้ให้บ่อยนะเป
0: ็
1: นกระเป๋าที่ใช้ลุยน้ำได้เลยใส่ของก็ได้ใส่อาหารก็ดีใส่ทุกอย่างเข้าไปเดินทางไปไหนมาไหนแบบสบายใจ
0: ผมย้ำเลยว่า
1: ทั้งหมดนี้ปกติต้องจ่าย 6,000 วันนี้จ่ายเพียงแค่
0: 1,000 บาท
1: จัดส่งฟรีบางคนมีปัญหาสิวที่หลังดีบางคนมีปัญหาผิวไม่เรียบบางคนม
0: ี
1: ปัญหาคอดำรักแร้เหม็นรักแร้ดำรักแร้แบบโอ้โหบอกพูดง่ายๆไปไหนมาไหนอายเขาอะแล้วช่วงนี้คนชอบเล่นกีฬานะคุณผู้ชมนะดูเรื่องกีฬาแล้วมาดูตัวเองด้วยบางคนมีปัญหาอะไรมีปัญหาเหงื่อออกมีปัญหากลิ่นต
0: ั
1: วมีปัญหากลิ่นอับมีปัญหาผิวไม่เรียบมีปัญหาสิวที่หลังมีปัญหาความไม่สม่ำเสมอพี่เพชรบอกเลยว่าใช้ตัวนี้เข้าไปอันดับแรกเลยเรื่องกลิ่นก่อนกลิ่นตัวไม่มีได้ความหอมได้ความเป็นประกายโอ้เนี่ยหลังเนียนกว่าหลังผู้หญิงอีกอ่ะ
0: เมื่อเรียบมันเนียนอย่างนี้เลยแล้วเนี่ยนะเหงื่อออกเยอะๆแบบนี้แดดอย่างเงี้ยคุณผู้ชมบ้านเรานะเมืองร้อนชื้นเพราะฉะน
1: ั้
0: นความอับความอะไรนะรักแร้ตามร่างกายตามหน้าอกนี่มันมา
1: ถูกต้องอ้าวพี่ทัพทีมบอกเลยว่าเป็นสายช็อปอยู่แล้วเนาะชอบช้อปปิ้งชอบไปตลาดนัดช่วงนี้ชอบลุยน้ำมากเลยมันจำเป็นเพราะฉะนั้นพี่ทัพทีมบอกเลยว่าตัวก็ต้องล้างเท
0: ้
1: าก็ต้องล้างเพราะว่าบางทีมีความสกปรกเกาะติดอยู่บางทีเริ่มคันบางทีเริ่มรู้สึกไม่สบายตัวน้องเดียบอกเลยน้องดรีมบอกเลยวันนี้หน้าของดรีมสวยมากหน
0: ้
1: าใสมากหน้าสว่างมากเพราะสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงแท้แบรนด์เดอเอแบรนด์อื่นเลิกใช้เลยน
0: ะ
1: มาใช
0: ้
1: แบรนด์เดอเอเพราะว่าใช้แล้วเขาเห็นผลลัพธ์ชัดเจนค
0: ุ
1: ณผ
0: ู้
1: ชมผมบอกเลยว่ามีปัญหาที่หน้าล้างหน้ามีปัญหาที่คอล้างคอมีปัญหารักแร้มีปัญหาตาตุ่มมีปัญหาจุดไหนดำจุดไหนด้านจุดไหนเน้นจุดไหนไม่มั่นใจฟอกเข้าไปเลยเราเป็นสบู่ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานคุณผู้ชมผมเน้นย้ำเลยนะ

0: ผลิตมา40ปีนี่คือสูตรที่ดีที่สุดของเราคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าคนถามมาเยอะว่าล้างทำความสะอาดผิวหน้าได้ขนาดไหนมาดูมาดู
1: อย่างนี้คนที่เป็นฝ้ากะก็คือใช้ได้เลยถูกไหมอ
0: ย่างน
1: ี้
0: คุณผู้ชมผมให้ดูแบบนี้นะฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล์มแล้วเราเป็นสบู่สมุนไพรแท้น้ำมันเมล็ดกัญชงดูแบบน
1: ี้นี่
0: ดูแบบนี้
1: แล้วดูถูสิเบามากเลยอ่ะ
0: ดูแบบนี้นี่เห็นไหมเนี่ยถึงเวลาออกเลยอ่ะแล้วคุณผู้ชมดูนี่นี
1: ่เนี่ยเหมือนมันดูดออกมาเลยอ่ะดร.
0: เวลาเจอความสกปรกเครื่องสำอางเอ่ยความสกปรกเกาะติดหน้าอยู่ไปไหนมาไหนมาเนี่ยคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าพอใช้ก้อนนี้เข้าไปเดี๋ยวขออนุญาตนี่ให้ดูนะนี่นี่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วทิ้งไว้แป๊บหนึ่งเอาผ้าแห้งๆปาดเลยจ้ะนี
1: ่
0: เนี่ยเป็นยังไงล่ะได้หน้าผากสว่างสว่างแบบนี
1: ้
0: ค
1: ุ
0: ณผ
1: ู้
0: ชมผมบอกเลยว่าคุณผู้ชมถ้าคุณใช้สบู่ก้อนนี้อยากฟอกหน้าฟอกเข้าไปอยากฟอกแก้มฟอกเข้าไปอยากฟอกตรงไหนฟอกเข้าไปเลยไม่ต้องเกรงใจดร.เอเพราะว่าวันนี้ให้สบู่ไปเต็มๆจุกๆคือ28ก้อนไม่เคยให้เยอะเท่านี้มาก่อนวันนี้รับไปเลยจัดส่งฟรีจัดส่งให้ทุกที่จัดส่งให้ทุกเทียคือต้องบอกเลยว่าบางคนบอกว่าบ้านพี่อยู่ไกลอยู่ซอยนึกส่งหรือเปล่าส่งจ้าและที่สำคัญวันนี้ผมบอกเลยนะส
1: ิ่
0: งที่คุณจะได้ไปได้สบู่เพิ่มอีก10ก้อนนะปกติให้แค่10วันนี้ให้ไปเลยทั้งหมด28ถูหน้าขายขัดผิวตีฟองและกระเป๋าใบใหญ่ๆใส่ของได้เยอะๆแล้วล้างหน้าได้แบบสบายๆปกติก้อนนึงคือ390บาทว
1: ัน
0: นี้จ่ายเพียงแค่
1: 27บาทเท่านั้นอ
0: ัน
1: นี้คือช่วยคนไทยจริงๆค่ะในช่วงน
0: ี้ช่วยคนไทย
1: การลุยน้ำการโดนฝนอะไรพวกนี้นะบางทีกลับมามันคันมันทรมานมากเอาตัวเนี้ยไปใช้จริงๆค่ะจากก้อนละ390ตก27ว
0: ัน
1: นี้นะ 1,000 บาทควรทั้งหมดส่งฟรีด็อกเตอร
0: ์
1: ตอนนี้ขออนุญาตต่อเวลาต่อสายให้
0: เอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวผมต่อเวลาให้แต่โทรมาให้ทันไม่เกิน10นาทีนี้นะไม่จำกัดจำนวนเซ
1: ต
0: เพื่อคนไทยทุกคนต
1: ้
0: องโทรมาที่1252จัดส่งฟรีทั่วประเทศและที่สำคัญเราจะรีบส่งของออกให้ตั้งแต่วินาทีนี้ตอนนี้ออเดอร์แรกมาแล้วนะประมาณเกือบร้อยกว่าออเดอร์แล้วร้อยกว่าออเดอร์แล้วคุณผู้ชมต้องรีบเป็นของที่ทุกคนต้องใช้เป็นของที่ทุกคนต้องมีและเหลืออีก4วินาทีสุดท้ายผมต่อเวลาให้อีก10นาทีคนมีปัญหาผิวคันคนมีปัญหาผิวแห้งคนมีปัญหาจุดด่างๆคนมีปัญหาผิวแพ้ง่ายใช้สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงถือสายรอถือสายรอด้วยคุณผู้ชมนั้น1252ใครยังไม่ได้กดตอนนี
1: ้
0: จ่ายเหมาเพียงแค่ 1,000 บาทจะส่งฟรีครับ
1: ใช่วันนี้เราขอตกตั้งหาขอบค
2: ุ
1: ณมาก นะคะ1252กดเลยค่ะ
0: เนี่ยแล้วมันล้างได้ง่ายมากเนี่ยง่ายจริงๆถึงเวลาเราก็
3: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

เอาใจเย็นๆนะกินขอหน่อยใจเย็นครับได้ได้ไม่ใส่พริกได้หรือเปล่านะใจเย็นๆสิเฮียเดี๋ยวกินขอหน่อยต้องใจเย็นๆ

0: ครับจะหรือจะมาขอทางเหรอมึงขอทางก็ไปที่อื่นเลยไป
1: เฮียฉันไม่ได้มาขอทานจ้ะแต่ฉันหิวขอผัดไทยให้ฉันกินสักจานนึงนะจ๊ะแล้วฉันจะร้องเพลงให้ฟังจ้ะ
0: ฮะหรือจะมาร้องเพลงแรกกับผัดไทยวะ
1: ใช่จ้ะ
0: หรือเมายาหรือบ้าเปล่าฮะไปเลย
2: พี่ทิ้ง
1: คุณนาคุณนาของพี่ทิ้ง
3: เดี๋ยวนาวจ่ายบ้านี่ด้วยเหรอ
1: ใครบ้ามึงสิบ้าแล้วนี่มึงมายุ่งอะไรกับเมียกูไปวันนากลับไปอยู่กับพี่มาจ้ะ
2: ใครจะไปอยู่กับพี่กลับไปก็โง่แล้ว
1: แต่พี่ให้กลับวันนา
3: เฮ้ย
2: ฉันไม่กลับ
3: นี่มึงทายถามแฟนกูเหรอเฮ้ย

0: นายช่างคะทำไมมองแบบนั้นล่ะคะหรือว่าเราแต่งชุดนี้เราไม่สวยไปเปลี่ยนไหมคะเพราะเดี๋ยวถ่ายรูปออกมาเราไม่สวยเอาไหมคะ
1: บุญรอดที่ไอมองอยู่นานเนี่ยก็เพราะว่าอยู่สวยมากต่างหากแหละ
0: ขอบคุณค่ะแน่ใจแล้วนะคะว่าจะพารอดไปอยู่ที่โน่นด้วย
1: แล้วมันจะมีเหตุผลอะไรอีกที่จะทำให้ไอไม่แน่ใจหรือบุญรอด
0: งั้นไปกันค่ะ
2: พี่รอดพี่รอดจ้าพี่รอดเกิดเรื่องใหญ่แล้วจ้าพี่
0: อะไรวะ
2: ไอ้ทิ้งจ้าตำรวจจับไอ้ทิ้งได้แล้วจ้าพี่รอดตอนนี้พี่สินกับพี่ลังกำลังพาแม่ไปที่โรงพัก
3: พี่รอดพ่อช่วยฉันออกจากคุกทีนะจ๊ะฉันไม่อยากอยู่ในนี้พี่
4: ยอดมึงช่วยน้องนะนายช่างช่วยทิ้งหน่อยนะ
0: แม่ฉันกับนายช่างคุยกับตำรวจแล้วนะนี่ทิ้งที่เองไปขโมยเงินนายช่างเขาไม่เอาเรื่องแกนะแต่ว่ารายอื่นที่เองไปก่อเรื่องไว้ไม่มีใครเขายอมความสักคน
3: ฉันสำนึกผิดแล้วจ้ะพี่ฉันสำนึกผิดจริงๆพี่ช่วยฉันหน่อยนะพี
4: ่พี่รอดนี่น้องมือทั้งคนนะมึงจะใจดำทำกับน้องนี่ลงคอเหรอฮะพี่รอด
0: ฉันก็จะช่วยมันอยู่นี่ไงแม
3: ่พี่รอดไม่โกรธฉันแล้วพี่รอดไม่โกรธแท้จริงๆอ่ะ
0: ไอ้โกรธในข้ายังโกรธเองอยู่ในไอ้ทิ้งแต่ให้ข้าทำยังไงไหนเรื่องก็เกิดขึ้นละเงินที่เองเอาไปก็ไม่ได้คืนกลับมาสักบาทอย่างน้อยข้ายังดีใจนะที่เองกลับมาให้แม่พวกข้าเห็นว่าเองยังไม่ตาย
3: ฉันไม่ดีเองเหรอพี่ที่ไปทำเรื่องเจ้าชู้แบบนั้นอะฉันขอโทษ
0: คนเรามันทำผิดกันได้แต่ถ้ารู้ตัวว่าผิดก็ต้องรีบกลับเนื้อกลับตัวถ้าจะบอกเองให้เองมันยังเด็กไม่สายไปหรอกนะที่จะกลับออกมาแล้วมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปแม่ฉันคุยกับตำรวจเข้าไว้ละ
4: เดี๋ยวกูไม่เข้าใจแล้วมันนะมึงจะทิ้งมันไว้อย่างนี้เหรอนี่น้องมึงนะมึงจะปล่อยน้องหนอนในคุกเหรอพี่รอดมึงจะปล่อยน้องได้เหรอ
3: ไอ้เนยพี่รอดหมายความว่าไงนายช่างช่วยฉันด้วยนะจ๊ะ
5: คุณทิ้งคุณฟังผมดีๆนะคุณรอดเขาแค่อยากให้คุณได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากการกระทำของคุณคุณรอดก็จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยส่งตัวคุณไปที่สถานพินิจ
3: โอ้พี่เอา
5: แต่คุณไม่ต้องกลัวหรอกที่นั่นคุณจะมีเพื่อนคุณจะได้เรียนหนังสือแล้วถ้าเกิดว่าคุณสำนึกผิดจริงคุณก็จะได้ออกมาอยู่กับแม่คุณเร็วขึ้น
0: หวังว่าเองคงจะเข้าใจในสิ่งที่ข้าทำนะ
3: ไม่เข้าพี่รอดฉันไม่อยากอยู่อย่างนี้พี่ช่วย
0: พี่รอด
3: พี่รอด
0: พี่รอด
3: พี่รอดพี่รอด

0: นะคะที่ครอบครัวฉันมีแต่เรื่องทำให้นายช่างไม่สบายใจได้ทุกวัน
1: ไม่เป็นไรครับบุญรอดแต่ไอ้ว่าสุดท้ายแล้วบุญทิ้งจะเข้าใจในสิ่งที่อยู่ทำนะนี่อยู่สบายใจขึ้นยังเราจะไปจัดการเรื่องของพาสปอร์ตวันนี้เลยหรือว่าอยู่อยากจะจัดการวันหลัง
0: ไปวันนี้ละค่ะก็โอเคละไปค่ะ

0: สียงกลับมาแล้วเหรอวะ
1: ไอ้น้อยเองนี่ก็ถามไปแปลกถ้าข้ายังไม่กลับข้าจะมานั่งอยู่ตรงนี้เหรอวะ
0: แม่ข้าก็ถามดีๆดันกวนข้าซะนี่เดี๋ยวก็ไม่บอกเลยว่ามีสาวมาคอยอยู
1: ่สาวที่ไหนของเองวะ
2: บุญศิลป์ตาให้เหมยมาถามบุญศิลป์ว่าเมื่อไหร่บุญศิลป์จะมีเวลาว่างเข้าไปหาป้าที่โรงงาน
3: คือผมยังไม่พร้อมหรอกครับคุณหมาย
2: เราเมื่อไหร่จะพร้อมล่ะบุญศิลป์ที่ป้ายอมให้เราคบกันก็เพราะเห็นว่าบุญศิลป์จะมาช่วยเหมยดูแลกิจการทั้งหมดแทนป้าในอนาคตเหมยว่าบุญศิลป์น่าจะเข้าไปเรียนรู้งานได้แล้วนะจ๊ะ
3: คุณเหมยครับแล้วคุณเหมยเคยคิดที่จะมาอยู่กับผมบ้างหรือเปล่าครับมาอยู่ด้วยกันมาสร้างเนื้อสร้างตัวไปด้วยกัน
2: มันจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงล่ะจ๊ะบุญศิลป์เหมยเป็นลูกสาวคนเดียวของป้ากิจการของป้าก็มีตั้งหลายอย่างถ้าเหมยไม่อยู่แล้วป้าจะทำยังไงล่ะจ๊ะจะให้เหมยไปเป็นหุ้นส่วนกับบุญศิลป์เหมยไม่เอาด้วยหรอกจะให้เหมยไปอยู่ร่วมกับครอบครัวของบุญศิลป์เหมยคงไม่ไหวนะเหมยแค่อยากแต่งงานกับบุญศิลป์ไม่ได้อยากแต่งงานกับครอบครัวของบุญศิลป์สักหน่อยบุญศิลป์เข้าใจเหมยใช่ไหมจ๊ะ

0: ไงช่างรู้ไหมคะว่าทำไมฉันถึงชอบทะเล
1: ทำไมเหรอจ๊ะมึงรอด
0: ฉันชอบเพราะว่ามันดูกว้างใหญ่เวลามองออกไปมันไกลสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะเวลาที่เราอยู่ในที่ที่มันดูกว้างใหญ่แบบนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าเราตัวเล็กลงเวลาที่เราตัวเล็กลงปัญหาของเรามันก็จะเล็กลงไปด้วยมาฟังฉันพูดเพ้อเจ้อเลยเปื่อยแบบนี้คุณเบื่อยากกลับไหมคะ
1: รอดไอ้ยังไม่มีวันเบื่ออยู่หรอกBecause you're the one that I've been waiting for all my life.
0: ปากหวานจริงๆเลยนะคะ
2: สุนีได้อยู่หายไปไหนมาแล้วทำไมสภาพอยู่เป็นอย่างนี้อ่ะ
3: หยุดนะไอ้นางขี้ขโมยหยุดนะหยุดนะไอ้นางขี้ขโมย
0: สุนี
2: สุนี
3: หยุดนะ
2: สุนี

0: ใจเย็นใจเย็นไปเช่าเจ้าของเงินหน่อยค่ะ
1: นี่ครับ
0: นี่นะนี่นะฉันจ่ายแทนนะไม่ต้องตามหรอกเพราะคุณผิวว่าป้านะ
2: มันน่าเจ็บใจนักคนทำมาหากินเหมือนกันมาทำกันได้ข้าวของพังหมดเลย

0: โอ้ยเวรกรรมอะไรของฉันเนี่ยฮะอยู่ดีไม่ว่าดีต้องมาเป็นกระเทยสู้ชีวิตอีจูนะอีจู
1: อุ้ยทำให้เธอทั้งจูได้น้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยแกลองคิดดูนะพวกเราขายตัวกันอยู่ตั้งนานสองนานแล้วได้อะไรกลับมาบ้างต้องนั่งตากหอยตากปูจนถึงเช้าบางวันก็ไม่มีผู้ชายหิ้วกลับไปนอนด้วยต้องเดินหน้าแห้งกลับห้อง
0: นี่นี่นี่นางเขียวฉันก็บ่นไปอย่างนั้นแหละตามภาษาปากกระเทยเข้าใจไหม
1: นี่กระเทยแก่ขี้บ่นเนี่ยมันไม่น่ารักนะจ๊ะนางโจ
0: อุ๊ยคุณตำรวจคะรับอะไรดีคะส้มตำปลาดุกราบน้ำตกซกเล็กหรือว่าจะรับกระเทยลอยแก้วดีคะ
1: นี่ไม่ต้องคุณตำรวจคะมาทำอะไรล่ะคะ
2: ผู้หญิงที่สุนีอยู่บ้านนี้ใช่ไหมครับ
3: มีอะไรเหรอคะคุณตำรวจ
2: เมื่อคืนเราจับผู้ต้องหาคนหนึ่งได้นะครับในคดีลักทรัพย์เขาชื่อว่านายบุญทิ้งนายบุญทิ้งให้การซัดทอดนะครับว่าผู้หญิงชื่อสุนีเนี่ยเป็นคนหลอกพาผู้ชายไปการไปถูกปล้นนะครับประกอบกับหลักฐานที่พบบนตัวผู้ตายในคดีชิงทรัพย์ทหารอเมริกันเนี่ยทำให้ผมสงสัยว่าผู้หญิงชื่อสุนีเนี่ยน่าจะมีส่วนพัวพันในการตายของผู้หญิงขายบริการคนหนึ่งครับ
3: หลักฐานอะไรคะ
2: พวกคุณเคยเรียนต่างหูไหมครับเราพบในกระเป๋าของผู้ตายที่ชื่อนายสิงห์ครับ
4: ของนายสุนี
0: ไอ้สิงห์มันเป็นผัวเก่าของนางสุนีค่ะ
2: อ๋อเหรอครับแล้วผู้หญิงที่ชื่อสุนียังอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับ
3: ตอนนี้มันไม่อยู่แล้วล่ะค่ะถ้าไม่เชื่อก็ขึ้นไปค้นดูข้างบนได้นะคะ
2: ได้ครับถ้าอย่างนั้นขออนุญาตตรวจค้นเลยนะครับ
0: เชิญค่ะทางนี้ค่ะ
5: ทางนี้ค่ะคุณตำรวจเชิญค่ะ

0: ดี๋ยวพรุ่งนี้มารับรถนะจ๊ะ
1: ได้จ้ะได้จ้ะไงฝากดูแลรถให้ดีๆด้วยนะจ๊ะ
0: จ้า
1: ขอบคุณจ้ะ
2: รอด
0: แม่เป็นยังไงบ้างพี่ล้ำพี่เพิ่งยกข้าวไปให้แกกินป่านี้ยังตรอมใจเรื่องลูกชายแกไม่หายเลยจะว่าไปก็น่าสงสารแม่เหมือนกันนะอ้าวแล้วนี่ในช่างไม่มาด้วยหรอ
2: ก็เนี่ยแหละพี่พอเสร็จธุระช่วงกลับบ้านไปอาบน้ำก็ว่าจะมาเคลียร์บัญชีที่ร้านเลยให้ในช่างอยู่บ้านนั่นแหละ
0: รอดต่อไปเนี้ยเรื่องบัญชี

0: ไม่ต้องเข้ามาทำแล้วนะแค่คอยเข้ามาตรวจที่พี่ทำไว้ก็พอพี่อยู่ว่างๆอ่ะพี่ก็เลยให้ทำกับไอ้สีมันช่วยสอนให้พี่อยากช่วยอะไรเองได้บ้างยังไงอ่ะรอก็ช่วยสอนพี่ด้วยนะผิดถูกยังไงก็บอกได
1: ้ได้เลยพี่ขอบคุณมากนะพี่ล้ำ
0: เงียบ
1: ๆเลขสินในธรรมมันหายหัวไปไหนหมดแล้วพี
0: ่ไอ้น้อยกับไอ้ธรรมก็คงอยู่แถวๆนี้แหละแต่ว่าไอ้สิน
1: ไอ้สินมันทำไมพี่ฮะ
0: วันนี้คุณเหมยเข้ามาหามันแล้วก็ดูเหมือนกับว่าจะมีเรื่องอะไรกันอีกก็ไม่รู้แล้วพี่ก็เห็นไอ้สินเนี่ยมันเดินซึมๆออกไปมันคงจะไปหาที่สงบๆนั่งคิดอะไรของมันไปเรื่อยเปื่อย

0: ากฉันไปสักคนหนึ่งพวกเราจะอยู่รอดไหม
1: ก็พังสิวะข้านี่ก็เป็นผู้หญิงที่ล้ำก็แล้วใหญ่ไม่มีเองสักคนที่อดตายกันทั้งบ้าน
2: จะเป็นแบบนั้นได้ยังไงล่ะจ๊ะคุณสิงห์เหมือนเป็นลูกสาวคนเดียวของป้าถ้าเหมือนไม่อยู่แล้วป้าจะทำยังไงล่ะจ๊ะ
0: นี่พี่เอาจริงเหรอพี
2: ่ข้าไม่ใช่คนพูดเล่นๆนะก้อยข้าคิดมาตั้งนานต่อไปเองก็ต้องมีครอบครัวจะได้ปลูกบ้านหลังเล็กๆอยู่ด้วยกันอยู่เป็นสัตว์เป็นส่วนเมียเองจะได้ไม่ลำบากใจที่มาอยู่ด้วย
3: จะให้เหมยไปอยู่ร่วมกับครอบครัวของคุณสิงห์เหมยคงไม่ไหวนะเหมยแค่อยากแต่งงานกับคุณสิงห์ไม่ได้อยากแต่งงานกับครอบครัวของคุณสิงห์สักหน่อย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทั้งหลายค่ะวันนี้พี่อ้อยมาชวนกันคิดค่ะพี่ๆเพื่อนๆลุงป้าน้าอาหรือคุณพ่อคุณแม่เราเป็นเหมือนกันไหมคะวันนี้ต่อให้จะอายุขนาดไหนก็ตามทีเรายังอยากดูแลคนที่เรารักเหมือนเดิมเลยอยากขับรถได้วันนี้พอเราไปทำอะไรแบบนี้ปั๊บหนึ่งอุ๊ยลูกหลานเริ่มแบบไม่ต้องทำเดี๋ยวหนูทำให้เองเอาละสิเราเคยเป็นคนดูแลครอบครัวได้นี่นาทำไมวันนี้ลูกหลานต้องเป็นห่วงเราขนาดนี้นะคะและแน่นอนต่อให้เราบอกว่าใจเรายังสู้อยู่แต่ร่างกายมันมีความเสื่อมถอยนะคะในแต่ละปีแต่ละปีที่ผ่านไปที่เราเคยคิดว่าฉันแข็งแรงเหมือนเดิมมันอาจจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้แบบที่เราไม่ได้ตั้งใจและไม่คาดคิดคนที่หนักหนากว่าก็คือลูกหลานอีกแล้วค่ะวันนี้เรายังแข็งแรงอยู่เราควรมีตัวช่วยค่ะที่จะสามารถสร้างหลักประกันบางอย่างได้ว่าเรายังสามารถใช้ชีวิตเหมือนเดิมเลยนะแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นลูกหลานจะไม่ต้องเป็นภาระหรือต้องรับภาระในจุดนี้พี่อ้อยพาตัวช่วยมาค่ะและนี่คือตัวแทนจากไทยประกันชีวิตค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่อ้อย
0: ค
1: ่ะใช่แล้วค่ะสำหรับการที่เรามีความคุ้มครองเตรียมไว้นะคะก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมค่ะในวันที่มีการเกิดเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะเราก็จะได้มีความอุ่นใจไว้ให้กับตัวเราเองแล้วก็ลูกหลานด้วยซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นโครงการชื่อรุ่นใหญ่ไว้อยู่ค่ะจากบริษัทไทยประกันชีวิตนะคะเราได้คิดโครงการนี้เพื่อสำหรับคุณพ่อคุณแม่โดยตรงเลยค่ะโครงการนี้นะคะให้ทั้งความคุ้มครองกรณีที่มีการเกิดอุบัติเหตุกระดูกแตกหักให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีเสียชีวิตทุกกรณีและยังมีผลประโยชน์อื่นๆอีกด้วยค่ะที่สำคัญสมัครง่ายมากๆเลยค่ะพี่อ้อยค่ะ
0: ค่ะรุ่นใหญ่ไว้อยู่มีเงื่อนไขมีผลประโยชน์อะไรบ้าง
1: ผลประโยชน์นะคะในกรณีที่มีการเกิดอุบัติเหตุกระดูกแตกหัก

0: ไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บจากอวัยวะภายในค่ะให้สูงสุดอยู่ที่ 150,000 บาทตามลักษณะการบาดเจ็บหากนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาทหากมีการจากไปจากอุบัติเหตุนะคะก็จะได้รับผลประโยชน์สูงสุดอยู่ที่ 750,000 บาทเมื่ออยู่ครบกำหนดสัญญาที่อายุ90ปีรับผลประโยชน์สูงสุดอยู่ที่ 450,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่ม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับเงื่อนไขการสมัครก็ง่ายมากๆเลยนะคะค่าเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ20บาทเท่านั้นโดยค่าเบี้ยจะคำนวณตามช่วงอายุจริงของแต่ละท่านสามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะและเริ่มรับตั้งแต่อายุ 50-70 ปีที่สำคัญคุ้มครองยาวๆไปจนถึงอายุ90ปีเลยค่ะและไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพเลยค่ะโทรด่วนเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะที่เบอร์022-06-5567ค่ะย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะ022-06-5567ค่ะจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำอยู่ค่ะ
1: โอ้โหสมัครง่ายอย่างที่บอกจริงๆนะคะเพราะพี่อ้อยเชื่อว่าหลายๆคนค่ะพอบอกว่านี่เธอน่าจะมีแผนประกันชีวิตเอาไว้สักหนึ่งนะเราจะกลัวอะไรคะเธอสุขภาพของเราเป็นยังไงนะทำได้หรือเปล่าและต้องตอบคำถามสุขภาพหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะอุ่นใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าสมัครง่ายจริงๆที่สำคัญพี่อ้อยว่าอันนี้ก็น่าสนใจไม่ได้แปลว่าสมัครปั๊บทิ้งเงินไปเลยเพราะจริงๆแล้วในที่สุดแล้วเรายังได้เงินคืนกลับมาด้วยนะคะและที่สำคัญในวันที่เราเสียชีวิตหมดสัญญาเงินเหล่านั้นจะกลับคืนมาสู่เราและครอบครัวด้วย
0: ใช่แล้วค่ะพี่อ้อยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะคะที่ลูกค้าเรานิยมทำกันเยอะมากๆเลยเพราะโครงการนี้นะ
1: คะ
0: นอกจากจะเป็นเงินก้อนนะคะให้กับคุณพ่อคุณแม่ในวันที่มีการอยู่ครบกำหนดสัญญาและมีการจากไปด้วยนะ
1: คะ
0: และที่สำคัญโครงการนี้ค่ะยังมีกรณีคุ้มครองการเกิดอุบัติเหตุที่เป็นกระดูกแตกหักด้วยและที่สำคัญอันนี้เราจะมีเพิ่มให้ค่ะกรณีที่มีการนอนพักรักษาตัวก็จะมีค่าชดเชยนะคะกรณีนอนโรงพยาบาลได้ทั้งอุบัติเหตุและเจ็บป่วยสูงสุดวันละ 1,500 บาทด้วยคือเป็นโครงการที่คุ้มครองเพื่อความอุ่นใจให้ตัวเราแล้วก็ลูกหลานเราด้วย
1: นี่ขนาดแค่ทำประกันน่ะเรายังสามารถดูแลลูกหลานของเราไปได้ด้วยเลยนะคะเฮ้ยพี่อ้อยชอบอันนึงเหมือนกันมันไม่ใช่แค่การทำประกันชีวิตอย่างเดียวแต่มันคือการประกันอุบัติเหตุแล้วเรายังได้ค่ารักษาพยาบาลกระดูกหักโอ้พี่อ้อยเคยเจอมากับตัวเองอยู่แล้วนะคะเวลาที่ครอบครัวเจออะไรแบบนี้เนี่ยเงินมันก้อนใหญ่มากจริงๆเพราะฉะนั้นรุ่นใหญ่ไหวอยู่ถ้าคุณสนใจเรามาฟังผลประโยชน์และเงื่อนไขกันอีกสักครั้งนึงค่ะ
0: สำหรับผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะรับความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บจากอวัยวะภายในตามลักษณะการบาดเจ็บสูงสุด 150,000 บาทต่อปีหากนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาทกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทอยู่ครบกำหนดสัญญารับเงินคืนสูงสุด 450,000 บาทเงื่อนไขการสมัครก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ20บาทโดยค่าเบี้ยจะคำนวณตามอายุจริงของลูกค้าแต่ละท่านสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-70 ปีและให้ความคุ้มครองถึงอายุ90ปีค่ะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะโทรด่วนเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะที่เบอร์022-06-5567ค่ะที่เบอร์022-06-5567ค่ะ
1: อายุที่มากขึ้นไม่ได้ทำให้ความรักที่เรามีให้กับคนในครอบครัวน้อยลงซะที่ไหนล่ะเรายังสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนเดิมแต่พอเราอายุไปถึง 60-70 เวลาที่มันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมันอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ไม่ยากนะคะและเมื่อถึงวันนั้นเจตนาที่ดีในการดูแลคนที่เรารักและคนในครอบครัวกลับกลายเป็นภาระของเขาอะเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลย
0: ที่บ้านของณชานะคะก็อยากจะแบ่งเบาภาระลูกไม่อยากเป็นภาระของลูกเราก็อดไปเป็นห่วงไม่ได้นะคะพี่ออยการทำประกันติดไว้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเกิดอุบัติเหตุเสมอไปแต่เป็นการเตรียมความพร้อมค่ะเพื่อให้วันที่เกิดเหตุไม่คาดคิดบางทีเนี่ยเรามีไว้เราอุ่นใจแน่นอนเพื่อไม่ให้เป็นภาระของลูกหลาน
1: เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าพี่ๆหรือเพื่อนๆยังแข็งแรงอยู่เราวางแผนอันนี้เอาไว้ได้วันที่เราจากไปยังทิ้งมรดกเอาไว้ให้ลูกหลานด้วยถ้าฟังแบบนี้แล้วสนใจรุ่นใหญ่ทั้งหลายคะวันนี้เรามีแผนประกันจากไทยประกันชีวิตมาอยู่ตรงนี้แล้วอย่า ักฟังผลประโยชน์และเงื่อนไขอีกครั้งหนึ่ง
0: สำหรับผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะรับความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บจากอวัยวะภายในตามลักษณะการบาดเจ็บสูงสุด150,000 บาท

0: ต่อปีหากนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาทกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทอยู่ครบกำหนดสัญญารับเงินคืนสูงสุด 450,000 บาทเงื่อนไขการสมัครก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ20บาทโดยค่าเบี้ยจะคำนวณตามอายุจริงของลูกค้าแต่ละท่านสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีและให้ความคุ้มครองถึงอายุ90ปีค่ะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะโทรด่วนเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะที่เบอร์022065567ค่ะที่เบอร์022065567ค่ะ
1: วันนี้เราดูแลตัวเองมาได้ถึงช่วงวันและวัยนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดคราวนี้เราจะดูแลต่อไปเพราะเราก็อยากกลับมาทำกิจกรรมต่างๆได้เหมือนเดิมเพราะวันที่เราบอกทำได้แล้วเกิดล้มสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องค่ารักษาพยาบาลอย่างเดียวนะคะแต่มันหมายถึงว่าลูกหลานของเราก็ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติจะออกไปทำงานก็ต้องห่วงว่าแล้วคุณพ่อคุณแม่จะอยู่ยังไงเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นแผนประกันชีวิตที่ดูแลทั้งตัวเราด้วยและดูแลไปยังลูกหลานของเราด้วยจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานบนความรู้สึกว่าฉันยังสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามปกติด้วย
0: ค่ะใช่แล้วค่ะพี่อ้อยค่ะเรียกได้ว่าให้ประกันตัวนี้เป็นความอุ่นใจให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะรุ่นใหญ่ไหวอยู่ค่ะเดี๋ยวขอย้ำผลประโยชน์อีกรอบนึงนะคะสำหรับผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะรับความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บจากอวัยวะภายในตามลักษณะการบาดเจ็บสูงสุด 150,000 บาทต่อปีหากนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาทกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทอยู่ครบกำหนดสัญญารับเงินคืนสูงสุด 450,000 บาทเงื่อนไขการสมัครก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ20บาทโดยค่าเบี้ยจะคำนวณตามอายุจริงของลูกค้าแต่ละท่านสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีและให้ความคุ้มครองถึงอายุ90ปีค่ะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะโทรด่วนเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะที่เบอร์022065567ค่ะที่เบอร์022065567ค่ะ
1: วันที่เราเดินทางมาถึงวัยนี้แล้วเนี่ยมันต้องภาคภูมิใจเนอะที่เราดูแลตัวเองมาได้ถึงวันนี้และเราดูแลคนที่เรารักมาได้ตลอดจนกระทั่งถึงวัยนี้ด้วยนะคะไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่คือทางเลือกและทางรอดของความสบายใจของพวกเรานะคะไม่ใช่อุ่นใจแค่เราแต่อุ่นใจทั้งครอบครัวรีบตัดสินใจนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะพี่อ้อย
1: ขอบคุณค่ะและหวังว่าทุกคนจะดูแลตัวเองอย่างแข็งแรงแข็งแกร่งและมีแผนจากไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่ช่วยดูแลความอุ่นใจของทั้งครอบครัวด้วยวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: Lecker.
1: เกียร์เข้าไป
0: นั่งก่อนนั่งเจิมนั่งก่อน ดูเฮียเป็นไงจ๊ะสบายดีไหม
2: สบายกับผีเลยล่ะ
0: โอ้ปากจัดนะเนี่ยผีเพี้ยตบจูบตบจูบได้ดีไหม
1: นี่เจิมที่เฮียเขาพูดเนี่ยเพราะว่าเฮียเขารู้ดีว่าไอ้โตเนี่ยมันไม่มีทางหาเงินมาใช้หนี้เขาได้หรอก

0: ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมานะจ๊ะเดี๋ยวมา
1: พี่จ๋าพี่เที่ยวมั้ยจ๊ะพี่เที่ยวมั้ยจ๊ะเที่ยวมั้ยพี่เที่ยวมั้ย
0: เฮ้ยเหม็นเน่าขนาดเนี้ยใครจะลงน้องกลับไปบ้านเถอะไปโอ้ย
1: โถ่เอ้ยไอ้พวกเฮงซวยไอ้พวกนางอ้อมีของดีๆมาขายกินถูกๆไม่เอางั้นพวกมึงเนี่ยก็ไปเอาถูกๆเล่นมหาดนั้นไปเฮ้ย
2: แล้วอีเด้มึงว่าใครล่ะ
3: ปากดีรักมึงมึงคิดว่ามึงยืนขายตัวอยู่ที่ไหนมึงไปยืนขายตัวอยู่ที่ริมหาดของพวกกูนี่เหรอเว้ยถ้าขายไม่ได้อ่ะกลับบ้านไปนอนไปอย่ามาทำคนอื่นเขาเสียบรรยากาศกว่าว่ะ
1: ทำไมกูขายไม่ได้แล้วมันไปหนักหัวใครฮะพวกมึงคิดว่ากูกลัวพวกมึงเหรอวะคนอย่างอีซูเน่ Norway ว่ะถ้าพวกมึงแน่จะมึงเข้ามาจะวะเข้ามาได
3: ้ปากดีนะครับเอาม
1: ึงจะตบกูเหรอเข้ามาได้เข้ามาได้
4: ทำไมหยุดอย่าหนี

0: ไม่กินข้าวเช้าอีกหรอคะ
1: I'm waiting for you
2: พี่รอดจ้า
0: พี่รอดอ้าวนางแววเอ้ยมาไปพี่รอดรีบไปกันเถอะจ้าร
3: ู้แล้วค่ะรู้แล้ว
0: สวัสดีค่ะนายช่างนายช่างจะขอโทษนะวันนี้ฉันต้องรีบจริงๆอ่ะต้องรีบขอไปส่งลูกค้าเจอกันตอนเย็นนะ

0: สนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บ
1: สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมแน่นอนฮะตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้คุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำท่วมในรายการถกไม่เถียงเราก็รายงานมาอย่างตลอดนะฮะเป็นสิ่งสำคัญของประเทศที่เราให้ความสำคัญมาตลอดนะครับคุณผู้ชมครับแต่อย่างนี้ผมต้องขอเรียนงี้ก่อนนะครับสถานการณ์มันเริ่มคลี่คลายดีขึ้นทางด้านของภาครัฐเองนะครับก็ระดมสภากำลังในการเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหานะครับเชื่อว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นตามลำดับนะครับคุณผู้ชมแต่มันมีประเด็นหนึ่งฮะที่วันนี้ผมอยากจะชวนคุณผู้ชมถกกันจริงๆมันเกิดขึ้นนะฮะในประเทศไทยเป็นระยะนะครับไม่ได้บ่อยมากนะฮะแต่มันก็เกิด

0: ขึ้นบ้างในประเทศไทยก็คือเรื่องของศัลยกรรมผิดพลาดนะครับจนทำให้ผู้เสียหายเนี่ยเกิดความเสียหายแล้วมาในรายการถกไม่เถียงนี่หลายเคสนะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณผู้ชมย้อนกลับไปนะครับประมาณสัก2สัปดาห์มั้งนะฮะก็จะมีเคสหนึ่งนะที่เป็นชาวต่างชาติที่มาโทษนะครับด้วยความเคารพมาทำศัลยกรรมมาฉีดอวัยวะเพศของตัวเองแล้วสุดท้ายเสียชีวิตกลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกนะครับแต่มันมีรายงานชิ้นหนึ่งที่มันสะดุดใจผมแล้วผมเชื่อว่ามันเป็นประเด็นใหญ่ที่เราควรจะต้องคุยเพราะมันคือภาพลักษณ์ของประเทศแล้วตั้งแต่วันนั้นนะฮะที่ผมดูรายงานนี้เป็นของออสเตรเลียนะครับผมขอสงวนว่าเป็นรายงานของสื่อไหนยังไงนะครับแต่เป็นของออสเตรเลียที่พูดถึงชาวต่างชาติชาวออสเตรเลียมาทำศัลยกรรมตกแต่งนะครับในประเทศไทยปรากฏมันเกิดปัญหามันไม่ใช่ทุกเคสนะฮะบางเคสนะพอมันเกิดปัญหาเสร็จปุ๊บเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบเขาใช้ชีวิตอย่างยากลำบากมากๆเลยปรากฏว่าพอข่าวนี้ออกไปนะฮะมันทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเนี่ยมันเสียหายครับผมในฐานะคนไทยสื่อไทยเราก็ต้องมาเจาะลึกว่าตกลงมันเกิดจากอะไรยังไงกันแน่นะครับการทำศัลยกรรมตกแต่งต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับมันไม่มีอะไร 100% หรอกครับไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ถูกต้องไหมครับแต่ถ้ามันเกิดปัญหาแล้วแก้ไขให้มันตรงจุดผมว่าตรงนี้สำคัญอย่างยิ่งผมเลยอยากหยิบยกประเด็นนี้มาพูดคุยในวันนี้เนื่องจากว่าแขกรับเชิญของผมทั้ง3ท่านเอาตรงๆนะทีมงานก็ทำงานหนักแหละกว่าจะนัดกันมาได้คิวตรงกันก็มาวันนี้พอดีก็เลยมาพูดคุยกันนะครับคุณผู้ชมรายงานชิ้นนี้ถ้ามีโอกาสถ้าไปเสิร์ชผมว่าเจอแน่นอนฮะประเทศไทยนะครับอยู่ในสายตาชาวโลกเรื่องของ medical tourism นะครับเป็นการท่องเที่ยวนะเชิงการแพทย์แต่ตอนนี้ภาพลักษณ์ของเรามันออกมาในมุมที่เป็นมุมลบก็เลยอยากจะมาพูดคุยกันนะครับกับท่านแรกนะครับศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะครับศัลยกรรมตกแต่งนะครับนายแพทย์ทรงยศจันทจิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ส่วนซ้ายมือของผมนะครับสุภาพสตรีท่านนี้เป็นทนายความนะครับคุณชนฤทัยชื่นตาพยุงกิจนะครับสวัสดีครับและชาวต่างชาติท่านนี้นะครับท่านเป็น General Manager of Cosmedi Tour Agency นะครับซึ่งเป็นบริษัทเอเจนซี่นะที่จัดทำทัวร์จากต่างประเทศนะเพื่อที่เอาชาวต่างชาติมานะแน่นอนนะมาท่องเที่ยวด้วยนะครับมาดูเรื่องของสุขภาพและแน่นอนมาทำเรื่องของศัลยกรรมตกแต่งด้วยนะครับ Mr. Jeff Corfield สวัสดีครับ Mr. Jeff Thank you for coming on the show ขอบคุณทั้ง3ท่านนะฮะที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับเอาอย่างนี้ผมไปประเด็นแรกก่อนเลยนะครับคืออาจารย์หมอด้วยความเคารพนะครับพอมันมีข่าวเคสศัลยแพทย์ที่อาจจะทำศัลยกรรมผิดพลาดโดยเฉพาะในประเทศไทยมันโผล่ขึ้นมาแล้วมันมีชาวต่างชาติที่มามีเกิดปัญหาผมเนี่ยเอาแบบตรงๆเลยมันทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศมันเสียหายขนาดไหน
1: ครับมันจริงๆก็จริงๆศัลยกรรมจริงๆที่ในเมืองไทยเนี่ยก็ทำเรื่องของmedical tourism กันมานานแล้วนะครับ แล้วก็จริงๆเมืองไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็น destination หนึ่งอะ
0: ่
1: ะเนื่องจากหมอเราอะ่ะคุณมีความพร้อมนะครับ ในเรื่องของ ทั้งเรื่องของแพทย์จำนวนแพทย์แล้วก็แพทย์ที่เป็นเฉพาะทางที่มาดูแลคนไข้ผมว่าจริงๆอันนี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของโรงพยาบาลเรื่องของระบบสาธารณสุขของเราเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหานะครับก็เราทำกันมานานแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าระบบเนี่ยมันมาตรฐานครับแต่ว่าในเรื่องของระบบการที่จะนำคนไข้มาทัวร์มาทำศัลยกรรมบางครั้งอาจก็ยังอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างเพราะว่าเอเจนซี่เนี่ยเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เหมือนกับแพทย์หรือว่าโรงพยาบาลเนี่ยเรามาตรฐานอยู่แล้วนะครับคิดว่าเรามาตรฐานมานานแล้วไม่แพ้ชาติอื่นในเอเชียนะครับในประเทศไทยแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของเอเจนซี่หรือว่าคนที่พาคนไข้มาทำเนี่ยบางครั้งระบบพวกนี้มันไม่ได้มีการตรวจสอบไม่ได้มีภาคส่วนที่ตรวจสอบตรงนี้กันอย่างชัดเจนแล้วบางครั้งก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้ถ้ามันไม่ได้มีการตรวจสอบกันแบบถูกต้องชัดเจนไงครับ
0: เอาเป็นว่ามาตรฐานแพทย์ไทยถือว่าอยู่ในระดับมาตรฐานที่ทั่วโลก
1: มาตรฐานเพราะว่ามัน
0: ยอมรับได้ถูกต้องไหม
1: ครับใช่ครับเพราะว่าแล้วก็เราทางแพทยสภาหรือว่าทางสำนักทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการควบคุมแพทย์อยู่ตลอดต่อเนื่องนะครับคิดว่าอันนี้ไม่ได้มีปัญหาครับแต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ย คนไข้ที่มาทำเนี่ยก็ไม่ได้ทำกับแพทย์ที่เป็นเฉพาะทางสาขานั้นหรือว่าทำกับแพทย์เฉพาะทางที่ไม่ได้ชำนาญในสาขานั้นจริงๆในสาขานั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นหัตถการที่เขาทำประจำหรือว่าอาจจะมีปัญหาว่าเขาไม่ชำนาญกับคนไข้ที่มีภาวะบางอย่างที่ไม่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้ครับ
0: อย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับรายงานของ

0: ของสื่อออสเตรเลียนะฮะคุณผู้ชมครับคือเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเขารายงานอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมหนึ่งในเคสที่เขารายงานเป็นหญิงวัย60ปีนะฮะจากเมลเบิร์นของออสเตรเลียเนี่ยเขาบอกว่าเจียดเงินเกษียณเพื่อไปซื้อแพ็กเกจศัลยกรรมเป็นของขวัญวันเกิดให้กับตัวเองนะครับโดยเอเจนซี่นะเขาบอกเอเจนซี่ได้จัดการนะถ่ายแพ็กเกจต่างๆเหมาจ่ายต่างๆนะครับผ่าตัดยกเครื่องเลยนะฮะตั้งแต่ตัดหนังส่วนเกินดึงแขนดึงขายกกระชับก้นนะยันด้วยความเคารพขยายเต้านมด้วยคุณผู้ชมครับแต่หลังจากฟื้นตัวขึ้นมาจากการนะผ่าตัดเข้าสู่สถานการณ์ต่างๆเนี่ยทุกอย่างมันไม่ได้กลับเป็นอย่างที่คิดครับเพราะมันกลายเป็นว่าโทษครับด้วยความเคารพหัวนมของเธอเนี่ยกลับถูกย้ายไปอยู่ในบริเวณใต้ข้างรักแร้แทนฮะเอาแค่ประเด็นนี้แค่ประเด็นนี้ประเด็นนี้เดียวโอ้โหผู้หญิงตื่นมาสภาพจิตใจจะเป็นยังไงแล้วพอหมอทำการแก้ไขให้นะสุดท้ายแผลก็ติดเชื้ออีกจนต้องบินกลับไปออสเตรเลียเพื่อที่จะไปผ่าตัดเอาออกและยังมีเคสอื่นๆอีกนะฮะที่ทางด้านของสื่อของออสเตรเลียรายงานเข้ามาซึ่งมีคุณผู้ชมบางท่านนะฮะโทษทีไม่ใช่ขยายเต้านมนะลดขนาดใช่ไหมขออภัยนะฮะลดขนาดไม่ใช่ขยายขออภัยผมอ่านผิดนะครับเป็นการลดขนาดแต่ท่านนี้ท่านนั้นคุณผู้ชมครับมันเกิดปัญหาขึ้นซึ่งมีคุณผู้ชมบางท่านบอกแล้วนะมันสื่ออะไรพอเขาบอกอันเนี้ยในฐานะคนไทยนะฮะรู้สึกอับอายขายหน้าชาวโลกเหลือเกินนะเพราะมันเป็นข่าวใหญ่จริงๆนะครับคุณผู้ชมเอาอย่างนี้พอมันมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นโทษนะผมก่อนที่จะไปที่ทนายนะฮะและก่อนที่จะไปที่คุณเจฟเนี่ยคุณหมอครับคนร่วมสงสัยอาจารย์บอกว่าหมอมีมาตรฐานแต่เอเจนซี่เนี่ย
1: คือ
0: เอเจนซี่อาจจะเป็นจุดเชื่อมระหว่างลูกค้ากับโรงพยาบาลถูกต้อง
1: คือบางครั้งมันเป็นเรื่องการตลาดเนาะที่คนไข้ที่เราไปคือการที่จะนำคนไข้มามันก็เหมือนมีต้นทุนที่จะต้องเราเขาจะต้องให้ได้ปริมาณ เงินประมาณหนึ่งที
0: ่
1: ถึงจะคุ้มอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: uh-huh.
1: เขาก็ต้องพยายามขายให้ได้หลายๆแพ็กเกจหลายๆ uh-huh. หลายๆส่วนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบางครั้งมันก็จะเกินกับความที่ร่างกายเขาจะรับไหว
0: นั่นหมายความว่าเขาพยายามจะขายหลายๆอย่าง
1: ที่มันอาจจะเกินไปมันอาจจะเกิน
0: ความหมายคือไหนๆมาทีนึงแล้วว่า
1: เขาทำคนก็จะอยากได้เยอะๆ
0: ทำทั้งหน้าอกทำทั้งแขนทั้งหน้า
1: ท้องทั้งหมดเลยนั่นแหละใช่
0: ให้คุ้ม
1: ใช่ครับบางครั้งไอ้เรื่องของความคุ้มเนี่ยมันก็เพิ่มความเสี่ยงความคุ้มมันก็เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดปัญหาในการอักเสบติดเชื้อหรือว่าร่างกายรับไม่ไหวแล้วก็เกิดปัญหาแผลแย่จริงๆแล้วหลายๆคนหลายๆครั้งเนี่ยถ้าพูดถึงเคสนี้แล้วเราเหมือนสปิตทำสองครั้งบางครั้งมันก็จะไม่เกิดปัญหาแบบนี้คือร่างกายเราไหวเรามีกำลังในการฮีลลิ่งในการที่จะทำให้มันหายได้ง่ายกว่าในการที่ทำทุกอย่างมันเหมือนบอบช้ำไปทั้งตัวอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะแผลแยกมีเกิดภาวะแทรกซ้อนมากกว่านะครับคือหมอทุกคนก็คงไม่ได้อยากจะทำเยอะๆจนแบบคนไข้มีปัญหาหรอกแต่บางครั้งก็โดนใบสั่งมาเหมือนกันว่าเขาขายมาแล้วนี่เขาขายมาแล้วอ่ะ
0: แสดงว่าตัวเชื่อมตรงนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ต้องไปดู
1: ก็ต้องดู
0: อย่างเช่นเอเจนซี่
1: ใช่
0: ดูความเคารพคุณเจฟนั่งข้างๆผมตรงนี้
1: แต่คุณเจฟไม่ใช่เอเจนซี่ของเขานะฮะ
0: เขาแยกกันคุณผู้ชมเอเจนซี่ที่มีปัญหาไม่ใช่เอเจนซี่ของคุณเจฟนะฮะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันไม่ใช่แต่เรียนเชิญมาเพราะว่าผมก็อยากจะคุยกับเอเจนซี่จริงๆ
1: เอเจนซี่มีหลายเจ้า
0: ถูกว่ามีหลายเจ้าก็อยากจะคุยเลยเรียนเชิญคุณเจฟมาว่าตกลงเนี่ยเอเจนซี่มีขั้นตอนในการรับเคสอย่างไรถูกต้องมีการสกรีนลูกค้าเนี่ยต้องใช้คำว่าลูกค้านะอย่างไรหรือว่าสักแต่จะขายเพื่อที่จะเอาเงินมากที่สุดและให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดหรือเปล่านะฮะผมขออนุญาตนะพอดีคุณเจฟสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักนะครับ so Mr. Jeff thank you again for coming on the show and I was talking to doctor about the different cases that has happened you know with the Thai doctors and then you know especially the cases in Australia so as an agency as a health and cosmetic or surgery tourism agencyWhat do you look out for customers when they come to you? Do you have a screening process of, you know, which criteria?
2: We do. We start off with a conversation with the prospective client. We listen to their wants, how they currently are healthy, what they currently look like. We ask them a lot of questions about what they want to look like at the end.
0: Right.
2: We talk to them about the different procedures that might be available for them. And then we lean on our surgeons, whether that be in Australia or certainly here in Thailand, to get the SR or surgical recommendation.
0: Right.
2: So we lean on the experts, which is the surgeons.
0: Mm-hmm.
2: We also have very strict screening process for any historical health problems,
0: right,
2: as much as what we can see.
0: Mm-hmm.
2: Prior to the client getting anywhere near even leaving a deposit,
0: okay,
2: the client, through their general practitioner at home, must provide medical history and also a fit for surgery sign off by their GP.
0: Okay, can I stop you for a moment, because I need to kind of translate, otherwise I'll forget.
2: Okay.
0: ผมก็ถามนะครับว่าตกลงนะอย่างเอเจนซี่ของคุณเจฟเองนะครับว่ามีขั้นตอนในการสกรีนหรือว่ามีขั้นตอนในการคัดกรองลูกค้าอย่างไรนะครับแน่นอนเอาแล้วผมสรุปรวมๆเลยนะครับว่าการคัดกรองของเอเจนซี่เนี่ยต้องได้รับการยินยอมจากหมอหรือว่าแพทย์ประจำตัวของคนเรียกว่าลูกค้าเองแล้วกันนะครับจะต้องมีใบเซอร์ติฟายว่าสามารถที่จะมารับการทำการผ่าตัดได้แล้วเขาต้องดูว่าลูกค้าต้องการอะไรคนไข้ต้องการอะไรต้องการทำอะไรยังไงบ้างและให้หมอที่ออสเตรเลียเองเนี่ยต้นทางอ่ะเป็นคนรับรองว่าโอเคคนไข้คนนี้ลูกค้าคนนี้โอเคนะร่างกายสุขภาพร่างกายผ่าน1 2 3 4เขาถึงจะรับเคสแบบนี้มาอันนี้ผมสรุปรวมแบบนี้นะครับ So do you sell all these different packages as much as you can to a client?
2: No.
0: ผมถามว่าแล้วคุณพยายามที่จะขายแพ็คเกจต่างๆให้มากที่สุดให้กับลูกค้าหรือเปล่าคำตอบก็คือไม
2: ่ Because we look at our business, and I can only talk on behalf of Cosmeditour,
0: right,
2: as one of many agencies.
0: Okay.
2: We don't sell a procedure. We don't sell an invoice. We sell an outcome.
0: Okay.
2: We sell an outcome for the client.
0: Okay. คุณเขาบอกเขาขายคือเขาไม่ได้ขายพวกแพ็กเกจราคาตรงไหนเขาขายผลลัพธ์ให้กับลูกค้า And then, please continue.
2: If we get to a point with a client,
0: mm-hmm,
2: when we suggest a certain procedure,
0: mm-hmm,
2: whether that be just us to the client,
0: mm-hmm,
2: or involving the surgeon,
0: mm-hmm,
2: if we recommend a certain procedure to a client,
0: right,
2: and they don't agree with that,
0: mm-hmm,
2: well then we'll say, I'm sorry, you're not fit to come with Cosmeditour.
0: Even though they have a bunch of cash,
2: don't care.
0: With all due respect, Mr. Jeff,
2: don't care.
0: They come with a pile of cash, a suitcase full of cash, and said, hey, I want this. Can you do it for me?
2: No.
0: อย่างนี้นะฮะเขาบอกนี่คือจรรยาบรรณเลยนะเขาบอกถ้าสมมติลูกค้าต้องการ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แต่ตัวเขาบอกให้ไม่ได้ได้แค่1 2 3แล้วเขาแนะนำแค่1 2 3ถ้าลูกค้ายังบอกว่าไม่อ่ะฉันอยากได้4 5 6 7 8 9 10เอาเงินมาเป็นก้อนเป็นฟ่อนมาเป็นกระเป๋ารับไหมเขาบอกไม่รับไม่รับเลยนะฮะเพราะเขาบอกว่าคนคนนี้ทำได้แค่1 2 3ถ้าเกินจากนี้ไปเนี่ยอาจจะรับไม่ไหวร่างกายอาจจะไม่ฟิตไม่พร้อมพอที่จะทำก็จะปฏิเสธอันนี้คือทางด้านของคุณเจฟพูดอย่างนี้นะครับผมก็ต้องรับฟังในสิ่งที่คุณเจฟพูดนะครับ So you look at the well-being of the customers more
2: yes.
0: than anything else
2: It'sSafety, there's many aspects that
0: yeah.
2: goes towards a client.
0: Right.
2: Safety first,
0: mm-hmm.
2: outcome,
0: mm-hmm.
2: aftercare,
0: mm-hmm.
2: the business finances,
0: mm-hmm.
2: that's
0: at the back.
2: Because,
0: mm-hmm. sorry. สิ่งที่คำนึงอันดับแรกก็คือเรื่องของความปลอดภัยใช่ไหมครับความปลอดภัยเสร็จปุ๊บก็คือผลลัพธ์ผลลัพธ์แล้วก็เรื่องของสุขภาพแล้วเขาบอกเรื่องเงินเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องธุรกิจเอาไว้ที่หลังถ้าสองสามอย่างแรกนี้ไม่ผ่านไม่ต้องไปคุยเรื่องเงินแล้วครับโอเค go on
2: It's a very important aspect of our business
0: mm-hmm.
2: is yes we want to promote ourselves
0: mm-hmm.
2: through social media or Google or whatever right. advertising
0: right
2: but most of our clients and most of our future clients
0: yeah.
2: will come from word of mouth not
0: okay.
2: with us spending money on advertising
0: okay.
2: There's one way to be successful with that,
0: mm-hmm.
2: and that is to do the right thing
0: mm-hmm.
2: by the client,
0: mm-hmm.
2: even if it means saying no.
0: อย่างนี้นะฮะการตลาดของคุณเจฟนะฮะกับทีมของบริษัทเนี่ยคือไม่ได้เป็นการที่จะเอาเงินไปซื้อโฆษณาแต่เขาบอกว่าการตลาดที่ทรงพลังมากที่สุดคือปากต่อปากและแน่นอนฮะการที่จะเกิดปากต่อปากได้ในมุมของเอเจนซี่ก็คือลูกค้าจะต้องพึงพอใจมากที่สุดถูกต้องไหมฮะเขาถึงจะไปพูดปากต่อปากต้องได้รับการดูแลที่ดีที่สุดความปลอดภัยคำนึงเป็นอันดับแรกอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยการทำตลาดปากต่อปากจะสำคัญอย่างยิ่งนะครับสำหรับเอเจนซี่นี้นะครับ so excuse me Mr. Jeff I need to go over to the lawyer I'll come back to you again
2: sure.
0: later in the show อย่างนี้ครับผมขออนุญาตไปที่คุณทนายหน่อยอย่างนี้นะครับใครที่เคยไปทำศัลยกรรมตกแต่ง นะผมเชื่อว่าหลายเค

0: เอสที่เข้าสู่โรงพยาบาลเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกๆเลยก่อนการทำหัตถการหรือว่าก่อนการคุณหมอลงมีดด้วยความเคารพนะเขาจะยื่นเอกสารมาเลยนี่เอกสารอะไรครับอ๋อใบยินยอมผ่าตัดคอนเซนต์ฟอร์มหรือว่าเอกสารที่ยอมรับความเสี่ยงทุกกรณีเขาจะบอกใช่ไหมการผ่าตัดมีความเสี่ยงนะอาจจะมีปัญหาอาจจะตรงนี้เกิดขึ้นอาจจะตรงนั้นเกิดขึ้นนะครับเซ็นไปนั่นหมายความคุณยอมรับได้นะคุณจะไม่มาฟ้องเราที่หลังและมีถึงขั้นขนาดว่าห้ามโพสต์ร้องเรียนด้วยในทางกฎหมายเอกสารแบบนี้ถือว่าเป็นสัญญาที่เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมมาเอาตรง
1: ๆถ้าเกิดว่าตามกฎหมายนะคะถ้าการจะดูว่าสัญญาทั้งฉบับอ่ะเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมอ่ะปกติแล้วเราต้องพิจารณาเป็นข้อไปอะค่ะก็จะมีบางข้อที่เป็นธรรมบางข้อไม่เป็นธรรมสำหรับข้อที่ไม่เป็นธรรมอะข้อความก็จะเป็นประมาณว่าถ้าตกลงเป็นข้อตกลงที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าเพื่อยกเว้นความผิดหรือไม่ต้องรับผิดในการจงใจประมาทแล้วก็ทำให้เสียหาย
0: อ
1: ันนี้จะไม่ใช่ถ้าเป็นข้อลักษณะแบบนี้อันนี้คือข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมจะไม่มีผลบังคับใช้ในด้านกฎหมายได้ต่อให้ลงลายมือชื่อไปยินยอมไปข้อสัญญาประเภทนี้จะไม่สามารถบังคับได้
0: หมายถึงถ้าสมมติเกิดพิสูจน์ได้ว่าการทำหัตถการคือจงใจทำให้เกิดข้อผิดพลาดอย่างนี้เหรอ
1: ใช่ค่ะคือหมายถึงว่าต่อให้คือในสัญญาค่ะถ้าสัญญาระบุแล้วในมันเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะคะเราก็ยังคงมีสิทธิ์เรียกร้องตามพื้นฐานของกฎหมายทั่วไปอยู่แล้วข้อสัญญานี้ก็จะบังคับไม่ได
0: ้
1: คือแพทย์จะบอกว่าก็ลงนามแล้วไงไม่ขอรับผิดนะเงี้ยแบบนี้คือไม่ได้
0: แสดงว่าการลงนามนี่ก็มีประโยชน
1: ์ใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าเป็น
0: ทำไมโรงพยาบาลก็ยังให้ลงนามแบบนี้อยู่อ่ะ
1: เป็นบางทีก็เป็นสัญญาสำเร็จรูปที่เป็นรูปแบบของสัญญาตามคลินิกกับสถานประกอบการทั่วไปอะค่ะ
0: แสดงว่าต่อให้เซ็นแล้วก็ตามว่ายินยอมแต่ถ้าสมมุติเกิดปัญหาขึ้นมาก็ยังมีช่องทางในการที่จะดำเนินการทางกฎหมายได้ยังฟ้องร้องได้อย่างนี้ไง
1: ใช่ไหมได้ค่ะ
0: ถูกไหมถูกไหม
1: ครับค่ะ
0: โอเคงั้นมีเคสหนึ่งครับถ้าสมมติคนไข้หรือลูกค้ามาจ่ายเงินมาจำจองไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมจะผ่านเอเจนซี่เลยก็แล้วแต่จ่ายเงินก้อนหนึ่งปึ้งดีพอสิทธิ์เรียบร้อยแล้วแต่พอบินมาเสร็จปุ๊บมาเจอมาคุยกับคุณหมอคุยไปคุยมารู้สึกอาจจะไม่ได้คุณหมอคำนี้นะแต่ตัวเขาอาจจะตัดสินใจว่าฉันไม่อยากทำละคลินิกมีสิทธิ์ยึดเงินมัดจำไหมนี่คือคำถามคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันใหม่สักครู่เดียวครับ

0: ยอันอ้วยอันสมุนไพรไทยเด้อบ่แม่นฝรั่งอยู่มีหรือยังคู่บ้านคนไทย
1: เลือกแล้วอ้วยอันโอสถสมุนไพรของไทย
2: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขยาทั่วไป
3: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
4: Better Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin Crypto ทองของสะสมพร้อมทับกับตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
5: ดร.คารถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
6: พี่หมอชัวร์ไหม
7: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี่
6: ราคาคุยเหลือเกิน
8: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
6: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
5: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car
9: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
10: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps UrinalApps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
11: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
12: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
13: ทิพรส
5: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสกล้องมีไว้ดูแต่ถ้าเรื่องดูแลคุณไม่ต้องทกไม่ต้องเถียงเพราะมี Pixels คอยดูแล
14: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
15: กลับกันต่อนะครับถมไปเทียนในช่วงนี้นะครับยังอยู่กันทั้ง3ท่านนะคุณเจฟนะฮะคุณชนฤทัยนะฮะและแน่นอนนะคุณหมอทรงยศคุณผู้ชมครับพูดคุยกันต่อนะครับผมถามทิ้งท้ายในช่วงที่แล้วนะคุณชนฤทัยว่าถ้าสมมติเกิดลูกค้าเขาวางเงินมัดจำใช่ไหมโอนเงินมัดจำมาเรียบร้อยแล้วแล้วเราบินมาจากต่างประเทศนะเพื่อที่จะมาพูดคุยอาจจะเข้าสู่ขั้นตอนในการทำสัญญากรรมตกแต่งปรากฏว่าคุยไปคุยมาคุณหมอเขาอาจจะรู้สึกว่าอาจจะฟิลไม่ได้อาจจะรู้สึกว่าเปลี่ยนใจถ้าเปลี่ยนใจไอ้เงินมัดจำที่วางเอาไว้ที่จ่ายไปแล้วเนี่ยคือตามที่ผมเข้าใจนะผมอาจจะผิดก็ได้นะพอวางเงินมัดจำไปแล้วเนี่ยส่วนมากก็จะริบเงินมัดจำคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลสามารถที่จะริบเงินมัดจำเราได้ไหมข้อที่1ข้อที่2ถ้าได้แล้วลูกค้าเองเฮ้ยก็ฉันไม่ได้ทำอ่ะฉันขอคืนหรือว่ามีช่องทางไหนในการขอคืนเงินมัดจำได้ไหมครับ
16: ข้อที่1ก็คือคลินิกมีสิทธิ์ริบได้ไหมอันนี้มีสิทธิ์ริบได้ค่ะแล้วก็ข้อที่สองเนี่ยลูกค้าต้องการขอคืนใช่ไหมคะก็คือเขาจะมีประกาศนะคะประกาศควบคุมสัญญาธุรกิจการให้บริการเสริมความงามค่ะของตัวนี้จะบอกว่าถ้าผู้บริโภคอะค่ะไม่ได้ใช้บริการภายใน7วันอะทางคลินิกจะต้องคืนเงินมัดจำทั้งหมด
15: ถ้าผู้บริโภคคือลูกค้า
16: ใช่ค่ะยังไม่ได้ใช้บริการ
15: ไม่ได้ใช้บริการ
16: ใช่ค่ะ
15: ภายใน7วัน
16: ใช่ค่ะภายใน7วันนับจากวันที่วางเงินจองวางเงินมัดจำอะค่ะสามารถขอคืนได
15: ้เฮ้ย
16: ใช่ค่ะ
15: เหรอฮะ
16: ใช่ค่ะ
15: นั่นหมายความสมมติผมจ่ายเงินมัดจำวันที่1
16: ค่ะ
15: สมมติวันที่1นะ
16: ค
15: ่
16: ะ
15: พอไปปึ้งจริงๆวันนี้วันที่1ใช่มั้ย1ตุลาคมนะวันนี้1ตุลาคมนะพอดีเลยโอเควันที่1ปึ้งพอไปวันที่7วันที่8ผมยังไม่มาทำสักทีพอวันที่9ผมขอคืนเงินมาจำ
16: ก็คือยังสามารถทำได้ถ้าเกิน7วันแล้วอะค่ะแต่ว่าจะต้องมีเหตุก็คือถ้าเหตุต้องตรวจสอบได้ภายหลังจาก7วันแล้วอะค่ะแล้วตรวจสอบได้ว่าโฆษณาไม่ตรงปกหรือว่าแพทย์ที่เราระบุไปในใบจองเน
15: ี
16: ่ยไม่ตรงกับที่เราต้องการอันนี้เราก็สามารถหาเหตุเนี่ยแล้วเราก็ขอเงินมาจำคืนได้ค่ะ
15: ยังทำได
16: ้ยังทำได้
15: เพราะฉะนั้นมีช่องทาง
16: ใช่แล้วก็สิทธิ์ของทางคลินิกที่จะริบเงินมัดจำอะค่ะก็คือเราก็ต้องสิทธิ์ของคลินิกที่จะริบเงินมัดจำเนี่ยค่ามัดจำอะถ้าเกิดว่าทางตอนที่เราวางเงินคลินิกบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยว เราจะต้องสั่งซื้อตัวยาตัวนี้มาโดยเฉพาะนะสำหรับเคสสัญญกรรมนี้นะนั่นคือเป็นการลงทุนของทางคลินิกเพื่อเคสนี้โดยเฉพาะ
15: ค
16: ลินิกก็จะริบได้ตามสัดส่วนของความเสียหายของทางคลินิกเขาค่ะ
15: โอเคเข้าใจละหมายถึงว่าสมมติเคสนี้เข้ามาอ้าวเคสนี้เข้ามาจะทํา1 2 3 4เอ้ยงั้นผมก็ต้องเตรียมยาเตรียมอะไรก็แล้วแต่1 2 3 4ตามนี้แหละน
16: ะ
15: ผมก็ต้องไปซื้อมาเสร็จปั๊บพอเข้ามาแล้วบอกจะยกเลิกเอ้าก็ผมลงทุนตรงนี้ไปแล้วอ่
16: ะ
15: งั้นผมเอาสัดส่วนที่ผมลงทุนไปลิฟต์ตรงนี้ได้
16: ใช่ค่ะ
15: ที่เหลือ
16: ต้องคืนเขาค่ะ
15: เอออันนี้มันก็แฟร์ดีเนาะหมอมันก็เป็นเคสแฟร์ๆดีนะถ้าเป็น
8: แฟร์ครับแต่ว่าบางคนก็ไม่ยอมแฟร์ด้วยคือคนไข้ก็แบบไม่อ่ะฉันไม่สนใจฉันก็ต้องการคืน 100% แม้ว่าคลินิกจะลงทุนไปแล้วแต่ฉันไม่ได้รับบริการใดๆทั้งนั้นเขาก็จะคิดอย่างเงี้ยเขาก็จะเอ้าฟ้องสิฉันต้องไปฟ้องคนนู้นคนนี้ร้องเรียนก็มันสิทธิผู้บริโภคฉันไม่ได้รับอะไรเลยเขาก็ไม่ได้คิดว่าหมอเสียอะไรแต่จริงๆคลินิกมีต้นทุนนะครับ
15: อาจารย์หมอ
8: ใช่มั้ย
15: ถ้าผมยืนอยู่ฝั่งของผู้บริโภคผมก็ต้องพูดอย่างนี้แหละอาจารย์ผมไม่ได้ทําอาจารย์ต้องคืนตังค์ผมสิ
8: เพราะร่างกายผมยังไม่ได้อะไรเลย
15: เออผมยังไม่ทำอะไรเลยอาจารย์คืนตังค์ผมด้วย
8: แต่ลองเปิดใจดูทางคนที่อีกฝั่ง
15: โอเคถ้าผมวันนี้ยืนอยู่ข้างอาจารย์หมอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเราก็ต้องลงทุนนะ
8: เขาก็มีต้นทุนนะครับ
15: แต่จริงๆมันก็ตัวบทกฎหมายก็น่าจะแฟร์แหละก็เข้าใจไม่งั้นกฎหมายมันคงไม่ออกข้อกำหนดคงไม่ออกมาแบบนี้ถูกต้องไหมครับอ่ะคราวนี้อย่างนี้อีกประเด็นหนึ่งผมขออนุญาตไปต่อเลยนะครับอันนี้ถามอาจารย์หมอต่อเลยนะครับด้วยความเคารพนะหมอจริงๆ

0: ก็พอมีเพื่อนๆอยู่ในวงการเป็นหมอศัลยกรรมบ้างนะฮะแล้วก็บางท่านก็อาจจะไม่ได้เป็นบ้างนะครับแต่ว่าไปทำงานที่คลินิกศัลยกรรมบ้างคำถามก็คือว่าเราเดินเข้าไปในคลินิกคนไข้จะรู้ได้ไงครับว่าคนที่นั่งตรงข้ามเราเนี่ยที่เราปรึกษาอาหารหรือคนเนี้ยคือศัลยกรรมแพทย์ศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นหมอทั่วไปที่เขาอาจจะทำอย่างอื่นนะแต่เขามารับจ็อบหรืออะไรก็แล้วแต่มาทำเสริมเราดูยังไงฮะ
1: คุณต้องหาข้อมูลมาก่อนนะครับว่าเขาเป็นคนที่เราวิสิตครับนัดจะเจอเขานี่เป็นใครเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งจริงหรือเปล่าเช็คในเว็บไซต์แพทยสภาครับมีแน่นอนชื่อจริงนามสกุลจริงแล้วเสิร์ชในเว็บไซต์แพทยสภาก็จะบอกได้เขาจะขึ้นมาเลยว่าเลขวออะไรจบเฉพาะทางหรือเปล่าจบมากี่ปีแล้วความชำนาญมีจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยเขาบอกเป็นวุฒิบัตรอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกหมดเลยศัลยกรรมตกแต่งก็จะขึ้นมาเลย
0: อ๋อจะเขียนว่าคำว่าคือเอาใบวอใช่ไหมเขาเรียกว่าใบวอเลข
1: จริงๆแล้วแค่ชื่อและแค่ชื่อก็ได้นะครับชื่อนามสกุลขอให้ถูกต้องขอสะกดให้ถูกต้องแต่ปัญหาคือบางคลินิกเนี่ยไม่ยอมบอกชื่อจริงนามสกุลจริงบอกว่าหมอ A หมอ B อะไรอย่างเงี้ยคราวนี้จะยุ่งแหละจะบางครั้งเราก็จะไม่จะตรวจสอบไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจริงๆที่เราคุยกันอยู่วันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะอาจารย์หมอพูดตรงๆเนี่ยมันเรื่องใกล้ตัวสำหรับคนไทยมากนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยทีมงานของผมนี่แหละครับมันใกล้ตัวมากเลยนะเรื่องของความเสริมความงานอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการเข้าคลินิกการที่จะตรวจสอบผมเข้าใจว่าตรงคลินิกก็จะต้องมีแขวนใบประกอบโรคศิลป์เขาเรียกอย่างนี้เนาะใบประกอบโรคศิลป์ของแพทย์อยู
1: ่ใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ันนั้นไปเช็คได้เลย
1: จริงๆคือต้องเช็คมาก่อนแล้วเพราะว่า okay. ในเว็บไซต์เขา okay. ชื่อนามสกุลที่แล้วมันมีรูปภาพของ okay. ของแพทย์อยู่จำไว้ว่าหน้าแบบเนี้ยแล้วเราไปเจอตรงไหมตรงปกหรือเปล่า
0: uh-huh.
1: แล้วเพราะว่าที่บางทีที่คลินิกเขาก็จะที่ห้องตรวจมันต้องมีชื่อแพทย์แล้วก็มีรูปภาพต้องดูด้วยตรงหรือเปล่าเงี้ยนะครับก็จะทำให้เรามั่นใจได้ว่าเราเจอกับแพทย์เฉพาะทางจริงๆ
0: คีย์เวิร์ดคือแพทย์เฉพาะทางนะครับคุณผู้ชมคีย์เวิร์ดคือแพทย์เฉพาะทางไม่ใช่บอกว่าคนนี้เป็นหมอจริงหรือไม่จริงนะฮะส่วนมากคลินิกจะหมอจริงแหละแต่เฉพาะทางหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะ
1: เพราะจริงๆแล้วทางแพทยสภาเนี่ยก็บอกว่าแพทย์ทุกคนทำหัตถการได้หมดถึงแม้จะเฉพาะหรือไม่เฉพาะถ้าเขาแบบว่าตั้งเขาไปเรียนอบรมอะไรม
0: า
1: เขาบอกว่าเขามีความปลอดภัยให้คนไข้โอเคทำได้แต่ว่าถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมาถ้าคุณไม่ใช่แพทย์เฉพาะทางมันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยอาจจะต้องรับผิดกันเยอะหน่อย
0: โอเคอันนี้คือเรื่องของแพทย์จบแล้วนะครับแต่ก่อนที่ผมจะกลับไปที่คุณเจฟเพราะจริงๆคุณเจฟน่าสนใจอีกประเด็นนึงคือเป็นเอเจนซี่ถูกต้องไหม
1: ฮะ
0: แล้วนำชาวต่างชาติเข้ามาในเมืองไทยผมอยากรู้เกินนะว่าทำไมประเทศไทยถึงเป็นหนึ่งในท็อปเดสติเนชันนะของชาวต่างชาติที่เป็นพวก medical tourism หรือว่า cosmetic surgery tourism แบบนี้นะครับถามอาจารย์หมออย่างนี้ก่อนนะครับถ้าสมมติเกิดคนไข้ผ่าตัดทำหัตถการไปเรียบร้อยแล้วเดินทางกลับบ้านปรากฏว่าเกิดคอมพลิเคชันหรือความผิดปกติเกิดขึ้นในมุมของคุณหมอนะครับว่าสัญญาณแบบไหนหรือว่าอาการแบบไหนที่เรียกว่าเฮ้ยแบบนี้เป็นสัญญาณอันตรายหรือว่าเป็น emergency case และ urgent case และต้องรีบไปพบแพทย์ทันที
1: ก็อาการเจ็บอาการบวมอาจารย์ที่มันดูแย่ลงปกติเนี่ยหลังทำศัลยกรรมเนี่ยมีอยู่แล้วเรื่องความบวมความช้ำ มันต้องมีเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆครับไม่มีทางที่จะแย่ลงมันคือต้องดีขึ้นเรื่อยๆตามวันเช่น3วันคือวันที่บวมที่สุด1อาทิตย์จะเริ่มเขียวทั้งหมดเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นนะครับใน 2-3 สัปดาห์มันต้องดีขึ้นแต่ถ้าอ้าวมันกลับแย่ลงมีเรื่องแผลอ้าวแยกหรือมีน้ำเหลืองน้ำหนองไหลหรือว่ามีการปวดบวมมากขึ้นปวดบวมแดงร้อนมีไข้หรือว่าร่างกายมีเรื่องหน้ามืดหรือว่าอาการทางระบบประสาทมึนหรือว่าคือไส้อาเจียนร่างกายไม่ปกติอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณแหละคือปกติคือแต่อยากให้จำหลักๆไว้ก็คือทุกอย่างมันต้องดีขึ้นในหลังจาก3วันทุกอย่างคือมันจะต้องดีขึ้นแต่ถ้ามันแย่ลงคุณต้องติดต่อกลับไปนะว่าณสถานพยาบาลที่เขาทำที่ทำให้เรานะครับ ซึ่งบางที่บางเอเจนซี่เนี่ยก็ดีนะครับก็จะมีพวกเป็นคอลเซ็นเตอร์รับติดต่อตลอดตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่ก่อนมาปรึกษาตั้งแต่ปรึกษาหลังปรึกษาก็ดูแลให้ต่อแต่บางเอเจนซี่ทั้งหมายถึงทั่วโลกนะหมายถึงทั้งในเมืองไทยหรือว่าต่างประเทศที่มาทำเมืองไทยหรือมนคนไทยไปทำต่างประเทศก็ตามเอเจนซี่ที่ดีก็จะดีมากก็คือมีระบบที่จะคอยติดตามเราสามารถมีคอลเซ็นเตอร์โทรหาเขาได้ตลอดฉันปวดฉันบวมแผลมันบูดแดง

0: ดูแดงหรือมีไข้จะทำยังไงเขาก็อาจจะมีเรื่องของให้คำแนะนำเบื้องต้นแต่ถ้าเป็นมากก็ไปหาหมอซะหรือบางที่ถ้าดีๆเนี่ยเขาก็จะมีสถานพยาบาลที่คอนแทคให้เลยเช่นคุณกลับไปออสเตรเลียแล้วเราก็จะมีทีมแพทย์ที่ออสเตรเลียไปหาได้ที่ไหนที่ไหนบ้างนะฮะที่เอเจนซี่ที่ดีจะเป็นแบบนั้น
1: จะ
0: มีระบบคอนแทคระบบคอลเซ็นเตอร์กัน24ชั่วโมงดูแลให้เราอุ่นใจแต่ถ้าบางที่ก็คือไม่มีเลยอ่ะมาแบบแค่พาไปเสร็จก็กลับแล้วก็ไม่เจอกันอีกเลยอันนั้นอาจจะมีปัญหา
1: เพราะฉะนั้นต้องดูเรื่องของ pre operation ก่อน operation และ operation
0: เขาเลือกเราดี
1: และ post operation
0: ใช่ครับ
1: pre
0: ระหว่างทำระหว่างที่อยู่เมืองไทยแล้วก็หลังทำอันนี้คือ
1: ต้องเอเจนซี่ที่ดี
0: เอเจนซี่ที่จะต้องครบเครื่อง
1: โอเคงั้นผมขออนุญาตอาจารย์หมอนะครับไปที่คุณเจฟนะฮะ so Mr. Jeff continue with you again
2: sure
1: why do you think Thailand remain one of theTop destinations for medical tourism in this region.
2: Big question. Yeah. It can be a long answer.
1: I'll simplify it. Is Thailand one of the top destination for medical tourism?
2: Yes, 100%.
1: Okay. You know what? Since you're going to take a while to answer my question, I'm going to take a short break, and then you can have all the time you want to explain.And I'll translate into Thai. อย่างนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่นิดเดียวนะครับผมถามคุณเจฟว่าทำไมประเทศไทยนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในท็อปเดสติเนชันนะในสถานที่ที่ประเทศที่อันดับต้นๆของโลกที่นักท่องเที่ยวมักจะมาทำศัลยกรรมตกแต่งนี่คือคำถามนะฮะคำตอบช่วงหน้าครับสักครู่เดียวครับ

0: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
1: เป็นอีกหนึ่งข่าว
2: เที่ยวนะคะ
0: มีแผลในปากและลิ้นหวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
3: ด็อกเตอร์ค่ารถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
4: พี่หมอชัวร์ไหม
5: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
4: ่ราคาคุยเหลือเกิน
6: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
3: ครับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
7: คิวบูดคิวบูดมาก
8: รวยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
9: สนุกมาก
10: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
3: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
11: นิทานเรื่องคิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้นมาก
12: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
13: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
12: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นะฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
11: วันต่อมาแดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
12: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
11: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
14: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
11: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
15: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงรายละเอียดโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนหากน้ำท่วมตั้งแต่1ตุลาคมรับทันที 10,000 บาทภายใน15วันใช้ดาวเทียมจิสดาตรวจจับความเสียหายไม่ต้องถ่ายภาพยืนยันระบบเหมาจ่ายตามระดับน้ำติดตามทั้งหมดในข่าวเย็นช่องวันหลังจบถกไม่เถียง
16: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
17: ่โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคลายซีมาโปรครีม
18: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้สนับสนุนโดยยาตราใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาระบายแก้ท้องผูกท่อวิกคุณภาพที่วางใจมากว่า46ปีท่อน้ำท่อไฟไว้ใจท่อวิก
19: กลับกันต่อนะครับสมัยถึงช่วงนี้นะครับยังอยู่กับคุณชนฤทัยนะครับแล้วก็อาจารย์หมอทรงยศนะฮะและแน่นอนคุณเจฟนะฮะพูดคุยกันต่อเลยนะครับผมถามคุณเจฟทิ้งท้ายในช่วงที่แล้วนะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศท็อปของโลกหรือเปล่านะฮะที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมจะมานะมาท่องเที่ยวแหละข้อที่หนึ่งแล้วก็มาทำพวกหัตถการต่างๆศัลยกรรมเสริมสวยตกแต่งต่างๆนะครับคุณเจฟตอบว่าใช่คำถามก็คือว่าทำไมประเทศไทยถึงเป็นท็อปเดสติเนชั่น why is Thailand
0: The top destination for medical tourism, in your opinion?
5: In my opinion, big question,
0: yeah.
5: Long answer.
0: Yep.
5: First and foremost, yeah. It is the expert mm-hmm. surgeons,
0: mm-hmm. Mm-hmm.
5: highly accredited, highly trained surgeons,
0: mm-hmm.
5: the hospitals with
0: okay.
5: their staff mm-hmm. from front of house to back of house.
0: Right.
5: But in my opinion, what sets Thailand apart
0: mm-hmm.
5: is, yes, it's the procedure.
0: Mm-hmm.
5: Yes, it is the physical outcome
0: mm-hmm.
5: that the client gets.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
5: But it's moreover, mm-hmm. when the client returns home,
0: mm-hmm.
5: is how they felt when they were in Thailand. So yes, there's physical results.
0: Right.
5: But it's how they feel.
0: After they go back.
5: Correct.The feeling that they have is, in my opinion, wholly and solely to do with the post-operative care and support.
1: Mm-hmm. Okay. อย่างนี้นะครับผมถามคุณเจฟใช่ไหมครับว่าทำไมประเทศไทยยังถือเป็นหนึ่งในท็อปเดสติเนชันที่ชาวต่างชาตินิยมมาเพื่อที่จะมาทำหัตถการต่างๆเกี่ยวกับสังคมเสริมสวยนะครับหนึ่งแน่นอนความเชี่ยวชาญของแพทย์อันนี้คือไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะฮะสำหรับแพทย์ไทยเก่งมากนะครับข้อที่หนึ่งนะครับเขาบอกข้อที่สองคือโรงพยาบาลกับบุคลากรทางการแพทย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพยาบาลตั้งแต่หน้าบ้านจนถึงหลังบ้านนะครับอันนี้คือความเป็นมืออาชีพนะที่ดูแลเทคแคร์สามแน่นอนฮะก็คือหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จเอาท์คัมก็คือผลลัพธ์ของการได้รับการทำหัตถการใช่ไหมครับอันนี้ก็สำคัญนะครับส่วนอีกอันนึงนะที่เขาบอกว่าเป็นจุดประสงค์หลักเลยว่าลูกค้าเขารู้สึกยังไงหลังจากกลับบ้านไปแล้วพอกลับบ้านไปแล้ว return home แล้วลูกค้ารู้สึกยังไงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดกับประสบการณ์ตั้งแต่ถึงประเทศไทยจนถึงเขาผ่าตัดเสร็จจนถึงเขาบินกลับบ้านแล้วเขารู้สึกยังไงกับประเทศไทยตรงเนี้ยสำคัญมากๆและส่วนมากเขาจะรู้สึกมันก็ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายอย่างนะอาจารย์หมอทั้งหมอทั้งพยาบาลใช่ไหมครับทั้งบุคลากรทางการแพทย์ทั้งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแล้วทั้งการดูแลเทคแคร์เขาบอกว่า post operative procedure ก็คือหลังจากที่ผ่าตัดแล้วการดูแลให้ความใส่ใจอย่างไรดูแลเทคแคร์อย่างไรหลังจากที่ผ่าตัดไปเรียบร้อยแล้วตรงนี้แหละครับจนทำให้ประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในจุดเด่น
2: อาจจะเป็นเพราะของเราเรื่องของเซอร์วิสใหม่เนาะมันก็จะค่อนข้างโดดเด่นเนาะเพราะว่าบางทีเราทั้งทีมแพทย์บุคลากรหรือบางครั้งก็แค่คนทำงานในโรงพยาบาลในสาขาอื่นๆเขาเซอร์วิสใหม่เราค่อนข้างดีเขาก็จะรับรู้ได้ที่จะที่เหมือนพร้อมจะคอยดูแลเขาอย่างเงี้ยนะครับ
7: service mind so we are very highly in that regard
5: absolutely I can give you an example if
7: okay.
5: you wish
7: okay
5: in Australia we have wonderful surgeons as well that we are very lucky to work with
7: right
5: let's use a breast augmentation as the example
7: okay
5: in Australia it's a day procedure.
7: Mm-hmm.
5: You could have your procedure at 10 a.m.
7: Right.
5: You're home with the kids by 4 p.m.
7: Okay.
5: Doing school pickup.
7: Okay.
5: In Thailand,
7: yep.
5: A breast augmentation,
7: mm-hmm.
5: You have two nights accommodation prior to your face-to-face consultation. The day after is surgery. You have one night at the hospital.
7: Mm-hmm.
5: To recover, heal, mm-hmm. you get the all clear.
7: Mm-hmm.
5: Then you return back to a 5-star hotel
7: mm-hmm.
5: for up to an extra 8 to 10 nights
7: mm-hmm.
5: to recover
7: mm-hmm.
5: another consultation with your

0: your surgeon to get a signed fit to fly certificate. And that is both by the surgeon and the hospital.
1: Okay.
0: So it's
1: the whole package.
0: 10 days from start to finish.
1: Uh-huh.
0: So it's pre-operative care and assessment, post-operative land of smiles, love.
1: Okay. อย่างนี้นะคุณผู้ชมสแกน QR code หน้าจอตอนนี้ครับไปที่ YouTube Terror Digital นะฮะ Facebook ถูกไม่เถียงผมต้องขออภัยจริงๆผมต้องใช้เวลาแปลตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเวลามันไม่พอทางทีวีนะฮะคุณชลฤทัยเดี๋ยวไปถามต่อนะในช่วงของออนไลน์ด้วยนะครับว่าถ้าเป็นชาวต่างชาติมาแน่นอนแหละไม่มีขยะให้เกิดขึ้นต่อให้จะเป็นอาจารย์แพทย์หมอเก่งที่สุดในโลกท่านไหนก็แล้วแต่มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่คนไข้อาจจะเกิดปัญหาถ้าเกิดปัญหาแล้วแก้ไขอย่างไรนะครับมุมกฎหมายทำอย่างไรถ้าเป็นชาวต่างชาติมาเมืองไทยแล้วเกิดปัญหาเขามีสิทธิ์เรียกร้องอะไรได้บ้างเดี๋ยวไปฟังกันต่อในออนไลน์ได้เดี๋ยวผมจะแปลในสิ่งที่คุณเจฟพูดนะฮะอันนี้จริงๆมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับประเทศไทยภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยเจอกันในออนไลน์ขอบคุณทั้ง3ท่านก่อนนะครับในทีวีนะครับขอบคุณครับเจอกันในออนไลน์ถึงไม่ถึงครับ
2: สวัสดีครับ

0: ุด4
1: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
2: ้ไดอะพิเดิร์มตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิร์ม
1: ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวินรู้ใจประกันภัยดูแลรถและคนในรถด้วย
2: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเย็นช่องวันนะคะวันนี้พบกันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569ค่ะ
3: ก็ติดสถานการณ์น้ำท่วมนะครับชาวกรุงเทพมหานครปรากฏว่าวันนี้ช่วงบ่ายๆฝนตกแล้วนะครับคุณผู้ชม
4: เอาจริงๆเนี่ยช่วงเช้าแดดยังแจ่มๆอยู่เลยแต่พอบ่ายเนี่ยเอาแค่กระมี่เราก็ฝนหนักเลยค่ะตอนนี้
3: คือหลายคนบอกว่าพอเห็นฝนแบบนี้ใจคอไม่ค่อยดีเลยนะครับคุณผู้ชมครับช่วงบ่ายที่ผ่านมาในพื้นที่กรุงเทพมีฝนตกลงมาทั้งเขตประเวศสวนหลวงห้วยขวางวังทองหลางดินแดงยานนาวาบางคอแหลมสาทรคลองสานบางกอกใหญ่ชลบุรีนี่ครับคุณผู้ชมคือมันตกอ่ะก็ตกเป็นเม็ดใหญ่อยู่แต่ยังไม่ถึงขนาดหนักนะครับแล้วก็ตกไม่นานด้วยนะครับแต่ว่าช่วงเวลาประมาณสัก6โมงเย็นของวันนี้จนถึง3ทุ่มเขาคาดการณ์นะครับว่าหลายคนเนี่ยเลิกงานพอดีใช่ไหมในพื้นที่กรุงเทพอาจจะมีหลายเขตเสี่ยงว่าจะเกิดฝนฟ้าคะนองซึ่งก็จะตกกระหน่ำรุนแรงแต่จะตกในระยะสั้นๆแต่ก็อาจจะทำให้เกิดน้ำขังบนถนนได้นะครับ
4: แล้ววันนี้คุณผู้ชมใครอยู่แถวซอยเสือใหญ่กันบ้างไม่ได้มาแค่ฝนแต่ตามภาพค่ะลูกเห็บตกลงมาด้วยเหมือนกันนี่คือใจกลางกรุงเทพมหานครเลยนะคะซอยเสือใหญ่มีชาวบ้านเจอลูกเห็บตกลงมาค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็รถยนต์นะคะก็หลบไม่ทันอันเนี้ยนี่คือหลังคานะคุณผู้ชมนะก็เห็นชัดเลยค่ะ
3: นี่ฮะอโศกเพิ่งตกไปเองนี่เราไม่น่าเชื่อด้วยสภาพอากาศมันแปรปรวนไปหมดเลยนะครับคุณผู้ชม
4: ใช่ค่ะอันนี้บางกรวยนะคะก็กำลังฝนหนักเลยในเวลานี้นะ
3: แหมเห็นฝนมาแบบนี้แล้วใจคอไม่ดีเลย
4: น้ำเพิ่งจะลงไปในหลายๆจุดนะคะ
3: อ่ะคุณผู้ชมครับมาดูกีฬากันบ้างนะครับ
4: ค่ะมาดูมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026นะคะกับทีมวอลเลย์บอลชายไทยวันนี้มีคิวเจอกับทีมชาติจีนในรอบก่อนรองชนะเลิศปรากฏว่าเราต้านความแข็งแกร่งของจีนไม่ไหวนะคะพ่ายไปอย่างน่าเสียดายค่ะ
2: แอร์แคเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
4: ถือว่าวันนี้เราทำดีที่สุดแล้วนะคะทีมวอลเลย์บอลชายไทยของเราที่มีโปรแกรมลงสนามสำคัญในรอบก่อนรองชนะเลิศพบกับทีม

0: ติจีนซึ่งก่อนหน้านี้ทีมวอลเลย์บอลชายไทยของเราเข้ารอบมาในฐานะอันดับ2ของกลุ่ม B ในขณะที่จีนจบในตำแหน่งแชมป์กลุ่ม D การแข่งขันเป็นไปอย่างสุดมันเลยค่ะแต่ว่าสุดท้ายทีมชาติไทยนำทัพโดยกัปตันทีมอย่างบุญยฤทธิ์วงศ์ธรก็ต้านความแข็งแกร่งของทีมชาติจีนไม่ไหวแพ้ไป3-0เซตด้วยสกอร์25-23 25-23และ25-19ค่ะ
1: ก็ติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และทาง GMM 25ค่ะ
2: ติดตามเกาะติดเรื่องของน้ำท่วมกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับวิกฤตน้ำท่วมแต่ผลปรากฏคนไทยก็ไม่ทิ้งกันนะครับวันนี้นะหลายแวดวงเลยคนในวงการบันเทิงระดมทั้งแรงกายแรงใจช่วยผู้ประสบภัยนะครับแม้ว่าก็ต้องยอมรับว่าบ้านคนในวงการบันเทิงหลายคนนะก็เจอกับวิกฤตน้ำท่วมเหมือนกันเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ
3: แปดโมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ่เร็วๆนี้
4: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
5: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแพลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagrow A Plus ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagrow A Plus Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
6: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิล Powerbond Treatment ภาษาแต่ชายมีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
7: อร่อยถึงใจคนชอบหมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกตีปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
8: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline
9: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ประสาน Gluta Glowประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
10: เคลียร์ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100%

0: ื่อออกทำให้เสื้ออับ
1: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
0: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่
1: Breeze สูตรซักด่วน
2: ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอวันเธอคนนั้นคือแฟนฉันบอกให้รู้ทั่วกันวันเธอคนนั้นคือแฟนฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปล่านะทุกคนใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
3: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
2: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
3: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shoppingใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้าน

0: ง QR Code ที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง้าไพรน้ำมันระกำกระดาบูลและตัวยาอื่น
1: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
0: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก CMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
3: คุณรู้ดีว่าเขาคือใครชายในเสื้อเหลืองกับโปรโมชั่นที่พูดเหมือนเดิมทุกปีผ่อนยาง 0% 10เดือนที่ B-Quick รับประกันบ้านเรื่องแตกเปลี่ยนฟรี1ปีและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกรด1กิโลที่ B-Quick ฟรีไส้กรอกฟรีค่าแรงในอนาคตข้างหน้าเทคโนโลยียานยนต์จะเปลี่ยนไปแค่ไหนทั้งอีก
4: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่ B-Quick จะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
5: ในฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต
6: ์แลคตาซอยออริจินัล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's real
7: น้ำผลไม้ดีด้อมวลชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด้อ48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน Air Media AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: คุณผู้ชมคะท่ามกลางน้ำท่วมใหญ่แต่น้ำใจคนไทยไม่เคยเหือดหายเลยนะคะเราได้เห็นพลังของทั้งภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาจากแวดวงต่างๆระดมกันไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนึ่งในนั้นเสียสละมากๆคือพี่เอสุภชัยนะคะที่ตัดสินใจยอมสละนี่ค่ะที่แกชี้ให้ดูเนี่ยเป็นที่นาของตัวเองซึ่งจริงๆเนี่ยกำลังพร้อมจะเก็บเกี่ยวแล้ว
9: แล้วที่นาเป็นร้อยไร่เลยเสียสละบอกเอาที่ตรงเนี้ยเป็นพื้นที่รับน้ำจากที่อื่นก็ได้นะ
8: พี่เอยอมนี่นะคะอ้าวนี่คือพี่เอสุภชัยนะคุณผู้ชมนะก็บอกว่าพร้อมจะให้ทำแก้มลิงตรงนี้ได้เลยนะคะและทีมวันบันเทิงของเราก็ได้โทรไปสัมภาษณ์พี่เอเจ้าตัวบอกว่ายินดีที่จะให้ที่นาตัวเองจมน้ำซึ่งที่นาผืนนี้เนี่ยอยู่แถววัชรพลน้ำท่วมเต็มพื้นที่บริเวณนั้นนะคะแล้วก็แม้นาข้าวเนี่ยพร้อมจะเก็บเกี่ยวแล้วก็ตามแต่ว่ายินดีค่ะเพื่อช่วยให้พื้นที่อื่นชะลอไม่ให้บ้านเรือนและแวกใกล้เคียงถูกน้ำท่วมหนักไปกว่านี้ค่ะ
10: ที่นาแม่ปล่อยไปเลยเพราะว่าหมู่บ้านแถวนั้นนะคะเขาจะได้ระบายน้ำลูกจ่ายเดียค่ะแต่ที่นามันเป็นทุ่งนาเดียค่ะก็ช่างมันเดียเดี๋ยวนาปลูกใหม่ข้าวปลูกใหม่ได
8: ้ข้าวปลูกใหม่ได้แต่ว่าทรัพย์สินของพ่อแม่พี่น้องแถวนั้นเนี่ยบางทีมันหาใหม่มันยากพี่เอก็เสียสละ
9: แต่บางคนมีน้ำใจแบบนี้คุณผู้ชมครับพ
8: ี
9: ่เอเนี่ยเหมาอาหารจากตลาดเอแฟร์ไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านลงพื้นที่ไปที่ร่มเกล้านะครับคุณผู้ชมแล้วก็เปิดพื้นที่ครัวบ้านเอนะอยู่แถวๆจตุโชตซอย10คุณผู้ชมเป็นจุดจอดรถชั่วคราวสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยอีกคนนึงพี่เปิ้ลนาครครับพี่เปิ้ลนี่ลงไปหลายพื้นที่ลงไปสัมผัสความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยเหมือนกันแล้วพี่เปิ้ลเล่าให้ฟังบอกว่าปีนี้น้ำมาแปลกนะครับมาแบบหลายที่ไม่เคยเจอก็ต้องเจอปีก่อนๆเนี่ยเขาบอกจะมาทีละจังหวัดแต่ปีนี้มาแบบพร้อมกันหลายจังหวัดแยกร่างไม่ทันจริงๆสู้กันต่อไปนะพี่น้องชาวไทยซึ่งก็มีชาวเน็ตหลายคนเข้ามาส่งกำลังใจให้กับทางพี่เปิ้ลแล้วก็ทีมงานมูลนิธิไทยนาคาจำนวนมากนะครับ
8: เหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพครั้งนี้ยังกระทบกับอีกหลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่แอดคาราบาวน้องโบเมลดาซีสิววัฒน์เอมมี่รวมไปถึงเต๋าเศรษฐพงษ์พระเอกหนุ่มของช่องวัน31ที่บอกว่าออฟฟิศถูกน้ำท่วมคอมพิวเตอร์จมน้ำหมดและสิ่งที่ผวาสุดคือถูกไฟดูดขณะลุยน้ำไปสับคัตเอาท์ลงโชคดีมีสติจึงกระโดดไปอยู่ในพื้นที่แห้งได้อย่างปลอดภัยก็ฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์แก่ผู้ประสบภัยเดินลุยน้ำท่วมต้องระมัดระวังกันด้วยและขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องทุกคนก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันค่ะ
9: เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเครียดไปก่อนจะมาติดตามสถานการณ์

0: เอาเงินรางวัลไปซื้อที่วัดคืนนี่ถึงขนาดส่งครูลินค่ะลูกสาวตัวเองเลยนะปลอมตัวมาเป็นครูในโรงเรียนเพื่อเป็นไส้ศึกจ้ะคอยล้วงความลับแต่สุดท้ายโป๊ะแตกนะคะครูพาฝันเขาก็ซ้อนแผนจ้ะกระชากหน้ากากสองพ่อลูกให้ทุกคนได้รู้ความจริงกันไปเลยงานนี้ค่ะซีจี้นางเอกของเราเนี่ยบอกว่าอุ๊ยในเรื่องเนี่ยถึงครูพาฝันกับครูลินเขาจะไม่ค่อยถูกกันแต่แฟนละครนอกจอยังไงรู้ไหมคุณผู้ชมจับจิ้นค่ะถึงขนาดนำภาพจากละครเนี่ยไปตัดต่อใส่เพลงประกอบนะคะให้พาฝันกับลินเนี่ยเหมือนเป็นฟิลแฟนทำเอาทั้งคู่เซอร์ไพรส์สุดๆค่ะ
1: พอเวลาเข้าซีนกันก็คือจะต้องเกลียดกันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่คนก็คือจิ้นนะด้วยความที่อาจจะเพราะว่าแบบพี่พิมเขาสวยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอุ้ยพี่สาวคนนี้แบบร้ายแต่ก็สวยนะก็เลยเอาจับจิ้นซะเลยเพราะว่าบางทีก็ชอบงอนครูสายฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเออแบบครูลินก็จีบแทนเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วก็มาตัดให้เป็นเพลงแบบรักกัน
0: แต่ชีวิตในละครดูกันต่อคืนนี้ค่ะนักตบวัดโคกปังนะคะ1 ทุ่มตรงดูทางทีวีช่องวัน31และดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวค่ะอ่ะคุณผู้ชมสลับอารมณ์มาที่ Be Quick กันบ้างนะคะล่าสุดค่ะเขาได้มีการเปิดตัวบริการใหม่ตอบโจทย์คนใช้รถ EV แต่จะเป็นอะไรไปติดตามค่ะ
2: Be Quick เดินหน้าปรับทิศทางธุรกิจเป็น Mobility Lifestyle Brand เปิดตัว Be Quick EV Pro Plus บริการดูแลรถยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรพร้อมให้บริการในทุกสาขาแบบทั่วประเทศควบคู่การยกระดับประสบการณ์ลูกค้าสู่โลก Digital Lifestyle ด้วยการเชื่อมบริการเทคโนโลยีระบบสมาชิกและประสบการณ์ในชีวิตประจำวันเข้าด้วยกันภายในงานยังได้พบกับพรีเซนเตอร์ของ Be Quick ได้แก่มิกทรยาบิวกินพุทธิพงษ์และพี่พีกริชที่ทั้ง3คนมาร่วมพูดคุยพร้อมโชว์พิเศษเพื่อแฟนๆโดยเฉพาะที่สำคัญการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ของ Be Quick เพื่อรองรับรถยนต์หลากหลายรูปแบบทั้งรถยนต์สันดาปรถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมขยายบทบาทจากศูนย์บริการรถยนต์ไปสู่แบรนด์ที่ต้องการดูแลทั้งรถและการเดินทางของผู้คน
3: บริการใหม่นะคะ Be Quick EV Pro Plus นะคะเราสามารถที่จะ maintenance รถ EV ได้นะคะแล้วก็มีบริการนะคะบ่งนุรักษานะรถยนต์ EV ตรวจเช็คฟรี30รายการด้วยอยากจะฝาก Be Quick นะคะไว้กับผู้ใช้รถนะคะก็คือว่าอยากให้ทุกคนนะคะไว้วางใจนะคะแล้วก็เลือกใช้บริการกับ Be Quick เราจะพัฒนานะคะยังไม่หยุดนะคะแล้วก็จะพัฒนาต่อไปนะเพื่อที่จะอยู่กับผู้ใช้รถคนไทยตลอดไปค่ะ
0: ส่วนข่าวสารในวงการบันเทิงอื่นๆติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของวันบันเทิงและดูสดได้ทางแอปวันดีค่ะตอนนี้ขออนุญาตเตรียมตัวไปดูนักตบวัดโคกปังกันก่อนสวัสดีค่ะ
4: โอ้พี่ต้องรับสิใช่ไหม
5: นึกว่าพี่หนุ่มจะตบกลับ
4: ทำน้อง
5: แต่ว่าใครจะเดินทางกลับไปรอชมนักตบวัดโคกปังอย่าลืมติดร่มไปด้วยนะคะผู้ชมนอกจากฝนตกแล้วอีกเรื่องที่ต้องระวังคือน้ำเหนือที่กำลังมาค่ะตอนนี้4จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาป่าสักต้องเตรียมรับมวลน้ำระลอกใหญ่แล้วนะคะเราจะกลับมาเปิดแผนสกัดน้ำเหนือทะลักกรุงจังหวัดไหนต้องเตรียมรับศึกหนักเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะ
6: คุณรู้ดีว่าเขาคือใครชายในเสื้อเหลืองกับโปรโมชั่นที่พูดเหมือนเดิมทุกปีผ่อนยาง 0% 10เดือนที่ B-Quick รับประกันบ้านเรื่องแตกเปลี่ยนฟรี1ปีและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกรด10กิโลที่ B-Quick ฟรีไส้กรอกฟรีค่าแรงในอนาคตข้างหน้าเทคโนโลยียานยนต์จะเปลี่ยนไปแค่ไหนทั้ง
7: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่ B-Quick จะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
8: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
9: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
10: อยากผมยาวสวยทำไงดี
11: ใช้ซันซิลแคลเฟอร์ลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
12: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Awards 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
13: มองเฟลอร์โอมิรอล

0: แม่กำลังกลับนะ
1: ลืมล้างจานให้แม
2: ่
0: ใช้นี
3: ่ใหม่สไลด์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
0: กลับมาแล้ว
4: ล้างเก่งมาก
3: สไลด์เลมอนสูตรใหม่
5: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
6: อย่างเทพไทย
5: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฝันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ใช้ง่ายรสดีไม่เฝื่อนค่ะ
8: Want that glass skin?Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
9: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Glutathione PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Glutathione ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
10: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
11: คิวพูดมาก
12: ร่อยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
13: สนุกมาก
14: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
10: วันนี้ในโรงภาพยนตร
15: ์เก่าเหรอ
16: ไม่เก่าซาดินครับ
15: เปิดซะดีมั้ย
16: มาดิ
17: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
18: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
19: ถูกวินิจฉัยด้วยตัวเองเป็นเบาหวานไขมันพอกตับอยากหายเบาหวานแบบฮาร์ดคอร์เนี่ยทำอยู่แค่นี้1
20: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดจอง5940โฟออก
21: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
22: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
23: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
24: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนมองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
25: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My Fourth Concert
24: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
26: คุณผู้ชมครับก่อนติดสถานการณ์น้ำนะเมื่อก่อนอันนี้เรารายงานไปนะครับลูกเห็บตกในพื้นที่กรุงเทพโดยเฉพาะราชดาแต่ขณะเดียวกันน้ำเหนือเองก็ต้องน่าจับตาโดยเฉพาะ4จังหวัดนะครับลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วก็ป่าสักจะมีการขอระบายน้ำเพิ่มเติมด้านล่างก็หนักอยู่แล้วด้านบนจะมาเติมนี่แหละครับ10วันนับจากนี้เป็นช่วงเวลาที่หลายคนควรต้องจับตาดูคุณผู้ชมดูปริมาณน้ำแต่ละที่นะครับเพราะว่าพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างหลังจากก่อนหน้านี้นะคุณผู้ชมปริมาณน้ำปีนที่นครสวรรค์เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว3วันที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เดี๋ยวบอกเลยจู่ๆน้ำก็ขึ้นมาแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับกรมชลประทานออกมาคาดการณ์นะครับว่าวันพรุ่งนี้ระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำจังหวัดนครสวรรค์จะเพิ่มสูงสุดประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนที่จะไหลลงมาร่วมกับลำน้ำสาขาอย่างแม่น้ำสะแกลกลังซึ่งก็จะทำให้น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจะมีประมาณ 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ขณะนี้ครับเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยสามารถระบายน้ำสูงสุดอยู่ที่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นเมื่อเขื่อนเจ้าพระยารับน้ำเข้ามามากแต่ระบายออกได้น้อยผลกระทบที่จะตามมาก็คือระดับน้ำด้านเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นและเสี่ยงที่น้ำเนี่ยมันจะล้นคันกั้นน้ำหรือว่าประตูน้ำได้นะครับ
27: จุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วง 1-2 วันนี้คือ4จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาป่าสักนะคะคุณผู้ชมเริ่มที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะชาวอำเภอเสนาผักไห่บางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรพื้นที่เสี่ยงยังมีที่อ่างทองด้วยนะคะวิเศษชัยชาญป่าโมกและอำเภอเมืองสิงห์บุรีจับตา ำเภออินบุรีพรหมบุรีและอำเภอเมืองค่ะส่วนชัยนาทเฝ้าระวังอำเภอสัพพยาซึ่งเป็นพื้นที่ท้ายเขื่อนนะคะ
26: อีกจุดนึงที่น่าจับตาคุณผู้ชมครับก็คือแม่น้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยเขาบอกมีน้ำปริมาณเยอะมากนะครับถ้าดูตอนนี้นะอยู่ที่ประมาณ 109% คือมันเกินความจุไปนะครับและก็เตรียมจะขอเพิ่มการระบายน้ำเป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันพรุ่งนี้น้ำเนี่ยก็จะไหลผ่านสระบุรีเข้ามาที่ท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ผ่านเขื่อนพระรามที่6แล้วก็จะลงสู่พื้นที่อยุธยานะครับทำให้ต้องจับตาเป็นพิเศษเพราะว่าอยุธยาต้องรับทั้งน้ำจากแม่น้ำเจ้าพยาและน้ำจากป่าสักสองน้ำมารวมกันขณะเดียวกันต้องดูนะครับว่าน้ำป่าสักชุดนี้จะถูกผันไปทางด้านใดและปริมาณเท่าไหร่ด้วยหากการระบายลงแม่น้ำป่าสักน้ำเนี่ยจะไปสมทบกับเจ้าพยาที่อยุธยาแต่หากมีการผันเข้าคลองระพีพัฒน์ก็จะต้องเฝ้าระวังผลกระทบนั่นก็คือพื้นที่รังสิตหนองจอกมีนบุรีจึงเป็นอีกจุดชี้วัดสำคัญว่าจะสามารถควบคุมมวลน้ำไม่ให้กดดันพื้นที่กรุงเทพได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ
27: ขณะที่อาจารย์เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตให้ข้อมูลนะคะว่าตัวเลขน้ำ 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นปริมาณน้ำที่อยู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยายังไม่ใช่ทั้งหมดที่จะไหลลงกรุงเทพนะคะเพราะมีการรับน้ำเข้าระบบชลประทานก็คือพูดง่ายๆว่ามันก็จะมีการตัดยอดน้ำออกทั้ง2ฝั่งก่อนจะควบคุมการระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไว้ประมาณ2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อรวมกับน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ระบายเพิ่มอีกประมาณ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทำให้ต้องคุมยอดน้ำที่จะไหลต่อเนื่องลงกรุงเทพไม่ให้เกินประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งวิธีนี้นะคะจะป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยเข้ากรุงเทพและปริมณฑลได้แต่ในพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยาก็จะต้องได้รับผลกระทบหนักที่สุดค
0: ่ะยังไงก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะคุมไม่ให้ผ่านเกิน 3,000 มาที่กรุงเทพเนี่ยเพราะว่าถ้าตอนนี้ก็คือหมายว่าถ้าปล่อย 2,400 มาเจอป่าสัก500ก็ 2,900 ไงยังคุมได้อยู่ไม่ให้เกิน 3,000 นะนี่คือเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนดคือที่น่าห่วงก็คือลงมาแค่อยุธยาถ้าในห่วงที่สุดก็คือตอนนั้น
26: ล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมครับปรากฏว่ามันมีกระแสดราม่าร้อนๆเกิดขึ้นนะครับมีคนตั้งข้อสังเกตว่ารอบนี้กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกจมน้ำสาหัสมากนะครับแล้วก็จมหลายจุดสาเหตุหลักๆเนี่ยเป็นเพราะว่ามาจากโครงการบึงรับน้ำหรือว่าพื้นที่แก้มลิงถูกยกเลิกไปหรือเปล่า
27: ค่ะ
26: แล้วก็บางจุดยังกลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรไปแล้วครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกเป็นพื้นที่รับน้ำสำคัญของเมืองที่กทม.เนี่ยเคยศึกษาเอาไว้6แห่งแต่วันนี้กลับหายไปไม่เดินหน้าฮะไม่ขออภัยกลับหายไปไม่เดินหน้าต่อนะครับแล้วบางกระแสถึงขั้นกล่าวอ้างว่ามีการนำที่ดินเนี่ยไปเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนหมดแล้วนะครับ
27: ค่ะทีนี้มีข้อมูลนะคะจาก Facebook ของคุณณัฐมงคลนาวินซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลและยุทธศาสตร์สังคมได้มีการขุดประเด็นแก้มลิงกทม.หายไปจากผังเมืองและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการบึงรับน้ำหรือแก้มลิง6แห่งในฝั่งตะวันออกของกรุงเทพตามแนวพระราชดำริซึ่งถูกตัดออกจากร่างผังเมืองรวมฉบับใหม่นะคะเปิดดูว่ามีอะไรบ้างบึงรับน้ำหรือแก้มลิง6แห่งที่มันเห็นภาพความเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ชัดเจนได้แก่ที่แรกก่อนบึงรับน้ำบริเวณคลองคูบอนเขตคันนายาวคลองสามวาเนื้อที่ตรงนี้ประมาณ130ไร่ผ่านประชาพิจารณ์ปี2560และมติครม.ปี2562รวมถึงบรรจุในแผนสำนักงานระบายน้ำปี2565แต่เมื่อถึงร่างผังเมืองปี66พื้นที่นี้หายไปจากผังแล้วก็ถูกเปลี่ยนมือไปยังบริษัทอสังหาริมทรัพย์เพื่อรอการพัฒนาจัดสรรแล้วถามชาวคันนายาวชาวคลองสามวาชาวบ้านแถวคูบอนรอบนี้เต็มๆเลยค่ะก็เจอน้ำท่วมกันไปไม่น้อยเลยนะคะ
26: นี่แหละฮะคุณผู้ชมครับอ่ะสองบึงรับน้ำบริเวณคลองบางชันก็คือแถวแถวเขตมีนบุรีนะครับเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ย39ไร่วางแผนเป็นบึงรับน้ำรองรับโซนก็คือโซนมีนบุรีคลองสามวาแต่ปัจจุบันแปลงที่ดินดังกล่าวเนี่ยกลายเป็นโครงการบ้านจัดสรรไปแล้วครับคุณผู้ชม3ก็คือบึงรับน้ำบริเวณคลองสามวา1ก็คืออยู่แถวแถวเขตคลองสามวาเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ127ไร่ออกแบบให้เชื่อมโยงกับแนวคลองพระยาสุเรนและคลองสามวาแต่จากความล่าช้าในการเวียนคืนพื้นที่ส่วนใหญ่จึงถูกพัฒนาเป็นโครง

0: การที่อยู่อาศัยและ4ก็คือบึงรับน้ำบริเวณคลอง3วา2ความจุประมาณ800,000กว่านะครับลูกบาศก์เมตรและ5คือบึงรับน้ำบริเวณคลองลำม่อแตกอันนี้สายไหมบางเขน6ก็คือบึงรับน้ำบริเวณคลองพระยาสุเรนแถวๆคลอง3วานะครับ
1: ถามผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยท่านยืนยันว่ากรุงเทพมหานครไม่ได้ยกเลิกแนวพระราชดำริเรื่องแก้มลิงแต่ยอมรับบางโครงการไม่ได้เดินหน้าต่อเพราะประชาพิจารณ์ในพื้นที่ไม่ผ่านและบางจุดต้องทบทวนให้สอดคล้องกับโครงสร้างระบบระบายน้ำที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะคลองคูบอนและคลองบางชันซึ่งหากเดินหน้าในรูปแบบเดิมต้องใช้เงินเวรคืนและพัฒนาระบบรวมประมาณ 11,000 ล้านบาทขณะที่กทม.ระบุว่าการปรับปรุงคลองสายหลักและระบบลำเลียงน้ำเชื่อมต่อกับอุโมงค์ระบายน้ำใช้งบประมาณต่ำกว่าและเหมาะกับระบบปัจจุบันมากกว่านะคะ
0: อาจารย์ชัชชาติยืนยันนะครับว่าตอนนี้กทม.เนี่ยมีแผนที่จะรับแล้วก็หน่วงน้ำตามแนวพระราชดำริ38แห่งกำลังเพิ่มไป7แห่งเมื่อครบเนี่ยจะเป็น45แห่งการจัดการน้ำของกทม.ไม่ได้ดูแค่ว่ามีบึงกี่แห่งนะครับแต่ต้องไปดูทั้งระบบตั้งแต่คลองประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำไปจนถึงทางลำเลียงและอุโมงค์เพราะต่อให้มีพื้นที่รับน้ำแต่ถ้าน้ำเนี่ยเข้าไม่ได้หรือระบายออกไม่ได้บึงก็ไม่สามารถรับน้ำระลอกใหม่ได้นะครับอาจารย์ชาติชาติมองว่าแก้มลิงคลองทางลัดน้ำและอุโมงค์สามารถทำงานร่วมกันได้ดังนั้นเมื่อบางพื้นที่ที่เคยศึกษาไว้ไม่เดินหน้าต่อระบบใหม่ที่กทม.เลือกทั้งคลองและอุโมงค์จะสามารถเพิ่มพื้นที่รับน้ำระบายน้ำฝั่งตะวันออกได้จริงแค่ไหนและเพียงพอรับน้ำฝั่งที่หนักขึ้นได้หรือไม่อันนี้ก็ต้องรอดูต่อนะฮะ
1: ค่ะก็ต้องดูว่าในส่วนนี้อุโมงค์บางจุดที่บอกเคยมีเกิดการตั้งคำถามว่าได้ใช้ไหมรอบนี้แล้วไม่นับบึงรับน้ำที่หายไปแต่ท่านผู้ว่าบอกว่ามันก็มีพื้นที่อื่นๆที่รองรับน้ำอยู่นะคะ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมคะสลับอารมณ์ค่ะช่วงนี้ใครที่ติดซีรีส์แนวตั้งนะคะบอกเลยว่าวันดีชอสจากแอปวันดีตอนนี้ดูเพลินหยุดไม่ได้จริงๆนะคะเสิร์ฟมาแบบสุดแซ่บเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นชอสดราม่าจากจีนสุดไวรัลหรือว่าซีรีส์ไทยนะคะที่เรียกว่าเข้มข้นมากๆนะคะดูกันจุกๆกว่า160เรื่องมีทั้งภาคไทยและซับไทยดูได้ยาวๆนะคะเริ่มจาก3เรื่องที่กำลังได้รับความนิยมอย่างเงาแค้นทวงคืนเกมแค้นที่พร้อมเอาคืนทุกความเจ็บกระเพราเทพเชฟเทวดาซีรีส์สายป่วนที่มาพร้อมเรื่องราวสุดมันและพานโรงที่รักเรื่องราวความรักสุดวุ่นที่ยิ่งดูก็ยิ่งอยากรู้ว่าตอนต่อไปจะเป็นยังไงค่ะ
0: และตอนนี้นะครับมีเรื่องใหม่อย่างเล่รักลงใจมาให้ติดตามกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับใครชอบแนวรักดราม่าหรือว่าเรื่องราวที่มีปมให้ลุ้นบอกได้เลยนะครับว่าห้ามพลาดทั้งหมดนี้ดูได้บนแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะครับจะเปิดดูแค่ตอนเดียวก็ได้แต่ระวังนะครับเผลอกดต่อยาวๆจนไม่รู้ตัวเพราะสำหรับวันดีช็อตแล้วตอนสั้นดูง่ายแต่ความติดใจไม่สั้นนะครับ
1: ติดใจกันยาวๆแน่นอนนะคะและพิเศษสำหรับลูกค้า AIS ค่ะกับโปรแรงของเดือนตุลาคมนี้นะคะสามารถสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมนี้ค่ะสมัครได้เลยนะคะกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่ะ
0: ไปก่อติดเรื่องของน้ำท่วมจังหวัดอื่นกันบ้างนะครับปราจีนบุรีน่าเห็นใจมากๆคุณผู้ชมครับเพราะว่าน้ำสูงฮะ 2-3 เมตรนะแล้วปรากฏว่าคุณยายติดอยู่ในบ้านไร้อาหารมาหลายวันกู้ภัยเนี่ยต้องฝากกระแสน้ำเชี่ยวเข้าไปช่วยเหลืออย่างทุลักทุเลครับ
2: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
4: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อรูปหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี้
5: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
6: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
7: ้ยาดมปลาไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมปลาไผ่คู
8: ่อัปปาเช
9: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
8: ่ I love อัปปาเช่
10: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคย My Dove
11: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
12: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะเ
13: ขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
14: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
15: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
11: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
16: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
17: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
18: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
19: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
11: ได้สิ
20: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
21: Like the soy 300 milliliters Be your original Like the soy original number 1 brand Thailand 300 milliliters Like the soy อร่อยคุ้มค่า It's real
22: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
21: ลุกค่ะ
22: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
23: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
24: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
25: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
24: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
25: ผิวดูใสฉ่ำ
24: ต้องโดน
25: ใหม่ซิตรา
26: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
27: ลองชิมดูครับ
28: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
29: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัว
30: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
28: ผมเลิฟเลย

0: ู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร
1: ์เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่า
2: ส
1: าย
2: ยัง
1: ใครตะโกนแบบมาวันแม
3: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
4: Future Mass Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mass Friend จากอังกฤษ
5: ดวลเพลงชิงทุนพบกับอดีตเจ้าของร้านซีฟู้ดชื่อดังขอคว้าทุนสร้างกิจการใหม่ส่งต่อให้ลูกชาย
6: ร้านที่ดังที่สุดในชลบุรีก็คือทิพประมงนะคะ เจอโควิดหนักมากเลยสะบอมเหมือนกันคุณแม่หลังจากโควิดแล้ว
7: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
8: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
7: ดาวคอฟฟี่หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี
8: ่ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาน
7: ิเวียเอ็กซ์ตร้าไบรท์รวมพลัง AHA และวิตซีเข้มข้นช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าพร้อมผิวดูใสไบรท
8: ์แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
9: คุณผู้ชมคะกลับมาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกับข่าวเย็นช่องวันนะคะหลายพื้นที่ยังวิกฤตโดยเฉพาะภาคตะวันออกไปดูที่ปราจีนบุรีกันก่อนเลยกับภารกิจของเจ้าหน้าที่ในการไปช่วยเหลือคุณยาย2คนที่ติดอยู่ในบ้านค่ะ
10: นะออกไปอยู่ข้างนอกก่อนหลานๆเป็นห่วง
11: ก็ยังไม่ได้เก็บอะไร
10: เก็บเลยผมไม่รีบอยากค่อยๆเก็บ

0: เอาแต่สิ่งของจำเป็นเนาะนะโอเค
1: ก็ผมไปลูกผมเนี่ยไปนอนศูนย
0: ์ใช่ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องป่าเก็บของก่อนเก็บของ
1: ผมไม่ทิ้งหรอกไงก็ไม่ทิ้งกัน
2: เนี่ยค่ะคุณยายร้องไห้เลยค่ะเพราะว่าติดอยู่ในบ้านกัน2คนเนี่ยไม่มีอาหารการกินแล้วนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็มารับนะคุณผู้ชมนะแล้วน้ำข้างนอกไหลเชี่ยวมากจุดนี้คือบ้านปากแพรกตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีสภาพเนี่ยถนนก็ถูกตัดจากน้ำท่วมไปแล้วระดับน้ำในพื้นที่สูง 2-3 เมตรเลยค่ะกู้ภัยต้องรีบมาช่วยคุณยาย2ท่านที่ติดอยู่ในบ้านไม่ได้กินอาหารมาหลายวันแล้วสุดท้ายสามารถพาคุณยายออกไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงได้อย่างปลอดภัยนะคะ
3: จริงๆปราจีนบุรีเนี่ยหนักนะครับคุณผู้ชมตลอดทั้งคืนที่ผ่านมากู้ภัยเนี่ยไปเร่งอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่ผู้สูงอายุมีผู้ป่วยทางกู้ภัยนำเรือฝากกระแสน้ำเข้าไปรับผู้ป่วยมาจากบ้านพักเพื่อนำไปส่งโรงพยาบาลแล้วคุณผู้ชมดูกระแสน้ำครับกระแสน้ำเส้นนี้ท่วมสูงนะครับการเดินทางคือมันกลางคืนอ่ะมันเป็นไปด้วยความยากลำบากจริงๆขนาดที่บนน้ำจากอำเภอกบินบุรีนะครับไหลเข้าสู่พื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์ส่งผลให้ถนนศรีมหาโพธิ์บ้านทามถูกน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีไหลข้ามไปฮะแล้วมันก็ไปสร้างความเสียหายคือตอนนี้ถนนเส้นนี้ไม่สามารถที่จะใช้งานได้ตามปกตินะครับ
2: นอกจากนี้ค่ะยังมีคลิปนะคะของช่างเอสักลายปราจีนถ่ายไว้ขณะที่น้ำเนี่ยไหลเข้าท่วมตัวบ้านในซอยสาธารณสุขของอำเภอเมืองปริมาณน้ำสูง83เซนติเมตรไหลแรงจนกำแพงข้างบ้านพังทลายลงไปแล้วนะคะตัวเขาเองกับครอบครัวออกจากบ้านไปไหนไม่ได้เลยค่ะ
4: ความสูงน้ำในตัวบ้าน83เซนก็เป็นบ้านหลังสุดท้ายด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่ทางน้ำนะไม่ใช่ทางน้ำนะมันเป็นบ้านหลังสุดท้ายนะครับแต่กำแพงเคยอยู่ตรงนี้ล้มไปแล้วแล้วก็อันนี้ก็มีกำแพงเหมือนกันนะแต่กำแพงอันนี้เหมือนจะยังอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ
2: เนี่ยค่ะคุณผู้ชมพอออกไม่ได้ก็ต้องรอเจ้าหน้าที่มาช่วยปรากฏว่าก็มีรถสะเทินน้ำสะเทินบกของทหารนะคะขับเข้ามาสำรวจในชุมชนแล้วก็มีรถบรรทุกทหารรับชาวบ้านในชุมชนออกไปนะคะแล้วก็พาไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยไว้ก่อนนะคะ
3: ผู้ชมไปดูอีกภาพนึงนะครับเป็นภารกิจของทีมเฉพาะกิจสายทานเข้าไปช่วยเหลือคุณตาครับนี่ฮะโอ้โหแล้วดูระดับน้ำคุณผู้ชมแต่คุณตาเนี่ยใส่เสื้อชูชีพนะครับก็คือพี่กู้ภัยเนี่ยใส่เชือกชูชีพให้ก่อนจะค่อยๆประคองคุณตาลงน้ำแล้วก็ไต่เชือกที่ผูกเอาไว้ค่อยๆเดินฝ่าน้ำท่วมออกไปพื้นที่ด้านนอกครับ
5: ตาค่อยๆมานะครับไม่ต้องกลัวค่ะ
6: คุณตาปล่อยตัวเลย
5: ประคองอยู่นะ
6: ผมอยู่หลังคุณตาโอเคถูกต้องครับคุณตาไม่น่าขึ้นโอเคครับ
5: หลังไปครับตา
6: พี่หลังแกโอเคครับไป
5: ดึง
3: สำคัญคือเสื้อชูชีพนะครับแล้วก็ใช้วิธีการก็คือลอยจับเชือกกันไปแบบนี้มีกู้ภัยเนี่ยประคองหลังไป1คนนะครับแต่ว่าแม้จะทุลักทุเลบ้างแต่ก็สามารถช่วยคุณตาได้อย่างปลอดภัยจากนั้นไม่นานก็มีเรือขับมาที่บ้านหลังเดิมอีกครั้งนึงซึ่งน้ำสูง3เมตรนะครับคราวนี้คุณผู้ชมครับช่วยตาแล้วใช่ไหมมาช่วยคุณยายต่อครับมีผู้หญิงมีเด็กนะคือช่วยคุณตาไปแล้วเนี่ยส่วนผู้หญิงกับเด็กพาขึ้นเรือ
2: จังหวะขึ้นเรือก็ค่อยๆนะครับ
3: ค่อยๆก้าวนะแม่นะก็คือ
2: เจ
3: ้
2: าหน
3: ้
2: าที่ประคองแน่นมาค่ะ
3: 5ชีวิตฮะเลยต้องใช้เรือนะครับ5ชีวิตแล้วก็ขับออกจากบ้านไปยังศูนย์พักพิงคือทุกคนทุกชีวิตปลอดภัยฮะ
2: อันเนี้ยต้องค่อยๆ
3: ประคองเลยฮะ
2: กลุ่มเปราะบางเท่านั้นเลยนี่ขึ้นเรือกันเรียบร้อยแล้วขอบพระคุณมากๆนะคะอีกจุดนะคุณผู้ชมไปดูที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะมวลน้ำเนี่ยท่วมสูงกลางดึกเลยค่ะแล้วก็ทำให้ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยคือเป็นกลุ่มสีแดง37คนที่ต้องเข็นกันออกมาแบบนี้นะคะซึ่งผู้ป่วยทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ400คนพร้อมทั้งอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆส่งต่อไปโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ก่อนนะคะชาวบ้านพอทราบข่าวน่ารักมากยังไหวเนี่ยก็ช่วยกันนะประกอบอาหารไปให้ผู้ป่วยไปให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแล้ววันนี้ก็มีทหารนำรถบรรทุกไปช่วยขนย้ายผู้ป่วยกลุ่มที่อยู่ในระดับสีเหลืองและสีเขียวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์เช่นเดียวกันค่ะ
3: ทีมข่าวสำนักข่าววันนิวลงพื้นที่ไปพร้อมกับเรือวันสร้างสุขและสมาคมภาคีเครือข่ายกู้ภัยบึงโขงหลงภูลังกาฮับนะครับเข้าไปสำรวจพื้นที่บริเวณเทศบาลเมืองปราจีนบุรีคุณผู้ชมถ้าดูตามภาพเขาบอกว่าระดับปริมาณน้ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณความสูงนะ 1-2 เมตรและบางพื้นที่มีความจำเป็นต้องตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนะครับระหว่างลงพื้นที่เนี่ยคุณผู้ชมครับเป็นไปด้วยความยากลำบากระดับน้ำเนี่ยคุณผู้ชมดูฮะคือชั้นหนึ่งเลยแล้วเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยลอยไปหมดเลยนะครับคือมันเก็บของไม่ทันจริงๆนะแล้วกว่า

0: จะเข้าไปแต่ละจุดเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังเรือกู้ภัยเนี่ยก็ทยอยนำประชาชนออกจากพื้นที่เอาออกมาได้ประมาณ15คนนะครับนำคนเหล่านี้เนี่ยไปพื้นที่ปลอดภัยก่อนแล้วก็เข้าไปช่วยคนอื่นๆต่อนะครับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่มานานเกือบ50ปีเล่าให้ฟังบอกครั้งนี้วิกฤตหนักมากกว่าปี2554บ้านถูกน้ำท่วมเกือบถึงหลังคาอพยพออกจากบ้านขณะที่ทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์สิ่งของได้รับความเสียหายทั้งหมดเรียกร้องให้เร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยด้วยนะครับ
1: จะ54เพิ่งเคยเจอเนี่ย54เพิ่งเคยเจอครั้งแรกเลยที่เจอแบบนี้หนักที่สุดเพิ่งไปอยู่ตอนแรกก็เฝ้าบ้านอยู่แต่นี่น้ำมันขึ้นมันอยู่ไม่ได้แล้วไงไม่มีที่อยู่แล้วก็ต้องไปแต่พ่อแม่ไปก่อนแล้วไปอยู่นานหลายวันแล้วก็อยากให้ช่วยบ้านช่องอะไรเงี้ยอยากให้ดูแลอยากให้อะไรเงี้ยฮะ
2: แล้ว
1: ถ้
2: าน้ำลดแล้วอยากให้มีการเยียวยา
1: ก็อยากให้เยียวยาฮะก็คืออยากให้เยียวยาอยากให้ช่วยเหลือทุกๆบ้านที่เขาประสบภัยกันนะฮะ
3: ขณะเดียวกันเนี่ยมีชาวบ้านบางส่วนยังไม่ยอมออกจากบ้านนะคะแน่นอนส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุนะอย่างคุณตาอายุ73ปีเนี่ยแกยอมนะคะทนนอนบนรถกระบะเพราะอะไรจะอยู่กับสัตว์เลี้ยงมีทั้งหมามีทั้งแมวเจ้าตัวบอกว่าน้ำท่วมบ้านพังหมดไม่เหลืออะไรเลยนะคะตู้กับข้าวเครื่องซักผ้าตู้เย็นไม่มีเลยค่ะจมน้ำหมดจะออกไปขายของก็ไม่ได้นะคะแต่ที่ตัดสินใจไม่ขอไปศูนย์อพยพเพราะว่ายังมีหมาแมวที่ต้องดูแลไม่กล้าจะทอดทิ้งมันเพราะว่าเลี้ยงมานานแล้วอยากให้เร่งระบายน้ำไวๆด้วยค่ะ
4: น้ำท่วมปิ่มหน่อยนี่มันนอนมันลดโน่นสงสารน่ะพังไปแล้วน่ะไม่เหลือแล้วเปียกยับเยินหมดเลยไม่มีเหลือเลยตู้กับข้าวเครื่องซักผ้าตู้เย็นเกลี้ยงมันเมื่อคืนไม่ทันน่ะหมดเกลี้ยงไม่เหลือเลยก็ไปได้ไงหมาแมวนวดตรงเรียกมันราคาเนี่ยมันแดงมันเถอะสงสารมันไม่ได้กินอะไรเออก็ห่วงมันหมาอีกสามตัวเป็นง่อยอีกตัวจวงนึงมันมาทิ้งมันก็เลี้ยงมันมาแล้วเนาะแล้วนี่ไปตัดใจเฉพาะตัวไม่ได้หรอกเพราะ
3: โอ้เนี่ยใจคนเลี้ยงสัตว์จะเป็นแบบนี้จะเอาแค่แต่ตัวเองรอดก็ไม่ได้ก็ห่วงหมาแมวตาดำๆวันนี้ก็น้องชัญนุชผู้สื่อข่าวของเราก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพวันสร้างสุขให้คุณตานะคะก็ขอให้ผลบุญที่คุณตามีจิตเมตตาให้คุณตากับสัตว์ทุกตัวของท่านปลอดภัยนะคะ
0: ขอให้น้ำลดเร็วๆนะครับคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เทศบาลบอกนะครับว่าตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาสามารถอพยพผู้ป่วยคนชราผู้พิการเด็กแล้วก็ผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือเฉลี่ยวันละนะคุณผู้ชมวันละ70คนนะครับแต่ขณะนี้ศูนย์พักพิงบางแห่งเริ่มเต็มและก็มีปัญหาก็คือขาดแคลนอาหารน้ำดื่มรวมไปถึงมีปัญหาเหมือนคล้ายๆทุกที่เลย
3: คือ
0: ตอนนี้หลายวันและน้ำเน่าเสียนะครับเจ้าหน้าที่ขอให้บ้านที่ยังมีคนอยู่นะรบกวนนะครับใครอยู่พื้นที่ปราจีนบุรีนะคุณช่วยแขวนเสื้อสีสดๆแขวนเสื้อสีสดๆให้เห็นชัดๆนะครับเพื่อจะเป็นสัญญาณให้เข้าไปช่วยเหลือเพราะว่าเวลานั่งเรือไปอ่ะมันเป็นแบบไม่มีอะไรเป็นสัญลักษณ์อย่างเงี้ยมันก็มองไม่เห็นนะเอาเสื้อสีสดๆนะแขวนเอาไว้เป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือยืนยันว่าจะได้อพยพกลุ่มเปราะบางก่อนแต่บางจุดอาจใช้เวลานานเนื่องจากกำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับผู้ประสบภัยจริงๆครับ
3: ค่ะเอาส่วนที่ฉะเชิงเทราสถานการณ์น้ำท่วมน่าเป็นห่วงนะคะที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าหลังจากน้ำเพิ่มสูงต่อเนื่องเนี่ยนะคะเส้นทางเข้าหมู่บ้านหลายจุดก็ถูกตัดขาดไปเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เรือเข้าไปช่วยชาวบ้านเน้นกลุ่มเปราะบางก่อนนะคะกลุ่มเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยค่ะขึ้นไปแล้วก็ต้องช่วยยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยบางทีก็จะต้องยิ่งใช้เวลานะคะเนี่ยก็ต้องเรียกว่าล็อกแน่นเลยค่ะใส่เปลคาดเข็มขัดแล้วบางทีเนี่ยมันไม่ได้เป็นพื้นราบถูกไหมต้องลงมาจากชั้นบนแล้วก็ค่อยๆส่งลงต่อเรือซึ่งอยู่ชั้นล่างนี่นะคะเราให้ดูภารกิจชีวิตนะคะ
0: แล้วมันกลางคืนด้วย
3: กลางคืนด้วยลื่นด้วยนะคะ
0: ลำบากนะครับแล้วค่อยๆไต่ลงมาใช้คำนี้ละกันเพราะว่าพื้นที่ก็น้อยแล้วเนี่ยฮะ
3: ขอบพระคุณมากนะแต่ละท่านค่อยๆช่วยนำลงเรือไปนะคะอันนี้ก็เป็นภารกิจสำคัญตั้งแต่ช่วงค่ำเมื่อวานเจ้าหน้าที่เนี่ยเขารับแจ้งบอกมีประชาชนติดอยู่ในบ้านชั้น2 6ชีวิตแล้วก็ที่เห็นละคะหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นหญิงที่ป่วยอัมพาตด้วยดังนั้นเนี่ยจะช่วยตัวเองไม่ได้นะคะแล้วชั้นล่างเนี่ยน้ำก็ท่วมสูงไปแล้วก็ต้องค่อยๆลำเลียงตัวลงจากชั้น2ลงเข้าสู่เรือได้สำเร็จนะคะซึ่งกว่าจะเข้าไปถึงจุดที่เราเห็นนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องฝ่ากระแสน้ำเข้าไปตามสวน กว่า1กิโลเมตรแล้วก็เอาเปลกู้ภัยเอาอุปกรณ์รอกหุ้มประคองร่างผู้ป่วยแล้วก็โรยตัวลงมาที่เรือด้านล่างนี่ค่ะมีหลายมุมนะคะให้ดูภาพนี่คือเบื้องหลังการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่เหน็ดเหนื่อยมากๆนะคะ
0: ครับ
3: หลังจากพอเอาผู้ป่วยลงเรือสำเร็จเจ้าหน้าที่ก็ทยอยช่วยเหลือคนอื่นๆต่อมีผู้หญิงมีเด็กนะคะออกจากบ้านไปอยู่ศูนย์พักพิงได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางน้ำที่ไหลแรงและสถานการณ์น้ำที่ยังเพิ่มระดับอยู่ต่อเนื่องด้วยค่ะ
0: คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยบางคนก็ไม่ใช่คนในพื้นที่นะครับคุณผู้ชมการที่จะเดินทางเข้าไปผ่านสวนผ่านไร่นาแล้วมันไม่มีถนนอย่างเงี้ย
3: แล้วเขาไม่เคยเข้ามาก่อนเขาก็ไม่รู้ทางนะ
0: คือต้องใช้คนพื้นที่นะครับแต่บางทีเนี่ยเวลาไปกับคนพื้นที่ก็จำไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าสภาพตอนที่กลางคืนกลางวันแล้วไม่มีถนนน่ะเข้าไปก็คือมีแต่อะไรมีแต่ต้นไม
3: ้มีแต่สวน
0: มีแต่น้ำและบางพื้นที่อ่ะบางบ้านเนี่ยมีศาลพระภูมิมีรั้วซึ่งเป็นรั้วลวดหนาม
3: และบางทีคือพอน้ำมันท่วมไปแล้วเรือจะเข้าไปเราไม่รู้ว่าข้างล่างอ๋อมีพระภูมิมีรั้วแล้วเข้าไปเกี่ยวก
0: ็
3: ระยะระบาดแล้วไม่นับสัตว์มีพิษสัตว์ที่อยู่ในน้ำอีกนะคะ
0: เป็นความคือทำงานด้วยต้องเสี่ยงกับหลายๆเรื่องแต่ก็ต้องทำให้เร็วที่สุดนะครับขณะเดียวกันอีกหนึ่งพื้นที่นะครับอำเภอสนามชัยเขตพาคุณผู้ชมไปที่ตำบลคูยายหมีนะครับวิกฤตเหมือนกันนะเพราะว่าบวนน้ำท่วมขังต่อเนื่อง5วันระดับน้ำเนี่ยเขาบอก 40-70 เซนแตกกระแสน้ำแรงครับแล้วก็สีน้ำขุ่นชาวบ้านรายหนึ่งนะครับยืนคือต้องเฝ้าดูเลยระดับน้ำเป็นยังไงเพราะเขากังวล นะครับน้ำหลากเข้าไปกัดเซาะพื้นที่จนบ้านหลังเล็กถูกน้ำเซาะเป็นโพรงเลยฮะก็คาดว่าอาจจะไม่สามารถต้านกระแสน้ำได้เจ้าตัวเนี่ยบอกว่าน้ำเริ่มมาตั้งแต่วันเสาร์เก็บของไม่ทันนะครับรีบพาแม่ก่อนพ่อแม่เนี่ยสูงอายุและครอบครัวไปอาศัยอยู่กับญาติในตลาดสนามชัยเขตล่าสุดก็พยายามนะจะนำกระสอบทรายมาวางที่เอามาวางอย่างนี้คุณผู้ชมเป็นการชะลอกระแสน้ำคือจะลดแรงการกัดเซาะเพราะว่ากำแพงบ้านเริ่มได้รับความเสียหายภาวนานะให้บ้านหลังใหญ่ยังสามารถต้านน้ำได้เดี๋ยวต้องใช้หลายวิธีนะในการที่จะชะลอน้ำเอาไว้นะครับ
3: ค่ะยังอยู่ที่ฉะเชิงเทรานะคะคุณผู้ชมไปดูที่บางคล้ากันหน่อยมีภาพความรักความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวจะเล่าว่าทำไมอยู่ๆน้องหมามันลงมาว่ายน้ำแบบนี้นะคะนี่คือที่ตำบลเสม็ดใต้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาเอาเรือ3ลำไปอพยพคนในครอบครัวหนึ่งน้ำเนี่ยท่วมสูง1เมตร30เซนติเมตรคุณพ่อเลือกขออยู่เฝ้าบ้านเสียสละให้แม่กับลูกสาว2คนก็คือให้ผู้หญิงเนี่ยอพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงนะคะผู้หญิงก็ขึ้นเรือไปนะคะเรือก็ออกจากบ้านปรากฏเกิดภาพนี้เจ้าเขียวสุนัขพันธุ์ไทยที่เลี้ยงไว้มันเห็นแม่กับพี่สาว2คนลงเรือมันเลยกระโดดลงน้ำว่ายตามเรือสุดชีวิตสุดท้ายเจ้าหน้าที่หยุดเรือค่ะคือระหว่างนั้นเนี่ยไอ้เจ้าเขียวมันส่งเสียงร้องเรียกด้วยนะเจ้าหน้าที่เขาบอกย้อนกลับมาก่อนช่วยมันก่อนเดี๋ยวมันจมแล้วอุ้มเจ้าเขียวตกลงเอายังไงหนูจะขึ้นเรือหรือว่าหนูจะกลับบ้านสุดท้ายเขียวเอ้ยหนูขึ้นเรือแต่ว่าลงมติกันว่าพ่ออยู่บ้านคนเดียวนะลูกนะ
0: เ
3: ขียวกลับไปอยู่กับพ่อนะคะก็เลยเอาเรือเนี่ยหันหัวกลับส่งเจ้าเขียวไปอยู่กับคุณพ่อช่วยพ่อเฝ้าบ้านก่อนนะเดี๋ยวน้ำลงแม่กับพี่สาวอีก2คนจะกลับมาค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมครับไปชุมชนชาวมุสลิม300ครัวเรือนอยู่ในตำบลคลองหลวงแพ่งที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับน้ำเนี่ยเขาบอกท่วมมา5วันหลายจุดเนี่ยสูงประมาณ1เมตร20เซนติเมตรคือรถมันใช้ไม่ได้อยู่แล้วตอนนี้เข้าออกก็คือใช้เรือบ้างหรือว่ารถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าไปให้ความช่วยเหลือชาวบ้านนะครับคือแม้ที่ผ่านมาเนี่ยจะมีหน่วยงานนำอาหารเอาเครื่องดื่มไปช่วยชาวบ้านนะแต่ชาวมุสลิมบางครอบครัวเขาก็ต้องยอมรับว่าเขาเคร่งศาสนามากนะครับไม่สามารถที่จะรับประทานอาหารที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือไม่มั่นใจกรรมวิธีในการปรุงและภาชนะตามหลักฮาลาลหรือเปล่าบางรายเขาเอาอย่างนี้ละกันคุณผู้ชมถ้าใครจะไปช่วยไปบริจาคเนี่ยเขาขอแบบพวกไข่ดิบได้ไหมเขาจะได้ไปปรุงอาหารเองได้นะครับล่าสุดนะมีการนำอาหารปรุงสุกฮาลาล300กล่องพร้อมกับน้ำดื่ม200ชุดจากครัวฮาลาลในพื้นที่คลอง18เข้าไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงสู่เหล่าหลวงแพ่งชาวบ้านที่นั่นบอกโอ้ดีใจอย่างมากเลยนะครับ
3: บางท่านเขาก็จะแปะเป็นสติกเกอร์ฮาลาลไปเลยเพื่อความสบายใจอันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอีกจุดคุณผู้ชมไปดูเจ้าหน้าที่นะคะก็นำอาหารคือตอนนี้บริจาคเนี่ยเราถ้าท่านใดจะช่วยเนี่ยขอของคนของสัตว์เลยนะอาหารน้องหมาน้องแมวก็อยากได้นะคะเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เอาไปหมดเลยค่ะไปช่วยทั้งคนทั้งสัตว์เลยชาวบ้านที่เขาอยู่ในจุดน้ำท่วมสูงรถเข้าไม่ได้ในพื้นที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะแล้วก็ยังมีชาวบ้านนะคะที่บ้านบางพเนียงหมู่ที่2ตำบลคูยายหมีของสนามชัยเขตเนี่ยไปเจอจระเข้ตัวใหญ่เดี๋ยวเปิดภาพปึ้งพุงป่องเลย
0: ตัวใหญ่จริงๆ
3: ใช่ค่ะความยาวประมาณสัก2เมตรกว่า โผล่มาที่ริมคลองส่งน้ำท่ามกลางน้ำท่วมจุดนี้เป็นเส้นทางสำคัญที่ชาวบ้านต้องสัญจรไปหลายตำบล นะคะเจ้าหน้าที่ก็เตือนบอกให้ชาวบ้านที่จะไปลงน้ำไปหาปลาเนี่ยระวังด้วยอย่าจับจระเข้ด้วยตัวเอง
0: โอ้แล้วตัวขนาดนี้เราไม่กล้าจับเองละคุณ
3: ใช่ค่ะแล้วมันตัวใหญ่อ
0: ่
3: ะทีนี้วันนี้มันก็ขออนุญาตเถอะมันก็เป็นประเด็นนิดนึงมันก็ดราม่านิดนึงคือสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่เลือกวิธีการจับตายนะคะก็จับมันแล้วก็ส่งประมงจังหวัดฉะเชิงเทราก็จริงๆก็คือใช้วิธีการยิงเลย
0: ไม่คือถ้าไม่จับแบบนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่เขากังวลเรื่องความปลอดภัยถูกไหมล่ะ
3: บางท่านก็มองว่าเอ๊ะถ้าเกิดใช้เจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญสัตว์น้ำมาก่อนได้ไหมนะคะทีนี้ก็มีฟาร์มแถวนั้นเขายืนยันแล้วว่ามีจระเข้เขาหลุดไปตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นเจ้าตัวนี้นะแต่ว่าตอนนี้ก็คือก็ปลอดภัยแล้ว
0: คุณผู้ชมครับไปพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีกันบ้างไปพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีกันบ้างนะครับเพราะว่าอุทัยธานีก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับน้ำป่าจากอำเภอสว่างอารมณ์นะครับแล้วก็พื้นที่ตอนเหนือไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่5หมู่บ้านในตำบลโคกหม้อนะครับอำเภอทับทันชาวบ้านประมาณ300ครอบครัวต้องอพยพคือไปตั้งเต็นท์ริมทางถนนหลายสายได้ถูกตัดขาดนะครับเช่นเดียวกันวัดโคกหม้อน้ำท่วมสูงครับพระสงฆ์ไม่สามารถออกไปบิณฑบาตได้เลยพื้นที่เนี่ยนาข้าวคือเขาบอกเลยใกล้เก็บเกี่ยวแล้วนะเป็นพันๆไร่อ่ะตอนนี้ก็คือจมน้ำเสียหายหมดเกษตรกรหลายคนเนี่ยเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาเป็นการด่วนเลยนะครับ
3: ส่วนวันนี้ที่เราจับตากันนะคะตั้งแต่เช้าเลยเขื่อนเจ้าพระยาที่ระบุว่าบ่ายวันนี้จะปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะและจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงต่อเนื่องและเริ่มเอ่อเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะที่ตำบลหาดอาสาอำเภอสัพพยาของจังหวัดชัยนาทนะคะตอนนี้ก็มีบ้านเรือนกว่า400หลังถูกน้ำท่วมบางจุดน้ำสูงถึงเอวแล้วนะคะชาวบ้านเนี่ยขนย้ายรถเครื่องใช้ไฟฟ้ารถไถสัตว์เลี้ยงไปอยู่ริมถนนคันคลองมหาราชซึ่งใช้เป็นที่พักชั่วคราวไปก่อนชาวบ้านบอกปีนี้น้ำมาเร็วนะคะแม้เทศบาลจะแจ้งเตือนล่วงหน้าไว้ทำให้ขนของหนีได้ทันแต่ก็ยังต้องเดือดร้อนหนักเพราะว่าการมานอนริมถนนเนี่ยมันก็ลำบากทำมาหากินก็ไม่ได้ขาดรายได้อีกนะคะบางคนก็แก้ปัญหาเอาสินค้าที่ขายอยู่เดิมเนี่ยตั้งขายที่เก่าไม่ได้ก็ขายริมถนนไปเลยเพื่อประคองชีวิตในระหว่างที่ต้องรอน้ำลดค่ะ
2: นอนหลับไหมครับก่อนหน้านี้ก่อนขึ้น
5: หลับ
2: นอนไม่หลับเลย
5: ไม่อยากให้บริหารน้ำแบบนี้เลยลำบากทุกปีเลยคิดว่าปีนี้จะไม่ท่วมนะ
2: เพราะมันจะหมดแล้วใช่ไหมหมดฝนแล้วใช่ไหม
5: ใช่
0: คุณผู้ชมพระนครศรีอยุธยากันบ้างนะครับนอกจากแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วปภ.เนี่ยแจ้งเตือนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักในเขตอำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวงนะครับอำเภอบางปะหันอำเภอพระนครศรีอยุธยาเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้น 1-1.5 เมตรด้วยกันนะครับจนอาจจะเกิดภาวะน้ำล้นตลิ่งหลังเขื่อนพระราม6ตอนนี้เตรียมปล่อยน้ำเพิ่มเติมอีกประมาณ800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในอยุธยาล่าสุดเขาบอกว่าเริ่มขยายวงกว้างแล้วนะตอนนี้กินพื้นที่รวมๆประมาณ13อำเภอ169ตำบล นะครับและมีผู้เสียชีวิตแล้ว1รายโดยเฉพาะตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาระดับน้ำสูงเกือบ2เมตรแล้วครับ
3: ค่ะเอาส่วนที่สุพรรณบุรีค่ะประตูน้ำในเขตอำเภอ2พี่น้องแตกแล้วก็พังลงนะคะหลังจากรับมวลน้ำมหาศาลไม่ไหวเจ้าหน้าที่ก็เอารถแบ็คโฮขนบิ๊กแบ็คกระสอบทรายปิดกั้นเพราะกลัวน้ำมันจะไปท่วมตำบลเนินพระปรางตำบลดอนมะนาวและตำบลบางเลนอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันบริเวณดังกล่าวได้นะคะ
0: กาญจนบุรีก็อ่วมเหมือนกันคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะใครที่อยู่ริมแม่น้ำแควน้อยนะคือน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะตำบลปรอนโดนะครับแล้วก็ในอำเภอมะขามเตี้ยที่ระดับน้ำสูงเกือบมิดหลังคานี่ตามภาพเนี่ยคุณผู้ชมชาวบ้านเร่งอพยพนะครับส่วนที่กังวลคือกระชังปลาของเกษตรกรเสียหายนับร้อยเลยครับส่วนที่ตำบลวังเย็นอำเภอเมืองพื้นที่7หมู่บ้านถูกน้ำท่วมกระทบแล้วกว่า300ครัวเรือนสะพาน2แห่งถูกน้ำท่วมสูงจนสัญจรไม่ได้ต้องเร่งขนย้ายไม่ว่าจะเป็นสัตว์สิ่งของขึ้นไปอยู่ในที่ปลอดภัยนะครับโดยชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมปีนี้ถือว่าหนักสุดในรอบ30ปีนะครับ
3: ขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองที่ราชบุรีเริ่มเพิ่มสูงต่อเนื่องแล้วนะคะคุณผู้ชมคือเหลืออีกแค่20เซนติเมตรจะถึงระดับเสี่ยงท่วมเขตเทศบาลเมืองราชบุรีค่ะหลายชุมชนน้ำมันดันท่อระบายน้ำขึ้นมาก็เลยเกิดภาพนี้น้ำท่วมถนน
0: น้องน้ำมาตามท่อ
3: น้องน้ำมาตามท่อนะคะทีมกู้ภัยต้องรีบเข้าไปให้การช่วยเหลือชาวบ้านออกจากพื้นที่เสี่ยงเป็นการด่วนด้วยเหมือนกันค่ะ
0: เข้ามาใกล้กรุงเทพแต่อยู่ที่ปทุมธานีคุณผู้ชมครับเป็นชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำอยู่ในตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองปทุมธานีเจอกับระดับน้ำที่มันสูงเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาบอกสูงกว่า1เมตรข้าวของที่ทำมาหากินที่นอนรถมอเตอร์ไซค์พังเสียหายต้องใช้เรือในการสัญจรแทนชาวบ้านคนหนึ่งเขาเล่านะครับว่าน้ำท่วมมานานนับสัปดาห์ไม่มีท่าทีว่าจะลดลงแต่ตอนนี้มันเพิ่มสูงขึ้นอีกแล้วทำให้ตอนนี้ทำมาหากินไม่ได้เลยนะครับได้แต่นั่งนอนรอให้น้ำลดและที่ผ่านมายังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาให้ความช่วยเหลือเลยครับ
6: มากมากไปไหนไม่ได้ด้วย
7: ตอนนี้นอนชั้นไหน
6: นอนชั้นบนอยู่กันห้าคน
7: อ
6: ะ
7: ห้าคนข้าวแบ่งกันยังไงพอไหม
6: ไม่พอบางทีก็มีมาม่าห่อนึงก็กินมาม่ากันมั่งที่เขาก็กินกันมั่ง
7: เป็นอย่างนี้มากี่วัน
6: แล้วตั้งแต่วันที่มันสุกอะน้ำมันมาแล้วอะ
7: เกือบอาทิตย์แล้ว
6: ไงนี่ก็ได้อาทิตย์นึงแล้วอะ
0: ทีนี้น้ำท่วมแบบนี้มีเรื่องเอามาเตือนเป็นอุทาหรณ์นะครับคุณยายคนนึงถูกรถยนต์ล้มทับขณะที่คนในครอบครัวกำลังใช้แม่แรงเนี่ยยกรถหนีน้ำท่วม
3: ค่ะ
0: คุณผู้ชมดูนะคือนี่เด็กกำลังยกรถแบบนี
3: ้แล้ว
0: ม
3: ันโอ้โห
0: มันอัดพอดีอะฮะคุณผู้ชมทำให้กระดูกช่วงขาและสะโพกของคุณยายร้าวครับ
3: โอ
0: ้โหคุณผู้ชมดูตรงนี้บ้านฝั่งตรงข้ามตรงนี้ฝ่าน้ำไปช่วยเลยนะครับ
3: มันต้องรีบไปยกไง
0: เอาล่าสุดอาการปลอดภัยนะครับเหตุการณ์นี้นะเป็นเรื่องเตือนใจหน่อยหากจำเป็นจะต้องยกรถหนีน้ำควรใช้ขาตั้งรถที่ได้มาตรฐานไม่ปล่อยรถค้างบนแม่แรงเพียงแค่ตัวเดียวนะครับที่สำคัญต้องตรวจสอบความมั่นคงของพื้นที่ด้วยแล้วห้ามให้คนอื่นเนี่ยอยู่ใกล้รถด้วยนะในระหว่างที่กำลังยกรถแบบนี้นะครับคุณผู้ชม
3: แล้วก็อันหนึ่งบางทีเราประชาชนทั่วไปเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้อุปกรณ์แบบนี้อ่ะถูกไหมเราก็อาจจะแบบไม่ได้ชำนาญด้วยนะคะระมัดระวังนะช่วงนี้หลายคนจะใช้แม่แรงยกรถกันเยอะนะคะคุณผู้ชมทีนี้มาดูภาพรวมที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนก่อนหน้านี้ว่าภาคใต้จะมีฝนเพิ่มด้วยถูกไหมคะแล้วก็มีชาวกระบี่ที่เขาบอกว่าโอ้ตกใจมากเลยเพราะว่ามีข้อความเตือนระบบเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเข้ามาแบบนี้นะคะ 4:13 เมื่อคืนนี
0: ้
3: ปภ.กระบี่ส่งสัญญาณแจ้งเตือนชาวบ้านริมคลองปากาใสที่ตำบลห้วยยูงอำเภอเหนือคลองนะคะหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็มีน้ำฝนสะสมไหลลงลำน้ำอย่างรวดเร็วระดับน้ำเพิ่มสูงเอ่อล้นท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนตำบลเขาพนมอำเภอเขาพนมเองฝนตกหนัก18:00 น.เมื่อวานทำให้น้ำไหลท่วมบ้านเรือนเพราะฝนตกหนักจนระบายไม่ทันนะคะระบบระบายน้ำเนี่ยมันช้าจากการก่อสร้างถนน4ช่องจราจรและฝนมาตกช่วงนี้พอดีนะคะเบื้องต้นเนี่ยอบต.เขาพนมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบเพื่อหาแนวทางแก้ไขแล้วค่ะ
0: ไปที่โคราชนครราชสีมากันบ้างคุณผู้ชมทางภาคอีสานนะสถานการณ์น้ำก็ต้องเฝ้าระวังเช่นกันล่าสุดครับอ่างเก็บน้ำลำพระเพิงต้องเร่งระบายน้ำออกจากอ่างเพราะว่าฝนตกหนักสะสมในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวและอำเภอปักธงชัยมวลน้ำมหาศาลไหลลงสู่อ่างลำพระเพิงอย่างรวดเร็วจากเดิมเนี่ยเขาบอกมีอยู่เพียงประมาณ45ล้านลูกบาศก์เมตรตอนนี้เพิ่มเป็น162ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 81.51% ของความจุอ่างแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ต้องเร่งระบายน้ำในอัตรา 1.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อเตรียมรับมือกับฝนระลอกใหม่ที่จะมาช่วงที่เขาเตือนก็คือ 5-8 ตุลาคมนี้นะครับ
3: ค่ะเอาขณะที่เขื่อนพิมายก็เร่งพร่องน้ำด้วยเหมือนกันหลังระดับน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มสูงมวลน้ำก็จะไหลลงมาตามลำตะคองและลำน้ำมูลด้วยนะคะ
0: ครับคุณผู้ชมครับไปดูหน่อยใครจะคาดคิดเนาะว่าจะมีลูกเห็บตกนะครับ
3: เดี๋ยวเราประมวลภาพให้ดูหน่อยดีไหมในข่าวเย็นช่องวันเพราะว่าแชร์กันในโซเชียล
0: เยอะมาก
3: นะคุณผู้ชมแจ้งเข้ามาได้นะตอนนี้ที่แจ้งเข้ามาก็คือซอยเสือใหญ่แถวรัชดาแถวลาดพร้าวนะคะฝนตกหนักแล้วเจอลูกเห็บมาที่ย่านลาดพร้าววังหินประชาชนก็ถ่ายภาพลูกเห็บตกกระทบหลังคารถและพื้นบ้านชัดเจนนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายพื้นที่นะที่แจ้งเข้ามาทำให้เจ้าหน้าที่ต้องฝากเตือนนะคะว่าให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางในช่วงที่มีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงด้วยขนาดลูกเห็บอ่ะมีคนเอามาใส่มือให้ดูนะคะมันก็ใหญ่ประมาณสักปลายนิ้วก้อยอยู่นะ
0: ครับแล้วก็คนที่แชร์กันนะคุณผู้ชมก็ตกใจนะเพราะว่าเฮ้ยลูกเห็บตกในช่วงนี้เวลานี้
3: ฤดูนี้
0: ฤดูนี
3: ้
0: เห็นไหมฮะคุณผู้ชมค
3: ือ
0: หลายคน
3: อ
0: ่ะเขาแชร์กันไว้ว่าลองเอาลูกเห็บมาใส่มือเนี่ยคุณผู้ชม
3: ใส่มือให้ดู
0: เนี่ยประมาณนี้เลยฮะ
3: ใช่ค่ะ
0: หลายพื้นที่มีเรื่องของลูกเห็บตกฮะ
3: ค่ะคุณผู้ชมรายงานเข้ามาได้นะ
0: ครับเอาไหนๆตกในพื้นที่กรุงเทพแล้วพื้นที่หนึ่งที่เขาบอกว่าเริ่มที่จะคลี่คลายก็คือเคหะคลองจันทน์นะครับที่คลี่คลายเพราะว่าได้ท่อซิ่ง ท่อซิ่งเนี่ยในการดูดน้ำเขาบอกดูดแค่ข้ามคืนน้ำเนี่ยมันลดไปอย่างรวดเร็วเลยฮะ
3: เห็นผลลดฮวบ
0: เออได้ดิท่อซิ่งแบบนี้นะ
3: พี่ๆท่อซิ่งของเราก็คือว่ามาจากต่างจังหวัดเนี่ยพอรู้ว่ากรุงเทพเดือดร้อนก็มาช่วย
0: แต่ขอโทษนะครับคุณผู้ชม

0: แป๊บเดียวอนุภาพของท่อซิ่งเนี่ยได้ผลจริงๆนะครับนี่ฮะมา4เครื่องนะเดินเครื่องเต็มกำลังทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงนะครับสูบน้ำจากบริเวณแถวแถวแยกนิด้าถนนศรีบูรพาใกล้ๆกับเคหะคลองจันทร์จริงๆเนี่ยตัวฐานเขาอยู่ที่เคหะคลองจันทร์นะครับคุณผู้ชมสูบไปทั้งวันทั้งคืนปรากฏว่าทำให้พื้นที่ในเคหะคลองจันทร์ระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็วและเห็นชัดมากหลายจุดลดเข้าด้าวเด็กคุณผู้ชมคือเขาบอกแห้งเลยนะฮะนี่คุณผู้ชมเขาบอกจริงๆเนี่ยน้ำเนี่ยอยู่แค่ข้อเท้าตะตุ่มเองก่อนหน้านี้อยู่ที่ระดับคือเอวบ้างหัวเข่าบ้างนะครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์ที่คลายอย่างเห็นได้ชัดหลายจุดน้ำแห้งส่วนที่เป็นน้ำท่วมขังเนี่ยคุณผู้ชมก็คือพื้นที่ที่อยู่บริเวณแฟลตต่างๆซ้ายขวาแต่ปัญหาหลักๆก็คือเรื่องของขยะครับเพราะว่ามันเริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็แช่น้ำมานานนอกจากนี้พื้นที่นอกจากขยะตกค้างแล้วนะน้ำเนี่ยคุณผู้ชมครับคือมันก็ประมาณสัก5-6 วันแล้วเนาะ1สัปดาห์เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถเข้าไปจัดเก็บได้ซึ่งแนวทางในการแก้ไขเบื้องต้นกทม.เขาเร่งประสานงานขอรับการสนับสนุนเรือท้องแบนขนาดเล็กเข้าไปเก็บขยะในพื้นที่ออกมานะครับ
1: ค่ะแล้วก็ที่เคหะคลองจันทร์วันนี้ก็จะได้กินอาหารอร่อยๆนะเพราะว่าทุกภาคส่วนก็ระดมกำลังเข้าไปช่วยด้วยนะคะเพราะก่อนหน้านี้ขาดแคลนอาหารกันเยอะและหนึ่งในนั้นนะคะก็เป็นโครงการวันสร้างสุขของเรานะที่วันนี้เราก็ส่งครัวเคลื่อนที่เข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้คืออยากจะบอกว่าพิเศษมากเพราะอะไรรู้ไหมเป็นเมนูคั่วกลิ้งที่แบบได้รับรางวัลม
0: า
1: แม่บานเย็นแม่บานเย็นนะคุณผู้ชมนะเอาให้ดูบรรยากาศเคหะคลองจันทร์แฟลต15วันนี้พบกับครัวเคลื่อนที่ของโครงการวันสร้างสุขสู้ภัยน้ำท่วม2569นะคะทำอาหารแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยในชุมชนเป็นทีมงานแม่บานเย็นนะคะทำเมนูคั่วกลิ้งมีทั้งหมูทั้งไก่เลยค่ะรองรับผู้ประสบภัยซึ่งจะมีพี่ๆน้องๆชาวไทยมุสลิมด้วยนะคะโดยที่ทีมงานบอกว่าเมนูนี้ได้รางวัลด้านรสชาติจากเวทีประกวดคั่วกลิ้งของภาคใต้มาแล้วผู้ประสบภัยวันนี้มีทั้งผู้สูงอายุคนวัยทำงานนะหรือว่าบางครอบครัวที่เขาไม่สามารถจะประกอบอาหารกันเองได้ก็ทยอยมาต่อแถวรับอาหารไปกินกันนะคะขณะที่อีกหลายบ้านเลยยังอยู่ระหว่างทำความสะอาดแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่นะคะเราเห็นแม่ๆพอจะได้ยิ้มได้เอาคุณแม่เอากี่กองลูกๆนะรับไปแบ่งกันนะคะ
0: แต่ว่าต้องยอมรับว่าสถานการแบบนี้เนี่ยน้ำท่วมมันเยอะมากจริงๆนะครับแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในหลายพื้นที่ของประเทศโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันมีเจตนาในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพี่น้องชาวไทยขอเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางนะครับนำเงินบริจาคที่ได้มาจากทานน้ำใจของทุกท่านเราจะนำไปจัดทำเป็นถุงยางชีพจัดหายาสามัญเวชภัณฑ์ครุภัณฑ์จัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพพร้อมกับแจกจ่ายต่อไปยังพื้นที่ต่างๆที่ประสบภัยอยู่ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
1: ค่ะเราก็จะเดินหน้าฝ่าวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยได้ตามหมายเลขที่เราขึ้นอยู่ที่หน้าจอเลยนะคะเลขที่บัญชี 925-3-01-313-1ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาถนนอโศกมนตรีหรือสามารถสแกน QR code ผ่านทางหน้าจอได้เลยนะคะซึ่งเงินบริจาคไม่สามารถหักภาษีได้ล่าสุดค่ะยอดบริจาคช่วง 16:00 นที่ผ่านมานะคะอยู่ที่ 153,556 บาทกราบขอบพระคุณทุกบาททุกสตางค์ของทุกท่านด้วยนะคะ
0: เอาดูภาพรวมเรื่องของฝนหน่อยคุณผู้ชมครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนนะครับบอกว่าแม้หลายพื้นที่เนี่ยฝนจะลดลงแต่พื้นที่ภาคใต้ก็จะมีฝนตกในช่วง 1-2 วันนี้นะครับพื้นที่สีแดงพื้นที่ภาคใต้สีแดงมีที่ไหนบ้างคุณผู้ชมสุราษฎร์ธานีเขาบอกจะมีฝนตกหนักในอำเภอพนมอำเภอบ้านขุนตาอำเภอเวียงสะอำเภอพระแสงและอำเภอบ้านนาสารนครศรีธรรมราชนะครับจะมีฝนตกหนักที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดตรังก็คืออำเภอยะตาขาวอำเภอปะเหลียนส่วนภาคอื่นๆก็จะมีฝนตกหนักนะก็เตือนกันไว้ก็คือเพชรบูรณ์อีกแล้วนะครับอำเภอน้ำหนาวพื้นที่กาญจนบุรีก็คืออำเภอสังขละบุรีนะครับจากนั้นให้เฝ้าระวังก็คือ4ตุลาคมฝนจะกลับมาเพิ่มอีกเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนืออีกอีสานอีกนะครับแล้วจากนั้นแนวฝนจะขยับเข้าสู่พื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกและภาคใต้ ไปจนถึงวันที่8ตุลาคมเลยนะครับ
1: ภาคใต้ก็ทั้งนครศรีธรรมราชทั้งจังหวัดตรังนะตามอำเภอที่เราขึ้นอยู่นี้นะคะก็ระมัดระวังกันต่อเนื่องยาวๆไปตลอดทั้งสัปดาห์ด้วยนะคะคุณผู้ชมแน่นอนว่าพอฝนมันตกพอน้ำมันท่วมเนี่ยแต่ว่าชีวิตมันต้องเดินต่อมันก็ต้องทำมาหากินกันให้ดูการปรับตัวของชาวบ้านกันบ้างนะคะฝนตกน้ำท่วมแต่ไม่เป็นอุปสรรคก็เดินหน้าเลยค่ะผัดกับข้าวขายกันกลางน้ำและที่สำคัญมีเดลิเวอรี่ไปส่งให้ผู้ประสบภัยด้วยกันด้วยนะเอามาดูร้านนี้กันหน่อยนะคะร้านอาหารตามสั่งอยู่ในชุมชนหมู่6ที่ตำบลเกาะเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรียังเปิดขายตามปกติอยู่นะแม้น้ำจะท่วมชั้นล่างอย่างที่เห็นสูงกว่า40เซนติเมตรแล้วนะคะนี่คุณตาถนอมอายุ81ปีกับคุณป้าประพินอายุ62ปีสองสามีภรรยาช่วยกันผู้สูงอายุ2แรงผัดข้าวกลางน้ำคุณป้าประพินทำกับข้าวเมนูตามสั่ง
0: ครับ
1: ลูกค้ามาไม่ได้ทำยังไงน้ำท่วมใช่ไหม
0: นั่นน่ะสิ
1: ก็โทรมาสั่งคุณป้าก็ผัดเสร็จแล้วทำยังไงคุณตาซึ่งจริงๆแกป่วยปวดหลังนะคะร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงหรอก81ปีแล้วแต่อาเมียผัดเสร็จผัวส่งเอารถสำล้อ
0: ที่มันเป็น
1: คันนี้สำล้อโยกอ่ะคุณผู้ชม
0: จะไปได้เหรอ
1: ใส่ตะกร้าเดี๋ยวดูไปได้ไหมนะเอาใจช่วยหน่อยนะคะคุณตาก็เอาขึ้นรถแล้วฝ่ากระแสน้ำไปส่งตามบ้านลูกค้านี่โยกไปแบบนี
0: ้ค่อยๆโยกนะ
1: ชาวบ้านบางส่วนเขาก็ลุยออกไปซื้อกับข้าวไม่ได้นี่คือตาวัย81ไปส่งอาหารให้กับชาวบ้านค่ะ
0: ทีนี้ป้าประพินเล่าให้ฟังบอกว่าลูกค้าจะลดลงนะแต่ยังคงเปิดร้านขายข้าวเพราะว่ามีชาวบ้านบางส่วนมีทั้งผู้สูงอายุเขาไม่สามารถลุยน้ำออกไปจากบ้านได้อย่างที่คุณแจ็คบอกถูกไหมครับก็พยายามช่วยกันนะครับเท่าที่กำลังจะมีส่วนสามีแม้ว่าร่างกายไม่แข็งแรงก็ยังช่วยนำอาหารไปส่งตามบ้านอย่างที่เห็นครับคือเขาบอกลำพังสองคนจะยกของหนีน้ำขึ้นสองคนมันก็ลำบากแล้วฮะทำได้แค่ยกให้สูงเท่าที่จะทำได
1: ้อุ้ยแล้วเมนูน่ากินอ่ะต้มยำรวมมิตรกะเพราหมูกรอบกะเพราทะเล
0: เอาแต่โดยส่วนตัวถามว่าเจอน้ำแบบนี้อ่ะผัดไปด้วยอะไรไปด้วยแต่ก็ยอมรับว่ามันเหนื่อยแล้วก็เครียดเหมือนกันนะครับ
2: ถามว่าเครียดไหมเครียด
3: แล้วมีลูกค้าเนี่ยเดี๋ยวเขาสั่ง
2: นานๆก็มีคนโทรมาแล้วก็ทำเราก็ลุยไปส่งเอา
3: อ๋อลุยไปส่งด้วย
2: เขาลงมาไม่ได้
3: เขาลงมาไม่ได้
2: ใช่เราก็ต้องส่งเขาบ้างจานขึ้นเยอะก็ไม่มีได้นิดหน่อยไม่กี่กล่องวันๆนึงก็ได้นิดหน่อย
1: วันหนึ่งได้ไม่กี่กล่องนะแต่ว่าก็ต้องสู้กันไปนะคะทั้งสองท่านบอกว่าแถมตอนนี้น้ำเนี่ยมันเพิ่มระดับสูงขึ้นทุกวันเลยค่ะประมาณสักหกโมงเช้ามาละน้ำขึ้นนะคะสายๆลงหน่อยแล้วก็กลับมาขึ้นอีกทีเนี่ยเย็นๆแบบนี้ถึงตอนค่ำเมื่อวานเนี่ยคุณป้าบอกน้ำสูงถึงเอวเลยนะแต่ก็จะพยายามเปิดร้านต่อนะคะคือมุมนึงถามว่าขายได้มันก็อาจจะไม่ได้ว่ากี่สตางค์แต่สำคัญคือคุณป้าบอกว่ามันก็ได้ช่วยคนอื่นนะคะประกอบอาหารไม่ได้นะก็ยังมากินร้านเราได้ช่วยคนที่เดือดร้อนแล้วก็ภาวนาให้สถานการณ์เนี่ยมันไม่เลวร้ายไปกว่านี้นะคะช
0: ุ
1: มชนหมู่6ตำบลเกาะเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีถ้าใครมีโอกาสก็อยากให้ไปช่วยอุดหนุนคุณตาคุณยายสู้ชีวิตนะ
0: อ้าวก็ช่วยกันนะคุณผู้ชมนะพูดถึงเรื่องน้ำท่วมเนี่ยสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้แต่ปรากฏว่าแม่ผู้ต้องขังคนอายุ15ปีนะครับเป็นผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์งัดห้องควบคุมสน.สุทธิสารแล้วก็หลบหนีไปครับคุณผู้ชมช่วยกันตามอยู่นะตอนนี้นะหลังเกิดเหตุนะคุณผู้ชมนี่ขอดูหน้าค่าตาแล้วกันเราขออนุญาตเปิดหน้าเปิดชื่อนะครับเพราะกำลังตามตัวอยู่นะครับก็คือนายปริญญาอายุ35ปีหลบหนีออกจากห้องควบคุมของสน.สุทธิสาร
1: ค่ะแล้วนามสกุลนายปริญญามีภูมิรู้
0: จริง
1: ๆแล้วไปรู้ในเรื่องที่ไม่ควรเนี่ยนี่หลบหนีจากห้องควบคุม
0: เอาอย่างนี้แล้วกันนะนายปริญญาเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์ในเวลากลางคืนและอยู่ระหว่างถูกคุมตัวรอการฝากขังที่ศาลอาญารัชดาใช่ไหมครับเนื่องจากว่าตอนนี้ที่แถวๆศาลน้ำมันท่วมเอาก็เขาก็เลยอย่างนี้ทำทีออกอุบายขอให้ตำรวจเนี่ยทำหน้าขอให้ตำรวจเนี่ยก็คือเป็นสิบเวรเฝ้าหน้าห้องขังเนี่ยไปซื้อข้าวให้หน่อย
1: oh.
0: แล้วจากนั้นอาศัยจังหวะดังกล่าวเนี่ยทำการสะเดาะแม่กุญแจแล้วหลบหนีฮะ
1: บางรายงานก็บอกอาศัยจังหวะ10เวรเข้าห้องน้ำ
0: เออนะคุณผู้ชมนะตอนนี้นะขอดูหน้าชัดๆทางตำรวจที่สุดที่ศาลมีคำสั่งให้ชุดสืบทุกนาย ระดมกำลังตรวจสอบรอบวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนีคาดว่าเขาน่าจะมุ่งหน้าไปแถวๆลาดพร้าวตอนนี้เร่งติดตามตัวให้เร็วที่สุดนะครับ
1: ค่ะก็ขอให้เจอตัวนะคะส่วนข่าวต่อไปอันนี้ตามหาเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นห่วงมากๆเลยยิ่งช่วงนี้น้ำมันท่วมด้วยอันตรายนะผู้สูงอายุต้องดูแลใกล้ชิดค่ะมีลูกสาวนะคะประกาศตามหาคุณพ่ออายุ78ปีหายตัวไปตั้งแต่เมื่อวานแถวๆย่านคูคตนะคะจนถึงขณะนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมแล้วก็ในพื้นที่มีน้ำท่วมก็ยิ่งเป็นห่วงขออนุญาตขึ้นภาพคุณพ่อนะลูกสาวคือคุณต่ายอายุ4

0: ออกไปแล้วยังไง1ทุ่มพ่อต้องกลับประเด็นคือแถวคูคตตอนนี้น้ำมันท่ว
1: ม
0: ครอบครัวก็บอกพ่ออย่าออกไปขับวินเลยเนาะเรา78ปีแล้วก็เป็นห่วงใช่ไหมคะกลัวว่าเดี๋ยวไปเจอกระแสน้ำแล้วมันจะมีเหตุการณ์อะไรไม่คาดคิดนะคะทีนี้กล้องวงจรปิดก็จับภาพตอนคุณพ่อออกจากบ้านไปนั่นแหละแต่ว่าเหมือนจะไม่ได้ใส่เสื้อวินก็เลยคิดว่างั้นพ่อก็ไม่น่าจะไปขี่วินตามที่ลูกเป็นห่วงแต่ที่ออกไปเนี่ยไปสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่รอบๆหรือเปล่า
1: ใส่หมวกกันน็อกแล้วก็ใส่รองเท้าแล้วก็ออกไปนะคุณผู้ชมแต่ทั้งวันพ่อไม่กลับบ้านครับสอบถามเพื่อนร่วมวินทุกคนยืนยันว่าไม่เห็นพ่อมาที่วินนะผู้ติดต่อแจ้งเบาะแสบอกว่าพบเห็นคุณพ่อครั้งล่าสุดก็คือเมื่อวานนี้ช่วงเวลาประมาณ 11:30 นขณะกำลังขี่รถจักรยานยนต์โดยสวมเสื้อสีกรมท่าหมวกกันน็อกสีดำแต่หลังจากนั้นไม่มีใครเห็นอีกเลยนะครับคุณพ่อเนี่ยหายออกจากบ้านไปเกิน24ชั่วโมงครอบครัวไปแจ้งความกับตำรวจนะครับพยายามติดต่อสอบถามไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงแต่จนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่พบตัวคุณพ่อเลยลูกสาวและคนในครอบครัวกังวลอย่างมากนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ในพื้นที่มันมีน้ำท่วมขังอยู่หลายจุดยิ่งทำให้เป็นห่วงคุณพ่อว่าอาจจะได้รับอันตรายหรือเปล่าครับ
2: บ้านไปแล้วก็ยังไม่ได้กลับมาบ้านเลยค่ะตั้งแต่เวลานั้นจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะซึ่งปกติพ่อเนี่ยจะไม่เคยไปค้างที่ไหนไม่เคยไปค้างบ้านใครค่ะปกติออกจากบ้านปุ๊บเย็นแกก็จะกลับบ้านทุกวันค่ะเราก็เลยร้อนใจมากว่าแกหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนในครอบครัวทุกใจมากมีเบาะแสของพ่อค่ะช่วยติดต่อกลับมาที่พวกเราด้วยนะคะพวกเราทุกใจมากค่ะกำลังรอคอยที่จะได้รับข่าวของพ่ออยู่ค่ะ
0: เอาให้กำลังใจมากเลยนะคะคุณต่ายนะเสียงเคลือเลยเป็นห่วงพ่ออ่ะใช่ไหมคะอย่างนี้นะครอบครัวเนี่ยวอนขอเลยนะคะท่านที่อยู่ในพื้นที่คูคตฟ้าครามพื้นที่ใกล้เคียงขึ้นภาพนะคะของคุณพ่อใหญ่ๆเลยนะคุณพ่อชินอายุ78ปีนะคะคุณพ่อชินปิ่นตกแต่งชุดเสื้อผ้าที่ใส่เมื่อวานเป็นเสื้อสีกรมท่านะใส่หมวกกันน็อกสีดำไปด้วยรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีขาวน้ำเงินนะคะหมายเลขทะเบียน1ขอไข่หอหีบ7665นะคะใครพบเห็นเบาะแสจะเป็นตัวคนเป็นตัวรถได้หมดแจ้งมาที่คุณต่ายลูกสาวได้เลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0956749862หรือจริงๆแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ได้เลยนะคะเอาขอให้เจอคุณพ่อชินขอให้คุณพ่อปลอดภัยนะคะ
1: คุณผู้ชมครับไปที่ภูเก็ตกันหน่อยผลปรากฏว่ารถกู้ชีพเนี่ยเขาจะนำคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลแต่ปรากฏว่ามีรถไม่หลบให้รถกู้ชีพอีกแล้วครับ
3: ขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยร่องร่องระบิด
4: ระบิดอ่ะ
3: ระบิดเหรอกันเลย
4: ว่าจะอะไร
1: ขอทางหน่อยขอทางหน่อยแต่ว่าเลนซ้ายก็ว่างแต่ไม่หลบให้นะฮะคุณผู้ชมเนี่ยภาพหลักฐานจากกล้องหน้ารถนะครับคลิปนี้เป็นคลิปรถกู้ชีพอบต.สาคูภูเก็ตครับกำลังเร่งนำผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุถูกรถชนส่งโรงพยาบาลทลางระหว่างทางเนี่ยเจอรถกระบะบรรทุกเป็นรถของเก่าเนี่ยแหละครับแล้ววิ่งแช่ขวาด้วยไม่มั่นใจว่ารถกู้ชีพไม่สนใจว่ารถกู้ชีพเนี่ยจะเปิดไซเรนเปิดไฟฉุกเฉินบีบแต่ตะโกนก็แล้วอะไรก็แล้วนะเพื่อจะขอทางแต่ก็ไม่หลบนะครับรถกระบะก็แช่ขวาอยู่แบบนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องอาศัยจังหวะก็คือแซงซ้ายไปเลยเพื่อนำคนเจ็บนะครับส่งให้ถึงมือหมอให้เร็วที่สุดนายณัฐพงศ์นะครับพนักงานกู้ชีพอบต.สาคูที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกเหตุเกิดสายวันนี้นะครับตอนนั้นในรถเนี่ยมีผู้บาดเจ็บเป็นผู้หญิง1คนมีอาการก็คือบาดเจ็บที่ศีรษะแล้วมีแผลตามร่างกายต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลทีมกู้ชีพเนี่ยพยายามนะตามภาพเลยส่งสัญญาณก็แล้วทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่รถคันหน้าก็ยังไม่ยอมเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ต้องขับแซงซ้ายแต่โชคดีนะคนเจ็บถึงมือหมออย่างปลอดภัยนะครับ
5: ทางรถกู้ชีพก็ใช้สัญญาณไฟไซเรนก็เสียงแล้วก็มีการพูดไม้ด้วยครับไปหลีกเลี่ยงรถพยาบาลกำลังที่ตามหลังอยู่นะครับจากนั้นก็ยังแช่ขวาอยู่นะครับยังไม่หลบให้รถกู้ชีพก็ผมจึงดำเนินการหลีกเลี่ยงเองนะครับจากนั้นก็ส่งผู้บาดเจ็บถึงโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยนะครับผม
1: เอาเราก็ต้องไปฟังฝั่งคนขับกระบะนะแต่ก็เสียงก็ดังอยู่นะครับคุณผู้ชมเอ๊ะจะขัดขวางหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแต่ตามกฎหมายจราจรเนี่ยหากคุณพบเห็นรถ

0: ฉุกเฉินเปิดสัญญาณไฟหรือว่าได้ยินเสียงไซเรนแบบนี้นะครับให้หยุดหรือชิดซ้ายก็ดีนะครับเพื่อจะให้รถฉุกเฉินเนี่ยเขาผ่านไปได้แต่ถ้าคุณฝืนฝ่าฝืนนะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทและตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถจนถึงมีโทษจำคุก10ปีตามประมวลกฎหมายอาญากรณีผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บในรถฉุกเฉินเสียชีวิตเพราะถูกขัดขวางกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายด้วยนะครับ
1: แล้วก็ยังไม่นับว่ารถที่บรรทุกเนี่ยอันนี้ถูกกฎหมายหรือเปล่าก็ไม่รู้ใน
0: เ
1: ร
0: ื่อง
1: ของ สภาพเนี่ยใช่ไหมคะเออก็ฝากด้วยค่ะช
0: ี
1: วิตของทุกคนมีค่านะคะเอาส่วนเรื่องนี้คุณผู้ชมไปที่ชัยภูมิกันหน่อยนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเขารับแจ้งนะว่ามีชาวบ้านเนี่ยแอบมาตั้งวงเล
0: ่
1: นไฮโลกันสนุกมากเลยค่ะงานนี้ก็เลยต้องไปปิดล้อมจับกุมกันแบบนี้แต่ว่าปกติเวลาไปปิดล้อมเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนวงแตกใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้จะเสียงดังมากไม่ได้นะคะกลัวแม่เขาตกใจค่ะ
2: ไอ้ไหนลูก
3: นั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งเออแม่แม่แม่แม่แม่แม่ระวังแม่เอาแม่แม่แม่แม่แม่ไม่ต้องแม่ระวังระวังนั่งเลยนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งยับเย็บยับเย็บยับเย็บนั่งแม่แม่นั่งเลยครับนั่งเลยแม่นั่งเลย
1: แม่นั่งก่อนนะแม่นั่งก่อนเพราะว่าเดี๋ยวกลัวแม่เป็นลมไม่ใช่อะไรนะคะก็คือเจ้าหน้าที่ต้องนี่แหละจับโดยละมุนละม่อมเป็นแบบนี้คุณผู้ชมคะใช้ความสุภาพนะแม่แม่ระวังนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาเห็นนักพนันส่วนใหญ่อะค่ะสูงวัยทั้งนั้นเลยนะคะปลัดอำเภอบำเหน็จนรงชัยภูมินำกำลังอสบุกทลายวงไฮโลที่บ้านหลังหนึ่งนะคะนักพนันแน่นอนค่ะพอเห็นเจ้าหน้าที่มาก็พยายามจะลุกหนีถูกไหมแต่ไปไม่ได้หรอกค่ะคุณถูกล้อมเอาไว้หมดแล้วแล้วด้วยความเป็นผู้สูงอายุนะคะเจ้าหน้าที่กลัวเดี๋ยวแม่จะหกล้มจะบาดเจ็บนะเลยบอกแม่อย่าหนีเลยนะนั่งเถอะให้จับแต่โดยดีสรุปแล้วรวบนักพนันมาได้11คนนะคะพร้อมอุปกรณ์เล่นไฮโลและเงินสด780บาทส่งสภ.บำเหน็จนรงค์นะคะดำเนินคดีข้อหาร่วมกันลักลอบเล่นพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
0: คุณผู้ชมไปที่โคราชเจ้าของบ้านเขางงมากนะครับปรากฏว่ามีรถกระบะคันหนึ่งก็เสียหลักแล้วพุ่งไปชนกำแพงพังเป็นรูโหว่เลยนะครับปรากฏว่ามีการสลับตัวกันระหว่างคนขับกับคนนั่งหลักฐานเป็นแบบนี้นี่เป็นนาทีที่รถกระบะสีขาวนะครับคุณผู้ชมคันหนึ่งขับมาตามถนนแล้วก็เลี้ยวซ้ายบริเวณสี่แยกแต่กลับเลี้ยวเป็นวงกว้างจนรถได้เสียหลักพุ่งไปชนกำแพงบ้านที่ตรงหัวมุม
1: นี่ฮะมาแล้ว
0: มาแล้วครับแล้วชนเขาอย่างจังเลยฮะกำแพงพังทะลุเป็นช่องขนาดใหญ่หลังเกิดเหตุคุณผู้ชมอยากจะให้สังเกตดีๆนะคือหลังเกิดเหตุแค่15วินาทีจะเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งสวมเสื้อและกางเกงสีดำสะพายกระเป๋าข้างเดินออกมาจากฝั่งคนขับ
1: นี่เปิดประตูแล้ว
0: มาแล้วครับ
1: พ
0: บเดินจากฝั่งคนขับรีบขึ้นไปฝั่งด้านคนข้างๆนี่ฮะเหมือนสลับหรือเปล่าถูกไหมเหมือนสลับหรือเปล่านะครับแล้วจากนั้นก็ขับรถออกจากจุดเกิดเหตุทันทีไม่ลงมาตรวจสอบความเสียหายเลยนะครับนี่
1: อ้อมมาแล้ว
0: อ้อมมาแล้วเปลี่ยนมานั่งแทนแล้วนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น23นาฬิกา47นาที30กันยายนที่ผ่านมา4แยกหลังโรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่นะครับอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาเจ้าของบ้านเขาไปตรวจสอบความเสียหายเขาก็เลยย้อนไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าหญิงที่ปรากฏในคลิปอาจจะเป็นคนขับรถในขณะเกิดเหตุแล้วอาจจะกลัวความผิดจึงรีบลงจากรถเพื่อเปลี่ยนให้ผู้โดยสารที่มาด้วยกันเป็นคนขับแทนแล้วจากนั้นก็หลบหนีไปแต่หลักฐานมันชัดมากคุณผู้ชมครับเจ้าของก็เลยนำภาพจากกล้องวงจรปิดเข้าไปแจ้งความกับตำรวจสภ.สูงเนินให้ติดตามผู้ก่อเหตุดำเนินคดีรับผิดชอบกับค่าเสียหายนำคลิปต่างๆในคุณผู้ชมแชร์ผ่านโซเชียลด้วยนะครับขอให้คนที่รู้เบาะแสเกี่ยวกับรถกระบะคันสีขาวคันนี้แจ้งเบาะแสมาด้วยเจ้าของรถน่าจะรู้แล้วล่ะมามอบตัวเถอะครับ
1: เนาะกลับมารับผิดชอบนะคะกำแพงเขาเป็นรูโบเลยนะคุณผู้ชมคะไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะกับความเดือดร้อนของน้องสองคนอาศัยอยู่กับคุณตาคุณยายแล้วปรากฏว่าบ้านถูกไฟไหม้ทรัพย์สินรวมถึงชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนเสียหายไปทั้งหมดค่ะให้ดูนี่คือโอ้โหคุณผู้ชมสภาพบ้านเนี่ยนะคะน้องสุดารัตน์คุ้มจบนักเรียนชั้นม.4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์วังชมพูวิทยาคมถูกเพลิงไหม้ไปเมื่อวันที่25กันยายนนะคะก็คือเหลือแต่ซากเลยทรัพย์สินชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนไปกับกองเพลิงหมดน้องสุดารัตน์อาศัยอยู่กับคุณตาคุณยายและมีน้องชายเรียนอยู่ชั้นประถมรวมทั้งหมด4ชีวิตตอนนี้บ้านไม่มีแล้วนะคะก็ทำเพิงพักอาศัยกันชั่วคราวแบบนี้ไปก่อนเป็นเพิงสังกะสีผุๆนะแล้วก็ชุดนักเรียนอุปกรณ์ การเรียนก็ไม่มีเดือดร้อนมากๆนะคะวันนี้ทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์พร้อมกับอบจ.เพชรบูรณ์และเจ้าหน้าที่จากทางโรงเรียนก็ไปมอบเงินพร้อมสิ่งของช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนนะคะเพื่อให้เด็กๆสามารถกลับเข้าสู่ระบบการเรียนให้ได้เร็วที่สุดค่ะ
2: ความสูญเสียของครอบครัวนะฮะในการที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับซึ่งใครไม่เคยเจอไม่รู้หน่วยงานในพื้นที่เนี่ยก็จะทำเรื่องขอเพิ่มเติมในเรื่องของการช่วยเหลือเพิ่มเติมส่วนในส่วนของเราเองอบจ.เนี่ยก็เราดำเนินการไม่ว่าเป็นที่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาธารณูปโภคไอ้สิ่งถุงยังชีพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องนุ่งห่มหรือเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยเรามีโอกาสที่จะมาช่วยได้ก็
1: เนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะน่าเห็นใจมากๆนะคะแล้วก็คุณยายบอกว่านอกจากบ้านจะเสียหายไปแล้วตอนนี้ก็ต้องระวังจะมีคนร้ายเข้ามาขโมยทรัพย์สินอีกนะคะเพราะว่าเอาเท่าที่หนีออกมาได้ก็ไม่อยู่ในเพิงเนี่ยเพิงมันก็ไม่มิดชิดใช่ไหมคะและที่สำคัญก็คือทางครอบครัวยังอยากได้ความช่วยเหลือต่อเนื่องด้วยนะคะสามารถที่จะติดต่อไปได้นะคุณผู้ชมที่อยากจะช่วยเหลือครอบครัวนี้ที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์วังชมพูวิทยาคมติดต่อได้โดยตรงเลยนะคะหรือสามารถบริจาคได้ค่ะผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาวังชมพูนะคะชื่อบัญชีงานกิจการนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์วังชมพูวิทยาคมนะบัญชีธกส.เลขที่นี้นะคะ 020-2-572-862-82 นะคะสมทบทุนช่วยเหลือเด็กๆได้นะคะส่วนคุณผู้ชมท่านใดที่มีความทุกข์ต้องการให้เราช่วยเหลือสามารถแจ้งข้อมูลเข้ามาได้ที่เพจข่าวช่องวันวันนิวส์และวันช่วยได้จะเข้าไปช่วยเหลือคุณค่ะ
0: เรื่องนี้อีกเรื่องเป็นเรื่องใกล้ตัวหยิบยกมาเตือนนะไรนะครับปรากฏว่าเด็ก9ขวบไปยืนร้องไห้อยู่ริมถนนโชคดีพลเมืองดีเข้ามาเจอก่อนนะครับโอ้มืดๆแบบนี้คุณผู้ชมครับตำรวจสภ.เมืองตราดนะครับและพลเมืองดีเป็นผู้หญิงคนหนึ่งไปส่งเป็นเด็กชาย9ขวบนะครับคือไปส่งกลับบ้านกลางดึกเลยหลังจากก่อนหน้านี้ผู้หญิงคนนี้เขาบังเอิญไปเจอเด็ก9ขวบเนี่ยยืนร้องไห้ยืนอยู่คนเดียวริมถนนนะครับในพื้นที่ตำบลบางพระอำเภอเมืองตราดเธอก็เลยไปแจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบระหว่างที่กำลังพากลับบ้านตำรวจและพลเมืองดีก็พยายามถามเด็กว่าพ่อแม่ไปไหนล่ะทำไมถึงมายืนร้องไห้อยู่คนเดียวแต่ถามยังไงเด็กก็ไม่ตอบบอกก็เพียงว่ากลับบ้านเป็นเพื่อนหน่อยบอกแค่นี้นะครับแล้วก็อันเนี่ยเด็ก9ขวบกับผู้หญิงก็ค่อยๆเดินกันไปทันทีที่ไปถึงจุดหมายเนี่ยเป็นห้องเช่าขนาดไม่ใหญ่มากนะครับตั้งอยู่ห่างจากจุดที่เจอเด็กประมาณ2กิโลเมตรตำรวจก็เลยเอาเจอห้องเช่าใช่ไหมก็เลยเคาะประตูห้องก่อนที่จะมีชายหญิงวัยกลางคนเปิดประตูออกมาแล้วก็อ้างว่าคือพ่อและแม่ของเด็กนะครับทั้งสองอ้างว่าช่วงเช้าเนี่ยได้ให้ลูกไปตะเวนขายโรตีสายไหมโดยจะไปรับในช่วงค่ำเมื่อถึงเวลาที่จะไปรับกลับไม่เจอตัวลูกจึงขับมอเตอร์ไซค์วนหาอยู่ประมาณ30นาทีนะครับก่อนจะกลับมาที่บ้านในระหว่างที่กำลังจะออกไปแจ้งความตำรวจก็นำลูกมาส่งก่อนนะครับนี่ฮะตำรวจเนี่ยก็เลยมีการแจ้งเตือนนะกำชับพ่อแม่ไปว่าผู้ปกครองเนี่ยไม่ควรจะให้เด็ก9ขวบไปขายของเพียงลำพังเนื่องจากว่ากลางค่ำกลางคืนเด็กเนี่ยมันอาจจะเกิดอันตรายแล้วยังดีที่เจอนะแต่ถ้าไม่เจอจะทำยังไงถูกไหมฮะคุณผู้ชม
1: ค่ะ
0: ต้องเตือนกันไว้นะเด็กยังร้องไห้อยู่เลย
1: สงสารจังเลยต้องช่วยกันดูแลด้วยนะคะคุณผู้ชมและไม่ใช่แค่ดูแลเด็กอย่างเดียวนะคะผู้สูงอายุก็ต้องดูแลนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณตาอายุ87ปีนะคะคุณตาเนี่ยปั่นจักรยานจะไปซื้อยาที่ตลาดแต่ความที่อายุจะ90แล้วอะค่ะเกิดหมดแรงไปต่อไม่ได้ชาวบ้านก็เลยแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือค่ะ
4: ตาจะไปไหนนะ
5: จะ
4: ไปจะปั่นเอาจักรยานมาปั่นไวๆนี่
6: ไปเดี๋ยวเอาจักรยานขึ้นรถฮะแล้วไปส่งที่บ้านเด้อ
5: ขอบคุณ
4: ครับครับ
1: คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ริมถนนหน้าตลาดแห่งหนึ่งที่อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมานะคะตำรวจสภ.โชคชัย3นายไปช่วยเหลือคุณตาอายุ87ปีนะคะเนี่ยคุณตานั่งอยู่ข้างทางสภาพอ่อนแรงตาบอกว่าตาปั่นจักรยานออกจากบ้านจะมาซื้อยาที่ตลาดด้วยตัวเองระหว่างขามาเนี่ยปั่นมาได้แต่ไอตอนจะปั่นกลับนี่หมดแรงซะแล้วนะคะเหนื่อยมากเลยพอไปต่อไม่ไหวก็นั่งพักไปตรงนี้แหละที่ข้างทางปรากฏนี้ต้องขอบพระคุณนะคะมีแม่ค้ามาเห็นแม่ค้าก็สงสารเอาโทรแจ้งคุณตำรวจช่วยพาคุณตาไปส่งหน่อยนะตำรวจมาถึงก็สอบถามอาการนะคะแล้วก็เอาจักรยานคุณตาขึ้นท้ายรถกระบะตำรวจ เสร็จแล้วก็พาคุณตากลับส่งถึงบ้านได้อย่างปลอดภัยก็มีการแชร์คลิปนี้ออกไปนะคะหลายๆคนก็เข้ามาชื่นชมมากเลยทั้งพี่แม่ค้าพลเมืองดีและพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่คอยให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่กำลังได้รับความเดือดร้อนค่ะ
0: คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้

0: นะครับเรานำเสนอข่าวไปนะไม่ถึง10นาทีที่ผ่านมาบอกลูกสาวร้อนใจมากเพราะว่าพ่อเนี่ยอายุ78ปีขี่รถแล้วก็หายออกจากบ้านไปจากนั้นเนี่ยก็มีการโพสต์มีการแชร์กันนะครับให้ช่วยตามหาคุณพ่อหน่อยล่าสุดคุณผู้ชมครับลูกสาวติดต่อกลับมาแล้วนะ
1: ค
0: ุณพ่อนะฮะคุณพ่อก็คือคุณพ่อชินปิ่นตบแต่งอายุ78ปีที่ขี่มอเตอร์ไซค์หายไปเนี่ยตั้งแต่อยู่หมู่บ้านแถวๆคูโคตถูกไหมล่าสุดเจอตัวคุณพ่อแล้วนะครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าไปเจอตัวที่นครนายกนะฮะ
1: ตำรวจเพิ่งโทรมาแจ้งเลยน
0: ี่
1: นะคะแล้วตอนนี้เจอแต่ตัวก่อนนะคะจำได้ไหมคุณพ่อออกไปพร้อมมอเตอร์ไซค์เนาะ
0: ใช่ใช่แล้วสวมหมวกกันน็อกด้วย
1: ปรากฏมอเตอร์ไซค์หายกลางน้ำท่วมนะคุณผู้ชมแต่ว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยที่สุดเนี่ยตอนนี้คุณพ่อปลอดภัยแล้วโอ้โหเราก็โล่งกันไปทีนึงนะคะเพราะว่าจริงๆนี่ก็คือหายตัวไปเกิน24ชั่วโมงแล้วอ่ะ
0: ไม่แล้วทำไมไปโผล่นครนายก
1: อันนี้เดี๋ยวขอรอสอบสวนก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่านี่เพิ่งแจ้งสดๆร้อนๆเข้ามาเลยค่ะคุณผู้ชมคะ
0: คุณผู้ชมครับมาดูเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วมกันหน่อยนะครับว่าตอนนี้เกณฑ์เยียวยาน้ำท่วมเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปดูภาพกันก่อนนะครับคุณผู้ชม
1: การช่วยเหลือนะคะในโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนนะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยออกมาแจ้งนะคะว่าจะเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก่อนหน้านี้คุณแนนบุญธิดาสมชัยก็ออกมาบอกแล้วนะคะว่าจะเริ่ม1ตุลาคมใช่ไหมคะบ้านที่ถูกน้ำท่วมที่เข้าเกณฑ์เนี่ยจะได้เงินช่วยเหลือเบื้องต้นก่อน 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนภายใน15วันส่วนคนที่ประสบภัยน้ำท่วมก่อนหน้านี้จะยังใช้เกณฑ์เดิมนะคะแต่ว่าจะเป็นเงินจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ของปภ.อันนั้นคือเหมาจ่าย 9,000 บาทต่อครัวเรือนซึ่งโครงการนี้เนี่ยก็มีคำถามสำคัญว่าแล้วถ้าคนอยู่ในแฟลตอะไรอย่างเงี้ยเราขึ้นภาพให้ดูชั้นล่างเขาท่วมคนอยู่ชั้นบนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รับผลกระทบในห้องพักเขาได้สิทธิ์ไหมแต่ทรัพย์สินเนี่ยบางทีเขาจอดอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะไอ้อย่างเงี้ยจะคิดกันยังไงเขาก็ได้รับผลกระทบด้วยเหมือนกันแล้วก็จริงๆอ่ะต้องอธิบายให้มันชัดกว่านี้คือไอ้หนึ่งหมื่นนี่คือเบื้องต้นอย่างที่บอกแต่ประกันภัยพิบัติจริงๆมันคือ100,000
0: ใช
1: ่10,000เนี่ยให้ก่อนแต่ถ้าเกิดความเสียหายของท่านมันมากกว่านั้นรัฐบาลจ่ายให้ตามจริงนะคะแต่ไม่เกิน100,000บาทต่อครั้งและไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีนะคะอันนี้เราขึ้นรายละเอียดเพราะว่ามันจะครอบคลุมมีทั้งอุทกภัยวาตภัยนะคะรวมถึงแผ่นดินไหวซึ่งเงินช่วยเหลือเนี่ยมันก็จะไม่เท่ากันถ้าเป็นน้ำท่วมเมื่อสักครู่ที่บอกเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000 บาทคุ้มครองสูงสุด 100,000 วาตภัยจะช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาทเช่นเดียวกับแผ่นดินไหวนะคะส่วนเสียชีวิตเนี่ยก็ให้2ล้านบาทเท่ากับตอนนี้แต่อย่างที่บอกไม่มีผลย้อนหลังค่ะ
0: มิฉะนั้นแล้ว
1: มันเริ่มแค่วันนี้ค่ะ
0: ถูกน้ำท่วมมันเกิดก่อนคุณผู้ชมครับมิฉะนั้นเนี่ยไอ้ 10,000 บาทจ่ายเลยคุณไม่ได้นะฮะ
1: ค่ะ
0: มิฉะนั้นคุณต้องไปลงทะเบียนเยียวยาอย่างเรื่องอื่นนะใกล้ได้แค่ 9,000 บาทเองนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเครียดมากเกินไปนะวันนี้นะครับเขาบอกว่าคนไทยเป็นคนตลกโดยเฉพาะสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้ไปติดตามในข่าวรักยิ้มครับ
2: มองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
0: คุณผู้ชมไปดูนะครับเขาบอกคนไทยเป็นคนตลกนะคำพูดนี้ไม่เกินจริงครับ
3: เจ๋งมากเลยมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันลากสามคันลากสามเรา
0: เนี่ยละฮะคุณผู้ชมครับทั้งเรือทั้งแผ่นโฟมกลายเป็นยานพาหนะพี่ๆมอเตอร์ไซค์คันนี้นะครับใช้เชือกช่วยกันลากไปยังจุดหมายเป็นการทุ่นแรงให้กับผู้ประสบภัยนะครับคือแหมเห็นแล้วนึกถึงสมัยตอนเด็กๆเนาะที่เราจะแบบเล่นเป็นรถไฟเนา
1: ะ
0: แล้วก็มาต่อขบวนกันแบบนี้อันนี้ก็ต่อขบวนจริงๆนะฮะลากกันไปแบบนี้เลยนะครับแต่บางช่วงเนี่ยคุณผู้ชมคืออาจจะมีกระแสน้ำจากรถคันอื่นๆบ้างก็ต้องช่วยกันพายแบบนี้พอเห็นภาพนี้ชาวเน็ตอดเข้ามาแซวไม่ได้บอกว่าทั้งลากทั้งเรือลากแห่งลุ่มเจ้าพระยาหรือบางคนก็บอกว่าเหมือนทุกคนมีจิตวิญญาณเป็นชาวอยุธยาอยู่ข้างในเพราะภาพมันชวนให้นึกถึงสมัยก่อนเลยหลายคนบอกว่าดูไปก็ขำไปแต่บางคนก็บอกเห็นภาพแบบนี้แล้วเนี่ยเจอสถานการณ์น้ำท่วมมันก็ทำให้เรายิ้มได้บ้างนะครับ
1: อยากให้ทุกท่านมีรอยยิ้มนะคะแล้วก็เราจะก้าวข้ามผ่านวิกฤตอุทกภัยครั้งนี้ไปด้วยกันส่งกำลังใจให้กับทุกครอบครัวนะคะ
0: สดผ่านแอปบันดี Facebook YouTube นะครับ
1: ส่วนช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะเรา2คนและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เมื่อวานนี้กับการแข่งขันสุดดุเดือดระหว่างน้ำผึ้งพี่สาวคนเก่งจากร้อยเอ็ดปะทะกับนุ้งนิ้งทหารอากาศสาวซึ่งน้ำผึ้งก็เอาชนะมาได้อย่างเฉียดฉิวรองแชมป์ได้เป็นสมัยที่29และเข้าไปหมุนวงล้อสะสมเงินทุนไปได้แล้วทั้งสิ้น 630,000 บาท
1: ด้านต่อไปฮะอดีตเจ้าของร้านซีฟู้ดดังที่ขอคว้าทุนสร้างกิจการใหม่เพื่อส่งต่อให้กับลูกชายฮะเคยมีกิจการร้านอาหารอยู่แล้วครับผมร้านอาหารชื่อว่าร้าน
2: ที่ดังที่สุดในชลบุรีก็คือทิพประมงนะคะแล้วเปิดมา45ปี
1: ทุกอย่างดูเหมือนจะไปได้ดีจนกระทั่งโควิด
2: ใช่ไหมโควิดเจอโควิดหนักมากเลยเงินที่ได้มาที่เก็บไว้อะมันต้องมาซัพพอร์ตลูกน้องจ่ายลูกน้องค่าใช้จ่ายมันเยอะแม่ก็แบกไม่ไหวสะบอมเหมือนกันคุณแม่หลังจากโควิดแล้วแทบจะ
1: เหมือนเริ่มต้นใหม่
2: ใช่มันเริ่มต้นใหม
1: ่มันเริ่มต้นใหม่
2: ที่เก็บมาเนี่ยมันเกือบหมดกระเป๋าเลยดีกว่า
1: สวัสดีครับผมแฟรงค์ภคชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ด้วนเพลงชิงทุนทุกความฝันคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่นะเพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและเป็นลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่ลัคกี้เฟรมส่งต่อรักให้กันจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่ไทยธนาวุฒิพี่ชมพู่ธัญสิตาและคุณสุลาคุณวุฒิครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครู
4: สวัสดีครับ
1: เช็คดวงก่อนเลยว่าวันนี้ใครจะได้โชครายวันกับกะทิ 100% ตราอร่อยดีถึงคิวเจ้าเหนือรุ่นโจกเป็นเศรษฐีกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3แล้ววันพฤหัสบดีแบบนี้เป็นการแจกโชครายวันสำหรับลูกค้าที่ใช้ที่ส่งรหัส14หลักแต่ร้านค้าที่ขายที่ส่งคูปองมาจากภาคเหนือสวัสดีเบนครับได้ลงใบพื้นที่ไปแจกโชคให้กับเศรษฐีอร่อยดีถึงพื้นที่บรรยากาศความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับ
3: ค่ะทุกครั้งที่ได้มีโอกาสไปมอบโชคให้กับเหล่าเศรษฐีอร่อยดีนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ทุกท่านได้รับโชคกับเรานะคะเพราะว่าแคมเปญนี้อร่อยดีตั้งใจเพื่อขอบคุณลูกค้าของเราทุกภาคทั่วไทยเลยค่ะ
1: ลุ้นไปยาวๆครับถึงปีหน้าเลยทีเดียววันนี้โชครายวันนะทองคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับลูกค้าที่ใช้จากภาคเหนือได้แบบนี้นะ5วัน5ภาคแล้ววันนี้หนึ่งที่มาเช้าเหนือครับเรียบร้อยและนี่คือ2ท่านที่จะเป็นเศรษฐีในวันนี้ครับโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับร้านค้าที่ขายจากภาคเหนือจ้าคูปองในรังมีค่าอย่าทิ้งเขียนชื่อสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ครบถ้วนแล้วส่งลุ้นโชคได้เลยเรียบร้อยครับและนี่คือ2ร้านค้าที่ได้เป็นเศรษฐีในวันนี้ครับขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีอร่อยดีชาวภาคเหนือทุกท่านด้วยครับพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าใครจะได้เป็นผู้โชคดีจากภาคใต้กับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3
5: โอวัลตินหมอพาวเวอร
1: ์หอมหมออ
5: หมออร่อยมากแบบประโยชน์เน้นๆด้วยโอวัลตินหมอพาวเวอร์และโอวัลตินซีโร่สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายลองเลย
6: พี่ขอ 300,000 ผมให้ 130,000
7: เคยขอแล้วไม่ได้ตามที่ขอมาที่เงินให้ใจอนุมัติเท่าไหร่ได้เท่านั้นชัวร์
6: คำไหนคำนั้นครับผม
7: จ่ายตรงปกไม่หมกเม็ดสินเชื่อรถแลกเงินต้องเงินให้ใจ
8: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
9: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ
10: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
11: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
12: อร่อยที
13: ่ทำถึง
14: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับ1ฟ้าไทยอร่อยตุ๊ด
15: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงแล้วอ่ะ
4: ดังสนั่นทั่วตึกกันนี่เลยเดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
15: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
16: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกานพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
15: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีปวดแล้วปาดปวดแล้วทาทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อนแล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
4: นิดเดียวไม่ต้อง
15: มันเป็นเนื้อครีม
4: ใช่เ
17: นี่
4: ยทาตรงน่องแหละพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเงี้ยแล้วก็รีดเธอแค่ทาลงไปโดนผิวก็สะใจแล้วอะทุกคน มันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคอบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงยๆเนาะพ่อค้าแม่ค้านะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
15: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
18: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
19: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
20: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
21: ฉันคัดลายชื่อผู้เช่าจากภาคเหนือให้เธอแล้วทำไมคุณต้องคัดจากภาคเหนือด้วยอ่ะ
22: ก็ตอนนั้นน่ะอาม่าเกสรกับผมเขาจะหนีไปอยู่เชียงใหม่ผมเลยคิดว่าเริ่มต้นจากภาคเหนือก่อนอันนี้แล้ว
23: มีเรื่องจะสอบถามนิดนึงอะค่ะคุณดิวพอจะมีญาติผู้หญิงที่ชื่อว่าเกสรอายุสัก70มั้ยครับ
24: มีครับยายผมชื่อเกสร
23: จริงเหรอคะ
22: พอจะมีลูกให้ดูมั้ยครับ
24: เจอแล้วครับ
23: ระวังศพโหเฮ้ย
25: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์6โมงเย็น
26: ครึ่งสัปดาห์หน้า
22: ที่นี่มันอันตรายกว่าที่ผมคิดนะ
27: นิ่ง
24: มันไม่มีวิธีอื่นแล้วหรอ
28: เราจะทำให้มันตายโดยที่มันไม่ทันได้รู้ตัว
29: มันใช้จุดเป็นจุดเกาะในการส่งแรงไปที่เส้นเลือดที่คอ
28: นั่นมันจุดอันตรายนี่คะ
30: ไปใครส่งมึงมา
18: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
31: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
32: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
31: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
9: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ
33: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึง
34: นอยบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรทเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
35: ส่งต่อลักให้กันเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควันลัคกี้เฟลม
36: โดยเพลงชิงทุนวันนี้พบกับศิลปินหนุ่มหล่อมากความสามารถฉายาเทพบุตรเพลงสายหมูฮะการทัศนะวันนี้นำเพลงนี้มาฝากกันมอเตอร์ไซค์ทำหล่อ

0: ครับทัศนะสวัสดีครับ
1: ครับ
0: วันนี้เอามอเตอร์ไซค์ทำหล่นมาร้องให้ฟัง
1: มอเตอร์ไซค์ทำหล่น
0: เ
1: นื้อเพลงแอบเจ้าชู้เหมือนกับเรา
0: เลือกเพลงนี้มาว่าไม่มีความเจ้าชู้ความแบบว่าน่ารักน่าเล่น
1: หยิกแกมหยอกเล็ก
0: ๆหยิกแกมหยอกแต่ถ้าสาวหลงรัก
1: ก็รักสิครับเพราะว่าชื่อของผมเนี่ยบอกอยู่แล้
0: ว
1: กไก่สระอาหนูต่อเต่ากะลันการคำนี้แปลว่าที่รักเรียกการไม่ถนัดเรียกที่รักก็ได้ครับ
0: เฮ้ยตอนนี้ก็พยายามจะไปเดินทางไปช่วยวัดต่างๆให้ได้ทุกเดือน
1: ให้ได้ทุกเดือนคร
0: ับ ทำมาได้กี่เดือนแล้วตอนนี
1: ้ตอนนี้ทำมาได้ประมาณ2เดือนกว่าแล้วครับถ้านับกันจริงๆเพราะว่าเดือนแรกเนี่ยไปช่วยวัดที่นครสวรรค์ใช่ครับแล้วก็อีกที่นึงอยู่ชัยภู
0: ม
1: ิชัยภูมินี่ขาดแคลนเป็นข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็อาหารของน้องหมาน้องแมว
0: อ
1: ันนี้เป็นสำนักสงฆ
0: ์อะไรเป็นแรงบันดาลใจในการช่วยเดินทางช่วยวัดแบบนี้
1: คือตั้งแต่ได้มีโอกาสครับได้มีโอกาสเขียนเพลงถวายบำรุงพระพุทธศาสนาเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะช่วยให้เต็มที่ในไหนแบบครูบาอาจารย์ต่างๆเรามอบเส้นทางไหมเราเส้นทางเนี่ยเราก็เลยอยากจะช่วยในพื้นที่บางคนบอกว่าทำไมไม่ไปช่วยในพื้นที่อื่นๆล่ะทำไมต้องช่วยเป็นอย่างวัดอย่างเดียวคือในโครงการนี้ผมอยากจะช่วยวัดในพื้นที่อื่นๆผมก็ช่วยด้วยเหมือนกันแต่ว่าในโครงการนี้เรารู้สึกว่าวัดที่มีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่ครับยังมีอีกเยอะในประเทศไทยแล้วเราก็ในแต่ละครั้งที่เราไปแล้วก็ถ่ายคลิปเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้คนได้มาทำบุญแล้วรู้สึกว่ามันมีแต่ได้กับได้คำว่าบุญอ่ะมันไม่จำเป็นต้องมานั่งว่าทำไมต้องทำตรงนี้แล้วไม่ทำตรงนี้

0: บุญคือความสบายใจทําแล้วคุณสบายใจมั้ยถ้าคุณสบายใจนั่นแหละคือบุญแต่ถ้าทําแล้วคุณมานั่งถามว่าได้บุญอะไรกลับมาฉันได้อะไรจากการทําบุญนี
1: ้
0: มันคือการตั้งคําถามเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นไม่ใช่การทําบุญการทําบุญคือความสบายใจที่เราได้ทําลงไป
1: คือการให้
0: ใช่ครับ
1: ส่วนจะให้ไปแล้วมันจะไปไหนต่อมันจะเป็นยังไง
0: ครับ
1: นั่นไม่เกี่ยวกับเราแล้ว
0: ไม่เกี่ยวกับเราเรามีความสุขที่เราได้ให้อ
1: ยากร่วมบุญด้วยสามารถติดตามได้ยังไง
0: ก็ทาง Facebook การทศเลยครับถ้าสมมติว่าในเดือนถัดไปผมมีโปรเจกต์ว่าจะไปที่วัดนี้เดี๋ยวผมจะโพสต์บอกก่อนแล้วใครที่อยากร่วมบุญก็10 20บาทได้เลย
1: ฝากผลงานฝากผลงานฝากผลงานการทศนะ
0: ฝากด้วยนะครับสำหรับทุกผลงานของการทศนะครับก็ติดตามได้ทุกสื่อโซเชียลของการเลยนะครับการทศนะครับ
1: ครับกันที่อะไรครับการทศนะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: ปัจจุบันก็เป็นนักร้องจิตอาสาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาบางแสนคุณแม่นะคะทุกครั้งที่ได้ทำรายการนี้มันมีความรู้สึกว่าทำให้เรามีความสุขและตัวเองเนี่ยจากอายุ61แล้วทำให้แม่มีออร่าสาวขึ้นและเพื่อนๆที่มาร้องแต่ละคนก็แต่งตัวสวยงามไม่ใช่ว่า60 70นะยังแจ๋วเลยนะ50 60ยังแจ๋วแล้วร้องเพลงนี่เสียงดีทุกคน
3: ต้องเมาคิส
4: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบเจ็ดชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม

0: ไปบ้านคุณ
1: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
2: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
3: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
4: หัวหน้าตาไปโดดอะไรมาครับ
5: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อนสงสัยมือถือแบตหมด
3: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
6: ฟันผุเยอะเลย
7: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
8: มีนิดเดียว
7: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปรงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
9: อ๋อ
10: ต้องบีบเต็มแปรง
11: เพื่อโฟลายที่มากกว่าไม่พอแก
12: ต้มยำกุ้งน้ำข้นรอยไทยแซ่บจี๊ดจ๊าดเผ็ดร้อนถึงใจขึ้นชื่อลือชาไปถึงแดนไกลติดใจใครเห็นต้องชิมข้าวซอยรอยไทยรู้จักไหมอร่อยจนต้องจารึกไว้คุ้นคักหวานมันหอมสมุนไพรเจ้าจะติดใจไม่รู้ลืมน้ำแกงพร้อมปรุงร้อยไทยใครทำก็อร่อย
13: แอมพลฟู้ดส์

0: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ

0: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
1: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
0: เพราะเราปิดผมขาว
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
0: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
2: ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาวยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
1: สวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้
4: จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลัง

0: จากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส
1: ในละครนักตบวัดโคกบังได้เพิ่มตัวละครใหม่ชมพูที่รับบทโดยน้องดีเทลซึ่งฉะนั้นบอกเลยค่ะว่าเป็นแฟนละครมาตั้งแต่ภาคแรกจนตั้งใจมาแคสติ้งในที่สุดก็ได้เล่นภาค2นี่แหละค่ะ
2: ดีใจมากค่ะตอนที่รู้ว่าได้ก็คือกรี๊ดลั่นรถเลยค่ะหนูเป็นแฟนพันธุ์แท้ภาคที่แล้วเลยค่ะหนูเล่นวอลเลย์บอลเพราะว่านักตบบ้านโคกบังเลยค่ะ
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอร่อยถึงเครื่องคู่ครัวไทยข้าวเกรียบกุ้งสุดขุมตราฟูชิเพื่อนสีทุกเรื่องราวอโมจินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยสวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลยเรายังอยู่กับแชมป์29สมัยน้ำผึ้งพี่สาวคนเก่งจากร้อยเอ็ดที่วันนี้ต้องมาเจอกับอดีตเจ้าของร้านซีฟู้ดชื่อดังที่ขอคว้าทุนสร้างกิจการใหม่ส่งต่อให้ลูกชาย
1: เช้าวันนี้ฮะแชมป์29สมัยสะสมเงินทุนอยู่ 630,000 บาทจากลัคกี้เฟรมส่งต่อลักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนน้ำผึ้งจากร้อยเอ็ดจ้าอุ้ยด่านที่แล้วโหดเนาะ
2: โหดมากเลยค่ะ
1: คิดว่าด่านนี้มันจะเบาลงไหม
2: ก็ยังไม่รู้ค่ะต้องรอลุ้นค่ะ
1: ต้องรอลุ้นนะ
2: ใช่ค่ะ
1: งั้นมาทำความรู้จักกับด่านต่อไปฮะอดีตเจ้าของร้านซีฟู้ดดังที่ขอคว้าทุนสร้างกิจการใหม่เพื่อส่งต่อให้กับลูกชายฮะคุณจิจากชลบุรีสวัสดีครับเชิญตรงนี้เลยครับแนะนำตัวหน่อยครับ
3: ค่ะก็รัชภาอัศวทาวาทินนะคะอายุ62ปีอยู่ที่ชลบุรีบางแสนนี่เองค่ะก็อยู่บ้านใกล้ๆกับบ้านคุณพ่อชมพู่นะคะ
2: ว้าย
1: เคยมีกิจการร้านอาหารอยู่แล้วครับผมร้านอาหารชื่อว่าร้าน
3: คุณแม่มีร้านอาหารร้านที่ดังที่สุดในชลบุรีก็คือทิพประมงนะคะแล้วเปิดมา45ปีนะคะแล้วก็มีอีกร้านนึงถนนข้าวหลามแสนรักนะคะ
1: อ๋อแสนรักถนนข้าวหลาม
3: ใช่
1: ทิพประมงอยู่ตรงไหนคะ
3: เขาสามมุกค่ะ
1: ตรงเขาสามมุกเลย
3: ที่มีลิงเยอะๆนะคะมีแล้วก็มีเจ้าแม่กวนอิมที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะขออะไรก็ได้หมดนะคะคือไปที่ชลบุรีถ้าไม่ใครไม่รู้จักทิพประมงนี่ก็ไม่ใช่
1: เคยไม่ใช่ถือว่าไม่ถึงชลบุรี
3: ใช่
1: ถือว่าไม่ถึงบางแสน
3: ใช่ใช
1: ่ดูเรื่องราวของแม่จีกันครับ
4: ปัจจุบันก็เป็นนักร้องจิตอาสาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาบางแสนกิจกรรมก็ทุกวันอังคารเริ่มตั้งแต่9โมงถึงเที่ยงครึ่งนะคะจุดประสงค์แน่นๆเลยนะคะก็ว่าบำบัดสุขภาพของผู้สูงวัยให้เขามีสุขภาพที่แข็งแรงและมีอายุที่ยืนนานเขาจะได้อยู่กับลูกหลานของเรานานเหมือนคนไข้ที่มาเนี่ยบางทีเขาก็มานั่งกับเราเงี้ยเขามาฟังเพลงเราก็ทำให้เขาจิตใจสบายขึ้นคนที่นั่งรถเข็นเนี่ยเขานั่งมือเขาบางทีเขาอาจจะกระดิกไม่ได้แต่ความรู้สึกที่เขาอยากจะตื่นเต้นกับมีอินกับเราหรืออยากจะเล่นกับเราเนี่ยเขาก็ทำนู่นทำนี่ได้ขยับตาขยับอะไรเงี้ยเราก็ไปร้องแล้วไปหาเขาอย่างเงี้ยก็ส่วนมากนักร้องที่เป็นหลักๆก็มีประมาณ 4-5 คนรวมทั้งคุณแม่ด้วยนะคะอาจจะมีนิดหน่อยแจมคือลูกๆที่พาคุณพ่อคุณแม่ที่นั่งรถเข็นมาเงี้ยเขาก็อาจจะมาแจมกับเราทำบุญอะไรเงี้ยแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยตั้งแต่เริ่มกิจกรรมผู้สูงวัยจิตอาสามหาลัยบูรพาเนี่ยครับก็ประมาณ 4-5 ปีแล้วคุณแม่นะคะทุกครั้งที่ได้ทำรายการนี้มันมีความรู้สึกว่าทำให้เรามีความสุขแล้วตัวเองเนี่ยจากอายุ61แล้วมันทำให้แม่มีออร่าสาวขึ้นและเพื่อนๆที่มาร้องแต่ละคนก็แต่งตัวสวยงามไม่ใช่ว่า 60-70 นะยังแจ๋วเลยนะ 50-60 ยังแจ๋วแล้วร้องเพลงนี่เสียงดีทุกคนโครงการของมหาวิทยาลัยบูรพาเนี่ยครับจริงๆแล้วคุณแม่เป็นผู้สูงวัยของโรงพยาบาลก็เป็นผู้จัดตั้งมาร้องเพลงให้กับโรงพยาบาลก็เรามีความคิดว่าเราเป็นผู้สูงวัยแล้วเราทำยังไงที่จะให้ผู้สูงวัยที่เขาป่วยไม่ต้องมานอนอยู่กับบ้านทุกวันอังคารเนี่ยเราต้องมามีนัดกันเพื่อนๆมีนัดมีความสุขกันจะต้องมาร้องเพลงเราก็ดีใจนะที่เราได้ทำตรงนี้ไปให้กับเพื่อนๆก่อนหน้าที่จะไปมีจิตอาสาเนี่ยคุณแม่มีร้านอาหารนะคะชื่อทิประมงเขาสามมุกอยู่บางแสนนี่เองนะคะเปิดมาก็ประมาณ40ปีแล้วค่ะขายดีขายวันก็คือขายดีไม่มีที่จะนั่งสมัยก่อนนะไม่มีที่จะนั่งเลยถ้าใครมาเที่ยวชลบุรีก็ต้องมาร้านอาหารทิประมงแล้วก็หลังจากนั้นมาเจอโควิดก็ช่วงโควิดคุณแม่ก็ขายไปเรื่อยๆอ่ะขายจนกระทั่งคือไม่อยากให้พนักงานของเราตกงานก็เลี้ยงไปประมาณเกือบประมาณปีกว่าๆเลี้ยงลูกน้องไปทีนี้มาเลี้ยงไม่ได้เราคุณแม่ไม่ไหวอ่ะเดินต่อไม่ไหวจำใจต้องปิดโดยปริญญาค่ะก็สถานการณ์มันดีขึ้นเมื่อแม่ปิดไปแล้วแม่ก็ปล่อยเขาเช่าดีกว่าทุกวันนี้คุณแม่กับครอบครัวก็เก็บค่าเช่าตรงนี้มาใช้ประจำวันนะคะ ครอบครัวคุณแม่ก็มีคุณพ่อแล้วมีคุณแม่แล้วมีลูกชาย1คนส่วนลูกชายก็เป็นนักร้องนะคะเป็นนักร้องอิสระเขาเคยได้อยู่ในค่ายนะคะแต่ว่าเขาอยากเป็นนักร้องอิสระขอมาเป็นอิสระดีกว่าทุกวันนี้นะคะก็ลูกชายก็ยังเป็นนักร้องยังร้องรับงานงานแต่งงานอะไรทุกอย่างนะคะตัวคุณแม่เองคิดว่าร้านอาหารตัวนี้จะเป็นมรดกให้ถึงลูกได้แต่มาเกิดวิกฤตอย่างนี้คุณแม่ก็อยากจะทำอะไรให้กับลูกเป็นมรดกตกทอดแม่มองว่าแม่อยากจะหาทุนสักก้อนหนึ่งเพื่อจะเอาเงินก้อนที่ได้เนี่ยค่ะไปรีโนเวทร้านเก่าที่รกร้างอ่ะจะเปิดโรงเรียนให้เขาสอนเด็กเล่นกีตาร์ร้องเพลงให้เขาได้มีหลักได้ใช้ชีวิตต่อไปก็คิดว่านะเขาน่าจะทำได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเขาเก่งเขาเรียนบางด้านนี้อยู่แล้วเขาจบด้านร้องเพลงมันอยู่แล้วเป้าหมายที่มารายการดวลเพลงชิงทุนคุณแม่อยากจะเอาเงินส่วนนี้ไปเปิดโรงเรียนสอนดนตรีให้กับลูกชายโดยการที่ใช้เสียงเพลงของคุณแม่มาร้องเพลงค่ะก็ขอกำลังใจแรงเชียร์จากคนทั้งประเทศนะคะมาเชียร์แม่จีด้วยนะคะ

0: เป็นคนที่ถือว่าเสียงมีความนุ่มเพราะและก็น้ำหนักเสียงดีแต่ถ้าจ้องแบบจับผิดแบบกรรมการก็จะเห็นอยู่ในเรื่องของความไม่กล้าเล่นเหมือนจะเล่นอยู่แต่ว่ามันเสียงเกินไป
1: อร่อยดีเดินหน้าแจกโชคให้เป็นเศรษฐีกันทั่วไทยแต่ยังมีโชคทองให้ลุ้นกันอีกเพียบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปี3สำหรับลูกค้าที่ใช้กะทิอร่อยดีกติกาใหม่ง่ายๆเพียงคุณรหัสสติ๊กเกอร์สแกนส่ง QR code ส่งรหัส14หลักทั้งหลายแอดอร่อยดีเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นโชคทองคำกันแล้วครับสำหรับร้านค้าที่ขายเขียนชื่อสกุลที่อยู่เบอร์โทรลงบนคูปองในร้านย้อนที่กล่องรับชิ้นส่วนหรือส่งทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ทางด้านล่างนี้ได้เลยเท่านี้คุณก็มีโอกาสลุ้นทองแจกโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาททุกวันจันทร์ถึงศุกร์โชครายเดือนทองคำมูลค่า 10,000 บาทจับแจกทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนทั้งลูกค้าและร้านค้าและโชคใหญ่ลูกค้าที่ใช้ลุ้นทองคำรวมมูลค่า 5 ล้านบาทร้านค้าที่ขายลุ้นทองคำรวมมูลค่า 1 ล้านบาทแจกทุกภาคทั่วไทยมากกว่า 10 ล้านบาทลุ้นเป็นเศรษฐีคนต่อไปโอกาสดีๆยังรอคุณอยู่เพียงคุณรหัสเปิดกล้องสแกน QR code หน้ากล่องกดลิงก์แล้วกดส่งลุ้นโชคได้เลยลุ้นโชคทอง3ชั้นแบบจัดเต็มไปกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3
2: F1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
3: เพราะความสำเร็จขยายได้ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า DC108X ขนาด108แรงม้าขยายพลังเกี่ยวอีกคันเพื่อเก็บทุกโอกาสที่เพิ่มขึ้นใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า DC108X
4: ใส่ใจตัวเองหลากหลายแบบพี่แอนผมอยากทำบ้าง
5: เต้ก็ทำได้ทานอาหารให้หลากหลายออกกำลังกายและเสริมได้นี
4: ่เซนทรัมวิตามินและเกลือแร่รวมเม็ดเดียว22ชนิด A to Zinc
5: ใส่ใจตัวเองง่ายๆวันละเม็ด
4: เติมเซนทรัมแอคทีฟทุกวัน
5: เริ่มเลย
6: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
7: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบเธอก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเนื้อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
8: ้ป้าเขาจะมา
9: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
10: มีมี
11: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค

0: ื่นปากต้องดาลี่มิ้นต
1: ์ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบรกกิ้งโซดาเฟรชมิ้นต
0: ์ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ๊งเลยต้องดาลี
1: ่เบรกกิ้งโซดาย
2: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
3: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
5: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: ปากเหม็นแน่ๆ
7: อีคอลเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดคอลเกตเกลืออ
8: ร่อยดีดีดีในเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
9: ผูกรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17 กุมภาพันธ์ 2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10 ล้านปี3
10: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม่
11: แบคเหรอแม่มีแบคทีเรีย
12: ไหนไม่เห็นมีเลย
11: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแม่ในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดี โปรเท
13: คนมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่ปิดเท S26 Go 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
12: ใส่เต็ม 100% ไปเลย
14: ลูกตกพญาแทน

0: ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่แลคโตซอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลผลผลิตดีเต็มไร่ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎช่วงที่แล้วกับเรื่องราวของแม่จิอดีตเจ้าของร้านซีฟู้ดชื่อดังขอคว้าทุนสร้างกิจการใหม่ส่งต่อให้ลูกชายแม่จิจะทำสำเร็จหรือไม่เมาใจช่วยเธอกันครับ
1: เชิญจ้ะแม่จ๋าเชิญครับแม่จิเรียกว่าพี่ๆแล้วกันเนาะพี่ๆแต่ละคนดูสดใสกันมากเลยดูอู้แล้วแต่งตัวกันเช้งกระเดะเลยนะแม่เนาะก่อนหน้านี้เนี่ยไอ้ร้านทิพประมงเนี่ยแม่ไม่ใช่คนก่อตั้งถูกต้องไหม
2: เป็นของคุณพ่อ
1: เป็นของคุณพ
2: ่
1: อ
2: ใช่คุณแม่
1: ตอนที่ร้านเขาเริ่มก่อตั้งแม่ไปทำอะไรอยู่จ๊ะแม
2: ่อ๋อตอนนั้นแม่เอาตรงแม่เป็นนักร้อง
1: เป็นนักร้อง
2: งานเลี้ยงแล้วก็มาร้องที่ชลบุรีก็ได้เจอคุณพ่อเข
1: า
2: แล้วมาแต่งงาน
1: พอเราเข้าไปในร้านเราต้องเป็นสะพ้ายน
2: ะ
1: เราก็ต้องช่วยพัฒนาร้านให้ดีขึ้นตอนนั้นร้านมีแบบอะไรที่ต้องให้เรายื่นมือเข้าไป
2: ต้องพัฒนาเยอะเลยค่ะเพราะว่าจริงเราประสบการณ์จากการร้องเพลง20กว่าปีเนี่ยมันทำให้เรารู้การบริการเป็นยังไงแม่ก็ช่วยในการดูแลลูกค้าอินเตอร์เทนรับต้อนรับอะไรเงี้ย
1: เชิญค่ะนั่นนี่มีไมค์ตี
2: ใช่คุยกับแขกมากบางทีแขกเขาทานอาหารอันนี้อย่างนี้นะต้องปรับปรุงนิดหน่อยอาจจะว่าเค็มหวานไปอะไรนี่เราติเราก็ไปคุยกับเขาอย่างเงี้ย
1: เราออกหน้ารับฟีดแบ็กจากเขาให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้มานั่งกินเฉย
2: ๆ
1: มีเจ้าของร้านมาคอยดูแลมาคอยใส่ใจทุกอย่างดูเหมือนจะไปได้ดีจนกระทั่งโควิดนะแม
2: ่โควิดเจอโควิดหนักมากเลยประเภทไม่เคยเจอในชีวิตเลยไม่เคยคิดว่าจะเจอด้วยนะโควิดระลอกเนี้ยร้านอาหารเนี่ยบอกตรงนะถ้าเกิดโควิดแล้วมันขายไม่ได้เลยทนไม่ไหวประมาณเกือบ2ปีปีกว่าคุณแม่บอกไม่ไหวแล้วเงินที่ได้มาที่เก็บไว้อ่ะเราต้องมาซัพพอร์ตลูกน้องจ่ายลูกน้องแล้วเราที่พักเราก็ให้ลูกน้องอยู่แล้วแล้วค่าใช้จ่ายมันก็เยอะในร้านพนักงานทั้งหมดเกือบจะ20คนที่ร้านเนี่ยนะคะค่าใช้จ่ายมันเยอะแม่ก็แบกไม่ไหวก็บอกคุยกับคุณพ่อเขาแหละว่าเราทำไงเขาเช่าดีกว่าก็ให้เขาเช่า
1: เพราะว่าถ้าเกิดจะปล่อยลูกน้องไปมันไม่ใช่คน20คนนะคุณผู้ชมมันคือ20ครอบครัวนะที่ต้องได้รับผลกระทบจากครั้งนี
2: ้
1: แม่ตัดสินใจให้เขาเช่ากิจการลูกน้องยังอยู่ไหม
2: ลูกน้องของเราก็เราปิดไปแล้วทุกคนก็ต้องกลับบ้านแต่เราจ่ายลูกน้องนะจ
1: ่
2: าย
1: สปอร์
2: ตชดเชยเขาอย่างเงี้ยคุณแม่ก็สะบอมเหมือนกันคุณแม่หลังจากโควิดแล้วแทบจะ
1: เหมือนเริ่มต้นใหม่
2: ใช่มันเริ่มต้นใหม
1: ่เริ่มต้นใหม
2: ่ที่เก็บมาเนี่ยมันเกือบหมดกระเป๋าเลยดีกว่า
1: แต่ตอนนี้ก็อยู่กินค่าเช่ากันสองคนตายาย
2: ตายายค่ะ
1: แต่อยากมีกิจการให้ลูก
2: ใช่ก็คิดว่าคุณแม่เองก็จะสอนร้องเพลงให้กับผู้สูงวัยโดยที่ไม่คิดเงินอยู่แล้วนะคะจะสอนให้ลูกชายก็สอนดนตรีกีตาร์ไปอะไรเงี้ย
1: ให้ลูกจะกะจะนักเรียนจะเป็นคนรุ่นไหนครับแม
2: ่แปดขวบเก้าขวบค่ะสอนอยู
1: ่ใช้เงินทุนเยอะไหมแม่จ๋า
2: คุณแม่คิดว่าประมาณสักสามแสนนะ
1: สามแสนเนาะชาวบางแสนจะได้มีที่เรียนดนตรีกันเนาะ
2: ใช่ใช่ได้เป็นที่แรกด้วย
1: เป็นที่แรกด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: เป็นกำลังใจให้แม่จ้า
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค่ะ
1: เป็นไงพี่การ
3: ครับคือถ้าพูดถึงโควิดเนี่ยมันทำอะไรให้หลายๆชีวิตต้องดรอปลงเยอะเลยแม้กระทั่งวงการบันเทิงผมเองเป็นคนที่โดนเพราะฉะนั้นได้แต่ให้กำลังใจผมเชื่อว่าหนึ่งแม่มีความขยันมีความหมั่นเพียรและโชคดีที่ลูกชายก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่ให้แม่ได้มีพลังในการต่อสู้วันนี้เพื่อเขาและผมเชื่อว่าในสิ่งที่แม่ทำวันนี้มันคือพลังใจทั้งหมดไม่ใช่แค่กับลูกกับครอบครัวแต่มันยังเป็นพลังใจให้กับคนที่เขาอยากจะเรียนร้องเพลงคือแม่มีทัศนคติที่ดีมากที่เปิดโรงเรียนสอนร้องเพลงให้กับตัวเองได้สอนกับผู้สูงอายุแบบฟรีๆผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆผลบุญตรงนี้แหละครับจะทำให้แม่ประสบผลสำเร็จและได้ในสิ่งที่แม่อยากจะได้เร็วขึ้นสู้ๆนะครับแม่ครับ
2: คุณค่ะ
1: ขอบคุณครับมีความสุขไหมวันนี้จะได้ร้องเพลงต่อหน้าคนนับล้านเลย
2: ดีใจมากค่ะดีใจได้เจออาจารย์กุศลาแล้วก็น้องชมพู่แล้วก็อาจารย์อีกท่านคิดว่าสักวันหนึ่งอยากจะมายืนอยู่ตรงนี้นะคะจริงๆแล้ว คุณแม่เนี่ยเป็นนักร้องลูกกรุงแต่สามารถร้องได้ทุกแนวแค่นั้นเองนะคะ อาจจะร้องไม่เหมือนลูกทุ่งแต่คุณแม่จะพยายามค่ะ
4: น่ารัก
1: เอาแล้วแม่จ๋าขอหนึ่งบทเพลงเพื่อขย่าบัลลังก์แชมป์นั่นคือเพลง
2: หัวใจทศกัณฐ์ค่ะ
1: ว้า

0: มาจีครับเป็นไงพี่การ
1: โอ้เสียงเมจิเก่าเกมมากครับ
0: เออ
1: เสียงเต็มพุ่งยิ่งเมโลดี้สูงนี่ก็แตะถึงนะแม่นะแล้วก็ผมรู้สึกแค่ว่าถ้าได้ยินแม่ร้องเพลงแบบลูกกรุงอย่างที่แม่ถนัดน่าจะหวานหยดย้อยเลยนะเพราะฉะนั้นผมอยากให้แม่ยิ่งเก็บประสบการณ์พอคนยิ่งเห็นยิ่งเชื่อคนจะยิ่งมาฝากตัวเป็นศิษย์แม่เยอะ
0: ๆ
1: ผมจะมีโอกาสถ้าสมมติว่าวันหนึ่งแม่ทำสำเร็จแล้วเดี๋ยวผมจะแวะไปเยี่ยมโรงเรียนนะแม่นะ
2: ยินดีค่ะ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับพี่ไทยครับ
3: พี่จีก็สมเป็นนักร้องเก่านะครับเนื้อเสียงดีนะขนาดอายุขนาดนี้เสียงดีร้องเพลงเก่งเลยนะครับมีอาจจะด้วยเรี่ยวแรงบางคำมันอาจจะสั่งไม่ได้มีเล็กน้อยครับมีคำปิดคำเปิดอย่างเช่นใจทศกัณฐ์มันต้องปิดแล้วพี่จีใจทศกัณฐ์การมันยาวไปนิดนึงครับเล็กน้อยนะครับถือว่าโอ้โหรักษาเสียงไม่ได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาครับเดี๋ยวรอตัดสินครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับเป็นไงครับพี่ชมพู
4: ่ดีใจที่ได้เจอหนูเป็นลูกค้าที่ประมงนะคะ
2: ใช่
4: คนเมืองชนคนบางแสนเนาะต้องไปกินแล้วอร่อยทุกอย่างเลยนะโอ้เสียดายปิดไปซะแล้วนะคะโอ้ไม่เป็นไรนะคะโควิดก็มีปัญหาหลายๆคนเหมือนกันนะคะแต่ว่าอย่างน้อยความโชคดีก็คือทั้งคุณพ่อทั้งแม่จิเป็นคนใจบุญพอความใจบุญความธรรมะเนี่ยทำให้สามารถผ่านไปได้ด้วยดีและหาทางออกได้ง่ายขึ้นแล้วก็ได้โหลูกก็ได้ซึมซับมาด้วยโอ้ดีใจอบอุ่นจังเลยค่ะแล้วก็เรื่องการร้องเพลงก็โอ้โหเพลงนี้เสียงสูงนะและแม่ก็ยังมีเทคนิคแบบขึ้นไปสูงๆได้เนี่ยเป็นสไตล์แบบของคุณแม่ขอให้คุณแม่ได้เปิดโรงเรียนให้คุณลูกนะคะเดี๋ยวเผื่อจะได้ส่งลูกไปเรียนด้วยเป็นลูกศิษย์นะแล้วก็ให้กลับมาทำกิจการได้ประสบความสำเร็จอีกครั้งนึงนะคะร้องเพลงเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวรอฟังคะแนนนะ
2: คะ
0: ครับเชิญคุณสลาครับ
5: เรื่องร้องเพลงก็เชื่อเลยว่านี่คือสิงลูกกรุงสามารถร้องเพลงลูกทุ่งให้มีรสชาติแบบลูกกรุงได
0: ้
5: มันเป็นไปโดยอัตโนมัติเลยนะผมว่าเมื่อกี้นี่ถ้าฟังหัวใจทศกัณฐ์ในมิติของลูกกรุงผมว่าเพราะเลยนะแล้วก็ทำดึงเราไปเหมือนบรรยากาศอยู
0: ่แบบว่าเป็น
3: คลับ
0: อะไรคลับไนท์คลับ
5: มันจะเป็นบรรยากาศนั้นเลยก็ยังร้องเก่งนะครับการไปกับจังหวะการเก็บรายละเอียดทุกอย่างได้ดีจุดอ่อนมานี้อยู่ที่หนึ่งละรสชาติที่ไม่เป็นลูกทุ่งแต่ไม่ได้ตินะเป็นลูกกรุงหรือลูกทุ่งก็ได้ในพื้นที่ตรงนี้แต่ที่มีปัญหามากคือเรื่องแรงการที่เรื่องแรงมันทำให้เราพยายามเต็มที่แล้วแต่เสียงมันไม่สว่างนี่อันที่หนึ่งอันที่สองบางทีอยากจะร้องลมเดียวแต่มันลมเดียวไม่ได้ที่ฉันจำช้ำมนมันจะเป็นอย่างนี้อยู่ในบางช่วงนะครับก็เลยมีจุดอ่อนในเรื่องของพลังเล็กน้อยเท่านั้นแต่ภาพรวมถือว่าร้องได้ละมุนมากครับชื่นชมครับ
0: ขอบคุณครับเสียงคะแนน
6: มาถึงหน้าที่แชมป์29สมัยอย่างน้ำพึ่งพี่สาวคนเก่งจากร้อยเอ็ดวัน

0: นี่เธอจะผ่านด่านแม่จิเพื่อก้าวสู่การเป็นแชมป์สมัยที่30ได้หรือไม่เมาใจช่วยเธอกันครับ
1: โอ้โหนี่แมตช์ที่30แล้วการแข่งขันที่นี่อะไรที่แบบรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุด
2: สำหรับหนูนะคะหนูคิดว่าการเอาชนะใจตัวเองค่ะ
1: ทำไมอะใจเรามันยังไง
2: เพราะว่ามันมีหลายความรู้สึกมากค่ะทั้งความกดดันทั้งตื่นเต้นทั้งต้องมีสมาธิในการร้องเพลง
1: แล้วก็มีบางครั้งก็คล้อยตามกับเรื่องราวของผ
2: ู
1: ้ท้าดวลด้วย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: มันเคยมีความรู้สึกเหมือนแบบตามเข้าไปในเรื่องเขาไหม
2: มีค่ะบ่อยมากเลยค่ะก็อยากจะร้องไห้ก็แต่ก็ร้องไม่ได้ค่ะเพราะว่าตัวเองต้องมาแข่งร้องเพลงต่ออ
1: ่ะเรามีหน้าที่ของเรา
2: ใช่ใช่
1: ต้องทำต่อไป
2: ใช่
1: ก็ต้องฮึบๆกันหน่อย
2: ฮึบค่ะ
1: ฮึบหนักมากนะมันแตกต่างกับที่ซ้อมที่บ้านอย่างสิ้นเชิง
2: แตกต่างกันมากค่ะ
1: เพราะมาถึงที่นี่เราต้องมาเจอหน้างานว่าเราจะรู้สึกอะไรหน้างานบ้างแล้วก็จัดการกับความรู้สึกของตัวเอง
2: ใช่ค่ะ
1: คราวนี้จัดการเรียบร้อยยังคะ
2: เรียบร้อยค่ะ
1: เอาล่ะงั้นขอ1เพลงเพื่อพาตัวเองไปต่อนั่นคือเพลง
2: เจ้าชายของชีวิตค่ะ
1: เป็นบ้างครับ

0: น้ำผึ้งครับผมเป็นไงครับพี่การ
1: ครับเป็นคนที่เนื้อเสียงร้องอะไรก็น่าสงสารดีครับเป็นคนที่ยี่ห้อเสียงดีมากแล้วก็ร้องพาเราเข้าไปในเพลง
0: เ
1: พราะฉะนั้นความน่าสงสารวันนี้น่าจะชนะใจกรรมการได้นะผมว่า
0: ขอบคุณครับพี่ไหนครับเชิญครับ
2: น้ำผึ้งกับเพลงเจ้าชายของชีวิตเพลงนี้แรกๆพี่ว่ามันยังไม่เข้าไปในตัวเพลงเท่าไหร่แต่หลังๆเริ่มดีมีกังวลวลีสุดท้ายอีกแล้วหรือเปล่าพี่ว่ามันมีอะไรอยู่นิดๆตอนจบมันเหมือนกับคนเรามันเปลี่ยนไม่ได้ภายในทันทีหรอกแต่เอากลับไปฝึกพอถึงตรงนี้พอสุดท้ายปุ๊บเอาอีกแล้วจะมองหน้าพี่กับครูสลายแล้ว
0: คือเอาตั้งแต่ที่ผ่านม
2: า
0: โดนพื้นรู้ตอนจบตลอดเวลา
2: ตอนจบเลย
0: พอคราวนี้จะจบก็เก่งเลยอ่ะเก่งเลย
2: ถ้าไม่คิดอะไรปล่อยมันรีแลกซ์เลยลูก
0: เอ็นจอย
2: สบายสบายผ
0: ิ
2: ดก็ช่างมันให้มันผิดไปเลยแต่พอมากังวลปุ๊บมันจะมีรอยขยักมันออกมันดูไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยวรอตัดสินครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับเป็นไงพี่ผู้
3: ก็ยังเชื่อว่ายังท่องจำเนื้อพอสมควรเพราะว่าน่าจะเป็นเพลงที่โอ้โหเพิ่งแพ้ใหม่เลย
0: แก
4: แก
0: โอ้โหเกือบช่วยไม่ไหว
1: พอแล้วครูไม่ไหวแล้วดูครูนี่แหละ
3: โอ้น่าจะเป็นเพลงแกะใหม่อย่างที่บอกเพราะว่าโอ้เป็นแชมป์มา29แล้วก็น่าจะมีการท่องจำพอสมควรแต่ว่าถ้าสมมติว่ามองในแบบเปรียบไปเหมือนโชว์ลีลาอะไรเงี้ยการแบบการเล่นยิมนาสติกอะไรเงี้ยวันนี้ลีลาค่อนข้างพลิ้วนะดูเพลินแต่อาจจะไม่ค่อยกล้าเล่นท่ายากเพราะมีบางอันที่ต้องหายไปถามครูสาเอ๊ะมันเหมือนแบบมันไปได้อีกไหมครูบางคำครูบอกไปได้อีกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยกล้าเล่นท่ายากกับนี่แหละทุกคนรู้สึกกันถ้าจบอาจจะมีปัญหาอาจจะแบบว่าแทนที่จะเต็ม10 10 10อาจจะมีโดนหักคะแนนเล็กน้อยดีค่ะเดี๋ยวรอฟังคะแนนนะจ๊ะ
0: จ้าเชิญครูสลาครับ
5: ก็เป็นน้ำผึ้งในเส้นทางนี้ที่เป็นจุดเด่นมากๆก็คือแก้วเสียงนะลูกหนูเป็นคนที่ถือว่าเสียงมีความมั่นคงยาวนานมากกว่าหลายๆคนเลยหลายคนที่เดินทางจากตั้งแต่สมัยแรกจนถึงสมัยเลย20เนี่ยก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องเนื้อเสียงที่มันดูเปลี่ยนไปแต่หนูเป็นคนหนึ่งที่ร้องมานานแต่เนื้อเสียงเหมือนยังดีอยู
0: ่
5: นุ่มเพราะและก็น้ำหนักเสียงดีเพลงนี้ก็เหมือนกันพอทุกอย่างแน่นอนว่ามันมีใช่ไม่ใช่อยู่แต่ว่าเนื้อเสียงมันทำงาน มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเพราะในความรู้สึกก่อนแต่ถ้าจ้องแบบจับผิดแบบกรรมการก็จะเห็นอยู่ในเรื่องของความไม่กล้าเล่นนี่ลูกไม่คบเพื่อรอวันทิ้งทิ้งหนูก็เหมือนจะเล่นอยู่แต่ว่ามันเสียงเกินไปหรือเปล่ารู้ใช่ไหมว่าต้องเล่นหรือว่าลืม
6: จริงๆรู้ค่ะครูแต่ว่ากลัวตัวเอง
0: ไม่รู้กลัวไหล
6: ใช่
0: เอ
6: าไป
0: ทำเงินเน
5: ี่ยอันนี้คือระวังจริงๆมันเป็นมาตั้งแต่เพลงที่แล้วที่แบบรู้อยู่ว่าน่าจะเล่นได้แต่ว่าเอาให้รอดดีกว่าประมาณอย่างนั้นนะครับอันที่สองก็ท่าจบแล้วลูกเห็นความพยายามแต่ยังทำไม่ได้ดีเป็นเจ้าชายของชีวิตจริงก็ทำได้แต่ว่าไม่กล้าแต่ว่าจะเล่นเอ๊ะหยุดดีกว่าอะไรนี่มีลูกลังเลอยู่เอาแบบที่พี่ไทยบอกลูกถ้าไม่ได้ยังไงก็ปล่อยให้ไปตามที่เราถนัดไปก่อนดีกว่าอย่ากังวลเกินไปนะครับเราเปรียบเทียบครับ
0: ขอบคุณครับเดินมาสิครับวันนี้แชมป์จะออกใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับวันนี้ดูเดือดฮะเพราะว่าแม่จีจากชลบุรีนี่ก็ไม่ธรรมดาดีกรีนักร้องเก่าวันนี้เอาหัวใจทศกัณฐ์มาร้องในเวอร์ชันแบบลูกกรุงให้ฟังดูสิว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรรุ่นไปพร้อมๆกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์มาคะแนนแรกจากพี่ชมพู่ค่ะวันนี้ดูเดือดฮะแชมป์ของเราเริ่มเดินทางมาไกลแล้ววันนี้ก็ระดับอดีตมืออาชีพเลยทีเดียวมาดูกันว่าใครจะได้คะแนนแรกออกนำไปก่อนพี่ชมพู่ทันสิตามอบคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่น้ำผึ้งครับผม คะแนนต่อไปขอดูจากครูสลาครับถ้าเป็นชื่อของน้ำพึ่งแล้วก็เธอคือแชมป์สมัยที่30ทันทีฮะถ้าเป็นชื่อของคุณแม่จีฮะเสมอกัน1ต่อ1ต้องดูคะแนนสุดท้ายจากพี่ไทยธนาวุฒิจบตรงนี้หรือว่าพี่ไทยต้องเป็นดาบ3และครูสลาคุณวุฒิมอบคะแนนให้แก่น้ำพึ่งกับผมแชมป์30สมัยจ้าอยู่ไหนพี่ไทยจ้าน้ำพึ่งครับเป็นไงครับครูสลาครับ
5: ในแง่การแข่งขันวันนี้ต่างกันที่พลังเท่านั้นนะครับส่วนถ้ามองเรื่องการร้องเพลงเป็นเข้าใจเพลงนี่ถือว่าตัดสินไม่ได้เลยผมอยากขอบคุณพี่จิกับลูกชายมากกว่าเหมือนว่าตั้งใจมาที่นี่เพื่อหนึ่งละเป็นบรรยากาศหนึ่งของครอบครัวอันที่สองก็มันมีส่วนในการจุดพลังใจให้กับอีกหลายๆครอบครัวซึ่งอาจจะอยู่ในแบบเดียวกันที่วันหนึ่งแม่พาลูกมาแข่งอีกวันลูกพาแม่มาแข่งมันเป็นความงดงามขอบคุณมากนะครับชื่นชมครับ
0: ขอบคุณครับสมมุติชาวบางแสนไม่ต้องอายุมากก็ไปร้องเพลงกับแม่ได้ใช่ไหม
4: ได้ค่ะ
0: ได้ใช่ไหมไปร้องได้ที่ไหนจ้ะแม
4: ่คุณแม่ก็จะร้องที่คาราโอเกะสตูดิโ
0: อ
4: บางแสนค่ะ
0: ที่บางแสนเน
4: า
0: ะ
4: ใช่เป็นร้านของน้องสาวเพื่อน
0: ไปฟังกันได้ไปร่วมกันแจมร้องเพลงได
4: ้
0: ครับผมแล้วเป็นทางรายการมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบคุณครับเอาละแล้วตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์30สมัยที่จะได้ลุ้นเงินแสนกับวงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์30สมัยไปเท่าไรดีไปออกแรงหน่อยใจท่องไว้100,000 100,000สะสมเพิ่มอีก 10,000 บาททุนเดิมมีอยู่ 630,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่จากเตาแก๊สลัคกี้เบรมไปอีก 10,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมอยู่ 640,000 บาทจากลัคกี้เบรมส่งต่อหลังให้กันจุดประกายความฝันทุกครัวเรือขอบคุณการทัศนาครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณนะครับ
0: ติดตามการเดินทางของแชมป์และนักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 18:00 น.ทางช่องวัน31กับรุ่นเพลงชิงทุน

0: แอดวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดับจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: จะตาย
1: จะตาย
2: จะตาย
3: อดทนไว้นะเด็กๆไหวไหมเอ็ม
4: แข่งนัดสำคัญเป็นอย่างต้องเกิดเรื่องทั้งสี่นั่น
5: ด้วยเหตุสุดวิสัยเราไม่สามารถส่งนักกีฬาลงแข่งได้ครบทีมขอประกาศว่าเราขอสละ
2: เดี๋ยวค่ะครู
6: โคจะสละสิทธิ์เหรอครับ
5: ไม่ใช่วันนี้ครับ
3: ฉันว่าฉันคุ้นหน้าเด็กคนนั้นมากเลยอะ
7: ถ้าเธอพาทีมของเราคว้าแชมป์ได้ฉันสัญญาว่าเธอจะได้ในสิ่งที่เธอต้องการ
6: ค่ะโค้ช

0: 走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走 ลูกเสิร์ฟเนี้ยอัพเลเวลมาจากลูกเสิร์ฟดาวหางเพิ่มแรงหมุนด้วยการโยนเพิ่มแรงอัดด้วยการจัมเสิร์ฟลูกที่พุ่งออกไปเนี่ยจะคาดเดาไม่ได้ทำให้คู่แข่งเห็นเหมือนฝนดาวตกพุ่งเข้าใส่หน้า
1: หนูพยายามตั้งแต่อยู่บนค่ายแล้วค่ะแต่ก็ทำไม่ได้สักทีหัวร้อนไปหมดแล้วเนี่ย
0: ใจเย็นๆใจเย็นๆบางทีที่ขิงทำไม่ได้เนี่ยอาจจะเป็นเส้นผมบางภูเขาก็ได้
1: ขิงยืนเสิร์ฟห่างขนาดนั้นมันจะไม่ติดเน็ตหรอ

รู้แล้วเหรอคิงว่าเส้นผมบางภูเขามันคืออะไร

0: ปิดมาก็เสิร์ฟเอสเลยหรือเนี่ยในที่สุดลูกเสิร์ฟฝนดาวตกก็แผงลิฟ
1: ต์แต่ว่าขิงยังฝึกท่านี้ไม่สำเร็จนี่คะทำไมอยู่ๆถึงทำได้อ่ะ
2: เคล็ดลับมันอยู่ที่ตำแหน่งการยืนถ้ายืนติดเส้นเนี่ยลูกเสิร์ฟของขิงจะมีแค่ความเร็วแต่ถ้ายืนห่างเส้นออกมาหน่อยลูกเสิร์ฟอาจจะช้าลงแต่ปลายทางลูกอ่ะมันสายจนเกิดภาพลวงตา
1: ภาพลวงตา
2: ภาพลวงตาว่ามีฝนดาวตกพุ่งใส่หน้าไง

0: ็ดเรื่อยๆเลยครับผมตอนนี้เฮ็ดแห่แปมไหลมาทางบ้านโคกฝังแบบเท่น้ำเท่ทาเรื่อยๆเลยครับหาลูกติดเลยบ้าน
1: โอ้โห
0: บอกไปเลยคนในทีมนี่หนักขาแบบสบาย
2: ถ้าเสิร์ฟแบบนี้ไปได้เรื่อยๆนะคะแก้วตากับกาแฟเนี่ยก็ไม่ต้องออกแรงเยอะถือว่าซื้อเวลาให้ทั้งสองคนเนี่ยได้ฟื้นตัว

0: ึงแม้จะรับได้นะคะแต่ลูกแก้แบบนี้ตีได้ไม่แรงหรอกค่ะ
1: ลูกตกพยาแทง
2: ต่อให้ลำบอลแรกไม่เข้าจุดแต่ถ้ายกบอลสูงให้แคนดี้ได้ทุกอย่างมันก็จบ
1: ลูกตกพยาแทน
3: ไม่เป็นไรเด็กๆไม่เป็นไร
2: เทคนิคของพวกแกมันก็ใช้ได้แต่กับทีมเลเวลเดียวกันแต่ถ้ามันยืนต่อหน้าพลังที่เหนือกว่ามันก็ไร้ความหมาย
4: แก้วตากับกระแตไหวแน่นะคุณฝันผมฝากด้วยแล้วกันนะส่วนทางนี้ถ้าเจ้าที่กรมศิลป์เขาเจออะไรที่วัดผมจะอัปเดตอีกทีโอเคโอเคว
5: ัดร่มรื่นมากเลยนะครับเดินเข้ามาแล้วรู้สึกเย็นสบายมากเลยครับ
6: มันเป็นความตั้งใจของอาตมาเองอยู่แล้วล่ะอาตมาอยากจะให้ญาติโยมทุกคนที่เข้ามาในวัดเนี่ยรู้สึกเย็นเมื่อกายเย็นใจก็ใจเย็นพร้อมที่จะเปิดรับธรรมะ
7: เราอยากมาที่นี่นานแล้วนะครับเพราะว่าได้ยินเรื่องปฏิหาริย์ของหลวงพ่อสอนะครับหลวงพ่อครับงวดนี้พอจะมีสัก2ตัวไหมครับหลวงพ
6: ่อเอาไป6ตัวเลย
2: จริงเหรอครับ
6: แต่ตนหน่อยนะแบ่งอาตมาไปเลี้ยงหน่อยเถอะ
7: แม่หลวงพ่ออารมณ์ดีจังเลยนะครับเดี๋ยวไงผมขออนุญาตไปตรวจด้านในก่อนนะ
6: อาตาสบายโยม
8: คราวนี้เราจะได้รู้สักทีนะครับว่าที่วัดมีอะไรทำไมกำนันแม่เนี่ยถึงต้องการเนี่ย
9: ทำอะไรไม่บอกเจ้าของที่เขาหน่อยเหรอครับ
6: ไม่จำเป็นต้องบอกมั้งโยมเพราะไม่มีใครห่วงวัดเราเท่าโยมแล้วล่ะ
9: ได้ข่าวว่าพวกเด็กๆท้องเสียเข้าโรงพยาบาลแล้วเป็นไงบ้างครับได้ก่อนเดี๋ยวเอากระเช้าไปเยี่ยมเด็กๆแทนฉันด้วยนะ
4: ได้ครับกำนัน
10: ไม่ต้องครับเก็บความหวังดีของพวกคุณไว้เถอะผมกลัวว่าถ้าเด็กๆกินอะไรเข้าไปจะท้องเสียอีกและผมเตือนไว้ก่อนเลยนะถ้าลูกศิษย์ของผมเป็นอะไรขึ้นมาอีกผมไม่ปล่อยคุณไว้แน
9: ่ครูใหญ่จะทำอะไรผมเหร
6: อถ้ารู้ว่าน้ำขังแล้วมันสกปรกก็อย่าลงไปเหยียบเลยนะโยมเดี๋ยวจะเปื้อนเท้าไปด้วยเปล่า
9: เป็นไงครับเจอพวกวัตถุโบราณไหม
6: ที่มาเนี่ยกลัวว่าเราจะเจออะไรหรือโยม
9: ไม่กลัวกลัวจะไม่เจอ
4: ดูพวกมันจะไม่ละแค่ละคายเรื่องกลุ่มที่เราตามหาเลยนะครับ

0: ต่อให้มันพลิกโบสพลิกศาลาหายังไงก็หาไม่เจอหรอกเว้ยมันต้องคนมีบุญอย่างฉันเท่านั้นที่จะได้เป็นเจ้าของของพวกนี
1: ้สวัสดีครับกำนันเออ
0: นน
1: ท์โอ้ดีใจอีนะครับยังจำซื้อผมได้เฮาบ่ได้พอกันตอนขึ้นโล่งขึ้นศาลแม่นบ่ครับจวนเติบแล้วเนาะ
2: แกต้องการอะไรมันไม่ควรมีใครเห็นแกอยู่กับกำนันนะเว
1: ้
2: ย
1: แกมีความรู้สึกว่าเงินค่าจ้าง7ล้านที่ให้ผมไปโกหกโฉนดวัดเนี่ยมันหน่อยเกินไปแต่เลยอยากสิมาต่อรองอย่างจักหน่อยนึง
0: เวลาที่ฉันรับเช่าพระเนี่ยมันไม่สำคัญว่าพระจะราคาเท่าไหร่ถ้าซื้อขายกันแล้วก็จบแค่นั้น
1: เนี่ยคันเห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยก็คงสิอยากบอกน้ำผมเนาะ

0: ไอ้อานนท์นี่ว่ะมันขึ้นรถกำนันแมนไปไหนวะ
1: ลูกตกพยานแ
2: หนนี่เสียบที่2นี่ครับผมยังเป็นเกมของพญายโสธรเช่นเคยครับพี่น้องครับวินาทีนี้บอกเลยว่าบ่มีไผสิหลับมือน้องแคนดี้ได้เลย
3: ของแท้นี่ครับผมมาในเซตนี้นะครับก็นําไป14ต่อ8นะครับใน14แต้มนี่ก็เป็นของน้องแคนดี้ไปแล้วครับผม
4: เต้าแต
2: ้มโอ้ยผู้เดียวเลย
3: เดี๋ยวร้อนๆเลยบ้านนี้โอ้ยเสื้อแห้งดีครับ
2: สุดยอดสุดยอดสุดยอดตบแห้งมากๆเลย

0: ขอเวลานอกเลยครับ
1: มามามาม
0: าเด็กๆมา
2: ทำไมเขาถึงใช้ชื่อท่าว่าลูกตกพญาแถนหรอคะ
3: พญาแถนหรือผีฟ้าพญาแถนเนี่ยเป็นความเชื่อโบราณของชาวอีสานที่เชื่อว่าโลกเรามีฟ้าฝนเนี่ยเพราะมีเทพผู้ยิ่งใหญ่โดนบันดาลและที่ชื่อลูกตกพญาแถนเนี่ยเพราะว่าทุกครั้งที่แคนดี้ขึ้นตกเนี่ยเสียงจะดังก้องเหมือนฟ้าคำรามแค่คู่แข่งได้ยินก็กลัวละ
2: หนูว่าโค้ชรัดรู้อยู่แล้วแน่ๆค่ะว่ากระแตกับแก้วตาไม่สมบูรณ์เขาก็เลยเล็งเป้ามาแต่สองคนนี
0: ้ผมว่าต่อไปเราขึ้นบล็อกกัน3คนเลยดีกว่าเพื่อลดแรงกระแทกของลูกตบหนูนาคอยซ้อนแก้วตาไปด้วยนะ
4: ได้ค่ะแก้วตาไหวไหมบ
3: อเป็นยังไงคะเห็นมากับตาตอนนี้เชื่อหรือยังคะว่ายังไงก็แรงผู้ชายชัดๆตบหนักกว่ารอบแบ่งกลุ่ม
2: แสดงว่าเขายังไม่ได้ใช้แรง

0: ลูกต่อไปเธอใช้แรงตบ 60% ไปเลย
1: ไม่กลัวคนจับได้หรอคะ
0: เธอจะได้เดบิวต์ตัวเองไปเลยไงว่าเราน่ะเหมาะสมที่ติดเยาวชนทีมชาติความฝันของเธอไม่ใช่เหรอที่จะมีธงชาติไทยติดหน้าอกเสื้อ
2: แม่นเขาดีใจบ่น
3: แก้วตากับกระแตใกล้ถึงขีดจำกัดแล้ว

0: 네.
1: ไม่เป็นไรเด็กๆไม่เป็นไร

0: ถ้าบ้านโคกบางหานักกีฬามาเพิ่มไม่ได้เราก็คงต้องปรับแผนบายนะ
1: ถอยหน่อยค่ะถอยหน่อยค่ะ
2: สนับสนุนโดยใหม่108ช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นรวมซักปรับในถุงเดียว
3: หิวด่วนต้มเมาคิส
4: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบ7ชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
5: ครอบและ Dream World ชวนมาซ่ากับเครื่องเล่นใหม่ Under the Sea โลกใต้ทะเลจะมองเสมือนจริงครอบ Smart Fanta 3ฝาและซื้อบัตรรวมเครื่องเล่นเพียง490บาท 1-31 ตุลาคมนี้ที่ Dream World
6: ฟันผุเยอะเลย
7: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
8: บีบนิดเดียว
7: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
9: ต้องบีบเต็มแปลง
10: เพื่อโฟร์ไลท์ที่มากกว่าไม่พอแก่เ
11: นสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
12: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
13: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
14: ้ Let's go
15: เพรสซ่าบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยดังโชว์
16: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
17: ผมอยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
16: ดูแม็กซ์ดูโกรธสารดีไอรอนพลัสและนี่ดอก UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
18: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
19: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
20: อย่าสนุกอ่ะมันต้องมีตัวเปิด
21: แค่เปิดด้วยชุดพอใจบัคเก็ตคุ้มยิ่งขึ้นเพียง199บาท
22: ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2571
23: จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส
24: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
25: ยังเบื่อง
26: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
27: ่เคลียซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
28: ์ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
29: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
30: แม่กำลังกลับนะ
31: ลืมล้างจานให้แม
30: ่ใช้นี
32: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
30: กลับมาแล้ว
33: ล้างเก่งมาก
32: สันไลเลมอนสูตรใหม
34: ่เบงเบงครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต
35: อร่อยคำติดคำจนรำคาญขอเทคฟันปลอมให้พร้อมก่อน
36: ลดปัญหากวนใจด้วยครีมติดฟันปลอม Polident Max Toe and Seal ใหม่ติดแน่นนาน12ชั่วโมงลดเศษอาหารติดใต้ฐานฟันปลอมได้5เท่าก
37: ล้าเคี้ยวกล้ากิน
36: ผู้แท้ฟันปลอมเลือก Polident
0: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
1: สนับสนุนโดยเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์กรุงเทพประกันชีวิตใส่ใจให้ชีวิตดีโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
2: แก้วตา

0: lời.
1: Không có sọn.
2: Atama hạ thay lũng phó sọn mày. Thế là ní thì dồn hình. Mình bên ả đít. Thì kết khuyên nàn mà lèo.
0: Ả đít.
2: ที่ตรงนี้คืออาณาจักรโคตรบูรในภายภาคหน้าจะมีคนชั่วอยากได้ของที่อยู่ตรงนี้ขอให้โยมช่วยปกปักรักษามันจะเป็นคุณประโยชน์ต่อแผ่นดิน
1: ของอีหยังจ้ะ
3: ตาตาตาตาตาตาฟื้นสิลูกตาตาตาตาฟื้นแล้วฟื้นแล้วโอ้ย
4: แต่โอ้ยสิเฝ้าลูกไปใส่ลูกนอนพากร
1: ถ้าหนูอยู่มองนี้เราการแข่งขันแล้วจ๊ะ
5: จะสงสัยอะไรกันนักหนาถ้ายังมีจรรยาบรรณความเป็นครูเหลืออยู่บ้างก็ควรจะขอแพ้บายไปเลยนะคะนี่น้องแก้วตานะถูกหามไปห้องพยาบาลแล้วนะคะยังไงก็คงกลับมาแข่งต่อไม่ไหวแล้วค่ะ
6: ถ้าจะพูดเรื่องจรรยาบรรณแล้วก็การที่เอาน้องแคนดี้ลงมาแข่งมันถูกต้องตามกฎจรรยาบรรณแล้วเด็กค่ะ
5: อุ๊ยตายแล้วการที่เด็กของฉันเก่งกว่าเด็กของพวกคุณเนี่ยมันผิดกฎข้อไหนไม่ทราบ
6: การที่เด็กของคุณเก่งกว่าเด็กของพวกฉันเนี่ยมันไม่ผิดหรอกค่ะแต่เก่งเกินกว่าเด็กผู้หญิงนี่สิคะ
5: อุ๊ยนี่กล่าวหากันชัดๆเลยนะคะ
7: เราแค่สงสัยนะครับทั้งรูปร่างทั้งพละกำลังแคนดี้เขาเหมือนเด็กผู้ชาย
5: ตายแล้วอุ๊ยไม่คิดเลยนะคะว่าบ้านโคกปังจะกลัวแพ้ขนาดที่สร้างเรื่องขึ้นมาเป็นตุเป็นตาขนาดนี้อุ๊ยตายแล้วอย่างนี้มันบูลลี่กันชัดๆเลยนะคะ
6: หืมก็ดูแรงตกขนาดนั้นสิคะโอ
0: ้
6: โหจะไม่ให้คิดได้ยังไงล่ะคะ
5: เฮ้ยทำไมไม่คิดบ้างล่ะคะว่ากว่าเด็กเขาจะตกได้ขนาดนี้เขาจะต้องฝึกหนักขนาดไหนอะคะ
6: ถ้าหากว่ามั่นใจขนาดนี้แล้วก็งั้นก็งัดหลักฐานมาสู้กันเลยสิคะงั้นขอตรวจไปเลยค่ะ
5: ไม่เข้าใจหรือไงหรือคิดอะไรกันนะ
8: เดี๋ยวทั้งสองทีมใจเย็นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีทีมร้องเรียนเรื่องนี้นะครับแต่โค้ชเนี่ยเขาก็มีสูติบัตรมายืนยันว่าแคนดี้เนี่ยเป็นผู้หญิงจริงครับ
5: อืมนี่ฉันว่าพวกคุณอย่าหาเรื่องถ่วงเวลาให้แก้วตาเลยค่ะยังไงนะคะเด็กเหลือแค่5คนเกมมันจบแล้วล่ะค่ะ
8: ถ้าบ้านโคกปังหานักกีฬามาเพิ่มไม่ได้เราก็คงต้องปรับแพ้บายนะครับ
5: โอ้เรื่องมันเศร้า
9: ถอยหน่อยค่ะถอยหน่อยค่ะถอยหน่อยค่ะถอยหน่อยนะคะหนูมาทันไหมคะ
10: ชมพู
8: ชมพูหนูแทรกวง
9: ค่ะหนูเองค่ะหนูเป็นนักกีฬาบ้านโคกปัง
8: งั้นบ้านโคกปังก็แข่งต่อได้เลยครับ
6: อะไรนะคะแข่งต่อได
9: ้
6: ป้าตัดเรื่องไม่เศร้าแล้วสิคะ
9: เรารู้ว่าทีมกำลังมีปัญหาก็เลยตัดสินใจมาครูสายฟ้าคะหนูรู้ว่าหนูยื่นจดหมายลาออกจากทีมไปแล้วแต่ครูให้โอกาสหนูกลับมาเล่นกับเพื่อนๆอีกสักครั้งได้ไหมคะ
10: จดหมายเหรออันนี้นะงั้นก็ถือว่าครูไม่รับรู้แล้วกัน
9: นี่เธอยังเป็นสมาชิกของบ้านโคกปังเหมือนเดิมนะ
11: ขอบคุณค่ะเฮ้ยห้องดีใจแห้งที่จอกมามาถึงเวลา
10: โอเคโอเคอย่าเพิ่งดีใจกันแก้เกมกันก่อนชมพูไปเล่นบีหลังแทนเมย์นะ ส่วนเมย์ไปเล่นหัวเสาแทนแก้วตาจะได้ให้แก้วตาพักแล้วต่อไปเราจะใช้แผนนี้สู้กับพญายโสธร

0: ทีมบางโคกฟังมือนี่ครับนอกแต่สิแก้เกมในสนามแล้วยังต้องแก้เกมนอกสนามอีกครับมีปัญหาเรื่องตัวนักกีฬายุ่งเรื่อยๆเพราะหยุดได้เลยครับนี
1: ่ตาลูกตัวนะครับเนาะถึงแม้ที่ทรงน้องส้มผู้ลงมาแล้วก็ตามครับแต่พระหูว่าที่ยุดความร้อนแรงของพญายโสธรได้บ่เท่านั้นล่ะ
2: นั่นแล้ว
1: เพราะว่าตอนนี้เซต2นำไปแล้วถึง16ต่อ8ครับผม
0: โอ้โ
3: หอีพวกบ้านโคกปังนี่มันแมว9ชีวิตจริงๆยิ่งหาตัวแทนมาได้อีกแต่ตราบใดที่ตัวซีเคร็ตของฉันยังอยู่บนสนามแล้วก็พวกแกก็คงมีความพ่ายแพ้ไปไม่ได้หรอก
4: ทั้งตัวนักกีฬาทั้งสกอร์เราตามเขาหมดนายอีบ้างเลยเนี่ย
5: เอ้าไม่เคยได้ยินคำนี้หรอสถานการณ์สร้างวีรบุรุษ
6: ลูกตกพญาแทน

0: เออเก่งมาก
1: พี่น้องครับทีมบางโป่งปังได้แต้มจากน้องชมพู่เลยครับผมช่วงนี้ครับผมรับโดยพาสกอร์เปียนยังว่าพ่อครับยังกระโดดตบจากเซนสามเม็ดได้แต้มทำแต้มผู้เดียวเลยครับผมพี่น้อง
2: เฮ้ยไม่ต้องเสียใจพวกมันแค่ฟลุ๊ก
3: อยากดูการแข่งขันใช่ไหมนี่ดูเลยลูกดูเลย
1: อุ้ยแฉลบปอบแบบนี้เพชรที่มันคงฟังเสียจังหวะได้ครับเนี่ย
2: ต้อ

0: แคนเธอคือแคนใช่ไหม
1: สนับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
2: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
3: อย่างเทพไทย
2: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฝันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
5: แต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
6: เบงเบงครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต
7: มิวเป็นไรอ่ะ
8: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
7: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
9: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
10: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
11: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
10: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
11: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน

0: ั่นใจจุฬาเฮิร์บ
1: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลย 16 ธันวาคมนี
2: ้ Is that good?

0: มิชลินคิดค้นนวัตกรรมใหม่อีกครั้งด้วยเทคโนโลยีมิชลินอะคูสติกช่วยลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารด้วยการดูดซับเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนมิชลิน Motion for Life
1: ปากเหม็นแน
2: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
3: เดี๋ยวไปเลย
4: ไซเลนเสียพี
3: ่เบนโต
5: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
6: อยากผมยาวสวยทำไงดี
7: ใช้ซันซิลแคลเฟียร์ลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
8: เดี๋ยวขอเช็คสายเซนดีก่อนว่า
9: แม่
8: ถามยังใครตะโกนแบบมาวันแม่
10: งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
11: แบ็คเหรอ
12: แม่มีแบคทีเรีย
13: ไหนไม่เห็นมีเลย
14: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแมนเนซอฟอาเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเท
15: คใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
16: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างเลิศ
17: อร่อย
16: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
18: เดี๋ยวปีต่อไป
19: กลิ่นปากมา
1: ชาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนามิลโปรเทค
7: รัฐบาลระดมพลังทุกภาคส่วนเปิดปฏิบัติการอาสาโดรนกู้ภัยน้ำท่วมนำถุงยังชีพส่งตรงถึงประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมพร้อมจัดตั้งครัวกลางส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นให้ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องเตรียมพร้อมตั้งศูนย์ฟื้นฟูซ่อมสร้างสู้หลังน้ำลด
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
12: ่ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลา
18: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
0: ้นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
14: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
0: ภูเขาไฟลาวา
14: Formos Omega Smart Super Go
4: มิสเตอร์ DIY แบรนด์สื่อฉลอง10ปีห้ามพลาดครั้งเดียวในรอบปียกทัพสินค้าแบรนด์มิสเตอร์ DIY ลดสูงสุด 60% คุกอีช็อปขั้นต่ำ300บาทร่วมโชว์และลุ้นชิง iPhone Duo และรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึง31ตุลาคม2569ที่
6: สนับสนุนโดยสวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสสส.
10: รองเท้านักเรียนแคทช่าแคทช่าซ่าสุด
5: ๆใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดิฟโอเชียนหอมนาน72ชั่วโมงช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100%
8: วิ่งแฉลบบอกแบบนี้เทปที่มันคงฟังเสียจังหวะได้ครับเนี่ย

0: ลูกออกห่างสนามไปแล้วแต่หม่องจงผู้ว่าไปนัดกลับมาได้ครับพี่น้องครับ
1: โอ้ยอย่ายืนขาตายยืนสิลูกง่ายๆแค่นี้รับไม่ได้ไงเฮ้ยวิ่งหน่อยวิ่งวิ่งมุดมุดมุดมุด
2: ชมพู่เก่งหลาย
3: เป็นไงล่ะลูกเห็นมูล่มแข่งแทบทั้งทีแล้วยังอยากฟื้นไปแข่งอีกบ่ห
2: ือบ่ล่ะจ้ะการเสริมมาในตัวมูเริ่มทีมก็เป็นหน้าที่ของกัปตันคือกัน
4: งั้นตอนนี้หนูก็มีหน้าที่นอนพักยาวๆลูกนะนอนพักนะไม่ต้องดูแล้วเราชนะแล้วเอ้ยแม่เอ๊ะไปๆๆนอน
2: ลุงจ้ะกําไรนี่ปูถวดกับยาถวดเฮาได้มาจากไสจ้ะ
3: อืมลุงกับบ่ฮู้คือกันลูกเพราะว่ามันตกทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นน่ะแต่ว่าแก้วตาถามเฮียงลูก
2: คือเมื่อกี้หนูฝันนะจ้ะหนูฝันว่าหนูไปยืนอยู่ในที่ที่หนูบ่ฮู้จักแล้วก็เห็นคนใส่กําไรนี่เฮ็ดพิธีเอียงอยู่กับบ่ฮู้แล้วหนูก็ยังเห็นพระที่

ามมาลงพอสอนน้ำจ้ะท่านก็ว่ากับหนูว่าสิมีคนบดีมาเอาของทิวมองนี่แล้วให้มูเฮาคอยปกป้องมันหมายความว่าจังไดจ้ะ

0: นี้ดีดีดียุคนี้ก็สองแปดสิบหรือยัง
1: จะทรงน้องชมพู่ลงมาเล่นนี่ครับรูปแบบเจนของมังโคกปังนี่ดูดีขึ้นเรื่อยๆแล้วครับพี่น้องครับ
2: น่าค่ะ

ลุกตกพญาแถน

0: ยถูกทิ้งห่างตอนนี้ครับบ้านคงปังไรตามมาตัวท่านแล้วครับ
1: เออ
2: โหชมพูมีสกิลขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย
3: ในบรรดาตัวสำรองของเราทั้ง3คนแจงคือตัวซัพพอร์ตที่ดีส่วนเอมคือมันสมองของทีมชมพูเนี่ยคือตัวโจ๊กเกอร์ของทีม
2: โจ๊กเกอร์เหรอ
4: หรือว่าจะเกี่ยวกับที่น้องสายฟ้าให้พี่ช่วยฝึกเบสิกให้ชมพูค่ะ
5: เฮ้ยต่อไปขวาเอิ๊บ
4: ทั้งฝึกรับลูกเช็คบ๊อบฝึกรับบอลแรกให้เข้าจุดฝึกการเคลื่อนที
5: ่นี่เร็วๆนี่ไป
4: ทั้งฝึกตกฝึกเสิร์ฟทำไมต้องให้ชมพูฝึกหลากหลายขนาดนั้นด้วยคะ
3: เพราะร่างกายของเขามีบาลานซ์ที่ดีอยู่แล้วครับทำให้เขาโดดเด่นทั้งเกมรุกและเกมรับเล่นแทนเพื่อนได้ทุกตำแหน่ง
2: โจ๊กเกอร์ที่เล่นแทนทุกตำแหน่ง
3: ฝันก็รู้นี่ว่าเพื่อนๆของเขาเรียกเขาว่าอะไร
2: นางฟ้าตัวจริง

0: งานโต๊ะจีนมักมีพื้นที่จำกัดแต่ชมพูต้องวิ่งเสิร์ฟทีเป็นร้อยโต๊ะต้องคอยระวังไม่ให้ชนคนไม่ให้ของตกรับมือกับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงเขาทำแบบนี้ทุกวันซ้ำๆคิดดูสิว่าร่างกายเขาต้องบาลานซ์ดีขนาดไหนและเมื่อชมพูทำให้บอลไม่ตายได้เราก็จะมีโอกาสตีโต
1: ้ลูกตบพญาแถน

0: ชมพูลูกแม่เลิศมากเลยนะคะชีเสิร์ฟชีกุดชีรับชีตบลงพื้นค่ะ
1: โอ้ยพี่วินนะคะหยุดค่ะ
0: น้องว่าฝันไม่ต้องมาห้ามพี่ค่ะ
1: ย้ายฝั่งค่ะไปเก็บของด่วน
2: โอ้ยไปเด็ก

0: لا لا لا
1: แคนเธอคือแคนใช่ไหม

0: แคนดี้แคนดี้แคนดี้แคนดี
1: ้ข้าโคตร
0: เฮ้ยมีสมาธิหน่อยสินี่เราโดนไล่มา1ต่อ1แล้วนะเซตต่อไปไม่ต้องออมแรงแล้วนะใส่เต็ม 100% ไปเลย
1: 100%
0: อืม
1: ถ้าใช้แรง 100% ฝั่งนั้นเขารับไม่ได้หรอกโค้ดยังไงพวกเขาก็เป็นผู้หญิงอะ
0: เธอก็เป็นผู้หญิงนี่มองฉันแบบนั้นทำไมฮะอยากมีปัญหากับฉันเหรอ
1: นี่เราเอาเปรียบเขาเกินไปนะโค้ดแบบนี้พวกเราไม่มีใครโอเคหรอก
0: ที่ฉันพาเธอเข้ามาอยู่ในทีมก็เพราะว่าฉันอยากให้ทีมเราเป็นแชมป์แล้วถ้าเราทำสำเร็จประตูแห่งการเป็นเยาวชนทีมชาติก็จะเปิดโอกาสให้กับเธอและกับพวกเราทุกคนจะไม่สนใจกับพวกมันทำไมฮะสนใจอนาคตตัวเองดีกว่าแล้วสิ่งที่เธออยากได้ฉันหาคนจัดการให้ได้แล้วนะหรือว่าเธอไม่อยากได้แล้ว
2: เธอคือเด็กผู้ชายในรูปนี้ใช่ไหม
0: เฮ้ยเดี๋ยว

0: ม่เลิกเก่าหากันอีกหรอ
1: เห็นพวงกุญแจในรูปไหมนี่ไงฉันเป็นคนให้แคนเองกับมืออ่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
4: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
5: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
6: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
7: หัวหน้าตาไปโดดอะไรมาครับ
8: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อนสงสัยมือถือแบตหมด
6: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
9: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
10: เดี๋ยวไปเลย
11: ไซเลนเสียพี
10: ่เบนโต
12: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
13: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิดผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลือบเพอร์ฟูม Deep Oceanด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร
14: ์ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอวันเธอคนนั้นคือแฟนฉันบอกให้รู้ทั่วกันวันเธอคนนั้นคือแฟนฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะทุกคนใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
15: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
14: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
15: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่

0: ใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระดูนและตัวยาอื่น
1: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
0: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพญาพาลีสินค้าจาก CMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: จากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้นวันนี้เรายังคงไม่หยุดขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.
3: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
4: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
5: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
4: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
5: ผิวดูใสฉ่ำ
4: ต้องโดน
5: ใหม่ซิตรา
6: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูปว้าวๆๆว้าวอร่อยจนต้องร้องว้าวๆๆว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
7: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
8: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็น1กับการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่2วันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ 11:50 นาทีพบเทควันโดชายหญิงและยิงธนูชายวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ 11:50 นาทีพบเทควันโดชายหญิงและฟุตบอลชายส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องไปพร้อมกันทางช่องวัน31
9: พี่ว่าจะพาไปเที่ยวที่ญี่ปุ่น
10: น้องเชอร์ลูกถ้าไปญี่ปุ่นแล้วมีสิ่งที่หนูไม่ชอบหนูยังอยากไปอยู่ไหม
11: แล้วอะไรที่เชอร์จะไม่ชอบอะคะ
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 นตรงพิเศษลูกค้า AS นั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
13: โตเกียว
14: คุยด้วยหน่อยดิ
13: แกกล้าทำอย่างนี้ได้ยังไงวะ
15: แกกำลังหักหลังคงกูริม
16: ถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างตอนนี้เราต้องติดอยู่ที่นี่ไปทั้งชีวิตแน่เลย
13: ถ้าแกยังไม่หยุดนะพี่แสดงให้แกเห็นว่าลูกชายคนโตบ้านคงกุลินหยุดอะไรได้บ้าง
17: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59 4เหลี่ยมโทรออก
18: ครึ่งสัปดาห์หน้า
19: ที่นี่มันอันตรายกว่าที่คุณคิดนะ
4: นิ่ง
5: มันไม่มีวิธีอื่นแล้วหรอ
12: น้องจะทำให้มันตายโดยที่มันไม่ทันได้รู้ตัว
2: มันใช้จุดเป็นจุดเกาะในการส่งแรงไปที่เส้นเลือดที่คอ
9: นั่นมันจุดอันตรายนี่คะ
1: ใครส่งมึงมา
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคารแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 2:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
13: เดี๋ยวพอจะรู้จักทนายเก่งๆที่พอจะแนะนำให้ผมได้มั้ย
3: ล่าต้องมีคนช่วยแบบการเนี
16: ่
3: ย
16: ใต้ล่าคืนนี
14: ้เวลา 2:30 นหลังข่าวในพระราชสำนัก
10: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
11: รู้ใจประกันภัยดูแลรถและคนในรถด้วย
7: ไฮลักซ์ทราเวลสถานการณ์ไหนก็เอาอยู
6: ่แคนเธอคือเด็กผู้ชายในรูปนี้ใช่ไหม
0: เฮ้ยเดี๋ยว

0: ากใจน้ำด้วยนะคะหนูเอาไปวางไว้ตรงนู้นเลยนะแคนแบกไว้เหรอเดี๋ยวหลังก็พังหมดหรอก
1: สบายครับคุณฝันบนดอยเนี้ยไม่มีใครแข็งแรงกว่าผมแล้ว
2: พี่แคนเก็บให้หน่อย
0: เดี๋ยวครูช่วยเอง
1: เดี๋ยวผมให้ไหม

0: ป็นนักกีฬาเนี่ยติดทีมชาติได้เลยนะ
1: ผมติดทีมชาติไม่ได้หรอกครับ

0: ู้ใหญ่บ้านบอกว่าแคนเป็นบุคคลตกสำรวจก็เลยไม่มีสัญชาติไทยความฝันของแคนคืออยากเป็นคนไทยใช่ไหม
1: จริงๆผมเป็นคนไทยนะครับผมเกิดบนแผ่นดินไทยแม่ผมก็เป็นคนไทยแต่ตอนที่แม่คลอดผมแม่ไม่ได้แจ้งเกิดได้ถูกต้องผมก็เลยไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันว่าผมเป็นคนไทยครับ
0: เอ๊ะแต่พ่อแม่เราก็เป็นคนไทยเนี่ยถ้าเราตรวจดีเอ็นเอยืนยันเราใช้เป็นหลักฐานยื่นขอสัญชาติก็ได้นี
1: ่พ่อผมเสียตั้งแต่ก่อนผมเกิดแล้วครับส่วนแม่ก็ลงไปหางานทําแล้วก็หายไปเลยไม่ได้ติดต่อกันหลายปีแล้วครับถ้าผมไม่มีรูปแม่ใบนี้ผมอาจจะลืมหน้าแม่ไปแล้วก็ได้
0: อย่างนี้เวลาไปหาหมอใช้สิทธิ์อะไรก็ไม่ได้เลยเหรอ
1: ครับบางทีผมก็อิจฉาเพื่อนเหมือนกันนะครับผมพูดภาษาไทยเหมือนกันแต่ไม่มีบัตรประชาชนเหมือนเขา

0: แทนเชื่อเรื่องกฎของแรงดึงดูดไหมถ้าเราเชื่อมั่นอะไรมากๆมันจะดึงดูดสิ่งนั้นมาหาเรา
1: ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะยากจนเหมือนเป็นไปไม่ได้หรอครับ
0: ถ้าเราไม่ยอมแพ้มันจะเป็นไปได้นี่ครูเชื่อนะว่าสักวันหนึ่งแคนจะได้เป็นคนไทย
2: นี่ยังไม่เลิกเก่าหากันอีกเหรอ
3: เห็นพวงกุญแจในรูปไหมนี่ไงฉันเป็นคนให้แคนเองกับมืออ่ะฉันดูว่าเขาเป็นเด็กผู้ชาย

0: ป็นผู้ชายให้ได้เลยใช่ไหมฮะทางบ้านโคกแขงเข้ามาวุ่นวายในเรื่องก็ช่วยไล่ไปที
1: ค่ะเธอยังปรับตัวได้นะเชื่อครู
2: เธอต้องรีบปิดเกมนะถ้ามีใครสักคนในทีมนั้นบาดเจ็บอีกแล้วก็เกมก็จะจบ
3: พวกเรายอมแพ้ก็ได้นะคะพี่ทนเห็นเด็กๆของพวกเราบาดเจ็บต่อไปแบบนี้ไม่ไหวแล้วค่ะ
4: ลูกตบพญาแทนพิโรธ

0: เดี๋ยวพอจะรู้จักทนายเก่งๆที่พอจะแนะนำให้ผมได้ไหม
1: ล่าต้องมีคนช่วยแบบการเนี
2: ่
1: ย
2: ใต้ล่าคืนนี้
3: เวลา20:30หลังข่าวในพระราชสำนัก
4: สำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว
5: สะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
6: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อรูปหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี้
7: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
8: คิวกูดมาก
9: ร่อยแรงได้แรงออกยังแรงเลย
10: สนุกมาก
11: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
7: วันนี้ในโรงภาพยนตร
12: ์ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคม2569ความว่าพนักท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจีนตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยและจีนต่างภาคภูมิใจในความเป็นมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญต่อกันความสัมพันธ์ดังกล่าวดำเนินมาบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันมิตรภาพอันมั่นคงของเราเจริญงอกงามมาไม่เพียงแต่จากความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมระหว่างประชาชนเท่านั้นหากยังรวมถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการเยี่ยมเยือนในระดับสูงระหว่างประเทศทั้งสองโดยเฉพาะการเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปี2565และการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของข้าพเจ้าและพระราชินีเมื่อปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยเป้าหมายร่วมกันและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่เราจะยังคงสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เจริญรุ่งหน้าต่อไปทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจีนโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมความพยายามและความตั้งใจนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นทิศทางนำไปสู่อนาคตที่สดใสและความกลมเกลียวกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวันที่2วันนี้เวลา 8:57 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายรวม 3,404 คนประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์คณะจิตวิทยาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะอักษรศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขวิทยาลัยประชากรศาสตร์และวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยมีนิสิตเป็นศูนย์กลางและขยายบทบาทของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาของสังคมวางทิศทางเชิงยุทธศาสตร์สู่เป้าหมายจุฬาเติบโตท่วมท้นมีประชาชนเป็นศูนย์กลางรอบปีที่ผ่านมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ขยายงานเพื่อรองรับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนิสิตและบุคลากรได้มีส่วนร่วมแก้ไขวิกฤตภัยของสังคมเพิ่มความเป็นผู้นำทางการศึกษาในระดับโลกทั้งด้านความร่วมมือระหว่างประเทศการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมการสร้างองค์ความรู้เพื่ออนาคตและขยายความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำของโลกนอกจากนี้ยังเป็นผู้นำการพัฒนากำลังคนแห่งอนาคตผ่านหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ที่ได้รับรางวัลระดับเอเชียและการมีส่วนร่วมกับ World Economic Forum ในการขับเคลื่อนทักษะแห่งอนาคตควบคู่กับการสร้างผลงานวิจัยระดับนานาชาติการส่งเสริมศักยภาพนิสิตบนเวทีโลกการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากลพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใช้เทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้แก่คณาจารย์และนิสิตรวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนในรูปแบบการเรียนแบบนอนดีกรีด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมขับเคลื่อนและสร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงตอบโจทย์ประเด็นท้าทายของสังคมไทยและสังคมโลกผ่านการขับเคลื่อนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆด้านศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญทั้งการอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่
และสร้างการมีส่วนร่วมด้านดนตรีศิลปะศาสนาและประวัติศาสตร์รวมทั้งสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมในระดับชาติและต่างประเทศซึ่งวงมหาดุริยางค์ไทยเยาวชนแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวงจุฬาไทโยเป็นวงดนตรีไทยประจำมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยไทยในปี 2568 ถึง 2569 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ1ของประเทศไทยจากหลายหน่วยงานจัดอันดับโลกและเป็นมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียวที่ติดท็อป10ของอาเซียนในการจัดอันดับ QS World University Ranking 2026และอยู่ในอันดับ221ของโลกพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตวันนี้เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด

เจ้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชหน้าพระราชวังสารานรมทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต1ตุลาคม2569พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่18ตุลาคม2347ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยกับสมเด็จพระศรีสุริยนทราบรมราชินีเสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่14พฤษภาคม2394ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุกของอนาประชาราษฎร์และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติทรงพยากรณ์การเกิดสุริยุปราคาได้อย่างถูกต้องจนเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลกและทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยนอกจากนี้ยังทรงวางพระบรมราโชบายด้านการต่างประเทศซึ่งองค์การยูเนสโกประกาศยกย่องพระเกียรติคุณให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาการศึกษาวัฒนธรรมสังคมศาสตร์มนุษยวิทยาการพัฒนาสังคมและสื่อสารโดยเสด็จสวรรคตวันที่1ตุลาคม2411สิริพระชนมพรรษา64พรรษาองคมนตรีตรวจเยี่ยมงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวันนี้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาพัทลุงและจังหวัดสตูลจำนวน10โครงการหลัก134โครงการย่อยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ42โครงการด้านสังคม40โครงการด้านสิ่งแวดล้อม23โครงการและด้านการศึกษา29โครงการในพื้นที่211หมู่บ้านและ140โรงเรียนขนาดเล็กมีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงกว่า 8,000 คนปีนี้มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการผสานพลังระหว่างโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนสีเขียวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน BCG โมเดลและ Equitative Economy เป็นประเด็นขับเคลื่อนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้168รายการและในช่วงบ่ายได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบสะสมหน่วยกิจเพื่อรองรับบริบทการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้บรรจุให้อยู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไปมาตั้งแต่ปี2567เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่1ได้เรียนรู้เบื้องต้นและพร้อมต่อยอดบ่มเพาะซอฟต์สกิลสำหรับนักศึกษาที่สนใจต่อไปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานสิ่งของและกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ที่เขตหลัก4กรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยนายถากูลพาณิชย์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทาน200ชุดและกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์100ชุดไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตชุมชนตลาดหลัก4เขตหลัก4เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นซึ่งเป็น1พื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขังปัจจุบันกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานเขตหลัก4เร่งระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการจุดน้ำท่วมขังเร่งด่วนในซอยและถนนสายหลักต่างๆพร้อมประสานงานร่วมกับกองทัพภาคที่1และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงริมคลอง
ทั้งนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหลัก4ได้ลงพื้นที่เฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและจัดส่งอาหารน้ำดื่มสะอาดอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งการได้รับพระกรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเป็นล้นพ้นหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนวัดทองสุธารามมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสภาทนายความจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหารวัดเสเวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุหมื่นหินวัดป่าดงเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์และรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารเวลา 14:30 น.โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีในโครงการพระราชดำริและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดสระเกศวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครและวัดปรางหลวงจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครอบครัวแก้วหานามนางสาวชัชยามัทุรสพร้อมคณะและนางประยูนเหล่าสายเชื้อพร้อมคณะเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดอาวุธวิกาสิตารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทองจังหวัดอ่างทองนางสาวสุกัญญาประเสริฐศรีพร้อมคณะและบริษัท God It Entertain จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองสวดพระพิธรรมพระบรมศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนคณะบุคคลไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์จังหวัดอุดรธานีและชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักเป็นต้นล้วนตั้งใจมาแสดงความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรโดยเฉพาะราษฎรในถิ่นทุรกันดารทรงส่งเสริมให้หันมาประกอบอาชีพหัตถกรรมเป็นงานศิลปาชีพทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่นนอกจากจะสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแล้วยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 น.ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทองจังหวัดอ่างทองนายสมพงษ์อยู่คงและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จากวัดพิชยญาติการามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดหลักสี่ราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดตโนดรายจังหวัดสมุทรสงครามวัดอุบลวรรณารามวัดอมรญาติสมาคมวัดบ้านไร่วัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรี
และการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องโชติกถาจากพระราชพิพัฒนโกศลวัดพิชยยาติการามเวลา 14:30 น.ราชินิกุลบุญนาคสำนักงานเครือข่ายทหารผ่านศึกกลุ่มพระนครเหนือครอบครัวกิติขจรมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดทองนพคุณวัดคูหาสวรรค์วัดธรรมมงคลเถาบุญยนนทวิหารวัดประดู่ฉิมพลีกรุงเทพมหานครและวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.จังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดคลองโพวัดขวางชัยภูมิจังหวัดอุตรดิตถ์วัดจักรวรรดิราชาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวัดตลิ่งชันกรุงเทพมหานครวัดสำรังจังหวัดพิษณุโลกวัดเกาะจังหวัดสุพรรณบุรีวัดดงพลับจังหวัดลพบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปสวดพระอภิธรรมพระศพและตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมวันนี้ที่กองพลที่1รักษาพระองค์พล1รออเขตดุสิตสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับหน่วยงานต่างๆร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทานสีม่วงส้มจำนวน 3,000 ถุงเพื่อจะเตรียมนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆมีสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันตามความเหมาะสมกับผู้รับและความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นอาทิข้าวสารอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยาตำราหลวงสบู่ยาสีฟันไฟฉายผ้าห่มมุ้งผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่และยาทาแก้น้ำกัดเท้าและถุงสำหรับพระสงฆ์150ถุงนอกจากอาหารและของใช้แล้วยังมีสิ่งของจำเป็นอาทิสบงจีวรผ้าขนหนูและมุ้งการบรรจุถุงยังชีพพระราชทานครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมของมูลนิธิเพื่อให้สามารถนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจะตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียนวัดบางเตยเขตบึงกลุ่มเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยพื้นที่กรุงเทพมหานครวันละ 3,000 กล่องเมนูวันนี้ได้แก่ข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวไก่กระเทียมข้าวไก่ผัดกระเพราข้าวน้ำพริกปลากระป๋องใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถรับประทานได้จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

0: ุ๋ยทิพย
1: ์ไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่งเป็นขุยใช้ไดอะบิเดิม BYD Seal Lion 5 DMI Super PHEV Air Carrier Tech V และ Tech S Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
2: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
3: เป็นอีกหนึ่งข่าว
4: เที่ยวนะคะ
2: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
5: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
6: ยังเบื่อง
7: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟีลชาเขียวเนเจอรี่
8: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
9: คิวบูดคิวบูดมาก
10: ร่อยแรงได้แรงออกแข่งแรงเลย
11: สนุกมาก
12: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
8: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
13: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างดังสนั่นทั่วตึกแซมมี่เลย
14: ใช่
13: เดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาอุ้มเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะยังไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
15: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
16: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
17: Is that good?

0: ใช้คิตตี้บาร์ม
1: คัดชิวคัดจมูก
2: ใช้คิตตี้บาร์ม
3: มีส่วนผสมของไพน์นิดเดิลออยล์คิตตี้บาร์มบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยและอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด
4: คิตตี้บาร์ม
3: พกติดตัวเพื่อลูกน้อยทุกเวลา
5: สวัสดีค่ะได้เวลาของข่าวค่ำช่องวันกับนิปปอนนวนันท์นะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่กำลังมองหาความบันเทิงเพลินๆดูได้ทั้งครอบครัวไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ละครดังตอนนี้รวมไว้ให้แล้วในแอปวันดีนะคะมีทั้งซีรีส์ใหม่ที่กำลังเข้มข้นอย่างคลึงจากวันดีออริจินอลเรื่องราวของคนธรรมดาที่ต้องลุกขึ้นต่อสู้กับโลกของอำนาจและทุนเทาพร้อมศาสตร์นวดเร้นลับที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้แค้นค่ะสายละครดูง่ายดูแล้วคลายเครียดต้องนักตบวัดโคกปังกับเรื่องราววุ่นๆของทีมวอลเลย์บอลทั้งสนุกทั้งฮาและดูได้แบบเพลินๆส่วนวัยรุ่นที่กำลังอินกับเรื่องของหัวใจค่ะห้ามพลาดจูเลียตแอนด์จูเลียตรักแรกของสองสาวจากสองตระกูลที่เป็นศัตรูกันความเข้มข้นของความขัดแย้งในครอบครัวแถมยังรวมนักแสดงรุ่นใหญ่ไว้อีกเพียบค่ะนอกจากนี้ยังมีละครซีรีส์อีกหลายแนวนะคะรวมไปถึงวันดีช็อตส์ซีรีส์แนวตั้งตอนสั้นดูง่ายเดินเรื่องไวเปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องให้เลือกอีกเพียบทั้งหมดนี้เปิดดูได้ที่แอปวันดีค่ะจะสายดราม่าสายโรแมนติกสายฮาและชอบเรื่องใหม่ๆก็มีให้เลือกครบนะคะโหลดวันดีไว้แล้วเลือกเรื่องที่ตรงกับฟิลของคุณได้เลยพิเศษค่ะสำหรับลูกค้า AIS นี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมย้ำลูกค้า AIS เท่านั้นนะคะสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้สมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกค่ะช่วงบ่ายที่ผ่านมามีพายุถล่มในพื้นที่กรุงเทพรอบใหม่นะคะมีทั้งลมพัดแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกด้วยนี่เป็นบรรยากาศที่บริเวณสำนักงานศาลยุติธรรมถนนรัชดาภิเษกซอยเสือใหญ่โชคชัย4ลาดพร้าวพบลูกเห็บตกลงมาท่ามกลางฝนตกหนักและลมกระโชกแรงรวมไปถึงพื้นที่ปริมณฑลอย่างนนทบุรีสถานการณ์น้ำท่วมขังรอการระบายก็กลับมาวิกฤตอีกครั้งในพื้นที่ซอยสามัคคี62กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าหลังจากนี้อีก 2-3 วันกรุงเทพจะยังมีฝนตกลงมาโดยเฉพาะช่วงเย็นถึงค่ำจะเป็นฝนที่ตกหนักแต่ไม่ใช่ตกแช่นานเป็นชั่วโมงนะคะและที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือช่วง 4-8 ตุลาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยจะมีทั้งฝนฟ้าคะนองและลมพัดแรงและบางพื้นที่อาจจะเป็นฝนตกต่อเนื่องได้ค่ะจบข่าวค่ำช่องวันในคืนนี้แล้วคุณผู้ชมติดตามละครใต้ล่ากันต่อสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
6: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus
7: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน Oh My Fourth Concert
6: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
8: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ได้ของในกระเป๋าไปให้ยังไง
1: มึงทำอย่างนั้นอะคนแก
0: ่กูวางไว้ให้มึงอาม่ามึงเขาทนไม่ไหวแล้วอยากรู้อยากเห็นแล้วไปเปิดเองเปล่าต่างคนต่างอยู่ฟ้าจะสบายใจที่สุดถ้ามึงยอมจบทุกอย่างทั้งหมดวันนี้ที่ผ่านมากูอโหสิให้
2: ทำธุรกิจกับล้างแค้นนี่มันเหมือนกันอยู่สองอย่างนะหนึ่งต้องวางแผนให้ดีสองหรือต้องมีเงินยิ่งหรือจะต่อสู้กับคนที่มีเงินระดับนี้เนี่ยหรือยิ่งต้องมีเงินใหญ่หรือจะต้องคิดให้ถี่ถ้วนว่าหรือควรจะทำอะไรก่อนเพราะหรือจะมีโอกาสเพียงแค่ครั้งเดียวกับเรื่องนี
3: ้จะเอาไงมึงก็บอกมาแล้วกันไปแก้แค้นก่อนหรือหาเงินก่อน
1: หาเงินกันก่อนตั้งตัวได้จะทำอะไรก็ง่าย

0: ท่าที่ดูนะงบลงทุนของล่าตอนนี้มันก็ยังบอกอะไรมากไม่ได
1: ้
0: มันก็ดูมีระบบนะแต่ว่ามันยังไม่เต็มรูปแบบแต่ถ้าตั้งเป้าหมายว่าจะทำเงินให้ได้เยอะที่สุดเร็วที่สุดทุกอย่างมันต้องเป็นระบบกว่านี้นะล่าต้องมีคนช่วยล่าต้องมีคู่คิดที่เชี่ยวชาญคนที่เข้าใจทุกอย่างมีประสบการณ์ไว้ใจได้แบบกาดเนี่ย
1: ฮะ
0: ใช่มีกาดล่าจะทำได
1: ้เดี๋ยว
0: ไม่เชื่อหรือไง
1: ไม่ใช่ไม่ได้ไม่เชื่อเชื่อแต่ว่าเป็นห่วงไงแล้วถ้าที่บ้านกาดรู้ขึ้นมาอย่างนี้กาดไม่แย่เลยหรอแล้วไหนจะทำงานสองที่อีกไหวแน่หรอมันหนักนะ
0: เหนื่อยทำงานให้คนอื่นได้กาดก็เหนื่อยเพื่อตัวเองได้ตั้งแต่กาดเห็นสันติวันนั้นกาดก็ไม่อยากอยู่ที่เถากุหลาบอีกแต่การที่กาดจะพาแม่ออกมาได้คือกาดต้องมีเงินจริงๆเป้าหมายเราคล้ายกันนะ

แสดงนะคะแต่ไม่มีเงินทุนเลยสักบาทแต่จะทำให้ดีที่สุดให้โอกาสด้วยนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะบอส

งั้นก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยเช่นกันครับ

0: าจะมีงานแต่งงานแบบไหนยอม
1: เดี๋ยวนี่ไปขอแต่งงานกันตอนไหนยอม
0: ไม่ใช่ความจริงในหัวล่ะเราเลยจุดนั้นกันไปแล้วนะ
1: ทะลึ่ง
0: หมายถึงล่าคิดว่าตอนนี้ในหัวล่าคิดว่าตอนนี้ล่าสร้างตัวได้แล้วสร้างเนื้อสร้างตัวได้โอเคแล้วล่าก็ขอการแต่งงานแล้วด้วยและการก็ตกลงทันทีเลยแล้วล่าก็ชวนแม่การไปช่วยเลือกใบแต่งงานด้วยตอนนี้ล่ากำลังจะต้องจัดงานการจะมีงานแต่งแบบไหน
1: เพ้อเจ้ออย่างหนักอ่ะการอยากให้มีร้านน้ำเต้าหู้ในงานยกร้านให้เรากินไปทั้งร้านเลยชุดการก็จะเป็นคนเลือกเองกระโปรงจะไม่ยาวมากเพราะการจะใส่รองเท้าผ้าใบ
0: ยังเก็บไว้อยู่ใช่ไหม
1: เก็บไว้อย่างดีมากไม่ต้องห่วง
2: มันเหลือข้างเดียวแต่มันก็ยังเป็นของที่เรารักมากเก็บไว้ดีๆล่ะ
1: รีบไปทำเรื่องเพอร์เจอร์ของเราให้มันเป็นจริงสักทีเถอะนี
0: ่การถ้าเราแต่งงานกันอ่ะมันคงไม่ได้แปลว่าล่ากับเถากุหลาบจะเป็นครอบครัวเดียวกันได้หรอกนะเรื่องที่เกิดขึ้นอ่ะมันหนักเกินกว่าที่ล่าจะยอมเป็นครอบครัวเดียวกับเถากุหลาบได้ซึ่งมันก็แปลว่าถ้าเราแต่งงานกันกาดกับแม่ต้องทิ้งความเป็นเถากุหลาบนะ
1: กาดไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นเถากุหลาบไม่เคยคิดว่าเป็นน้องฮิรันเคยฝันถึงพ่อนะตอนเด็กๆอ่ะแอบอยากรู้ว่าพ่อจะหน้าตาเป็นแบบไหนจะใจดีไหมแต่พอกาดเห็นแม่เหนื่อยแม่ทำทุกอย่างกาดก็เริ่มสนใจไปเองอ่ะว่าพ่อจะเป็นยังไงครอบครัวของกาดมีแค่แม่แล้วกาดก็นามสกุลภูริตาจันทร์กาดทำงานหาเงินใช้หนี้ค่าเรียนค่าผ่าตัดแม่ให้กับคนที่ชื่อเปี่ยมยศเรื่องมันก็มีอยู่แค่นั้นกาดเห็นความน่ากลัวของเขากับตานะตั้งแต่กาดเห็นสันติวันนั้นกาดกับแม่ก็ไม่อยากอยู่ที่เถากุหลาบอีกเลยแม้แต่อีกแค่วันเดียวกาดอยากจะพาแม่ออกจากเถากุหลาบให้เร็วที่สุดเราไม่ได้เลือกเธอเพราะว่าเรารักเธออย่างเดียวนะแต่เราเลือกความถูกต้องแล้วเราก็มั่นใจว่าเธอจะทำแต่สิ่งที่มันถูกต้อง

0: สรุปว่าเราเนี่ยต้องรองรับการขายระบบออนไลน์ให้ได้ 100%
1: ว่าเราต้องลงทุนเกี่ยวกับระบบออนไลน์ให้พร้อม
2: ร้านเราจะชื่อร้านว่าGG 3ชิ้น100
1: GG 3ชิ้น100
2: GG 3ชิ้น100ก็คือของในร้านเรามันชิ้นละ35บาทใช่มั้ยแต่กูรู้สึกว่าถ้าพูดว่า3ชิ้น100เนี่ยมันน่าจะขายง่ายกว่าแล้วก็มาจากพวกเรา3คนด้วยตอนแรกมีมึงกับกูก็2คนพอกะเข้ามาเป็น3มันเต็มร้อย
0: แล้ว GG อ่ะ
2: ไม่เคยเล่นเกมเลยเหรอน้องคือ GG ก็คือ Good Game ก็คือศัพท์คนเล่นเกมเขาใช้กันไงเวลาชนะเขาก็จะพิมพ์มาว่า GG ร้านของเราก็จะไปได้ดีแล้วก็เอาชนะคู่แข่งแบบสวยงามจนเราต้องหันหน้ามามองกันแล้วพูดว่า
1: Good Game ว่ะ
2: Good Game ว่ะ
0: แจ๋วอ่ะพี
3: ่แน่นอนเลย

0: วังหกนะมาก
1: ไม่ต้อง
2: น่ากินจัง
1: วันนี้นะใครไม่เติมข้าวมาไม่ให้กลับบ้าน
2: แล้วนี่ตกลงวันนี้เราฉลองอะไรกันอะไม่เห็นมีใครบอกอะไรฟ้าเลย
1: ลาบมีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วนะ
2: ฮะแล้วทำไมพี่ไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะแล้วไปเอาเงินทุนมาจากไหนเงินที่พี่ให้ในบัญชีก็ยังอยู่เหมือนเดิมนี
0: ่เงินเพื่อนอะล่าลงแรงเพื่อนลงเงินมันแค่ร้านเล็กๆเองไอ้พวกร้านขายของราคาเดียวอะ
2: เพื่อนไหนใครอย่าบอกนะว่าคนที่เจอที่โรงพยาบาลนั่นน่ะไอ้มึนนั่นน่ะนะมีเงินทุน
1: ไม่พูดแบบนี้สิน้องเปิดร้านเราต้องอวยพรมามามามาดื่มดื่มดื่มดื่มดื่
0: ม
1: ขอให้รวยรวยเฮงเฮงนะคะเท่าแก่
0: ขอบคุณครับมาก
2: ขอให้รวยๆเฮงๆขยายสาขาเป็น10เป็น100นะ

0: มีอะไรให้พี่ช่วยก็บอกได้นะพี่ช่วยวางแผนให้ได้เก่งเลยแหละ
1: มาทำด้วยกันเลยป่ะล่ะเหนื่อยเองรวยเองดีกว่าไปเหนื่อยให้คนอื่นรวยนะ
0: แหมพ่อนักธุรกิจใหญ่ตั้งใจจะรวยสักกี่ล้านนี่จ๊ะ
1: อยากมีสักร้อยอ่ะแล้วก็จะไปลงทุนกับคนอื่นแล้วก็จะมีไปเรื่อยๆแล้วพอมีไปเรื่อยๆล่าก็จะแบ่งให้คนที่ยังไม่มีให้เขามีโอกาสที่จะมีอยากเห็นทุกคนมีเหมือนๆกันอ่ะ
0: เดี๋ยวนะนี่ไปเป็นคนจริงจังเป็นคนแก่แบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่กี่ปีที่แล้วยังเป็นหมาบ้าใจร้อนอยู่เลย

ฟ้าออกจากเถากุหลาบมาทำธุรกิจกับล่าเหอะนี่จริงจังนะ

0: พยายามหาเวลามากินข้าวแบบนี้สักอาทิตย์ละครั้งแล้วกันเนาะขอบคุณมากนะที่เข้าใจเรื่องพี่กับฮิรันนะลาต้องฝืนใจมากแหละพี่รู้แต่ขอบคุณมากจริงๆที่เข้าใจเรื่องมันแล้วไปแล้วอ่ะก็ปล่อยให้มันจบกันไปเถอะเนาะใครทำอะไรกับใครไว้มันก็ชดใช้กันไปหมดแล้ว
1: ไปเถอะไม่ต้องคิดอะไรแล้วขับรถดีๆแล้วถึงแล้วก็ไลน์บอกด้วยแล้วกัน
0: โอเคขอให้ได้ร้อยล้านเร็วนะเท่าแก่

0: เราจะทำให้ดีที่สุดนะพ่อ
1: พอจะไม่บอกพี่เขาเลยเหรอทั้งเรื่องร้านแล้วก็เรื่องคนที่มาหาม่าวันนั้นน่ะ
0: ความจริงฟ้าไม่ได้ดูเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกแล้วม่าแล้วอีกอย่างต่อให้ฟ้ารู้อะล่าก็ไม่แน่ใจว่าฟ้าจะตัดสินใจยังไง
1: ก็จริงนะมาเองก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าที่ผ่านมาพาไปทำงานกับบ้านนั้นทั้งที่มีเรื่องกันมาแบบนั้นป้ายังเอาตัวเข้าไปวนเวียนกับเขาทำไมเวรกรรมแท้ๆฟ้าเอ้ยว่าจะไม่ทิ้งฟ้าจะดูแลกันและกันพี่น้องมีกันอยู่แค่นี้นะลูกอย่าให้ต้องแตกต้องหักเพราะเรื่องเก่าเรื่องหลังถ้าเราคิดซะว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมมันก็จะหยุดได้นะลูก
0: ยังไม่ต้องบอกอะไรฟ้าเลยนะทั้งเรื่องเงินของยางเรื่องหิรันปล่อยให้ฟ้าไม่รู้แบบนี้ไปก่อนจะดีกับฟ้ามากกว่าไม่ต้องห่วงนะแม่ล่าสัญญาล่าจะดูแลฟ้าให้ดีที่สุด

0: เปลี่ยนหน่อยค่ะสักครู่นะครับ
1: ล่ากาดถึงที่ร้านแล้วนะ
2: อ่าฮะได้ได้งั้นเดี๋ยวกาดเข้าไปรอที่ออฟฟิศก่อนได้เลยนะอีก10 นาทีเจอกันเดี๋ยวล่าเปิดแอร์รอไว้ให
1: ้โอเค

0: ของครับของครับ
1: เปลี่ยนห้องนู้นเลย
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: นี่เจ้าคนไหนคน
0: แอ๊กด้วยโอ้

0: call center จีจีสังขินลอยค่ะ
1: สนใจขอเปิดเป็นแพทย์เหรอครับ
2: ได้ครับเรามีบริการที่ครบวงจรทั้งคำนวณพื้นที่กับสินค้าและจัดวางระบบให้บอกงบประมาณที่ตั้งใจจะลงทุนมาได้เลยนะครับ
3: เยอะค่ะ

0: พี่ว่าน
1: นม3ขวดอีกแล้วไปพนันเลยอ่ะใครมา
2: อะไรหร
1: อตอนอยู่ในคุกอ่ะมันชอบพนันนม3ขวดกับพี
0: ่ผมเสียพนันตัวเองอ่ะ
1: เสียพนันอะไรวะ
0: ก็ผมพนันกับตัวเองไว้ว่าพี่กับกาดอ่ะต้องได้เงินปันผลหลักล้านภายใน6เดือนแต่ว่านี่มันเลทไปนิดหน่อย
3: โอ้โหล้านเลยเหรออ
0: ือฮึก็เห็นว่าเหนื่อยกันมาเยอะแล้วอ่ะก็เลยอยากรู้ว่าจะได้ค่าเหนื่อยกันสักเท่าไหร่เลยลองให้บัญชีเขาทำตัวเลขออกมาให้ดูอ่ะเนี่ย

0: เราจะได้มากกว่านี้อีกหลายเท่าถ้าเราเร่งขยายแฟรนไชส์ไปได้ทั่วประเทศอย่างที่เราคิดต้องหาคนเพิ่มแล้วก็ต้องมีออฟฟิศอย่างจริงจังแล้ว
1: ในชีวิตกูไม่เคยเห็นเงินเยอะขนาดนี้เลยว่ะ
0: กูเกมป่ะ
1: กูเกมดิวะ
2: กูเกมดิวะกูหน่อยกูไม่รู้หาแม่ก่อน
3: เอ้า
0: ส่วนอันนี้ก็ของคุณอาภากัสภูริตาจันทร
3: ์ขอบคุณค่ะบอส
0: ขอโทษอีกหน่อยนะ

0: มีแฟน
1: ถูกไหมแต่ถ้าคุณรันอยากดูผมสั่งให้คนตามได้นะ
2: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
4: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
5: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
4: ภูเขาไฟลาวา
5: Formos Omega Smart

0: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
1: คิวพูดมาก
2: รอยแรงได้แรงออกแข่งแรงเลย
3: ได้สนุกมาก
4: ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
0: วันนี้ในโรงภาพยนตร
5: ์ When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline
6: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย

0: รวมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
1: ชาเลตวอซิตาและเทสไมรอนคุ้มสุดๆที่ได้เป็นส่วน

0: ของซีรีส์คลึงเพราะได้เรียนรู้การแสดงจากนักแสดงรุ่นใหญ่มากมายเลยล่ะค่ะ
1: รู้สึกว่ามีอาจารย์หลายคน ผมรู้สึกว่าเหมือนเป็นนักเรียนคนๆ นึง ที่มาดูแบบว่าพี่ๆอาจารย์ทำการแสดงกันซึ่งโชคดีมากๆครับ
2: แล้วรู้สึกว่าเล่นด้วยสนุกมากๆเพราะว่าแบบเหมือนทุกคนเต็มที่มากๆจริง
3: ๆรอบผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนขันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลซีมาโปรครีม
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
5: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโก
6: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World
7: อยู่ใต้ฟ้าใต้ล่าเดียวกัน
8: สนับสนุนโดย
9: My Septic My Basin เม็ดอมซิงค์พลัสไม่มีน้ำตาล My วัสลีนกลูต้าไฮยาดิวอี้เรเดียนซ
10: ์คุณลันครับได้ภาพกล้องวงจรปิดจากบ้านคุณอากาศมาคือสองแม่ลูกเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่แต่ในห้องผมเลยไม่ค่อยได้ข้อมูลเชิงลึกเท่าไหร่เพราะว่าในนั้นเนี่ยเราไม่ได้วางระบบเอาไว้แต่พักหลังๆเนี่ยคุณอากาศกลับบ้านดึกแล้วก็ดูเหนื่อยๆอย่างในคลิปนี้กลับมาถึงก็นอนที่ห้องรับแขกเลย
11: เขาติดเที่ยวหรือว่าเขามีแฟนหรือยังไง
10: เรื่องนั้นผมไม่รู้หรอกครับแต่ถ้าคุณอีรันอยากรู้ผมสั่งให้คนตามได้นะครับ
11: อันที่จริงนะผมไม่ได้สนใจเรื่องส่วนตัวเขาหรอกแต่ผมอยากได้เรื่องที่ทำให้เขาขาดความน่าเชื่อถือในเรื่องงานมากกว่า
10: แต่เรื่องงานเนี่ยคุณอากาศไม่ค่อยพลาดเลยนะครับ
11: งั้นก็ต้องทำอะไรสักอย่างให้เขาพลาดผมอยากให้มันพลาดจนพ่อไม่เชื่อใจอีกเลย
10: ถ้าอย่างนั้นเรื่องนี้คุณท่าน
11: พ่อไม่ต้องรู้ครับมันไม่ได้ส่งผลเสียอะไรกับพ่อเลยผมแค่อยากทำให้บอร์ดบริหารตัดสินอะไรได้มันง่ายขึ้นนิดหน่อยแค่นั้นเองอาชานครับอาชานเริ่มงานได้เลยนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยเดี๋ยวแม่จัดการได้ทั้งหมดครับ
10: ถ้าอย่างนั้นผมขอเวลาคิดหน่อยนะครับคือผมไม่อยากให้เรื่องมันวกกลับมาที่คุณฮิรันหรือคุณอุษา
11: ดีเลยครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับอาจารย
10: ์ได้ครับ

0: ผู้ชมครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณนิวัฒน์อาตยสกุลนักการเมืองรุ่นใหญ่นะครับหลายคนเรียกติดปากกันว่าท่านวัฒน์ท่านวัฒน์เนี่ยแหละครับและเช่นเคยครับเหมือนกันทุกปีท่านวัฒน์ก็ชวนพรรคพวกคนสนิทไปทำบุญกันเหมือนเคยบรรยากาศก็เป็นไปอย่างที่เห็นนี่แหละฮะก็มีคุณเปี่ยมยศแห่งห้างเถากุหลาบเห็นว่าคุณเปี่ยมยศเนี่ยขนของเล่นเอาไปแจกเด็กๆกันเกือบหมดห้างเลยฮะก็ดูแล้วเป็นผู้ใหญ่ใจดีกันทั้งกวนเลยนะครับ
1: วันเกิดท่านวัดเนี่ยไม่มีคุณไม่ได้เลยนะคะเนี่ย
2: ท่านวัดถามถึงลูกเลยคราวหน้าคุณไปด้วยกันหน่อยครับพ่อกับท่านวัดอยากให้รุ่นลูกได้รู้จัก
1: ลูกท่านวัดมีสองคนลูกสาวลูกชายค่ะ
2: ทั้งคู่นั่นแหละพ่อกับท่านวัดมีไอเดียที่ลงทุนร่วมกันหลายอย่างจะดีมากถ้าเรารวมกันได
3: ้รวมกันได้นี่พ่อหมายถึง

0: มายถึงอะไรล่ะครับ
1: ก็ทุกเรื่องเรื่องงานเรื่องส่วนตัวท่านวัดเปิดมาก่อนได้ซ้ำว่าลูกสาวท่านเนี่ยเคยเรียนที่เดียวกับเรา
0: พ่ออยากให้ผมคบกับลูกสาวท่านวัดเหรอครับ
1: ทำไมเสียหายตรงไหนหรือว่ากลัวนางฟ้ารุ่งมันงอนเรา
0: ไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยครับผมแค่ไม่เคยคิดเรื่องแต่งงานไม่ว่าจะกับใครเอาตรงๆเลยนะครับพ่อผมไม่อยากมีชีวิตแต่งงานแบบที่พ่อกับแม่เป็นผมขอออกตัวไว้ก่อนเลยนะพ่อผมสามารถทำความรู้จักกับลูกสาวท่านวัดได้แต่สิ่งนี้พ่ออยากให้มันเกิดขึ้นมันจะไม่มีวันเกิดขึ้นแน่นอน

0: ขาก็ยืนยันแล้วอ่ะอย่าไปบังคับลูกเลยดันทุลังให้คบกันไปอ่ะเกิดลูกสาวท่านวัดเขาไม่แฮปปี้ขึ้นมาก็จะเคืองกันเปล่าๆนะคะ
1: สาได้ยินมาว่าลูกชายของท่านวัดเนี่ยเขาเป็นคนหัวอ่อนว่าง่ายแล้วเขาก็ไม่ค่อยอะไรกับเรื่องงานถ้าได้สะใภ้ที่แบบเก่งๆไปช่วยงานเนี่ยทุกคนน่าจะแฮปปี้มากกว่านะคะ
0: ก็พาไปรู้จักกันทั้งหมดนั่นแหละแต่ในวงเล็บคนที่คุณต้องแอบเชียร์น่าจะเป็นลูกสาวคุณกับลูกชายท่านวัดมากกว่าค่ะลูกสาวเนี่ยต่อให้จะดีจะเก่งแค่ไหนสุดท้ายแล้วก็ถูกเลี้ยงให้มาเป็นของคนอื่นนะคะว่าไหม

0: แม่มานั่งตรงนี้เลย
1: อะไรของกาดเนี่ยฮะ
0: แม่หลับตาก่อน
1: เอ้า
0: แม่แบมือมาน
1: ี่กาดยังไม่ถึงวันเกิดแม่เลยนะลูก
0: ลืมตาได้เปิดสิ
1: โอ้กาดเงินอะไรเยอะแยะนี่ลูก
0: เงินก้อนแรกจากการทำงานหนักของกาดกาดไปหุ้นกับเพื่อนทำธุรกิจมากาดลงแรงเพราะว่ากาดไม่มีเงินนี่แค่ 7-8 เดือนเองนะแม่กาดจะเก็บเงินจนพอไปใช้หนี้ให้พ่อกาดจะได้พาแม่ออกจากที่นี่เร็ว
1: ๆไอ้เพื่อนของกาดที่ว่าเนี่ยตายลาใช่ไหม
0: แม่รู้ได้ไงอ่ะ
1: ก็เวลากาดคุยโทรศัพท์เรื่องงานเวลากาดซูมอะไรเนี่ยแม่ได้ยินหมดแหละห้องเรามันติดกันนะลูกที่กาดมีเงินมีทองเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยแม่ก็ดีใจด้วยนะแต่กาดได้คิดบ้างไหมว่าถ้าพ่อเขารู้เรื่องนี้เข้าเขาจะรู้สึกยังไงที่ลูกสาวตัวเองแอบไปมีธุรกิจกับแฟนแต่แฟนคือคนที่ทำให้พี่ชายต้องนิ้วขาด
0: แม่พ่อเขาไม่มีความรู้สึกนะและพี่ฮิรันเขาก็ขับรถชนคนตายจริงๆกาดมีพยานด้วยแม่ก็เห็นนี่ว่าสิ่งที่กาดไปเจอมามันน่ากลัวแค่ไหนอะทำไมชอบยัดเยียดให้กาดนะพ่อนะพี่กับเขาจังนะ
1: นี่มานั่งก่อนเลยลูกก็เพราะว่าแม่รู้ไงกาดว่าพ่อเขาจะไม่ยอมปล่อยลูก

0: ไปง่ายๆกาดคิดเหรอว่าถ้ากาดเอาเงินนี้ไปใช้หนี้เขาหมดอ่ะแล้วเขาจะยอมปล่อยให้เราทำอะไรก็ได้ตามใจอ่ะถึงกาดจะเอาเงินนี้ไปใช้หนี้เขานะเขาไม่เอาก็ได้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรสำหรับเขาเลยแต่ที่เขาให้กาดทำอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่ากาดทำประโยชน์ให้เถากุหลาบได้ไง
1: ไม่รู้ล่ะกาดเป็นหนี้ไม่ได้เป็นทาสวันหนึ่งนะกาดจะพาแม่ออกจากที่นี่ให้ได
0: ้กาดงั้นแม่ขอเตือนกาดไว้เลยนะลูกอย่าให้ใครรู้เรื่องกาดกับใต้ลากเด็ดขาด

ครับคดีก่อเหตุทะเลาะวิวาทของลูกนักการเมืองท้องถิ่นชื่อดังครับที่เราตามข่าวกันมาระยะหนึ่งแล้วฮะตอนนี้ผลการตัดสินเบื้องต้นออกมาแล้วครับว่าเป็นการกระทําโดยประมาทไม่ได้มีเจตนาฆ่าและพอผลมันออกมาแบบนี้ครับชาวเน็ตถล่มกันยับเลยครับเพราะภาพในคลิปที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยดูยังไงมันก็เจตนาครับเขาก็เลยตั้งคำถามว่าหรือคนก่อเหตุเป็นคนมีหน้ามีตาในสังคมหรือมันมีอะไรสองมาตรฐานหรือเปล่าทำไมพยานในที่เกิดเหตุจู่ๆก็กลับคำให้การกันทั่วหน้าหรือเป็นเพราะพวกเขามีเงินปิดปาก

0: รู้ป่ะเมื่อก่อนตอนกูได้ยินว่าพวกดาราเขาได้ค่าตัวกัน6หลัก7หลัก8หลักอะไรอย่างเงี้ยนึกไม่ออกเลยเว้ยกูต้องใช้นิ้วนับเอาเนี่ยหน่วย10 100 พันหมื่นแสนล้านไม่คุ้นว่ะชีวิตทั้งชีวิตหยิบจับแต่เงินหลักร้อยหลักพันน่ะ
1: แล้วพี่อยากเอาเงินไปทำอะไรอ่ะ
0: ให้แม่ให้หมดเลยเขาเหนื่อยกูมาเยอะแล้วแล้วมึงอ่ะเอาเงินไปทำอะไรนี
1: ่อยากทำหลายอย่างเลยว่ะพี่แต่ก็คงเอาเงินไปจ้างทนายเก่งๆสักคนมาเป็นที่ปรึกษาก่อนมั้ง
0: เรื่องบริษัทอะเหรอ
1: เรื่องการดูฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่อะ
0: หืมหรืออะไรนะ
1: ผมกำลังมองหาโอกาสที่จะเอาคดีพ่อกับแม่ขึ้นมาใหม
0: ่ฮึมึงจะเอาเลยเหรอ
1: ยังหรอกต้องทำกันบ้านอีกเยอะเตี่ยสอนไว้แล้วด้วยถ้ายังไม่ชัวร์หรือยังไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งทำมันเสียโอกาสยิ่งเป็นเรื่องนี้ผมว่าผมมีโอกาสแค่ครั้งเดียวผมต้องพร้อมทุกอย่างให้ได้จริงๆก่อน
0: มึงว่าไอ้สันติมันจะเอาด้วยเหรอวะอย่างนี้ก็แปลว่ามันก็ต้องเข้าคุกใหม่ดิ
1: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะรู้แค่ว่าทุกครั้งที่ผมเจอสันติอะแววตาเขาดูเหมือนคนที่รู้สึกผิดอะไรสักอย่างตลอดเวลาแต่ถ้ามันมีโอกาสที่เขาจะไม่ต้องรู้สึกผิดแบบนั้นอีกผมว่าเขาอาจจะอยากได้มันนะ

0: ครับพ
1: ่อพอดีในทุนที่พ่อเคยเล่าให้ฟังจู่ๆก็ให้คิวมาช่วงบ่ายนี้จริงพ่อก็หงุดหงิดนะทำเหมือนเราต้องว่างเจอมันอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าไม่ไปวันนี้ก็ไม่รู้จะยังไงแล้ว
0: คือพ่ออยากให้ผมไปด้วยเหรอครับ
1: ใช่สิก็เดี๋ยวนั่งรถไปด้วยกันนะจะได้คุยรายละเอียดกันไปก่อนก็ไปเตรียมโครงกลางรับไปด้วยนะเจอกันที่รถ10นาที
0: ได้ครับ
1: นายทุนคนนี้พ่อก็ยังไม่เคยเจอนะข่าวว่ารวยจริงแล้วก็เพิ่งจะตัดสินใจมาลงทุน

ที่เมืองไทยเมื่อปีที่แล้วก็เลยเนื้อหอมมากมีแต่คนอยากจะร่วมลงทุนด้วยแต่ก็ยังไม่มีใครได้ดีลเป็นพาร์ทเนอร์ข่าวว่าเคี่ยวมากเก๋าเกมถ้าเราดีลกับเขาได้เผากุหลาบก็จะใหญ่ที่สุดในธุรกิจนี้

0: ณสันติคะวันนี้การห่อข้าวมากินเหมือนกันค่ะก็เลยให้แม่ทำมาเผื
1: ่อขอบคุณครับ
0: กินเสร็จแล้วก็ล้างมาคืนกันนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวการเอามาให้ใหม
1: ่ที่จริงไม่ต้องลำบากก็ได้นะครับเกรงใจ
0: ไม่ลำบากเลยค่ะแม่กานะคะทำอะไรทีละน้อยๆไม่เป็นหรอกค่ะผัดอะไรทีนึงก็แจกได้3บ้าน4บ้านเนี่ยรับไว้เถอะนะคะถือว่าช่วยกันนะคะกากินไม่หมดหรอกค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ไปกินข้าวกันค่ะไปค่ะแม่กานะคะทำซุปหน่อไม้อร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยววันหลังนะคะกาจะเอา
2: คุณหนิรันดร์ครับเรื่องที่คุณหนิรันดร์ให้ผมคิดเนี่ยผมคิดออกแล้วแต่อาจจะต้องให้สันติร่วมมือกับเราด้วย
3: ได้สิเพราะยังไงสันติก็ต้องทำตามทุกอย่างที่เราสั่งอยู่แล้วเอาเป็นว่ารีบจัดการเลยแล้วกัน
4: โครงการที่น่าสนใจกว่านี้อีกเยอะมากอยู่ในมือแต่คงต้องรอในเรื่องของความเหมาะสมแล้วก็เรื่องของเงินลงทุนนะคร
5: ับ อย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่ง
6: โฟร์โมสโกโก้มัลติเกรนหอมอร่อยลดอย่างแรงเหลือ7บาท7วันเท่านั้นเฉพาะที่7-Elevenถึง7ตุลาคมนี
7: ้ทำขวัญกันรอดดีกัน
8: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยรสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา

มหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรายการรอคอยเติมความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแกรมมี่โกลด์ศิลปินจากช่องวัน31และเหล่าแชมป์จากรายการด้วนเพลงชิงทุนพิเศษสุดๆโอกาสของคนมีขอหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วนเพลงชิงทุนไหวไว้ตรงหน้าคุณในงานยังมีบูธกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองแล้วพบกันในงานด้วนเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬาเฮิร์บTell me your

0: อุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหารือผู้ว่ากทมถกแนวทางรับมือน้ำท่วมพร้อมเสนอตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตเชื่อมระบบครอบคลุมทั้ง50เขตโดยทางกองทัพจะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์เพื่อเร่งระบายน้ำดูแลประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบรวมถึงฟื้นฟูหลังสถานการณ์น้ำคลี่คลาย
2: คลึงทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 น
3: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
4: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสัตว์พร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
5: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
6: อยู่ใต้ฟ้าใต้ล่าเดียวกัน
7: สนับสนุนโดยข้าวเกรียบกุ้งสุดคุ้มตราฟูชิเพื่อนซีทุกเรื่องราวบริสสูตรซักด่วนช่วยกระจัดคราบและลดกลิ่นอับ
8: 现在我租了更多的仓库可以把东西都放在这里谢谢
9: 来呀
10: 好了
9: มีอีกแล้วคุยให้ข้าวถั่ว
11: เฮ้ยล่า
8: พ่อ
11: นี่เพื่อนกูชื่อยาเจอกันตอนอยู่ข้างในอ่ะมึงคุ้นไหมคุ้นชื่อไหม
8: ไม่ดีครับจำได
11: ้เออนี่มันออกมาได้สองสามเดือนแล้วไม่มีงานทำเลยร้านเราพอมีอะไรให้มันทำปะวะจะไม่มีตังค์แดกข้าว
8: แล้วติดคดีอะไรมา
12: ผมเคยทำเว็บพนันออนไลน์พี่อ้วนนี่ก็ลูกค้าเก่าผม
11: เกมพวกแม่งนี่แหละ
12: เอ้ยพี่แต่ผมทำได้ทุกอย่างเลยนะโปรกงโปรแกรมอะไรพี่อยากให้ผมทำอะไรผมได้หมดเลยหรือจะแค่ขายของหน้าร้านก็ได้ผมแค่ไม่อยากกลับไปทำเหมือนเดิมแล้วสัญญากับแม่ไว
11: ้เด็กมันก็อยากจะเริ่มต้นใหม่เหมือนพวกเรานี่แหละแต่ก็ไม่มีใครเอามันไงดูทรงมันเด้ดูเกเรอ่ะแต่จริงไม่มีอะไรนะเว้ยฟิลแบบโรมิตะเลยแหละเด็กเรียนอ่ะไอ้นี่ไม่มีไรกูรับรองให้ได้เนี่ยมันใช้ได้เว้ย

0: เฮ้ยพี่ผมไม่ได้มาขอตังค์พี่นะผมไม่เอาตังค์พี่หรอกถ้าพี่ไม่จ้างผมอะ
1: แล้วกูบอกเขาว่ากูให้เงินเนี่ยเดี๋ยวกูหาจากค่าแรงทีหลังได้มึงเอาเงินเนี้ยกลับไปซื้อของกินดีๆให้แม่แล้วก็บอกเขาด้วยว่ามึงได้งานทำแล้ว
0: พี่จริงปะพี่ขอบคุณครับขอบคุณมากพี
1: ่ความจริงก็กะจะรับพนักงานไอทีอยู่แล้วแต่เดี๋ยวมาลองดูก่อนว่าทำอะไรได้บ้างเต็มที่ให้จริงอย่างที่พูดแล้วกัน
2: ขอบคุณแน่ล่ะนะ
0: ขอบคุณนะพี่
1: พี
0: ่ว่า
1: พวกเพื่อนๆเราที่อยู่ข้างในอ่ะพวกที่นิสัยดีๆพวกที่ตั้งใจมีเยอะไหมอ่ะ
3: มึงเอายังไงอ่ะเอาแบบนิสัยดีหรือว่าเอาพวกที่เป็นคนดีหรือเอาแบบที่เฮ้ยกูจะเป็นคนดีแล้วโว้ยเอาไง
1: ก็หมดนั่นเลยอ่ะคือพอวันนี้ผมเห็นในยาแล้วอ่ะผมแค่รู้สึกว่าตอนที่เราเอาคนที่เคยติดคุกมาทำงานแบบเนี้ยมันจะดีไหมวะอารมณ์แบบให้โอกาสกันแบบเนี้ย
3: อันนี้คือเพื่ออะไรถามก่อนมึงอยากช่วยเขาหรือว่ามึงอยากได้ลูกจ้างที่ค่าแรงถูกๆอะไรอย่างงี้เอาไง
1: เฮ้ยไม่ดิถ้าเกิดว่าเขาทำงานได้จริงก็จ่ายเต็มเว้ยยังไงก็ต้องจ่ายอยู่แล้วมันก็ช่วยกันไม่ดีกว่าวะ
2: เฮ้ยอย่าพูดเล่นนะเว้ยเฮ้ยทางนี้มึงทำได้จริงนี่ดีเลยนะเว้ยกูมีเยอะมากไอ้พวกที่ฝีมือดีๆเก่งๆแต่แม่งหางานทำไม่ได้อะเพียบ
1: ก็จริงอ่ะพอหางานไม่ได้ก็ไม่มีเงินพอไม่มีเงินนานๆเข้าสุดท้ายก็กลับไปที่เดิม
3: ใช่มึงเอาจริงป่ะล่ะลองปรึกษาเตียนก่อนไหมนั่นก็นักโทษเก่านะครับน่ะ
1: โอ้ยเขาไม่ได้ลำบากแบบพวกเราปะวะแต่ก็ปรึกษาได้แหละไม่ได้เจอกันนานแล้วนัดแกกินข้าวบ้านมาปะล่ะ
3: เฮ้ยเอาดิ
4: เห็นว่ามีบริษัทคู่แข่งของเราหลายรายเหมือนกันมาติดต่อขอลงทุนกับเขาแต่เขาก็ยังไม่เห็นว่าตอบตกลงกับใครสักราย
5: ผมจะพยายามดีไว้ได้ครับพ
6: ่อสวัสดีค่ะคุณเปี่ยมยศคุณฮิรันเชิญด้านนี้ค่ะ

0: วัสดีครับผมหยางจงเหลียง
1: สวัสดีครับคุณหยางผมเปี่ยมยศครับและนี่ลูกชายคนเดียวของผมฮิรันเถากุหลาบครับ
2: สวัสดีครับ
0: ถ้าหยางยินดีต้อนรับเชิญ
1: ครับตอนแรกนึกว่าจะต้องใช้ล่ามสินะครับแต่ว่าคุณหยางนี่พูดไทยได้คล่องมากเลยนะครับ
0: ผมฝึกอ่านฝึกเขียนวันละ4ชั่วโมงมาได้พักใหญ่แล้วครับก็มีความรู้สึกว่าในอีกไม่นานเนี่ยผมคงจะต้องลงทุนที่นี่อย่างจริงจังแล้วล่ะ
1: ก็ทราบมาเหมือนกันนะครับว่าคุณหยางก็ไปมาเมืองไทยได้สักพักใหญ่ๆแล้วแต่ว่าทำไมถึงเพิ่งจะมาเริ่มสนใจลงทุนในตลาดไทยในช่วงนี้นะครับ
0: คืองี้ครับผมมีเพื่อนในเมืองไทยเนี่ย 4-5 คนผมก็เลยไปมาบ่อยอยู่บ่อยซะจนคิดว่าน่าจะมีอะไรเล็กๆทำมันน่าจะดีครับ
1: อย่างคุณหยางนี่ไม่น่าจะมีอะไรเล็กๆแล้วนะครับ
0: ไม่เหมือน Garden in Dome ของคุณโอ้โหนั่นดีมากเลยแล้วก็สวยงามยิ่งใหญ่ได้ทั้งขายของได้ทั้งภาพพจน
2: ์ขอบคุณมากนะครับถ้ามีอะไรที่พอชี้แนะได้ผมต้องรบกวนคุณอย่างด้วยนะครับแต่ความจริงแล้วผมยังมีโครงการที่น่าสนใจกว่านี้อีกเยอะมากอยู่ในมือแต่คงต้องรอในเรื่องของความเหมาะสมแล้วก็เรื่องของเงินลงทุนนะครับ
1: ลูกก็ลองส่งโครงการให้คุณยางก็ดูนะเผื่อคุณยางก็อยากจะนึกสนุกแล้วก็มาลงทุนด้วยกัน
0: อย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งคืองี้ผมได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับเถากุหลาบของคุณมามากว่ามีชื่อเสียงเหลือเกินทีนี้บังเอิญผมมีหลักในการเลือกผู้จะมาร่วมลงทุนกับผมเนี่ยค่อนข้างแปลกอยู่ซะหน่อยอาจจะไม่ได้วัดกันที่โครงการไม่ได้วัดกันที่เม็ดเงิน
2: แล้วคุณอยากให้ความสนใจด้านไหนเป็นพิเศษล่ะครับ
0: เต้า

0: คุณธรรมคำนี้เป็นหลักการทำงานของผม
1: หลักการทำงานของพวกผมคือข้อตกลง
0: ในข้อตกลงก็ควรจะมีคำว่าคุณธรรมอยู่คำนี้เนี่ยควรจะอยู่ในทุกอย่างในความเป็นพ่อในความเป็นลูกในความเป็นคนค้าขายสมมุติเทียนเซีย
2: โอ้โหเตียวันนี้กินข้าวไหมบ้านผม
3: เตียเตียวันนี้ครับ
2: เออ
0: ได้งานเย็นนี้เจอกันเพลินสายสำคัญนะครับไม่รับไม่ได้นะ
1: ครับ
0: เมื่อกี้เราคุยกันไปถึงไหนแล้วเนี่ย
1: คุณธรรมครับคุณหยางพูดถึงคุณธรรมเหมือนกับว่ามีคนที่หมายตาอยู่แล้วเลยนะครับ
0: ก็พอจะมีอยู่นะครับแต่เพิ่งว่าคนคนนี้เนี่ยเขามีคุณธรรมที่เปี่ยมล้นมากแต่เขาไม่มีเงิน ผมก็ยังรออยู่ครับ
4: ก็ถ้าอย่างไรระหว่างที่รอเนี่ยก็หวังว่าคุณหยางจะพิจารณาเถากุหลาบดูบ้างนะครับพวกเราก็มีเงินทุนแน่ๆส่วนผมกับลูกชายเองก็พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องคุณธรรมกับคุณยางนะครับยังไงก็ดีใจนะครับที่ได้เจอไปขอผมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารไทยต้นตำรับคุณยางบ้างนะครับผมมีร้านเด็ดอยู่คิดว่าคุณยางจะต้องชอบสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เสียเวลากว่าจะนัดได้พอเจอกันก็พูดจาเลยไม่รู้เรื่องคุณธรรมบ้าบอเลยวะ
1: แต่ผมรู้สึกเหมือนเขาพยายามจะบอกอะไรเราสักอย่างอยู่ตลอดเวลาเลยนะ
0: พ่อว่ามันก็แค่คนแก่เพ้อเจ
1: ้อขอผมลองนัดเขาดูอีกทีดีกว่าผมว่าจะเข้าหาคนแบบนี้มันต้องใช้เวลาหน่อยแต่ถ้าได้ขึ้นมามันคุ้มนะพ
0: ่ออ่าถ้าเราทำได้มันก็ดีงั้นระหว่างนี้พ่อได้ไปคุยเคลียร์เรื่องที่ดินกับท่านนิวัฒน์ทำเลสวยๆของเราจะทำให้หยางลืมคุณธรรมของมันไปเลย
1: ครับพ
0: ่อแต่ตอนนี้ที่พ่อกังวลก็คือไอ้คนที่มันโทรมาแล้วหยางก็รับทันทีแล้วยังตอบรับนัดมันไปอีกเนี่ยมันเป็นใครท่านนิวัฒน์เคยบอกว่าหยางสนิทกับนักการเมืองรุ่นใหญ่อยู่คนหนึ่งแต่ก็ไม่รู้เป็นใคร
1: แต่ฟังจากน้ำเสียงที่คุยกันเขาดูสนิทสนมกันมากเลยนะพ่อผมอยากรู้เหมือนกันว่าไอ้คนที่โทรมาเนี่ยมันเป็นใคร
2: เขากุหลาบติดต่ออ้วมาหลายครั้งแล้วนะเขาอยากจะขอลงทุนด้วยที่จริงอ้วมีคนติดต่อมาเยอะเลยแต่ทุกคนก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันหมดหวังพึ่งงานที่อ้วทำหวังพึ่งเงินที่อ้วมีอยู่สองสามคนที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันอ้วกำลังดูอยู
3: ่เตี่ยรอยล่ามันหน่อยสิช่วงนี้ล่ามันทำงานไม่ได้หลับได้นอนเลยนะเตี่ย
2: ก็ที่ว่ามาที่นี่วันนี้เนี่ยก็เพื่อจะช่วยดูงบไงแล้วก็อยากจะรู้ด้วยว่าเมื่อไหร่หรือจะขึ้นไปหาอ้วที่ออฟฟิศทีที่ทำงาน
4: ออฟฟิศอยู่ข้างบนครับ
2: มาไป
4: เดี๋ยวพอจะรู้จักทนายเก่งๆที่พอจะแนะนำให้ผมได้ไหมผมอยากลองปรึกษาเรื่องการรื้อคดี
2: รื้อคดีพ่อกับแม่หรือ
5: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
6: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
7: ยกระดับเช้าดีๆด้วย Nescafe Gold คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับ Nescafe Gold
5: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
8: ไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
9: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
10: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
11: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
5: ันมีศาสตร์นวดเด่นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
12: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
9: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
5: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
13: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
5: ้ได้สิ
14: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
15: ครึ่ง
14: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30
15: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
14: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
15: เพียง99บาทต่อเดือน
14: กดดอกจัน559ซีเลีย
15: โทรออก
16: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
17: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักหยด
16: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบลิสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
17: ใหม่บลิสสูตรซักด่วน
18: Formos Gogo Multigrain หอมอร่อยลดอย่างแรงเหลือ7บาท7วันเท่านั้นเฉพาะที่ 7-Eleven ถึง7ตุลาคมนี้
19: อาทิตย์นี
20: ้ถึงผมเนี่ยจะมีเจ้าของแล้วแต่ว่าแฟนผมยังโสดอยู่ฝากเชียร์ด้วยนะครับ
21: รู้ใหม่ประโสด2026อาทิตย์นี้
22: อ่ะบ้าดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
14: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลีย
23: โทรออก
24: โตเกียว
23: คุยด้วยหน่อยดิ
1: แกกล้าทำอย่างนี้ได้ยังไงวะแกกำลังหักหลังคงกูริม
5: ถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างกับตอนนี้เราต้องติดอยู่ที่นี่ไปทั้งชีวิตแน่เลย
1: ถ้าแกยังไม่หยุดนะพี่แสดงให้แกเห็นว่าลูกชายคนโตบ้านคงกูริมหยุดอะไรได้บ้าง
0: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น
19: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594โทรออก

0: ครึ่งสัปดาห์หน้า
1: ที่นี่มันอันตรายกว่าที่คุณคิดนะ
2: นี
3: ่นิ่ง
4: มันไม่มีวิธีอื่นแล้วหรอ
5: เราจะทำให้มันตายโดยที่มันไม่ทันได้รู้ตัว
6: มันใช้จุดเป็นจุดเกาะในการส่งแรงไปที่เส้นเลือดที่คอ
7: นั่นมันจุดอันตรายนี่คะ
2: เฮ้ย
8: ใครส่งมึงมา
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคารอัพวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน554เหรียญโทรออก
10: ของและ Dream World ชวนมาซ่ากับเครื่องเล่นใหม่ Under the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงครบ Sprite Fanta 3ฝาและซื้อบัตรรวมเครื่องเล่นเพียง490บาท1ถึง31ตุลาคมนี้ที่ Dream World
11: มิชลินคิดค้นนวัตกรรมใหม่อีกครั้งด้วยเทคโนโลยีมิชลินอะคูสติกช่วยลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารด้วยการดูดซับเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนมิชลิน Motion for Life
12: อยู่ใต้ฟ้าใต้ล่าเดียวกัน
13: สนับสนุนโดยห้องอื่นแน่นท้องต้อง Air Expo Air Expo ยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องไซเมทิโคนอ่านฉลากก่อนใช้ยา
14: ผมว่าภายใน3เดือนเนี้ยผมจะพยายามขยายแฟรนไชส์ไปจังหวัดรอบๆกรุงเทพให้ได้ก่อนยังไปไกลกว่านั้นไม่ได้คนก็ไม่พอที่ทางก็ยังไม่พร้อม
15: ไหนจะค่าขนส่งไหนจะค่าโกดังอีก
14: ใช่ครับ
15: เอางี้ผมรู้จักขนส่งอยู่เจ้านะทำงานดีราคาดีตรงเวลาแต่ลือก็ต้องจ่ายเงินเขาให้ตรงเวลาด้วยสนใจไหม
14: ถ้างั้นเดี๋ยวผมขอลองปรึกษากับอากาศก่อนว่าเงินเราไปได้แค่ไหนนะเตี่ย
15: ได้ส่งแผนการลงทุนมาให้อ้วอ้วจะให้คนของอ้วช่วยดูให
14: ้ครับ
15: ไปแปลงร่างเถอะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะร
14: อเตี่ยคือเตี่ยพอจะรู้จักทนายเก่งๆที่พอจะแนะนำให้ผมได้ไหมพอดีว่าผมอยากลองปรึกษาเรื่องการรื้อคดี
15: รื้อคดีพ่อกับแม่หรือ
14: มันมีเยอะเลยนะเตี่ยคดีแบบผมอะพวกคดีชนแล้วรอดแพ้แบบสันติก็มีอยู่ตลอดบางคนก็โดนหลอกให้รับผิดบางคนก็เต็มใจเพราะว่าโดนจ้างผมศึกษามาสักระยะหนึ่งแล้วเรื่องการรื้อคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่เนี่ยอย่างมาตราเนี้ยคดีใดที่ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้บุคคลใดต้องรับโทษอาญาในคดีนั้นแล้วอาจมีการร้องขอให้รื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาพิพากษาใหม่เมื่อเกิดเหตุดังนี้เมื่อศาลตัดสินว่าพยานในคดีเบิกความเท็จเมื่อศาลตัดสินว่าพยานเอกสารหรือวัตถุปลอมหรือเป็นเท็จหรือเมื่อมีพยานหลักฐานใหม่นี่เตี่ยเข้าใจคำว่าเท็จใช่ไหม
15: โกหกใช่ไหม
14: ผมว่าผมมีครบทุกอย่างเลยนะพยานใหม่ของผมคือสันติแล้วก็อากาศ
15: แต่สันติคือแพ้นี่
14: ใช่
15: แล้วจะมาเป็นพยานได้ยังไง
14: สันติเป็นแพ้ในคดีที่พ่อกับแม่ผมโดนชนตายแล้วก็เป็นพยานในอีกคดีที่ผมกำลังจะลื้อขึ้นมาใหม่ผมจะใช้สันติเป็นพยานในการฟ้องเถากุหลาบเรื่องปกปิดหลักฐานในการบิดเบือนคดีเรื่องให้การเท็จเรื่องแสดงหลักฐานพยานเท็จเรื่องพวกนี้ฟ้องได้ทั้งแพ่งทั้งอาญา
15: แต่ก็แปลว่าสันติต้องติดคุกอีกรอบใช่ไหม
14: ครับ
15: แต่ละหรือไม่ควรจะเอาความแค้นส่วนตัวมาเบียดเบียนใครสันติมีลูกมีเมียที่เขาจะต้องดูแลไม่ใช่หรือ

0: ผมไม่ได้มองเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วนะเตี่ยผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของทุกคนในสังคมด้วยซ้ำทุกวันนี้ผมไม่ได้โกรธแทนตัวเองแล้วด้วยนี่ผมกำลังโกรธแทนทุกคนที่ต้องเจอเรื่องแบบนี้ซ้ำๆตั้งหากใช่สันติอาจจะไม่ได้ผิดในคดีพ่อกับแม่แต่เขาก็ผิดที่เขาดันเป็นส่วนหนึ่งในการโกหกครั้งนี้แล้วก็จริงอย่างที่เตี่ยพูดเขาต้องดูแลลูกเมียของเขาแต่เพราะนั่นหรือเปล่าเขาเลยต้องทำสิ่งที่ถูกต้องไงผมอาจจะไม่ใช่ชนะคดีนี้ก็ได้ยังไงฝั่งนั้นน่ะเส้นสายมันก็เยอะกว่าผมอยู่แล้วแต่อย่างน้อยๆผมอยากทำให้ทุกคนได้เห็นว่าเราไม่ต้องยอมไอ้ความไม่ถูกต้องแบบนี้ก็ได้นี
1: ่ก็ได้หรือจะเอาอย่างนั้นก็ได้ว่ามีทนายดีอยู่คนหนึ่งหรือไปคุยกับเขาก่อนถ้าพอมีทางก็ขึ้นอยู่กับลือแล้วล่ะที่จะต้องตัดสินใจแต่อัวเตือนลือไว้เรื่องนะสันติอาจจะไม่ได้คิดแบบเดียวกับลือแล้วคนอย่างเปี่ยมยศมันพร้อมที่จะทำทุกอย่างที่น่ากลัวมากระวังตัวด้วย
0: ครับเตี่ย
1: ว่าจะเอาเบอร์ทนาย
2: เรียบร้อยนะ
3: ครับเรียบร้อยครับ
2: เดี๋ยวทำรายการของใกล้หมดอายุส่งมาด้วยคุณอากาศเขาจะทำแคมเปญแบ่งกันใช้
3: ได้ครับพี่สันติ
2: โอเคถ้าคุณชาญถามถึงพี่บอกว่าพี่ไปห้องบัญชี
3: ได้ครับ
4: เห็นสันติไหม
3: พี่สันติอยู่ในห้องบัญชีครับ
4: ห้องบัญชี
3: ครับ
5: ครับคุณนิรันดร์ผมอยู่ที่โกดังคุณอากาศครับมาทำเรื่องที่คุณนิรันดร์ให้ผมทำยังครับคุณอากาศยังไม่มาครับคุณนิรันดร์มีอะไรหรือเปล่าสืบประวัติหยางจงเหลียนเขาเป็นใคร
6: นายทุนใหญ่ชาวจีนเจ้าของไทยหยางคือผมต้องพยายามปิดดิวเขาให้ได้ไงผมอยากได้ข้อมูลของเขาทั้งเรื่องประวัติเรื่องส่วนตัวครอบครัวทรัพย์สินแล้วดูเหมือนว่าเขาจะมีคนสนิทที่เป็นคนไทยอยู่คนนึงยังไงผมฝากอาชาญไปสืบมาทีว่าเขาเป็นใคร
5: ได้ครับหยางจงเหลียนเดี๋ยวผมจะรีบหาคนที่เหมาะสมกับงานนี้สักคนหนึ่งน่าจะต้องเป็นคนที่พูดภาษาจีนได้ใช่ไหมครับ
7: ใช่ครับ
6: ฝากอาชาญด้วยนะครับแล้วเรื่องอากาศที่ให้จัดการยังไงถ้าอาชาญเริ่มแล้วอาชาญบอกผมด้วยนะครับ
5: เดี๋ยวผมจัดการให้เลยครับไม่ต้องห่วงครับ

0: ีไงผมหาไปทั่วเลยครับก็ลืมมองไว้ที่ไหน
1: คุณชาญมีอะไรให้ผมรับใช้หรือเปล่าครับ
2: เดี๋ยวจะมีของมาส่งแต่ฉันไม่อยู่อยากจะให้สันติเซ็นรับเอาไว้หน่อย
1: ได้ครับ
2: แค่เซ็นรับของเท่านั้นแล้วก็เอาเอกสารมาไว้ที่ผมห้ามฝากใครไว้เด็ดขาด
1: ครับผม
2: วันก่อนมีคนบอกผมว่าคุณคุยอะไรกับคุณอากาศคุยอะไรกัน
1: พอดีคุณอากาศเขา
2: คุยอะไรกันเขาถึงได้ไปถามแผนกบัญชีเรื่องหนี้สินของคุณเล่าอะไรให้เขาฟังหรือเปล่า
1: ไม่ได้เล่าครับไม่ได้เล่าจริงๆนะครับผมบอกคุณอากาศแค่เรื่องผมเป็นหนี้บริษัทแค่นั้น
2: แน่ใจอย่าลืมเรื่องที่เราตกลงกันไว้

0: ถสองคันนั้นคืออะไรอะคะคุณสันติ
1: หอม
2: อะไร
1: ถั่วอยาก
2: ขั่ว
3: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดถั่วลิสงขั่วหอมเจียวมีรสใหม่ต้องลอง
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่โปรดีฟัสเซลบายโอช้อปปิ้งนะคะซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงครีมตัวดังจากดร.วีค่ะจากแบบสินค้าในเครือโรงพยาบาลวิภาวดีเนาะใครเคยใช้ตัวเดิมอยู่แล้ววันนี้เตรียมกดเบอร์เตรียมหน้ารอได้เลยวันนี้มีตัวใหม่ใช้ไลกว่าเดิมตัวนี้พิเศษขึ้นยังไงคะดร.แบงค์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่คุณแม่มีปัญหาผิวแห้งมีฝ้ามีกระมีจุดดำๆผิวหมองคล้ำจากแสงแดดและปัญหาใหญ่นั้นคือริ้วรอยล่องลึกใช้ตัวเก่าบอกว่าดีใช้แล้วเห็นผลใช้แล้วประทับใจแม่จ๋าวันนี้ดร.วีออกสูตรใหม่แล้วฮะเป็นสูตรที่เข้มข้นมากขึ้นสารสกัดมากขึ้นเนื้อสัมผัสดีขึ้นอย่างที่บอกคุณผู้ชมจ๋าครีมตัวนี้เนี่ยความพิเศษของเขาคือเขาออกแบบสำหรับคนที่อายุ40ปีขึ้นไปและเป็นปัญหาผิวของคนไทยและที่สำคัญคือสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเนี่ยเราถูกวิจัยไว้แล้วสำหรับคนที่มีปัญหาผิวขึ้น1ผิวแห้ง2คนที่มีปัญหาฝ้ากระจุดดำๆจากแสงแดดและ3อันนี้คือปัญหาใหญ่ของคุณแม่วัย60เลยนั่นคือริ้วรอยล่องลึกนั่นเอง
0: อันนี้แพงขึ้นนะเนี่ย
4: แพงขึ้น
0: 1,290บาท
4: ใช่ตัวเก่า990บาทแต่ตัวนี้คือต้องบอกว่าเข้มข้นมากขึ้นสารสกัดมากขึ้นเราขอขึ้นราคานิดนึง
0: แล้วเดี๋ยว
4: เป็น1,290
0: โปมันจะแพงขึ้นไหมอ่ะคุณแม่
4: แต่เฉพาะวันนี้เป็นเปอร์โปเปิดตัวแม่จ๋าให้ราคาเดิมเลยนะเหมือนสูตรเก่าเลยคือซื้อ2แถมอีก3เป็น5กระปุกแม่จ๋าหมดจากวันนี้เนี่ยจะขาย1,299แต่วันนี้ยังขอขายราคาเดิมกับสูตรเดิมแม่จ๋า1,099บาทแม
0: ่
4: ใช่เหมือนซื้อ1ได้5กระปุกอะแม
0: ่
4: ไปที่โรงพยาบาลราคาเนี้ยได้แค่กระปุกเดียวแล้ว1,200ด้วยแต่วันนี้แม่จ๋า1,099บาทได้ถึง5กระปุกจากกระปุก 1,200 แม
0: ่
4: วันนี้เหลือแค่200
0: อุ๊ยฉะนั้นวันนี้รีบโทรเลยมีแค่90เซตตอนนี้เท่านั้นนะคะที่เบอร์1252วันนี้สารสกัดให้เพิ่มขึ้นแล้วเน้นเรื่องริ้วรอยสำหรับวัย40บวกอันนี้คือวัย50
4: 50กว่าจะ60แล้วคุณจ๋าคือคุณแม่เนี่ยเหมือนไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ถ้าดูดีๆแล้วเนี่ยจะเห็นเป็นจุดสีน้ำตาลกระจายทั่วหน้า
0: เป็นฝ้ากระจายแดดกระจายทั่วหน้า
4: จากแสงแดดใช่คือเป็นฝ้ากระจายทั่วหน้าเลยคือตัวจริงเนี่ยเขามีฝ้าหนาและเข้มมากคนนี้เนี่ยอายุ50กว่าปีคือมีปัญหาริ้วรอยเล็กๆเต็มเลย
0: นะ
4: ใช่
0: เดี๋ยวนะคือเราสวยได้อีก
4: ถูกต้อง
0: มันดูนวลดูผ่อง
4: ถูกต้อง
0: ดูไบรท์แลดูกระจ่างใสขึ้น
4: คืออันดับหนึ่งเลยคือฝ้ากระเนี่ยแลดู
0: ด
4: ีขึ้นสองผิวดูสว่างใสขึ้นแต่สามที่คุณนาชอบมากคือริ้วรอยเส้นเล็กๆทั่วหน้าเนี่ยมันดูเบาลงไปคือคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่ชอบเที่ยวทะเลตากแดดตากฝนแม่จ๋าเพราะฉะนั้นถ้าแม่ตากแดดตากฝนจะเป็นแบบนี้คือหน้าเนี่ยคล้ำหน้าเนี่ยมีความหมองมากและมี
0: รอยดำ

0: เลย
1: ใช่
0: มีฝ้ากระเต็มเลยแล้วผิวเนี่ยไม่อิ่มคือผิวแห้งผิวหยาบมากอ่ะ
1: โอ้ยคุณแผนสวย
0: สวยมากใช่
1: จากใช้ครีมดูดี
0: ใช่ดูดีมาก
1: สายเข้าไม่หยุดเลยตอนนี้ขอโปรอีกรอบ
0: อ่ะขอโปรอีกรอบคุณผู้ชมจ๋าอย่างที่บอกว่าถ้าไปที่โรงพยาบาลวิภาวดีเนาะ1กระปุกเนี่ยมัน 1,290 บาทแม่จ๋าแต่วันนี้เนี่ยซื้อ2แถม3เป็น5กระปุกแม่แม่ต้องจ่าย 6,500 แม่จ่ายแค่ 1,099 บาทแม่ประหยัดเงินไป 5,000 น่ะ
1: ขออนุญาตท่านนึงขอต่อเวลาได้ไหมเพราะว่านี่คือสูตรใหม่ดีกว่าเดิมนะของดร.วี
0: ได้เลยแม่จ๋าได้อีก5นาทีแม่จ๋าขอให้ทุกคนซื้อและได้ทุกคนเลยเป็นเปอร์ปวดตัวแม่จ๋า 1,099 บาทพรุ่งนี้ไม่ได้ราคานี้แล้ว
1: ฉะนั้นวันนี้ต่อสายไว้ที่เบอร์1252ขย้ำ1252สูตรใหม่จากดร.วีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: วันนี้เนี่ยซื้อ2แถม3เป็น5กระปุกแม่ต้องจ่าย 6,500 จ่ายแค่ 1,099 บาทแม่ประหยัดเงินไป 5,000 น่ะ
2: งานเสร็จแล้ว
3: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมใยอาหาร PDX
4: ไอ้แม่ครับ
3: Formos Omega 369
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน65จังหวัดและกรุงเทพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบตาม4กรณีหลักตั้งแต่เวลา8นาฬิกาวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปโดยสามารถเลือกยื่นคำร้องผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานเขตในพื้นที่
6: คือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
7: ่สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
7: เจ้าขุนครับ
8: นัดพ่อน้องขุนไว้ค่ะเป็นซิงเกิลมัมค่ะ
7: ก็ซิงเกิลแดดครับผมว่าเรามาเป็นแดดดี้มัมมี่ให้ลูกเราสองคน
9: รักครั้งใหม่ของพี่ยมเป็นต่อคืนนี้หลังจบละครใต้ล่า
10: อยู่ใต้ฟ้าใต้ล่าเดียวกัน
11: สนับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
12: คุณอากาศคะ
13: คะ
12: โหลดของทั้งหมดลงแล้วค่ะ
13: อ๋อดีเลยค่ะ QC เร็วที่สุดนะคะกาอยากลงของทั้งหมดให้ทันก่อนสิ้นเดือน
12: ได้ค่ะนี่ค่ะ
13: โอเคค่ะรถ 2,000 นั้นคืออะไรอะคะนายบอกว่าลงของหมดแล้วแล้วทำไมไปเก็บไว้ทั้งนั้น
12: อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันค่ะให้ลองเช็คดูไหมคะ
13: อ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวกาดไปดูเองคุณกลับไปทำงานเถอะค่ะ
12: ได้ค่ะ

0: เดี๋ยวนะคุณผมอ่านไม่ออกเลยอะแล้วมันจะเช็คได้ยังไงว่ามันคืออะไรจำนวนเท่าไหร
1: ่คือพี่ไม่ต้องเช็คอะไรเลยครับแค่เซ็นรับอย่างเดียวแล้วก็เอาใบนี้ให้คุณชาญได้เลยครับเฮ้ยเสร็จแล้วก็ไป

0: 精神啲。
1: ให้ใครรู้ว่าเราคุยกันตรงนี้ปลอดภัยดีของในนี้เป็นของนอกสต็อกไม่อยู่ในรายการคุณไม่รู้เรื่องนี้ใช่ไหม
0: ไม่รู้เลยค่ะแล้วนี่ออเดอร์ของใครคะ
1: คุณชาน
0: แล้วทำไมเอามาไว้ในที่ของการของคืออะไรแล้วใครเป็นคนรับคะ
1: ผมเซ็นรับเองครับชานเพิ่งสั่งช่วงเช้าแต่ผมไม่รู้นะครับว่าข้างในคืออะไรและไอ้คนที่มาส่งของกลุ่มเนี้ยไม่คุ้นหน้าเลยด้วยและถ้าเป็นของผิดกฎหมายและเกิดเรื่องขึ้นมาผมติดคุกอีกไหมเนี่ย
0: มีเอกสารอะไรไหมคะกาดขอดูหน่อย
1: มีใบนี้ใบเดียวครับเป็นภาษาจีนนะ
0: จีนนี้การอ่านไม่ออกด้วยอ่ะแต่มันก็น่ากลัวอยู่ดีนะคะเพราะเราไม่รู้เลยว่าของข้างในคืออะไรงั้นการขอถ่ายไว้ก่อนนะคะจะเอาไปถามคนที่อ่านออก
1: คุณถ่ายเหตุการณ์วันนั้นไว้ด้วยใช่ไหมครับวันที่ผมถูกคุณพ่อของคุณทำร้าย
0: สันติค่ะเรามีเรื่องต้องคุยกันอีกเยอะเลยนะคะแต่ตอนนี้กาขอเอาเรื่องนี้ก่อนเพราะถ้ามันเป็นของผิดกฎหมายจริงกาจะพังไปด้วย
1: งั้นห้ามให้ใครรู้เด็ดขาดนะว่าผมเอาเรื่องนี้มาบอกคุณ
0: ไม่ต้องห่วงค่ะกาเข้าใจเรามีความจำเป็นแล้วก็มีความลำบากใจที่จะอยู่ที่นี่คล้ายๆกันกาจะช่วยคุณถ้าคุณจะช่วยกา

0: จอกาดที่โรงเรียนสอนภาษาจีนหน่อยนะกาดมีอะไรจะให้ดูโอเค
1: บางเขียนแค่ของแต่งบ้างแล้วก็จำนวน
2: เราเซอร์ครับตรงหัวกระดาษนี่มันมีเขียนเกี่ยวกับพวกที่อยู่หรือชื่อบริษัทอะไรบ้างไหมครับ
3: มีนะแล้วเราซื้อเขียนให
2: ้ครับ
0: ป้าแล้วเราต้องรีบเช็คไหมว่ามันคืออะไรอ่ะ
2: ความจริงอ่ะคำว่าของแต่งบ้านนี่มันกว้างมากเลยนะพวกของโบราณจานชามซากสัตว์หรือพวกฟอสซิลนี่ก็ของแต่งบ้านได้หมดอ่ะ
0: ซึ่งของพวกนั้นบางอย่างมันก็มีกฎหมายคุ้มครองนะ
2: บางอย่างอ่ะมีแค่ชิ้นเดียวนี่ก็แย่ได้เลยนะ
4: โหของโปรเลยอ่ะนี่ไม่ได้กินเค้กมาหลายเดือนแล้วนะเนี่ย
5: เหมือนไม่ยอมกินล่ะมัวแต่ห่วงเรื่องอ้วนอยู่ได้ไม่เห็นจะอ้วนตรงไหนเลย
4: ก็ล่ะมันชอบว่าชุดฟ้าตึงตึ
5: แล้วตอนนี้เขาเป็นไงบ้างอ่ะทำอะไรอยู
4: ่ก็เห็นว่าขายของอยู่กับเพื่อนมั้งแบบหุ้นๆกันน่ะเราก็ไม่ค่อยรู้อะไรหรอกถามอะไรไปก็ไม่ค่อยตอบแต่เห็นอาม่าบอกว่าขายดีนะขยายหลายสาขาเลย

0: ีรัน
1: ไหม
0: คือพอดีเมื่อกี้เถียงกันกับเพื่อนนะคะไม่แน่ใจว่าคุณเนี่ยใช่คนในคลิปขายถูกหรือเปล่าคะบังเอิญเนาะ
1: นั่นดิบังเอิญจังนี่เป็นไงบ้างอะสบายดีเปล่า
0: สบายดีฮิรันอะ
1: สบายดี
0: เหมือนพรุ่งนี้เรามีนัดกันอีกใช่ปะ
1: น่าจะใช่นะเหมือนพ่อพูดได้ฟังอยู
0: ่ดีเลยเราไม่ได้เจอฮิรันตั้งนานมีเรื่องจะคุยเยอะเลยอะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บไปคุยพรุ่งนี้เจอกันนะโทษนะคะใหม่รู้สึกคุ้นหน้าคุณมากเลยอะเราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าคะ
1: อันนี้ฟ้าลุ่งเป็นผู้ช่วยเราแล้วก็อันนี้เดือนใหม่นะเป็นเพื่อนตอนมัธยมของเราเอง
2: สวัสดีค่ะ
0: ฟ้าลุ่งคุณนั่นเองอะ
2: จำได้ปะ
0: นี่โหล้อกลมมากเลยนะเนี่ยไม่คิดว่าจะเจอคุณในร้านแบบนี้แล้วอีกอย่างคุณก็ดูมาไกลมากด้วย
1: พี่สองคนนี้รู้จักกันมาก่อนเหรอ
0: ก็ไม่เชิงหรอกฮิรันเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วอ่ะใหม่ไปทานข้าวที่ร้านนึงมาแล้วก็เจอคุณเขาทำงานอยู่ที่นั่นก็ว่าอยู่ทำไมหน้าตาคุ้นๆดีใจที่ได้เจอกันอีกนะคะใหม่ไม่กลัวแล้วเผื่อคุยงานกันอยู่ไว้เจอกันพรุ่งนี้นะ
1: ฟ้าเดี๋ยวก่อนฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าถ้าเป็นเรื่องเดือนใหม่นะมันไม่ได้มีอะไรเลยพ่อสั่งให้ไปเราก็ต้องไปอากาศก็ต้องไป
3: ประเด็นคือถ้าไม่เจอเขาวันนี้เราก็จะไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหม
1: ก็มันเป็นเรื่องในครอบครัวเราไม่มีอะไรที่เธอต้องรู
3: ้โอเคงั้นเราไม่ต้องรู้ก็ได้แต่เราขอบอกไว้เรื่องนึงสิเรื่องที่เธอควรรู้น่ะว่าที่คุณเดือนใหม่เขายิ้มยิ้มเหยียดแบบนั้นน่ะพวกเขาคนนี้แหละที่ทำให้เราถูกไล่ออกจากงานและเขาคนนี้แหละที่พนันกับเพื่อนว่าเราเป็นผู้หญิงในคลิปที่ขายถูกหรือเปล่าซึ่งคลิปนั้นถูกผลิตออกมาโดยคุณฮิรันเถากุหลาบคนนึงทำอีกคนนึงเหยียดก็จบแล้วล่ะที่ทั้งสองคนจะจบที่เดียวกันมา
1: ฟ้า
3: เราได้ยินมาสักพักนึงแล้วนะเรื่องของลูกท่านนิวัฒน์กับลูกของคุณเปี่ยมยศเนี่ยแล้วกำลังรออยู่เลยว่าเธอจะบอกความจริงเราเมื่อไหร
1: ่แล้วเราเคลียร์กันแล้วไม่ใช่เหรอว่าเราจะไม่จริงจังอะไรกันอ่ะ
3: เคลียร์แล้วเราก็ไม่เคยคาดหวังอะไรเลยถ้าพ่อเธอไม่ให้ความหวังอะไรกับเราอ่ะ
1: พ่อพูดอะไรฟ้าพ่อเราพูดอะไร
3: อยากรู้อะไรก็ไปถามพ่อเธอเองดิ

0: นี้จะเป็นเจ้าที่นี่อย่ามาหือใส่ฉันนะ
1: เรื่องคุณอากาศทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับ
2: มีเรื่องรบกวนจะขอร้องหมอสักหน่อย
3: ต้องเดินต่อด้วยตัวของผมเองให้ได้นะผมต้องลุยแล้วเว้ยพี
4: ่ล่าสัญญานะถ้าแม่การแข็งแรงเมื่อไหร่ล่าจะพาการกับแม่ออกมาทันที
5: ดูย้อนหลังที่แอปวันดีที่เดียว

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: เค้กเดี๋ยวช่วยโทรสั่งกะเพราไก่ไข่ดาวให้พี่หน่อยนะ
1: ยังไม่ได้ทานข้าวหรอกครับพี่หมอน
0: ยังเลยพอคุยกับคุณนิพนธ์เสร็จปุ๊บก็รีบเข้าออฟฟิศเนี่ยโอ้หน่อยสิเมียหิวมากเลย
2: หิวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องครับโอ้เดี๋ยวมันหายหิวตรงไหนครับพี่ครับ
0: หายสิวะไอ้โง่เพราะว่าเราจะหายหิวข้าวมาหิวสามีแทน
3: เดี๋ยว
0: ไอ้ยมยังไม่มาทำงานอยู่แล้วเนี่ย
1: อ๋อจริงๆมาแล้วครับแต่ว่าน้องปูโทรมาบอกว่าวันนี้คุณไม่ยอมไปโรงเรียนฮะมันเลยรีบกลับไปจัดการลูกก่อน
0: มันกาจะอู้งานและอ้างลูกป่ะ
4: แม่สุดยอดช่างรู้ใจจริงๆเลยถามจริงเหอะรู้ใจยมขนาดนี้มาเป็นเมียยมไหมเจ้า
0: เป็นไงล่ะ
1: โอ้โหแล้วตกลงเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับคุณนะ
4: เฮ้ยเรื่องใหญ่มากว่ะ
5: พี่ไหลเติมของด้วยนะจ๊ะ
6: จ้า
0: น้องว่าใจ
5: จ๋า
0: เป็นไง
5: ได้กินคุณกันเขาหรือยัง
7: กินอะไรเหรอเจ๊ตอนนี้คุณกันเขาอยู่ไซต์งานต่างจังหวัดนู่น
8: เฮ้ยโอกาสดีเลยนะน้องผู้ใจรีบขับรถเลยขับรถไปหาเขาแล้วแก้รถเสีย
5: แค่นี้เราก็ได้นอนค้างคืนกับเขาแล้วนะ
7: ลงทุนไปว่าเจ๊
8: เฮ้ยผู้ชายมันก็เหมือนกับหุ้นถ้าเราอยากได้ผลตอบแทนเราก็ต้องลงทุนสิน้องสาว
5: ไปเร็วขับรถไปหาร
7: อ
5: เ
7: จ๊นี่เย็นนี้ฉันจะไปทำบุญลงศพไปทำบุญด้วยกันไหม
8: ไอชีฉันเพิ่งไปดูดวงมาหมอดูบอกว่าฉันน่ะเป็นคนอายุยืนตายยากอย่าไปทำดีเยอะเดี๋ยวตายเร็ว
9: สวัสดีค่ะพี่ทีมสวัสดีค่ะพี่พอใจเจ๊โอนตังคืนมาเลยค่ายังไม่พี่ก๊อฟเลิกแซมไม่ได
8: ้ก็วันเนี้ยเจ๊ตั้งใจเลยตั้งใจจะมาทำให้อีพี่ก๊อฟเลิกกับไอแซมให้ได้เชื่อเจ๊นะถ้าเจ๊ทำไม่ได้เจ๊โอนคืนโอนคืนเลยสองเท่าสองเท่าสามเท่าเลย
9: ได้ได้เจ๊
0: เรื่องใหญ่มากยังไงเขาเล่ามาสิวะ
4: คืออย่างนี้ไอ้ขุนมันคือไอ้ขุนมันคือไอ้ขุนมันมาเว้ยไม่บอกนะไงเรื่องที่กูจะเล่าเรื่องใหญ่มึงไม่อยากรู้เหรอ
1: เอาเหอะกูไม่อยากรู้ละ
4: แต่เรื่องหลานมึงอยู่เว้ย
2: เดี๋ยวเดี๋ยวสัก
10: สักทีพี่น้อง
2: ดึงตังมึงเนี่ยเห็นคนอื่นสนใจหน่อยดึงอยู่นั่นแหละแต่มันสำคัญมันก็รีบเล่าสิพี่น้องครับ
4: พวกมึงนี่ก็แปลกนะที่ไอ้เรื่องบนเตียงทื่อๆไม่มีลีลามึงก็บ่นพอกูเล่าแบบมีลีลามึงก็ไม่อดทนโธ่คืออย่างนี้ไอ้คุณน่ะไปจีบสาวในห้องแล้วสาวไม่ชอบมัน
0: แล้วไง
4: พอสาวไม่มีใจมันก็ไม่มีใจไปเรียนนะพี
0: ่เนี่ยนะเรื่องใหญ่ของมึง
4: พี่มันไม่ไปเรียนเพราะสาวไม่ชอบนะพี่อันนี้มันเสียอนาคตนะครับ
1: เจ๊เดี๋ยวต้องสอนลูกมึงว่าไง
4: บอกไอ้คุณถ้ามึงจีบใครแล้วเขาไม่ชอบนะมึงฉุดเลยมึงฉุดเอาไว้ในกระท่อมมึงเชื่อพ่อดิสักวันหนึ่งสาวคนนั้นก็ชอบมึงเองเล่าไปมันทำหน้างงๆเว้ยกูก็เลยเปิดซีรีส์จำเลยรักให้มันดูเฮ้ยมันชอบ
0: กูไม่น่าเสียเวลาฟังมึงเลยไร้สาระ
4: หยอกไม่ลอกหนอนกลับมาฟังก่อนปัญหานี้เล่าให้ฟังเฉยๆไม่ต้องแก้ให้ยมเพราะยมเตรียมทางแก้ของยมเรียบร้อยแล้วรับรองปีนี้ยมได้รางวัลพ่อดีเด่นแน่
8: ๆพี่กับ
5: ฉันพูดกับแกตรงๆเลยนะ
11: ว่า
5: ฉันจ้างแก 2,000 เป็นเลิกกับไอ้แซมให้หน่อย
11: ทำไมอีเมย์รีบมันจะเอาเงินค่าจ้างแกคืนเหรอ
8: ใช่ที่ไหนเราแกก็รู้ว่าช่วงนี้ฉันอยากทำความดีอะไรช่วยเหลือคนอื่นได้ฉันก็อยากช่วยนะไปเลิกกับไอ้แซมเพื่อช่วยส่งเสริมการทำดีให้ฉันหน่อย
11: คนจะทำความดีเราต้องส่งเสริม
8: เออ
11: แต่ฉันไม่เลิก
8: แกจะเออว่ะทำไมเนี่ย
11: เรื่องของฉัน
5: ฉันเข้าใจแกนะเว้ยว่าที่ไอ้เหมยลี่อ่ะมันอยากเลิกกับแกเพื่อที่จะไปคบกับคนที่แม่มันพามาดูตัวมันทำให้แกเจ็บช้ำน้ำใจแล้วก็แค้นมันมากถูกป่ะแต่แกเคยได้ยินคำนี้ป่ะสี่ตีนยังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งหมายความว่าอะไรขนาดนักปราชญ์นะเว้ยมันยังรู้จักท่าทางและเหมยลี่เป็นใครเหมยลี่เป็นใครเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึงทำไมมันจะทำพลาดทำพังไม่ได้วะ
11: ฉันไม่เลิก
9: โอ้ยเจ๊นี่ไงไม่สำเร็จอ่ะเจ๊เอาตังค์คืนมาเลยนะ
8: เดี๋ยวโอนคืนให้
9: เจ๊ให้เขาทำยังไงก็ได้อ่ะเจ๊ถึงจะยอมยกโทษให้เขาอ่ะ
11: มึงมีสมองนี่ก็คิดสิว่าทำไงเผื่อกูจะยกโทษให้มึงบ้าง
5: นิ่งนิ่งนิ่งนิ่งอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องใจเย็นใจเย็นเจ๊มีสมองเจ๊คิดออกแล้ว
3: จริงเปล่า
2: ต่อครับน้องต่อว่าไอ้ยมเนี่ยจะแก้ปัญหาให้ลูกมันยังไงครับพี่น้องครับ
1: โหเอาจริงนะถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยผมจะพอเดาออกแต่ถ้าเป็นพี่ยมที่มันชั่วพิเศษเพิ่มไข่ดาวแบบเนี้ยเดาทางมันไม่ถูกจริงครับลูกครับ
2: เดี๋ยวเราคอยพ่อเลยพ่อเลย
6: สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับ
6: เจ้าคุณครับสวัสดีลุงต่อครับ
12: สวัสด
6: ี
12: คร
6: ับ สวัสดีลุงอู๊ด
12: ครับ
6: หวัดดีทวดหมอนด้วยครับ
1: ฝนทานอะไรมายังลูก
12: เที่ยวเลยครับ
13: แล้วอยากทานอะไรอ่ะเดี๋ยวป้าสั่งให
6: ้ป้าอะไรไม่ได้พี่หมอนเดี๋ยวลูกผมงงแทนตัวเองว่าทวดเข้าใจไหมครับทวดหมอนโอ้โถอายุเยอะอย่างเงี้ยปวดน่องพี่ไม่ต้องสั่งหรอกครับไอ้ขุนมันคงกินอะไรไม่ลงหรอกครับเห็นมันบ่นบอกว่ามันจะกินอะไรก็ต่อเมื่อน้องเอวาที่มันจีบอะครับตกลงเป็นแฟนกับมัน
1: ว้าว
14: สวัสดีครับกี่ที่ครับ
15: นัดพ่อน้องขุนไว้ค่ะ
14: อ๋อเชิญทางนี้ครับ
16: คนนี้ครับพ่อน้องขุน
15: สวัสดีค่ะ
17: ถ้าแกไม่คืนดีกับมันมันจะฆ่าตัวตายนะ
18: ใช่ถ้าแกไม่ยอมคืนดีกับเขานะเขาจะคอโตโต
19: อะไรคอโตโต
18: ฆ่าตัวตาย
19: ตามสบาย
17: เฮ้ยไม่กลับจิตใจแกทำด้วยอะไรวะเนี่ยไปพูดแบบนี้กับคนที่คิดจะฆ่าตัวตายได้ไงเดี๋ยวมันก็ทำจริงหรอก
18: ใช
19: ่ถ้ามันฆ่าตัวตายสำเร็จเมื่อไหร่นะโทรบอกฉันด้วยฉันจะตามกู้ภัยมาเก็บศพมัน
17: เห็นไหมล่ะพอใจบอกแล้วว่าพี่ก๊อฟเขาไม่เชื่อ
20: น้องเหมยลี่คะพี่ว่าน้องเหมยลี่ไปขอโทษพี่ก๊อฟด้วยความจริงใจดีกว่าไหมคะ
17: เดี๋ยวหยุดวันนี้เจ๊มีแผน A ถึง Z เดี๋ยวเราไปต่อกันที่แผน B เลย
21: ผมชื่อยงครับ
20: แอนนะคะ
21: อ๋อครับผมคุณพ่อน้องเอวาไม่มาด้วยหรอครับ
20: ซิงเกิลมัมค่ะ
21: เหมือนกันเลยผมซิงเกิลแดดครับเชิญโต๊ะด้วยเลยครับ
20: ค่ะ
21: ไปลูกเชิญครับ
20: ขอบคุณค่ะ
21: เอางี้ครับถ้าอยากทานอะไรสั่งได้เต็มที่เลยนะครับ
20: ค่ะ
22: ดูมันพอเห็นว่าแม่น้องเอวาเขาสวยหน่อยทิ้งน้องขุนเลย
2: ใช่ครับพี่น้องครับบอกเลยว่าซิงเกิลแดดซะด้วยผมยังไม่เคยเห็นมันเลี้ยงลูกสักครั้งเลยครับพี่น้องครับมิสแอน
23: ไ
20: ม่เอาน้องขุนมานั่งด้วยกันหรอคะ
21: โอ้ไม่เป็นไรหรอกครับน้องขุนคงอยากนั่งกับลุงต่อของเขาครับ
20: คนนั้นเขาเป็นพี่ชายคุณพ่อน้องขุนเหรอคะ
21: เปล่าครับเป็นเพื่อนครับ
20: อ๋อค่ะว่าแต่น้องขุนมีปัญหาอะไรกับน้องเอวาหรือเปล่าคะคุณพ่อน้องขุนถึงได้นัดแอนมาม
21: ีครับแต่แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวลืมพาลูกเข้าห้องน้ำครับเมื่อกี้เห็นเขาบ่นว่าอยากเข้าห้องน้ำเดี๋ยวมาครับคุณอยากเข้าห้องน้ำไม่ใช่เหรอลูกปะเดี๋ยวพ่อพาเข้า
19: ไงตามฉันมามีอะไรอีกยะ
17: ก็ให้เหมยเรียกดิมันเข้าห้องน้ำไม่ตั้งนานแล้วนะไม่ยอมออกมาสักทีเรียกเท่าไหร่มันก็ไม่ตอบไม่รู้มันเป็นอะไรหรือเปล่า
24: อืม
25: อ๋อใช่
17: เฮ
25: ้
17: ย
25: เอ้
17: าอย่าบอกนะว่าแกเข้าไปกินน้ำยาล้างห้องน้ำมา
25: หรือว่าพี่ก๊อฟไม่ยอมยกโทษให้พี่ก็รู้จะอยู่ทำไม
17: เอ้าสองคนนี้ก็ใจดำจังเลยคนกำลังจะตายเข้าไปดูหน่อยสิ
25: เหมยลี่ทำไมเหมยลี่คิดสั้นแบบนี้ล่ะ
26: อย่าทำแบบนี้เลยนะคะเหม

0: บอกมาด้วยนะที่หยดลงพื้นน่ะเช็ดเองเลยกูขี้เกียจตามมันเช็ดให้ทีหลังเฮ้ย
1: วิธีนี้ก็ไม่ได้ผลหรอวะ
2: เอ้ยเจ๊หรือว่ามีกอมกอมจะไม่รักเหมยลี่เราจริงๆอ่ะ
1: โอ้เหมยลี่แกลองตายจริงๆดูไหม
3: มานี่มานี่มานี่มาแล้วครับทีนี้อยากพูดอะไรพูดเลยลูกพูดสิโอ้ยอย่างนี้ทุกทีเลยลูกเนี่ยฮะเจ้าขุนพอต่อหน้าก็ไม่กล้าพูดครับเมื่อกี้ครับเห็นเขาไปบ่นครับเขาบอกว่าเขาอยากมีแม่เป็นคุณแอนนะครับใครมีลูก
4: คร
3: ับงั้นนั่งนั่งนี่ก่อนนะลูกนะนั่งก่อนแป๊บนึงนะครับนี่ไปต่อพี่หมอช่วยบอกลูกผมหน่อยดิว่าให้คิดกับน้องเอวาอย่าคิดเป็นแฟนให้คิดเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องก็ได้โอเคเน
5: า
3: ะ
5: แล้วทำไมแกไปพูดกับลูกแกเองวะ
3: เด็กมันไม่เชื่อพ่อแม่หรอกครับมันเชื่อคนอื่นนี่ไงอีตอนยุ้ยมีผัวมีลูกก็ไม่ยอมมีเลยไม่เข้าใจเด็กไงเราอ่ะ
6: มึงก็เลยให้กูเนี่ยคุยกับลูกมึงเพื่อมึงจะได้ไปคุยกับคุณแม่น้องเอวาว่างั้น
3: ก็ใช่ไงไม่เห็นไหมเขานั่งอยู่คนเดียวมึงปล่อยเขาได้คนเดียวได้ไงเสียมารยาทตายเลยบ้าเนี่ยช่วยนะป่ะคุณไปนั่งโต๊ะลุงต่อป่ะนี่ป่ะดูแลด้วยเด
7: ้อคุณถามจริงนะอยากได้และแอนคนนั้นเนี่ยมาเป็นแม
4: ่เปล่าครับพอได
7: ้นั่น
8: ทำไมมันช่วยอย่างนี้ให้โยมเอาไงดีน้องต่อ
7: เดี๋ยวจัดการเรื่องคุณก่อนครับแล้วค่อยกลับมาคิดบัญชีกับมัน
8: ก็ดีน้องต่อตะล่องผู้หญิงสำเร็จมาหลายรายแล้วตะล่องเด็กสักคนคงไม่ยาก

0: อืดท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ AirXGO ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง AirX AirXGO ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
1: เฮียขอ 300,000 ผมให้ 130,000
2: เคยขอแล้วไม่ได้ตามที่ขอมาที่เงินให้ใจอนุมัติเท่าไหร่ได้เท่านั้นชัวร
1: ์คำไหนคำนั้นครับผม
2: จ่ายตรงปกไม่หมกเม็ดสินเชื่อรถแลกเงินต้องเงินให้ใจ Let's go
3: Pesa Body Whitening Lotion ผิวสวยต้องชอบ
4: ชดาอร่อยชดาอร่อยชดาลำชดาแซ่บแซ่บร้อยอร่อยล้ำชูรสไทยให้จัดจานไทยชูรสตราชดา
5: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
6: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
7: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
8: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
9: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
5: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
10: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
11: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
12: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
13: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
5: ได้สิ
14: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
15: ครึ่ง
14: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา20:30
15: พิเศษลูกค้า AAS
14: เท่านั้น
15: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
14: เพียง99 บาทต่อเดือน
15: กดดอกจัน5594
14: โทรออก
16: ปากเหม็นแน่แน
17: ่อีข้าวเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกตเกลือ
18: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 มล.
19: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15 ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1 เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
20: ฉันคัดลายชื่อผู้เช่าจากภาคเหนือให้คุณแล้วทำไมคุณต้องคัดจากภาคเหนือด้วยอ่ะ
21: ก็ตอนนั้นอ่ะอาม่าเกสรกับโกงเขาจะหนีไปอยู่เชียงใหม่ผมเลยคิดว่าเริ่มต้นจากภาคเหนือก่อนดีแล้ว
20: มีเรื่องจะสอบถามนิดนึงอะค่ะคุณดิวพอจะมีญาติผู้หญิงที่ชื่อว่าเกสรอายุสัก70ไหมครับ
22: มีครับยายผมชื่อเกสร
20: จริงเหรอคะ
21: พอจะมีรูปให้ดูไหมครับ
22: เจอแล้วครับ
20: ระหว่างสมโภคเ
23: ฮ้ยซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์18:00 น.
24: ไปสนุกกัน
25: เฮ้ยงั้นในเวลาอัปเดตความสุขต้องนี่เลยโอวัลตินมอลพาวเวอร์
26: ว้าว
27: อร่อยกว่าเดิม
28: สุขยิ่งกว่าเดิมด้วยโอวัลตินมอลพาวเวอร์และโอวัลตินซีโร่สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
29: ลองเลย
30: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
31: ว้าวว้าวว้าว
32: ว
31: ้
32: าว
33: อร่อยจนต้องร้อง
34: ว้าวว้าวว้าว
33: ไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
35: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
36: เป็นต่อดูย้อนหลังที่เดียวทางแอปวันดี
37: เจ๊แล้วถ้าพี่ก๊อฟเขายอมคืนดีกับเหมยลี่เพราะเหมยลี่ตายอ่ะแต่เหมยลี่ตายไปแล้วไงจะคืนดีกันได้ไงอ่ะ
38: ก็เดี๋ยวพอกู้ภัยอ่ะเขาแบกแกขึ้นไปบนรถแกก็ค่อยฟื้นตอนนั้น
37: จะน่าเชื่อเหรอ
38: ก็เดี๋ยวให้พวกกู้ภัยอ่ะเขาบอกไอ้พี่ก๊อฟมันก็ได้ว่ามันมีคนที่ตายแล้วฟื้นเยอะแยะไปแค่นี้มันก็เชื่อแล้ว
39: เจ๊พี่ก๊อฟกำลังมา
38: ตายได้แล้วตายได้แล้วนี่เหมยลี่ตายนะทำไมน้องว่าจะเกยชิมไม่ร้องไห้เลยอ่ะเดี๋ยวก่อนสิแบบมีน้ำตาร้องไห้มีน้ำตามันจะไม่น่าเชื่อถือได้ไงเฮ้ยเดี๋ยวเอาน้ำมาหยอดตาหน่อยเดี๋ยว
40: อุ้ยนี่หรอ
37: แล้วพี่เขาต้องร้องไห้ด้วยไหม
38: ร้องดิ
37: แต่ว่าพี่เขาไม่ได้สนิทกับพี่เขาอะ
38: แล้วไปกระหังทำไมวะ
37: ก็พี่เขาอยากรู้ว่าพี่เขาต้องทำตัวยังไง
38: ทำหน้าสงสารเขาไว้เอาหยอดแล้ว
41: หยอดแล้ว
37: เจ๊ถามจริงเหรอทำขนาดนี้แล้วพี่ก๊อฟเขาจะเชื่อเหรอ
38: ไอ้กู้ภัยมาขนาดนี้ก็ต้องเชื่อแล้วแหละเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บ
0: เฮ้ย

0: มาแล้วครับครบแล้วครับอันนี้ของคุณลูกครับทานเลยแล้วครับส่วนอันนี้ของคุณแม่ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ส่วนอันนี้ของคุณพ่อครับ
2: ดูมันสนใจแต่ลูกคนอื่นลูกตัวเองไม่ได้สนใจอะไรเลยจะบอกว่าจะได้รางวัลพ่อดีเด่นเด่นทั้งชั่วสิมึง
3: คุณลูกคุณชอบน้องเอวาเขาตรงไหนอ่ะ
4: เขาน่ารักครับ
5: เขาน่ารักเลยรักเขาว่างั้น
4: ครับ
6: ว้าว
3: จริงๆแล้วคุณก็รักน้องเอวาเหมือนเพื่อนได้นี่ใช่ไหม
4: ก็รักกินนี่เลยครับ
5: นี่น้องต่อตอนลูกผมอายุเท่านี้มันยังแยกไม่ออกเลยนะครับพี่น้องครับว่ารักแบบเพื่อนกันรักแบบแฟนเนี่ยมันเป็นแบบไหนพี่น้องครับ
3: เออเนาะแต่เราก็ไม่มีลูกซะด้วยสิพี่อุ๊ด
7: ครับ
3: สงสัยงานนี้ต้องพี่แล้วว่ะ
8: เกิดอะไรขึ้นอะเจ
9: ๊พี่ก๊อฟหลังจากที่แกไปแล้วฉันกับเหมยลี่ก็เดินกลับบ้านกัน2คนอยู่ๆเหมยลี่มันก็ฟุบลงไปเลยฉันก็รีบตามกู้ภัยมาแต่ช่วยไม่ทันพี่ก็สันนิษฐานว่าเหมยลี่หัวใจวายเฉียบพลันใช่ไหมครับพี่
10: ครับ
8: แกไม่ต้องมาแกล้งเลยฉันคงเชื่อแกหรอก
9: พี่ก๊อฟใครจะมาล้อเล่นเรื่องแบบนี้ถ้าแกไม่เชื่อนะเอามือไปอังจมูกมันดูมันไม่มีลมหายใจแล้ว

0: ๊อฟแกอยากพูดอะไรกับเหมยลี่แกก็รีบพูดนะเขาบอกว่าคนเพิ่งตายมันจะยังได้ยินอยู่30นาที
1: เหมยลี่เหมยลี
2: ่คุณแอนครับคุณแอนคิดยังไงกับไอ้สิ่งที่เจ้าขุนเขาพูดนะครับว่าเขาอยากมีแม่เป็นคุณแอนนะครับ
3: เด็กก็เป็นอย่างนี้แล้วค่ะคุณโยมจริงๆนะคะอย่างวันก่อนแอนพาเอวาไปดูหนังเขายังอยากได้พระเอกมาเป็นพ่อเลยค่ะ
2: ครับ
3: เดี๋ยวเขาก็ลืมค่ะ
2: แต่สำหรับเจ้าขุนน่าจะลืมยากอะครับเขาเป็นเด็กช่างจำครับเชื่อไหมครับถ้าเกิดเขาอยากได้อะไรเขาลบเล้าจะเอาให้ได้ครับ
3: ตกลงน้องขุนมีปัญหาอะไรกับน้องเอวาคะ
2: ไม่ต้องสนใจหรอกครับเดี๋ยวป้าๆลุงๆเขาก็หาวิธีคุยประหลาดนี่ไงครับผมว่าเราสองคนเลิกมาเป็นซิงเกิลมัมกับซิงเกิลแดดกันดีไหมครับแล้วมาเป็นแดดดี้กับมัมมี่ให้ลูกเราสองคนนะครับ
4: ไม่เอาค
2: ่
4: ะ
2: โอ้โหน้องเอวาน้องเอวารู้ไหมคะว่าการมีพ่อใหม่ดียังไง
4: ดียังไงอะคะ
2: อ้าวแล้วถ้ามีวันนึงคุณแม่ก็ซื้อตุ๊กตาไปให้น้องเอวาใช่ไหมคะวันนั้นน่ะน้องเอวาก็จะได้ตุ๊กตาอีกหนึ่งตัวจากพ่อยมไงคะ
4: อ๋อค่ะ
2: นี่ถ้างั้นยอมให้แม่มีแดดดี้คนใหม่ยังครับ
4: ค่ะ
2: น่ารักมากเลยอ่ะโอ้โหอยากมีลูกสาว

0: กไหมลี่ก็รีบบอกไปเถอะนะเดี๋ยวมันจะนานไปแล้วเดี๋ยวมันไม่ได้ยินเร็วเร็ว
1: ไม่ลี่จริงๆฉันให้อภัยแกตั้งนานแล้วแต่ฉันอยากให้แกตามง้อฉันเฉย
0: จริงเหรอ
1: ไม่ได้ครบ
0: เฮ้ยนี่ก็แปลว่าถ้าเหมยลี่ยังมีชีวิตอยู่แกก็จะกลับไปคืนดีกับมันถูกไหม
1: ใช
0: ่อ่ะโอเคพี่ก๊อฟงั้นก็เจ๊คิดว่าจิตเหมยลี่มันก็คงจะไปสงบแล้วเนาะให้ยินแบบเนี้ยไปๆแกปล่อยมันได้แล้วไปเร็วๆปล่อยปล่อยมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาแกลุกไปอยู่กับน้องว่าจะชี้ก่อนไปไปไปไปไปพี่คะรีบพาศพไปส่งโรงพยาบาลเถอะค่ะเดี๋ยวศพจะเหม็นเน่าซะก่อน
2: คร
0: ับ ไปเลยค่ะ
3: หมอเลยเฮ้ย
2: เอาไปครับ1ชิ้นเลยเมื่อกี้น้องออยวาคนอนุญาตให้คุณแอนมีแดดดี้คนใหม่แล้วอย่างนี้ผมพอจะเป็นแดดดี้คนใหม่เลยไหมครับ
3: ไม่ได้ค่ะ
2: ทำไมล่ะคะเมื่อกี้นี้เอวาตอบตกลงว่าจะยอมให้มัมมี่มีแดดดี้คนใหม่ไม่ใช่เหรออ
3: ยากให้มีค่ะแต่เป็นคุณลุงคนนั้นแทนได้ไหมคะ
4: มืออีกแล้วเนาะ
2: หันหน้าไปทางอื่นเลยอีเวนใช่ลูกลุงคนนั้นไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะลุงคนนั้นน่ะมีหมามีให้เลือกทั้งสองคนแล้วนะ
3: งั้นมามีไปหาแดดดี้คนใหม่กันเนาะ
2: โอ้น้องเอวาหน้าร้านน่าสนใจมากมีของให้น้องเอวาดูไปดูปะรับรองน้องเอวาต้องชอบปะปะปะปะปะเดี๋ยวพาเขาไปดูก่อนครับเดี๋ยวเขาออกกลับไป
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ไปรีบไปดูรีบไปดู
5: มันพาเด็กออกไปข้างนอกแบบนี้พี่ว่ามันต้องกำลังคิดว่าจะใช้เด็กทำอะไรแน่เลย
6: ไม่ต้องห่วงพี่เดี๋ยวเราค่อยทบต้นทบดอกกันทีเดียวครับพี่อุ๊ด
7: ครับ
6: คุยกับหลานดิ
7: เอาตรงๆนะครับนกต่อผมเนี่ยไม่เคยเคลียร์เรื่องสาวให้ลูก

0: ผมเลยนะครับพี่น้องครับน้องต่อคุยแหละดีแล้วผมคิดไม่ออกเลยพี่น้องครับ
1: คุณลูกแล้วอะไรที่มันทำให้คุณคิดว่าน้องเอวาเขาไม่ชอบคุณ
2: ไมลี่นี่แกคนหรือผีเนี่ย
3: ผีเผลออะไรเจ๊คนสิยังไม่ตาย
2: พี่คะเป็นไปได้ด้วยเหรอคะที่คนตายแล้วฟื้นขึ้นมาแบบนี้ค่ะ
4: เป็นไปได้ครับผมเจอมาหลายเคสแล้ว
2: ไม่รีบไม่รีบลุกขึ้นมาเร็วมีอะไรจะเล่าให้ฟังมามามามามานี่แกรู้หรือเปล่าเมื่อกี้ตอนที่แกตายนะอีพี่ก๊อฟมันบอกว่ามันไม่ได้โกรธแกจริงๆหรอกมันแกล้งงอนให้แกง้อมันเฉย
5: ๆตัวเอง
2: เห็นไหมล่ะไม่ได้ได้ผลอย่างเดียวนะกลับมารักกันเหมือนเดิมด้วยเจ๊เก่งป่ะ
6: เก่งสุดๆ
2: พี่ชีชมฉันยัง
6: สุดยอดสุดๆ
2: เฮ้ยเชื่อเจ๊ยังอ่ะตอนที่เจ๊จะมาเกิดเทวดาบอกให้เจ๊ช่วยคนเยอะๆ
6: จ้า
0: แค่เขาไม่แบ่งขนมให้เรากินเนี่ยเราก็ถือว่าเขาไม่ชอบเราแล้วเหรอพี่น้องครับ
6: ครับ
1: แปลว่าน้องเอวาเนี่ยเขาแบ่งขนมให้เพื่อนๆทุกคนกินแต่ไม่แบ่งให้คุณนะลูก
6: ครับ
7: โอเคนะกลับมาแล้วครับโอเคนั่งตรงนี้นะครับลูกนั่งตรงนี้เลยครับ
8: นั่งเลยครับโอเค
9: นั่งกันนะครับ
7: คุยกันแป๊บนึงนะครับพอดีก็เห็นของพอดีเขาชอบใหญ่เลยครับคุณแอนครับเมื่อกี้น้องเอวาเขาเปลี่ยนใจแล้วนะครับอยากให้ผมเป็นพ่อคนใหม่นะครับใช่ไหมคะ
10: ใช่ค่ะ
7: เห็นไหมครับทีเนี้ยคุณแอนต้องให้ผมเป็นดัดดี้คนใหม่ให้น้องเอวาแล้วล่ะครับ
0: ไอยงไปหลอกอะไรน้องเขาว่าพี่น้องครับน้องถึงยอมให้ยงเป็นพ่อคนใหม่นะพี่น้อง
9: ฉันสงสารลูกมากจริงๆว่ะ
7: เหมาะสำหรับเป็นลูกสาว
1: คุณนายครับผมขออนุญาตนะครับผมขอถามในน้องเอวาหน่อยได้ไหมครับ
11: ได้ค่ะ
1: ขอบครับเอวาลูกเมื่อกี้ขุนเขาบอกลุงนะว่าอยู่ที่โรงเรียนเอวาเนี่ยแบ่งขนมให้เพื่อนๆทุกคนกินหมดเลยยกเว้นเขาจริงเหรอ
2: ถ้าไม่มีอะไรแล้วพี่ๆกลับได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โอ้ยแฮปปี้กันแล้วก็อยู่กอดกันแป๊บนึงได้ไหมเล่าเมลี่มานี่เดี๋ยวเจ๊นะจะสอนวิธีการอยู่ครองเรือนกับคนรักยังไงให้อยู่ด้วยกันแบบไม่มีปัญหานะยืมตัวแป๊บนึงนะสรุปว่าเจ๊ไม่ต้องโอนคืนแต่เมลี่ช่วยโอนค่าจ้างกู้ภัยมาให้เจ๊เพิ่มอีก 2,000 ได้ไหม
10: โอเค
2: ทิปด้วยล่ะ
10: ไม่
12: คุยเรื่องค่าใช้จ่ายกันแล้วเนาะ
2: ค่าใช้จ่ายอะไรหรอ
12: ก็ค่าจ้างที่เมลี่มันจ้างแกให้คิดแผนให้ไง
2: อุ้ยพี่ก๊อฟถ้าพี่ก๊อฟรู้อยู่แล้วพี่ก๊อฟร้องไห้เสียใจทำไมอ่ะ
12: พี่ก็แค่อยากจะให้แผนนี้เจ๊มาสมหวังนะคะ
2: ไปแล้วเก่งชุดชุด
13: ก๊อฟขาพี่ก๊อฟไม่ลองมองในแง่ดีล่ะคะว่าที่เหมยที่เขาทำแบบนี้ทำทุกอย่างเพราะว่าเขารักพี่ก๊อฟจริงๆนะคะ
12: พี่เข้าใจค่ะ
10: นี่ไงตัวเองก็ถ้าเข้าใจอ่ะก็กลับมาดีกันสิ
12: ไม่ได้แล้วอ่ะ

0: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ใช้ง่ายรสดีไม่เฝื่อนค่ะ
2: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
3: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างดังสนั่นทั่วตึกแซมมี่เลย
5: ใช่
4: เดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาอุ้มเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
5: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
6: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกาญจน์พลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
5: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีปวดแล้วปาดปวดแล้วทาทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อนแล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
4: นิดเดียวไม่ต้องเยอะ
5: มันเป็นเนื้อครีม
4: ใช
1: ่
4: เ
1: นี่
4: ยทาตรงน่องอ่ะพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเนี้ยแล้วก็รีดเธอแค่ทาลงไปโดนผิวก็สะใจแล้วอ่ะทุกคน มันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคอบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงยๆเนาะพ่อค้าแม่ค้าเนาะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
5: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
7: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
8: จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส
9: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
10: ้ดาวคอฟฟี่หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี
11: ่บ้านกรองน้ำเครื่องกรองน้ำคุณภาพดีการันตีของแท้ 100%
12: เอวาลูกถ้าเอวาไม่ชอบอะไรที่ขวนก็ทำกับหนูบอกลูกต่อได้นะเดี๋ยวลูกต่อไปจัดการให
13: ้เขาชอบแกล้งเอวาค่ะ
12: เพราะว่าเขาแกล้งเอวาใช่ไหมเอวาก็เลยไม่แบ่งขนมให้เขากินใช่ไหมลูก
13: ค่ะ
12: โอเคลูกต่อเข้าใจแล้วคุณครับอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยคุณชอบไปแกล้งเอวาเขาจริงๆไหม
13: จริงครับ
12: คุณรู้ไหมว่าทำไมเอวาเขาถึงไม่แบ่งขนมให้คุณกินก็เพราะว่าคุณเนี่ยชอบไปแกล้งเขาคุณต้องขอโทษเขานะลูกเนาะ
13: ขอโทษครับได้ต่อไปเราจะแบ่งขนมให้ขุนกิน
12: โอเคแค่นี้มันง่ายจะตายเอ้าของกินของร้านนะมายัง
14: เดี๋ยวไปดูให้ครับ
12: เออคอยเรื่องเดียวครับเอวาจ๊ะเมื่อกี้นี้ลุงได้ยินว่าเอวาเนี่ยบอกว่าอยากได้ลุงโยมเป็นแดดดีจริงๆแล้วลุงโยมเนี่ยเขาให้ตังค์หนูใช่ไหม
13: 500ค่ะ
15: จำเป๊ะเลยเท่ากันเลยคือต้องให้เท่าๆกันนะถ้าไม่ให้เท่ากันเดี๋ยวเด็กทะเลาะกันเดี๋ยวหาว่าลำเอียง
16: เ
14: ำไมอ่ะพี่ก๊อฟให้อภัยเหมยลี่มันหน่อยไม่ได้หรอ
16: ให้อภัยได้สิเพราะฉันไม่ได้โกรธอะไรมันแล้ว
14: เอ้าก็ถ้าไม่โกรธมันก็กลับมาคืนดีกับมันดี
16: เจ๊ถ้ามันรักฉันจริงนะวันที่แม่พาผู้ชายมาให้มันดูตัว

0: มันคงไม่ไปรักเขาหรอกถึงขนาดจ้างให้แกมาหาเรื่องเลิกกับฉันเลยอ่ะ
1: มันอาจจะเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบของเหมยลี่ก็ได้นะพี่ก๊อฟใช่ค่ะมันเป็นไปได้นะคะพี่ก๊อฟ
0: พี่เข้าใจค่ะน้องทิพย์แต่เชื่อพี่เถอะลึกๆแล้วเนี่ยเหมยลี่มันไม่ได้รักพี่หรอกค่ะมันแค่อยากจะมีพี่ไว้เฉยๆเพราะถ้าวันนั้นผู้ชายคนนั้นชอบมันจริงๆอ่ะป่านนี้มันคงแต่งงานไปอยู่กินกับเขาแล้วค่ะใช่ไหม
2: ไม่หรอก
0: แกโกหกฉันได้นะแต่แกโกหกตัวเองไม่ได้หรอกวันนึงถ้าแกเจอคนที่แกไม่สามารถมองใครได้แล้วคนคนนั้นแหละคือคนที่แกรักเขาจริง

0: ี่เลิกกันเลยเหรอเอ้าถ้าเลิกกันจริงนี่ขาดรายได้เลยนะ
1: ฮะแกจะคิดได้จะพูดเรื่องนี้อีก
0: เฮ้ยอีชีมีไหมมรรคทายกอ่ะคนดีๆอ่ะเอามาดามใจเหมยลี่หน่อยดิ
2: ไม
0: ่ไม่มีหรอเฮ้ยเอาจริงไม่เป็นไรนะเหมยลี่เพิ่มอีกหมื่นเดียวนะเดี๋ยวเจ๊หาคนใหม่ดีๆให้เลยอุ้ย
3: ไม่อยากได้แล้วเจ
0: ๊ไม่ยอมให้นี
1: ่เอวาลูกลุงยงเขาให้เงิน500อ่ะหนูยอมให้เป็นพ่อเลยเหรอคะ
4: ให้เป็นแค่ตรงนี้ค่ะกลับบ้านไปก็ไม่ให้เป็นแล้ว
5: อ้าวเก่งมากครับเอวาส่วนลุงยมครับ
6: ครับ
5: มานี่แป
6: ๊
5: บ
6: ได้ครับ
5: ได้ครับพี่อุ๊ดปิดหูหลานดิให้พี่ยมมึงรู้ใช่ไหมว่าเด็กเนี่ยเขาบริสุทธิ์เขาเหมือนผ้าขาวมึงใส่สีอะไรเข้าไปเนี่ยเขาก็จะเป็นสีนั้น
6: ถ้าเกิดว่ากูให้แบงค์500ไปเด็กก็จะกลายเป็นสีม่วง
5: ติดตาตาหลาน
7: ผมเครียด
8: ไอ้ยงมึงจ้างลูกให้ไปโกหกไม่พอยังจ้างเด็กคนอื่นให้โกหกอีกเหรอ
6: ก็ผมเป็นพ่อที่ใช้เงินเป็น
8: ไม่ต่อลากมันออกไปกระทืบข้างนอกแล้ว
6: โอ้ยพี่จริงจังอะไรกันนักหนาเด็กยังเด็กอยู่เขาไม่จำเรื่องแบบนี้หรอก
5: โอ้โหไม่จริงอ่ะกูว่ามันยังจำได้นะว่าพ่อแม่เลี้ยงมึงไปยังไงแล้วนี่ลูกมึงเองแท้ๆนะเว้ยมึงลองคิดดูมึงไปสอนให้ลูกมึงทำแบบนี้อีกหน่อยมาโตขึ้นมันเอาเงินไปหลอกให้คนอื่นเขาโกหกเพื่อได้สิ่งที่ตัวเองต้องการนี่มันใช่เหรอ
6: จริงด้วยโอเคผมขอโทษครับพี่ขอโทษด้วยคุณแอนครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับเรื่องที่ผมให้เจ้าขุนมาโกหกว่าอยากได้คุณแอนมาเป็นแม่ครับจริงๆแล้วผมอยากได้เองครับ
1: ขอบคุณนะคะคุณโยมที่พูดความจริง
6: ครับ
1: แต่ว่าแอนไม่ชอบคุณโยมค่ะอันนี้ไม่โกหกเลย
6: โอเคครับขอบคุณครับที่พูดความจริงครับน่ารักมาคุณคือคุยกับพ่อแป๊บเมื่อกี้เรื่องที่พ่อให้ไปโกหกคุณแอนว่าอยากให้คุณแอนมาเป็นแม่คือพ่อจ้างไป500ใช่ไหมแต่ทีนี้งานมันไม่สำเร็จไงเพราะฉะนั้นเอาตังค์คืนมาตังค์โอ้ยเนี่ยแบบนี้จะไม่ใช่เลยนะถ้าเกิดคุณทำแบบนี้คือไม่ดีนะลูกอย่าจำนะลูกพ่อไม่อยากให้ลูกทำแบบนี้ถ้าพ่อจับได้พ่อตีนะเสนอหน้าหลบไปกูจะนั่งกับลูกกูนี่500เลย
9: ไหมครับ
6: เฮ้ยใช้ไม่หมดหรอกคนละครึ่งไหมคนละ250อันนี้คุณเอาไป300ก็ได้พ่อ200พอ

งั้นพ่อขอร้องละงั้นพ่อเอาแค่ร้อยเดียวเองพอแล้วขุนก็เอาไป400เลยโอเคไหมโอ้โหไอ้ใจแคบมันเหมือนไข่วะเนี่ยผิดพ่อผิดแม่จริง

0: แล้วค่ะ
1: ไม่ทำแบบเมื่อวานเหรอครับ
2: แต่ข้าวร้านนี้อร่อยไหมอุ๊ดเนาะ
0: กล่องเดียวไม่อิ่มหรอคะ
3: อยากอุดหนุนน้องเชอเอม
2: ไอ้วะ
4: น้องเขามาส่งข้าว
1: ทำไมกล่องข้าวมันเหมือนกูจังวะ
5: ทำไมกล่องข้าวมันเหมือนกูจังวะ
2: อ
5: ้
2: าว
0: น้องพอใจเป็นอะไรหรอคะ
6: พอใจค่ะพริกอะค่ะ
1: ประคบเย็นไว้15นาทีทุกๆ2ชั่วโมงนะครับ
2: ค่ะอ้าวฉันนึกว่าแกกลับไปแล้ว
6: ฉันจะกลับไปได้ยังไงล่ะ
7: ในเมื่อน้องพอใจเขายังไม่ได้กินคุณกันเลยแต่ไม่ต้องห่วงนะฉันเตรียมทุกอย่างไว้ให้แล้ว
8: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

เอาให้ชัดครับจากทีมการจัดรับไพรินนะฮะ1ตุลาคมครับเข้าสู่วันสุดท้ายวันแรกของไตรมาสสุดท้ายนะฮะของปีนี้ต้อนรับไตรมาสสุดท้ายกันด้วยลูกเห็บเลยครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำท่วมก็วิกฤตขึ้นหลายๆจุดนะฮะแล้วก็พื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้เกิดสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นหลายคนบอกว่านี่คือครั้งแรกในชีวิตที่เคยเห็นลูกเห็บนะฮะลูกเห็บขนาดประมาณเกือบเท่าลูกแก้วประมาณเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณสัก1เซนติเมตรประมาณนั้นนะฮะตกลงมาพร้อมกับฝนทั้งบริเวณสำนักงานศาลยุติธรรมถนนรัชดาภิเษกซอยเสือใหญ่โชคชัย4แล้วก็ย่านลาดพร้าวนะครับปรากฏการณ์ดังกล่าวนั้นสร้างความแปลกใจให้กับคนกรุงเทพเป็นอย่างมากเพราะว่าส่วนใหญ่บอกว่าเนี่ยเกิดมาเพิ่งเคยเห็นลูกเห็บเป็นครั้งแรกนะฮะสาเหตุที่กรุงเทพมีลูกเห็บนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาอธิบายบอกว่าเกิดจากเมฆฝนฟ้าคะนองที่ก่อตัวสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นหยดน้ำข้างในก็กลายเป็นก้อนน้ำแข็งนะฮะก้อนน้ำแข็งพอมีขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็หอบเอาน้ำหนักเอาไว้ไม่ไหวก็ปล่อยตกลงมาเป็นลูกเห็บนะครับก่อนจะตกลงมาเป็นลูกเห็บเนี่ยต้องบอกว่าลูกเห็บนั้นพบได้บ่อยๆในช่วงฤดูร้อนแต่ว่าก็สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูฝนเช่นเดียวกันนะครับนอกจากลูกเห็บแล้วก็ยังมีหลายพื้นที่ในกรุงเทพที่ฝนตกหนักทั้งฝั่งทนแล้วก็ฝั่งพระนครกรุงเทพชั้นในแต่ว่าโชคดีครับตกไม่นานฝนก็หยุดนะฮะน้ำท่วมที่แฟลตคลองจันทน์วันนี้เป็นยังไงบ้างที่แฟลตคลองจันทน์วันนี้ท่อซิ่งก็ระดมเครื่องสูบน้ำเพื่อการเกษตรประมาณสัก4เครื่องทำงานร่วมกับเครื่องสูบน้ำของกรมชลประทานทั้ง2ชุดนี้เอาน้ำออกได้พอๆกันเนี่ยนะฮะสูบน้ำจากบริเวณ4แยกนี้ได้แล้วให้มันไหลไปตามถนนแล้วก็ไปลงคลองแสนแสบนะครับระดับน้ำนั้นค่อยๆลดลงได้อย่างชัดเจนเลยวันนี้เห็นชัดเจนว่าน้ำลดจริงๆหลายจุดนั้นแห้งแล้วนะครับส่วนจุดที่ยังท่วมอยู่เนี่ยระดับน้ำก็อยู่ที่ประมาณข้อเท้าอย่างไรก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาตอนนี้เนี่ยในแฟลตนะฮะนั่นก็คือเรื่องของขยะขยะตอนนี้เริ่มเน่าเหม็นเริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วอีกเรื่องก็คือรถของชาวบ้านนี่คือเรื่องใหญ่ที่สุดเดี๋ยววันนี้มีเรื่องประกันภัยมาฝากดูเอาให้ชัดดีๆนะครับตอนนี้รถแช่น้ำมา1สัปดาห์ต้องส่งไปประเมินที่ศูนย์ก่อนนะว่าเขาจะประเมินระบบต่างๆออกมาแล้วต้องเสียค่าซ่อมกันประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ประชาชนเริ่มเรียกร้องแล้วครับอยากให้ภาครัฐนั้นเข้ามาช่วยลดภาระในการซ่อมรถให้กับชาวบ้านเพราะว่าครั้งนี้รถจมไปเยอะเหลือเกินท่ามกลางความทุกข์ที่เกิดขึ้นวันนี้ครับครัวเคลื่อนที่ของโครงการวันสร้างสุขสู้ภัยน้ำท่วม2569ก็เข้ามอบรอยยิ้มให้กับชาวเคหะคลองจันทน์นะครับที่แฟลต15ด้วยอาหารจากฝีมือของทีมงานแม่บานเย็นกับเมนูคั่วกลิ้งนี่ได้รางวัลชนะเลิศด้านรสชาติอาหารจากเวทีประกวดคั่วกลิ้งของภาคใต้มาแล้วนะฮะเอาอย่างไรก็ตามครับเรื่องน้ำท่วมหนักสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในหลายพื้นที่ของประเทศวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดนะครับร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์อยากขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคทุนทรัพย์ไปพร้อมกันนะฮะจัดทำถุงยางชีพจัดหายาสามัญเวชภัณฑ์คารุภัณฑ์รวมถึงจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเพื่อที่จะส่งไปยังพื้นที่ต่างๆที่ประสบภัยให้พี่น้องชาวไทยเดือนหน้าฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปพร้อมกันสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยเลขที่บัญชีขึ้นอยู่หน้าจอนะฮะ925-3-01313-1ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาถนนอโศกมนตรีหรือว่าจะสแกน QR Code ก็ได้ถ่ายภาพไว้ก่อนก็ได้นะครับผ่านทางหน้าจอตรงนี้แหละแล้วก็บอกตรงนี้ว่าเงินส่วนนี้ไม่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้นะครับล่าสุดยอดเงินบริจาคเมื่อ4โมงเย็นที่ผ่านมาอยู่ที่จำนวน 153,556 บาทนะครับ

0: ขอบพระคุณสำหรับทุกบาททุกสตางค์ของท่านที่ร่วมกันบริจาค ก็จะแปลเปลี่ยนเป็นถุงยังชีพแล้วก็แปลเปลี่ยนเป็นครุภัณฑ์เวชภัณฑ์อื่นๆด้วยนะฮะเอาละฮะแม้ว่าวันนี้ฝนจะเบาบางลงไปแล้วตลอดทั้งวันที่วัดค่าฝน24ชั่วโมงนั้นเฉลี่ยลดลงนะฮะแต่ว่าน้ำเหนือยังไม่จบน้ำหนุนก็มาจุดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษว่ากันที่เรื่องของน้ำเหนือก่อนพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างปริมาณของน้ำปิงที่ไหลมาจากกำแพงเพชรนะฮะแล้วก็มาที่นครสวรรค์นั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตลอด3วันที่ผ่านมาในขณะที่กรมชลประทานออกมาคาดการณ์ว่าวันพรุ่งนี้ระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำจังหวัดนครสวรรค์หรือว่า C2 จะเพิ่มสูงขึ้นมันจะเกิน 3,000 และเป็นประมาณสัก 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะฮะต่อวินาทีก่อนที่จะไหลลงมารวมกับลำน้ำสาขามารวมกับแม่น้ำสแกกรังที่ไหลมาจากอุทัยธานีนะคุณก็จะทำให้น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมันค้างอยู่ประมาณสัก 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็ขณะนี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำสูงสุดประกาศวันนี้ก็ขึ้นไปอั้นไว้ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเดี๋ยวต้องรออีกครั้งนึงว่าจะสูงกว่านี้หรือเปล่าอาจจะขึ้นไปถึง 2,700 นะฮะ 2,700 นะถ้าแต่ 2,800 นี่แสดงว่าวิกฤตแล้วนะครับ 2,700 กำลังเกือบอีกนิดนึงจะวิกฤตแล้วนะฮะแต่ตอนนี้ยังอยู่ที่ 2,500 อยู่ดังนั้นเขื่อนเจ้าพระยารับน้ำเข้ามาประมาณ 3,600 3,700 เอาออกมาด้านล่าง 2,500 เท่านั้นแน่นอนด้านบนท่วมแล้ววันนี้นครสวรรค์หลายอำเภอหลายตำบลนะฮะก็น้ำเริ่มท่วมเริ่มยกของขึ้นที่สูงบางพื้นที่ที่เป็นหมู่บ้านที่ติดอยู่กับแม่น้ำที่นครสวรรค์ตอนนี้อพยพเรียบร้อยนะครับบางจังหวัดก็เปิดถนนแล้วให้คนมานอนบนถนนกันนะฮะเอาคนแก่ไปไว้ศูนย์อพยพนะครับแล้วก็คนที่ยังหนุ่มสาวๆอยู่ยังมีเรี่ยวมีแรงนอนอยู่บนถนนเพื่อส่องบ้านตัวเองไม่อยากจะให้บ้านตัวเองถูกทิ้งไว้จุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ 1-2 วันนี้4จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาแล้วก็ป่าสักนะฮะพระนครศรีอยุธยาเราต้องระวังที่เสนาผักไห่แล้วก็บางบานนะครับที่อำเภอเมืองด้วยคืออำเภอพระนครศรีอยุธยาที่อยุธยาจะไม่มีคำว่าอำเภอเมืองนะฮะอำเภอเมืองของเขาก็คืออำเภอพระนครศรีอยุธยานั่นคืออำเภอเมืองอยุธยานะฮะบางปะอินแล้วก็บางไทรวมถึงพื้นที่เสี่ยงในอย่างคลองคือวิเศษชัยชาญป่าโมกแล้วก็อำเภอเมืองนะฮะขณะที่สิงห์บุรีจับตาอำเภออินบุรีพรหมบุรีแล้วก็อำเภอเมืองชัยนาทระวังสัพพยาซึ่งเป็นพื้นที่ท้ายน้ำปล่อยลงมาจากเขื่อนเจ้าพระยาปุ๊บเจอสัพพยาเลยอีกจุดที่ต้องจับตาคือป่าสักฮะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นั้นน้ำเกินความจุแล้ว 109% ของความจุแล้วก็เตรียมการเพิ่มการระบายเป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันพรุ่งนี้น้ำจะไหลผ่านลพบุรีฉะบุรีเข้าที่อำเภอท่าเรือของอยุธยาผ่านเขื่อนพระรามที่6นะฮะแล้วก็ลงสู่พื้นที่อยุธยาอยุธยาก็ต้องรับทั้ง2น้ำคือน้ำจากเจ้าพระยาที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็น้ำจากป่าสักที่ผ่านเขื่อนพระราม6มาปะกันพอดีที่อยุธยานะฮะดูกันครับว่าน้ำป่าสักชุดนี้นั้นเนี่ยจะไปสมทบกับเจ้าพระยาที่อยุธยาหรือเปล่ามันจะมีคลองนึงคือคลองระพีพัฒน์เห็นไหมครับก่อนจะถึงเขื่อนพระราม6ปั๊บมันจะมีประตูนึงชื่อว่าประตูน่าจะเป็นประตูพระนารายณ์ถ้าผมจำไม่ผิดนะมันสามารถที่จะเอาน้ำเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายแล้วลงคลองระพีมาได้แล้วน้ำตัวนี้จะไปที่บางปะกงแทนจะไม่ไหลเข้ามาที่เจ้าพระยานะครับต้องดูว่าเขาจะเอาเข้าเจ้าพระยาเนี่ยสักกี่ลูกบาศก์เมตรกันนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าไหลผ่านคลองระพีพัดลงมาพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังต่อนั่นคือรังสิตหนองจอกมีนบุรีก็จะต้องเป็นพื้นที่รับน้ำแทนเจ้าพระยาที่เป็นแกนกลางที่ไหลผ่านอกของกรุงเทพมหานครขณะที่อาจารย์เสรีสุภราทิตครับผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตให้ข้อมูลบอกว่าตัวเลขน้ำ 3,000 ถึงขออภัย 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นปริมาณน้ำที่อยู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาไม่ใช่ทั้งหมดที่จะไหลสู่กรุงเทพระหว่างทางยังมีซ้ายมีขวาให้ปัดออกอีกก่อนจะควบคุมการระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไว้เนี่ย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมกับน้ำจากป่าสักชลสิทธิ์ประมาณ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้เราต้องคุมยอดน้ำเนี่ยประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวิธีนี้ก็จะทำให้กรุงเทพนั้นปลอดภัยจากน้ำท่วมได้ฟังอาจารย์เสรีครับ
1: ยังไงก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะคุมไม่ให้ผ่านเกิน 3,000 มาที่กรุงเทพเนี่ยเพราะว่าถ้าตอนนี้ก็คือหมายว่าถ้าปล่อย 2,400 มาเจอป่าสัก500ก็ 2,900 ไงยังคุมได้อยู่ไม่ให้เกิน 3,000 นะนี่คือเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนดคือที่น่าห่วงก็คือลงมาแค่อยุธยาท่านห่วงที่สุดก็คือตอนนั้น
0: คืออยุธยาเนี่ยน่าห่วงมากนะเพราะว่าตอนนี้ต้องรับทั้งสองทางนะฮะวันนี้มีดราม่าร้อนเกิดขึ้นด้วยนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากมีคนตั้งข้อสังเกตว่ารอบนี้ที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกจม

0: น้ำสาหัสมากกว่าจุดอื่นๆเนี่ยสาเหตุเป็นเพราะว่าโครงการบึงรับน้ำหรือว่าพื้นที่แก้มลิงถูกยกเลิกไปซะงั้นแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรนะฮะโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกเป็นพื้นที่รับน้ำสำคัญของเมืองกรุงเทพนั้นเคยศึกษาไว้จะมีบึงถึง6แห่งวันนี้หายหมดเลยนะฮะบางกระแสถึงขั้นกล่าวว่ามีการนำที่ดินไปเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนในการสร้างหมู่บ้านจัดสรรหรือเปล่าข้อมูลจาก Facebook ของคุณณัฐมงคลนาวินนะฮะเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ยุทธศาสตร์สังคมขุดคุ้ยประเด็นแก้มลิงกรุงเทพหายไปจากผังเมืองเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการบึงรับน้ำหรือว่าแก้มลิงเนี่ย6แห่งในฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นแนวพระราชดำรินะฮะถูกตัดออกจากร่างผังเมืองรวมฉบับใหม่ร่างผังเมืองรวมฉบับใหม่ตอนนี้อยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์ด้วยใครอยากทำเข้าไปทำแล้วก็ไปดูด้วยว่าบ้านของคุณตอนนี้ผังเมืองเปลี่ยนสีหรือเปล่านะเข้าไปดูกันได้ในเว็บไซต์นะฮะดูประกาศจากกรุงเทพมหานครเอาบึงรับน้ำแก้มลิง6แห่งที่เห็นภาพความเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ได้แก่หนึ่งคือบึงรับน้ำบริเวณคลองคูบอนนะฮะเขตคันนายาวคลองสามวาเนื้อที่ประมาณ130ไร่อันนี้ผ่านประชาพิจารณ์เมื่อปี60ผ่านมติครม.เมื่อปี62รวมถึงบรรจุอยู่ในแผนของสำนักการระบายน้ำของกรุงเทพเนี่ยเมื่อปี65แต่พอถึงร่างผังเมืองปี66พื้นที่นี้หายวับไปจากร่างผังเมืองครับก่อนจะถูกเปลี่ยนมือไปยังบริษัทอสังหาริมทรัพย์เพื่อรอการจัดสรรกันต่อไป2ก็คือบึงรับน้ำบริเวณคลองบางชันที่มีนบุรีตรงนี้39ไร่วางแผนเป็นบึงรับน้ำโซนมีนบุรีคลองสามวาปัจจุบันแปลงที่ดินดังกล่าวก็กลายเป็นโครงการบ้านจัดสรรไปแล้ว3คือบึงรับน้ำบริเวณคลองสามวา1เขตคลองสามวาเนื้อที่ตรงนี้127ไร่ครับออกแบบให้เชื่อมโยงกับแนวคลองพระยาสุเรนแล้วก็คลองสามวาแต่จากความล่าช้าในการเวนคืนพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เลยถูกพัฒนาเป็นโครงการที่อยู่อาศัยไปเกือบหมดเช่นเดียวกัน4ก็คือบึงรับน้ำบริเวณคลองสามวา2ที่เขตคลองสามวา5คือบึงรับน้ำคลองลำม่อแตกเขตสายไหมกับบางเขน6ก็คือบึงรับน้ำบริเวณคลองพระยาสุเรนนี้เขตคลองสามวาล่าสุดฮะผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ครับยืนยันว่าไม่ได้ยกเลิกแนวพระราชดำริเรื่องแก้มลิงแต่ต้องยอมรับว่าบางโครงการไม่เดินหน้าต่อเพราะว่าประชาพิจารณ์ในพื้นที่ไม่ผ่านแล้วบางจุดต้องทบทวนให้สอดคล้องกับโครงสร้างระบบระบายน้ำที่เปลี่ยนไปคือข้ออ้างหนึ่งของกรุงเทพที่อ้างมานะยกตัวอย่างคลองคูบอนแล้วก็คลองบางชันหากเดินหน้ารูปแบบเดิมจะต้องใช้เงินเวรคืนแล้วก็พัฒนาระบบรวม 11,000 ล้านบาทเงินสูงมากครับนี่คือเป็นผลจากการที่ผ่านประชาพิจารณ์มาแล้วผ่านมติครม.เมื่อปี62แล้วเนี่ยปีนี้ปี69แล้วยังไม่ได้เวรคืนเวลาล่วงเลยมา7ปีคุณผู้ชมครับที่ดินบริเวณนี้กลายเป็นว่ากทม.ไม่มีปัญญาจะเวรคืนแล้วเพราะราคามันสูงขึ้นแบบโอ้โหสูงขึ้นมากนี่ 11,000 ล้านบาทถ้าจะเวรคืนวันนี้กทม.บอกไม่มีปัญญาเวรคืนกทม.บอกแบบนี้นะกทม.บอกว่าบางพื้นที่ต้องปล่อยหลุดไปเพราะว่าเราไม่มีปัญญาจะไปเวรคืนจริงๆเพราะว่าราคาที่มันสูงขึ้นคราวนี้ก็ต้องย้อนดูแล้วว่าทำไมตั้งแต่ปี62ถึงปี69นะมันถึงยังไม่มีการเวรคืนสักทีนะฮะอ้าวดังนั้นบางพื้นที่ที่เคยศึกษาไว้ไม่ได้ไปต่อระบบใหม่ที่กทม.เลือกทั้งคลองแล้วก็อุโมงค์เนี่ยจะสามารถหวังว่านะจะสามารถเพิ่มพื้นที่รับน้ำแล้วก็ระบายน้ำฝั่งตะวันออกจะได้จริงมากน้อยเพียงไหนจะเพียงพอต่อการรับน้ำที่มันเกิดขึ้นถี่ขึ้นได้หรือไม่ต้องรอดูกันอย่าลืมว่าช่วงเวลานี้ของปีหน้าก็จะเป็นลานินญาแล้วท่วมหนักท่วมจริงจะมาปีหน้าโหดมากนะบอกให้เอาละครับคุณผู้ชมครับเราไปสลับกันที่เรื่องของความบันเทิงนิดหนึ่งนะฮะเข้มข้นกันตั้งแต่แรกเริ่มนะครับกับซีรีส์เรื่องคลึงซีรีส์เรื่องใหม่จากวันดีออริจินอลครับเมื่อคนธรรมดาต้องลุกขึ้นต่อสู้กับโลกของทุนเทาและเมื่อศาสตร์การนวดเร้นลับกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการเดินหน้าสู่การแก้แค้นนี่คือคลึงวันดีออริจินัลครับซีรีส์ใหม่ที่กำลังพาเราเข้าไปเจอกับเรื่องราวของหัตถาผู้ที่กำลังค่อยๆเข้าใกล้โลกของตรงหยางแล้วก็เริ่มต้นปฏิบัติการที่เต็มไปด้วยอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆใครที่ยังไม่ได้ดู2ตอนแรกนะฮะตอนนี้ต้องย้อนกลับไปดูแล้วเพราะว่ายิ่งดูยิ่งเห็นว่าเกมนี้ไม่ง่ายแล้วคนธรรมดาคนหนึ่งนั้นกำลังจะต้องรับมือกับอำนาจมืดด้วย2มือเปล่าเท่านั้นติดตามคลึงทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นทางช่องวัน31ครับรับชมย้อนหลัง2ตอนแรกได้แล้วที่แอปวันดีเท่านั้นพิเศษสำหรับลูกค้า AIS ครับนี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้ย้ำว่าลูกค้า AIS เท่านั้นนะฮะ สำหรับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้สมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกครับเอาละฮะเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาอย่างที่ผมบอกไปครับตอนนี้ผู้คนกำลังถามหาเรื่องของประกันอยากจะได้เงินจากรัฐมีวิธีการรออยู่รายละเอียดช่วงหน้ากับ
1: 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ่เร็วๆนี
2: ้ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนาหอมกลิ่นสมุนไพรไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิม
3: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มRegency

0: ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม่
2: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
3: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
4: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
6: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
7: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
6: เพราะเราปิดผมขาว
7: ด้วย OK Herbal ค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
7: ด้วย OK Herbal สิคะ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย OK Herbal
8: พวกเราอย่าดมตาด้วยทอง
9: วิงเวียนศีรษะ
8: อย่าดมตาด้วยทองปิด
10: บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะและคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมตราด้วยทองปิดเย็นสดชื่นเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจ
11: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
13: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
14: ผมอยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
13: ดูแม็กซ์ดูโกรสาร ดีไอรอนพลัสและนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
15: ป้าเขาจะมา
16: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
17: มีมี
18: Head and Shoulders ใหม่ช่วยขจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยขจัดรังแค
19: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
20: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
21: แอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
22: ์ไทเกอร์พลัสลีโอพาวิโดนยาใส่แผลพาวิโดนไอโอดีนตัวยานำเข้าจากอเมริกาเป็นยาใช้ภายนอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
23: เอาให้ชัดครับเรื่องการเยียวยานะฮะวันนี้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมท.3บอกว่าประกันเนี่ยจะมีผลทันทีหลังจากเที่ยงคืนของ1ตุลาคมนะฮะไปยึดจากการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติของผู้ว่าราชการของแต่ละจังหวัดเมื่อวานนี้30กันยายนใช้ดาวเทียมจิสต้าสำรวจบริเวณพื้นที่น้ำท่วมเอาไว้แล้วจะตีเส้นว่าตรงไหนเนี่ยจะได้รับการเยียวยาจากภาครัฐ 9,000 บาทนะฮะคราวนี้เราจะใช้ดาวเทียม2เลยไม่ต้องถ่ายภาพกันแล้วนะครับส่วนที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ก็คือจะใช้เป็นโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนใช้แบบเป็นการประกันแล้วนะฮะจะมีความรวดเร็วแล้วก็แม่นยำกว่าประชาชนรอรับเงิน

0: 10,000 บาทได้เลยใน15วันแต่เดี๋ยวก่อนหลักเกณฑ์คือจังหวัดต้องประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ2คือต้องประสบภัยจริงไม่ต้องถ่ายรูปยืนยันผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ขณะนี้ใช้หลักเกณฑ์เยียวยาเดิมของปภ.ขณะที่ผู้ที่อาศัยอยู่บนอาคารหรือหมู่บ้านตัวห้องหรือบ้านไม่เสียหายแต่ท่านถูกน้ำล้อมอย่างคุณพี่ท่านเนี้ยถูกน้ำล้อมเป็นหมู่บ้านไข่ดาวจะได้เงินเยียวยาด้วยเช่นกันหากเหตุการณ์เกิดก่อน1ตุลาคมครับจะได้เงินเยียวยา 5,000 บาทตามเกณฑ์ของปภ.แต่หากเกิดขึ้นตั้งแต่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปท่านจะได้ 10,000 บาทมันก็จะมีคนได้ 10,000 บาทไม่มากใช่ไหมเนี่ยสำหรับเส้นแบ่งที่สำคัญว่าเป็นการเกิดเหตุใหม่หรือเก่านั้นยึดตามประกาศเขตอุทกภัยของทางจังหวัดแต่ว่าถ้าเกิดเหตุซ้ำนะฮะคือปรากฏว่าประกาศไปแล้วว่านี่คือเขตภัยพิบัติแล้วปรากฏว่ามันเกิดเหตุซ้ำคุณก็จะได้เงินเยียวยาตามโครงการประกันภัยพิบัติด้วยส่วนกรณีบ้านที่ไม่มีเลขที่ไม่ต้องห่วงเขาจ่ายทุกหลังที่มีคนอยู่วัดจากที่มีคนอยู่นะฮะบริษัทประกันนั้นจะจ่ายไปจนครบ30หลังคาเรือนวงเงินตรงนี้อยู่ที่ 75,000 ล้านบาทแต่ว่าหากวงเงินเกินกว่านั้นจะเป็นเรื่องของภาครัฐและที่จะควักเงินออกมาจ่ายไอ้ 75,000 ล้านบาทแรกนี้เป็นของบริษัทประกันนะฮะส่วนการซ่อมแซมบ้านจะใช้ระบบเหมาจ่ายใช้ข้อมูลแบบพาราเมตริกวัดระดับน้ำเริ่มนับตั้งแต่1พฤศจิกายนปี69ยกตัวอย่างน้ำท่วม50เซนจะได้เงินเหมาจ่าย 10,000 บาทไม่ต้องสำรวจความเสียหายเฉพาะจุดนะฮะสรุปรายละเอียดระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีที่เกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1ในจำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้ครับการจ่ายค่าสินไหมเนี่ยจะดำเนินการใน15วันแล้วก็จ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงครับมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนคุณถ่ายภาพหน้าจอนี้ไปได้เลยนะนี่คือหลักเกณฑ์ใหม่นะฮะมันจะเปลี่ยนจากการเยียวยาแบบเดิมแล้วที่ว่าคุณจะต้องโอ้โหเก็บหลักฐานมากมายครั้งนี้เนี่ยเขาจะพยายามใช้ระบบที่เป็นระบบที่วัดจากดาวเทียมมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญคือใช้ระบบประกันภัยแล้วจะได้ไม่ต้องล้วงเงินจากรัฐให้มากทุกปีทุกปีแบบนี้แต่ว่าเกณฑ์การประกันใครจ่ายอะไรยังไงนั้นตอนนี้ยังไม่ต้องสนใจเอาตรงนี้ก่อนที่เราจะได้ว่าเราจะได้หรือไม่อย่างไรการคุ้มครองผู้เสียชีวิตอันนี้ได้อยู่แล้วถ้ากรณีมีผู้เสียชีวิตจะได้2ล้านต่อคนนะฮะนี่คือหลักเกณฑ์ใหม่สำหรับหลักเกณฑ์ที่มีชื่อว่าการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนจะมาแทนกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยาที่เราคุ้นชินมาตั้งแต่เดิมนะฮะเอาละครับสลับไปที่เรื่องของกีฬาบ้างมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ทัพนักกีฬาไทยยังคงเดินหน้าทำผลงานได้เป็นอย่างดีนะฮะล่าสุดเทควันโดชายแล้วก็หญิงเดี่ยวทีมชาติไทยคว้าเหรียญมาเพิ่มได้สำเร็จครับ
1: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
0: การแข่งขันมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับโดยการแข่งขันเทควันโดชายเดี่ยวประเภทพุมเซ่รอบชิงชนะเลิศนายนาวินปินทสูตรคว้าเหรียญเงินมาได้ด้วยคะแนน 9.28 คะแนนนะฮะส่วนประเภทหญิงเดี่ยวในการแข่งขันประเภทเดียวกันครับนางสาวธิตารีแก้วโอลานวสุลงแข่งขันก็โชว์ผลงานโชว์ลีลาเตะตากรรมการกวาดคะแนนไป 9.04 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาได้สำเร็จครับ
2: เกาะติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ค่ะผู้ชมสามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
0: พักสักครู่ครับผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมานะฮะเราจะพาผู้ชมไปยังลุ่มน้ำภาคตะวันออกกันบ้างปราจีนบุรีเป็นอย่างไรที่นั่นช่วงหน้าติดตามพร้อมกันครับ
3: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25

0: มนต์เสน่ห์ประเพณีไทยความงดงามตราตรึงใจดำรงไว้ความภูมิใจสุดพรรณนาอัศจรรย์ทรงคุณค่าศิลปะไทยลือนามไกลเพื่อทุกดวงใจบนพื้นแผ่นดินไทยในพื้นแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้มิวเป็นไรอ่ะ
2: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
1: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
3: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
4: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
5: ้หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
6: ลุกค่ะ
5: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
7: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
8: ลองชิมดูครับ
9: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
10: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
9: ผมเลิฟเลย
11: มะเร็งกระตุย
12: ใช้คิตตี้บาร์ม
11: ฮัทชิวฮัทจมูก
10: ใช้คิตตี้บาร์ม
13: มีส่วนผสมของไพน์นิดเดิลออยล์คิตตี้บาร์มบรรเทาอาการคันจากมะเร็งกระตุยและอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด
14: คิตตี้บาร์ม
13: พกติดตัวเพื่อลูกน้อยทุกเวลา
15: คุณรู้ดีว่าเขาคือใครชายในเสื้อเหลืองกับโปรโมชั่นที่พูดเหมือนเดิมทุกปีผ่อนยาง 0% 10เดือนที่บีควิกรับประกันบ้านร่วมแตกเปลี่ยนฟรี1ปีและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกรด1กิโลที่บีควิกฟรีไส้กรอกฟรีค่าแรงในอนาคตข้างหน้าเทคโนโลยียานยนต์จะเปลี่ยนไปแค่ไหนทั้งอีก
16: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่บีควิกจะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
17: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
18: เมื่อดนตรีอีสานคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนเมื่อฝรั่งหัวใจอีสานบุกร้อยเอ็ดเรียนรู้ภูมิปัญญาการทำแคนและโบสถ์จากช่างฝีมือชั้นครูจัดเต็มด้วยผ้าขาวม้าไฉไลแล้วไปม่วนซื่นกับดนตรีพื้นบ้านสุดอลังการสัมผัสซอฟต์พาวเวอร์แห่งเสียงดนตรีที่เชื่อมโยงทุกวิถีชีวิตในโชว์พาวห้ามพลาดอังคารนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน 31
19: วานที่ร้องคนละความถี่กับวานตัวอื่นเหมือนส่งเสียงออกไปแต่ก็หาคนที่รับคลื่นเดียวกันยาก
20: เราคุยกันมาสักพักแล้วเรานัดมาเจอกันดีไหมคะ
21: คุณไว้เราคือคนที่ใช่ของกันและกันแต่งงานกับพี่นะ
22: ระวังครับ
21: พี่ชอบไว้แต่วันแรกที่ไว้สติมานะแล้วไว้โกหกพี่ว่าไว้ไม่มีแฟนไว้ทำได้ไง
23: อร่อยแบบไทยแท้รอยไทยใครทำก็อร่อยคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My Ford Concert
24: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
25: ้แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจ 1D Premium เพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
26: เราไปดูฝนฟ้าพายุนะฮะที่ฝั่งตะวันออกกันบ้างนะฮะฝั่งตะวันออกนี่คือตะวันออกของกรุงเทพมหานครแล้วก็เยื้องๆไปภาคตะวันออกด้วยน้ำท่วมที่ปราจีนบุรีฉะเชิงเทราเป็นยังไงกันบ้างนะฮะปราจีนบุรีตอนนี้ท่วมแล้ว7อำเภอกบิลบุรีศรีมหาโพธินาดีเมืองปราจีนบุรีประจันตคามบ้านสร้างศรีมโหสถกระทบกับครัวเรือนประมาณ 40,000 ครัวเรือนหลายชุมชนน้ำสูงกว่า2เมตรฮะ บ้านเรือนที่ถูกน้ำล้อมชาวบ้านต้องขึ้นไปอยู่ชั้นบนบางครอบครัวก็ตัดสินใจอพยพออกมาจากพื้นที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนั้นนั่งเรือไปช่วยนะฮะรถทหารก็เข้าไปรับถึงบ้านกันหลายจุดนั้นต้องตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยประชาชนที่อยู่ในบ้านต้องพึ่งพาเรือในการรับอาหารน้ำดื่มแล้วก็ยาโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรอพยพผู้ป่วยไปโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ชั่วคราวนะครับแล้วก็ทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราก็ลงพื้นที่พร้อมกับเรือวันสร้างสุขแล้วก็เครือข่ายกู้ภัยบึงโขงหลงล่องเรือไปช่วยชาวบ้านที่ติดค้างในพื้นที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรี15ชีวิตออกมายังศูนย์พักพิงฉะเชิงเทราครับฉะเชิงเทรายังน่าเป็นห่วงภาพรวมก็คือกระทบ11อำเภอ68ตำบล556หมู่บ้านกว่า 26,000 ครัวเรือนระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นหลายจุดต้องจับตาเป็นพิเศษคือโซนบางคล้าแปลงยาวมวลน้ำจากตอนบนอ่างเก็บน้ำคลองสียัดยังไหลลงพื้นที่เสม็ดเหนือเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าไม่เคยถูกน้ำท่วมหนักแต่มาปีนี้น้ำสูงนะฮะส่วนที่สนามชัยเขตยังมีพื้นที่น้ำท่วมต่อเนื่องหลายวันเกิดปัญหาสัตว์อันตรายที่มากับน้ำชาวบ้านเจอจระเข้ตัวใหญ่ยักษ์ด้วยโผล่บริเวณริมคลองส่งน้ำล่าสุดนั้นเจ้าหน้าที่ตัดสินใจจับตายด้วยการใช้ปืนยิงเรียบร้อยก่อนที่จะนำส่งจระเข้ตัวนี้ให้กับประมงจังหวัดฉะเชิงเทรากันต่อไปนี่คืออีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้จากเจ้าพระยาจะเอาลงคลองแล้วผันไปบางปะกงนั้นมีปัญหาเพราะว่าเขาก็ต้องช่วยตัวเขาเองก่อนทั้งที่ปราจีนแล้วก็ฉะเชิงเทราดังนั้นไปพึ่งฝั่งตะวันออกมากก็ไม่ได้นี่คืออีกหนึ่งสาเหตุนะฮะที่เจ้าพระยานั้นจะสูงขึ้นตามด้วยเอาละครับใครก็ตามอยากที่จะทานข้าวแบบไร้น้ำตาลวันนี้มีหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลมาฝากติดตามกับคุณนักกี้ครับ
0: สวัสดีครับมาครับมาอยู่กับตัวช่วยของคนที่ชอบกินข้าวอยู่กับผมเชฟแม็กกี้นะครับว่ากันด้วยเรื่องของกินวันนี้ครับอยู่กับหม้อหุงข้าวสมาร์ทโฮมหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลครับหม้อใบนี้ครับคุณผู้ชมเขาลดน้ำตาลอ่ะผมไม่ได้พูดปากเปล่านะครับเรามีใบครับคุณผู้ชมครับว่าหม้อใบนี้หุงข้าวออกมาแล้วไม่เจอน้ำตาลนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้อย่างแน่นอนคุณยังได้กินข้าวที่อร่อยเหมือนเดิมนะครับใช้ข้าวสารแบบเดิมใครกินข้าวสวยที่เป็นข้าวหอมมะลิข้าวขาวตายแห้งก็สามารถนะครับหุงได้แบบเดิมแค่ใช้หม้อใบนี้ข้าวอร่อยไม่มีน้ำตาลซื้อให้กับตัวเองซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่วันนี้ครับเจอกันตรงนี้ผมมีให้แค่90ใบเท่านั้นนะครับปกติ 2,990 บาทวันนี้เหลือ 1,390 บาทส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางและตัวหม้อรับประกัน3ปีการรับประกัน3ปีคือเรามั่นใจในสินค้าในคุณภาพของเราครับหม้อใบนี้ขนาด 1.8 ลิตรรูปทรงดีไซน์สวยทันสมัยเป็นหม้อหุงข้าวแบบยุคใหม่นะครับในราคาที่เรียกว่าพิเศษจริงๆ 1,390 บาท1252สายโทรเข้ามาเยอะมากเดี๋ยวต้องช่วยเขาไปรับสายแล้วนะวันนี้รับประกัน3ปีนะครับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลฟังก์ชันการใช้งานง่ายนะครับคุณผู้ชมหม้อแบบมีรูเอาไว้ใส่ข้าวสารนะซาวข้าวแล้วเอาข้าวเนี่ยใส่หม้อตรงที่มีรูแล้วก็ใส่ลงไปในหม้ออีก1ชั้นที่เป็นหม้อเคลือบแล้วก็กดปุ่มฟังก์ชันของเรานะครับเป็นภาษาไทยกดปุ่มนะครับหุงข้าวลดน้ำตาลแล้วก็กดสตาร์ทครับรอเวลาพอออกมาเสร็จสับได้เวลาของเขาเขาเป็นเวลาแบบสำเร็จรูปนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องไปยืนเฝ้าเขาครับพอเสร็จปุ๊บเราก็พร้อมกินและได้ข้าวที่สวยๆล้วนๆแบบนี้คุณผู้ชมผมจะบอกให้ครับข้าวที่เห็นอยู่กับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลรสชาติยังเหมือนเดิมความอร่อยความหอมหุงขึ้นหม้อยังเหมือนเดิมแต่ที่ไม่เหมือนเดิมคือน้ำตาลลดลงกินกับแกงกินกับน้ำพริกพ่อแม่เราอ่ะคือติดข้าวอ่ะเอาจริงๆติดข้าวกินกับอะไรก็ไม่เหมือนกินกับข้าวถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับต้องมีหม้อใบนี้ติดบ้านให้พ่อให้แม่ให้กับตัวเองสำหรับคนที่ใส่ใจตัวเองนะครับ 1,390 บาทมีหม้อใบใหม่เอาไว้ที่บ้านผมบอกเลยครับว่าต้องหม้อใบนี้นะครับลองเปลี่ยนดูนะครับรับรองคุณจะชื่นชอบครับ 1,390 บาทส่งฟรีแบบเก็บเงินไปทาง1252เบอร์อยู่ที่หน้าจอแล้วหม้อรับประกัน3ปีมีใบรับประกันให้นะครับมีคู่มือการใช้งานให้อยู่ในกล่องเสร็จสับเรียบร้อยนะครับนอกจากที่จะหุงข้าวสวยได้แล้วนะครับยังทำได้อีกหลากหลายเมนูเรียกว่าได้หลายฟังก์ชันนะครับคุณผู้ชมตะกี้เป็นข้าวสวยเป็นข้าวหอมมะลิอันนี้ครับคุณผู้ชมขอโทษนะครับขออนุญาตใช้มือนะครับนี่คือข้าวเหนียวอุ้ยร้อนๆเลยคุณผู้ชมข้าวเหนียวนุ่มๆโอ้ยแบบนี้ครับนี่ฮะนะครับจิ้มกับ น้ำพริกปลาไก่ย่งไก่ย่างดูดีแอบหิวนิดนึงคุณผู้ชมครับขอชิมหน่อยข้าวคุณนุ่มมากไม่ต้องไปหาหวดไม่ต้องไปนึ่งไม่ต้องไปยืนเฝ้าหม้อใบนี้หุงข้าวสวยได้นะครับหุงข้าวที่เป็นข้าวเหนียวได้นะครับย้ำครับเอาข้าวสารใส่ไปในหม้อที่เป็นตะแกรงแล้วก็ใส่น้ำให้เลยข้าวมาสักเซนครึ่งเซนกดปุ่มหุงข้าวลดน้ำตาล

0: ็จะได้ข้าวลดน้ำตาลออกมาใครมีข้าวไรเบอร์รี่ใครมีข้าวธัญพืชอยากจะใส่ถั่วใส่งาอะไรก็ใส่ไปฟังก์ชันเป็นภาษาไทยคุณผู้ชมครับใช้งานง่ายดูฮะนะครับทุกอย่างคุณอยากจะทำโจ๊กอยากจะทำตุ๋นคุณอยากจะทำซุปทำเค้กทำเค้กได้ด้วยเดี๋ยวทำให้ดูคุณผู้ชมครับโอ้ยกำลังเดือดเลยคุณผู้ชมครับนี่ฮะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยหมูสามชั้นพะโล้ใส่หมู3ชั้นชิ้นๆใหญ่ๆแบบนี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็ปรุงเครื่องไปได้เลยครับกดปุ่มฟังก์ชันว่าเนื้อสัตว์นะครับเขาจะมีฟังก์ชันภาษาไทยตรงนี้ลูกนี่ตรงนี้นะฮะกดมาที่เนื้อสัตว์แล้วก็กดเริ่มปิดฝาปรุงให้เสร็จสับเรียบร้อยและเดี๋ยวถึงเวลาเขาเป็นเวลาแบบสำเร็จรูปเขาคิดมาให้หมดแล้วใช้เวลาเท่าไหร่ความร้อนเท่าไหร่พอเสร็จปุ๊บนะครับคุณเปิดมาได้กินแบบนี้เลยดูครับดูความเปื่อยความยุ่ยน่ากินเนาะแล้วเดือดเพราะฉะนั้นหม้อใบนี้นอกจากจะหุงข้าวได้แล้วก็ยังทำกับข้าวได้ด้วยต้มตุ๋นนึ่งใครอยู่หอใครอยู่ห้องเช่าไม่สะดวกพื้นที่น้อยแต่ชอบทำกับข้าวต้องมีหม้อหุงข้าวใบนี้ของสมาร์ทโฮมปกติ 3,000 ครับวันนี้ 1,390 บาทส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางโทรมา1252บอกว่าเอาหม้อใบนี้บอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆผมไม่มีบวกเพิ่มค่าจัดส่งนะครับนอกจากทำของคาวได้แล้วนะครับคุณผู้ชมจ๋าของคาวเราทำให้เห็นหุงข้าวเราทำให้เห็นแล้วอย่างที่ผมบอกครับว่าฟังก์ชันของเขาเนี่ยที่อยู่ตรงหม้อเป็นฟังก์ชันภาษาไทยนะครับคุณอยากจะนึ่งนึ่งได้อยากจะกินปลานึ่งวันนี้อยากจะหุงข้าวลดน้ำตาลอยากจะทำโจ๊กอยากจะทำโยเกิร์ตอยากจะทำแบบหุงข้าวด่วนตั้งเวลาล่วงหน้าก็ได้ด้วยนะครับนะฮะหรืออยากทำซุปทำเค้กวันนี้ทำเค้กครับไปซื้อเลยไปซื้อเค้กแบบที่เขาสำเร็จรูปแบบเป็นแป้งแค่เอามาใส่น้ำเอามาตอกไข่ใส่หน่อยคุณก็จะได้เค้กแบบนี้ปึ้งนะครับโอ้คุณอยากจะทำเป็นเค้กกล้วยหอมหรือคุณอยากจะทำเป็นเค้กแบบว่าชีสเค้กหน้าไหม้คุณทำได้นะฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเราก็ร่อนน้ำตาลแบบนี้นะครับใส่นะครับพวกผลไม้รากไม้ลงไปนะครับคือไปซื้อกินมันก็แพงเนาะอันนี้เราทำกินเองเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ที่ดีเรามีหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลที่สามารถหุงข้าวได้ทำอาหารคาวได้ทำขนมทำเค้กได้แบบนี้รีบนะครับบอกให้ครับวันนี้มีจำนวนจำกัดนะครับตอนนี้สายโทรเข้ามาเยอะแล้วถ้าอยากได้ต้องรีบเพราะว่าถ้าไปเจอที่อื่นเนี่ยหม้อใบนี้นะครับบางที่เขาขายกัน 3,000 3,500 วันนี้จ้ะวันนี้เวลาเหลือ1นาทีสุดท้ายแล้ววันนี้ 1,390 บาทโทร1252โทร1252ครับคุณผู้ชมส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางหม้อรับประกัน3ปีด้วยนี่ทำอะไรเนี่ยนี่ทำข้าวหมกไก่คุณผู้ชมครับข้าวหมกไก่ก็ทำได้ข้าวมันไก่ก็ทำได้แล้วแต่เดี๋ยวนี้มีสูตรที่เขาทำอาหารกับหม้อหุงข้าวแบบนี้เยอะครับแต่หม้อหุงข้าวใบนี้ไม่ใช่แค่หุงข้าวหม้อใบนี้หุงข้าวแล้วข้าวออกมาเป็นข้าวลดน้ำตาลพ่อแม่ได้หม้อใบนี้ไปใช้รับรองปลื้มอกปลื้มใจย้ำวันนี้ 1,390 บาทเหนื่อย 1,390 บาท1252สายโทรเข้ามาเยอะมากเดี๋ยวต้องช่วยเขาไปรับสายแล้วนะวันนี้รับประกัน3ปีนะครับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลผมไม่ได้พูดปากเปล่าให้ดูอีกทีนึงนะครับมีใบนะครับโทร10วิสุดท้าย1252 1,390 บาทถือสายรอไว้สักครู่เดี๋ยวไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจกันต่อใครที่อดใครที่พลาดวันนี้เสียใจด้วยนะจ๊ะรีบโทรมาต่อคิวไว้จ้า1252
1: วันนี้ที่สภาเดือดมากนะฮะมีการไล่ท่านสมาชิกออกจากห้องประชุมด้วยนะครับวันนี้คุณดังสิมันโรมส.ส.พรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีความคืบหน้ากรณีมีผู้เสนอสินบน40ล้านบาทช่วงหนึ่งเจ้าตัวบอกว่าหากคุณชัยชนกเนี่ยจะทำหน้าที่ให้เป็นธรรมควรไปตรวจสอบส.ส.ชัยภูมิผู้หญิงคนหนึ่งอาจจะมีสามีของเธอเข้าไปเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ชัยภูมิมันมีกี่คนละคุณมีคนเดียวอ่ะคุณสุชาดาสร้างแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นใช้สิทธิ์พาดพิงเลยว่าส.ส.ชัยภูมิผู้หญิงมีเธอเพียงคนเดียวอ๋อมีเธอเพียงคนเดียวที่เป็นผู้หญิงนะไม่ใช่ส.ส.ชัยภูมิมีส.ส.คนเดียวนะฮะแต่มีผู้หญิงเพียงคนเดียวเพราะว่าคุณรอมพูดว่าสามีของส.ส.ดังนั้นส.ส.ต้องเป็นผู้หญิงพูดเลื่อนลอยไม่ได้นะต้องมีหลักฐานเอ่ยชื่อมาเลยจะแมนมากกว่าขอให้ถอนคำพูดเรื่องไปถึงประธานมัลลิกานั่งอยู่ถามคุณรังสีมันบอกว่าจะถอนหรือไม่ถอนเจ้าตัวบอกไม่ถอนก็เลยสั่งคุณรังสีมันบอกออกไปนอกห้องประชุมเลยแล้วสั่งตำรวจสภาทุกประตูบอกว่าห้ามคุณรังสีมันกลับเข้ามาในวันนี้อีกก็คือห้ามประชุมในวันนี้หลังจากนั้นส.ส.ไอเดียสุชาดาก็แถลงว่าคุณรังสีมันโรมเป็นประธานคณะกรรมาธิการการร่างกฎหมายจะใช้ช่องทางนี้ตรวจสอบตามระเบียบก็ได้แต่ว่าการมาพูดกลางสภาแบบนี้มันคือการพูดจาเลื่อนลอยแล้วพูดเนี่ยทำให้สามีของเธอไม่สามารถชี้แจงถือว่าเป็นการเอาเปรียบหากในอนาคต

0: ีหลักฐานพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองชี้แจงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช.ถูกต้องตามกฎหมายส่วนการเอาผิดเรื่องหมิ่นประมาทเป็นเรื่องของอนาคตเพราะว่าการที่ท่านสมาชิกจะฟ้องสมาชิกด้วยกันคือส.ส.ฟ้องส.ส.ข้อหาหมิ่นประมาทในการอภิปรายมันทำไม่ได้ตามกฎหมายนะฮะเอาล่ะส.ส.ท่านก็จะไปปรึกษาทนายแล้วก็จะเอาผิดให้ถึงแก่ที่สุดนะฮะว่ากันต่อไปเป็นเรื่องของอนาคตนะครับไปต่อกันที่โครงการราษฎรสุขใจพระนามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานออกหน่วยดูแลสุขภาพตาให้กับประชาชนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
1: สำนักงานพระคลังข้างที่และแพทย์อาสาเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการราษฎรสุขใจพระนามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่5เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมอุปกรณ์ทันสมัยเพื่อให้ประชาชนทุกถิ่นฐานเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านการดูแลสุขภาพเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติในการนี้ผู้บริหารสำนักงานพระคลังข้างที่พร้อมคณะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่คณะแพทย์พยาบาลจิตอาสาและผู้ป่วยโดยมีนายสุวัฒน์เข็มธนพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีเปิดณโรงพยาบาลกมลไสยการออกหน่วยครั้งนี้มีผู้เข้ารับบริการผ่าตัดต้อกระจกเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมรับมอบแว่นตาจำนวน421รายช่วยลดระยะเวลาการรอคอยและเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความมั่นคงทางสุขภาพและความสุขแก่ประชาชนด้วยความสมานสามัคคีเหล่าภาคีรวมใจสร้างสุขราษฎร
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับมีข่าวร้ายนิดนึงนะฮะปิดท้ายรายการน้ำมันกลุ่มเบนซินแล้วก็ดีเซลเกือบทุกชนิดเลยนะฮะปรับขึ้นราคาพร้อมกัน75สตางค์ต่อลิตรมีผลพรุ่งนี้เช้ายกเว้นซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สฮอ95แล้วก็ซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซลแบบนี้ราคาคงเดิมก็มีผลนะฮะตี5เนี่ยตี5ที่จะถึงนี้เป็นต้นไปเอาละครับพรุ่งนี้ไม่มีเอาให้ชัดแต่มีข่าววันศุกร์นะฮะมีเวลาพอสมควรในการที่จะอัปเดตเรื่องของสถานการณ์น้ำในวันพรุ่งนี้ติดตามพร้อมกันกับข่าววันศุกร์ทั้งหมดคือเอาให้ชัดราตรีสวัสดิ์ครับ
2: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: เมื่อวานนี้แชมป์อย่างน้ำผึ้งพี่สาวคนเก่งจากร้อยเอ็ดก็ชนะคู่ท้าดวลอย่างน้องข้าวปั้นแม่ค้าตัวน้อยจากอุดรธานีมาได้ครองตำแหน่งแชมป์ได้เป็นสมัยที่27พร้อมเข้าไปหมุนวงล้อสะสมเงินทุนไปซ่อมแซมบ้านได้เพิ่มแล้วกว่า 650,000 บาทวันนี้แชมป์ต้องมาเจอกับคุณพ่อผู้เสียสละขอสู้หารายได้ทุกทางเพื่อดูแลลูกที่ป่วย
1: ลูกพี่ป่วยด้วยอาการที่คุณหมอบอกว่า
2: เป็นออทิสติกครับ
1: ตอนแรกพี่หนึ่งได้รู้ครั้งแรกเหมือนโรคถล่ม
2: ผมเชื่อว่าพ่อแม่หลายๆคนที่รู้ตัวว่าลูกไม่ปกติเนี่ยต้องคิดแบบผ
1: ม
2: แต่พอผมกับภรรยามานั่งคุยกันแล้วเราก็คิดว่าอย่างน้อยลูกเราก็ไม่ได้เป็นหนักกว่านี
1: ้
2: ลูกเราก็แค่เรียนรู้ช้าเขาก็สามารถที่จะโตแล้วก็อาจจะช่วยเหลือตัวเองได้โดยไม่เดือดร้อนคนอื่นครับ
1: อยากจะบอกอะไรกับลูกชายบ้าง
2: ถ้าเขารับรู้ได้อยากจะบอกเขาว่าพ่อรักเขานะอยากให้เขาสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับใครครับ

สวัสดีครับผมแฟรงค์พกชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ดนตรีเพลงชิงทุนทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่ฮะเพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมๆคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปแล้วไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งนี่ลัคกี้เฟรมส่งต่อลัคให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่ไทยธนาวุฒิพี่ชมพู่ทันสิตาและคุณสลาคุณ

0: คุณครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะครู
1: สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
3: เทศะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องชอบ
4: ทำไงจะรสดีกัน
5: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา

0: ดีว่าตลอดการแก้มวิชญานีกลับมาส่งซิงเกิลใหม่อย่างวิชญานีถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตจากจุดเริ่มต้นของเธอเองการันตีว่าโดนใจคนสู้ชีวิตอย่างแน่นอนค่ะ
1: ชื่อเพลงวิชญานีค่ะชื่อพี่เลยเนี่ยก็เป็นเรื่องของเราหมดเลยอ่ะมันเป็นชีวิตของเราแต่เนื้อหาเนี่ยมันฟังแล้วแก้มว่ามันโดนใจหลายๆคนที่สู้ชีวิตมาตลอดเหมือนกันใครฟังก็จะเข้าใจเลยว่าทำไมต้องวิชญานี
2: ซิทคอมหอตัวดีทุกวันเสาร์เวลา 6:00 น.
3: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่2วันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ 11:50 น.พบเทควันโดชายหญิงและยิงธนูชายวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ 11:50 น.พบเทควันโดชายหญิงและฟุตบอลชายส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องไปพร้อมกันทางช่องวัน31

0: พังพี่นิรันดร์อ่ะคิดทุกอย่างหมดแล้วครับน้องชีวาง
1: ั้นก็ไปฉลองได้แล้วสิครับ
2: เฮ้ยเมื่อไรวะ
3: กูจะเลิกเล่นยูโรแล้วนะเว้ย
1: ต่อให้พี่จะมีเรื่องที่รู้สึกไม่เก่งไปมากกว่านี้ก็ไม่เป็นไรครับผมจะเชียร์พี่ไปจนชั่วนิรันดร์เลยครับพี่นิรันดร์รู้ไหมครับว่า
0: พี่นิรันดร์รู้ครับรู้ว่าชีวาเป็นห่วงพี่นิรันดร์โชคดีจังเลยที่มีชีวาน
1: ี่เราเป็นแฟนกันหรือยังครับ
4: ติดตามชม Weirdo 101แรงโน้มถ่วงระหว่างเราพรุ่งนี้เวลา 20:30 นทางช่องวัน31
5: วานที่ร้องคนละความถี่กับวานตัวอื่นเหมือนส่งเสียงออกไปแต่ก็หาคนที่รับคลื่นเดียวกันยาก
6: เราคุยกันมาสักพักแล้วเรานัดมาเจอกันดีไหมคะ
7: คุณไว้เราคือคนที่ใช่ของกันและกันแต่งงานกับพี่นะ
8: ระวังครับ
9: พี่ชอบไว้แต่วันแรกที่ไว้สติมานะแล้วไว้โกหกพี่ว่าไว้ไม่มีแฟนไว้ทำได้ไง
10: ครึ่งสัปดาห์หน้า
11: ที่นี่มันอันตรายกว่าที่คุณคิดนะ
10: นี่นิ่ง
12: มันไม่มีวิธีอื่นแล้วหรอ
13: เราจะทำให้มันตายโดยที่มันไม่ทันได้รู้ตัว
14: มันใช้จุดเป็นจุดเกาะในการส่งแรงไปที่เส้นเลือดที่คอ
15: นั่นมันจุดอันตรายนี่คะ
10: เฮ้ย
16: ใครส่งมึงมา
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
17: มะเร็งกับตุย
18: ใช้คิตตี้บาล์ม
17: ฮัตชิวฮัตจมูก
19: ใช้คิตตี้บาล์ม
20: มีส่วนผสมของไพน์นีโดออยล์คิตตี้บาล์มบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยและอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด
21: คิตตี้บาล์ม
20: พกติดตัวเพื่อลูกน้อยทุกเวลา
22: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึง
10: หน่วยบาซิล OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
23: ส่งต่อลักให้การเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควันลัคกี้เฟลม
24: ต้อนรับกลับเข้าสู่ดนตรีเพลงชิงทุนนะวันนี้พบกับศิลปินหนุ่มหล่อมากความสามารถฉายาเทพบุตรเพลงสายหมู่การทัศนะฮะมากับเพลงใหม่สุดแขนทศกาล

0: กันทัศนาสวัสดีครับโอ้ยวันนี้เพลงใหม่มาฝากเรานะ
1: เพลงใหม่ครับ
0: แต่งเองไหม
1: เขียนเองครับ
0: เอ๊ะทำไมต้องเหนือวะเนี่ยแต่งเองไหม
1: แต่งเองครับ
0: แต่งเองผมชอบฟังมากเวลาที่มาของเพลงเวลาเพลงมันผุดมาในหัวเนี่ย
1: ครับ
0: เพลงนี้มันมาตอนไหน
1: ตอนห้องน้ำ
0: หนักหรือเบา
1: ค่อนข้างหนักมันคือเพลินเพลินแล้วมันมีประโยคนึงขึ้นมาว่าหากมีมือ10มือไอ้หากมีมือ10มือ10หน้าแบบทศกัณฐ์เนี่ยได้คำนี้มาก่อน
0: ได้คำนี้มาก่อน
1: ตอน
0: มันมาก่อน
1: มันมาก่อน
0: พอมันมาปุ๊บ
1: คำนี้มาปุ๊บเราก็เลยว่าเอ๊ะถ้าเรามี10มือ10หน้าอย่างทศกัณฐ์เราจะทำอะไรสุดแขนฉันจะยื้อและลังให้เธอไม่ไป
0: เกิดเป็นไอเดียนี้มาก่อน
1: ได้คำนี้มาก่อน
0: เอาไปเขียน
1: 15นาทีเสร็จครับ
0: จบทั้งเพลง
1: จบทั้งเพลงครับ
0: เ
1: พลงนี้มันคือมันเป็นเรื่องราวครับเราอยากจะบอกเล่าถึงว่าเอ้ยด้วยความที่เราเป็นคนที่แบบชอบเกี่ยวกับวรรณคดีไทยอยู่แล้วเราอยากจะเขียนเกี่ยวกับทศกัณฐ์สักเพลงนึงทศกัณฐ์นี้มี10หน้าถ้ามี10หน้านี้เราอยากจะให้หน้าของเราทำให้เธอรักถ้าเรามี10มือเราจะยื้อและกอดเธอไว้ไม่ให้ไปแต่น่าเสียดายทศกัณฐ์ไม่สามารถรักษานางสีดาไว้ได้เลย
0: นี่ก็เมียเขาอ่ะเรามาทีหลัง
1: แล้วคราวนี้ก็เลยแบบคือถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ดีแต่มันสุดท้ายแล้วมันเป็นเพียงเราก็แค่คนธรรมดาเราไม่มี10มือ10หน้าพอที่จะไปล้างใครไว้ได้
0: ฝากผลงานเพลงนี้หน่อย
1: ครับฝากด้วยนะครับสำหรับสุดแขนทศกัณฐ์ครับทางช่อง GBM Gamigo Official ครับ
0: ครับวันนี้พร้อมมอบกำลังใจทุกคนนะครับ
1: พร้อมมอบครับ
0: พร้อมที่นะครับขอบคุณครับพี่กันช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เวลาได้ยินเสียงคนในบ้านตะโกนเรียกกันข้าวสุกแล้วมากินข้าวกันฟังทีไรก็นึกถึงบ้านทุกทีครับกับข้าวอาจจะมีแค่ 2-3 อย่างแต่พอได้นั่งตักข้าวอุ่นๆมาล้อมวงกินด้วยกันมื้อนั้นก็อร่อยขึ้นมาเลยทีเดียว Lucky Fame ฮะเขามีหม้อหุงข้าวด้วยนะครับนอกจากเตาแก๊สที่หลายคนคุ้นเคยและยังใส่ใจเรื่องคุณภาพและความทนทานกับของที่เราใช้ทุกวันเพราะบางทีความสุขของคนในบ้านก็เริ่มจากข้าวร้อนๆสักหม้อนึงครับส่งต่อให้กันLucky Frame พบกับคุณพ่อผู้เสียสละผู้สู้ขอหารายได้ทุกทางเพื่อดูแลลูกที่ป่วยฮะ
2: เป้าหมายที่มารายการก็คือต้องการที่จะได้เงินสักก้อนมาเพื่อที่จะเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวแล้วก็ปิดหนี้จำนวน 20,000 บาทให้หมดไปเพื่อที่จะให้ครอบครัวได้มีชีวิตที่ดีขึ้นครับถ้าหมดหนี้ก้อนนี้แล้วเงินที่หามาได้ก็จะเก็บไว้เป็นทุนสำรองเพื่อที่จะเป็นทุนการศึกษาให้กับเขาในตอนที่เขาโตครับ

0: สแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17 กุมภาพันธ์ 2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
1: อาทิตย์นี
2: ้มาเชิญแพ็คครับมา
3: ไปไป
4: นี่มันแพ็คคู่คุณภาพชัดๆ
2: ใช่ไหม
5: ถึงผมเนี่ยจะมีเจ้าของแล้วแต่ว่าแฟนผมยังโสดอยู่ฝากเชียร์ด้วยนะครับ
2: เออ
3: เชียร์เลยดีมทีมนี่ไงไปด้วยกันเลย
6: รู้ใหม่กระโดด2026อาทิตย์นี้ห้ามพลาด
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
8: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
9: พี่ว่าจะพาไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นไปกันทั้งบ้านเลยฝากแกจองตั๋วเลย
10: เดี๋ยวจองทุกอย่างให้เสร็จสรรวันนี้เลย
11: เออดูกังวลใจกับทริปนี้
12: น้องเชอร์ลูกถ้าไปญี่ปุ่นแล้วมีสิ่งที่หนูไม่ชอบหนูยังอยากไปอยู่ไหม
4: ที่เธอจะไม่ชอบอะคะ
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา1 ทุ่มตรงพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
13: รับมันเข้ามาทำงานคุณจะบอกกันหน่อย
14: จริงๆตอนแรกก็ไม่กล้าจะรับหรอก
15: ผมอะคนดูเยอะล้านกว่าวิว
16: เงินดีไหม
15: ดีมาก
17: เชื่ออะไรก็ทำตามที่เชื่อไปพวกก็จะทำแบบที่พวกเพื่อแล้วเอายอดวิวมาวัดกันจบ
15: จัดไป
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา3 ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559สี่เหลี่ยมโทรออก
18: ฉันคัดรายชื่อผู้เช่าจากภาคเหนือให้คุณแล้วทำไมคุณต้องคัดจากภาคเหนือด้วยอ่ะ
19: ก็ตอนนั้นอ่ะอาม่าเกศรกับผมเขาจะหนีไปอยู่เชียงใหม่ผมเลยคิดว่าเริ่มต้นจากภาคเหนือก่อนอันนี้แล้ว
18: มีเรื่องจะสอบถามนิดนึงอะค่ะคุณดิวพอจะมีญาติผู้หญิงที่ชื่อว่าเกศรอายุสัก70มั้ยครับ
8: มีครับยายผมชื่อเกศร
18: จริงเหรอคะ
19: พอจะมีรูปให้ดูไหมครับ
8: เจอแล้วครับ
18: ระหว่างสมโภค
5: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์6 โมงเย็น
9: รักเชื่อใจพี่ป่ะ
3: เชื่อดิ
9: งั้นพี่ขอโทษนะ
3: จุดทูปเรียกไม่มาแต่พอคนจูบกันนี่มาเฉยเลย
9: รักจะขอจบงานเท่านี้แล้วเราไม่ต้องมาเจอกันอีกแล้วพี่ชอบชีวิตพี่ไม่ไหวหรอกนะ
1: คุณอยากมาสมัครเป็นนักร้องที่นี่
3: ใช่ครับ
15: วันหนึ่งก็ต้องทำงานด้วยกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคดีๆกันเข้าไว้
9: ใจดีอบอุ่นคาแรคเตอร์พี่พระเอกมาก

0: ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอร่อยถึงเครื่องคู่ครัวไทยข้าวเกรียบกุ้งสุดขุมตราฟูชิเพื่อนสีทุกเรื่องราวกลับมารับชมความสนุกกันต่อกับแชมป์27สมัยน้ำพึ่งพี่สาวคนเก่งจากร้อยเอ็ดที่วันนี้ต้องมาเจอกับคุณพ่อผู้เสียสละเพื่อลูกชายผู้เป็นแก้วตาดวงใจเราเอาใจช่วยทั้งคู่ไปพร้อมกันครับ
1: แชมป์วันนี้แชมป์27สมัยสะสมเงินทุนอยู่ 650,000 บาทจากลัคกี้เฟรมส่งต่อรักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนน้ำพึ่งจากร้อยเอ็ดจ้าเฮ้ยสวัสดีค่ะเฉลยโอ้โหน้ำพึ่งแต่ละด่านที่ผ่านมาก็ไม่ถือว่าง่ายนะ
2: ค่ะ
1: มีแรงอยู่ไหม
2: มีแรงเต็มที่ค่ะ
1: สู้ไม่เซอร
2: ์สู้ค่ะ
1: ด่านนี้ลุยกันต่อฮะพบกับคุณพ่อผู้เสียสละผู้สู้ขอหารายได้ทุกทางเพื่อดูแลลูกที่ป่วยฮะพี่หนึ่งจากปทุมธานีเย้พี่หนึ่งสวัสดีครับเชิญนี่เลยพี่แนะนำตัวหน่อยครับผม
3: สวัสดีครับกับผมนายอนุวัฒน์วงอินชื่อเล่นชื่อหนึ่งมาจากจังหวัดปทุมธานีครับ
1: อายุเท่าไหร่แล้วครับพี่
3: อายุ42ปีครับ
1: 42ปีตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับพี
3: ่เป็นพนักงานส่งอาหารส่งคนแล้วก็ขับวินมอเตอร์ไซค์ครับ
1: โอ้ส่งอาหารส่งคนนี่คือรับตามแอป
3: ใช่ครับ
1: ตามแล้ววินมอเตอร์ไซค์นี่คืองานประจำ
3: ครับผม
1: โอ้ยแบ่งเวลายังไงทำทั้ง3งาน
3: ปัจจุบันทำอาชีพเป็นไรเดอร์รับส่งอาหารแล้วก็รับส่งคนมีเวลาว่างก็จะไปวิ่งวินอยู่แถวอำเภอคลองหลวงครับครอบครัวทุกวันนี้มีอยู่3คนครับมีผมมีภรรยาแล้วก็มีลูกชายอายุ9ขวบชื่อน้องม่อนลูกชายมีอาการเป็นออทิสติกตั้งแต่กำเนิดแต่ว่าเพิ่งจะตรวจพบตอนที่เขาได้อายุ5ขวบแล้วถึงเพิ่งจะพาไปหาหมอไม่พูดโต้ตอบไม่ได้หมอก็แนะนำว่าควรจะต้องมาทำการรักษาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทุกวันนี้ต้องกินยาเป็นประจำเขาจะไม่สามารถที่จะเรียนร่วมกับเด็กปกติได้จำเป็นที่จะต้องเรียนที่โรงเรียนคู่ขนานคือโรงเรียนที่จะมีทั้งเด็กปกติแล้วก็เด็กที่มีอาการแบบนี้แต่เด็กที่มีอาการแบบนี้จะถูกจัดห้องไว้พิเศษเพื่อสอนกับเด็กแบบนี้โดยเฉพาะเพราะว่าไม่อย่างนั้นโตขึ้นมาเขาจะมีปัญหาในการเข้าสังคมถ้าเขาไม่ได้เข้าเรียนครับทุกวันนี้ก็ต้องคอยดูแลเขาอย่างใกล้ชิดครับเพราะว่าเนื่องจากเด็กที่เป็นออทิสติกเนี่ยเขาจะอยู่ไม่ค่อยนิ่งจำเป็นต้องมียากินเฉพาะทางกิจวัตรประจำวันของผมก็คือถ้าเป็นตอนที่ลูกยังเปิดเทอมอยู่ก็จะตื่นเช้าไปวิ่งงานผ่านแอปก่อนจะเป็นวิ่งรับคนส่งคนเพราะตอนเช้าจะมีคนพอประมาณ7โมงปุ๊บก็จะปลุกลูกไปโรงเรียนแถวเขตบางขันแล้วก็วิ่งงานอยู่เส้นนั้นไม่กล้าออกไปไหนไกลเพราะว่าถ้าลูกมีปัญหาคือครูจะต้องติดต่อผู้ปกครองได้ผู้ปกครองจะต้องมาดูลูกได้ทันท่วงทีแล้วสามารถมารับลูกกลับได้ในเวลานั้นเลยนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมไม่สามารถไปวิ่งงานไกลๆได้ครับถ้าเป็นช่วงที่ลูกของผมปิดเทอมผมก็เข้าไปที่บ้านบ่อยขึ้นซึ่งภรรยาของผมนั้นทำงานอยู่2กะมีกะกลางวันแล้วก็กะกลางคืนถ้าเป็นช่วงที่ภรรยาเข้ากะกลางวันผมจะต้องอยู่ดูลูกมากขึ้นเพราะไม่สามารถทิ้งเขาไปไหนได้แต่ถ้าเป็นกะไหนที่ภรรยาเข้างานกลางคืนกลางวันภรรยาก็จะนอนบางครั้งเขาก็จะตื่นขึ้นมาดูลูกให้หลังจากนั้นประมาณ4โมง5โมงเย็นก็จะวิ่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างจนถึงเวลาประมาณ3หรือ4ทุ่มหลังจากนั้นผมก็จะเปิดงานวิ่งผ่านบริษัทรับส่งคนคือจะไม่ใช่ส่งอาหารแล้วเพราะกลางคืนส่งคนจะดีกว่าก็จะวิ่งอยู่ถึงราวๆเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งหลังจากนั้นก็จะวนไปเรื่อยๆแบบนี้ครับหักน้ำมันในแต่ละวันแล้วก็จะเหลือเข้าบ้านอยู่ประมาณ4หรือ500บาทครับที่เลือกทำงานขับรถรับจ้างเพราะว่าจำเป็นต้องมีเวลาให้ลูกแล้วก็สามารถที่จะเลือกที่จะทำงานเวลาไหนก็ได้เนื่องจากภรรยาผมทำงานประจำแล้วผมจึงจำเป็นต้องหางานที่สามารถที่จะดูแลลูกได้แล้วก็มีรายได้เป็นในตัวเพราะหากว่าภรรยาผมทำงานคนเดียวก็จะไม่พอแน่นอนถ้าวันไหนต้องหยุดงานเพื่อพาลูกไปหาหมอก็สามารถที่จะหยุดได้โดยไม่ต้องลางานกิจกรรมที่ทำด้วยกันทุกวันก็จะเป็นให้เขาเล่นของเล่นประเภทตัวต่อวาดรูประบายสีหรือไม่ก็ถ้าเวลาที่เราทำงานบ้านก็จะชวนเขามาทำด้วยกันเช่นผมล้างน้ำแฟบเขาก็จะล้างน้ำเปล่าผมถูพื้นไปรอบนึงก็จะให้เขาถูพื้นด้วยผ้าเปล่าๆเพื่อให้มันสะอาดขึ้นครูแนะนำว่าเวลาที่เราทำอะไรให้เราพาเขาทำให้เขาทำเหมือนกับเด็กปกติมากที่สุดก็จะช่วยพัฒนาเขาได้ครับศึกษาหาวิธีที่จะทำให้เขาเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เหมือนเด็กปกติที่สุดเพื่อที่จะให้เขาอยู่กับเราไปจนแก่หรืออย่างน้อยเขาดูแลเราไม่ได้เขาก็ดูแลตัวเองได้ก็ยังดีครับเป้าหมายที่มารายการก็คือต้องการที่จะได้เงินสักก้อนมาเพื่อที่จะเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวแล้วก็ปิดหนี้จำนวน 20,000 บาทให้หมดไปเพื่อที่จะให้ครอบครัวได้มีชีวิตที่ดีขึ้นครับ

ถ้าหมดหนี้ก้อนนี้แล้วเงินที่หามาได้ก็จะเก็บไว้เป็นทุนสำรองเพื่อที่จะเป็นทุนการศึกษาให้กับเขาในตอนที่เขาโตครับถึงความรู้เราจะต่ำแต่เราก็จะพยายามทำทุกวิถีทางที่จะมีเงินเข้ามาจุนเจือในครอบครัวรวมทั้งการร้องเพลงเพื่อที่จะมีรายได้จากทางนี้ด้วยครับ

0: สียงหวานมันชื่อเลยครับเออเป็นนางเอกหมอลำเลยจ้ะ
1: แมนค่ะ
0: อยู่ขนาดไหนครับ
1: เสียงอีสานค่ะ
0: อีสาน
2: เขาร้องดีไหม
0: อะไรครับ
2: ร้องดีไหมเนื้อเสียงลูกคอเป็นยังไง
0: เนื้อเสียงดีเป็นแชมป์ต่อยสัก40สมัยจะดีมาก
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
4: ้วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกีวาแซบโอเวอร์ดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย 3:00 นตรงทางช่องวัน31
5: ตรงนี้มีที่ให้หนองหน้าของพี่วีอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้พี่วีเจอที่หรอคะหน้ายังไม่พร้อม
6: ถ้ามีคนมาจีบขึ้นมาจริงๆอย่าแอบเสียดายแล้วกัน
7: แล้วถ้าเด็ก6ขวบในวันนั้นยืนยันในสัญญาแล้วก็กำลังมาทวงสัญญาด้วยพี่วีจะว่ายังไงคะ
8: ตอนนี้บริษัทของเราถูกเทคโอเวอร์
9: เราทุกคนมีสิทธิ์โดนไล่ออก
10: สวัสดีครับโบจอยนะครับทุกคน
11: ประธานบริษัทคนใหม่ก็ได้ส่งเด็กเจนซีมาสัมภาษณ์งานพวกเรา
12: สวัสดีครับเฮีย
13: สจ๊วตเจนใหม่เหรอดีกว่าพวกแอร์กี่เก่า
8: ๆหูยพูดอย่างนี้ต่อยกันเลยไหมล่ะ
14: เราจะสร้างอนาคตไปด้วยกันนะ
15: อนาคตของเราชัดขึ้นทุกวันเลยนะคะน้องกรี
8: ประธานบริษัทคนใหม่จะเข้ามาพบพวกเราทุกคนที่ออฟฟิศ
11: และคนที่จะได้ไปต่อก็คือ
16: เมื่อดนตรีอีสานคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนเมื่อฝรั่งหัวใจอีสานบุกร้อยเอ็ดเรียนรู้ภูมิปัญญาการทำแคนและโบดจากช่างฝีมือชั้นครูจัดเต็มด้วยผ้าขาวม้าไฉไหลและไปม่วนซื่นกับดนตรีพื้นบ้านสุดอลังการสัมผัสซอฟต์พาวเวอร์แห่งเสียงดนตรีที่เชื่อมโยงทุกพิธีชีวิตในโชว์พาวห้ามพลาดอังคารนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน31

0: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: พี่ไผ่และพี่น้ำตาลครับ
2: ไอ้ที่เราไปเอาวันนี้มันจะร้อง
3: เฮ้ยอุ๊ยอันนี้เพิ่งไขมาเลยนี่พี
2: ่นี่ๆๆเห็นไหมเขากันหางเขาออกแล้ว
4: อุ๊ยมันมียางน่ะ
5: เพราะว่า
4: พุ่งแล้วโอ้ยน่ารักเลย
6: ไม่ใช่เหรอคะเฮ้ยเฮ้ย
7: พบกับเฮดยังเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31

0: ใหม่รถเกี่ยวรถเข้าคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่เซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนร่างผลผลิตดีเต็มสวนปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎมาส่งกำลังใจให้กับ1คุณพ่อผู้เสียสละเพื่อลูกชายผู้เป็นแก้วตาดวงใจวันนี้เขาจะคว้าทุนเพื่อนำไปปิดหนี้ได้อย่างที่หวังหรือไม่มาเอาใจช่วยคุณพ่อคนนี้กันครับ
1: นี่คือคุณพ่อที่น่ารักมากก่อนมาขี่วินพี่ไปทำอะไรมาก่อนหรือเปล่า
2: ผมก็ปลดทหารมาตอนครั้งแรกก็ขับวินเลยครับ
1: ขับวินเลย
2: ครับ
1: แล้วก็คิดว่าพอมีลูกก็คิดว่าอาชีพนี้แหละมันเหมาะกับการแบ่งเวลาในการดูลูกได้ดีมาก
2: ครับผม
1: ลูกพี่ป่วยด้วยอาการที่คุณหมอบอกว่า
2: เป็นออทิสติกครับ
1: สังเกตเห็นอาการของน้องยังไงบ้างครับ
2: คือตอนแรกยังไม่สังเกตครับช่วง1ขวบถึง2ขวบคิดว่าเขาแค่พัฒนาการช้าคือไม่พูดแล้วก็เดินช้า
1: แต่เราพูดกับเขาเขาฟังได้เขาฟังรู้เรื่อง
2: เราไม่เข้าใจเพราะเราไม่เคยมีลูกเราก็คิดว่านี่คือเด็กอาการของเด็กปกติจนกระทั่งเขาได้2ขวบแม่ผมเสียก็เลยต้องไปฝากให้พ่อตาเลี้ยงซึ่งพ่อตาเอาไปเลี้ยงได้ตอน2ขวบแล้วพ่อตาก็เอาไปเรียนที่โรงเรียนประจำไม่ใช่โรงเรียนประจำเป็นโรงเรียนปกติแต่ครู
1: เด็กเล็ก
2: ใช่ครับแต่ครูบอกว่าลูกของผมไม่สามารถเรียนได้ไม่สามารถอยู่ร่วมกับเด็กปกติได
1: ้
2: เพราะสมาธิเขาสั้นไม่สามารถเข้าแถวไม่สามารถทำอะไรนานๆได้ครับพ่อตาก็เลยเอามาคืนผมแล้วก็บอกว่าลูกมีอาการผิดปกตินะหลังจากนั้นค่อยเอาไปหาหมอสักประมาณ3ขวบกว่าครับ
1: 3ขวบกว่า
2: แล้วก็ได้บัตรผู้ป่วยมาตอน5ขวบครับ
1: ตอนแรกพี่หนึ่งได้รู้ครั้งแรกเหมือนโลกถล่ม
2: ผมเชื่อว่าพ่อแม่หลายๆคนที่รู้ตัวว่าลูกไม่ปกติเนี่ยต้องคิดแบบผ
1: ม
2: แต่พอผมกับภรรยามานั่งคุยกันแล้วเราก็คิดว่าอย่างน้อยลูกเราก็ไม่ได้เป็นหนักกว่านี
1: ้
2: แล้วลูกเราก็แค่เรียนรู้ช้าเขาก็สามารถที่จะโตแล้วก็อาจจะช่วยเหลือตัวเองได้โดยไม่เดือดร้อนคนอื่นครับ
1: ปัญหาของน้องเป็นเรื่องของการสื่อสารอย่างเดียว
2: ใช่ครับ
1: ยังไม่มีเรื่องอารมณ์อะไรที่แบบวีดกรีดการ์ดไม่มี
2: เขาจะมีแค่อยู่ไม่นิ่งครับก็ต้องคอยกินยาซึ่งก็ต้องพาเขาไปหาหมอเป็นประจำครับแล้วหมอจะให้ยามียาตอนเช้ากลางวันแล้วก็ยาก่อนนอนครับกินวันละ3เวลา
1: แต่คุณพ่อก็มีวิธีที่จะดูแลน้องให้น้องเป็นเด็กที่มีรอยยิ้ม
2: ครับผม
1: ทำยังไงให้เขายิ้มได
2: ้ก็เล่นกับเขาบ้างอะไรบ้างแล้วก็พาเขาทำสิ่งต่างๆในบ้านนี่ครับครับผม
1: แล้วตอนนี้เขาเรียนยังไงครับ
2: โรงเรียนวัดบางขันครับ
1: วัดบางขัน
2: ครับ
1: เป็นหลักสูตรพิเศษไหม
2: ใช่ครับก็คือโรงเรียนเนี้ยเขาจะมีทั้งเด็กปกติแล้วก็จะแบ่งเป็นห้องเล็กๆไว้ประมาณ2ห้องเอาไว้สอนเด็กที่ไม่สามารถเรียนร่วมกับเด็กอื่นได้ เขาจะเรียกเด็กพวกนี้ว่าเด็กพิเศษหรือเรียกห้องแบบนี้ว่าโรงเรียนคู่ขนานไอห้องเรียนคู่ขนาน
1: ห้องเรียนคู่ขนาน
2: ครับ
1: สอนเขาสอนอะไรบ้างในห้องเรียนคู่ขนานครับ
2: ก็จะสอนมีเขียนตามเส้นประซึ่งเขาจะสอนตามเด็กเลยครับว่าสมมติว่าเด็กคนนี้สามารถเขียนได้แล้วก็จะไปที่อ่านเด็กคนนี้ยังเขียนไม่ได้ก็ต้องมาอยู่ที่การเขียนก่อนครับผม
1: อ๋อเป็นอิสระของแต่ละคนเลย
2: ครับ
1: ใครพัฒนามาถึงจุดไหนแล้วก็ส่งเสริมเขาต่อไป
2: ครับผม
1: น้องชอบไปโรงเรียนไหมครับ
2: ชอบครับ
1: ชอบมีความสุขกับการไปโรงเรียน
2: ครับเพราะเขาไม่ค่อยชอบอยู่บ้าน
1: ทำไมเขาไม่ถึงชอบไม่ค่อยอยู่บ้าน
2: ตามปกติเด็กประเภทนี้เขาจะชอบนั่งรถหรือไม่ก็ทำอะไรก็ได้ครับที่
1: อ๋อไม่ได้อยู่กับที
2: ่สนุกสนาน
1: มีกิจกรรมวิ่งเข้ามาหาตลอดมีอะไรใหม่ๆวิ่งเข้ามาหาตลอด
2: ครับผม
1: เขาจะเพลิดเพลินมากกว่าซึ่งอย่างวันนี้เขาก็แบบหูตื่นเต้นกับสตูดิโอมาก
2: ครับ
1: ตอนนี้ดูแลลูกตลอดเวลาสลับเวลากับภรรยา
2: ครับผม
1: แต่มีเรื่องที่หนักใจอยู่เรื่องนึงก็คือหนี้สินที่มีอยู่
2: ครับผม
1: มีหนี้อะไรบ้างพี่ตอนนี
2: ้ตอนนี้ก็มีหนี้ที่กู้ยืมคนรู้จักมาอยู่ 20,000 กว่าบาทครับ
1: 20,000กว่าบาท
2: ครับ
1: เขาคิดดอกอะไรยังไงต้องส่งเขาตลอดเวลาไหม
2: ก็มีเล็กน้อยครับเพราะว่าเป็นคนรู้จักกัน
1: ถึงแม้ว่าลูกจะเกิดมาแล้วไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังไว
2: ้ครับ
1: แต่อย่างน้อยเขาก็คือความสุขของเรา
2: ครับผม
1: อยากจะบอกอะไรกับลูกชายบ้าง
2: ถ้าเขารับรู้ได้อยากจะบอกเขาว่าพ่อรักเขานะอยากให้เขา สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับใครครับ
1: พ่อคนนี้พร้อมจะทำเต็มที
2: ่พร้อมจะทำเต็มที่ครับ
1: ให้กำลังใจพี่หนึ่งหน่อยแล้ว
2: ขอบคุณครับ
1: เป็นยังไงบ้างพี่การ
3: โอ้ส่งกำลังใจเลยครับโชคดีมากที่น้องเขายังรับรู้ได้แต่บางทีก็อาจจะมีความคิดที่เป็นแบบคิดช้าไม่เป็นไรครับมันค่อยๆสอนกันได
1: ้
3: เขาค่อยๆเรียนรู้ได้ตราบใดที่เขายังมีลมหายใจเรายังมีลมหายใจเราสามารถสอนกันไปได้พี่แล้วผมก็อยากอวยพรให้กับพี่หนึ่งนี่หมดไวๆนะครับแล้วก็หวังว่าครอบครัวของพี่หนึ่งจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็ชอบทัศนคตินะครับมีความสุขมากครับ
2: ขอบคุณครับ
1: หนึ่งบทเพลงเพื่อเขย่าพลังแชมป์นั่นคือเพลง
2: ล่องเรือหารักครับ
1: จัดไป

0: พี่หนึ่งครับมีไงคุณพ่อร้องพร้อมไหมครับคุณพ่อร้องพร้อมไหมเยี่ยมเป็นยังไงบ้างเลยนักการครับเป็นไงบ้าง
1: ครับโอ้โหดูลูกชายตลอดลูกชายตั้งใจฟังพ่อมากเลยนะ
0: ยิ้มมีความสุขกับเพลงคุณพ่อมาก
1: ผมไม่รู้อ่ะผมเรื่องการร้องเดี๋ยวยกให้เป็นกรรมการแต่ผมสัมผัสได้ถึงความสุขครับเราได้สัมผัสถึงความรักกับครอบครัวที่อยู่ด้วยความสุขจริงๆและอยู่ด้วยความเข้าใจจริง
0: ๆขอบคุณครับเป็นไงครับพี่ชายครับ
2: คุณหนึ่งก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ทุ่มเทให้เพื่อลูกและก็ครอบครัวด้วยนะครับมีเวลาพักผ่อนบ้างไหมครับเนี่ยเห็นบอกโหเช้าก็วิ่งถึงตีสองตีสาม
3: ก็มีบ้างครับก็ผมจะนอนสักประมาณเที่ยงคืนถึงตีสองครับแล้วก็ตื่นประมาณหกโมงเพื่อปลุกลูกชายอาบน้ำแล้วก็ไปส่งเขาไปโรงเรียนประมาณเจ็ดโมงครับแล้วก็วิ่งต่อ
2: หาเวลาพักผ่อนบ้างเพราะว่าขี่รถเนี่ยมันอันตรายเนาะเรามอเตอร์ไซค์นะครับหาเวลาพักผ่อนบ้างนะครับและเรื่องครอบครัวก็อยากอวยพรให้มีสิ่งดีๆเข้ามานะครับให้ลูกชายหายไวๆนะครับส่วนเรื่องการร้องเพลงคุณหนึ่งเป็นคนที่มีเนื้อเสียงดีนะผมชอบเนื้อเสียงและชอบพลังชอบวิธีที่เขาร้องเขาพูดกับร้องเหมือนกันเลยนะครับแล้วดีอย่างหนึ่งที่กล้าที่จะร้องมีเท่าไหร่ใส่เต็มที่แต่อยากให้ปรับปรุงเรื่องเทคนิคบางเรื่องนะครับการต่อเนื่องของลมหายใจบางทีกอดเรือเววาอะไรบางทีอาจจะต้องใช้ลมเดียวกันนะครับแล้วก็เรื่องของการเพี้ยนนิดๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยวรอตัดสินครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับพี่ชมพู่ตอนฟังเรื่องพี่หนุ่มพี่ชมพู่มีน้ำตา
4: ไอ้หึบไปแล้วรอบเลยเข้าใจพี่หนึ่งเหนื่อยไหมพี
3: ่ครับ
4: สู้ๆนะคะมีลูกเหมือนกันพ่อแม่ทุกคนคาดหวังให้ลูกเราแข็งแรงแล้วก็มีความสุขอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่หนึ่งต้องทำเพื่อเขาแบบหนูรู้สึกว่าพี่ทำเพื่อเขาทุกนาทีเลยอะเป็นห่วงเหมือนพี่ไทยเหมือนกันเราจะบอกกันดูแลตัวเองด้วยนะพี่ต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงด้วยทั้งตัวคุณพ่อคุณแม่เลยนะคะแล้วก็คาดหวังให้อนาคตน้องมีความสุขแล้วก็ดูแลตัวเองได้อย่างที่พี่หนึ่งตั้งใจไว้นะคะเรื่องร้องเพลงหนูมองข้ามความผิดถูกไปเลยอะเมื่อกี้นี้ฟังพี่หนึ่งร้องมันมีแต่ความอบอุ่นแล้วหนูรู้สึกว่าวันนี้พี่หนึ่งมาทำเพื่อลูกใจที่มาบนเวทีวันนี้ไม่รู้ว่าจะชนะหรือไม่ชนะแต่เอาความกล้าตัวเองกล้าที่จะมายืนร้องผิดร้องถูกไม่รู้แต่อยากทำเพื่อลูกให้ลูกเห็นกับเงินจำนวนนึงก็อาจจะช่วยเหลือลูกได้จริงๆในอนาคตแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะโอ้ยจุกแทนสู้ๆนะคะเดี๋ยวรอฟังคะแนนค่ะ
3: ขอบคุณมากครับ
0: ครับคุณกุศลครับ
5: อย่างแรกคือให้กำลังใจหนึ่งนะครับอันที่สองก็คือขอบคุณที่ทำหน้าที่ของพ่อที่ดูพิเศษมากรวมไปถึงการร้องเพลงวันนี้ครูไม่รู้สึกว่าหนึ่งมาร้องเพลงนะเหมือนมาทำหน้าที่ของพ่ออีกวาระหนึ่งตั้งแต่ต้นจนจบเลยแต่หนึ่งก็เป็นคนที่มีเสียงดีอันที่สองก็คือเวลาเอาเสียงพูดมาใช้กับการร้องเพลงเป็นเสียงเดียวกันไม่มีการปรุงแต่งแต่ก็ต้องยอมรับว่าหนึ่งยังอาจจะร้องเพลงยังไม่เก่งไม่เก่งเรื่องอะไรบ้างไม่เก่งเรื่องความแม่นจังหวะและที่หนักมากก็คือการสู้กับความยากของเพลงนะบางจุดก็ทำได้ดีมากแต่บางจุดก็ยังต้องใช้เวลาในการฝึกอยู่ก็อยากให้หนึ่งได้ฝึกแล้วก็อยากให้เสียงเพลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตครอบครัวเราจะช่วยคำหนึ่งครับ
0: ขอบคุณครับเดี๋ยวนี้หนึ่งครับ
6: ถึงหน้าที่ของแชมป์27สมัยอย่างน้ำพึ่งพี่สาวคนเก่งจากร้อยเอ็ดวันนี้เธอจะผ่านด่านคู่ท้าดวลอย่างหนึ่งเพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้อีกสมัยหรือไม
0: ่เออมาคุยเรื่องน้องกันบ้างแล้วก็มีน้องสาว
7: มีค่ะ
0: อายุเท่าไหร่นะ
7: 4ขวบค่ะ
0: น้องชื่อว่า
7: น้องมิลลิค่ะ
0: มิลลิมิลลิน้องมิลลิร้องเพลงได้ด้วยเหรอ
7: ร้องเพลงได้ค่ะ
0: จริงเหรอ
7: ใช่
0: 4ขวบเนี่ยนะ
7: ใช่
0: เขาไปหัดมายังไงอะคะ
7: คือเขาดูคลิปหนูร้องเพลงค่ะ
0: หนูคัฟเวอร์เพลง
7: ใช่ค่ะ
0: ลงในโซเชียล
7: ใช่ค่ะเวลาขึ้นเวทีคลิปร้องลงโซเชียลเขาก็ไปฟังไปดู
0: อ
7: ๋อใช่ค่ะ
0: ร้องจบเพลงไหมหรือว่า
7: ร้องจบเพลงเลยค่ะ
0: เพลงอะไรที่เขาร้องจบ
7: จือบอ
0: เออจือบอนี่เด็กหัดร้องกันเยอะนะ
7: แล้วก็ฮักอายพาดยังดึงใช่ค่ะ
0: โอ้ร้องเพลงดังนั้นเลยเว้ย
7: ใช่
0: แล้วเขาก็ร้องจบเพลงเราเคยให้คำแนะนำไหมว่าอย่างนั้นอย่างนี้สิอะไรอย่างเงี้ย
7: ตอนนี้ยังค่ะเขาปล่อยให้เขาร้องไปก่อนค่ะเดี๋ยวเขาโตอีกนิดนึงค่อยฝึกเขาก็ได้ค่ะ
0: ปล่อยให้เขาเป็นความสุขของเขาไปก่อน
7: ใช่
0: ให้เขาซึมซับด้วยใจอันบริสุทธิ์ของเขาไปก่อน
7: ใช่
0: แล้วค่อยเพิ่มเทคนิคที่หลังเนา
7: ะอ
0: ยากปั้นน้องเป็นนักร้องไหม
7: อยากมากค
0: ่
7: ะ
0: ไม่แน่นะเรามีมิลลิแรปเปอร์แล้วอาจจะมีลิสแล้วเป็นลูกทุ่งอีกคนนึงนะเอาล่ะวันนี้ร้องให้เด็กมันดูร้องให้น้องดูร้องให้น้องมีแรงบันดาลใจและเพื่อป้องกันแชมป์ด้วยกับ1บทเพลงเพื่อพังตัวเองไปต่อนั่นก็คือเพลง
7: หนูไม่รู้ค
0: ่ะหนูไม่รู้แล้วใครจะรู้ล่ะคะหนูไม่รู้แล้วใครจะรู้ล่ะคะเอาเพลงอะไรมา
7: หนูไม่รู้ค่ะ
0: หนูไม่รู้ไม่ได้หนูต้องรู้หนูจะร้องแล้ว
7: ชื่อเพลงค่ะพี
0: ่โอ้ขอประทานโทษค่ะหนูไม่รู้

0: น้ำผึ้งครับเป็นไงครับพี่การ
1: เสียงหวานมันชื่อเลยครับเป็นนางเอกหมอลำเหรอจ๊ะ
2: แมนค่ะ
1: อยู่ขนาดไหนครับ
2: เสียงอีสานค่ะ
1: อีสาน
3: เขาร้องดีไหม
1: อะไรครับ
3: ร้องดีไหมเนื้อเสียงลูกคอเป็นยังไง
1: เนื้อเสียงดีเป็นแชมป์ต่อยสัก40สมัยจะดีมากทำดีครับทำดีครับผมฟังคณะกรรมการต่อเลยครับไม่มีอะไรครับ
0: ครับเป็นไงครับพี่ไทยครับ
4: น้ำผึ้งกับหนูไม่รู้ในเวอร์ชั่นของพี่ปาวลีก็เหมาะสมดูนะครับดูหยอกดีดูอ้อล้อกับเพลงดีแต่พี่ไทยอยากเปลี่ยนเมโลดี้นิดหน่อยไอ้ขอโทษทีโทษทีโทษทีเราร้องไงทีไปสีใช่ไหมพี่ไทยอยากปรับเป็นทีไปสีทีไปสีคนมีเจ้าของถ้าทีไปสีมันดูฟังแล้วมันดูเมโลดี้มันจมทีไปสีทีไปสีคนมีเจ้าของมันจะดู

0: มันจะดูเมโลดี้โผล่กว่านะคะนอกนั้นไม่มีอะไร
1: ขอบคุณครับเป็นไงครับพี่ชมพู่
2: เพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เป็นเพลงน่ารักมีจังหวะแล้วหนูก็มีโยกนิดเล่นหูเล่นตาหน่อย อันนี้มันกำลังดีน่ารักมากๆต้องชมอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมสติและความจำหนูดีมากพี่จะบอกว่าเพลงนี้นะพร้อมจะหลุดง่ายมากเพราะมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าวนซ้ำไปซ้ำมาซึ่งหลายๆคนก็จะมาตายเอาเพลงง่ายๆแบบนี้แหละแต่ต้องยอมรับว่าน้ำผึ้งอ่ะสติค่อนข้างดีแต่ก็แอบจับได้ว่าพอเพลงนี้มันวนไปวนมาเยอะๆมันเหมือนจะผ่อนคลายแต่มันยังไม่ผ่อนคลายมันเหมือนจะเล่นแต่มันยังไม่สุดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะมีความแบบปิ๊ซ้ำดอกจันสองอิ๊ดอกจันสอง
1: มือนี่หุบนิ้วหุบนิ
2: ้
1: ว
2: เฮ้ยคอยนับอ่ะซ้ำครบยังซ้ำครบยังอะไรเงี้ยยิ่งตอนท้ายถ้าลงผิดห้องผิดจังหวะมันก็เป๋ไปอีกอะไรเงี้ยซึ่งต้องชื่นชมในเรื่องของการแกะเพลงการมีสมาธิและการซ้อมมาเป็นอย่างดีเดี๋ยวรอฟังคะแนนค่ะ
1: ขอบคุณครับเป็นไงคุณสลาครับ
3: อย่างน้อยการเลือกเพลงนี้ก็เป็นการพิสูจน์ว่าสาวมอลล่ำก็สามารถร้องเพลงลูกทุ่งภาคกลางได้ดีส่วนข้อเสียงก็อย่างที่พี่ผู้บอกเลยดูเหมือนว่ามีหลายคนนะลืมเพลงนี้คือวนไม่รู้กี่รอบลูกส่วนใหญ่เพลงแบบนี้เหมาะกับการโชว์แต่อาจจะไม่เหมาะกับการประกวดลูกเพราะฉะนั้นการเลือกเพลงก็ต้องระวังในเรื่องของนี่นะลูกภาระการจำการลืมด้วยแต่วันนี้ถือว่าเก่งครับเชิญชมครับ
1: ขอบคุณครับเดี๋ยวนิดหนึ่งครับวันนี้แชมป์จะออกไปขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับวันนี้แชมป์27สมัยยังคงเดินหน้าต่อไปและผู้ประจำด่านนี้คือพี่หนึ่งจากปทุมธานีฮะคุณพ่อผู้ทำทุกอย่างเพื่อดูแลลูกน้อยอันเป็นที่รักของเขา2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์คะแนนแรกขอดูจากพี่ชมพู่ค่ะมาดูกันก่อนว่าใครจะออกนำก่อนพี่ชมพู่ทัศิตามอบคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่น้ำผึ้งครับผมคะแนนต่อไปธนาวุฒิสุดหล่อเกือบเปิดแล้วเลยเกือบเปิดแล้วเลยเมื่อกี้เกือบพึบแล้วอ่ะถ้าเป็นชื่อของน้ำผึ้งจบตรงนี้เธอคือแชมป์สมัยที่28ทันทีถ้าเป็นชื่อของพี่หนึ่งเสมอกัน1ต่อ1ฮะต้องดูคะแนนสุดท้ายจากครูสลาและพี่ไทยธนาวุฒิมอบคะแนนให้ยาน้ำผึ้งกับผมแชมป์28สมัยจ้ามาดูคะแนนจากครูสลาครับน้ำผึ้งครับเป็นไงครับครูครับแมตช์นี
3: ้จริงๆถ้าโดยเสียงนะก็สู้กันได้นะแต่ถ้าโดยเทคนิคก็ต้องยอมรับว่าหนึ่งอาจจะต้องไปฝึกฝนอีกหน่อยนะครับ
4: ขอบคุณครับ
3: แต่นั่นเป็นเรื่องเล็กน้อยมากแต่เรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการที่หนึ่งพาครอบครัวแล้วก็เรื่องราวของตัวเองมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้มันได้เห็นการทำหน้าที่ของลูกผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าพ่อได้ทำหน้าที่ในวันที่ครอบครัวเจอเรื่องบางอย่างแล้วก็หนึ่งก็ทำได้ดีมากในวันข้างหน้าก็อยากให้หนึ่งได้สมที่หนึ่งปรารถนาโดยเฉพาะกับพัฒนาการของลูกชายนะครับเอาใจช่วยครับ
1: แล้ววันนี้ทางรายการมอบเงินทุนมีกำลังใจให้3,000บาทครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับครับครับ
5: หนู
1: พี่หนึ่งครับพี่หนึ่งครับ
5: หนูขอมอบเงินช่วยพี่หนึ่ง3,000บาทค่ะ
1: เยี่ยมมากครับ
4: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณพี่หนึ่งนะครับขอบคุณพี่แชมป์เราด้วยขอบคุณพี่หนึ่งครับเราฝากทีมงานได้เลยแล้วตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์28สมัยที่จะได้ลุ้นเงินแสนกับวงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์28สมัยไปเท่าไรดี
6: 100,000
1: 100,000 ไป
6: 100,000
1: 20,000 มี
6: 1,000

0: ที่เดิมประจำเลย
1: สะสมเพิ่มอีก 5,000 บาททุนเดิมมีอยู่ 650,000 บาทวันนี้ได้รับทุนใหม่จากเครื่องดูดควัน Lucky Frame ไปอีก 5,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจาก Lucky Frame อยู่ทั้งสิ้น 610,000 บาท Lucky Frame ส่งต่อไลฟ์ให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนติดตามการเดินทางของแชมป์และนักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 18:00 น.ทางช่องวัน 31 กับรุ่นเพลงชิงทุน

0: อกับรายการของเราวันนี้นะคะคุณผู้ชมบอกเลยว่าซาบีน่าเปิดตัวสินค้าใหม่ที่รับรองว่าใครดูอยู่ก็ต้องโทรซื้อกันแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมคะปกติเนี่ยเรามีเสื้อในครบแล้วเสื้อสวยๆเสื้อลำลองมีครบทุกสีแล้ววันนี้ยังขาดกางเกงที่ใส่สบายเป็นฟรีไซส์และเนื้อผ้าดีไม่ต้องรีดย้ำว่าออกจากบ้านจะไปทำงานที่ไหนจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปเจอใครสวยดูดีแน่นอนค่ะ
1: ใช่แล้วครั้งนี้เปิดตัวครั้งแรกเลยนะคุณผู้ชมถ้าคุณโทรตอนนี้คุณเป็นคนแรกๆของประเทศไทยที่จะได้ใส่แล้วจัดมาให้เนี่ยตรงสวยใส่สบายไม่ต้องรีดที่สำคัญนะคะเราจัดสีมาให้5ตัว5สีราคาพิเศษต
0: ้
1: องบอกก่อนนะคุณผู้ชมปกติแล้วซาบีน่าราคาแบรนด์เขาเนี่ยเป็นแบรนด์ขึ้นห้างราคาต่อตัวคือ790ว
0: ัน
1: น
0: ี้แล้ว
1: ซื้อสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีเบจและสีแดงวาย5ตัว5สีนี้จริงๆต้องขาย 1,699 แต่วันนี
0: ้ลดทันที500บาท
1: ลด500นี่ของใหม่นะ
0: ถูกต้องก็เนี่ยในฐานะที่เปิดตัวครั้งแรกเราจัดแฟลชเซลไปเลยคุณผู้ชมค่ะถ้าใครดูตอนนี้อยู่นะคะรีบค่ะรีบหยิบโทรศัพท์1252เพราะว่าลด500วันนี้วันเดียว1699ไม่ต้องจ่ายจ่ายแค่ 1,199 บาทย้ำๆนะคะจากตัวละ790ใช่ไหมเหลือแค่ตัวละ239บาทวันนี้วันเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นฟรีสายโทรด่วน1252ค่ะ
1: ส่งให้ก็ฟรีด้วยคุณผู้ชมทีนี้ให้ดูลายนิดนึงนะคะเขาจะเป็นผ้าพรีคุณผู้ชมขาผ้าพรีที่ผ้าดีมาก
0: สวย
1: เพราะปกติแล้วเนี่ยนี่เคยเจอผ้าพีทที่แบบผ้าจะแบบบางๆพีทแบบพีทแปลกๆจะบางๆแล้วก็สากๆแต่เนี่ยผ้าเขานุ่ม
0: สบายเนาะ
1: เขานุ่มแล้วเขาทิ้งตัวแบบนี้คุณผู้ชมแล้วการตัดเย็บของเขาหนูให้ดูตรงนี้นิดนึงนะคะ
0: เป็นไงบ้าง
1: เขาจะมีการตัดเย็บตรงนี้เขาจะเป็นเอวยางยืดใช่ไหมแต่ว่าเขาจะเย็บยางยืดตรงนี้ล็อกมาให้แล้วทำให้ยางไม่พลิกนะคะและยางใหญ่ยางใหญ่ไม่เจ็บผู้ชมแล้วด้านในเขาเย็บมาสวยงามเรียบร้อยคงทานทนทานมาก
0: มาตรฐานซาบีน่าเลย
1: ถูก
0: ค่ะ
1: และความสวยงามตรงนี้ยังไม่หมดนะคะขออนุญาตมาตรงนี้นิดนึง
0: ไหนดูซิ
1: ให้ดูที่ขอบขาเคยเห็นกางเกงพลีที่แบบ
0: เป็นไงคะ
1: ที่เขาอันคัตไหม
0: ก็คือตัดแบบฟรีคัตไปเลยไม่เย็บหรอ
1: ฟรีคัตไปเลยแต่อันนี้ให้ดูนะคะ
0: เก็บชายกางเกงเลยใช่ไหม
1: เขาเย็บดีทุกจุด
0: พลิกดู
1: แล้วเขาเย็บสวย
0: โอ
1: ้
0: โห
1: สวยยันตะแค
0: งแบบนี้นะคุณผู้ชมมั่นใจได้เลยว่าซักเครื่องสบายปั่นไปเลยค่ะ
1: ที่สำคัญแล้วตรงไหนที่บอกว่าซาบีน่าให้ดูตรงนี้นิดนึงคุณผู้ชมค่ะ
0: ตรงไหนคะ
1: ซาบีน่าของแท้แน่นอนมีป้ายแท็กซาบีน่าแบบนี้ไปให
0: ้ค่ะ
1: ตัวและเมื่อกี้เราย้ำ
0: ค่ะ
1: เขาซักแล้วไม่ต้องรีดใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ให้ดูนิดนึงคุณผู้ชม
0: เป็นไงคะ
1: คือเวลาเราซักเราบิดใช่ไหม
0: ขยำ
1: ก็บิดอย่างนี้ใช่ไหม
0: โอ้บิดขนาดนั้นยับแล้วมั้ง
1: แล้วปล่อย
0: ค่ะเป็นไงคะ
1: เขาไม่ยับคุณผู
0: ้
1: ชม
0: นี่แหละถูกใจถูกใจเราที่สุดเพราะอะไรคุณผู้ชมคะรีบก็รีบเสาร์อาทิตย์นี่ก็อยากจะนอนพักผ่อนไม่มีเวลาหรอกจะมาหากางเกงที่จะต้องรีดเป็นสแลกเรียบโก้ตลอดเวลาการที่เราใส่แบบนี้ออกมาได้เร็วที่สุดแต่สวยที่สุดคุณผู้ชมดูนะคะอย่างแยมเนี่ยคือแน่นอนไม่ชอบกางเกงที่ต้องรีดอยู่แล้ววันนี้คือใส่สบายมากแยมเนี่ยเป็นคนที่สะโพก39นะหนุ่ยคุณผู้ชมต
1: ้
0: องจ
1: ิน
0: ตนาการปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นกางเกงที่เป็นผ้าตัดอะแยมจะแบบหน้าท้องเต่งๆนิดนึงแล้วก็ติดก้นติดสะโพกด้านข้างก็คือใส่ไม่ได้แต่วันนี้นะคะเอวยางยืดเนี่ยมันทำให้ใส่สบายแล้วคุณดูนะคะมันเหมือนมีตีเกล็ดเพื่อบังหน้าท้องมาให้

0: การใส่สูททับนี่ไม่รู้เลยนะว่าเอวอย่างยืดแล้วก็พรางพุงยังไม่พอหันหลังให้ดูไหมคะคุณผู้ชมหันหลังมาปุ๊บสะโพกเนี่ยคือเก็บเต็มพอดีแล้วก็เหลือพื้นที่สบายๆแบบนี้เลยจริงๆยืดได้เยอะมากนะคะคุณผู้ชมที่สะโพกใหญ่40 41 42ก็ใส่ได้แบบน
1: ี้เพราะเขาบอกว่าใส่ได้ถึง49
0: เก็บทรงสวยไหมคุณผู้ชมเห็นไหมคะเอวก็ไม่ต่ำไม่สูงเกินไปคือใส่สบายๆที่สำคัญที่ยังชอบมากมีกระเป๋าข้าง
1: เ
0: นี่ยคุณผู้ชมมันเหมาะมันใช่มันคือครบทุกอย่างที่เราอยากได้แล้วก็ใส่ไปทำงานได้ใส่ไปประชุมได้ใส่ไปเที่ยวก็ได
1: ้ใช่แล้วคือจะใส่กางเกงทั้งทีอ่ะสวยอย่างเดียวไม่พอต้องใส่สบายด้วยแล้วเหมาะกับสีผิวสาวไทยจัดมาให้แล้ว5ตัว5สีสีดำอันนี้เบสิกอยู่แล้วใส่ได้ตลอดช่วงนี้ต้องใส่สีดำรวมไปถึงนะคะมีสีเทาไปให้ด้วยเอาไปแต่งตัวได้ง่าย
0: ๆ
1: สีน้ำตาลก็เป็นสีน้ำตาลที่สวยสีแดงวายในจอก็สวยสีเบจที่นุ้ยใส่อยู่เอาจริงๆก็เป็นแบบสีคุณหนูสุด
0: ๆ
1: วันนี้5ตัว5สีตอนนี้เหลือน้อยกว่า63เซตวันนี้ลด500บาทวันเดียวเท่านั้นและให้คุณจ่าย 1,199 จากตัวละ790เหลือตัวละ239บาทวันนี้วันเดียวนะคะ
0: ย้ำว่าฟรีไซส์เพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยแล้วโทรมาให้ทันก่อน1252เก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้านแค่ 1,199 เท่านั้นนะคะรีบโทรมาเลยและตอนนี้นะคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าพี่อาจจะตัวใหญ่กว่านุ้ยกับแยมลองมาดูพี่คนนี้ไหมคะ
1: คนนี
0: ้ไซส์อะไรอ่ะ
1: คนนี้ไซส์2 XL
0: 2 XL สะโพกก็น่าจะ40กว่า
1: สะโพก46
0: มาดูกัน
1: 46ให้ดูนะคะคือเห็นว่าเขามีหน้าขานะคุณผู้ชม
0: แต่มัน
1: อยากให้ดูตรงน
0: ี
1: ้หน้าขาของเขาก็ยังมีผ้าที่เหลือและยืด
0: ไม่อึดอัดเลย
1: ใช่แล้วสะโพกเขา46ใช่ไหม
0: แบบนี้เอวก็สบายไม่อึดอัดสะโพกก็ไม่ติด
1: เพราะว่าซาบิน่าบอกว่าตัวนี้เอวได้ถึง45สะโพกได้ถึง49
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นดึงให้ดูว่าน
0: ี่โอ้โห
1: ไปได้อีกคนนี้สะโพก46นะ
0: ดูนะคะ
1: คุณผู้ชม
0: ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ากางเกงที่บ้านอ่ะเป็นปัญหาเหมือนกันคือแบบตัวเก่าต้องเอาไปพับเก็บเพราะใส่ไม่ได้แล้วอ่ะลองสั่งแบบนี้ดูใส่สบาย
1: ใช่ใส่สบายจริงใส่สบายและสูงด้วยคุณผู้ชมค่ะ
0: แมทกับอะไรก็สวย
1: ใช่ไ
0: หมคะเปลี่ยนเป็นซาบิน่าเซตเก่าก็ได้นะ
1: ใช
0: ่มาดูกัน
1: ที่สำคัญหลายๆคนกังวลว่าให้ไปตั้งหลายสีขออนุญาตซักให้ดูแล้วตั้งใจเลือกสีอ่อนกับสีเข้มสีเข้มที่ไม่ใช่ดำนะสีแดงไปเลยคุณผู้ชมซักพร้อมๆกัน
0: ซักรวมซักรวมมา
1: ช่วยผ้าเขาให้มาเยอะมากนะ
0: โอ้โหคุณผู้ชม
1: ก็จริงๆกำลังเกือบไม่พอ
0: โอ้
1: โหต้องซักต่อ
0: ไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวมาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง
1: เคยน้ำยังใสอยู
0: ่ใสกิ้งสีแดงไม่หลุดออกมาแล้วก็เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยรับรองว่าคุณผู้ชมปั่นรวมได้เลย
1: ใช่และที่สำคัญวันนี้ต้องบอกว่าประเทศไทยมันร้อนใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็กังวลมากว่าใส่แล้วจะร้อนหรือเปล่าย
0: ังมั่นใจว่าแห้งไวแน่นอน
1: มาดู
0: ค่ะทดสอบกันเลย
1: ให้ดูพร้อมๆกัน1 2 3
0: นี
1: ่แค่วางไปก็พอแล้วแต่ว่าระบายอากาศได้ดีขนาดนี้ใส่สบายขนาดนี้สวยขนาดนี้ไม่เอาไหวหรอ
0: ไม่ไหวหรอกต้องโทรให้ทันคุณผู้ชมวันนี้ได้ไปเลย5ตัว5สีใส่ไปเลยไม่ซ้ำคุณจะไปเที่ยวก็เอาสีสดใสไปใส่คุณจะไปทำงานไปสถานที่ราชการก็เอาสีที่มันคุมโทนดูดีไปสีสุภาพทั้งหมดนี้นะฟรีไซส
1: ์ใช่5ตัว5สีตามนี้เลยวันนี้ลด500ลด500สิทธิ์เหลือแค่37เซตสุดท้ายเท่านั้นและให้คุณจ่ายทั้งเซตนี้ 1,199 บาทส่งให้ก็ฟรีจ่ายเงินก็หน้าบ้านฟรีไซส์ต่างหากตอนนี้โทรมาจองก่อน1252
0: ที่โทรค่ะคุณผู้ชมส่งฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางอย่างที่บอกนะคะแล้วคุณก็เอาไปแมทเลยค่ะอยากจะใส่แบบนุ้ยใส่ดูสีเทาก็สวย
1: อุ้ยสีสวยคุณผู้ชมให้ดูนะให้ดูผ้านิดนึงเนื้อผ้าของเขาพลิ้วแบบนี
0: ้ค่ะ
1: พลิ้วเงาและที่สำคัญเขาทิ้งตัวความทิ้งตัวตรงนี้แหละเวลาที่เราใส่แล้วมันดูแพงมันดูแพงทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆกางเกงตัวนี้ดูหลักพันหรือเปล่าแต
0: ่
1: 200กว่าบาทแม
0: ่แต่200กว่าบาทถ้าเกิดว่าวันนี้มีประชุมวันนี้จะเป็นลุคผู้บริหารจะไปเจอลูกค้าจะไปคุยไปประชุมผู้ปกครองโรงเรียนลูก
1: เลยนะว่าใส่กางเกงเอวยัง
0: สมมติว่ายังจะติดกระดุมตรงนี้นะคะไม่รู้จริง
1: ๆ
0: ซ่อนยังยืดเลยคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าท่อนล่างเนี่ยสุภาพสวยถ้าเกิดกว้างออกมาจะเห็นเลยว่ามันดูดีจริงๆเพราะฉะนั้นคุณจะใส่กางเกงที่ต้องรีดต้องประคองไปทำไมในเมื่อกางเกงผ้าพลิ้วๆจากซาบิน่าเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเสื้อสูทด้านบนเราอ่ะมันร้อนกางเกงท่อนล่างเราสบายแบบนี้เลือกความสบายแบบนี้ไม่ต้องรีดด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วผ้าไม่ยับนุ้ยเคยนะเวลา ใส่กางเกงผ้ายับแล้วมันหงุดหงิดพอนั่งแล้วมันเป็นรอยยับแล้วมันเป็นรอยยับแล้วมันทำให้เราดูเสียบุคลิกภาพ
0: เป็นทอนเลยอ่ะ
1: ใช่เนาะเป็นคนไม่เรียบร้อยดูเป็นคนไม่ดูแลตัวเองอ่ะแต่อันนี้พอผ้ามันไม่ยับ
0: จริง
1: ไงเราก็ดูแพงคุณผู้ชม
0: ใช่
1: แต่ไม่ต้องมาคอยระวังด้วย
0: ตอนนี้เหลือแค่24เซตแล้วอยากให้คุณผู้ชมดูราคาเต็มสักหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณได้ราคาเต็มไปเนี่ยมันจะมาเป็นห่อพร้อมกับป้ายราคาใช่ไหมคะหนุ่ย
1: ใช่
0: เป็นแบบนี้เลยของใหม่แกะกล่องมาเลยเท่าไหร่เนี่ยเขาติด
1: ให้ดูราคานิดนึงนะคะคุณจะได้ราคาไปเต็มๆแบบนี้ราคาตัวละ790แต่วันนี้เหลือ239จาก790เหลือ239วันนี้วันเดียวเท่านั้นแล้วตอนนี้เหลือแค่21เซตสุดท้ายกับ44วินาทีใครยังไม่ทันตอนนี้รีบโทรเพื่อมาจองสิทธิ์ก่อน1252
0: ย้ำว่าถ้าเป็นสาวอวบเนี่ยจะหากางเกงราคานี้ไม่ได้แน่นอนคุณผู้ชมตัวละ239บาทปกติก็ต้องเพิ่มผ้าหรือสั่งตัดพิเศษมันก็ต้องจ่ายเป็นพันหรือว่าโอ้ยมีปลายๆอ่ะคุณผู้ชมแต่วันนี้นะคะย้ำว่าทุกสีเนี้ยไปแมทกับเสื้อซาบีน่าเซตเก่าเราได้กลายเป็นเสื้อเซตเลยนะคะหนุ่ย
1: ใช่เป็นเซตโอ้ถูกเพราะว่าซาบีน่าวันนี้เราก็ใส่กันมาอยู่คุณผู้ชมค่ะเราใส่ซาบีน่าเสื้อที่เราขายกันอยู่แล้ววันนี้ลด500จ่าย 1,199 บาทได้ไปเลย5ตัว5สีตามนี้เฉพาะคนที่โทรแทนตอนนี้ใครโทรมาจองก่อนได้สิทธิ์นั้นส่งให้ฟรีจ่ายเงินปลายทางค่ะ
0: 1252โทรมาได้เลยนะคะวันนี้เราไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ก็ไม่ต้องกลัวกูๆนะเรามีไฟโซล่าเซลล์เป็นสปอตไลท์เลยสว่างวาบทันทีที่ฟ้ามืดเลย
1: ถูกต้องฮะแล้วก็ยิ่งช่วงนี้นะฮะหลายๆที่ฝนตกหนักเนาะหลายๆที่น้ำท่วมแล้วก็หลายๆที่ไฟดับด้วย
0: ทำไงอ่ะ
1: ก็ปล่อยให้บ้านมืดไม่ได้เนาะเดี๋ยวข้าวของอะไรเงี้ยสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะหายไป
0: แต่มันไม่มีไฟฟ้าใช้อ่ะ
1: แต่มันไม่มีไฟฟ้าฉะนั้นใช้ไฟโซล่าเซลล์ฮะอันนี้มันไม่ต้องง้อไฟฟ้ามันเป็นพลังงานแสงอาทิตย์และรุ่นนี้ที่เราจัดมาให้ถือว่าเป็นตัวท็อปตัวตึงของเรา 4,000 วัตต์
0: สว่างมาก
1: รับรองฮะสว่างจ้าแน่นอนอ่ะ
0: แบบน
1: ี้
0: เลยค
1: ุ
0: ณผู้ชมดูก่อนใช้กับหลังใช้ได้เลยถ้าไปติดในบ้านของคุณติดหน้าบ้านสว่างไปถึงหลังบ้านเลยอันนี้เราเรียกว่าพาไปเดินไปเอาไปด้วยเลยนะ
1: ถนนชนบทไม่มีไฟสักดวงแต่ 4,000 วัตต์สว่างจ้าไปถึงท้ายซอยเลย
0: แล้วเขาไม่ต้องเดินสายไฟนะเขาไม่ต้องง้อไฟฟ้าน
1: ะ
0: เขาถือเป็นหลอดแบบนี้ค่ะแล้วเดินไปได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่ากลางวันเขาชาร์จไฟไว
1: ้
0: กลางคืนก็ใช้ไปแบบนี้ได้เลยอุ้ยล
1: ูกน้อง
0: ได้แบบ 4,000 วัตต์สว่างมากค่ะ
1: ฉะนั้นไม่ต้องปล่อยให้บ้านไฟมันมืดนะฮ
0: ะ
1: จัดไปนี่เป็น 4,000 วัตต์แบบโปร1แถม1คุณจะได้ 4,000 วัตต์ไป2ชุด1ชุดจะมีทั้งไฟมีทั้งแผงโซลาร์เซลล์และก็มีตัวรีโมท2ชุดไม่พอของแถมฮะอันนี้เป็นไฟสนามเป็นลักษณะแบบเสาเนาะคุณเอาปักไว้ที่พื้นเอาไว้กันเดินตกเอาไว้กันเดินหล่นนะฮะอันนี้ให้ไปอีก2ชิ้นและแว่นกันแดดให้ไปด้วยอีก1ชิ้น
0: เท่ากับวันนี้คุณผู้ชมนับดูนะคะรวมแล้วได้โซลาร์เซลล์ทั้งหมด4ดวงแล้วแว่นกันแดดอีก1จ่ายแค่ 1,390 บาทรับประกันอีก1ปีเยี่ยมหาเล่นๆนะเหมือนได้ไฟโซลาร์เซลล์สปอตไลท์ดวงละ300บ้านอยากจะติดตรงไหนอยากจะปักตรงไหนโทรให้ทันแล้วกัน1252ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะ
1: ผมชอบซีเล็กเขาตรงที่เขามีรับประกันให้1ปีนั่นแหละฉะนั้นถ้าเกิดไปซื้อออนไลน์เนี่ยโอ้หลายๆที่เคลมไม่ได้หลายๆที่ไม่มีประกันนะฮะ
0: อ
1: ันเนี้ยรับประกัน1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเลยเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่
0: ให้ทันทีโทรด่วน1252นะคะ
1: หลายหลายคนเป็นลูกค้าประจำของเรานะฮะติดไปหลายจุดหลายดวงแล้วแต่หลายหลายคนยังไม่เคยติดเลยขออนุญาตอธิบายนิดเดียวคุณผู้ชมฮะ1ชุดคุณจะได้ไป3ชิ้น3อย่างอย่างแรกคือแผงโซลาร์เซลล
0: ์ใหญ่เลย
1: อันนี้ติดให้โดนแดดเนาะเพราะมันรับพลังงานแสงอาทิตย
0: ์
1: เขาจะมีสายไฟยาว5เมตรให้ด้วยคุณก็เอาสายไฟมาเชื่อมต่อเข้ากับตัวเนี้ยตัวที่เป็นไฟสปอตไลท์นี่แหละ
0: เหมือนที่พี่ผู้หญิงคนนี้ทำนะ
1: สปอตไลท์นี่ติดตรงไหนก็ได้ฮะติดใต้อาคารติดตรงไหนไม่โดนแดดก็ได้เพราะว่าแสงแดดอยู่ตรงนี
0: ้
1: หลังจากนั้นต่อสายเสร็จเรียบร้อยมีรีโมทให
0: ้แหมมีรีโมท
1: เพราะมันอยู่ที่สูงเน
0: า
1: ะควบคุมจากรีโมทคอนโทรลกดปุ่มไหนกดปุ่มสีแดงนี่เขาจะเขียนว่าเป็นปุ่มอัตโนมัติเนาะปุ่มออโต้เนา
0: ะ
1: กดปุ๊บคราวนี้ทำไงไม่ต้องทำอะไรแล้วฮะมันเป็นระบบออโต
0: ้
1: ระบบออโต้คืออะไรคือถ้ามีแสงแดดอย่างเงี้ย
0: ค
1: ือตอนกลางวัน
0: แล้วถ้ามืดอ่ะ
1: เขาจะรู้แล้วว่ากลางวันเนี่ยมันจะชาร์จไฟอยู
0: ่
1: แต่หลังจากนั้นพอมืดอ่ะขออนุญาตเอาโฟมมาบังข้างหน้าหน่อย
0: อุ๊ยติดทันทีเลยยังพูดไม่จบเลยอ่ะ
1: ฟ้ามืดปุ๊บไฟติดเลยกลางวันชาร์จกลางคืนใช้วนไปอย่างงี้ฮะมีรับประกันให้ด้วยอีก1ปีที่สำคัญ 4,000 วัตต์คุณเห็นไหมว่ามันสว่างขนาดนี้เลย
0: สว่างมากนะคุณผู้ชมแล้วคุณไปติดหน้าบ้านตอนกลางคืนมืดๆแบบนี้น
1: ะ
0: มันจะแบบทำให้เราเห็นทุกอย่างในบ้านของเราอุ่นใจพ่อแม่เราก็เดินเข้าบ้านสบายเราถอยรถกลับบ้านตอนมืดๆก็สบายแต่วันนี้คุณผู้ชมแยมลองถอดของที่บ้านมา
1: ไอ้นี่ตัวเก่า
0: จะเห็นกับตานะคะถ้าเปรียบเทียบกันคือคนนี้เขาเล็กกว่า
1: ใช่
0: ตัวนี้แยมซื้อไปแล้วคุณผู้ชมอ่ะเราลองเทียบกันแล้วกันว่าตัวเก่าของที่บ้านแยมเนี่ยอัน
1: นี้เป็นเครื่องวัดความเข้มข้นของแสงนะฮะอนุญาตวัดตรงนี้เลย
0: มันจะสว่างไหมสู้กันได้ไหมถ้าเกิดว่าสว่างน้อยกว่าเดี๋ยวยังเปลี่ยนเลย
1: อันนี้ประมาณ 1,000 เนาะเลขประมาณ 1,000 เนาะ
0: อันนี้คือค่าความสว่างความเข้มข้นของแสง
1: ใช่หลังจากนั้นตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่เราขายนะเราขาย 4,000 วัตต์อยู่ข้างล่างฉะน
0: ั
1: ้นขออนุญาตวัดตัว 4,000 วัตต์หน่อยฮะว่ามันสว่างแค่ไหนโอ้
0: เท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่อ่ะ
1: 7-8,000 นู่นเห็นเลขมั้ย
0: งั้นยังเปลี่ยนเลยวันนี้เพราะว่าตัวเล็กนี่มันน่าจะสว่างไม่พอบ้านยําแล้วอยากได้ตัวนี้สว่างมาก
1: ใช่ฮะไหนๆติดแล้วฮะเอาให้มันสว่างไปเลยเพราะเราจะได้ไม่ต้องติดเยอะจุด
0: แล้ววันนี้ได้2ตัวเลยใช่มั้ย
1: แล้ววันนี้ได้2ตัวแนะนํานะหน้าบ้านสาดไปที่ถนนหน้าบ้านสัก1ตัวหลังบ้านสาดไปตรงที่ที่มันเป็นที่รกร้างว่างเปล่าที่มันน่ากลัวน่ากลัว2ดวง2จุดพอดิบพอดีแต่ทางเดินเข้าบ้านกลัวจะเดินตกถนนกลัวจะเดินตกบ่อเอาเสาไฟนี่เป็นโซลาร์เซลล์เหมือนกัน
0: ไปปักพื้นไว้หรอ
1: เป็นปักเป็นแบบสัญลักษณ์
0: ปักสนามหรอ
1: ปักสนามไว้เป็นสัญลักษณ์กันเดินตกบ่อกันถอยรถชนกำแพง
0: อันนี้ก็เป็นออโต้เหมือนกัน
1: โซลาร์เซลล์เหมือนกันออโตเมติกเหมือนกันให้ไปอีก2เสา2ดวง
0: วันนี้คุณผู้ชมก็เหมือนกับได้ไฟโซลาร์เซลล์4ดวงลองคิดดูนะคะลงทุนทีเดียวดวงละ300กว่าบาทแล้วไม่ต้องเสียค่าไฟอีกเลยตลอดไปตลอดอายุการใช้งานแบบนี้และเขารับประกันอีก1ปี
1: ถูกต้องทั้งหมดนี้นะ 1,390 บาทฮะค่าส่งไม่คิดนะจ๊ะส่งฟรีด้วยเบอร์โทรคือ1252นะฮะโทรมาตอนนี้ได้เลยแล้วก็ซื้อของก็โอช้อปปิ้งเนาะบอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ แค่นั้นพอของส่งให้ถึงหน้าบ้านรับของก่อนค่อยจ่ายเงินให้กับคนส่งของที่หน้าบ้านได้เลย
0: คุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นว่ายันถือออกมาได้ยังไงไฟมันติดนี่ยันเอาดวงใหญ่มานะคะมาถือให้คุณผู้ชมดูจริงๆแล้วตรงเนี้ยเขามีขาตั้งให้สมมติว่าคุณถอดสายไฟออกไปแล้วแต่ว่าเราชาร์จแบตเก็บไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ใช้ได้นะคะคุณผู้ชมไปตั้งไว้ก็ได้หรือคุณผู้ชมจะแขวนไว้อย่างนี้กับต้นไม้กับอะไรก็ได้ในบ้านสมมุติแบบไปห้องน้ำแล้วไฟดับคืนนั้น
1: ทำไง
0: ก็ถอดออกมาจากหลังคาลงจอดรถแล้วก็มาใช้ในบ้านในห้องน้ำแล้วเราก็เปิดปุ่มอ่อนปุ๊บติดเลยก็จะได้อาบน้ำแบบไม่มืดคุณผู้ชม
1: ต่างจังหวัดเขาเวลาน้ำท่วมน้ำท่วมอ่ะ
0: แขวนไว้ในห้องน้ำนะ
1: ต่างจังหวัดเขาเวลาน้ำท่วมน้ำท่วมกลางวันเขาจะเอามาตากแดดปิ้งไว้เป็นจุดๆ
0: ปิ้งๆไว้เลย
1: แล้วปิ้งๆไว้เลยแล้วพอตอนคืนเขาจะได้เอาไปใช้อย่างนี้แหละ
0: แล้วยามก็เคยเห็นเนี่ยเวลาเขาไปแคมปิ้งกันเดี๋ยวนี้ไกด์เขาก็แนะนำนะว่าให้ถือโซลาเซลล์ไปด้วยไปห้องน้ำไปเที่ยวรีสอร์ทต่างๆต่างจังหวัดคุณผู้ชมไม่ต้องเดินสายไฟคือโซลาเซลล์นี่แหละคุณผู้ชมไปได้ทุกที่ตรงไหนมืดเราไม่ต้องกลัวไม่กลัวงูแล้ว
1: ตอนนี้เหลือน้อยกว่า50เซตแล้วนะฮะฉะนั้นใครดูอยู่โทรได้นะฮะโทรมาเรื่อยๆได้เลยนะอีกอย่างนึงเนี่ยที่อยากบอกนั่นก็คือบอกว่าเมื่อกี้ให้ติดกลางแจ้งม
0: ัน
1: โดนแดดได้มันกันน้ำกันฝนได้ฉะนั้นอันเนี้ยเอามาใส่ตู้ปลาไว้เห็นนะนี่มีน้ำนะ
0: โอ้โหแช่น้ำไปเลย
1: เนี่ยแช่น้ำไปครึ่งดวงแล้วครึ่งหลอดแล้วเนี่ยเห็นนะมันก็สามารถที่จะทนน้ำทนแดดทนฝนได้เลยฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะฮ
0: ะ
1: ต่อให้ฝนตกเยอะต่อให้น้ำท่วมหรือบางทีเราไม่ได้ติดแบบสูงเนา
0: ะ
1: เราอาจจะติดเตี้ยนิดนึงอาจจะโดนน้ำที่เราลดน้ำต้นไม้ใส่หรือว่าขับรถแล้วกระเซ็นใส่ก็ไม่ต้องกลัวฮะทนแบบนี้และอย่าลืมรับประกัน1ปีเต็มด้วยจ้า
0: คุณผู้ชมอีกอย่างนึงเราติดนอกบ้านบางทีในสวนบางคนแถวบ้านยังสวนยางสวนลองกองสวนทุเรียนไม่รู้วันไหนมีพายุอะไรตกมาใส่เคาะให้ดูเลยค่ะต่อให้มะพร้าวตกใส่ทั้งลูกเนี่ยคุณผู้ชมก็ไม่เป็นละโอ้เจ็บนิ้วไม่เป็นไรนะคะเพราะฉะนั้นแข็งแรงทนทานทนแดดทนฝนทนพายุแน่นอน
1: ใครอยากได้เป็นไฟแบบสปอตไลท์ที่เป็นโซลาเซลล์แบบนี้วันนี้จัดมาให้แล้วรุ่นนี้ตัวใหญ
0: ่
1: รุ่นนี้ตัวท็อปรุ่นนี้ตัวแรงฮะ 4,000 วัตต์ฮะรับรองเลยว่าเอาอยู่แน่นอนและโปรนี้คุ้มมากๆเพราะคุณได้ 4,000 วัตต์ไป2ชุด2ดวงเนาะ 4,000 แถม 4,000 เนา
0: ะ
1: และก็มีไฟสนามฮะอันนี้เป็นเสาแบบที่เอาไว้ปักกับพื้นหญ้าพื้นดินให้ไปด้วยอีก2ชิ้นข้างบนเห็นไหมแว่นกันแดดแถมให้ด้วยจ้า
0: สรุปวันนี้ในหน้าจอคือ5ชิ้นนะคะจ่ายราคาเดิมแค่ 1,390 บาทคุณผู้ชมโทรก่อนเพราะตอนนี้สายแน่นมาก1252ย้ำว่าโทรปุ๊บเนี่ยเซตที่คุณจะได้ทั้งหมดเนี้ยไปส่งถึงบ้านคุณแล้วเก็บเงินปลายทางได้เลยเวลาไปติดที่หน้าบ้านคุณพอมันมืดปุ๊บไฟก็จะติดทันทีใช่ม
1: ั้ยทดลองฮะขออนุญาตดับไฟในสตูดิโอ
0: มาดูพร้อมกันค่ะ
1: เนี่ยนะพอเรา
0: โอ้ยสว่างมาก
1: ฉะนั้น 6:00 น.ทุ่มนึงบ้านคุณมืดแล้วถูกไหมต่อให้คุณยังไม่กลับถึงบ้านต่อให้ไม่มีใครอยู่บ้านไฟจะติดเองอัตโนมัติแบบนี
0: ้
1: อ่ะไฟขึ้นได้แล้วฮะในสตู
0: แล้วมันจะสว่างเป็นลำแสงกว้างและยาวไปเลย200เมตร
1: และตอนเช้าเขาก็จะเข้าสู่ชาร์จเองอัตโนมัติ
0: ใช่
1: เหมือนไฟทางหลวงเหมือนไฟสาธารณะที่มันไม่ต้องมีคนมาเดินเปิดทุกเสา
0: อันนั้นก็โซลาร์เซลล
1: ์อันนั้นคือระบบอัตโนมัติเช่นเดียวกันบางครั้งไอของทางหลวงบางทีก็ไม่โซลาร์เซลล์นะแต่ของเราเป็นโซลาร์เซลล์แล้วฮะฉะนั้นนอกจากจะอัตโนมัติแล้วค่าไฟก็ไม่ต้องเสียด้วย
0: แบบนี้ถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านเหลืออีกแค่1

0: นาทีคุณผู้ชมลองคิดดูนะคะถ้าในบ้านของคุณเนี่ยปิดไฟประหยัดไฟกันหมดทุกอย่างแล้วค่าไฟก็ยังไม่ลดจนทำให้คุณต้องไปปิดไฟที่รั้วนอกบ้านของคุณอันตรายอาจเกิดขึ้นได
1: ้
0: พ่อแม่เราตื่นมาตีสี่ตีห้าท่านตื่นเช้าหรือเรากลับบ้านตอนทุ่มหนึ่งไฟมันมืดแล้วเราถอยรถเข้ามาขโมยขจรในซอยมันเปลี่ยวมันมืดเปิดไฟไว้ดีกว่าแต่ถ้าเปิดไฟแบบไม่ต้องเสียค่าไฟโซลาเซลล์ค่ะคุณผู้ชมใช้พลังงานแสงอาทิตย์ลงทุนทีเดียวนะพ่อเน
1: า
0: ะ
1: ถูกต้องและ4,000 วัตต์แบบนี้นะฮะมันเป็นพลังงานแสงอาทิตย์คือมันไม่เสียค่าไฟเพ
0: ิ่
1: มฉะนั้นสว่างขนาดนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหน
0: ธุ
1: ระกันดารอย่างไรไฟส่งถึงมือคุณแน่นอนได้ไปปุ๊บคุณเสียบปุ๊บคุณกดรีโมทพร้อมใช้แบบนี้เลยจัดไปคุณไหนๆมาเป็น1แถม1แล้ว 4,000 วัตต์แถม 4,000 วัตต์แบบนี้ไปไปสนามไปอีก2ชิ้นแว่นกันแดดแถมให้ไปด้วย 1,390 ไม่มีค่าส่งฮะส่งฟรีด้วย
0: อยากได้ก็ต้องรีบสั่งรีบโทรมาจองสิทธิ์กันนะคะ1252 1,390 บาทรับประกัน1ปีเต็มแล้วก็เก็บเงินปลายทางสะดวกโทรมาเลยค่ะ
1: อ่ะอยากให้บ้านของทุกท่านสว่างนะฮะแต่เราหมดเวลาฮะลาไปก่อนโทรได้นะจ๊ะลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ

0: ครับ
1: ยังไงเนี่ยจะไปทางไหนต่อล่ะ
2: ตัวเราไปได้ทั้งสองทางถ้าไม่ขึ้นเขาก็ข้ามลำธารนี้ไป
1: ฮะ

0: อาชาแกเป็นตำรวจภาษาเลยว่าใช่จริงเลยฟังพันเต็ง
1: โอ้เออฉันเป็นตำรวจแต่ฉันไม่ได้ห่วงหญิงเหมือนแกนี่ว่ะ
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่คิดตอนโอ้ยว่าจะต้องมาลำบากระบนขนาดนี้รู้อย่างนี้นะฉันน่ะไม่พาพี่อ่ะออกมาจากโรงพยาบาลบ้าหรอกฉันว่านะพี่คำศูนย์พี่อ่ะจะต้องบ้าเหมือนที่ใครๆเขาล่ำลือกันแน่ๆเลย
3: คำแปงเก็บแรงที่จะบ่นฉันเอาไว้ปีนเขาเถอะ
4: เดี๋ยวเราต้องเดินลงเขานี่ไป
2: ฮะ
3: แกพาคุณหนูลงไปก่อน
4: ได้ไปครับ
3: มา
2: โอ้ยโอ้ยหนามเกี่ยวด้วยเนี่ยโอ้ย
4: นะครับทางนี้ครับ
5: น้ากระแปงระวังนะคะ
4: คุณหนูระวังครับ
2: หนูคุณหนู
4: ฮะ
5: ไม่เป็นไรค
4: ่
5: ะ
4: คุณหนูเลือดหรอว่าคุณหนูไปทางแผลทางนู้นดีกว่านะ
2: ไป
4: คุณหนูมาข้างแปง

0: ปล่อยมึงแกนี่มันตัวถ่วงจริงๆถ้าปล่อยให้อาจารย์ถอนคำสาปได้ฉันไม่ปล่อยแกไว้แน่เร็ว
1: ผมไม่ไหวแล้วครับท่านท่านครับน้ำครับท่านผมขอน้ำหน่อยครับท่าน

0: ที่มันกินเลือดใช่เลยเนี่ยฉันเจอคนนั้นแหละเมธ
1: คุณหนูคุณหนูได้ทำอย่างนั้นคุณหนูทำอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้ทำให้พวกมันรู้ว่าคุณหนูอยู่ที่ไหน
2: อะไรนะคะ
1: พวกมันจะได้กลิ่นเลือดของคุณหนูหนีกันเถอะครับคุณหนูเร็วเร็วคุณหนู
0: เธอจะต้องอยู่ที่ต้นน้ำนั้นแน่ๆไป
1: หนีเร็วครับคุณหนูเร็วพวกเราหนีหนีไว้มันตามเรามาแล้ว
3: หนีอะไรกันมาไอ้คำศูนย์ยังมีอะไรที่ยังไม่บอกกูวะนะนี่มึงหนีอะไรใครมาก
1: ูไม่มีเวลาอธิบายมึงต้องหนีถ้ามึงไม่หนีมึงจะตายเร็วครับคุณหนูมาทางนี้เร็ว
2: ไอ้คำศูนย์รอด้วยเฮ้ย

0: พงพยักษ์ใกล้ไม่ถึงแล้ว
1: ไอ้พงพยักษ์มันเป็นใครวะมันเกี่ยวอะไรกับเสือแล้วทำไมพวกมึงต้องกลัวด้วย
2: กูบอกมึงแล้วไงว่ากูไม่มีเวลาอธิบายมึงไม่เข้าใจหรือไงวะ
3: กูไม่เข้าใจอะไรทั้งนั้นมึงบอกกูมาเดี๋ยวนี้ว่ามึงพาพวกกูมาเจอกับอะไรไม่งั้นละก็กูจะทิ้งพวกมึงทุกคนไว้ในป่านี่แหละ
2: โถ่ไว้ก็กูบอกแล้วไงว่า
0: เฮ้ย
3: ทีนี้มึงจะบอกกูได้หรือยังไอ้คำศูนย
2: ์ได้มึงอยากรู้นักใช่ไหมว่าไอ้ตัวที่ตามเรามามันคือตัวอะไรมันชื่อไอ้พงพยักษ์มันเป็นไอ้เสือผีมันเป็นเสือสมิง
3: เฮ้ยไอ้คำศูนย์มึงนี่รู้ตัวไหมวะมาทำอะไรลงไปอ่ะมึงจะพาพวกเราได้ตายกันหมดยอมให้มึงหลอกกูมาตายด้วยหรอเว้ยตายไอ้สักกูจะไม่ยอมนำทางให้พวกมันอีกแล้ว
2: เดี๋ยวมึงคิดดูนะว่ามึงออกไปมึงจะรอดเหรอมันตามกินพวกเรามามึงออกไปมึงก็โดนกินอยู่ดี
4: ไม่ได้มีแค่หัวใจ
5: อีกสักครู่ติดตามชมเสือหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
6: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณปอ
7: สวัสดีครับ
6: คุณปอจากสุภาพโอสถนะครับวันนี้อยู่กับโปรดีฟาเซลบายโอช้อปปิ้งมีโปรดีๆจากคุณปอมาฝากอีกแล้วต้องบอกผมภูมิใจมากเพราะว่าอะไรเราดีลมาเป็นเจ้าเดียวในโอช้อปปิ้งนะครับผมที่เราเอาสินค้าตัวนี้เข้ามาได้นะฮะคุณปอครับ
7: ครับ
6: ตัวสุภาพโอสถ BSRB ตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงฮะ
7: อันแรกก่อนก็คือตัวนี้เราอัปเกรดพัฒนามานะครับจากสูตรเดิมสูตรเดิมเป็นสูตรที่ขายดีที่สุดเป็นสูตรคลาสสิกของสุภาพโอสถก็คืองาดำลำข้าวมีอีสูตร5:1นะครับพอ5:1คนกินแล้วเนี่ยไปไหนไหนที่เนี่ยไปเที่ยวยาวเลยสิ่งที่อยากจะเสริมมาคือเรื่องความทรงจำนะครับไปเที่ยวมาต้องจำให้ได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเราก็เลยเติมวิตามิน B ซึ่งวิตามิน B ส่วนใหญ่คนขาดนะเพราะว่าถ้ารู้สึกนะครับว่านอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นกินอาหารก็ไม่ค่อยลงนะครับอาจจะขาดวิตามิน B สาเหตุในการขาดวิตามิน B ความเครียดนอนน้อยแล้วก็บางคนนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี่อาจจะขาดวิตามิน B ได้แล้วก็เรื่องอาหารวิตามิน B อยู่ในผักใบเขียวถั่วเปลือกแข็งและพวกเครื่องในต่างๆนะครับเพราะนั้นตัวพวกนี้มันมีวิตามิน B แล้วก็เริ่มเติมวิตามิน B เข้าไปเพราะคนส่วนใหญ่ขาดนะครับย้ำนะครับคิดไม่ค่อยออกหาของไม่เจอหลงๆลืมๆตัวนี้เพิ่มเข้ามาได้และสิ่งที่เราเพิ่มเป็น B Complex เลยนะครับมี B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 ครบแทนที่กินวิตามิน B เป็นกำๆเราเติมมาให้ในสูตรนี้ที่สำคัญคือนอกจากเติมวิตามิน B ให้ราคาเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยครับ
6: ผมชอบตรงนี้แหละคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าเอ้ยโอเคธัญพืชมีประโยชน์งาดำลำข้าวมีประโยชน์แล้ววันนี้เสริมวิตามิน B คอมเพล็กซ์เข้าไปด้วยโปรโมชั่นวันนี้คุณป๋อบอก1กระปุก2กระปุกไม่ฮะวันนี้จัดโปรพิเศษให้เช่นเดียวกัน
7: ครับซื้อ4กระปุกแถม3กระปุกนะครับปกติ1กระปุก490บาทชุดเนี้ย7กระปุกทานเท่าทานวัน1แคปซูล
6: ครับ
7: ทานได้7เดือนจากราคาเต็ม 3,400 กว่าบาทนะครับราคาโปรโมชั่น 1,399 บาทครับ
6: นะไม่ไม่ใช่ครับมันไม่ใช่ราคานี้เอาใหม่
7: ครับแล้วก็ลดพิเศษได้200นะครับผม
6: เฉพาะ
7: ในรายการนี
6: ้โอเค
7: เฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับเพราะนั้น 1,399 ไม่ต้องจ่ายเพียง 1,199 บาทครับรีบโทรนะครับ 1252 โปรนี้หมดกลางรายการตลอดนะครับ
6: และคุณป๋อบอกว่าวันนี้ให้แค่100เซตเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วทานอยู่แล้วหนึ่งในนั้นก็คือยายส้มของผมนี่เองคือตอนแรกอ่ะแนะนำเอางาดำลำข้าวให้ยายส้มทานก่อนคือเอาจริงนะไม่ต้องผู้ใหญ่นะอย่างจ๊อบเนี่ยพอลุกก๊อปแก๊ปมันมาแล้วนะฮะแล้วมันก็รู้สึกมันไม่สะดวกขึ้นเรื่อยๆยายบอกว่าไปเห็นตัวนี้เองแล้วยายก็บอกเอานี้ด้วยดิเพราะมันมีวิตามิน B ด้วยต้องมาถามคุณป๋อหน่อยว่าจริงๆแล้วในนี้ถ้าเราไปเจาะลึกงาดำลำข้าวจริงๆเรามันก็คืออาหารเนี่ยฮะ
7: ครับงาดำลำข้าวสูตร5:1นะครับมันเป็น1เป็นกรดไขมันชนิดดี2มันช่วยเรื่องคนที่ใส่ใจตัวเองช่วยได้และที่สำคัญคือเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างวิตามิน B2 มีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและสมอง
6: อ
7: ันนี้แหละครับคือเรื่องความจำแล้วนอกจากประสาทและสมองเรื่องการมองเห็นเรื่องเม็ดเลือดแดงเลือดธาตุเหล็กอันนี้ก็ช่วยวิตามิน B12 หลายคนได้ดีอยู่แล้ว แล้วนะครับมีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและระบบสมองระบบเมตาบอลิซึ
8: ม
7: ภูมิคุ้มกันนะครับและระบบต่างๆในร่างกายเช่นเม็ดเลือดแดงเป็นต้นเพราะนั้นเรามีน้ำมันงาดำนำเข้า0:5:1ซึ่งน้ำมันงาดำมีตัวเซซามินเซซามอลน้ำมันนำเข้ามีแกมมาโรซานอลเป็นตัวเม็ดใสๆแต่วันนี้ครับที่เราเพิ่มเติมคือวิตามิน B8 ตัวถ้าสังเกตเม็ดแคปซูลปกติจะเป็นเม็ดน้ำมันใสนะครับตัวนี้จะเพิ่มวิตามิน B จะเห็นว่าเป็นสีเหลืองทองซึ่งเราใช้เทคนิคการละลายวิตามิน B เข้าไปในน้ำมันได
8: ้
7: เป็นเทคนิคที่เราจดอนุสิทธิบัตรไว้นะครับเป็นสูตรเฉพาะของสุภาพบุรุษทำไมถึงต้องใส่วิตามิน B รวม
8: ครับ
7: เพราะว่าวิตามิน B จะได้จากธรรมชาติในน้ำมันลำข้าวอยู่แล้วแต่เราไม่ทานข้าวกล้องเราทานข้าวขัดขาวเราก็เลยขาดวิตามิน B ตอนเด็กๆเราอาจจะเคยท่องนะครับว่าเนปชาต้องกินข้าวกล้องก
8: ิน
7: ข้าวซ้อมมือ ตัวพวกนี้แหละครับเราเลยเพิ่มเติมจากของที่อยู่ในธรรมชาติซึ่งสุภาพบุรุษเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนาบำบัดของที่ดีที่สุดก็คือของธรรมชาติเราทานน้ำมันงาดำเราทานน้ำมันลำข้าวเราทานงาดำเราทานข้าวกล้องนะครับเราจะได้ประโยชน์เต็มที่ของธรรมชาติอยู่แล้ว
8: แต่ย้ำนะคุณผู้ชมของจากธรรมชาติผ่านนวัตกรรมผ่านโรงงานของคุณป๋อเนี่ยนะครับเอามาทำให้คุณผู้ชมเนี่ยทานเข้าไปแล้วก็เขาเรียกไงนะมันก็กินดีขึ้นแล้วมันก็เสริมได้ด้วย
7: ทำให้เข้มข้นเพราะเราคัดเลือกมาแล้วนะครับ
8: แต่เดี๋ยวก่อนนะฮะ
7: ข้าวเรามีค่าแกมมาสูงมากๆ
8: คุณปอผมขอค่านิดนึงครับตอนนี้โปรโมชั่นเราเหลือแค่61เซตนะฮะคุณผู้ชมโปรนี้มีแค่จำนวนจำกัดนะครับแล้วไม่มีเติมในรายการนี้นะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วลด200นะครับผมวันนี้ได้ไปทั้งหมด7กระปุกแบบนี้เลยคุณปอบอกว่าถ้าขายอยู่ข้างนอกจะขายอยู่1,399
7: หนึ่งกระปุก490บาทนะครับ7กระปุก 3,000 กว่าบาท
8: ครับวันนี้โปรโมชั่น 1,199 บาทเท่านั้นได้ไปทั้งหมด7กระปุกถ้าเกิดว่าเทียบต่อวันคุณผู้ชมวันนึงไม่ถึง6บาทเท่านั้นนะฮะใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่างาดำรำข้าวสำคัญอยากจะเสริมวิตามิน B คอมเพล็กซ์เข้าไปหน่อยโทรก่อนครับ1252หรือ LINE @ก็ได้นะครับช็อปวัน31ส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผม
7: ครับ
8: จริงสุภาพบุรุษ
7: เคยเห็นไหมไปรถไฟฟ้า BTS ไปรถเมย์ไปบิลบอร์ดนะครับก็เจอสุภาพบุรุษที่อยู่ทั่วไทยมา70ปีที่เราทำสื่อเนี่ยเพราะเราอยากจะย้ำในการกลับมาดูแลสุขภาพด้วยวิธีของสุภาพบุรุษก็คือทานอาหารเนี่ยแหละครับทานให้ความรู้ในการดูแลร่างกายตัวเองคนที่มีปัญหาเรื่องกินหวานจัดมันจัดเค็มจัดเป็นอะไรรู้อยู่แล้วนะครับและการไม่ดูร่างกายอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอผมถึงแนะนำว่าผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องการนอนให้ทานตัวเนี้ยสัก2แคปซูลก่อนนอนถ้าวัยรุ่นทาน1แคปซูลพอนะครับทานก่อนนอนเนี่ยครับไอตัวแกมมาโรซานอลสารเซซามินเซซามอลกลุ่มวิตามิน B ก็จะช่วยได้อย่างท่านนี้ก็คือหม่าม้าผมท่านประธานสุภาพบุรุษนะครับ
8: คุณแม่คุณปอ
7: หม่าม้าปีนี้อายุ70แล้วนะครับก็แน่นอนครับพอผู้สูงอายุก็รู้สึกว่าหลงหลูลืมจำอะไรไม่ค่อยได้แต่ที่รู้สึกว่าสังเกตว่าเริ่มมีปัญหาพอเกษียณอายุ60นั่งนอนๆอยู่บ้านไม่ทำงานไม่ค่อยได้ใช้สมองไม่ได้ไปไหนเนี่ยคิดอะไรไม่ค่อยออกคิดช้าตอนนี้หม่าม้ากลับมาทำงานด้วยวัย70นะครับยังเป็นท่านประธานบริษัทอยู
8: ่นะ
7: คร
8: ับ
7: เพราะว่าผู้ใหญ่ปล่อยให้อยู่บ้านเฉยๆเนี่ย
8: ไม่ได้เดี๋ยวแกเฉ
7: านะครับแล้วตอนนี้หม่าม้านะครับไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปไหนมาไหนว่ามีความสุขไปไหนมาไหนคล่องตัวจำได้นะ
8: ครับ
7: นี่หม่าม้าก็ยังสวดมนต์เป็นชั่วโมงได้อยู่ยังจำบทสวดได้อยู
8: ่เอาจริงนะผู้ใหญ่เนี่ยจะมาให้นั่งคุกเข่าอะไรอย่างนี้ลำบากนะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าคุณผู้ชม
7: ว่ายน้ำ
8: มั่นใจได้ไหมอันนี้คือคุณปอให้คุณแม่ทานเองคุณปอก็ทานเอง
7: ทานเองแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ออกกำลังกายทุกเย็นช่วงหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่อยากไปไหนลุกนั่งแค่นั่งเฉยๆอยู่บ้านเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรร
8: ม
7: กลับมาทำงานนี่ว่ายน้ำทุกเย็นแล้วก็ทานตัวนี้ทุกวัน
8: คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะไม่ให้นั่งติดโซฟาไม่ได้นะครับผมลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้ไม่ใช่แค่1กระปุกนะฮะ1กระปุกวันนี้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณปอลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทถ้าทานวันละเม็ดเนี่ยนะ7เดือนนะคุณผู้ชมครับฉะนั้นโปรโมชั่นนี้ตกวันหนึ่งไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมตอนนี้เหลือ33เซตนะฮะยังทันอยู่แคปหน้าจอเอาไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจะส่งเลยครับ
7: คุ
8: ยกับคุณปอต่อเอาจริงผมมั่นใจในคุณปอเพราะว่าโรงงานอยู่มาจริงคุณปอ70กว่าปี
7: ครับ
8: โรงงานได้มาตรฐาน
7: โรงงานของเราก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับโรงงานเพียรสัตสาคัม JSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนเรามีมาตรฐานทั้ง GMP ISO มี HALAL
8: ครับ
7: เรามีแล็บวิจัยของตัวเองอยู่ในสวทช.ด้วยแล้วก็มีคลินิกนะครับก็ ็คือสุภาพบุรุษสาขาคลินิกที่สำคัญก็คือของเราคุมเองทั้งระบบเลยตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเราถึงได้สายพันธุ์ที่มีแกมมาออริจินอลสูงแล้วก็คัดเลือกตั้งแต่สายพันธุ์งาดำเราใช้ของดอยตุงเพราะนั้นก็จะมีสารเซซามินเซซามอลสูงที่สำคัญคือโปรโมชั่นวันนี้ชุดเนี่ยครับเราเติมวิตามิน B ให้8ตัวแทนที่กิน B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 กินเป็นกรัมเลยนะครับเรามาใส่ในนี้แล้วนะครับโปรโมชั่นก็โปรนี้ที่ลดพิเศษที่200บาทจำกัดเซตนะครับแล้วก็หมดกลางรายการแน่นอนนะครับหมดก่อนแล้วก็หมดไม่ได้นะครับ
8: โทรไว้ก่อนตอนนี้เหลือ20กว่าเซตคุณผู้ชมครับ1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนแต่ถามคุณปอนิดนึงว่าใครควรทานหรือว่าใครที่มีข้อสังเกตกับตัวเองไหมฮะว่าเอ๊ะหรือว่าฉันต้องทาน
7: ลองเช็คลิสต์เลยนะครับอันแรกก็คือรู้สึกลุกนั่งก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะครับคิดอะไรไม่ค่อยออกหาของไม่ค่อยเจอนึกว่าเอ๊ะจะพูดอะไรจะไปที่ไหนบางทีเดินไปห้องครัวจำไม่ได้อันเนี้ยต้องสังเกตตัวเองนะครับเพราะคนไทยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เยอะมากๆนะครับที่สำคัญคือการที่ทานวิตามินบีครบอย่างนี้ต้องทานหลายเม็ดทานเป็นกรัมเลยนะครับเพราะนั้นสูตรที่เราทำให้เป็นบีคอมเพล็กซ์ทานก่อนนอนก็ช่วยการนอนหลับเพิ่มประสิทธิภาพการนอนตื่นมาสดชื่นนะครับ
8: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับใช้ชีวิตให้มีความสุขคุณผู้ชมครับวันนี้เสริมด้วยสุภาพโอสถ BSRB เซตนี้ย้ำอีกรอบสุดท้ายนะฮะ7กระปุก 1,199 บาทเท่านั้นวันนี้คุณป๋อจัดโปรโมชั่นให้หารต่อวันไม่ถึงวันละ6บาทนะฮะโทรมาก่อน1252เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเช็คลิสต์ตามคุณป๋อเสร็จปุ๊บโทรสั่งเซตนี้เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยๆทานกันไปวันนี้ขอบคุณคุณป๋อด้วยนะครับขอบคุณนะฮะคุณผู้ชมโทรสั่งได้อย่างต่อเนื่องแต่วันนี้เวลาหมดแล้วจ๊อบกับคุณป๋อลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณปอลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทโปรโมชั่นนี้ตกวันนึงไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมแคปหน้าจอเอาไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจัดส่งเลยครับ
9: สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ Pro D-Fat Sale by O Shopee
10: และวันนี้อยู่กับน้ำผึ้งป่าเดือน5มหาสุขที่เป็นสินค้าขายดีรอบที่แล้วมาคือลูกค้าซื้อกันไม่ทันและส่งเอาเร็วมากแล้ววันนี้จัดมาแล้วพร้อมกับโปรดีแฟตเซลพร้อมกับคุณออยเจ้าของ
9: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะขายดีจริงๆ
11: ต
10: ้
11: องขอขอบคุณนะคะสำหรับลูกค้าทุกคนเลยนะคะที่สั่งซื้อเข้ามาวันนั้นต้องบอกเป็นวันที่ตื่นเต้นมากยอดถล่มทลายคุณผู้ชมและการสั่งซื้อยังคงซ้ำอย่างต่อเนื่องเพราะลูกค้ากินแล้วบอกว่าติดใจทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยมากจริงๆคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรามาแนะนำนะคะกับน้ำผึ้งป่าเดือน5เกรดพรีเมียมมหาสุขนี่คือของแท้จากหน้าฟาร์มเลยเพราะนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ต้องบอกว่าเป็นเกรดพรีเมียมที่หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นนะคะมหาเศรษฐีหรือหลายๆคนเนี่ยต่างประเทศชาวดูไบเขาจะชอบทานกันมากๆเพราะอะไรเพราะว่ามันมีสารอาหารและคุณประโยชน์เยอะมากหนึ่งเลยคุณผู้ชมค่ะน้ำผึ้งป่าเดือน5 1ปีเก็บได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและการเก็บฤดูกาลของเขาคือต้นปีในช่วงของฤดูแล้งหรือหน้าร้อนนั่นเองค่ะ
9: แต่ตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนฟังแล้วก็มีคนอยากซื้อแล้วเพราะหลายคนก็อยากซื้อซ้ำแล้วพี่ออยขอโปรโมทก่อนได้ไหมคะ
11: ได้เลยค่ะวันนี้จัดหนักจัดเต็มจัดไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะปกติแล้ว1ขวด1ลิตร 1,000 ml นะคะพิเศษโปรโมชั่นนะคะโปรนี้จัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวละค่ะซึ่งแน่นอนว่าสำหรับใครที่บอกว่าอยากจะได้แบบนี้3ขวด3ลิตรจัดหนักจัดเต็มยังให้กระเป๋าผ้ามหาสุขไปอีก1ใบไม่พอวันนี้พิเศษพ่อแม่จะได้รับเป็นชามสเตเลต5ใบ5ขนาดไซส์ใหญ่กลางเล็กมีฝาปิดรวมทั้งหมดนี้9ชิ้นราคาปกติจ่ายหลักพันแต่วันนี้เหลือแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
10: และส่งฟรีถึงหน้าบ้านรีบโทรมา1252คุ้มจริงๆโปรนี้ค่ะ
9: คุณผู้ชมได้พูดแบบนี้นะว่าน้ำผึ้งเนี่ยคุณได้ของแท้น้ำผึ้งป่าแท้ๆ 100% คุณได้ไป3ขวดเอาแค่หารเนี่ยหารแค่น้ำผึ้งนะ999ก็ตกแค่300กว่าบาทและของแถมที่ให้ไปเนี่ยฟรีนะคะส่งก็ฟรีฉะนั้นตอนนี้ใครดูอยู่ให้รีบโทรตอนนี้เลย1252ส่งให้ฟรีไม่รู้ครั้งหน้าจะมาเมื่อไหร่แล้วน้ำผึ้งป่าเขาก็ไม่ได้เก็บตลอดฉะนั้นตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
10: และอย่างนึงค่ะคุณอ้อค่ะอย่างนึงอย่างที่อยากรู้ว่า1ปีเก็บได้ครั้งเดียวเขาบอกว่าเราไปเก็บมาจากที่ไหนอะไรยังไง
11: จริงๆต้องบอกว่าเราเดี๋ยวไปเฟ้นหาค่ะสำหรับทางด้านของฟาร์มนั่นก็คือทางด้านของจังหวัดชุมพรเป็นป่าลึกที่สุดคุณผู้ชมที่มาจากธรรมชาติของขวัญจากธรรมชาติจริงๆซึ่งตรงนี้เขาจะบริสุทธิ์มากในเรื่องของอากาศสภาวะแล้วตรงนี้ก็คืออำเภอเมืองสวีค่ะคุณผู้ชมค่ะจังหวัดชุมพรและก็ต้องบอกว่าเราได้น้ำผึ้งสดๆนะคะคั้นกันมาสดๆนะคะผ่านโรงงานการผลิตที่ได้รับมาตรฐานสดสะอาดทุกขวดเนี่ยจะได้เป็นนะคะรางวัลโอท็อปเหรียญทองเพราะว่าเนื่องจากว่าเนื้อน้ำผึ้งของเขาเนี่ยจะเป็นสีเหลืองทองอัมพันไม่มีตะกอนรวมไปถึงนะคะในเรื่องของเกรดคุณภาพของเขาคุณผู้ชมค่ะนี่คือน้ำผึ้ง1 ลิตรค่ะสด

0: นะคุณออยต้องใส่ให้เยอะจริง
1: ๆให้เยอะมากแล้วขอชิมเลยได้ไหมพี่ออย
0: รู้เลยว่ารออยู่มือสั่นแล้วน่ะ
1: พอยอุ้ยแค่เปิดขวดก็หอมมาก
0: หอมมากชิมเลยชิมเลย
1: ดูนะหอมเกสรดอกไม้มากเลยนะคะ
0: คือครั้งก่อนมีชิมแล้วคือแฮปปี้มากจริงนะหนูอยากให้หนูได้ลอง
1: นะดูความ
2: อยากปกติออยกิน1ช้อนเต็มๆเลยเวลาที่แบบว่าเกิดอาการบางทีไอแสบคอหรือคันคอแบบเนี้ย1ช้อนแบบทำให้รู้สึกรื่นคอไม่หวานและไม่หวานเปรี้ยว
0: ยังไง
1: หอมหอม
0: หอมในปากมั้ย
1: หอมในปากแล้วคือมันหวานแบบคือหวานพอดีพอดีแล้วลื่นคอกลืนง่ายมันดีมันอร่อยมากไม่แปลกใจเลยที่ไม่ขาย
0: ใช่แล้วที่เคยบอกว่าเรามีการวิธีการทดสอบน้ำผึ้งยังไงเนี่ยคุณออยเดินมาตรงนี้
2: เลยนะคะป่าเดือน5มันจะเก็บในร่มร้อนแล้วซึ่งความชื้นเขาจะต่ำมากๆดังนั้นเมื่อกี้ที่เราได้เห็นภาพนะคะคือการทดสอบนะคะซึ่งน้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟค่ะคุณผู้ชมคะดังนั้นวันนี้เราจะเทน้ำผึ้งป่าเดือน5จากมหาสุขนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกับไฟกันเลยดีกว่าขออนุญาตเปิดไฟกันสักนิดนึงนะคะ
0: ตั้งไฟให้ดูกันเลย
2: ดูกันจัดๆดูกันสดๆเลยนะคะนี่คือไฟจริงๆแต่ถ้าน้ำผึ้งปลอมหรือน้ำผึ้งทั่วไปที่เราอาจจะเห็นตามท้องตลาดทั่วไปเราลองมาทดสอบดูถ้าไม่ถ้าดำถ้าเกรียมแสดงว่าน้ำผึ้งปลอมแล้วแต่ตัวนี้น้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟนะคะผู้ชมน้ำผึ้งจะเดือดแค่ไหนเมื่อปรับสู่ความเย็นจะคงรูปนี่คือน้ำผึ้งจะไม่มีสีดำไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีกลิ่นไหม้และจะไม่เป็นคาราเมล
0: ด้วย
2: นี่คือความสดสดของน้ำผึ้งที่เราได้มาน้ำผึ้งสดมาก
0: คุณน้อยตอนนี้แม่ๆเตรียมแบบถือสายไว้แล้วยังไงเดี๋ยวขอโปรสักรอบนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่เก็บได้แค่ปีละครั้งเท่านั้นแล้ววันนี้คุณออยมอบมาเป็นของขวัญให้กับทุกคนค่ะ
2: แล้ววันนี้ต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ1ขวด1ลิตร3ขวด3ลิตรแถมชามสเตเลทให้อีก5ใบ5ชั้นรวมไปถึงนะคะได้รับกระเป๋าผ้ามหาสุขทั้งหมดนี้เซ็ตแพ็คเกจนี้ราคาหลักพันไม่ต้องจ่ายแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
0: และส่งฟรีถึงหน้าบ้านรีบโทรมาตอนนี้40กว่าเซ็ตทุกคนต้องได้เป็นเจ้าของโทรมา1252น้องย้ำอีกรอบ1252สายแน่นมากถือสายไว้เลยไงคอลเซ็นเตอร์รับสายทุกคนแน่นอน
1: ใช่แหละเราเชื่อเธอซื้อทานเองก็ดีซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นที่รักแน่นอนคุณแม่สามีเอ่ยคุณแม่ของภรรยาเอ่ยซื้อไปให้เขาแล้วน้ำผึ้งป่าเดือน5แบบนี้ผู้ใหญ่ชอบทานแล้วต้องซื้อของแท้ให้เขาด้วยนะคะเขาถึงจะรู้สึกว่าเออเนี่ยแหละถือได้ความรักจากฉัน
0: นะยังไงต้องโทรมาก่อน1252
1: ดูดีมาก
0: เมนู DIY หลายๆบ้านบอกว่าพ่อแม่ๆกินกาแฟดำเพราะว่าเออมันเฮลตี้แต่ว่ามันกินยากอะใส่ลงไปเป็นน้ำผึ้งอเมริกาโน่น้ำผึ้งไปแล้วเป็นกาแฟน้ำพิเศษน้ำผึ้งจะช่วยเพิ่มความหอมละมุนให้กับกาแฟและทำให้รสชาติดีขึ้นเพราะอย่างนึงนะคุณออยน้องบอกก่อนว่าเราเพิ่งเอาไปทานที่ช่วงปฏิบัติธรรมพี่ๆทุกคนบอกว่ากาแฟน้ำผึ้งที่แบบว่าเอาของแบบน้ำผึ้งป่ามหาสุขไปทานเนี่ยหอมอร่อยทำให้กาแฟอร่อยขึ้น
2: ใช่แล้วหอมหวานอร่อยมากเพราะว่าน้ำผึ้งเนี่ยนะคะจะช่วยผักนะคะโรบัสต้าของกาแฟเนี่ยได้หอมกรุ่นคุณลองเปลี่ยนดูนะจากน้ำตาลเดิมๆมันจะได้ความหวานแบบทื่อๆจากคุณเปลี่ยนเป็นน้ำผึ้งปุ๊บความหอมของดอกไม้ป่าค่ะมันจะผลักรสชาติของกาแฟอร่อยมาก
0: เอาจริงต้องลองอันนี้คือกาแฟนะน้องรู้สึกเลยว่าน้ำผึ้งป่าเดือนห้าของคุณออยมันจะมีกลิ่นของความเป็นดอกกุหลาบ
2: ใช่ๆ
0: มันจะชัดขึ้น
2: ดอกกุหลาบป่านี่เลยเป็นยังไงบ้างคะทางด้านนี
1: ้โอ้ยสดชื่นมาก
2: อันนี้เป็นน้ำผึ้งโซดามะนาว
1: ใช
0: ่แล้วคิดดู
1: แล้วคือนุ้ยก็นุ้ยเป็นคนติดน้ำมันลมแล้วเชื่อว่าพ่อแม่ก็ติดน้ำมันลมจะเปลี่ยนน้ำมันลมมาใส่แบบนี้ดีกว่าคุณผู้ชมมีประโยชน์กว่าเยอะ
0: แล้วอย่างนึงนะคุณออยบอกว่าคุณค่าของน้ำผึ้งนอกจากแบบว่าดีกับสุขภาพแล้วนี่เรื่องเกี่ยวกับ GI ตรงนี้ไล่ฝั่งนี้นึง
2: คือต้องบอกว่าตัวนี้ค่ะน้ำผึ้งป่าเดือน5ค่า GI ของน้ำตาลเนี่ยก็คือต่ำมากๆดังนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดใครอยากติดหวานชอบติดน้ำตาลอย่างเงี้ยเปลี่ยนความหวานน้ำตาลมาเป็นน้ำผึ้ง
0: ยังไงน้ำผึ้งดีนะแต่ว่าถ้าเกิดจะดีต้องรีบโทรให้ทันวันนี้คุณออยขอโปรอีกรอบ
2: วันนี้คุณผู้ชมคะตอนนี้สายเหลือไม่มากแล้วนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าพ่อแม่ซื้อกันได้ซื้อเก็บซื้อกักตุนได้เลยนี่คือล็อตสุดท้าย1ปีมีแค่ครั้งเดียวนี่คือสินค้าโอท็อปการันตีของคนไทยของขวัญที่ดีที่สุดวันนี้น้ำผึ้งป่าเดือน5ค่ะปกติแล้ว1ขวดนะคะราคา890บาทซื้อ2ขวด2ลิตรนะคะแถมไปเลยทันทีอีก1ขวดยังไม่พอวันนี้แถมกระเป๋าผ้ามหาสุขให้อีก1ใบค่ะรับเพิ่มไปเลยทันทีกับทางด้านของชามสเตเลท5ใบ5ชั้นแบบนี้เอาไปเลยค่ะ9
3: 9ชิ้นนี้ตกเฉลี่ยแล้วหลักร้อยกว่าบาทเหลือแค่999บาททั้งเซ็ตและนี่คือภาพของโรงงาน HACCP ที่เราได้รับมาตรฐานด้วย
1: ดูสะอาดสะอาดมากพี่รอยแล้วก็คุณอย่าลืมนะ1ปีครั้งเดียวถ้าครั้งนี้คุณซื้อไม่ทันไม่มีแล้วนะคะ
3: ใช่ค่ะ
1: รอทีปีหน้าร
3: อทีปีหน้าเลยค่ะนี่คือล็อตสุดท้ายของประเทศไทยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะใครอยากได้1252ตอนนี้คุณผู้ชมไม่โทรไม่ทันนะคะ1252ขออนุญาตต้องบอกแบบนี้จริงๆราคาน้ำผึ้งของหน้าฟาร์มราคานี้คุณหาซื้อได้ยากมากเพราะนี่คือขนาดไซส์1ลิตรไม่ใช่700กว่า
2: และเต็มคอขวด
3: แม่ขวดเลยให้เนื้อเน้นสดๆจากฟาร์มจากรังผึ้งรวงผึ้งในช่วงของฤดูการการเก็บเกี่ยวด้วย
1: และตอนนี้20เซตสุดท้ายคุณผู้ชมกับ50วิสุดท้ายด้วยใครยังไม่โทรต้องโทรตอนนี้แล้วล่ะ1252เพราะว่าถ้าหมดแล้วนุ้ยขอโทษจริงๆมันไม่มีมาแล้วนะ
3: คะ
1: ปีนี้ก็คือล็อตนี้ล็อตสุดท้ายแล้วตอนที่คือปีหน้าแล้วนี่เชื่อว่าตอนนี้คนที่โทรเข้ามาคือเขาตุนกันเยอะมาก
3: ใช่บางคน2เซต3เซตนะ
1: ค่ะใช่แล้วคือซื้อเป็นของขวัญของฝากได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่าเขาให้ไปแบบนี้ดูพรีเมียมสุดๆคุณถือไปแบบนี้ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลยนะคะแล้วก็ให้ไปเนี่ย1ลิตร3ขวดได้ไปเลย3ลิตรแบบนี้
2: จะบอกเลยว่าคุณออยตั้งใจเอามาให้ทุกคนจริงสำหรับตัวนี้นะคะยังไงทุกคนต้องรอสายไว้1252ย้ำวันนี้คุณออยบอกว่ายังไงวันนี้ต้องส่งฟรีใช่ไหม999บาทก่อนที่ค่าส่งจะขึ้น
3: ถูกต้องแล้วค่ะ999บาทคุณผู้ชมขาสามารถทำนะคะเป็นเครื่องดื่มเมนูหวานเมนูคาวหรือหมักเนื้อหมักไก่โอ้โหเนื้อมันจะจุยซี่อร่อยฉ่ำมาก
1: ใช่แล้วทั้งหมดนี้999บาทส่งให้ฟรีรีบโทรตอนนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะโทรมาอย่าว่างสายนะ
3: ตอนนี้ต้องบอกว่าพ่อแม่ซื้อกันได้ซื้อเก็บซื้อกักตุนได้เลยนี่คือล็อตสุดท้าย1ปีมีแค่ครั้งเดียว
1: ช่
3: วงนี้เพิ่งป่าเดือน5ค่ะปกติแล้ว1ขวดนะคะราคา890บาทซื้อ2ขวด2ลิตรนะคะแถมไปเลยทันทีอีก1ขวดยังไม่พอวันนี้แถมกระเป๋าผ้ามหาสุขให้อีก1ใบค่ะรับเพิ่มไปเลยทันทีไทม์สเตเลท5ใบ5ชั้นแบบนี้แค่999บาททั้งเซต
2: ส่งฟรีรีบโทรมาตอนนี้1252

0: ไอ้พรหมพยัคฆ์มันเป็นใครวะมันเกี่ยวอะไรกับเสือแล้วทำไมพวกมึงต้องกลัวด้วย
1: ก็กูบอกมึงแล้วไงว่ากูไม่มีเวลาอธิบายมึงไม่เข้าใจหรือไงวะ
2: กูไม่เข้าใจอะไรทั้งนั้นมึงบอกกูมาเดี๋ยวนี้ว่ามึงพาพวกกูมาเจอกับอะไรไม่งั้นละก็กูจะทิ้งพวกมึงทุกคนไว้ในป่านี่แหละ
1: โถ่เว้ยก็กูบอกแล้วไงว่า
3: เฮ้ย
2: ทีนี้มึงจะบอกกูได้หรือยังไอ้คำศูนย
1: ์ได้มึงอยากรู้นักใช่ไหมว่าไอ้ตัวที่ตามเรามามันคือตัวอะไรมันชื่อไอ้พรหมพยัคฆ์มันเป็นไอ้เสือผีมันเป็นเสือสมิง
2: เฮ้ยไอ้คำศูนย์มึงนี่รู้ตัวไหมวะมาทำอะไรลงไปอ่ะมึงจะพาพวกเราได้ตายกันหมดยอมให้มึงหลอกกูมาตายด้วยหรอเว้ยตายไอ้สัตว์กูจะไม่ยอมนำทางให้พวกมันอีกแล้ว
1: เดี๋ยวมึงคิดดูนะว่ามึงออกไปเนี่ยมึงจะรอดเหรอมันตามกินพวกเรามามึงออกไปมึงก็โดนกินอยู่ดี
2: เว้ยนี่หลงมากับมึงเลยคำศูนย์ตายแล้วเถอะวะ
1: แล
2: ้วทีนี้จะทำยังไงวะ
1: นี่คือว่านทางกินเคี้ยวให้แหลกแล้วทาตัวเองมันจะไม่ได้กินตัวพวกเรา

0: ไม่พบเธอเลยเหรอครับท่าน
1: ทำไมจู่ๆฉันถึงสัมผัสถึงความรู้สึกของพวกมันและอาจารย์ไม่ได
0: ้นี่หมายความว่าเราจะไม่มีทางหาอาจารย์เจอเลยเหรอครับ
1: ไม่หรอกลายเมฆมันยังพอมีทาง

0: 你看看。
1: 哎，เดี๋ยวก่อนนี่คุณอาจารย์เขาจะเดินขึ้นมาสูงขนาดนี้เลยเหรอวะขนาดฉันยังจะหมดแรงเลยนะเว้ย
2: ในสิงห์นี่ลงมาถูกทางแน่นะ
3: ถูกแล้วครับนายหมู่บ้านพาตมิงน่าจะอยู่หน้านู่นนะครับเดินไปทางต้นน้ำนะครับนาย
1: ไม่เห็นหมู่บ้านผาสมิงอะไรเลยไหนดูดิเอาจริงป่ะไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยแม้แต่อย่างเดียวฉันไม่เห็นอะไรเลยนอกจากป่ากับต้นไม้โอ้เฮ้ยตรงนู้นมี5คนว่ะ
2: เดี๋ยวฉันขอดูหน่อย
1: ตรงนู้น
2: นั่นมันคุณอาจารย์เราตามมาถูกทางแล้วนะเร็วหน่อยนะสิง
4: ห์โอ้ย
1: ระวังนะครับคุณหนู
4: ลงเขาเยอะเหรอโอ้ยพี่ทำสวนพักหน่อยไม่ดีเหรอฮะ
1: มาเร็ว
4: เฮ้ยพักก่อนเถอะพี่ทำสวนพัก
1: แกจะบ่นอะไรนักหนาเดี๋ยวค่ำนี้ฉันก็ให้แกพักแล้ว
4: ครับหูยตั้งนาน
1: นี่เราก็หนีมันมาไกลแล้วพักที่นี่ก่อนไม่ได้แกจะเช็ดว่านออกแกก็เช็ดทันนี
4: ่เดี๋ยวโอ้ยเอาไปไหน
1: แกหาอะไร
4: หาพัชนาของฉันนะสิอุ้ยฉันใส่วิทยามนี่แหละ
1: แกแน่ใจนะว่าแกเอามาด้วย
4: แน่ใจสิก็เมื่อกี้เนี่ยฉันก็ยังเอาผ้าเช็ดหน้าจากย่ามมาเช็ดไอ้ว่านเหม็นๆของพี่ออกเลยแล้วฉันก็เอาใส่ไว้ในย่ามแล้วฉันก็เอ๊ะหรือว่าทำหล่นเอ๊ะไม่รู
1: ้แกนี่มันไม่ระวังเลยแกรู้ไหมถ้าพวกมันเก็บได้มันจะตามกลิ่นแกมามันจะ
5: ทำให้ฉันหาพวกแกเจอใช่ไหมไม่มีประโยชน์ป่านี่มันบ้านของฉันไอ้พวกมนุษย์หน้าโง่อย่างพวกแกมันมีทางรู้จักป่าดีกว่าฉันหรอกนัดจันที่โรงพยาบาลนั่นคุณทำผมเอาไว้เจ็บแสบมากเลยนะผมไม่เคยคิดจะทำอะไรรุนแรงกับคุณแล้วผมก็ให้เวลาคุณจนกว่าจะถึงวันเพ็ญเดือน8นั่นแต่คุณทำให้ผมต้องผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าผมจะไม่สนใจอีกต่อไปว่าคุณจะยอมรับมันหรือเปล่าเพราะสุดท้ายคุณก็หนีความจริงไม่พ้นหรอกว่าคุณคือเสือ
1: เสือเสืออะไร
5: คุณเป็นราชินีของผมแล้วผมจะพาคุณกลับไปกับผมเดี๋ยวนี
1: ้ข้าแปนพาคุณหนูหนีไปก่อน
4: แล้วอาล่ะคะ
1: ไม่ต้องเป็นห่วงอา
4: ไปเร็วไป
1: จุนยิงมันยิงมัน
5: เฮ้ย
1: ไอ้จุนเ
5: ร็วนัทตัน
4: เร็วพาคุณหมอ
5: ไปดูเร็วฟันสิงรอด้วยพาคุณ
4: คุณหนูเร็วค่ะคุณหนูเร็วเร็วเร็วเฮ้ยอย่า
5: คุณด้วยกันคุณหนีผมไม่พ้นหรอก
0: อีกสักครู่ติดตามชมเสือหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
6: ใครที่คิดถึงแบรนด์กินม่วนกินลำใครที่เคยซื้อไส้อั่วสูตรเด็ดไปนะคะวันนี้ส่งตรงจากเชียงใหม่เลยหมูสวรรค์แบบว่าหอมๆอร่อยอร่อยและคุณเบิร์ดเจ้าของแบรนด์ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะคุณเบิร์ด
7: สวัสดีค่ะคุณเบิร์ด
8: สวัสดีค่ะ
7: รอบนี้เป็นโปรดักต์ใหม่สินค้าใหม่แล้วให้ฟังหน่อย
9: จริงๆเนี่ยแบรนด์กินม่วนกินลำของเรานะคะหลายๆคนอาจจะรู้จักว่าเป็นร้านอาหารเหนือรสชาติต้นตำรับร้านนาแท้ๆที่เราคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีในการผลิตอาหารนอกเหนือจากอาหารเหนือแล้วเนี่ยเราก็ยังมีความชำนาญในการผลิตอาหารหลากหลายประเภทหมูสวรรค์อบเมล็ดผักชีเป็นอีกหนึ่งเบสเซลเลอร์ของร้านเรานะคะที่ขายดีไม่แพ้ไส้อั่วเลย อยากให้ลองชิมวันนี้จัดโปรพิเศษมาให้นะคะหมูสวรรค์อบเมล็ดผักชีค่ะขนาดใหญ่250กรัม2ถุงนะคะกับขนาดกลาง150กรัมอีก3ถุงปกติไปซื้อหน้าร้านนะไปซื้อเองเนี่ยมี 1,260 บาทวันนี้จัดโปรพิเศษเลยค่ะลดราคาพิเศษสำหรับคุณผู้ชมนะที่กำลังชมอยู่ตอนนี้เท่านั้นเหลือเพียง890บาทเท่านั้นย้ำอีกทีนะคะ890บาทเท่านั้นส่งฟรีนะมีจัดเก็บปลายทางนะคะโทรให้ไวโทรให้ทันเพราะเราจำกัดจำนวนแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
6: โทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ใครที่ต้องการความแบบจุยซี่แบบนี้ไม่ว่าจะฝนตกไฟดับแก๊สหมดน้ำท่วมติดบ้านไว้ได้เลยความน่าอีทความฉ่ำอันนี้คือ
7: ฉีก
6: ซองทานได้เลย
9: ฉีกซองทานได้เลยคือเราปรุงสุกมาแล้วนะคะทำให้สุกมาแล้วก็คือฉีกซองรับประทานได้เลย
7: และที่น้องชอบตรงที่ความพิเศษของหมูสวรรค์ของกินม่วนกินลำคือไม่ใช้การทอดด้วย
9: เราใช้การอบให้สุกแทนการทอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่มีน้ำมันส่วนเกินที่เกิดจากกระบวนการทอดเนี่ยเข้าไปในเนื้อหมูสวรรค
7: ์
9: เหมาะสำหรับนะคะพ่อแม่ที่ใส่ใจสุขภาพนะต้องการควบคุมในเรื่องของการบริโภคน้ำมันหรือว่าจำกัดน้ำมันส่วนเกินในแต่ละวันหมูสวรรค์อบเมล็ดผักชีของเราเนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยค่ะ
7: และเสร็จเนี้ยบอกเลยว่าซื้อไปแล้วคุ้มเพราะว่า890บาทคือเกือบ1กิโลแล้วถ้าแม่ออกไปซื้อข้างนอกจริงๆนะบ่อยบ่อเจียบไปขอซื้อนิดซื้อหน่อยอ่ะก็มีเป็นร้อยแล้วอ่ะแต่นี่คือคุ้มมากจริงๆ
6: คือคุณเบิร์ดพอชิมไปแล้วคือหอมมากหอมเมล็ดผักชีไม่เผ็ดเด็กๆทานได้กลมกล่อมนะคะไม่เค็มจัดแล้วคือ
9: จริงๆอ่ะเราปรุงด้วยสูตรเฉพาะของร้านแล้วนะก็คือรสชาติอร่อยนะหวานน้อยไม่เค็มโดดนะแล้วก็เขาเรียกอะไรรับประทานง่ายนะทานได้ทุกเพศทุกวัยแล้วเราใช้เมล็ดผักชีซึ่งปลูกโดยเกษตรกรที่สวนในชุมชนของเราเองก็ซึ่งก็จะมีกลิ่นของเมล็ดผักชีเนี่ยที่หอมมากกว่าที่ขายในท้องตลาดแล้วก็มีกลิ่นหอมนะแต่ไม่ได้มีรสเผ็ดเพราะว่าเราไม่ได้เป็นพวกพริกไทยนะเป็นเมล็ดผักช
7: ีจะบอกว่าคิดถึงอะไรบ้างอ่ะมาเจ็กที่บ้านอ่ะ
9: โอ้กินจะบอกว่าทานกับข้าวต้มหรือข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากนะคะทานเล่นๆก็ทานเพลินนะทานกับข้าวสวยข้าวต้มก็อร่อย
7: เนื้ออร่อยมาก
6: คืออย่างที่บอกควรมีติดบ้านไว้ทานกับอะไรก็อร่อยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฝนตกน้ำท่วมไฟดับไม่มีแก๊สแม่วันนี้ฉีกซองทานได้เลยแต่ถ้าต้องการความอุ่นความจุยซี่นะเข้าเวฟได้ใช่ไหมคะ
9: จริงๆก็คือเราทำมาให้สุกแล้วนะคะก็อาจจะอุ่นให้ร้อนนิดนึงนะใช้ไมโครเวฟไฟกลางๆ 400-500 วัตต์ประมาณนี้ค่ะอุ่นไม่ต้องนาน15วินาที20วินาทีก็พร้อมรับประทานได้เลยเวลาที่อุ่นให้ร้อนเนี่ยก็จะมีเรื่องของกลิ่นหอมที่ชัดขึ้นกับเนื้อหมูที่จะมีความนิ่มขึ้นไปค่ะ
6: แล้วใช้หมูอะไรคะ
7: ใช้หมู
9: จริงๆอ่ะเราเป็นหมูอนามัยนะจากแหล่งเลี้ยงที่ได้การรับรองจากกรมปศุสัตว์นะคะถามว่าแหล่งเลี้ยงที่ได้การรับรองเนี่ยดียังไงเขาเลี้ยงในฟาร์มปิดแล้วก็ไม่ได้ใส่สารเร่งเนื้อแดงนะไม่ได้ใช้ฮอร์โมนที่เร่งการเจริญเติบโตแล้วก็ปราศจากเรื่องของยาปฏิชีวนะที่จะตกค้างอยู่ในตัวเนื้อหมูด้วยนะแล้วเราก็นำมาผลิตในโรงงานของเราที่สะอาดแล้วก็ได้มาตรฐาน
7: คุณเบิร์ดอย่างว่า
6: ตอนนี้ขายแน่นมาก
7: เลย
6: ขาย
7: แน่นเล
6: ยขายแน่นขายนิดนึง
7: ขายก่อนคุณขายก่อนตอนน
9: ี้แพ็คใหญ่อย่างนี้เลยนะคะ250กรัมจำนวน2ถุงนะกับแพ็คกลางค่ะ150กรัมอีก3ถุงปกติไปซื้อเองหน้าร้านบอกเลยว่ามี 1,260 บาทนะแต่จัดโปรพิเศษนะคะลดพิเศษสำหรับคุณผู้ชมพ่อแม่ที่โทรมาทานนะในรายการนี้ตอนนี้เท่านั้นนะคะเหลือเพียง890บาทเท่านั้นย้ำอีกที890บาทนะได้ไปทั้งหมด5ถุงจุกๆเลย
6: ส่งฟรีได้ไหม
9: ส่งฟรีมีเก็บไปทางใครที่กำลังเลงในอยู่โทรจองสิทธิ์ไว้ก่อนเพราะเรามีแค่90เซตเท่านั้นโทรให้ไวโทรให้ทันตอน นี้เลยนะคะ
6: ซึ่งตอนนี้เหลือน้อยกว่า61เซตแล้วค่ะโทรได้เลยที่เบอร์1252พ่อแม่ย้ำนะ1252ส่งฟรีด้วยมาล็อตหน้าอุ๊ยไม่ได้นะราคานี้บอกเลย
7: แล้วบอกว่าอะไรถ้าปกติแล้วเนี่ยซื้อครั้งนี้แล้วหมดปุ๊บคือหมดเลยนะเพราะว่าไม่งั้นคุณต้องบินไปเชียงใหม่เดินทางไปเชียงใหม่แต่นี้ของจากเชียงใหม่ส่งตรงมาถึงนี่ให้เราได้ทานถึงบ้านคือพร้อมคือฉีก2พร้อมทานเลย
9: ฉีก2พร้อมทานได้เลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเราใส่ใจแล้วก็พิถีพิถันในทุกขั้นตอนการผลิตจริงๆตั้งแต่ขั้นตอนแรกอย่างขั้นตอนสุดท้ายเนาะเนื้อหมูแล้วก็คั้นเนื้อหมูเกรดที่ดีจากแหล่งโรงงานที่ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็คัดส่วนที่เนื้อเยอะมันน้อยนะผลิตในโรงงานที่สะอาดได้มาตรฐานปรุงรสด้วยสูตรเฉพาะของร้านเรานะอร่อยกลมกล่อมหวานน้อยไม่เค็มแล้วก็รับประทานง่าย
7: จริงแล้วก็แกะ
9: เมล็ดผักชีนี่คือจะบอกว่าเด็ดที่สุดเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมเป็นเมล็ดผักชีที่ปลูกกันในชุมชนของเราเองเป็นเกษตรกรที่อยู่ในชุมชนของเรา
7: น้องมันคิดอะไรบ้านหลายบ้านมีเด็กๆเด็กๆเล็กๆนี่เงี้ยตอนเช้าอ่ะนึ่งข้าวเหนียวร้อนๆแบบเนี้ยแล้วก็กินกับเนี้ยแหละหมูสวรรค์น่ะคือไม่เผ็ดอ่ะอร่อยแล้วก็เซตนี้ห่อใหญ่เก็บได้นานเลยใช่ไหมคะ
9: เก็บได้นานถึง3เดือนนะคะเราเช็คเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์นะคะก็คือแพ็คในซองสุญญากาศเก็บได้นานถึง3เดือนก็คือถ้าเกิดเราเก็บในอุณหภูมิห้องปกติในแบบหลังจากเปิดแล้วเนี่ยค่ะอยู่ได้1เดือนนะแต่ถ้าเกิดเข้าตู้เย็นก็คืออยู่ได้3เดือนเลย
6: อุ๊ยคุณเมิร์ดตอนนี้เหลือน้อยกว่า50เซตแล้วเหลือ42เซตวันนี้ได้ไปเกือบโลเลยใช่ไหมคะ
9: พิเศษนะคะเฉพาะวันนี้เท่านั้นไปซื้อเองนะร้านบอกเลยว่าไม่มีราคานี้นะแล้วก็ด้วยคุณภาพแบบนี้เรากล้าท้าชนเลยว่าหมูสวรรค์นะอบเมล็ดผักชีนะที่ใช้หมูเกรดเดียวกันผลิตโดยกระบวนการที่สะอาดแล้วก็ได้มาตรฐานแบบนี
7: ้
9: บอกเลยว่าหาซื้อที่ไหนไม่มีแล้วมีพิเศษเฉพาะรายการนี้เท่านั้นเลยค่ะ
7: 890บาทเกือบ1กิโลลิตรโทรมาก่อน1252นกย้ำอีกรอบ1252ออกไปซื้อข้างนอกจริงๆไม่กี่ขีดก็เป็นร้อยแล้วแต่ว่าวันนี้เซตนี้ทั้งเซตถุงใหญ่2ถุงถุงไซส์กลางอีก3ถุงจัดไปให้แล้วก็เคี้ยวเมื่อไหร่ก็เคี้ยวเพลินอร่อยจริงๆนะมะเมี่ยเธอ
9: จะบอกว่าเราใส่ใจสุขภาพนะคะก็คือขั้นตอนการทำอย่างที่บอกอ่ะเราใช้การอบนะคือหมูสวรรค์เนี่ยมันจะต้องมีการเขาเรียกทำให้แห้งก่อนนะเราใช้การอบเพื่อรีดน้ำแล้วก็น้ำมันออกจากเนื้อหมูแทนการตากแดดแบบวิธีการดั้งเดิม
7: ระบบปิดให้สะอาด
9: ถูกเพราะว่าเวลาที่เราเอาไปตากแดดเนี่ยต้องเอาไปวางนอกครัวเรือนเนาะก็อาจจะมีเรื่องของแมลงนะเรื่องของฝุ่นหรือว่าเรื่องของสิ่งปนเปื้อนต่างๆแต่อันเนี้ยเรา

0: ําในโรงงานนะทําในตู้อบลมร้อนซึ่งควบคุมอุณหภูมิให้มีความสม่ําเสมอแล้วก็ลดการปนเปื้อนนะจากสิ่งต่างๆนะแล้วพอแห้งแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปทําให้สุกอีกครั้งโดยกระบวนการอบในตู้อบควบคุมอุณหภูมิไม่ได้ใช้การทอด
1: คือมะเหมี่ยวชอบมากคืออบไม่ทอดรีดน้ำมันออกให้ไม่มันไม่เลี่ยนนะคะเด็กๆทานได้เมล็ดผักชีหอมๆไม่เผ็ดเลยผู้หลักผู้ใหญ่ก็ชอบวันนี้ได้ไปเกือบกิโลแต่จ่ายแค่890บาทคุณม
0: าจะบอกว่าที่สำคัญนะอาหารของเราเนี่ยไม่ใส่สารกันเสียนะคะไม่ใส่สารแต่งสีแต่ว่าเราใช้เทคโนโลยีการบรรจุนะแบบเป็นซองสุญญากาศเพื่อคงความสดของอาหารนะจากแหล่งผลิตที่หน้าโรงงานของเราส่งตรงไปถึงมือของคุณผู้ชมของพ่อๆแม่ๆเลยค่ะ
1: โอ้โหตอนนี้เหลืออีก20กว่าเซตหมดแล้วนะคะใครไม่โทรให้รีบโทรค่ะที่เบอร์1252ย้ำนะคะสั่งวันนี้ส่งวันนี้เลยคือแบบพร้อมส่งแล้วก็ถ้าไม่สั่งล็อตนี้นะรออีกนาน
2: แล้วเซตเนี้ยน้องบอกเลยนะว่าเป็นเซตของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคนที่เรารักเทศกาลแบบนี้น้ำท่วมไฟดับอะไรยังไงไม่รู้แหละมาถึงนะตื่นมาฉีกซองพร้อมทานง่ายสะดวก890บาทได้ไปเกือบกิโลแล้วมาจากเชียงใหม่ด้วย
0: จริงๆทานเองซื้อไปทานเองก็ทานเพลินค่ะหรือว่าจะทานกับข้าวก็อร่อยนะซื้อไว้ทานเองก็ได้ตุนไว้ได้เลยหรือว่าจะซื้อไปเป็นของฝากก็ถูกใจผู้รับอย่างแน่นอนค่ะ
2: จริงๆแล้วบอกเลยรสชาติดีเพราะว่าเราลูกคนจีนใช่ไหมเราอย่างหนึ่งที่บ้านจะต้องมีหมูหยองหมูแผ่นหมูสวรรค์แบบนี้ติดไว้ที่บ้านนกเข้าใจตึงหนังเกี้ยดังนั้นอะวันนี้จัดมาถึงตรงนี้แล้วโทรหาเรา1252เซตนี้คุณเบิร์ตบอกว่ามาจากเชียงใหม่จัดให้ทุกคนจริง
1: ๆหรือจะแกงคิวอาร์โค้ดก็ได้ตอนนี้คนรอสายเยอะมากแล้วใกล้จะหมดแล้วใครไม่โทรไม่ทันแน่นอนไม่ต้องบินไปไกลถึงเชียงใหม่ค่ะไปถึงหน้าร้านก็ไม่ได้ราคานี้วันนี้ที่นี่ที่เดียวค่ะที่เบอร์1252อันนี้คือเราอบรีดน้ำมันให้
0: เราอบนะคะที่เห็นว่ามีความฉ่ำๆของเนื้อไม่ใช่น้ำมันนะคะมันเป็นความชุ่มฉ่ำนะของเครื่องปรุงแล้วก็กระบวนการผลิตนะทำให้เนื้อหมูเนี่ยไม่แห้งเกินไปแต่ไม่ได้มีน้ำมันส่วนเกินนะจากกระบวนการทอดนะคะ
2: และย้ำว่าโปรนี้เป็นโตที่ให้มาแล้วคือย้ำว่า90เซตใกล้จะหมดแล้วเหลือ10กว่าเซตเท่านั้นแล้วมันคือทั้งหมดคือที่คุณเบิร์ตบอกว่าให้มาคือถุงใหญ่2ถุงถุงกลางอีกทั้งหมด3ถุงทั้งหมดนี้ครึ่งกิโล890บาทไม่ถึง 1,000 บาทคุ้มมากๆรีบโทรมาเลย1252
0: ไปซื้อหน้าร้านเองไม่มีราคานี้นะคะ
2: พิ
0: เศษพิเศษเฉพาะคุณผู้ชมนะพิเศษเฉพาะแม่ๆที่กำลังดูรายการอยู่ตอนนี้เท่านั้นเราจำกัดแค่90เซตนะหมดแล้วหมดเลยไม่มีเพิ่มแล้วนะคะ
1: ฉะนั้นต่อสายไว้นะคะที่เบอร์1252วันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

ไปแล้วครับคุณหนู

0: Quay buông lâu.
1: Dạ vâng. Rút.
0: Ai你了！你放胆！喂！啊！

0: นายต้องดีใจมากนะแน่ถ้าฉันเอาหัวของแกกลับไปให้นายได้
1: พวกแกก็ไม่มีวันหนีฉันพ้นหรอกเตรียมตัวไปอยู่เป็นเพื่อนไอ้นายพานสองคนนั่น
2: กูไม่กลัวตายต่อให้กูตายเป็นผีกูจะไปตามล่ามึงมึงไม่มีทางได้สมหวังไอ้เสือผี
1: แล้วก็มาคอยดูกันละกันว่าจะตายแล้วจะกลับมาทำอย่างที่พูดได้หรือเปล่า
3: ถอยไปเถอะค่ะอาหนูจะสู้กับมันเอง
2: อาปล่อยให้คุณดูทำอย่างนี้ไม่ได
3: ้หนูก็ปล่อยให้อาทำไม่ได้ค่ะมีคนตายเพราะหนูมากพอแล้วนะคะ

cover her!

0: ใช่คนมันเป็นเสือเสือสมิงฆ่ามันให้ได้
1: พวกมนุษย์หน้าโง่พวกแกไม่มีทางทำอะไรฉันได้

0: 使得咁啊卡卜颈啊！
1: 那真，昆明你让你怎么管了？

ไม่ต้องตามเดี๋ยวมันก็กลับมาคนที่มันต้องการตัวอยู่นี่แล้ว

0: ตัวทั้งหมดกลับไป
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

0: า 2,000 ปีมาพร้อมกับแบรนด
1: ์ยูโร
2: วันนี้ปกติจะเห็นกันแดดนะ
0: ใช่
2: แต่ว่ามันนี้ไม่ใช่แต่ว่าวันนี้บอกเลยว่าเป็นตัวที่เราพัฒนาออกมาใหม่แต่ว่าได้รับความสนใจดีมาก
0: โอ้ยกับตัวนี้เลย
2: ตัวนี้เลยนะคะ Yura Anti Melasma Perfect Brightening Cream เป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องของฝ้ากระที่เกิดจากแดด
0: โอ้โหบอกเลยไม่มีใครไม่เคยตากแดดเกิดมาก็ตากแดดโดนแดดกันมาเลยทำงานก็โดนแดด
1: ใช
0: ่จริงๆแล้วอ่ะครีมกันแดดของพี่ตั๊กเนี่ยขายดีมากใครที่ใช้อยู่แล้วใช้ดีนะคะตัวนี้พี่ตั๊กทรงพัฒนาอยู่กี่ปีคะ
2: ตัวนี้นะคะเป็นครีมช่วยในเรื่องของฝ้ากระจากแดด
0: โดยตรง
2: เอาว่าปีกว่าพัฒนามาปีกว่าเพราะอะไรรู้ไหมจริงๆแล้วเรารู้เลยว่าบ้านเราเนี่ยนะคะถ้าไม่พูดถึงเด็กๆนะ
0: วัยรุ่น
2: ยังไม่รู้สึกแต่พอเริ่มเป็นผู้ใหญ
0: ่
2: ผิวก็จะเปลี่ยนเพราะเราเจอแดดเจออะไรต่างๆมากมายเนี่ยฝ้ากระก็จะถามหาโดยเฉพาะคนที่ทำงานอยู่กับแสงแดดอยู่ความร้อนอยู่กับเตาผัดกับข้องกับข้าวเน
0: ี่
2: ยฝ้ากระก็จะมาแน่นอน
0: เต็มแน่น
2: ถ้าไม่บำรุงผิวไม่ดูแลล่ะ
0: ไม่ได้
2: ละหน้าดำค่ะ
0: วันนี้ต้องจองก่อนเลยค่ะพี่ตากวันนี้พี่ตักจัดเซตอะไรมาให้ของเราบ้าง
2: เอ
0: าแบบจึ้งๆนะคะ
2: อ่ะเอาตุ้มๆเลยยูร่าแอนตี้เมลาสมาตัวนี้ครีมบำรุงผิวที่จะช่วยเรื่องฝ้ากระจากแดดพ
0: ี่
2: ตักให้4
0: ยังไม่พอ
2: แถมอีกหนึ่ง
0: ค่ะ
2: เป็นห้าแล้ว
0: แล้
2: วเรายังมีนี่ครีมประดาวซีสตาร
0: ์
2: ไวท์เทนนิ่งครีม
0: ตัวนี้
2: ขายตัวนี้ยังขายอยู่นะขายอยู่ตามที่ต่างๆให้อีก3
0: ซอง
2: ให้อีก3ซอง
0: 8ชิ้นนี้ท
2: ั
0: ้งหมดนี้ให้จ่ายเท่าไหร่คะ1,090 บาทราคานี้เลยนะ
2: เท่านั้น1,090 บาทได้ถึง8ชิ้นเลย
0: เฮ้ยรีบ
1: น
0: ิดนึง
1: คุณผู้ชมได้อ่านจากกล่องอ่ะราคาคือหลอดละ295บาทแล้ววันนี้คุณจ่าย1,090ใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ค่ะเฉลี่ยแล้วตกแค่หลอดละ130กว่าบาท
0: เท่านั้นตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปแม่กดเบอร์มาก่อนเลยค่ะ1252นะคะแต่ว่าคุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดกันเยอะแล้วอายุที่มันเยอะขึ้นแล้วกำลังจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำแล้วไม่เท่าคนนี้หรอกค่ะกิจกรรม
1: โอ้โห
0: เพราะตากแดดยังไม่หยุดเลย
2: ไม่เมาเมื่อวานไปตีกับเพื่อนเนี่ยทั้งหมด8 9คนเล่นกอล์ฟนะร
0: ้
2: อนมากเลยเที่ยงครึ่ง
0: ไปตอนมา
2: เที่ยงครึ่งแล้วพี่ก็ตกใจตัวเองน
0: ะ
2: เพราะว่ากลับมาหน้าดำโอ้โหส่องกระจกก็ตกใจเอาก็ทำความสะอาดล้างหน้าผิวหน้าอะไรเรียบร้อยกลางคืนก็โปะเลยตัวนี้
0: โปะเอาไว้เลยใช่ไหม
2: โปะเอาไว้เลยทำให้ทาให้มันหนาอ่ะตัวเรียกว่าตื่นขึ้นมาโอเคขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราใช้เนี่ยอันนี้ทดลองใช้บอกเลยว่าใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระจากแดด14วันรู้เรื่อง
0: 14
2: วันรู้เรื่อง
1: ดูหน้าพี่ตาที่บอกว่าเมื่อวานไปออกแดด
0: นี่ดูนี่เนื้อครีมนะคะของพี่ตั๊กพี่ตั๊กคะเนื้อครีมอะตูนเห็นว่าจริงๆแล้วครีมทาฝ้าในสมัยก่อนในความคิดตูนเวลาทาไปมันต้องแห้งมากแต่ตัวนี้ไม่แห้งแล้วก็ได้ความชุ่มชื้นของผิวด้วยนะ
2: ซึมเร็ว
0: เท่ากับว่าตอนกลางวันทาได้ไหมคะตอนเช้า
2: เอาว่าตัวนี้เนี่ยนะคะทาได้ทั้งกลางวันแล้วก็ก่อนนอนทาได้เช้าก่อนนอนทาเป็นครีมบำรุงผิวเลยแต่ช่วยในเรื่องฝ้ากระจากแดด
0: อันนี้มีอะไร
1: สำหรับความพอใจ
2: พี่ตั๊กเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอันนี้เนี่ยพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังนะคะจากสถาบันชั้นนำเราผ่านการทดสอบเราจะเอาผู้หญิงมาทดสอบในอายุประมาณ30ถึง65 22คนจับมาทดสอบเลย
0: เอามาทา
2: ลองเอาไปใช
0: ้
2: เอาไปใช้เช้าแล้วก็เย็นนะคะใช้ไปทั้งหมดเนี่ย14วัน 95% ของกลุ่มตัวอย่างของเรา

0: พึงพอใจผิวก็แลดูกระจ่างใสขึ้นฝ้ากระจุดดังดำแลดูจางลงอันนี้เราทำเป็นเรียกว่าทำแบบว่าใช้
1: บริษัท

0: หนึ่งได้ไป5หลอดแล้วได้ครีมบาดาลอีก38ชิ้นนี้คุณจ่ายแค่ 1,090 บาทราคานี้เฉพาะตอนนี้เท่านั้นนะคะแล้วตอนนี้เหลือ58เซนต์ในรายการ
1: มันจะทันไหม
0: จากหลอดละเกือบ300บาทเหลือแค่100กว่าบาทเท่านั้น
2: เอง วิธี
0: ใช้ยังไงบ้างนะคะพี่ตั๊ก
2: ไหนคะใช้เหรอ
0: ใช้
1: ตอนไหน
0: ใช้ตอนไหนยังไงบ้าง
2: ล้างหน้าปกติใช้เหมือนครีมบำรุงผิวใช้ก่อนนอนแล้วก็ใช้ตอนเช้ายกเว้นบริเวณรอบดวงตาสมมุติว่าตรงไหนที่คุณรู้สึกว่ามีรอยดำจากฝ้ากระอะไรต่างๆค
1: ุ
2: ณจะเติมเข้าไปอีกนิดนึงเติมเข้าไปอีกนิดนึ
0: งนั่นขอเติมคุณผู้ชมเพราะว่านุ้ยเป็นคนโหนกตรงนี้ค่อนข้างสูง
2: รับแดดรับแดด
0: ชาตุแดดรับแดดก่อนแล้วเป็นคนขาวแล้วคือถ้ามันมีฝ้ากระจุดดำๆมันจะเด่นมากคุณผู้ชมแล้วก็ขออนุญาตนะคะเติมระหว่างวันเลยเพราะว่าเป็นคนกังวลเรื่องตรงนี
2: ้เราก็เติมตรงนี้อีกสักหน่อยนะคะ
1: ถ้าแม่ไปตากแดดมาไม่ว่าจะไปทำงานขี่มอเตอร์ไซค์เดินไปส่งลูกตอนไหนก็แล้วแต่แม่กลับบ้านไปแม่ก็โบกได้เลยนะ
0: คุณเห็นไหมว่านุ้ยแต่งหน้ามานะแล้วนุ้ยโบกลงไปตรงที่นุ้ยไม่มั่นใจตรงที่นุ้ยกังวลอ่ะคุณผู้ชมแล้วมันไม่เหนียวเนินอ่ะแล้วไม่แคล็กแล้วมันก็คือมันไม่เป็นคลา
2: ไม่เป็นไม่เป็นเป็นครีมบำรุงพี่ตั๊กบอกว่าเป็นครีมบำรุง
1: งั้นเราถามหน่อยได้ไหมคะว่าตัวนี้ซุ่มซ้อมทำอยู่ตั้งนานใช้สารสกัดอะไรใส่ลงมาดีบ้าง
2: สารสกัดก็มีตัวดีๆมีเมลาซิโลอันนี้เป็นสารสกัดจากพืชเลยจากธรรมชาตินะ
1: คะ
2: สารสกัดจากสาหร่ายสีลุงอัลฟาอัลบูตินไนซีมายวิตามิน B3 เหล่านี้ช่วยเรื่องความกระจ่างใสอยู่แล้วทรานเอซามิกแอซิดนะคะแล้วมีสารสกัดจากใบบกและว่านหางจระเข้เหล่านี้จะช่วยให้ผิวหน้าชุ่มชื่นเพราะงั้นเวลาทาแล้วไม่ต้องกลัวหน้าแห้ง
1: ไม่ต้องห่วง
2: บอกเข้าไปช่ำๆ
1: จริง
2: เดี๋ยววันนี้จะไปบอกต่อ
1: กลับบ้านไปก็โบก
2: เมื่อวานนี้ทำพ่อลืมไปเอ้าเราทาครีมทาฝ้าลองโบกมันเยอะๆสิยกเว้นบริเวณรอบดวงตาแล้วก็โบกเข้าไป
1: ใช่
2: ค่อยเป็นผู้เป็นคน
1: นี่แล้วไม่ต้องห่วงครีมนะคะเพราะว่าเราให้ไปทั้งหมด
0: ไป
1: ห
0: ้
1: าหลอดด้วยกัน
2: ห้าหลอด
1: คุณผู้ชมจะเปลี่ยนความคิดไปเลยว่าการใช้ครีมทาฝ้าในสมัยก่อนที่ทาแล้วมันจะแห้งๆแล้วผิวแห้งก็ไม่ใหญ่ไม่แห้งแล้วเพราะว่าอย่างตูนเนี่ยไปใช้ตุงก็ชอบแล้วคนรีวิวเอาไว้ช่ำเยอะมากๆไปถามหาดูเลยก็ได้ใครก็ใช้แต่ว่าเขาซื้อจากที่นี่นะเขายังไม่มี
2: ที่เดียวที่เดียว
1: อันนี้แล้วตุนเอาไปใช้ที่ต
2: า
1: ถ้าตุนใช้ได้นะถ้าตุนใช้ได้ตุนเป็นเจ้าแม่ผิวแห้งมากแล้วก็แพ้ผิวง่าย
2: เอาอย่างนี้ดีกว
1: ่าใช้ได้จริงๆสบายผิวด้วย
2: น้องตุนนี่ผิวแห้งใช้ได้บอกเลยว่าใช้ได้ทุกคนทาไปเลยยกเว้นบริเวณรอบดวงตาเท่านั้นทาได้เลยไม่ต้องกลัวแสบแห้งคันร้อน
0: เมื่อกี้ดูทาไม่แสบเลยพี่ต
2: ั๊กไม่แสบไม่แสบ
0: ไม่แสบแล้วรู้สึกชุ่มชื้นแล้ววันนี้คุณได้ไปเยอะมากนะ
1: ค
0: ุณได้ซื้อ4ฟรี1ได้ไป5หลอดนี่คือราคาช่วงเปิดตัวนะ5
1: เหลือน้อยกว่า30เซ็ตแล้ว
0: เอารีบโทร8ชิ้นนี้ 1,090 บาทราคาเปิดตัวนะคุณผู้ชมหาต่อไปนี้อาจจะไม่ได้ราคานี้แล้วเฉลี่ยแล้วตกแค่ชิ้นละ100กว่าบาทเท่านั้นเองฉะนั้นตอนนี้รีบโทร1252ส่งฟรีคุณเห็นนะ
2: ส่งฟรีทั่วประเทศ
0: เขาบอกว่าให้ใช้14วัน
1: และสังเกตตัวเอง
0: วันและสังเกต
2: ให้สังเกตตัวเอง14วันท้าเลยให้สังเกตตัวเองว่าเอ้ยหน้าเราแลดูมันกระจ่างใสขึ้นจริง
1: ๆ
2: อย่าปล่อยให้หน้าฝ้าขึ้นนะ
1: หนูว่าไม่ต้องรอ14วันหนูเอาของพี่ตั๊กไปใช้หนูก็เห็นเลยว่าหุยผิวหน้ามันกระจ่างใสมันดูใสชอบหน้าตัวเองมาก
2: เอา
1: ใช้มาหลายครีมอ่ะ
2: คนไม่เป็นฝ้าก็ใช้ได้นะ
1: จริง
2: ๆไม่เป็นฝ้าก็ใช้ได้ใช้ให้ช่วยให้มันหน้าใสนั่นเองนะคะ
0: แล้วก็พี่ตั๊กก็ไปทดสอบที่สถาบันมาแล้วคุณผู้ชมเขาเขียนอย่างนี้เลยนะคะหน้ากล่องเลยว่าสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังเขียนหน้ากล่องให้แบบนี้ถ้าไม่ได้ทำจริงไม่กล้าลงหน้ากล่องแบบนี้นะคะ
2: เอาว่าคนที่เป็นฝ้าเนี่ยนะส่วนมากเนี่ยอายุประมาณ 3-40 อัพแล้วก็ทดสอบจากผู้หญิงตั้งแต่30ขึ้นไปจนถึงอายุ65
1: ค่ะ
2: โอ้60เนี่ยกำลังหน้าดำเลยถ้าเราไม่ดูแลนะคะเพราะงั้นอย่าปล่อยทิ้งไว
1: ้
2: ต้องดูแลหน้าตัวเองดูพี่ตั๊กเอติก็มา20กว่าปี
1: ก็ดูผิวพี่ตั๊กสิ
0: ใช่
1: คุณผู้ชม
2: เดี๋ยวคนเดี๋ยวคนก็จะมาเมาส์ต่ออุ้ยทำหัตถการโอ้หัตถการนิดหน่อยเท่านั้น
1: ไม่แน่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า16เซนแล้วค่ะคุณถ้าคุณไม่เชื่อคุณตั๊กมายุราคุณก็ไม่รู้จะเชื่อใครแล้วในเรื่องของบิวตี้ความสวยความงามต้องดูที่ตัวอย่างต้องดูที่หน้าพี่ตั๊กจริง
2: ๆ
1: ร
2: ี
1: บโทรนิดนึง1252รถสแกน QR โค้ดมาก่อนก็ได้นะคะเหลือเวลาอีกประมาณ1นาทีจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนห้ามซื้อที่ไหนยังไม่ได้นะคะมีคนมาถามตูนเยอะมากซื้อที่ไหนเดี๋ยวพี่ไปซื้อบ้างซื้อที่นี่ที่ออฟฟิศเท่านั้นโทรมาเบอร์นี้เท่านั้น1252ค่ะ
0: ใช่แล้วมีของแถมไปให้ด้วยเป็นครีมประดาว
2: เอาว่าคุณได้ไปทั้งหมด8ชิ้นนะคะได้ครีมบำรุงผิวในชื่อเรื่องฝ้าเนี่ยได้ไป5ได้ครีมประดาวไปอีก3นะคะท
1: ั้
2: งหมดนี้8ชิ้นในราคาเพียง 1,090 เฉพาะที่นี่เท่านั้นนะคะ
0: แล้วตัวดีมาก
1: แม่ต้องทาเป็นประจำเช้าเย็นอย่าให้ค่ะ

0: ที่ให้ไปห้าหลอดนี
1: ้ต้องเป็นประจำไม่ใช่ทาวันนี้แล้วอีกเดือนมาทาไม่มีทางหาย
0: ถูกต้องเอาจะหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมตอนนี้เหลือน้อยกว่า10เซตถ้าอยากได้รีบโทรตอนนี้1252สินค้าไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทาง 1,090 บาทเท่านั้นเอาล่ะวันนี้เรา3คนหมดเวลาลงแล้ว
1: ค่ะคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือ
2: จากนี้คนไทยจะมีสติปัญญาและความสุขในทุกเช้าของชีวิต

ธรรมะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมหัศจรรย์แห่งปัญญาค่ะวันนี้อ้อมก็ยังคงอยู่ที่ธรรมสถานวัดพระราม9นะคะบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าทำไมไม่ไปที่อื่นอ้อมว่าที่นี่ก็เป็นภาพที่คุ้นชินคุ้นเคยแต่สิ่งที่ทำให้เราแตกต่างกันออกไปก็คือสิ่งที่เราจะนำมาพูดกันในช่วงของปัญญาสร้างสุขนะคะหรือกระทั่งในช่วงของธรรมะชิวๆซึ่งคุณผู้ชมจะฝากคำถามมาให้เราได้และอย่าลืมนะคะจริงๆแล้วในช่วงปัญญาสร้างสุขมันจะสร้างสุขให้คุณได้อีกถ้าคุณมีปัญหาอะไรแล้วถามมาเขียนจดหมายมาแบบนี้แหละค่ะเบื้องต้นมันคือการได้ผ่อนคลายได้คลายความทุกข์ความสงสัยผ่านตัวหนังสือแล้วหลังจากนั้นเมื่อคำถามนั้นถูกนำมาตอบคุณได้คำตอบไปเอาไปผ่อนใจเวลาที่เราเอามันไปใช้ได้จริงๆค่ะช่วงของวันนี้ปัญญาสร้างสุขอาจจะไม่ได้เป็นคำถามจากทางบ้านแต่เป็นสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากทั่วโลกใกล้ตัวเรื่องของธรรมชาติเรื่องของภัยธรรมชาติมันจะสอนอะไรให้กับเราได้บ้างเดี๋ยวเราไปติดตามนะคะ

0: สการ
1: เชิญนั่งสนทนาธรรม
0: นมัสการพระอาจารย์นะคะค่ะก็ช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของฤดูฝนนะคะ
1: เข้าพรรษาหน้าฝน
0: ค่ะพระเนี่ยช่วงเข้าพรรษาก็ต้องจำวัด
1: อยู่จำพรรษา
0: ค่ะ
1: 3เดือน
0: ค่ะ
1: ในอาวาสเดียวถ้าจะไปไหนมาไหนได้ก็ไปได้ไม่เกิน7วัน
0: ค่ะ
1: เช่นพ่อแม่ป่วยไปเยี่ยมพ่อแม
0: ่ค่ะ
1: นะหรือว่ามีอุทกภัยที่ไหนก็ไปช่วยกัน
0: ค่ะมันเป็นข้อจำกัดของเรียกว่าเป็นกฎหรือเป็นวินัยใช่ไหมคะ
1: เป็นพระวินัย
0: วันนั้นเราอ่านหนังสือเจอเขาก็บอกว่าแต่ละประเทศหรือว่าแต่ละนิกายก็อาจจะมีการจำพรรษาเหมือนกันแต่ว่าแตกต่างขึ้นอยู่กับภูมิประเทศภูมิอากาศที่จะสอดคล้องใช่ไหมคะแต่ว่าจะอยู่ในช่วงเดือน7ถึงเดือน10หรือบางที่อาจจะเป็นเดือน12ข้ามไปเดือน
1: พูดง่ายๆก็ว่าความจำเป็นในการอยู่จำพรรษาเนี่ยต้องเป็นหน้าฝน
0: เท่านั้น
1: ถ้าหน้าฝนเท่านั้นเหตุผลเพราะพระสมัยก่อนไม่จำพรรษาไปเรื่อยๆพอหน้าแล้งก็ไม่มีอะไรเดินได้ทุกที
0: ่
1: แต่พอหน้าฝนปั๊บพวกเดินมั่วเหยียบข้าวกล้าพืชพันธุ์ธัญญาหารประชาชนไปเรื่อยเขาก็ตำหนิฟ้องร้องไปที่พระพุทธองค
0: ์
1: พระพุทธองค์ก็บอกว่าอยู่จำพรรษาก็ดีนะหน้าฝนแล้วก็มีอานิสงส์ด้วยนะถ้าพระรูปไหนอยู่จำพรรษาเนี่ยคือได้จีวรเราเรียกกันว่ากฐินทาน
0: อ๋อที่เราได้ยินเรื่องกฐิน
1: ง่ายๆมีแค่นี
0: ้ค่ะมันก็เป็นเรื่องที่เราได้ยินมาตอนเด็กๆแต่เราอาจจะหลงลืมกันไปว่ามันคืออะไรก็เลยจะได้รู้ว่าอ๋อถ้าเราไปประเทศอื่นและทำไมเขาจำพรรษาไม่ตรงกับประเทศเราก็เพราะว่าฤดูกาลของแต่ละที่มันหมุนเวียนผัดเปลี่ยนไม่เหมือนกัน
1: จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพระไทยไปอยู่ที่ไหนก็จะตรงกันเช่นไปอยู่ในยุโรปอเมริกาก็จะตรงกันคือเดือน8เข้าพรรษาประเพณีอย่างนั้นแต่ว่ามันไม่ใช่หน้าฝนนะพระก็อาจจะไปไหนมาไหนลำบากเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าฝนแต่ต้องไปได้แค่7วันสัตหะมาเมืองไทย7วันไปที่นั่นที่นี่7วันแทนที่จะได้เป็นเดือนๆมันเป็นฤดูแล้งที่จะต้องเดินทางไปประกาศศาสนาไปเยี่ยมเยียนประชาชนแต่มันถูกจำกัดด้วยฤดูฝนในยุโรปเขาก็มีสปริงใช่ไหมแล้วก็มีซัมเมอร์แล้วก็มีออทัมใบไม้ร่วงแล้วก็วินเทอร์เนี่ยมันอยู่ประมาณตุลาพฤศจิกาธันวามกรามันควรจะเป็นฤดูจำพรรษา
0: ค่ะเพราะมันหนาว
1: มันหนาวหิมะลงไปไหนไม่ได้นั่นแหละคือฤดูฝนในความหมาย
0: ค่ะ
1: หมายก็ว่ามันไปไหนมาไหนยากมากถนนทางบางทีหิมะนี
0: ่ท่วม
1: ท่วมไปลำบาก
0: มันพูดถึงหิมะที่ท่วมหรือว่าเมืองไทยที่ว่าฝนตกไอ้ฤดูต่างๆมันก็มองได้ว่ามันก็ได้เห็นความเขาเรียกว่าธรรมชาติเขาก็จะจัดสรรทุกอย่างมาในตามช่วงเวลา
1: ใช่ฮะมันเป็นความงามของโลกใบนี้นะถ้าพูดแล้วเนี่ยที่มีร้อนมีหนาวมีฤดูสปริงมีฤดูใบไม้ผลิพวกนี้มันเป็นความงามของธรรมชาติซึ่งเปรียบเสมือนกับเกิดแก่เจ็บตายเกิดนี่เหมือนสปริงไหมหนุ่มสาวเนี่ยเหมือนกับ
0: กำลังผลิเลย
1: ซัมเมอร์แก่นี่เหมือนออทัม
0: เหี่ยว
1: แล้วก็วินเทอร์เนี่ยก็เหมือนกับตาย
0: ฟีส
1: แล้วก็ไม่ตายจริงหรอกประเดี๋ยวก็สปริงมาแล
0: ้
1: ว
0: มันก็จะวนกันอยู่อย่างน
1: ี้วนกันอยู่อย่างนี
0: ้นะครับมันก็เป็นเรื่องของถ้าเราเปรียบเทียบร่างกายมันก็เป็นแบบนี
1: ้
0: ความเป็นอยู่เป็นแบบนี้อากาศก็เป็นแบบหนึ่งพออากาศมันเป็นแบบหนึ่งสิ่งที่เกิดเห็นได้ชัดจากอากาศแบบหนึ่งเนี่ยมันคือสภาพของผลของแต่ละฤดู
1: ใช่
0: ไม่ร้อนสุดมันเมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะมีวันร้อนสุดอยู่วันนึงมีฝนสุดอยู่วันนึง มีวันหนาวสุดสักวันนึงแต่หลังๆเนี่ย
1: ในบ้านเรานะ

0: ค่ะหรือทั่วๆไปเราเริ่มได้ยินแล้วค่ะพระอาจารย์ว่าร้อนสุดในรอบกี่ปีหนาวสุดในรอบกี่ปีน้ำท่วมสูงสุดในรอบกี่ปีแต่ตัวเลขมันเริ่มมาถี่มันสุดอีกแล้วมันสุดอีกแล้วมันสุดอีกแล้วมันสุดขึ้นเรื่อยๆจนมันแทบจะเป็นความเดือดร้อน
1: ใช่ฮะ
0: นะคะ
1: เป็นเพราะอะไรรู้ไหมเป็นเพราะว่าโลกขาดความสมดุล
0: ค่ะ
1: ที่ขาดความสมดุลก็เพราะว่ามนุษย์ได้ปรับเปลี่ยนมันเช่นห้องเนี้ยมันร้อนใช่ไหมเอากระจกมากั้นแล้วก็จบมากั้นเสร็จก็เอาแอร์มาติดทำความเย็นในห้องเนี่ยเย็นห
0: ้
1: องสี่เหลี่ยมเนี่ยเย็นแต่ว่ากว่าจะเย็นได้พ่นความร้อนออกจากนอกห้องนี่มากมายน
0: ะ
1: และห้องนี้ก็ทำเหมือนกันห้องโน้นก็ทำเหมือนกันตึกหลังนี้หลังโน้นเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนยูนิตถามว่าเอาความร้อนออกแล้วก็เอาความเย็นเข้าไปในตัวเกิดอะไรขึ้นข้างนอก
0: แล้วเอาความร้อนไปไหน
1: อันสิมันไปไหน
0: มันก็อวนอยู่ข้างนอก
1: แน่นอนเลยมาจิกบอกว่าเออประเดี๋ยวลมมันก็พัดเพราะว่าเราอยู่เปลือกโลก
0: ค่ะ
1: อ้าวแล้วโรงงานล่ะขึ้นไปเกิดภาวะ global warming
0: ค
1: ือเปลือกโลกถูกครอบด้วยพลาสติกมันเหมือนลูกแตงโมครอบด้วยพลาสติกร้อนมากลมพัดเข้าไม่ได้พัดเอาอะไรเข้าออกไม่ได้เข้าไม่ได้ในที่สุดก็ตายประเทศจีนเนี่ยบางเมืองนะควันทั้งวันเลยควันทั้งปีเลยเพราะว่าไม่รู้ใครทำอะไรโรงงานมันมามันเหมือนหุบเขาเงี้ยมันก็ควันมันไม่ออกไปได
0: ้
1: นี่ชัดเจนแล้วสิ่งที่ตามมาคือความร้อนของโลกเพิ่มขึ้นแล้วภูเขาหิมะซึ่งอยู่เป็นล้านๆปีเนี่ยแตกจากกันเป็นสิ่งเสี่ยงเป็นก้อนๆแล้วก็ละลายน้ำจะท่วมโลกก็คราวนี้แหละ
0: ตุรกีว่าวันนู้นดูน้ำท่วมที่ตุรกีแล้ว
1: อินเดียพม่า
0: แล้วล่าสุดมันก็มีพม่าที่มีเจดีย์
1: ใช่
0: ที่มันเป็นภาพข่าว
1: เลยริมแม่น้ำอิระวดีแล้วก็จมลงไปคนร้องห่มร้องไห้เจดีย์ใหญ่ด้วยนะ
0: คาตาเลยอะค่ะ
1: คาตาเขาก็ถ่ายรูปเอาไว้จมลงไปริมแม่น้ำอิระวดีมันเหมือนกับบ้านเรานี่ก็คือวัดธาตุซึ่งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายเนี่ยเคยถูกน้ำซัดแล้วก็
0: จม
1: ลงไปตอนนี้ก็ยังอยู่กลางแม่น้ำโขง
0: มันสอนให้เห็นถึงคือไอ้นี่ความน่าเสียดายและเสียใจแทนพี่น้องพม่าเนี่ยส่วนหนึ่งแต่มันสอนให้เห็นอะไรมันสอนให้เห็นความไม่แน่นอนเหมือนกันนะคะพ่อจัน
1: แน่นอนเลยแต่ว่าความไม่แน่นอนในที่นี้เป็นเพราะว่ามนุษย์จะต้องกลับมาคิดทบทวนนะว่ามันเกิดขึ้นเพราะฝีมือมนุษย์ส่วนหนึ่งนะคือพัฒนาแบบไม่พัฒนา
0: ค่ะ
1: พัฒนาแบบทำร้ายธรรมชาติตัดต้นไม้ทำลายป่าขุดภูเขาเจาะนั่นเจาะนี
0: ่
1: แล้วก็พ่นควันขึ้นบนท้องฟ้าสารพัดอย่างน้ำมันอยู่ในดินก็ขุดขึ้นมาแล้วก็พ่นควันออกไปเราก็เรียกกันว่าพัฒนาเหมือนกันแต่ว่าในขณะที่เราก้าวไปข้างหน้าเนี่ยเราได้ทำลายสิ่งต่างๆมากมายกายกองเลย
0: คือถ้าจะมองกันน้องก็ว่าพม่าเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีสิ่งปลูกสร้างที่เยอะแยะมากมายซะจนน่าจะทำลายภูมิประเทศเขาได้เยอะแต่เราบอกไม่ได้ว่าสร้างจากประเทศหนึ่งอีกมุมโลกหนึ่งม
1: ัน
0: จะกระทบได้มันไม่จำเป็นต้องสร้างตรงนี้กระทบตรงนี
1: ้
0: แต่เราสามารถสร้างจากบริเวณไหนก็ได
1: ้
0: แต่พอรวมกันมันอาจจะแจ็คพอตหวยออกตรงนี้แหละ
1: แน่นอนเลยตรงนี้แหละที่เราเป็นห่วงเป็นใหญ่มากที่จำเป็นจะต้องพูดคุยกันวันนี้ก็คือว่ามนุษย์พยายามอย่าปรับธรรมชาติเข้าหาตัวให้ปรับตัวเข้าหาธรรมชาติมันเป็นธรรมะข้อสำคัญนะ
0: ยากค่ะพระอาจารย์เพราะเราเอาตัวเราเป็นศูนย์กลางของทุกอย่าง
1: เ
0: ราต้องมีเงื่อนเรามีเงื่อนไขแล้วปรับทุกอย่างให้เข้ากับเงื่อนไขของเรา มันเพราะตั้งแต่เด็กเราไม่ชอบกินเราก็เขี่ยออก
1: เ
0: ราอยากกินเราจะกินมันเพิ่มแต่เราไม่ได้พิจารณาว่าเรามีให้กินแค่นี
1: ้
0: เราไม่เคยถูกบังคับค่ะ
1: ไม่เคย
0: นี่เอาว่ามันเป็นอย่างนั้น
1: ใช่ฮะแล้วก็พระอาจารย์ก็พูดอยู่ตลอดเวลาว่าเราเอาดินมาทำบ้านเนี่ยเอาหินมาทำบ้านเราก็ต้องไปขุดดินไประเบิดหิน
0: ค่ะ
1: เรามาทำคอนกรีตเราก็ต้องไประเบิดก้อนหินมาผสมใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แล้วก็ได้ก้อนหินขึ้นมาถนนหนทางที่มันเพิ่มขึ้นมากมายสนามบินหรือว่าความเจริญตึกรามบ้านช่องมันเกิดจากอะไรก็จากการทำลายสิ่งหนึ่งเพื่อเอามาสร้างอีกสิ่งหนึ่งแล้วเราก็บอกว่าเจริญรุ่งเรืองพัฒนา ไอ้อย่างเนี้ยคือสิ่งที่มนุษย์จะต้องคิดคิดต่อไปให้ได้ว่าทำอย่างไรถึงจะแก้ไขปัญหาพวกนี้ได
0: ้
1: อย่าทำลายเปอร์เซ็นต์ของการทำลายกับเปอร์เซ็นต์ของการพัฒนาเนี่ยมันจะต้องมีความสมดุลซึ่งกันและกัน
0: แต่ตัวเลขมันอาจจะห่างไกลเพราะว่าตัวเลขที่มันช่วยทำให้ห่างคือความเจริญทางเศรษฐกิจ
1: ใช่เสร็จแล้วก็มานั่งเสียใจกันเวลาที่เมืองไทยของเรากรุงเทพของเราเกิดน้ำท่วมเสียใจไหมปัญหาที่มันทำลายเราเนี่ยมากมายยิ่งกว่าทำลายเราทำลายเขาอีกมันกลับมาเนี่ยมากมายนะ60ปีของเราเนี่ยนะ60ปีของเราเนี่ยต้นไม้เมื่อก่อนใหญ่โตมโหฬารเต็มประเทศแต่ตอนนี้ไม่เหลือแม้แต่ต้นเดียวต้องพูดอย่างนี้นะอิสราเอล60ปีที่แล้วยังไม่ได้เป็นประเทศเลยนะไม่มีต้นไม้แม้แต่ต้นเดียววันนี้เขามีอวดมีต้นไม้อายุ60ขวบอวดเราเต็มเลยเพราะเขาปลูกน้ำสักหยดก็ไม่มีต้องกลั่นน้ำเค็มเป็นน้ำจืดรดต้นไม้ของตัวเอง
0: บางครั้งการที่เราไม่มีเรากลับพยายามแต่พอบางทีที่เรามีมากเกินไปเราก็ชินที่จะทำลาย
1: โอ้แน่นอนพูดคมดีคือหมายความว่ามนุษย์เราเนี่ยนะอะไรที่เป็นของดีแต่มันเห็นทุกวันจำเจไม่จำเป็นหรอกทิ้งซะดีกว่าคนก็เหมือนกันนะบางทีเนี่ยคนที่อยู่ข้างๆตัวเรานี่แหละดีแสนดีนะโยนทิ้งซะนี่
0: ใช่ๆมันก็เหมือนถ้ามันมองจากเรื่องพวกนี้มันกลับไปมองความรักได้เลยนะคะทำไมเราถึงไม่ใส่ใจความดีของคนข้างๆแต่เราไปพยายามแล้วเราเผื่อเราทำร้ายด้วยแล้วเราไปนั่งมองคนไกลแล้วเปรียบเทียบคนไกลให้คนใกล้เสียใจ
1: ถูกต้องเลยเนี่ยคล้ายๆใครสักคนหนึ่ง
0: คล้ายใครคะอะไรที่ทำให้เราเป็นอย่างนี้อ้อมีความรู้สึกว่าสิ่งนึงบางทีเราทำแม่เสียใจ
1: นั่นแหละ
0: แม่บ้านนั้นน่ะทำไมเขาดีทำไมแม่บ้านเราทำอย่างนี้กับเราแล้วในขณะที่ไอ้บ้านนั้นน่ะในบ้านก็พูดแบบเดียวกันเราชมบ้านเขาอยู่แต่ในบ้านเขาก็อาจจะกำลังชมบ้านเราหรือบ้านอื่นอยู
1: ่
0: แม่แต่ทำไมเราไม่ชมกันเองหรือเราเห็นดีกันเองบ้าง
1: นี่กำลังจะบอกว่าเออหลวงพ่อชมแต่ประเทศอื่นทำไมไม่ชมประเทศตัวเอง
0: อุ้ยตายยังไม่ได้คิดเนี่ยค่ะ
1: ชมนะประเทศไทยก็ชมแต่ว่าเห็นประเทศไหนเขาทำดีส่วนไหนเนี่ยหยิบมาหยิบมาอาตมาไปเห็นตอนนี้ประเทศที่เพิ่มจำนวนสีเขียวหรือต้นไม้ใหญ่บนภูเขาบนที่ต่างๆมากขึ้นเนี่ยอย่างยุโรปเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วเพราะเขารู้ว่าภัยกำลังจะมาเช่นความร้อนกำลังจะมาตอนนี้เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอาตมาไปยุโรปปรากฏว่า32องศาซึ่งไม่เคยมีปรากฏการณ์หน้าร้อนเขายังเก่งก็17องศานี่ถือว่าร้อนแล้วแต่วันนี้32องศา35ในบางวันร้อนแบบ
0: เขาร้อนตัวเหนียวอ่ะ
1: ร้อนเลย
0: คือพวกยุโรปพอร้อนแล้วร้อนเขาร้อนทนไม่ไหวเขาจะตาย
1: ร้อนเลยใช่แล้วโรงแรมไม่มีแอร
0: ์
1: รถไม่มีแอร
0: ์
1: รถไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยบ้านเมืองเขาเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยเขาก็เลยไปเพิ่มความเขียวของต้นไม้แล้วลดมลภาวะทางด้านคือมาขี่จักรยานกลับมาแล้ว
0: ดีนะว่าเขาไม่ติดแอร์เพิ่มเพราะถ้าเขาติดแอร์เพิ่มหนักๆเราก็จะเป็นปัญหาเดียวกันทั้งโลก
1: ใช่ใช่ใช่
0: นะคะคือเขาไปแก้ที่ต้นเหตุ
1: ใช่
0: มันอาจจะช้าแต่มันยั่งยืนปลูกต้นไม้เนี่ยไม่ทันใจหรอกแต่มันจะค่อยๆไปเรื่อย
1: ๆ
0: ติดแอร์เนี่ยทันใจแต่กรรมมันก็ตามทันติดจรวดด้วย
1: ติดจรวดเหมือนกันเพราะนั้นเรื่องน้ำท่วมก็ดีเรื่องอุทกภัยวาตภัยที่มันเกิดขึ้นรอบด้านทุกวันนี้นะมันเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากความไม่สมดุลที่มนุษย์ไปเอาเปรียบธรรมชาติต่อไปนี้มนุษย์ต้องสังวรระวังและก็เตือนลูกเตือนหลานในอนาคตว่าอย่าทำอะไรที่ขาดความสมดุลและอย่าดูถูกธรรมชาติไม่มีชีวิตจิตใจสู้รบปรบมือกับเราไม่ได้แต่เวลามันเอาคืนนี่หนักหนาสาหัสมาก
0: ค่ะอ้อมว่าสิ่งหนึ่งที่เข้าใจคือเราต้องยอมรับแล้วก็เรียนรู้ที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับเขาและให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่เกื้อกูลกันและถ้าเราอยู่ด้วยกันได้เกื้อกูลกันได้เราเมตตาจากคนสู่คนคนสู่สัตว์คนสู่สิ่งต่างๆรอบตัวเราจะไม่อยากทำร้ายกัน
1: แน่นอน พราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ

ที่อยากจะฝากเอาไว้ในช่วงนี้ว่าสังคมร่มเย็นเพราะเห็นใจกันเราอยู่เป็นพหุสังคม

มัชฌิมาปฏิปทาในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงทางสายกลางคือการไม่ยึดถือสุดทางทั้งสองทางได้แก่อัตถกิละมะฐานุโยคคือการประกอบตนเองให้ลำบากเกินไปและกามสุขขัลลิกานุโยคคือการพัวพันในกามในความสบาย

0: ทางสายกลางเป็นหลักคำสอนที่ปรากฏในพระธรรมเทศนากันแรกของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์คือธรรมจักรกัปปวัตนสูตรแนวคิดและความหมายของมัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่เป็นกลางๆเพื่อให้ถึงความดับทุกข์ด้วยปัญญาคือการดำเนินชีวิตที่ดีเพื่อกำหนดรู้ทุกข์และปัญหาแห่งทุกข์พระพุทธองค์ได้ทรงกำหนดหลักทางสายกลางนี้ไว้อย่างชัดเจนคืออริยมรรคมีองค์8เมื่อย่นย่อแล้วเรียกว่าไตรสิกขาได้แก่ศีลสมาธิปัญญาหลักมัชฌิมาปฏิปทาเป็นหลักคำสอนที่เป็นสัญลักษณ์เด่นอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาเป็นหลักคำสอนที่มีคุณค่าในตัวเองอย่างลึกซึ้งเป็นการประมวลคำสอนภาคปฏิบัติคือระบบจริยธรรมทั้งหมดของพระพุทธศาสนาที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อันเป็นเป้าหมายของพุทธศาสนานั่นเอง
1: มาถึงช่วงธรรมะชิวๆค่ะใครที่เคยสงสัยว่าเฮ้ยเคยไปหยุดหรือไปห้ามคนที่ทำบุญมันจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวไปติดตามช่วงนี้ค่ะ

ขณะนี้อัตมาภาพยืนอยู่หน้ามหาวิหารใหญ่กลางเมืองมิลานเรียกว่าคนที่นี่เรียกว่าโดโมเป็นสถานที่ที่ผู้คนนั้นนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวมาทำบุญภายในมหาวิหารแห่งนี้จึงมีคำถามเกิดขึ้นที่นี่ในช่วงที่เดินทางไปนี่ว่าบางคนถามว่ามีคนมาชวนทำบุญแล้วก็ไปห้ามนะห้ามการทำบุญนั้นเช่นบอกว่าไปทำบุญที่นั่นไม่ดีทำบุญที่นี่ไม่ดีทำบุญที่นั่นแล้วไม่เกิดผลที่นี่ไม่เกิดผลแบบนี้จะบาปหรือไม่ก็ขอตอบนี้ว่าบุญนั้นเป็นเรื่องปัจจตังเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลคนไหนทำคนนั้นก็ได้ใครที่ทำมากคนนั้นก็ได้มากโดยความศรัทธาของแต่ละบุคคลเพราะนั้นเราจริงๆก็คงไม่ได้มีหน้าที่ไปห้ามใครทำบุญนะเรามีหน้าที่อย่างที่ดีก็คือให้ข้อมูลเขาให้เขาเลือกให้เขาตัดสินใจศรัทธาต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปัจจตังเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลแต่ถ้าเราเห็นว่าเอ๊ะผู้นั้นอาจจะไปผิดลู่ผิดทางไปผิดศรัทธาหรือเปล่าก็ให้ข้อมูลได้แต่คงไม่ถึงกับต้องไปห้ามไปขวางเพราะว่าบางทีเราก็ไม่มั่นใจว่าข้อมูลที่เราให้นั้นมันถูกต้องทีเดียวหรือเปล่าส่วนผู้ที่จะทำบุญนั้นก็คงจะเลือกทำบุญด้วยปัญญาของตนเองด้วยศรัทธาของตนเองอย่างมหาวิหารด้านหลังที่ตั้งตระหง่าอยู่เกิดขึ้นได้ก็เพราะคนมาทำบุญเพราะความศรัทธาของคนมารวมกันเพราะฉะนั้นการทำบุญก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีถ้าเราเห็นสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ให้ข้อมูลไปส่วนการที่เขาจะตัดใจทำไม่ทำนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลเราคงไม่ต้องไปห้ามไปขวางใครในเรื่องของการทำบุญขอเจริญพร

0: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่2วันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ 11:50 น.พบเทควันโดชายหญิงและยิงธนูชายวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ 11:50 น.พบเทควันโดชายหญิงและฟุตบอลชายส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องไปพร้อมกันทางช่องวัน31
1: ถูกวินิจฉัยด้วยตัวเองเป็นเบาหวานไขมันพอกตับอยากหายเบาหวานแบบฮาร์ดคอร์เนี่ยทำอยู่แค่นี้1
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จริงไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5944 4ออก
3: ตอนนี้บริษัทของเราถูกเทคโอเวอร
4: ์เราทุกคนมีสิทธิ์โดนไล่ออก
5: สวัสดีครับโบจอยนะครับทุกคน
6: ประธานบริษัทคนใหม่ท่านได้ส่งเด็กเจนซีมาสัมภาษณ์งานพวกเรา
7: สวัสดีครับเฮีย
8: สจวดเจนใหม่เหรอดีกว่าพวกแอร์กี่เก่า
9: ๆอุ้ยพูดอย่างนี้ต่อยกันเลยไหมล่ะ
10: เราจะสร้างอนาคตไปด้วยกันนะ
9: อนาคตของเราชัดขึ้นทุกวันเลยนะคะน้องกรี
11: ประธานบริษัทคนใหม่จะเข้ามาพบพวกเราทุกคนที่ออฟฟิศ
12: และคนที่จะได้ไปต่อก็คือ
13: รับมันเข้ามาทำงานคุณจะบอกกันหน่อย
14: จริงๆตอนแรกก็ไม่กล้าจะรับหรอก
15: ผมอ่ะคนดูเยอะล้านกว่าวิว
14: เงินดีไหม
15: ดีมาก
16: เชื่ออะไรก็ทำตามที่เชื่อไปพวกก็จะทำแบบที่พวกเชื่อแล้วเอายอดวิวมาวัดกันจบ
17: จัดไป
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:30 พิเศษลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559สี่เหลี่ยมโทรออก
18: เมื่อดนตรีอีสานคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนเมื่อฝรั่งหัวใจอีสานบุกร้อยเอ็ดเรียนรู้ภูมิปัญญาการทำแคนและโบสถ์จากช่างฝีมือชั้นครูจัดเต็มด้วยผ้าขาวม้าไฉไหลแล้วไปม่วนซื่นกับดนตรีพื้นบ้านสุดอลังการสัมผัสซอฟต์พาวเวอร์แห่งเสียงดนตรีที่เชื่อมโยงทุกวิถีชีวิตในโชว์พาวห้ามพลาดอังคารนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน31
19: พี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัว
20: เราก็เห็นว่าเขาได้เปิดแชทลับคุยกับเพื่อนพูดจาแบบเดอร์ตี้ทอล์กอะค่ะ18บวกซ
21: ึ่
20: งเหยื่อที่เอามาลงในกลุ่มอะค่ะเป็นเด็กม.ปลายอยู่เลยมันเกินไปมากๆ
21: เขาเก็บทุกอย่างเอาไว้หมดเลยไม่มีการลบ
20: ไม่มีการลบหนูรู้สึกว่าเมสเซจเหล่านั้นอะเป็นเมสเซจที่แบบรู้สึกเหมือนโดนตบหน้าค่ะหนูก็ร้องไห้แบบเหมือนจะตายเลยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอะเราไม่ไหวแล้วว่ะเราพอเหอะ
19: พี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31

0: พี่ไผ่และพี่น้ำตาลครับ
1: ไอที่เราไปเอาวันนี้มันจะร้อง
2: เฮ้ยอุ้ยอันนี้เพิ่งไขมาเลยนี่พี
1: ่นี่เห็นไหมเขากันหางเขาออกแล้ว
3: อุ้ยมันมียางน่ะ
1: ว้
3: าวพุ่งแล้วโอ้ยน่ารักเลย
4: ไม่ใช่เหรอคะ
2: เฮ้ยเฮ้ย
5: พบกับเฮ็ดยังเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31
6: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกี้ว่าแซ่บอบว่าดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย3โมงตรงทางช่องวัน31
7: อาทิตย์นี
8: ้มาเชิญแพ็คครับมา
9: ไ
10: ปนี่มันแพ็คคู่คุณภาพชัดๆ
8: ใช่ไหม
11: ถึงผมเนี่ยจะมีเจ้าของแล้วแต่ว่าแฟนผมยังโสดอยู่ฝากเชียร์ด้วยนะครับ
8: เออ
9: เชียร์เลยดีมทีมนี่ไงไปด้วยกันเลยไปด้วย
7: รู้มันประโสด2026อาทิตย์นี้ห้ามพลาดดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
12: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
13: ฉันคัดรายชื่อผู้เช่าจากภาคเหนือให้เธอแล้วทำไมคุณต้องคัดจากภาคเหนือด้วยอ่ะ
14: ก็ตอนนั้นน่ะอาม่าเกสรกับผมเขาจะหนีไปอยู่เชียงใหม่ผมเลยคิดว่าเริ่มต้นจากภาคเหนือก่อนอันนี้แล้ว
13: มีเรื่องจะสอบถามนิดนึงอะค่ะคุณดิวพอจะมีญาติผู้หญิงที่ชื่อว่าเกสรอายุสัก70มั้ยครับ
15: มีครับยายผมชื่อเกสร
13: จริงเหรอคะ
14: พอจะมีลูกให้ดูไหมครับ
15: เจอแล้วครับ
13: ระหว่างสองโห
9: เฮ้ย
16: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์6โมงเย็น
17: พี่ว่าจะพาไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นไปกันทั้งบ้านเลยฝากแกจองตั๋วเลย
18: เดี๋ยวจองทุกอย่างให้เสร็จสรรพวันนี้เลย
16: เออดูกังวลใจกับทริปนี้
19: น้องเชอร์ลูกถ้าไปญี่ปุ่นแล้วมีสิ่งที่หนูไม่ชอบหนูยังอยากไปอยู่ไหม
20: แล้วอะไรที่เธอจะไม่ชอบอะคะ
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 นตรงพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอก599สี่เหลี่ยมโทรออก

0: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: เจริญพรคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายวันนี้มีเรื่องราวของการเวียนว่ายตายเกิดมาอธิบายท่านทั้งหลายได้ฟังคนเราทุกวันนี้ที่เกิดมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องผู้ใต้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาไม่มีใครเลยที่เราไม่เกี่ยวข้องกันไม่มีใครเลยที่เราไม่รู้จักกันฉะนั้นทุกครั้งที่เราได้เจอใครก็ตามขอจงได้ทำดีต่อกันอย่าได้สร้างให้เป็นโทษเป็นเวรเป็นกรรมต่อกันพอมาพินิจพิจารณาจริงๆแล้วโทษของท่านก็ไม่มีโทษของเราก็หาไม่ได้นะแต่เป็นโทษของวัฏฏะสงสารเกิดมาก็ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเจอกันก็ให้ทำดีต่อกันมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันดังคำกลอนหนึ่งที่ท่านบอกเอาไว้ว่าเหตุแห่งรักท่านชี้ว่ามีสองหนึ่งเคยครองปองรักสมัครสมานโดยบุพเพนิยมมานมนานพอได้ผ่านพบพักรักติดใจปัจจุบันมันเกื้อเอื้อเฟื้อพร้อมรักก็ต้องเกิดมาอย่างสมหวังเหมือนอุบลต้นกอละออใบเพราะอาศัยตมน้ำงอกงามเอ่ยมีเรื่องราวอยู่ในพระธรรมบทอยู่เรื่องราวหนึ่งเป็นเรื่องราวของนายโกตุหริกนะณเมืองอาลักปะนครทุกวันนี้ก็ยังมีนะลองเซิร์ชเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตก็ยังมีเมืองอาลักปะนครมีชายคนหนึ่งชื่อนายโกตุหริกนะกับสองสามีภรรยาพร้อมกับลูกน้อยที่น่ารักน่าเอ็นดูปรากฏเมืองนี้เกิดข้าวยากหมากแพงแล้วก็เกิดโรคระบาดนะผู้คนล้มตายอยู่กันลำบากสองสามีภรรยาก็ตัดสินใจหอบลูกหนีออกจากเมืองนั้นไปผ่านทะเลทรายในระหว่างทางก็ผัดกันอุ้มแม่ผู้หญิงบ้างภรรยาบ้างสามีบ้างภรรยาบ้างแต่พอมาถึงสามีอุ้มเนี่ยผู้ชายอุ้มไปนานๆก็หนักพอหนักเข้าก็ชวนภรรยาว่าทิ้งลูกกันดีไหมส่วนภรรยาก็หันไปผีหาซาตานอะไรไปเข้าสิงพี่ฉันนี่อุ้มท้องมาตลอดทั้งชีวิตก็ยังไม่รู้สึกว่ามันหนักมันเหนื่อยมันลำบากพี่เป็นผู้ชายนี่แค่อุ้มนี่ยังจะมาชวนฉันเนี่ยทิ้งลูกนะประด่ากันแล้วก็เดินทางกันไปต่อก็ทะเลาะกันบ้างในระหว่างทางทีนี้สามีก็ทำพิธีเป็นทนุถนอมรักลูกภรรยาก็เห็นว่าสงสัยคงจะรู้เรื่องรู้

เอาแล้วก็เลยให้สามีอุ้มแล้วก็ให้แม่บ้านเดินล่วงหน้าไปก่อนเพราะว่าจะต้องบังกันแดดแล้วก็ให้ร่มนั้นแก่ลูกน้อยที่กำลังอุ้มอยู่พอเดินรับสายตาเข้าเท่านั้นก็สามีก็วางลูกทิ้งไว้นะด้วยความที่มันเหนื่อยถ้าเรายังขืนอุ้มไปอยู่มันจะตายกันทั้งสองแต่ถ้าว่ารอดชีวิตจะเอาอีกสักกี่คนหนีได้หมดทิ้งลูกเดินตามภรรยาไปภรรยาก็หันกลับมาไม่เจอลูกถามสามีบอกทิ้งแล้ววิ่งมาดูลูกแต่ก็สายเกินไปซะแล้วลูกตายนะเรื่องมันก็เกิดขึ้นแล้วเด็กก็ตายแล้วทำยังไงได้ก็เดินทางกันไปต่อพ้นทะเลทรายเจอบ้านของนายโคบานเจ้าของฟาร์มโคเศรษฐีใจบุญทำบุญเลี้ยงคนทั้งเมืองทำบุญเลี้ยงพระนายโคบานคนที่ชอบทำบุญมากก็ปรากฏว่าไปถึงบ้านนายโคบานก็ไปขอข้าวเศรษฐีก็ใจบุญก็แบ่งข้าวให้ทั้งสองสามีภรรยาสามีนี่ขาดน้ำขาดข้าวมาหลายวันก็กินมูมามภรรยาเห็นสามีกินมูมามก็แบ่งส่วนของตัวเองให้แบ่งส่วนของตัวเองให้เหลือบตาไปมองเห็นสามีเหลือบตาไปมองเห็นสุนัขสุนัขนั่งข้างๆเศรษฐีเศรษฐีก็หยิบข้าวกินคำไหนก็ยื่นให้หมากินคำนั้นกินคำไหนก็ให้หมากินคำนั้นจิตมันหนักไปทางสุนัขเอ้สุนัขนี่มันได้อยู่ดีกินดีเว้ยสุนัขเนี่ยสุนัขบ้านเนี่ยไอเรานะขาดแคลนเหลือเกินชีวิตนี้ขาดแคลนแต่เป็นหมาบ้านนี้อยู่ดีกินดีว่างั้นแล้วก็ปรากฏว่าข้าวนี่มันย่อยไม่ทันนะเป็นลมตีขึ้นหายใจไม่ทันช็อกลงตรงนั้นจิตมันหนักไปทางสุนัขพอจิตดับหลับลงไปดวงจิตดวงนั้นปรากฏไปอยู่ในท้องหมานะไปอยู่ในท้องหมาภูมิจิตมันหนักไปทางนั้นนะดังนั้นช่วงใครก็ตามที่มีลมหายใจอยู่เนี่ยสั่งสมในสิ่งที่ดีที่งามเนี่ยนะหลายคนที่เลี้ยงสุนัขมากขึ้นมากขึ้นก็ย่อมจะเกิดความรักความผูกพันมากข้อนี้ก็ต้องระวังไว้นะท่านทั้งหลายแต่ไปอยู่ในสุนัขก็ปรากฏภรรยาสามีเสียชีวิตแล้วก็หาที่พึ่งไม่ได้ตัดสินใจทำงานเป็นนางทาสีคนใช้บ้านเศรษฐีนายโคบานและอีกอย่างหนึ่งเศรษฐีคนนี้ใจบุญอยู่บ้านนี้สามีตายแล้วหาที่พึ่งไม่ได้โอ้โชคดีเหลือเกินเป็นคนใจบุญยังจะพอที่จะช่วยได้ทำบุญทำกุศลได้บ้างแล้วก็เลี้ยงวัวท่านเกษตรีปรากฏไอ้สุนัขตัวนี้คลอดลูกออกมาพอมันโตรู้เรื่องเข้ามันจำได้นี่ว่าเมียตัวเองในชาติที่แล้วสุนัขเนี่ยรู้เรื่องหมดนะนะรู้ภาษาคนแต่ตอบโต้ไม่ได้จึงแสดงเป็นอากับกิริยาเป็นเสียงเห่าหอนสุนัขบ้านใครที่ดูแล้วมันรู้เรื่องแม้มันฉอนเลาะรู้เรื่องดีเหลือเกินพูดคำเดียวนี่ยังกับคนไม่แน่นะอาจจะเป็นญาติของเรานะดูแลดีๆนะบางทีจิตห่วงผูกพันกับลูกกับหลานอะไรมากเข้าอาจจะไปเกิดเป็นจิ้งจกตุ๊กแกก็ได้นะพอจิตดับหลับลงไปแล้วเนี่ยจิตผูกพันกับสิ่งใดมันก็จะไปเกิดเป็นสิ่งนั้นนะเกิดเป็นสิ่งนั้นท่านก็เลยปรารภให้ทำบุญ7วันไงพอ7วันบางทีเนี่ยในสมัยพุทธกาลก็ยังมีพระเป็นห่วงจีวรมากตายแล้วไปเป็นเลนไง7วันน่ะของรักของห่วงก็อย่าไปเอาของคนที่ล้มหายตายจากไปเลยนะหลังจากที่ไปเกิดเป็นสุนัขรู้เรื่องเข้าแล้วบ้านท่านเศรษฐีนี่ก็เศรษฐีนายโคบานคนเลี้ยงโคนี่ก็นิมนต์พระปัจเจกกับพุทธเจ้าเนี่ยมาฉันข้าวทุกวันใส่บาตรทุกวันสุนัขตัวนี้มันได้อยู่กับการบุญการกุศลน่ะพอเห็นพระปัจเจกกับพุทธเจ้าก็เกิดความรักนี่นะเกิดความรักแล้วก็ได้มีโอกาสได้อุปถากพระปัจเจกกับพุทธเจ้าด้วยการเห่าหอนเรียกท่านเศรษฐีว่าพระมาแล้วแล้วก็ไปส่งพระประเจกพระพุทธเจ้าที่สำนักของท่านจากวันเป็น
เดือนจากเดือนเป็นปีมันก็มีความรักความพอใจความชอบ

ใจก็เกิดความรักในพระประเจกพุทธเจ้าแล้ววันหนึ่งก็ปรากฏพระประเจกพุทธเจ้าก็มาลาว่าจะไม่อยู่แล้วเพราะว่าจะได้เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ภูเขาคันธมาศก็ปรากฏพอรู้ว่าพระไม่อยู่ก็เสียใจเพราะรักมากพระเหาะจากไประเห่าหอนจนอกแตกตายด้วยอานิสงส์ของการอุปถัมภ์ค้ำชูพระประเจกพระพุทธเจ้าจิตดวงนี้พุ่งไปยังวิมานทองเป็นเทพบุตรแต่อยู่ได้ไม่นานเพราะบุญมันน้อยก็เลยวิบากกรรมจากการทิ้งลูกในอดีตชาติมาเกิดเป็นลูกนางโสเภณีปรากฏเป็นผู้ชายพอเป็นผู้ชายเขาก็เอาทิ้งที่ข้างกองขยะวิบากกรรมโดนทิ้งที่ข้างกองขยะปรากฏเศรษฐีประจำเมืองก็เหมือนกับผู้ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ปรากฏว่าสำรวจตรวจสอบนะอำมาตย์ผู้ที่ดูดวงเมืองว่าวันนี้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นผู้ที่ดูดวงเมืองก็วันนี้มีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นแล้วท่านเศรษฐีลูกของเราก็ยังไม่ได้คลอดแล้วเด็กคนนี้เป็นใครสั่งคนใช้ตามดูทั่วทั้งเมืองว่ามีวันนี้มีเด็กที่ไหนเกิดขึ้นบ้างก็ปรากฏไปเจอไอ้เด็กคนที่อยู่ข้างกองขยะก็เก็บมาเลี้ยงไว้ก่อนเป็นลูกเลี้ยงถ้าลูกของเราเป็นผู้หญิงก็จะให้แต่งงาน

0: จริญสุขท่านสาธารณชนทั้งหลายวันนี้จะพูดถึงเรื่องการให้อภัยเรื่องอภัยนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของมนุษย์แต่ว่าบางครั้งบางทีเราอาจจะนึกถึงคำว่าอภัยโทษนิรโทษกรรมหรืออาจจะให้อภัยซึ่งกันและกันบางครั้งเราบอกว่าเราผิดไปแล้วขอโทษขออภัยการให้อภัยซึ่งกันและกันเนี่ยผู้ได้รับการอภัยจะต้องมีจิตสำนึกเป็นสำคัญเช่นบางคนเนี่ยทำผิดแล้วมาขออภัยเราให้อภัยนั่นเป็นเพราะว่าเขารู้ตัวว่าเขาทำผิดขอแก้ตัวขอแก้ไขอันนี้ไม่เป็นไรแต่บางคนเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองมีความผิดและไม่คิดว่าตัวเองทำผิดเราก็มีความรู้สึกว่าเห็นผลแล้วว่าทำผิดจริงๆเราให้อภัยไปบางทีก็กลับทำอีกเหมือนเดิมอันนี้อันตรายผิดซ้ำซากการให้อภัยไม่ควรจะเป็นครั้งที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7ที่8ที่9ที่10จนกระทั่งคนคนนั้นเกิดความเคยชินว่าเดี๋ยวเถอะฉันทำผิดไปก็ได้รับการอภัยอีกน่าจะมีเพียงครั้ง2ครั้งก็น่าจะพอฉะนั้นความผิดของมนุษย์ที่ได้รับที่ควรจะได้รับการอภัยนั้นจะต้องอยู่ที่จิตสำนึกเป็นสำคัญท่านสาธุชนทั้งหลายการอภัยให้แก่กันและกันนั้นคือการไม่ผูกโกรธเกลียดไม่ผูกอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนไม่จองเวรจองล้างจองผลาญไม่มีการแก้แค้นไม่มีการปักชนักข้างหลังของใครอีกต่อไปเป็นผลที่จะทำให้จิตใจของเราผ่องใสนำไปสู่มิตรภาพที่ดีข้ามภพข้ามชาติขอเจริญพร
1: ก็มีกรรมมีเวรต่อกันนะนี่มีกรรมมีเวรมีวาสนามีเวรจองเวรจองกรรมต่อกันย้อนกลับไปก็จะเคยผูกเวรกันมากับเศรษฐีได้ลูกเลี้ยงแล้วปรากฏพอลูกตัวเองเป็นผู้ชายก็ปรากฏว่าจะเอาให้คนใช้ไปทิ้งที่คอกวัวเพื่อให้วัวเดินออกมาก็จะได้เหยียบเด็กก็ปรากฏจะเดินออกมาด้วยอานิสงส์ของการปกปักรักษาพระประเจกพระพุทธเจ้าจ่าฝูงวัวปกติจะออกที่หลังแต่วันนี้นี่เดินนำหน้ายืนคร่อมไอ้เด็กคนนี้ไว้วัวตัวอื่นก็เดินเบียดเสียดออกไปทางด้านข้างก็รอดแล้วคนเลี้ยงโคคนเลี้ยงวัวมาเจอก็เกิดความรักความเอ็นดูต่อเด็กอานิสงส์ดูแลปกปักรักษาอุปถัมภ์ค้ำชูพระประเจกพระพุทธเจ้าอานิสงส์มันมีบุญมานะนะไม่ใช่ถ้าเขาจะรักยืนอยู่เฉยๆแล้วเขาก็รักมันไม่ใช่นะเออมันจะต้องมีบุญวาสนาที่สั่งสมกันมาตั้งแต่เก่าก่อนเศรษฐีไปพบไอ้เด็กไม่ตายเอางั้นเอาไปทิ้งที่หุบเขาโจรเอาไปทิ้งที่หุบเขาโจรก็ลงไปไม่ถึงหุบเขาก็ไปติดอยู่ที่เถาวัลย์ที่มันเลื้อยขึ้นมาเต็มกอไผ่ก็เหมือนเปลอะคนจักสารไปตัดไม้ไผ่ก็ไปเจอก็รักอีกก็ไปซื้อมาอีกซื้อมาอีกถ้าไม่ตายก็เอาไปทิ้งในป่าช้าแล้วกันปรากฏพวกเลี้ยงแพะก็ไปเลี้ยงในป่าช้าแม่แพะตัวหนึ่งหลีกจากฝูงไปเกิดความสงสัยด้วยอานิสงส์ของการดูแลประถากพระก็ปรากฏตามไปดูก็เห็นแพะตัวนี้ก้มลงเอานมให้เด็กกินไม่ตายซื้อมาอีกเอากลับคืนมาอีกให้ลูกเลี้ยงปรากฏต่อมาถ้าไม่ตายเอาไปไว้ที่หน้าเมืองแล้วพวกกองเกวียนเนี่ยเดี๋ยวมันเหยียบมันเองเอาไปไว้มืดๆให้คนใช้เอาไปไว้ที่หน้าประตูเมืองปรากฏถ้าโคไม่เหยียบเกวียนก็เหยียบเองแหละปรากฏโคไม่เดินโคไม่ขยับขยื่นตีเท่าไหร่ก็ไม่ขยับปรากฏเช้ามาก็เห็นเด็กอยู่ข้างหน้าพ่อค้าเกวียนเห็นก็เกิดความรักอีกเห็นอานิสงส์เพียงน้อยนิดเห็นไหมล่ะสมัยที่ยังเป็นชาติเป็นภพของเป็นสุนัขเพียงแค่น้อยนิดอานิสงส์ก็มากบาปเพียงแค่น้อยนิดวิบากกรรมก็มากก็ลองชั่งดูก็แล้วกันเท่านั้นยังไม่พอกี่รอบแล้วเนี่ยเนี่ย4รอบแล้วเอาไปทิ้งที่หน้าฆ่าลูกเลี้ยงปองร้ายจนมันโตเป็นเด็กเด็กตัวเล็กๆไม่ได้แล้วถ้าไม่ตายก็หาคนฆ่ามันค้อนทุบหัวสักทีนึงเขียนจดหมายล่างออกไปว่าเด็กคนนี้มันเป็นลูกอกตัญญูเล่นแต่เกมเหลือเกินถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยเด้อถ้านายช่างหม้อได้รับหนังสือนี้ ปิดดูแล้วโปรดจงเอาค้อนทุบหัวแล้วเผาซะให้สิ้นซากปรากฏว่าไอ้เด็กคนนี้ก็ถือจดหมายพ่อเกลียดมันไม่ให้มันล่ำเรียนเขียนอ่านอะไรก็ให้มันโง่แต่บุญมันเยอะวาสนามันดีถือจดหมายไปมันผ่านจะไปทำธุระปรากฏไปเจอน้องชายที่เป็นลูกจริงๆของเศรษฐีกำลังเล่นโยนเหรียญอยู่ปรากฏกำลังโยนเหรียญแพ้เพื่อนตลอดเลยวันนั้นอ่ะพี่จะไปไหนพี่จะไปทำธุระให้พ่อมาโยนเหรียญแทนน้องหน่อยเดี๋ยวน้องจะไปทำให้เองนะไม่ได้หรอกเดี๋ยวพ่อว่าให้พ่อฝากให้ไปทำธุระก็ปรากฏฝืนน้องไม่ได้จำเป็นต้องเล่นแทนน้องและน้องไปส่งจดหมายเองน้องไปส่งจดหมายไปถึงบ้านนายช่างหม้อเปิดจดหมายขึ้นก็จัดการสักทีเล่นจนค่ำน้องก็ยังไม่กลับก็ลูกเลี้ยงเดินกลับบ้านเดินกลับบ้านปรากฏเศรษฐีถามเอ้าลูกไม่ได้ไปส่งจดหมายให้พ่อหรอบอกกับพ่อว่าน้องไปแทนแล้วเท่านั้นแหละหัวใจคนเป็นพ่อเนาะวิ่งไปบ้านนายช่างหม้อช่างหม้อเห็นเศรษฐีวิ่งมาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสภารกิจเสร็จแล้วนายโอ้ยลูกกูยิ่งเกลียดมันเหมือนกับภูเขามาท่วมอกกับความเกลียดชังยิ่งเกลียดชังไอ้ลูกเลี้ยงคนนี้ปองร้ายจนมันโตเป็นหนุ่มอ่ะจนโตเป็นหนุ่มกี่ครั้งแล้วลองนับดูสิท่านทั้งหลาย1ถูกทิ้งเป็นลูกแถวโสเภณีทิ้งข้างกองขยะ2หน้าคอกวัว3ทิ้งลงหุบเขา4ป่าช้านะ5ก็หน้าประตูเมือง6ก็นายช่างหม้อเพชรฆาตรอบที่7นี่เขียนจดหมายไปอีกเมืองนึงเลยนายช่างหม้อก็ฆ่ามันไม่ได้งั้นก็เขียนจดหมายเลยว่าไอ้ลูกคนนี้มันไม่ดียังไงก็เขียนไล่ไปเลยนะเขียนไปหาผู้ที่เก็บสวยเก็บภาษีให้กับตัวเองอีกเมืองนึงแต่ในมันไกลมากก็เลยระหว่างทางก็เลยไปให้แวะที่บ้านของท่านอนุเศรษฐีคือรองจากท่านเศรษฐีไปรองไปแล้วหลังจากนั้นมันก็ไปถึงบ้านของท่านอนุเศรษฐีปรากฏไปถึงก็แจ้งว่ามาจากไหนทำอะไรบ้างแล้วก็ขอนอนสักคืนกินข้าวกินปลาเสร็จก็นอนหลับปรากฏบ้านอนุเศรษฐีลูกสาวสวยท่านอยู่ปราสาทชั้น7นางคนใช้เพิ่งเจอผู้ชายมาบ้านมันตื่นเต้นแอบมองผู้ชายขึ้นไปปราสาทชั้น7ลูกสาวเศรษฐีถามว่าปกติมาแล้วนั่นเนี่ยหายไปไหนมานายหญิงผู้ชายมาบ้านชื่อนายโกตุหลิกได้ยินเท่านั้นแหละวาสนาต่อการเหตุแห่งรักท่านชี้ว่ามีสองหนึ่งเคยคลองปองรักสมัครสมานโดยบุเพนิยมมานมนานพอได้ผ่านหมดได้ยินชื่อเท่านั้นล่ะท่านเอ้ยเกิดความรักความเสน่หาและผู้หญิงคนนี้เป็นใครเป็นอดีตภรรยาตั้งแต่สมัยเกิดอยู่ในภพที่เดินผ่านทะเลทรายมาด้วยกันก็เลยลงมาดูก็ปรากฏเกิดความรักความเสน่หาถือวิสาสะค้นกระเป๋าของไอ้นายคนนี้เปิดดูก็ตกใจว่าไอ้นายคนนี้ช่างโง่แท้ถือจดหมายฆ่าตัวเองได้ยังไงก็เลยแปลงสารท่านร่างจดหมายอย่างดีเลยเปลี่ยนสารใหม่ให้ถือไปหาคนเก็บสวยเก็บภาษีก็ปรากฏว่าไปถึงแล้วก็ให้เมื่อท่านนายโกตุหลิกคนนี้เป็นลูกรักของเราเรามีความปรารถนาอยากให้ท่านช่วยปราสาทสักสร้างปราสาทสัก30 40ล้านนะก็ว่าไปเมื่อสร้างเสร็จโปรดจงทำการสู่ขอลูกสาวผู้หญิงนี่ก็มารยานะเขียนจดหมายให้เขามาขอตัวเองเขียนจดหมายให้มาขอตัวเองเขามีวาสนาต่อกันมีภพมีชาติต่อกันก็เขียนจดหมายท่านคนที่ทำเก็บสวยภาษีก็จัดการให้เรียบร้อยหมดยิ่งได้ยินข่าวของท่านเศรษฐีนี่ยิ่งตรอมใจสุดท้ายสุดก็ภรรยาฉลาดนะ ฉลาดอยากได้ยินข่าวส่งไปส่งคนใช้ของบ้านเศรษฐีที่เป็นพ่อเลี้ยงเนี่ยไปถามว่าชีวิตมันเป็นยังไงมันตายหรือยังภรรยาก็เห็นว่ามาจากบ้านท่านเศรษฐีก็สอบถามว่าเศรษฐีเป็นยังไงยังพูดรู้เรื่องอยู่ไหมยังพูดรู้เรื่องยังรู้ความอยู่พอคนสุดท้ายไปถึงว่าเศรษฐีไม่ไหวแล้วเลอะเลือนแล้วค่อยพาสามีกลับบ้านสามีกลับบ้านไปก็สุดท้ายท้ายสุดจะไม่มอบให้ด้วยความเลอะเลือนก็เลยพังปากมอบให้กับท่านโกตุหลิกเศรษฐีสุดท้ายท้ายสุดก็มาทราบปลายหลังว่าตัวเองนี้ถูกพ่อเลี้ยงปองร้ายมาตลอดก็เลยตระหนักถึงกรรมอันนี้เพียงแค่ถูกเพียงแค่ตัวเองนี่ทิ้งลูกเพียงแค่ครั้งเดียวทิ้งลูกเพียงแค่ครั้งเดียวโดนทิ้งนี่ถึง7ครั้ง7คราถูกทิ้งถึง7ครั้ง7คราเปรียบเสมือนกับว่าเรานี่แผ่นดินในผืนปฐพีนี้มีมากมายแล้วเราก็เอานิ้วก้อยเนี่ยกรีดลงไปผืนปฐพีแล้วได้เม็ดทรายติดที่ปลายนิ้วก้อยนั่นแหละกรรมที่เราทำเอาไว้เมื่อเราได้รับบาปที่เราได้กระทำมาฉะนั้นแล้วเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดวัฏสงสารไม่ได้มีเฉพาะชาตินี้ชาติเดียวขอท่านทั้งหลายตระหนักในการใส่ใจในเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาสุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนาบุญขอมีความมั่นคงในธรรมอบอุ่นในธรรมแคล้วคลาดปลอดภัยราบรื่นชื่นเย็นทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

0: ค่ะแม่หน้าอันเนี่ยริ้วรอยตรงหน้าผากมาหรือยังยับหรือยังเส้นตั้งตรงนี้มาไหมเส้นขมวดตรงนี้มาหรือยังใต้ตาเป็นร่องลึกไหมร่องแก้มร่องน้ำหมากลากลงมาหรือยังแก้มย้อยไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่าขาดคอลลาเจนแล้วใช่ไหมคะพลอยลี
1: ่ใช่เลยพี่มาร์คถ้าสัญญาณเตือนมาครบขนาดนี้รออะไรอยู่คุณผู้ชมคะหยิบโทรศัพท์แล้วกดโทรออกที่1252เลยเพราะอะไรผิวมันส่งสัญญาณแล้วว่าขาดคอลลาเจนหลายคนบอกว่าหน้ามันแห้งหน้ามันกร้านจับไปแล้วบุ๋มมันไม่เด้งกลับคืนมาเลยคุณผู้ชมเพราะคอลลาเจนเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นมันเลิกผลิตแล้วมันปิดแล้วปิดเลยคุณผู้ชมในขณะเดียวกันมันทำงานและเหลือน้อยลดลงในทุกๆปีวันนี้อะไรขาดก็เติมให้มันตรงจุดเลยโดยเฉพาะ40 50บวกหลายเลยคนบอกว่าแทบไม่รู้สึกว่ามีคอลลาเจนเหลืออยู่เลยแล้วมันส่งผลอะไรกับผิวหน้าอย่างที่บอกไปอายุที่มันดูเพิ่มที่มันดูแก่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ริ้วรอยอย่างเดียวนะแต่เป็นความหย่อนคล้อยความไม่กระชับนี่แหละคุณผู้ชมซึ่งสัญญาณเตือนนี้มันบอกแล้วว่าเราขาดคอลลาเจนวันนี้ค่ะยูสตาร์ในรอบ4ปีนะคุณผู้ช
0: ม
1: ผลิตสูตรใหม่ออกมากระสูตรฝาสีม่วงนึกถึงแบรนด์ยูสตาร์เรานึกถึงอะไรคุณผู้ชมขาครีมรกแกะอยู่แล้วแต่อันนี้มาในส่วน

0: ของคอลลาเจนและเป็นบูสเตอร์นั่นแปลว่ามันตรงจุดด้วยพี่ม้าเพราะฉะนั้นปัญหาอยู่ตรงไหนวันนี้เอายูสตาร์ฝาสีม่วงไปตรงจุดเกิดเหตุและราคาพลี่แวะบอกก่อนเลยจากกระปุกละ850บาทวันนี้จะเหลือแค่111บาทค่ะ
1: ใช่แล้วเนื้อเป็นแบบเนื้อคอลลาเจนเด้งๆแบบนี้สบายผิวมากแล้วตอนทาไปมันเย็นผิว
0: มันเย็นมันสบายผิวแบบนี้คุณผู้ชมช่วยให้รูขุมกระชับอย่างคุณแม่ท่านนี้ปัญหาเรื่องความแห้งกร้านความหย่อนคล้อยของวัย80บวกเป็นปัญหาผิวแบบนี้แหละคุณผู้ชมขาเกิดตับตามช่วงวัยเห็นไหมร่องน้ำหมากลากน้ำย้อยคุณผู้ชมหลายคนบอกว่ามันทิ้งตัวลงมาแบบนี้เลย
1: โอ้มันทิ้งตัว
0: แม่ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะเอาอะไรมางัดแกว่างี้แต่นี่คนเดียวกันค่ะ
1: หลังใช้แล้วมันสดใสขึ้นเนาะ
0: ใช้คำนี้ได้เลยจริงสดใสดูเปล่งปลั่งและจริงพอยลี่เห็นครั้งแรกนะคุณผู้ชมคือทึ่งไปเลยคือแทบจะหงายหลังอะ
1: โอ้
0: จริงได้ขนาดนี้เลยเหรอในแม่วัย80กว่าแค่ใช้ยูสตาร์ฝาสีม่วงเป็นประจำเช้าเย็นเช้าเย็น
1: ขอโปรเลยปกติเนี่ยมันเท่าไหร่ปกติกระปุกนึง850นะ
0: 850บาทคุณผู้ชมขาแต่วันนี้ซื้อ3แถม2ได้ไป5กระปุกแล้วยังไม่พอให้ไปด้วยโถให้ทันคุณผู้ชมในรายการนะสบู่รกแก่ผสมทองคำคุณผู้ชมและถุงตีฟองเอาไปหมดหน้าจอนี้คุณผู้ชมขาจากราคาเต็ม 5,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายวันนี้จ่ายแค่แบงค์พันแล้วมีเงินทอนค่ะ999บาท999บาทและราคานี้นะแม่ฟังดีๆส่งให้ฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านจองสิทธิ์ก่อนก็ได้เห็นของค่อยจ่ายสตางค์ก็ได้คุณแม่เพราะหลายคนบอกว่าอยากได้มากๆในราคากระปุกละแค่111บาทพี่มา
1: โอ้โหจาก850นะเหลือ111บาทตอนนี้ใครย้อยใครย้วยใครเริ่มแบบรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วต้องโทรที่เบอร์1252อยากเต่งอยากตึงมันต้องเติมคอลลาเจนถูกไหม
0: มันต้องเติมและต้องเป็นสูตรบูสเตอร์ที่เราจดแจ้งได้เพราะอะไรคุณผู้ชมคะคำว่าบูสเตอร์มันแปลว่าอย่างนี้พี่มะมันเข้าไปแบบตรงจุดเกิดเหตุคุณแม่ตรงไหนที่มันหย่อนมันคล้อยมันย้อยมันยานนะด้วยความที่เป็นครีมสูตรนี้
1: นะ
0: ปกตินะคุณแม่ทาแล้วต้องยกแบบนี้เลยและปกตินะมันไม่สามารถเกลี่ยง่ายแบบนี้ถ้าไม่ใช้เนื้อครีมแบบยูสตาร์ที่มีความเข้มข้นแต่เกลี่ยง่ายแต่กลิ้งไปกับผิวและทาไปแล้วมันรู้สึกสบายผิวมันจะได้ความรู้สึกเย็นซึ่งความเย็นนี่แหละมันทำให้ผิวหน้าเรากระชับ
1: ใสแน่นมาก
0: จริงๆพี่มะและเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยแม่เอาจริงๆคุณผู้ชายก็ใช้ได้เพราะอะไรรูขุมขนเราที่มันเปิดกว้างบางคนบอกว่าโหแทบจะเป็นหลุมใครหลุมมันเลยวันนี้ต้องจัดสูตรนี้เพราะอะไรคุณแม่หมีแม่พลี่เองปีนี้68ค
1: ุ
0: ณผู้ชมดูเลยว่าด้วยความที่ชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งไปวัดทำบุญอสมไปหมดคุณผู้ชมดูนะ
1: ผิวดีมากนะ
0: แต่ผิวนี
1: ้
0: เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมมันเป็นปัญหาตามช่วงวัยขาดคอลลาเจนมันเป็นไงมันหย่อนมันคล้อยตาตกอ่ะแม่บอกโอ้เห็นก็ดูไม่ดีอ่ะทำยังไงอ่ะลูกต้องไปขึงไปดึงอะไรไหมบอกใช้ตัวนี้แม่แล้วทาแบบที่ลูกสาวสอนทาแบบนี้แลนดี้คือหน้าสดแม่หมี68แล้วนะคุณผู้ชมปีนี
1: ้ใช่คือเอาจริงนะพี่เจอแม่หมี15ปีที่แล้วแม่ตอนนี้หน้าเด็กกว่าตอนนั้นอีก
0: ถูก
1: โอ้
0: นี่แหละเติมแล้วต้องเติมให้ตรงจุดและต้องเติมคอลลาเจนที่มันเข้มข้นและในขณะเดียวกันผู้ชมขามันเป็นคอลลาเจนที่ซึมลึกนะเป็นไฮโดรไลท์คอลลาเจนที่มีในยูสตาร์นี่แหละวันนี้หน้าจอนี้คุณผู้ชมขาแบงค์พันมีเงินทอนนี่คือราคาจ่ายจบเลยอ่ะ999บาทเท่านั้นคุณผู้ชมใครอยากได้ใครอยากใช้ใครอยากลองเอาจริงๆนี่คือสูตรใหม่ในรอบ4ปีเราจะไม่ผลิตพั่มเพื่อนะคุณผู้ชมขาถ้ามันไม่ดีจริงถ้ามันไม่เจ๋งจริง
1: หายไป
0: คุณผู้ชมวันนี้999บาทครีมเท่ากับครึ่งกิโลคุณผู้ชมขาได้
1: เยอะมาก
0: สบู่ทองคำไปอีกได้ถุงตีฟองและพี่หยาเป็นคนที่ตอบโจทย์มากเพราะอะไร อยู่กับยูสตาร์ตั้งแต่สูตรที่1และพี่หยาตัวแทนผู้หญิงในวัยเลข5คุณผู้ชมดูปัญหาเลยเหมือนตัวเองหรือเปล่าเอาแบบนี
1: ้
0: เราเป็นคนที่ตื่นมาแล้วส่องกระจกเห็นผิวหน้าตัวเองคุณผู้ช
1: ม
0: ทั้งในเรื่องของความหย่อนคล้อยทั้งในเรื่องของริ้วรอยผิวหน้าไม่กระชับรูขุมขนที่มันกว้างมันดูไม่สดใสมันดูเหมือนคนนอนไม่อิ่มแต่พี่หยาบอกว่าสูตรม่วงฝาสีม่วง
1: ใช้คำนี้ได้จริงมันหย่อนมันย้วยก็หอบมันขึ้นมา
0: และตาตาพี่ม้าหลายคนบอกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คที่บอกอีกว่าหน้าเราโซมหน้าเราหมองหน้าเรามีอายุเอาจริงนะคุณผู้ชมอายุเพิ่มแต่ว่าหน้าไม่ต้องไปแก่ตามอายุก็ได้ให้มันเพิ่มแค่ตัวเลขก็ได
1: ้
0: พี่หยาใช้ทั่วใบหน้าคุณผู้ชมดูนะเอาเทคนิคพี่หยาไปใช้ได้เลยบริเวณไหนที่อยากยกทาไปแล้วมันจะรู้สึกว่าสบายผิวมากๆและมันจะลื่นมากคุณผู้ชมค่ะที่สำคัญนะ แม่80พอลี่บอกแบบนี้ได้เห็นแกที่นี่ครั้งแรกนะคุณผู้ชมแกบอกว่าใช้แล้วอ่ะหน้าดีมากๆเลยจากปัญหาผิวแม่ก่อนหน้านี้
1: ดูดิเส้นชัดมากอ่ะแม
0: ่เส้นชัดมากและความหย่อนคล้อย

0: ห็นไหมใต้ตาจะเริ่มตกกันแล้วคุณแม่แม่ยิ่ง80นะแต่พอดีพี่ม้า
1: เนี่ยแล้วผิวมันดูฉ่ำดูละเอียดดูนุ่มดูเด้งขึ้นจากที่มันย้วยไปแล้วมันเด้งขึ้น
0: เราไม่มีนะคะภาพนิ่งมาแช่สำหรับยูสตาร์คุณผู้ชมขาขออนุญาตมาเป็นคลิปกดแล้วเด้งดึงเด้งดึงนะคุณผู้ชมขาตึงๆไม่มีหย่อนมันต้องยูสตาร์ฝาสีม่วงแบบนี้วันนี้999บาทคุณผู้ชมขาล็อกราคานี้ไว้ให้ได้เพราะอะไรจากปกติ850พี่ม้าไม่มีที่อื่นนะคุณผู้ชมวันนี้ตก111บาทแม่อย่าไปเชื่อใครให้ลองด้วยตัวเองยิ่งวันนี้ถ้าครีมที่บ้านที่แม่ใช้อยู่อ่ะแม่ใช้ประจำอ่ะแต่ปัญหายังครบอย่างที่มะเหมียวบอกตอนแรกเลยอ
2: ่
0: ะแล้วแม่จะทนอยู่ทำไมแม่แล้ววันนี้พี่ม้าเนื้อมันเกลี่ยง่ายปีแล้วมันขึ้นวงสวิงเห็นไหม
1: ชอบอ่ะ
0: มันไปเลยคุณผู้ชมขามันยกกระชับแบบนี้และทาหน้าคุณผู้ชมอย่าลืมทาคอเนี่ยพี่ม้าผิวแน่งเด้งนุ่มมาก
1: ผิวเด้งผิวแบบผิวไม่ไปตามอายุ
0: ถูกต้อง
1: ขออนุญาตไม่สะดวกแก่เกินอายุ
0: ได้เลยแล้วเนี่ยแม่ทาลูกก็ทาอย่าไปยอมกันคุณผู้ชมขาเส้นคอนี่ก็บ่งบอกอายุเหมือนกัน
1: โทรด้วยนะแม
0: ่ได้ตัวนี้ไปฝานี่ไปฝาสีม่วงยูสตาร์บอกคุณผู้ชมแบบนี้นะแม่ใช้ไม่ต้องเขียมไม่ต้องประหยัดเลยเพราะกระปุกเนี้ยแม
1: ่
0: 111บาท111บาทและมีตัวสาหร่ายหิมะที่มันให้ความเย็นที่มันไปกระชับรูขุมขนยิ่งตอนเช้าๆแม่อาบน้ำอุ่นแม่นอนห้องแอร์แม่ตื่นมาแม่ล้างหน้านะแม่จะเห็นเลยว่ารูขุมขนมันไม่กระชับแบบนี้ทาตัวนี้เลยฝาสีม่วงมันมีความเย็นจากสาหร่ายหิมะเข้าไปช่วยให้มันกระชับสบายหน้าในขณะเดียวกันและ68ใครจะแก่ก็เชิญเลยแต่แม่หมีไม่เอาเพราะอะไรวันนี้มียูสตาร์ฝาสีม่วงแบบนี้หลายเลยคนบอกว่าพอได้เปิดใจลองแล้วทำไมแบรนด์นี้เรามั่นใจได้อยู่คู่คนไทยมา25ปีคุณผู้ชมขาไม่ดีจริงเราไม่ทำเด็ดขาดคุณผู้ชมถ้าไม่ได้คำว่าพัฒนาเราไม่ทำและยิ่งสูตรนี้เป็นคอลลาเจนที่บูสเตอร
1: ์แล้วให้ครีมเยอะมาก
0: พี่ม้าบอกแบบนี้เลยนะกระปุกละ100 ml เยอะมากใหญ่มากคุ้มมากและใช้ได้นานมากนะ
1: คือตัวนี้เหมาะกับใครแตกต่างกับสูตรเดิมยังไงพอลี
0: ่แตกต่างแน่นอนนี่คือสูตรคอลลาเจนเข้มข้นที่เป็นบูสเตอร์มันลงไปตรงจุดเกิดเหตุตรงไหนที่แม่กำลังจะย้อยและตรงไหนที่แม่กำลังจะหย่อนและเอาเข้าไปเติมและแม่พอลี่บอกแบบนี้อ่ะทาเพิ่มเลยแม่จ๋าทายังไงก็เกลี่ยง่ายเพราะอะไรตัวนี้แหละคุณผู้ชมเป็นตัวที่มันเกลี่ยที่มันลื่นที่มันทำให้หน้าเราใสกิ๊งแบบนี้
1: มากเลยน้อง
0: และเอาจริงๆนะพี่ม้าตื่นตอนเช้าๆหลายคนบอกว่าหน้าบางทีมันอืดมันบวมนี่แหละทาไปยกกระชับแบบนี้พี่ม้ามันช่วยเลย
1: โอ้แล้วฉะนั้นใครที่มีครีมกระปุกเดิมที่รู้สึกว่าทายังไงก็ไม่เห็นผมไม่เห็นผลอย่างเงี้ยนะสัญญาณมาแล้วความย้อยความเส้นมาแล้วโทรเซตนี้ไปลองนี่คือครีมคอลลาเจนเซตใหญ่999บาท
0: 999บาทถามว่าเหมาะกับใครบ้างแม่ทุกวันนี้สัญญาณเตือนทุกอย่างครบมันหย่อนมันคล้อยมันย้อยมันยานหันไปทางไหนก็ไม่อยากเห็นหน้าตัวเองเลยวันนี้จัดไปเลยยูสตาร์ฝาสีม่วงสุดคอลลาเจนเข้มข้นตรงจุดและให้ความเย็นสบายผิว999รีบโทรค่ะ1252ต่อแล้วห้ามวางสายนะ
1: ต่อสายไว้ที่เบอร์1252ค่ะตอนนี้สายแน่นมากนะคะตอนนี้ใครโทรติดได้สิทธิ์นี้ไปเลย1252หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ดำไอ้พวดไม่อยู
1: ่
0: เหรออ
1: ๋อไม่อยู่ค่ะ
0: ดีเสร็จตู้ละเอาไปบ้วนปากซะหน่อยโอ้วี่ต้องไปปับปรุงป้อมมันนี่สะดูดได้ปากเอาไปให้แดงมันโอ้ยแป้งจริง
2: อะไรอะไรยังขาดอะไรอยู่บ้างอ่ะ
0: ยาสีฟัน
1: อะไร
2: ใครขโมยต่อไปวะ
1: บรรดาไปเก็บที่แล้วค่ะก็รู้ว่ายังไงก็ป๋องไม่จ่ายอยู่แล้วโอ้โห
2: ต้องกวนกูมีวันไหนบ้างอ่ะที่ลืมไม่ได้ขโมยของร้านอ้วนอ่ะฮะ
0: อ๋อวันจันทร์ขโมยอาหารวันอังคารขโมยสมุดพอวันพุธขโมยยานัดวันพฤหัสขโมยแป้ง1กระปุกพอวันศุกร์

0: ยยาฆ่าหิดวันอาทิตย์ขโมยของที่เหลือทุกอย่างเลยแล้วไม่ขำเหรอวะความจริงอะฉันไม่ได้หวังว่าจะขโมยทุกวันหรอกฉันน่ะเรียนแบบไอ้บี้มัน
1: บี้น่ะเพิ่งหาว7วันแต่น้าป๋องอะชั่ว7วัน
0: โอ้ยไอ้หวดแกให้คนใช้มาด่าฉันได้ไงวะทำไมแกไม่สั่งไม่สอนมันมั่ง
2: ได
0: ้เป็นไงเจ็บไหมไอ้หวดฉันให้แกสั่งสอนคนใช้ไม่ได้มาสั่งสอนฉัน
1: จะไปไหนคะ
0: โอ้ยเฮ้ยเป็นไรวะ
2: ตอนนี้ไม่ได้แล้วแกล้งปวดท้องเชียว
0: เฮ้ยฉันไม่ได้แกล้งเว้ยเฮ้ยฉันปวดจริงๆพาฉันไปหาหมอหน่อยดิ
2: คนอย่างลือเนี่ยนะแค่อ้าปากเนี่ยก็เห็นลิงสีดวงแล
0: ้
2: ว
0: พอได้วันนี้วะเฮ้ยฉันไม่ได้ล้อเล่นนะฉันปวดจริง
1: ๆเดี๋ยวหัวขาจะไปเชื่อนะคะนี่ไม่เคยได้ยินหรอคะที่เขาบอกว่ามารยาผู้หญิงร้อยเล่มเกวียน
0: โอ้ยจ้าฉันผู้ชาย
1: ถ้ามารยาผู้ชายอย่างน้าป๋องเนี่ยยิ่งกว่าผู้หญิงซะอีก
0: กูไปเองก็ได้เว้ย
1: ตาทอง
0: เนี่ยแจ
3: ๊คแจ๊คครับโอ้ยนี่อะไรอยู่กับน้าป๋องขอแจ๊คเล่นด้วยคนสิครับ
0: เล่นอะไรที่ไหนแล้วฉันปวดท้อง
3: เฮ้ยครับ
0: พาฉันไปหาหมอหน่อย
3: ได้ครับว่าแต่หมอหน่อยเนี่ยเขาอยู่โรงพยาบาลไหนนะครับ
0: ไม่เป็นไรแจ็คเดี๋ยวฉันไปเอง
3: เอ้าวัวครับกระป๋องเป็นไรครับหาก็ไม่ตอบว่าแต่น้องหมอหน่อยนี่หมด
0: ไปแล้ว
3: เอ้ากระป๋องเปิดไซแจ็คโอ้ยกระป๋องครับกระป๋อง
2: เอาลำไย
1: ค่ะ
2: พูดแต่ว่าเอาป๋องนี่มันปวดท้องจริงเหรอ
1: โอ้โหเฮ้ยหัวขาอย่าไปเชื่อนะป๋องนะค่ะเดี๋ยวนะป๋องนะขับรถไปจอดหน้าปากซอยเนื้อกลับเข้าบ้านไปแล้วเชื่ออะไรนะป๋องนี่ทำให้เสียเวลาอู้งานจริงเลย
2: พี่พูดอะไร
1: อะเสียเวลาทำงานนะคะทำงานอุ้ย
2: ดีดีปะเนี่ย
1: ตรงนี้มันแบบขัดไม่ออกเลย

0: แต่ผองครับทำไมเราถึงพบวิกฤตมอเตอร์ไซค์กลับมากันล่ะครับ
1: นี่แจ็คชีวิตฉันอะขับรถมาตลอดเลยวันนี้ฉันอยากจะเดินดูบ้างอะ
0: น้าผองครับน้าผองอย่าคิดมากเลยครับแจ็คไม่อยากน้าผองคิดมากเลยอะหมอแค่บอกว่าน้าผองอาจจะเป็นมะเร็งนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นซะหน่อยแต่แจ็คก็ได้ยินในทีวีนะครับหมอบอกแบบนี้ทีไรอะตายทุกรายเลยครับ
1: แจ็ค
0: ครับ
1: ฉันคงจะไม่ได้เป็นมะเร็งตายละฉันจะตายเพราะไอ้คำปลอบใจของแกเนี่ยฉันขอร้องแกนะเว้ยแกอย่าไปบอกอะไรกับคนข้างในนะฉันไม่อยากให้เขาเป็นห่วงฉันอะ
0: น้าป๋องครับน้าป๋องแน่ใจได้ไงครับว่าทุกคนเป็นห่วงน้าป๋องจะคิดว่านะครับคนอื่นอาจจะเกลียดน้าป๋องก็ได้นะครับขนาดน้าป๋องเป็นมะเร็งในกระเพาะอย่างเงี้ยยังไม่มีใครพาน้าป๋องไปหาหมอเลย
1: หมอเขาบอกว่าอาจจะแต่ไม่เป็นไรหรอกเว้ยอย่างน้อยก็มีแกคนนึงที่พาฉันไปหาหมอ
0: แจ็คไม่ได้พาครับคือแจ็คตามไปเอารถแจ็คคืน
1: แจ็ค
0: ครับ
1: ถ้าเผื่อแกมีญาติที่ใกล้จะตายอ่ะแกอย่าไปเยี่ยมนะเว้ย
0: ครับน้าบอกน้าบอกระวังครับอย่าเดินเร็วครับ
2: อาจารย์เอ๋นี่ของชอบของแกไหวไหวกินให้หมดนะกินหมดนะเว้ยเพื่อนรัก
3: โอ้โหน่ารักเห็นไหมคะคุณยายบอกแล้วว่าน้าป๋องไม่ได้เป็นอะไรแค่มันยาร้อยเล่มกุ้งแค่นั้นแหละดูสิยังซื้อกล้วยมาล้อเลียนเฮียอีกนี่จะว่าเฮียไปใช่ไหมคะเนี่ย
4: เอาป๋องยังไม่ได้พูดซะหน่อยเลือกพูดแล้วตกลงตลาดจะไปไหมตลาดอะ
3: ไปค่ะ
4: เอาไปก็ไปสิ
3: ไปแล้วค
4: ่
3: ะ
4: โอ้โหเด
3: ็กอ่ะอ่ะป๋องได้ข่าวว่าลูกปวดท้องเป็นไงบ้างอ่ะ
0: หมอบอกว่า
2: ไม่ได้เป็นอะไรเลยแย่ไอ้ห้วนมันเล่น
3: ลูกก็เป็นซะอย่างเนี้ยก็เกิดลูกเป็นขึ้นมาจริงๆอ่ะใครเขาจะเชื่อลือแบบเนี้ย
0: จะเชื่อครับ
5: ว่าก็เชื่อแต่ว่าเชื่ออะไรกันแบบว่าเนี่ยว่านึกออกเลี้ยวจะทำกล้วยเชื่อกันใช่ไหม
4: กล้วยเชื่อมมาก
5: นี่เอาว่าเป็นแม่ลือนะอย่าเถียงสิสมัยอ้วนเนี่ยเขาเรียกกล้วยเชื่อแต่อากงของอ้วนอีเรียกเพี้ยนเป็นกล้วยเชื่อมทุกคนก็เลยเรียกเพี้ยนตามอากงอ้วนว่ากล้วยเชื่อมกล้วยเชื่อม
0: คนจริงเหรอครับเขาเรียกว่ากล้วยเชื่อจริงเหรอครับ
2: โอ้ยแจ็คแกจะไปเอาอะไรจากอาม่าเขาวะ
0: แจ็คไม่ได้อยากได้อะไรจากอาม่าเลยนะครับ
4: เอาป๋องเพื่อจะไปเอาอะไรกับแจ็คมัน
2: ฉันไม่เคยคิดอยากได้อะไรจากมันเลยนะ
1: ยันป้อมโทรมา
2: ฮัลโหลป้าหมอเนี่ยอยู่ร้านไอ้หวดมันมีอะไรอ่ะเออนี่เย็นนี้นะแกไม่ต้องทำกับข้าวนะเว้ยเดี๋ยวฉันจะพาลูกกับแกเนี่ยออกไปกินข้าวนอกบ้านเล็กอย่างนึงนะฉันอะรักแกกับลูกมากเลยนะเว้ยแค่นี้แ
3: หละอะป๋องลูกไม่สบายเปล่าฮะนี่รอดวังพังปีนะอ้วนไม่เคยได้ยินลูกบอกรักอะป้อมเลยนะเนี่ย
2: โอ้ยอ้วนก็รักลูกเหมือนกันนะอาเจง
4: เนี่ยวะ
2: ไอ้หวด
0: ฉันก็รักแกเหมือนกันแล้วเว้ย
1: รักแกเว้ย
2: อาม่าของรักอาม่านะ
4: อยู่ครบ
2: โอ้นี่ไอ้หวดแกทำไมไม่มองฉันอย่างแง่ดีบ้างวะฉันรู้ว่าฉันเคยทำแบบนั้นนะแค่ต่อไปนี้นะเว้ยฉันจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วว่าแต่แกมีอะไรอยากจะให้ฉันช่วยก็บอกมาได้เลยนะเว้ยอ้าวนี่ไงนี่ใช่กับชามนี่เห็นไหมกับชามให้ด้วยนี่ไอ้หวดแกเห็นฉันเป็นคนไม่ดีมาตลอดเลยอ่ะ แต่เนี่ยฉันอยากจะให้แกจำภาพดีๆไว้เดี๋ยวฉันเอาเนี่ยไปล้างก่อน
0: จะช่วยล้างไหมครับพี่ปอ
2: ไม่ต้องยุ่งนะฉันทำได
4: ้ไอเดือนนี้เนี่ยมันเดือนอะไรเนี่ย

0: า
1: โอ้มิหน้าอากาศมันร้อนเอาป๋องเป็นบ้าไปแล้วอาจารย์อาจารย์เมื่อกี้ลืมพาป๋องไปไหนมา
2: ไปโรงพยาบาลครับ
1: ไปโรงพยาบาลสงสัยว่าหมอเนี่ยจะฉีดยาผิดให้อาป๋องมาสิเนี่ยไปไปไปอะไรว่าจะชวนหรือไปดูอาป๋องมันว่ากำลังทำอะไรอยู
0: ่ไปสิไป

อยากจะคุยกับใครอ่ะอ๋ออาป๋องเหรอโอ้แต่เวลานี้อีเมลอยู่ตรงนี้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วอยากจะพูดอะไรก็ฝากว่าไว้ก็ได้ฮะอาป๋องอีเมลเป็นมะเร็งอ๋อค่ะคุณหมาเฮ้ยคุณหมอแล้วอาป๋องไหนวะ

0: โอ้ตกใจด้วยทองผีสิง
1: ทองผีสิงได้ไงครับเนี่ยมันทองปลอมอ้วนมาแกล้งชาวบ้านเขาเฮ้ยเหี้ยอ้วนมาแล้วพี่ตรงมาแล้ว
0: ล้มไม่ดีแล้วครับต้องเหลา
2: ล้ม

0: ตัวอยู่เฮียโตหายไปไหนครับเฮ้ยอะไรแล้วอุ้ย
1: ว่างฮะไงฮะมาแกล้งคนอื่นเนี่ย
0: โอ้ยแกล้งคนอื่นที่ไหนกันเฮียนี่อัวแกล้งคนกันเองทั้งนั้นเลย
1: เล่นอยู่ได้รีบกลับไปช่วยงานที่ร้านระวังชน
0: ขอโทษครับพ
1: ี่
0: โต
1: ขนาด
0: ที
1: ่ไม่กลับมาเว้ย
0: ครับเดี๋ยวรีบกลับไป
1: เฮ้ยพี่โต
0: อย่าเพิ่งเจ็บครับตักพวกพี่ตลกมาเรารีบไปซ่อนก่อนเร็วตักสนุกเชิญเร็วเร็วเร็ว
2: จุกเลยหยุดทำไมเนี่ย
3: ไม่หยุดได้ไงกำลังเครียดเนี่ยเดินไปคิดไปเนี่ย
2: อะไรอีกอ่ะ
3: ก็จะสิ้นเดือนแล้วอ่ะตังค่าเช่าห้องยังไม่มีเลยเมื่อไหร่พวกเรา3คนจะดังเหมือนอู๊ดเป็นต่อวะ
4: หอมดูดีน่าสมเพชจริงเลยผัดไทยกล่องเดียวต้องมาแบ่งกันกินทั้ง3คนน่ะ
3: ฉันขอบใจพวกแก2คนนะเว้ยที่ไม่ทิ้งฉันน่ะขนาดไม่มีอะไรกินเราจะแบ่งกันกินได้ทั้ง3คนนี่ฉันสัญญานะถ้าเกิดว่าฉันดังเหมือนอู๊ดเป็นต่อเมื่อไหร่นะหรือว่าฉันได้ดิบได้ดีนะฉันจะไม่ทิ้งพวกแก2คนเลย เราเพื่อนกันเราต้องอย่าทิ้งกัน
4: ฉันก็สัญญาว่ะ
3: สัญญาสัญญาแต่กินคนเดียวเลย
0: ขอใช้สัญญามั้งนะสัญญาเล
3: ยเอาแล้วอย่าสัญญาเยอะเดี๋ยวหมด
1: มา
3: ฉันสัญญามั้งกินคนเดียวเลย
1: แบ่งกันดิ
4: แบ่งกันสัญญา
1: เอาเลยตามสบายเลยกินตามสบายเลย
0: ไอ้นี่ใจดีแปลกๆนะเว้ย
1: หมดอิ่มแล้ว
0: ฮะอิ่มแล้วกลับบ้าน
3: เฮ้ยเฮ้ยกลับไปก่อน
1: ทำไม
3: ฉันจะผูกเชือกรองเท้าอ่ะ
1: เฮ้ย
0: ตรงไหนรองเท้าแตะ
3: อุ้ยล้อเล่นฉันจะบอกแล้วใจอย่าโกรธนะฉันเหยียบอืออ่ะ

0: ป๋องลื่นแน่ใจนะว่าลื่นไม่มีแผงที่จะขโมยอะไรหรือว่าทำดีเพื่อจะยืมตังค
1: ์โอ้โหเจ๊ง
0: ฮะ
1: จะยืมไปทำไมโถเงินทองมันเป็นของนอกกายตายไปอ่ะเอาไปได้ไหมเออทีนี้ฉันจะต้องเอาเมียกับลูกฉันไปกินข้าวนอกบ้านยืม 2,000 วะ
0: เอาพวกบ้านเรามีคงช่วงป๋องไหมวะ
1: เอาป๋องยืมอยู่นี่
0: อ้าวเอาป๋องเองเหรอ
1: ครับ
0: ว่าแต่ลื่นมีอะไรกับเวิร์ฟปะ
1: อาม่าถามหาป๋องเนี่ยอาม่ามีอะไรกับป๋องหรือเปล่า
0: เดี๋ยวว่าขึ้นมาออกเดี๋ยวว่าไปคิดก่อนนะ
2: เอานี่น้ำป๋องทำไมไปล้างจานนะคะนี่มันหน้าที่ของเฮียซันเขา
3: เอาหน้าที่พี่ลำใหญ่
4: ทำไมไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองทำไม่ได้ไง
0: เอาว่ะไปล้างจาน
4: เลยหน้าที่ของอารมณ์ใหญ่เขา
0: ไม่ใช่หน้าที่ทำไม่ได้หรือยังไง
1: พวกแกจะทะเลาะกันทำไมวะก็เนี่ยทำให้อยู่เนี่ยไม่เห็นไงเออครอบครัวเดียวกันทะเลาะกันอยู่ได้ชีวิตคนเราอะมันสั้นแล้วเว้ย
0: โอ้นึกออกเลี้ยวที่โอ้ถามว่าลืมมีอะไรกับโอ้หรือเปล่าเนี่ยโอ้ไม่มีร้อยหรอกนะเพราะว่าโอ้มีอาหลาวเลี้ยว
4: มาของอีไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น
0: เลี้ยวไปไง
1: เอ็งอ้วนแกจะไปอะไรกับอาม่าเขาวะอาม่าห้าหลงหลงลืมลืมอย่างนั้นแหละ
5: น้าป๋องครับ
4: เป็นไง
5: น้าป๋องเป็นอะไรวะครับ
1: ฉันจะเป็นอะไรแล้วฉันก็อยากจะให้ไอ้หวดมันเห็นว่าฮะฉันน่ะมีส่วนดีอยู่บ้าง
2: จริงอ่ะกลัวว่าน้าป๋องต้องเป็นอะไรแน่ๆเลยค่ะ
1: ฉันบอกว่าฉันไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรแกก็เชื่อฉันบ้างสิวะ
6: ไม่จริงครับเป็นครับน้าป๋องเป็นมะเร็งครับแจ๊คไปหาหมอน้าป๋องเองหมอทางโรงพยาบาลบอกว่าน้าป๋องอ่ะเป็นมะเร็งในกระเพาะอาหารเหลือเวลาอีกไม่นานครับจะตายแล้วครับ
1: โถ่แดงแจ๊คฉันไม่ได้เป็นมะเร็งนะเว้ยฉันเป็นมะเส็งอะถ้าแกไม่ชอบมะเส็งมาแม่ไหมงั้นมาเมีย
6: พอเลยครับน้าป๋องเดี๋ยวก็เป็นมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอไม่อยู่หิ้วหรอกครับ

0: ตรงนี้มีที่ให้หนองหน้าของพี่วีอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้พี่วีจะดีหรอคะหน้ายังไม่พร้อม
1: ถ้ามีคนมาจีบขึ้นมาจริงๆอย่าแอบเสียดายละกัน
0: และถ้าเด็ก6ขวบในวันนั้นยืนยันในสัญญาแล้วก็กำลังมาทวงสัญญาด้วยพี่วีจะว่ายังไงคะ
2: มาเชิญแพ็คครับมา
3: เฮ้ยเฮ้ย
4: นี่มันแพ็คคู่คุณภาพชัดๆ
3: ใช่ไหม
5: ถึงผมเนี่ยจะมีเจ้าของแล้วแต่ว่าแฟนผมยังโสดอยู่ฝากเชียร์ด้วยนะครับ
3: เชียร์เลยดีมทีมนี่ไงไปด้วยกันเลยไ
6: ปรู้มันกระโดด2026อาทิตย์นี้ห้ามพลาดดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
7: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหลี่ยมโทรออก
8: ถึงเวลาทีมโกปุ่นและทีมวินต้องเผชิญกับด่านสุดท้ายจากสองเหลือเพียง1ที่จะคว้าตัวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
9: คุณ2คนเป็นคู่เข้าแข่งขันที่คะแนนสูสีกันที่สุด
10: นอกจากดนตรีที่มันจะเลอเลิศแล้วนะครับเสียงของหมิวมันก็เลิศเลอมากมาก
11: ดวงดาวริบรี
12: ทั้งหมิวทั้งไปเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีบาดแผลคนละจุด
13: และผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
8: คนที่ได้ไปต่อคือใครอาทิตย์นี้รู้คำตอบพร้อมกัน
7: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
14: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุ๊กกี้

0: ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยดีว่าแซ่บโอเวอร์ดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย 3:00 นตรงทางช่องวัน31
1: พี่ไผ่และพี่น้ำตาลครับ
2: ไอ้ที่เราไปเอาวันนี้มันจะร้อง
3: เฮ้ยอุ๊ยอันนี้เพิ่งไขมาเลยนี่พี
2: ่นี่เห็นไหมเขากัดหางเขาออกแล้ว
4: อุ๊ยมันมียางน่ะ
5: เพราะว่าพุ่งแล้ว
4: โอ้ยน่ารักเลย
6: ไม่ใช่เหรอคะเฮ้ย
7: พบกับเฮ็ดยังเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 นทางช่องวัน31
8: ถูกวินิจฉัยด้วยตัวเองเป็นเบาหวานไขมันพอกตับอยากหายเบาหวานแบบฮาร์ดคอร์เนี่ยทำอยู่แค่นี้1
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์เดลิทไทยเพื่อคนไทยพิเศษดูค่า AIS เท่านั้นสำหรับแพ็กเกจพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดจอกจัน5944ออก
10: อยู่สาวว่าอยู่อยากให้ว่านดังเหรออ
11: ยู่ก็รู้ว่าไอรอเวลานี้มานานมากแค่ไหนอะ
12: แม่ว่าตัวร้ายแต่งหน้าเข้มแบบว่า
13: แต่งมหาซีนแหละว่านไปกับพี่หน่อยสินายมีเรื่องจะคุยด้วย
14: อะไรของคุณเนี่ย
15: วันนี้ทำดีมาก
14: อันนี้คุณชมผมจริงปะเนี่ย
15: ขอบคุณนะ
16: ที่มาช่วยผมอะ
15: เลิกชอบมันเถอะนะผมพอ
17: โตเกียวคุยด้วยหน่อยดิ
18: แกกล้าทำอย่างนี้ได้ยังไงวะแกกำลังหักหลังคงกูริม
19: ไม่ทำอะไรสักอย่างกับตอนนี้เราต้องติดอยู่ที่นี่ไปทั้งชีวิตแน่เลย
18: ถ้าแกยังไม่หยุดนะพี่แสดงให้แกเห็นว่าลูกชายคนโตว่านคงกุลิมหยุดอะไรได้บ้าง
8: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5944
14: โทรออกพี่ว่าจะพาไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นไปกันทั้งบ้านเลยฝากแกจองตั๋วเลย
17: เดี๋ยวจองทุกอย่างให้เสร็จสรรวันนี้เลย
5: เออดูกังวลใจกับทริปนี้
9: น้องเชอลูกถ้าไปญี่ปุ่นแล้วมีสิ่งที่หนูไม่ชอบหนูยังอยากไปอยู่ไหม
6: แล้วอะไรที่เชอจะไม่ชอบอะคะ
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 นตรงพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
11: ฉันคัดรายชื่อผู้เช่าจากภาคเหนือให้คุณแล้วทำไมคุณต้องคัดจากภาคเหนือด้วยอ่ะ
4: ก็ตอนนั้นน่ะอาม่าเกสรกับโกเขาจะหนีไปอยู่เชียงใหม่ผมเลยคิดว่าเริ่มต้นจากภาคเหนือก่อนดีแล้ว
11: มีเรื่องจะสอบถามนิดนึงอะค่ะคุณดิวพอจะมีญาติผู้หญิงที่ชื่อว่าเกสรอายุสัก70มั้ยครับ
10: มีครับยายผมชื่อเกสร
11: จริงเหรอคะ
4: พอจะมีลูกให้ดูไหมครับ
10: เจอแล้วครับ
11: ระหว่างสมโหเฮ้ย
0: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์6โมงเย็น
12: ครึ่งสัปดาห์หน้า
4: ที่นี่มันอันตรายกว่าที่ผมคิดนะ
1: นิ่ง
20: มันไม่มีวิธีอื่นแล้วหรอ
21: น้องจะทำให้มันตายโดยที่มันไม่ทันได้รู้ตัว
22: มันใช้จุดเป็นจุดเกาะในการส่งแรงไปที่เส้นเลือดที่คอ
23: นั่นมันจุดอันตรายนี่คะ
24: เฮ้ย
25: ใครส่งมึงมา
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์แอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
26: ตอนนี้บริษัทของเราถูกเทคโอเวอร์
27: เราทุกคนมีสิทธิ์โดนไล่ออก
28: สวัสดีครับโบจอยนะครับทุกคน
29: ประธานบริษัทคนใหม่ท่านได้ส่งเด็กเจนซีมาสัมภาษณ์งานพวกเรา
30: สวัสดีครับเฮีย
31: สจวดเจนใหม่เหรอดีกว่าพวกแอร์กี่เก่า
32: ๆโอ้ยพูดอย่างนี้ต่อยกันเลยไหมล่ะ
33: เราจะสร้างอนาคตไปด้วยกันนะ
34: อนาคตของเราชัดขึ้นทุกวันเลยนะคะน้องกรี
35: ประธานบริษัทคนใหม่จะเข้ามาพบพวกเราทุกคนที่ออฟฟิศ
36: และคนที่จะได้ไปต่อก็คือ
37: รับมันเข้ามาทำงานคุณจะบอกกันหน่อย
38: จริงๆตอนแรกก็ไม่กล้าจะรับหรอก
39: ผมอ่ะคนดูเยอะล้านกว่าวิว
38: เงินดีไหม
39: ดีมาก
40: เชื่ออะไรก็ทำตามที่เชื่อไปพวกก็จะทำแบบที่พวกเชื่อแล้วเอายอดวิวมาวัดกันจบ
39: จัดไป
0: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559สี่เหลี่ยมโทรออก
41: เมื่อดนตรีอีสานคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนเมื่อฝรั่งหัวใจอีสานบุกร้อยเอ็ดเรียนรู้ภูมิปัญญาการทำแคนและโบสถ์จากช่างฝีมือชั้นครู

0: จัดเต็มด้วยผ้าขาวม้าไฉไหลแล้วไปม่วนซื่นกับดนตรีพื้นบ้านสุดอลังการสัมผัสซอฟต์พาวเวอร์แห่งเสียงดนตรีที่เชื่อมโยงทุกวิถีชีวิตในโชว์พาวห้ามพลาดอังคารนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน 31
1: พี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัว
2: เราก็เห็นว่าเขาได้เปิดแชทลับคุยกับเพื่อนพูดจาแบบเดอร์ตี้ทอล์กอะค่ะ18บวกซ
3: ึ่
2: งเหยื่อที่เอามาลงในกลุ่มอะค่ะเป็นเด็กม.ปลายอยู่เลยมันเกินไปมากๆ
3: เขาเก็บทุกอย่างเอาไว้หมดเลยไม่มีการลบ
2: ไม่มีการลบหนูรู้สึกว่าเมสเซจเหล่านั้นอะเป็นแมสเซจที่แบบรู้สึกเหมือนโดนตบหน้าไม่รู้ว่าร้องไห้แบบเหมือนจะตายเลยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอะเราไม่ไหวแล้ววะเราพอเถอะ
1: พี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31
4: หรือเป็นแมลงแล้วทำไมไม่บอกวะ
5: โอ้ไอ้หัวเอ้ยขนาดฉันเข้าไปก่อนแกยังหาว่าฉันล้วงกระเป๋าเลยแล้วนี่ฉันบอกแกว่าฉันเป็นมะเร็งแกจะเชื่อฉันเหรอ
4: ไม่เชื่อมึงก็ดูพฤติกรรมอาป๋องสิมันน่าเชื่อไหมล่ะ
6: อาป๋องแน่ใจเหรอครับว่าเป็นมะเร็ง
5: หมอเขาบอกอาจจะ
7: งั้นก็อาจจะไม่เป็นก็ได้นะคะ
8: จะเห็นว่าหมอพูดอาจจะทีไรอ่ะตายทุกรายนะครับ
4: เอาหน้าอาป๋องนึกก็อย่าคิดมากก็แล้วกันนะนี่ขนาดอายอดรักยังบอกว่ามะเร็งไม่กลัวแต่กลัวมากิ
8: แต่ตอนนี้ยอดรักก็ตายแล้วไม่ใช่หรอครับ
6: น้าป๋องครับผมว่าเรารอฟังผลของหมอให้แน่ใจก่อนดีกว่านะครับน้าป๋องอาจจะไม่ได้เป็นก็ได้นะครับ
7: ใช่ค่ะน้าป๋องถึงน้าป๋องเป็นนะคะก็รักษาได้นะคะ
8: ก็ใจหมออยู่นี่ครับว่าตายทุกรายอ่ะ
9: รีบกลับบ้านรีบไปไปเลยไป
8: จะไม่ไปไหนทั้งนั้นอ่ะจะใช้เวลาอยู่กับน้าป๋องให้นานที่สุดก่อนที่น้าป๋องจะตายอ่ะ
5: ไม่เป็นไรช่างมันปล่อยมันพูดไปเถอะแต่อย่างนี้แล้วกันก่อนที่ฉันจะเป็นอะไรไปอ่ะฉันอยากจะให้พวกแกโหสิกรรมให้กับฉันหน่อยอ่ะเพราะฉันอ่ะทำผิดไว้กับพวกแกเยอะมากเลยนะเฮ้ยจำวันนั้นได้ป่ะไว้หวดที่ไข่แกหายไปทั้งลังอ่ะฉันเป็นคนเอาไปเองเดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกเว้ยฉันสัญญาฉันจะหาซื้อไข่มาใช้แก
4: ไรหรอป๋องซื้อก็เอาตังค์ไว้ซื้อไข่ให้ลูกให้เมียหรือกินเถอะนะ
10: ป๋องว่านึกออกแล้วมีคนเขาโทรศัพท์หาลือบอกว่าอะไรวะอาสัง
6: ไม่ทราบเลยครับแม
10: ่ไม่ทราบไรยังไงเขาหรือเป็นคนรับโทรศัพท์อ่ะ
6: อุ้ยลงมาจากข้างบนครับแม่
10: เออว่ะเราไปคิดดูไหมวะ
5: อาเจงฉันมีเรื่องสารภาพอีกเรื่องนึงจำวันที่บ้านเนี้ยถูกตัดไฟได้มาแล้วเจงก็ไปด่าการไฟฟ้าเขาว่าจ่ายแล้วเถียงกันน่ะความจริงมันเป็นความผิดของฉันเองอ่ะเพราะฉันขับรถไปอ่ะน้ำมันมันก็หมดฉันเลยเอาตังค่าไฟไปเติมน้ำมันก็เลยไม่ได้ไปจ่ายเขาแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันสัญญาเลยฉันจะหาเงินมาใช้นี่ให้
11: ไม่เป็นไรหรอกป๋องมันนิดหน่อยเอง
5: ฉันยอมรับนะว่าฉันทำเรื่องราวต่างๆไว้กับพวกแกเยอะมากถ้าจะสารภาพวันนี้คงไม่หมดหรอกแต่ทุกเรื่องที่ฉันทำอ่ะมันแสบมากอ่ะ
10: ป๋องป๋องเนี่ยนึกออกแล้วหมอเขาโทรมาบอกว่าลืมไม่ได้เป็นมะเร็ง
12: เอามานี่ฉันเห็นก่อน
13: เฮ้ยฉันเป็นพี่ใหญ่ทั้ง
12: โอ
14: ้ยเขาเมาครับเขาเมาครับพวกเราสองคนมาแอบดูพวกมาทะเลาะกันอย่างเงี้ยพี่ไม่สบายใจเลยนะครับพี่ว่าเราแอบถ่ายคลิปเก็บไว้คนอื่นดูด้วยดีกว่า
12: เลวจริงๆนะครับพี่โต
14: ฮะ
13: ชมครับชม
14: เหรอพี่ว่าถ่ายคลิปเพื่อ
13: เฮ้ยอะไรซุปเปอร์แมน
12: โอ้ยไอ้เพื่อนเขาไม่ได้ปัญญาอ่อนหรอกแก
13: เอานี่

0: ี่เอาเอานี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสร็จเสร็จเฮ้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าแมวคาบรับประทานหมาหมาไหนแล้วแมวถูกแล้วหมาที่ไหนจะมาใส่ทองได้อ
1: ่
0: ะ
1: แล้วแมวบ้านป้าแกใส่ทองได้นะ
0: ได้ดิก็ต้องแมวแฟนฉันไงเวลาผักน้องแมว
2: เอาดิลุกโอ้ยไอ้ฉันละชดเอ้ย
0: เก่งอะไรเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
2: ไอ้ดุเอามานี่เลย
1: เอามานี่
2: เอาทองของเอามานี่เลย
0: ไปไป
1: เอามานี่
2: พี่ครับ
0: หายใจ
2: พี่พี่พี่ทำอะไรกันอยู่ครับพี
0: ่พี่เป็นคนเจอทองก่อนแต่ช่อนใจบูอ่ะมันคิดว่ามันเจอก่อนมันแย่งทองพี่อ่ะ
1: แกน่ะแย่งฉัน
0: ของฉันแย่งฉัน
2: พี่ครับไม่ต้องแย่งกันนะครับ
0: อะไร
2: ก็ทองนี่เป็นทองปลอมครับก็มีคนเนี่ยเอาทองมาวางหลอกเขาครับไอ้คนคนนั้นคือไอ้เมา
0: เอ้าพี่ตรงพี่ตรงเรียกวัวมีอะไรอ่ะครับไปปักปั๊มน้องเหมาเขาแสดงว่าน้องตรงอยากได้ทองเส้นนี้เหมือนกันใช่ไหม
2: เฮ้ยผมไม่ได้อยากได้นะครับแต่ทองนี่เป็นทองปลอมจริงๆครับ
0: แล้วน้องตรงรู้ได้ไงว่าของแท้ของปลอม
2: ก็นี่ไงครับไอ้เมา
0: อะไรเนี่ยตรง
2: ทองอันเนี้ยเป็นทองจริงหรือทองปลอมบอกไปสิ
0: ทองปลอม
2: น้องเมา
0: แต่ว่าไม่ได้ตั้งใจจะเอามาแกล้งพวกพี่นะครับวัวเนี่ยจะเอามาวางไว้แกล้งคนอื่นเขาพวกพี่มาเจอเองทำไมล่ะครับ
2: โอ้ยพี่ดีขนาดนั้นเนี่ยพี่บูพี่ดุพี่ช่อนเนี่ยเขาเป็นคนกันเองถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาไม่เอาเรื่องตายนะฮะ
3: วัวขอโทษครับ
0: แล้วใครบอกว่าพวกพี่ไม่เอาเรื่องอ่ะ
2: ไอ้เมาเคลียร์ให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้าน
0: โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวพี่ไม่เกี่ยวเลยด้วยนะครับพี่เตือนน้องเหมาเขาแล้วเขาไม่เคยฟังพี่เลยเห็นไหมให้ทุกแขกท่านทุกท่านถึงตัวไปก่อนเว้ย
2: ไม่เดียว
0: โอ้โหพวกพี่ๆตลกครับนี่แหละครับตัวการเป็นตัวต้นคิดเลยครับเต็มที่เลยนะครับพี่ๆโชคดีนะครับพี่โต
4: ป๋องก็ทำไมไม่หนีบโทรไปถามหมอล่ะว่าเป็นหรือไม่เป็นมะเร็งเนี่ย
5: แกรับปากฉันได้ไหมถ้าฉันไม่เป็นเนี่ยแกจะไม่ทำอะไรฉันน่ะ
4: ไม่รับปากได้ไหม
5: ถ้าไม่รับปากคุณเป็นดีกว่า
6: ป๋องเอ้ยนี่ชีวิตของเรื่องนั้นเรื่องอย่ามาทำเป็นพวกเรื่องเล่นนี้ไม่ได้นะ
5: ถ้าป๋องไม่เป็นอ่ะไอ้หวนมันก็เล่นงานป๋องกันเ
7: ด้อ้าวแหมอาป๋องอยู่พอลีเลยนี่นี่นี่พูดโทรศัพท์หน่อยนะ
0: ใครโทรมาครับ
7: คุณหมาก็โทรมา
0: คุณหมอ
8: หมาคุณหมอครับผมเป็นพ่อป๋องเองครับ
5: เฮ้ยเป็นพ่อลูกกันเหรอเฮ้ยพ่อไม่ตีลูกตายหรอก
8: ครับคุณหมอฮะตกลงกับป๋องไม่เป็นไรเลยเหรอครับงั้นผมขอให้คุณหมอเตรียมห้อง ICU ไว้เลยนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีคนเป็นอะไรเดี๋ยวนี้แหละครับ
9: ใจร้ายอ่ะ
8: เมื่อกี้เราพูดว่าไอ้แต่ละอย่างที่ทำอ่ะล้วนแต่แสบๆทั้งนั้นใช่ไหม
5: เอ้พวกแกมองหน้าฉันแบบเนี้ยแสดงว่าพวกแกดีใจที่ฉันไม่เป็นมะเร็งใช่ไหม
0: น้องบอกครับฉันคิดว่าหน้าตาแต่ละคนอยากจะฆ่าน้องบอกมากกว่าครับ
5: รู้แล้วอ่ะ
0: รู้แล้วถึงไม่หนีแล้วครับ
5: เออนะบอกไปแล้วเดี๋ยว
4: ไปหน่อยอ่ะ
5: วันนี้ฉันทำความดีทั้งวันเลยขนาดเห็นหมานะฉันยังอุ้มหมาข้ามถนนเลยเห็นคนแก่ฉันก็อุ้มคนแก่ข้ามถนนฉันเห็นคนขาด้วนนะเว้ยฉันยังอุ้มคนขาด้วนข้ามถนนเลย
0: น้าป๋องครับแล้วน้าป๋องทราบไหมครับว่าคนขาด้วนคนนั้นน่ะบ้านเขาอยู่ฝั่งที่น้าป๋องอุ้มไปนั่นแหละครับ
5: อ้าวถ้างั้นฉันก็ไปอุ้มกลับมาสิ
8: โอ้ยเจ็บถ้าวันนี้ไม่รู้ว่าต
4: เลงจะตายเนี่ยรู้เนี่ยจะมาสารภาพผิดไหม
5: พูดไปคิดจะต่อยปากเลยฉันรับสารภาพอ่ะแกก็เอาฉันตายดิมันจะอะไรกับฉันนักหนาเนี่ยฉันรู้นะเว้ยว่าชีวิตคนมันสั้นแต่ฉันก็พยายามจะทำความดีนะเว้ย
7: คนเราก็แปลกนะคิดจะทำความดีก็ต่อเมื่อรู้ว่าตัวเองจะตายไอ้ก่อนหน้านี้ไม่คิดจะทำความดีกันหรอกอาเหลาก็เหมือนกันมีต้องอยู่นะไม่เคยอยากจะทำบุญหรอกพอตายไปแล้วมาขอให้อ้วใส่บาต
10: รอาม่าก็เลยใส่บาตรทุกเช้าเลยใช่ไหมคร
7: ับ ใส่ทำไมอ่ะอีอิมอีก็ไม่มาหาอ้วสิอ้วผูกแรงพวกลือก็เหมือนกันนะถ้าจะคิดทำความดีรีบทำซะตั้งแต่วันนี้เลยเพราะว่าไอ้ความดีเนี่ยมันตามความชั่วที่ลือทำเอาไว้นะไม่ทางหรอกเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าความชั่วเหล่านี้นะโหมังมาโลกไฟฟ้า
5: ซึ้งยังซึ้งยายฮวดรู้จักทำความดีบ้างไหม
4: ทำไงอ่ะ
5: ทำไงอ่ะก็วันนี้ฉันจะต้องพาลูกเมียไปกินข้าวนอกบ้านมา 2,000 ดี

0: พ่ออาม่าเองอะไรเนี่ยถุงอะไร
1: เปล่าเลยครับไม่มีอะไรครับอาม่า
2: เอ๊ะทำไมเลือกทำลับๆหล่อๆลวกๆมีของผิดกฎหมายตำรวจ
1: อาม่าครับ
3: เดี๋ยวอ้วเอาให้ดูก็ได้นี่ครับ
1: นี่โทรศัพท์อ้วเพิ่งซื้อมาถูกกฎหมายครับเครื่องศูนย์ด้วยใช้งานสะดวกด้วยครับ
2: แล้วทำไมเลือกต้องทำลับๆหล่อๆล่ะ
1: ไม่ทำลับๆหล่อๆได้ไงครับอ้วจิกเงินเฮียตรงไปซื้อมา
3: เหรอ
1: เฮ้ยเอา
3: อยากได้อยู่ดี
1: เดี๋ยวเฮียหัวมาเฮียหัว
4: เอาตังหัวตังหัวป๋องไม่สบายอ่ะหมอบอกว่าป๋องเป็นโรคซึมเศร้าเหงาท้อขอตังค์500
2: จังเลื่อไม่ต้องมีตังค์หรอกผิดว่าจะส่งหรือไปอยู่กับอาเหลาลีมะจะได้ไม่เหงาแล้ว
4: ไม่เอาว่าไม่อยากตายอ่ะ
2: งั้นไปเลยไปตายเลยไป
5: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ็ยืด
1: อันนี้ก็ซาบีน่ารุ่นเก่าของนุ้ยนะ
2: แต่ว่ายังไง
1: ไปได้แค่นี้อ่ะแม่
2: ไปได้อีกมันต้องไปได้อีก
1: มันไม่ได้แล
2: ้วหัวยังไงล่ะจ๊ะ
1: มันติดบ่าติดไหล่แล้วคือใส่ยากมาหู
2: เป็นยังไงล่ะจ๊ะแม่
1: ใส่ยากนะแม่ตัวเนี้ยเพราะอะไร
2: ถูก
1: เนี่ยมันต้องใส่สวมหัวหรือไม่ต้องใส่ขึ้นข้างบน
2: อันนี้เป็นตะขอจ้ะไม่ต้องสวมหัวใส่แบบชุดชั้นในปกติแล้วเป็นตะขอ3แถบ3ตา
1: เฮ้ยนี่เดี๋ยวก่อนตัวนี้ฉันก็ซื้อมาแพงนะ
2: อ
1: ้
2: าวตัวนี้ก็แพงเหมือนกัน
1: เกือบพันนะตัวเนี้ย
2: เปลี่ยนได้แล้วค่ะใส่มาแล้วกี่ปีชุดชั้นในเนี่ยนะคะเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนทุกๆปีเลยจริงๆ6เดือนเนี่ยก็ควรจะโละทิ้งได้แล้วนะจ๊ะแล้วตัวนี้นะจ๊ะโปรดีมากจ้ะแม่จ๋าอยากให้ดูข้างหลังอย่าคิดว่าทั้งหมดที่เห็นอยู่วันนี้มาเป็นพันแน่เลยใช่ไหมแม่แม่คิดใหม่แม่ทำอะไรอยู่แม่หยุดก่อนหยุดก่อนหยุดเพื่อดูก่อนว่าวันนี้ได้กี่ตัวแล้วกี่บาท
1: ใช่เพราะว่าปกติเราขายเสื้อชั้นในกันนะคะ3ตัววันนี้ได้3ตัว3สีสีฟ้าสีชมพูสีน้ำตาลซึ่งนุ้ยค่อยขาย3ตัวเนี่ย999
2: ใช่
1: แต่วันนี้เห็นกางเกงชั้นในไปด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ให้เพิ่มอีก4ตัวคลาสสีแล้วจ่ายเท่าเดิม999บาท
2: เฮ้ยดีงามมาก999บาทจำกัดเพียงแค่100เซตนะจ๊ะพ
1: ี่
2: จ๋าแม่ๆจ๋าสาวๆจ๋ารีบยกโทรศัพท์มาก่อน1252หรือว่าสแกน QR code ที่มุมจอมาเลยก็ได้ค่ะแล้วเก็บเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งจ่ายตังค์ตอนนี้ให้ของไปถึงหน้าบ้านก่อนแล้วค่อยจ่ายตังค์ก็ยังได้เพราะฉะนั้นนะคะรีบโทร1252เลยจ้า
1: ใช่แล้ว
2: เพราะว่าความสบายแบบนี้นะคะทำได้เฉพาะที่ซาบีน่าตัวนี้เท่านั้นอย่างที่บอกไปว่าเวลาชุดชั้นในของเราเนี่ยถ้ามันอบอับมากๆ มันไม่สบายหน้าอกหน้าใจใช่ไหมแม
1: ่
2: แต่ตัวนี้นวัตกรรมเขาเลิศมากอยากให้ดูเมื่อกี้ยืดให้ดูแล้วเนาะนี่ตัวเดียวกันอันนี้ถ้าซูมเข้ามาใกล้ๆแม่จะเห็นรูระบายอากาศเห็นไหมที่เขาเป็นเอกสิทธิ์ลิขสิทธิ์เฉพาะจากซาบีน่าแฮปปี้บาร์เท่านั้นเลยนะตัวพรีเมียมนี่ด้วยนะเนื้อผ้าก็จะเย็นแล้วก็จะนุ่มมากขึ้นไปอีกนอกจากนั้นนะคะแม่ขาตัวฟองน้ำด้านนี้เขาจะเป็นฟองน้ำที่ไม่ได้หนามากแล้วก็จะมีรูให้เราเนี่ยนำตัวฟอง
1: น้ำสีเดียวกับชุดชั้นใน
2: สีเดียวกันเลยแม่อันนี้คือความพรีเมียมของเขา
1: แล้วฟองน้ำทำไมไม่เป็น2ชิ้นอ
2: ่
1: ะ
2: มันไม่แยกจากกันไงอันนี้คือข้อดีหน้าอกของเราจะอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็มีตัว C curve ที่ล็อกหน้าอกเอาไว้ให้มันอยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นทรงหน้าอกสาวอ่ะแม
1: ่
2: ไม่ว่าแม่จะลูก2ลูก3ลูก4ไม่ว่ามันจะอยู่ตรงพุงหรือยังไงมันจะเก็บกลับขึ้นมาอยู่ที่เดิมแล้วมันจะสวยแบบนี้เลย
1: ใช่แล้วมันก็จะมีรูระบายอากาศใส่แล้วสบายตัวใส่แล้วเก็บเรียบไปหมดแบบนี้ไม่ว่าจะมีหน้าอกน้อยแบบนุ้ยหรือว่าหน้าอกเยอะแบบคุณแม่ท่านนี้นะคะก็ใส่สวยแล้วใส่สบายเหมือนกันเก็บได้หมดเลยเก็บเรียบด้วย
2: ค่ะเขาบอกว่าคนที่แบบดูมีหน้าอกใหญ่ๆหน่อยจะไม่ค่อยมั่นใจในสรีระตัวเองเวลาที่ใส่เสื้อผ้าแล้วมันจะไม่สวยใช่ไห
1: ม
2: แม่ลองเปลี่ยนชุดชั้นในตัวนี้ดูมันเก็บกระชับได้เนื้อรอบตัวเลยค่ะตอนนี้ใส่เข้าเยอะมากเหลือ6นาทีสุดท้าย
1: ว้ายแล้วอย่าลืมวันนี้ให้กางเกงชั้นในไปด้วยอีก4ตัวขอบคุณเรื่องเป้านิดนึงอันนี้เราขายอยู่นะแต่เราแถมไปให้นะคะ
2: อ
1: ัน
2: นี้เราให้ฟรี
1: เราให้ฟรีเฉพาะรายการนี้เท่านั้นให้ค่าสัมเป้าเลยแล้วกันคือเนื้อผ้าของเขาดีอยู่แล้วล่ะค่ะแม่แต่ว่าปกติที่เราเคยใส่กางเกงชั้นในมันจะเป็นผ้าที่เย็บทบกันมาแบบน
2: ี้
1: ตร
2: ง
1: น
2: ี้
1: จะมีตะเข็บคันมาก
2: ใช
1: ้เวลาใส่มันยังไงมันก็ปิ้นออกมาแบบนี
2: ้
1: แล้วเราก็จะต้องคอยเปลี่ยนอยู่แต่อันนี้คุณเห็นไหมมันเป็นการถักทอเพิ่มให้หนาขึ้น2ชั้นและมีร่องระบายอากาศได้แบบน
2: ี้
1: เอาโอบอุ้มหมดเลยนะสาวเล็กน้องเล็กน้องกลางน้องใหญ่ไปได้หมดเลย
2: ใช่ยืดหยุ่นมากแล้วก็สะโพกรอบสะโพกนี่ไปได้46บวกบวกแม่ต้องรีบนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นชุดชั้นในที่แม่ไม่ต้องเลือกใส่แล้วเพราะว่าเขาเป็นฟรีไซส์มาให้หน้าอก S M L XL 2 XL ใส่ด้วยกันได้อกยืดได้สุดเนี่ยนะคะกว้างมากค่ะ46บวกบวกสะโพกก็เช่นเดียวกันกางเกงชั้นในได้ถึง46บวกบวกวันนี้จัดมาให้แล้วชั้นในนะคะ7ตัวมีเสื้อใน3กางเกงชั้นในอีก4เท่าไหร่บาท
1: แล้ว7ชิ้นนี้ไม่ถึงพันให้คุณจ่ายแค่999บาทจริงๆแล้วราคาเต็ม7ชิ้นนี้เกือบ 4,000 คูณขาแล้วนี่999บาทซึ่งวันนี้ส่งให้ฟรีตอนนี้เหลือน้อยกว่า
2: 66เซต
1: ในรายการแล้วเฉลี่ยมานะจากตัวละ750
2: นะ
1: คะ142บาท
2: แม่เข้ามาดูใกล้กว่านี้ได้อีกไหม750บาทต่อตัวจริงๆค่ะไม่ต้องไปค้นในกระบะเซลแล้วแม่ไม่ว่าเขาจะเซลแค่ไหนนะคะก็ทำราคาได้ไม่เท่าเราไม่ต้องเก็บคูปองไม่ต้องทำอะไรเลยขอแค่ยกโทรศัพท์ขึ้นมา1252กดมานะคะแล้วบอกว่าขอเนี่ยขอเซตนี้เลยน้องอยากได้เพราะว่าอะไรไซส์ที่เราบอกไปอะค่ะชุดชั้นในอย่างตูนกับนุ้ยดูผอมเนาะ ไซส์ S ไม่เกิน M หรอกแต่ว่าน้องคนนี้เป็นสาวอวบ46บวกบวกทั้งหน้าอกหน้าใจแล้วก็สะโพกนี่เขาใส่ทั้งชุดเลยนะจ๊ะจาก Sabina Happy Bar Premium ตอนนี้กระแสที่เขาเต้นแอโรบิกกันก็ยังมาแรงแม่ใส่ตัวนี้ไปเต้นแอโรบิกกับเขาก็ได้แล้วก็คลุมเสื้อบางๆตัวนึง
1: ใช่
2: ลดหนา
1: ซึ่งปกติแล้วเซตนี้นะคะคู่นี้ราคารวมอยู่ที่ 1,140 แต่วันนี้คุณแม่จ่าย999แต่คุณแม่ได้7ชิ้นนะ อันนี้2ชิ้นพันกว่าบาทนะคะ
2: ถูกต้องแล้วเนี่ยดูดิไซส์อ่ะแล้วดูผ้าดิแม่ใครจะทำให้เราได้เท่าซาบีน่าล่ะมันได้ความยืดหยุ่นอันนี้สะโพก46แล้วนะคะ
1: ใช่
2: ตัวหน้าอกก็เหมือนกันเดี๋ยวดูนะมันยังเหลือแม่แล้วขอบขาที่กางเกงชั้นในไม่ต้องห่วงนี่เป็นคำถาม number 1เลยแม่ขอบขามันรัดหรือเปล่าลูกขอดูหน่อยแม่คะดูนี่ค่ะขอบขาเขาย
1: ังเหลือ
2: ที่เหลือเห็นไหมแม่เพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะคันจะแสบจะแบบว่ามันอึดอัดอะไรยังไงหน้าอกหน้าใจกับ

0: สะโพกเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องแบบคีปเอาไว้เลยเพราะฉะนั้นนะคะเลือกเซตนี้ได้เลยอันนี้อะไรเหรอจ๊ะ
1: ใช่และนี่ที่ดูไม่อยากใส่แล้วเพราะเลยไม้บ้านเรามันร้อนแล้วพอมันร้อนแล้วเวลาที่เราใส่แล้วเหงื่อมันออกแล้วรุ่นเก่านะคุณผู้ชมพอมันออกเนี่ยคือมันก็ไม่ค่อยระบายอากาศแล้วมันคือแบบอากาศมันไม่ค่อยถ่ายเทมันค่อนข้างตึบ
0: หายไปแล้วด้วย
1: หายไปแล้วเนี่ยมันตึบไปหมดแล้ว
0: มาดูตัวแฮปปี้บาร์พรีเมียมนะคะนี่นะคะคุณผู
1: ้
0: ชมนี่ค่ะมันระบายอากาศตลอดเวลาเพราะว่าอะไรฟองข้างในของเขาเนี่ยก็มีรูระบายอากาศตัวชุดชั้นในที่เป็นผ้าด้านนอกของเขาก็ประกอบไปด้วยรูระบายอากาศจำนวนมากนะคะแล้วตัวหนึ่ง750บาทเพราะฉะนั้นแบบนี้เทคโนโลยีดีๆแบบนี้แม่รีบนะคะรีบเหลือ2นาทีสุดท้าย
1: เฮ้ยเวลาผ่านไปไวมากให้ดูตัวราวนี้นิดนึงนะคะคุณได้ไปหมดนี้เลยเสื้อชั้นใน3ตัว3สีนี้สีฟ้าสีน้ำตาลและสีชมพูให้ไป3ตัวนี้ยังไม่พอนะคะให้กางเกงชั้นในไปอีก4ตัว4ตัวนี้นะแม่3แถม4ไปเลย7ชิ้นนี้แล้วราคา999บาทแล้วได้ป้ายห้อยไปแบบนี้เหมือนซื้อในห้างเลยนะ
0: อันนี้แหละคือความพรีเมีย
1: ม
0: และนี่แหละคือของแท้ตูนไม่รู้หรอกว่าแม่ๆจะไปกดอะไรที่ไหนจะไปซื้อตรงไหนจะไปดูตรงไหนมาแต่ว่าตรงนี้ของเรามั่นใจได้นะคะคือของแท้แน่นอนตัวละ750บาทป้ายห้อยแบบนี้โอ้โหแล้วดูไซส์ไม่ต้องตอบคำถามอะไรแล้วถ้าเห็นอันเนี้ย
1: ใช่เอาให้ดูไซส์คนนี้ก่อนอนุสาวไซส์ S ก็จริงแล้วให้ดูคนนี้นี่ใส่เหมือนกันทั้งบนทั้งล่างเลยนะแต่ว่าให้ดูคนนี้ก่อนคนนี้รอบวงอยู่ที่48นิ้วนะคะ
0: 48เลยเหรอ
1: 48นิ้วคือนุ้ย2เท่าอ่
0: ะ
1: แล้วคุณขาดูนะเนื้อผ้าของเขาก็ยังเหลือๆแบบนี
0: ้
1: เนื้อผ้ายังเหลือสาวอวบใส่ได้คนท้อง
0: คุณแม่
1: ที่หน้าอกเขาเริ่มมาใช่ไหมหน้าท้องตรงนี้คือสามารถใส่ได้เนื้อผ้ายังเหลือๆนะเห็นไหม
0: กระชับพุงอยู
1: ่ใช่เพราะมันเหลือๆมันยังกระชับแล้วมันยังใส่สบายไม่รู้สึกอึดอัดขอบคงขอบขาเห็นไหมคะแม่คุณแม่ยังใส่ได้แบบโอ้เดินโหนได้สะดวก
0: สาวๆสาวๆเอาไปใส่ก็ได้นะลูกๆหลานๆเนี่ยใส่ได้อย่างตูเนี่ยไซส์เนี้ยใส่ได้เลยใส่ SM เนี่ยได้ถ้าเกิดเป็นคุณแม่ก็ L XL 2 XL แล้วตัวนี้นะคะออกมาเป็นรุ่นที่ทํามาเป็นสีพิเศษเป็นสีที่ขายดีแห่งปีเลยจะบอกว่าสีที่เราจับมารวมกันตรงเนี้ยเป็นสีสวยๆที่สามารถใส่แล้วโชว์ได้
1: ใช่
0: ไปออกกําลังกายไปวิ่งไปจ็อกกิ้งจะไปเต้นแอโรบิกตรงไหนก็ได้แม่ใส่แล้วแม่สามารถโชว์ได้ใส่เสื้อคลุมลมนิดหนึ่งสวยเชื่อ
1: เลยใช่แล้วกางเกงชั้นในเนี่ยแถมไปให้ถึง4ตัวให้ดูราคานิดนึงที่ให้ไปฟรีๆเนี่ยนะคะตัวละ390ให้ไป4ตัวแล้วเป็นฟรีไซส์นะเนื้อผ้าเดียวกับเสื้อชั้นในเลยนะคะแล้วเป็นฟรีไซส์คือยืดได้ขนาดนี้ใส่ได้ของแถมที่ให้ไปก็ของดีเหมือนกัน
0: แม่เหลือ20เซตสุดท้ายสั่งมาก่อนค่ะตอนนี้เรายังส่งให้ฟรีอยู่แค่30กว่าวินาทีแบงค์พันมีทอน999บาทส่งฟรีไม่มีค่าจัดส่งซาบีน่าของแท้ต้องที่นี่ TO Shoppingโปรวันนี้10นาทีนี้เท่านั้นเหลือ10กว่าเซตสุดท้ายแล้ว
1: มันเหลือแล้วตกแค่ตัวละ142บาทจากตัวละ750เหลือตัวละ142บาทจากตัวละ390แล้วให้ไปหมดนี้เลย7ตัว7ตัวนี้ส่งให้ฟรีรีบโทรมาจองสิทธิ์1252วันนี้นุ้ยกับแม่ตูนหมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

าให้ชัดครับจากทีมการจัดรับไพเรนนะฮะ1ตุลาคมครับเข้าสู่วันสุดท้ายวันแรกของไตรมาสสุดท้ายนะฮะของปีนี้ต้อนรับไตรมาสสุดท้ายกันด้วยลูกเห็บเลยครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำท่วมก็วิกฤตขึ้นหลายๆจุดนะฮะแล้วก็พื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้เกิดสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นหลายคนบอกว่านี่คือครั้งแรกในชีวิตที่เคยเห็นลูกเห็บนะฮะลูกเห็บขนาดประมาณเกือบเท่าลูกแก้วประมาณเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณสัก1เซนติเมตรประมาณนั้นนะฮะตกลงมาพร้อมกับฝนทั้งบริเวณสำนักงานศาลยุติธรรมถนนรัชดาภิเษกซอยเสือใหญ่โชคชัย4แล้วก็ย่านลาดพร้าวนะครับปรากฏการณ์ดังกล่าวนั้นสร้างความแปลกใจให้กับคนกรุงเทพเป็นอย่างมากเพราะว่าส่วนใหญ่บอกว่าเนี่ยเกิดมาเพิ่งเคยเห็นลูกเห็บเป็นครั้งแรกนะฮะสาเหตุที่กรุงเทพมีลูกเห็บนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาอธิบายบอกว่าเกิดจากเมฆฝนฟ้าคะนองที่ก่อตัวสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นหยดน้ำข้างในก็กลายเป็นก้อนน้ำแข็งนะฮะก้อนน้ำแข็งพอมีขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็หอบเอาน้ำหนักเอาไว้ไม่ไหวก็ปล่อยตกลงมาเป็นลูกเห็บนะครับก่อนจะ

ตกลงมาเป็นลูกเห็บเนี่ยต้องบอกว่าลูกเห็บนั้นพบได้บ่อยๆในช่วงฤดูร้อนแต่ว่าก็สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูฝนเช่นเดียวกันนะครับนอกจากลูกเห็บแล้วก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ในกรุงเทพที่ฝนตกหนักทั้งฝั่งทนแล้วก็ฝั่งพระนครกรุงเทพชั้นในแต่ว่าโชคดีครับตกไม่นานฝนก็หยุดนะฮะน้ำท่วมที่แฟลตคลองจันทน์วันนี้เป็นยังไงบ้างที่แฟลตคลองจันทน์วันนี้ท่อซิ่งก็ระดมเครื่องสูบน้ำเพื่อการเกษตรประมาณสัก4เครื่องทำงานร่วมกับเครื่องสูบน้ำของกรมชลประทานทั้ง2ชุดนี้เอาน้ำออกได้พอๆกันเนี่ยนะฮะสูบน้ำจากบริเวณ4แยกนี้ได้แล้วให้มันไหลไปตามถนนแล้วก็ไปลงคลองแสนแสบนะครับระดับน้ำนั้นค่อยๆลดลงได้อย่างชัดเจนเลยวันนี้เห็นชัดเจนว่าน้ำลดจริงๆหลายจุดนั้นแห้งแล้วนะครับส่วนจุดที่ยังท่วมอยู่เนี่ยระดับน้ำก็อยู่ที่ประมาณข้อเท้าอย่างไรก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาตอนนี้เนี่ยในแฟลตนะฮะนั่นก็คือเรื่องของขยะขยะตอนนี้เริ่มเน่าเหม็นเริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วอีกเรื่องก็คือรถของชาวบ้านนี่คือเรื่องใหญ่ที่สุดเดี๋ยววันนี้มีเรื่องประกันภัยมาฝากดูเอาให้ชัดดีๆนะครับตอนนี้รถแช่น้ำมา1สัปดาห์ต้องส่งไปประเมินที่ศูนย์ก่อนนะว่าเขาจะประเมินระบบต่างๆออกมาแล้วต้องเสียค่าซ่อมกันประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ประชาชนเริ่มเรียกร้องแล้วครับอยากให้ภาครัฐนั้นเข้ามาช่วยลดภาระในการซ่อมรถให้กับชาวบ้านเพราะว่าครั้งนี้รถจมไปเยอะเหลือเกินท่ามกลางความทุกข์ที่เกิดขึ้นวันนี้ครับครัวเคลื่อนที่ของโครงการวันสร้างสุขสู้ภัยน้ำท่วม2569ก็เข้ามอบรอยยิ้มให้กับชาวเคหะคลองจันทน์นะครับที่แฟลต15ด้วยอาหารจากฝีมือของทีมงานแม่บานเย็นกับเมนูคั่วกลิ้งนี่ได้รางวัลชนะเลิศด้านรสชาติอาหารจากเวทีประกวดคั่วกลิ้งของภาคใต้มาแล้วนะฮะเอาอย่างไรก็ตามครับเรื่องน้ำท่วมหนักสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในหลายพื้นที่ของประเทศวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดนะครับร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์อยากขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคทุนทรัพย์ไปพร้อมกันนะฮะจัดทำถุงยางชีพจัดหายาสามัญเวชภัณฑ์ครุภัณฑ์รวมถึงจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเพื่อที่จะส่งไปยังพื้นที่ต่างๆที่ประสบภัยให้พี่น้องชาวไทยเดินหน้าฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปพร้อมกันสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยเลขที่บัญชีขึ้นอยู่หน้าจอนะฮะ925-3-01313-1ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาถนนอโศกมนตรีหรือว่าจะสแกน QR code ก็ได้ถ่ายภาพไว้ก่อนก็ได้นะครับผ่านทางหน้าจอตรงนี้แหละแล้วก็บอกตรงนี้ว่าเงินส่วนนี้ไม่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้นะครับล่าสุดยอดเงินบริจาคเมื่อ4โมงเย็นที่ผ่านมาอยู่ที่จำนวน 153,556 บาทนะครับขอบพระคุณสำหรับทุกบาททุกสตางค์ของท่านที่ร่วมกันบริจาค ก็จะแปลเปลี่ยนเป็นถุงยางชีพแล้วก็แปลเปลี่ยนเป็นครุภัณฑ์เวชภัณฑ์อื่นๆด้วยนะฮะเอาละฮะแม้ว่าวันนี้ฝนจะเบาบางลงไปแล้วตลอดทั้งวันที่วัดค่าฝน24ชั่วโมงนั้นเฉลี่ยลดลงนะฮะแต่ว่าน้ำเหนือยังไม่จบน้ำหนุนก็มาจุดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษเอาว่ากันที่เรื่องของน้ำเหนือก่อนพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างปริมาณของน้ำปิงที่ไหลมาจากกำแพงเพชรนะฮะแล้วก็มาที่นครสวรรค์นั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตลอด3วันที่ผ่านมาในขณะที่กรมชลประทานออกมาคาดการณ์ว่าวันพรุ่งนี้ระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำจังหวัดนครสวรรค์หรือว่า C2 จะเพิ่มสูงขึ้นมันจะเกิน 3,000 และเป็นประมาณสัก 3,010 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะฮะต่อวินาทีก่อนที่จะไหลลงมารวมกับลำน้ำสาขามารวมกับแม่น้ำสแกกรังที่ไหลมาจากอุทัยธานีนะคุณก็จะทำให้น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมันค้างอยู่ประมาณสัก 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็ขณะนี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำสูงสุดประกาศวันนี้ก็ขึ้นไปอั้นไว้ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเดี๋ยวต้องรออีกครั้งนึงว่าจะสูงกว่านี้หรือเปล่าอาจจะขึ้นไปถึง 2,700 นะฮะ 2,700 นะถ้าแต่ 2,800 นี่แสดงว่าวิกฤตแล้วนะครับ 2,700 กำลังเกือบอีกนิดนึงจะวิกฤตแล้วนะฮะแต่ตอนนี้ยังอยู่ที่ 2,500 อยู่ดังนั้นเขื่อนเจ้าพระยารับน้ำเข้ามาประมาณ 3,600 3,700 เอาออกมาด้านล่าง 2,500 เท่านั้นแน่นอนด้านบนท่วมแล้ววันนี้นครสวรรค์หลายอำเภอหลายตำบล นะฮะก็น้ำเริ่มท่วมเริ่มยกของขึ้นที่สูงบ้านพื้นที่ที่เป็นหมู่บ้านที่ติดอยู่กับแม่น้ำที่นครสวรรค์ตอนนี้อพยพเรียบร้อยนะครับบางจังหวัดก็เปิดถนนแล้วให้คนมานอนบนถนนกันนะฮะเอาคนแก่ไปไว้ศูนย์อพยพนะครับแล้วก็คนที่ยังหนุ่มสาวๆอยู่ยังมีเรี่ยวมีแรงนอนอยู่บนถนนเพื่อส่องบ้านตัวเองไม่อยากจะให้บ้านตัวเองถูกทิ้งไว้จุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ 1-2 วันนี้4จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาแล้วก็ป่าสักนะฮะพระนครศรีอยุธยาเราต้องระวังที่เสนาผักไห่แล้วก็บางบา

0: ันนะครับที่อำเภอเมืองด้วยคืออำเภอพระนครศรีอยุธยาที่อยุธยาจะไม่มีคำว่าอำเภอเมืองนะฮะอำเภอเมืองของเขาก็คืออำเภอพระนครศรีอยุธยานั่นคืออำเภอเมืองอยุธยานะฮะบางปะอินแล้วก็บางไทรรวมถึงพื้นที่เสี่ยงในอ่างทองคือวิเศษชัยชาญป่าโมกแล้วก็อำเภอเมืองนะฮะขณะที่สิงห์บุรีจับตาอำเภออินบุรีพรหมบุรีแล้วก็อำเภอเมืองชัยนาทระวังสัพพยาซึ่งเป็นพื้นที่ท้ายน้ำปล่อยลงมาจากเขื่อนเจ้าพระยาปุ๊บเจอสัพพยาเลยอีกจุดที่ต้องจับตาคือป่าสักฮะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นั้นน้ำเกินความจุแล้ว 109% ของความจุแล้วก็เตรียมการเพิ่มการระบายเป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันพรุ่งนี้น้ำจะไหลผ่านลพบุรีสระบุรีเข้าที่อำเภอท่าเรือของอยุธยาผ่านเขื่อนพระรามที่6นะฮะแล้วก็ลงสู่พื้นที่อยุธยาอยุธยาก็ต้องรับทั้ง2น้ำคือน้ำจากเจ้าพระยาที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็น้ำจากป่าสักที่ผ่านเขื่อนพระราม6มาปะกันพอดีที่อยุธยานะฮะอ่ะดูกันครับว่าน้ำป่าสักชุดนี้นั้นเนี่ยจะไปสมทบกับเจ้าพระยาที่อยุธยาหรือเปล่ามันจะมีคลองนึงคือคลองระพีพัฒน์เห็นไหมครับก่อนจะถึงเขื่อนพระราม6ปั๊บมันจะมีประตูนึงชื่อว่าประตูน่าจะเป็นประตูพระนารายณ์ถ้าผมจำไม่ผิดนะมันสามารถที่จะเอาน้ำเลี้ยวซ้ายนะฮะเลี้ยวซ้ายแล้วลงคลองระพีมาได้แล้วน้ำตัวนี้จะไปที่บางปะกงแทนจะไม่ไหลเข้ามาที่เจ้าพระยานะครับต้องดูว่าเขาจะเอาเข้าเจ้าพระยาเนี่ยสักกี่ลูกบาศก์เมตรกันนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าไหลผ่านคลองระพีพัฒน์ลงมาพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังต่อนั่นคือรังสิตหนองจอกมีนบุรีก็จะต้องเป็นพื้นที่รับน้ำแทนเจ้าพระยาที่เป็นแกนกลางที่ไหลผ่านอกของกรุงเทพมหานครขณะที่อาจารย์เสรีสุภราทิตย์ครับผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตให้ข้อมูลบอกว่าตัวเลขน้ำ 3,000 ถึงขออภัย 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นปริมาณน้ำที่อยู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาไม่ใช่ทั้งหมดที่จะไหลสู่กรุงเทพระหว่างทางยังมีซ้ายมีขวาให้ปัดออกอีกก่อนจะควบคุมการระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไว้เนี่ย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมกับน้ำจากป่าสักชลสิทธิ์ประมาณ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้เราต้องคุมยอดน้ำเนี่ยประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวิธีนี้ก็จะทำให้กรุงเทพนั้นปลอดภัยจากน้ำท่วมได้ฟังอาจารย์เสรีครับ
1: ยังไงก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะคุมไม่ให้ผ่านเกิน 3,000 มาที่กรุงเทพเนี่ยเพราะว่าถ้าตอนนี้ก็คือหมายว่าถ้าปล่อย 2,400 มาเจอป่าสัก500ก็ 2,900 ไงยังคุมได้อยู่ไม่ให้เกิน 3,000 นะนี่คือเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนดคือที่น่าห่วงก็คือลงมาแค่อยุธยาที่น่าห่วงที่สุดก็คือตอนนั้น
0: คืออยุธยาเนี่ยน่าห่วงมากนะเพราะว่าตอนนี้ต้องรับทั้งสองทางนะฮะวันนี้มีดราม่าร้อนเกิดขึ้นด้วยนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากมีคนตั้งข้อสังเกตว่ารอบนี้ที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกจมน้ำสาหัสมากกว่าจุดอื่นๆเนี่ยสาเหตุเป็นเพราะว่าโครงการบึงรับน้ำหรือว่าพื้นที่แก้มลิงถูกยกเลิกไปซะงั้นแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรนะฮะโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกเป็นพื้นที่รับน้ำสำคัญของเมืองกรุงเทพนั้นเคยศึกษาไว้จะมีบึงถึง6แห่งวันนี้หายหมดเลยนะฮะบางกระแสถึงขั้นกล่าวว่ามีการนำที่ดินไปเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนในการสร้างหมู่บ้านจัดสรรหรือเปล่าข้อมูลจาก Facebook ของคุณณัฐมงคลนาวินนะฮะเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ยุทธศาสตร์สังคมขุดคุ้ยประเด็นแก้มลิงกรุงเทพหายไปจากผังเมืองเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการบึงรับน้ำหรือว่าแก้มลิงเนี่ย6แห่งในฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นแนวพระราชดำรินะฮะถูกตัดออกจากร่างผังเมืองรวมฉบับใหม่ร่างผังเมืองรวมฉบับใหม่ตอนนี้อยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์ด้วยใครอยากทำเข้าไปทำแล้วก็ไปดูด้วยว่าบ้านของคุณตอนนี้ผังเมืองเปลี่ยนสีหรือเปล่านะเข้าไปดูกันได้ในเว็บไซต์นะฮะดูประกาศจากกรุงเทพมหานครเอาบึงรับน้ำแก้มลิง6แห่งที่เห็นภาพความเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ได้แก่1คือบึงรับน้ำบริเวณคลองคูบอนนะฮะเขตคันนายาวคลองสามวาเนื้อที่ประมาณ130ไร่อันนี้ผ่านประชาพิจารณ์เมื่อปี60ผ่านมติครม.เมื่อปี62รวมถึงบรรจุอยู่ในแผนของสำนักการระบายน้ำของกรุงเทพเนี่ยเมื่อปี65แต่พอถึงร่างผังเมืองปี66พื้นที่นี้หายวับไปจากร่างผังเมืองครับก่อนจะถูกเปลี่ยนมือไปยังบริษัทอสังหาริมทรัพย์เพื่อรอการจัดสรรกันต่อไป2ก็คือบึงรับน้ำบริเวณคลองบางชันที่มีนบุรีตรงนี้39ไร่วางแผนเป็นบึงรับน้ำโซนมีนบุรีคลอง3วาปัจจุบันแปลงที่ดินดังกล่าวก็กลายเป็นโครงการบ้านจัดสรรไปแล้ว3คือบึงรับน้ำบริเวณคลอง3วา1เขตคลอง3วาเนื้อที่ตรงนี้127ไร่ครับออกแบบให้เชื่อมโยงกับแนวคลองพระยาสุเรนแล้วก็คลองสามวาแต่จากความล่าช้าในการเวนคืนพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เลยถูกพัฒนาเป็นโครงการที่อยู่อาศัยไปเกือบหมดเช่นเดียวกัน4ก็คือบึงรับน้ำบริเวณคลองสามวา2ที่เขตคลองสามวา 5คือบึงรับน้ำคลองลำหม้อแตกเขตสายไหมกับบางเขน6ก็คือบึงรับ

0: น้ำบริเวณคลองพระยาสุเรนี้เขตคลองสามวาล่าสุดฮะผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ครับยืนยันว่าไม่ได้ยกเลิกแนวพระราชดำริเรื่องแก้มลิงแต่ต้องยอมรับว่าบางโครงการไม่เดินหน้าต่อเพราะว่าประชาพิจารณ์ในพื้นที่ไม่ผ่านแล้วบางจุดต้องทบทวนให้สอดคล้องกับโครงสร้างระบบระบายน้ำที่เปลี่ยนไปคือข้ออ้างหนึ่งของกรุงเทพที่อ้างมานะยกตัวอย่างคลองคูบอนแล้วก็คลองบางชันหากเดินหน้ารูปแบบเดิมจะต้องใช้เงินเวรคืนแล้วก็พัฒนาระบบรวม 11,000 ล้านบาทเงินสูงมากครับนี่คือเป็นผลจากการที่ผ่านประชาพิจารณ์มาแล้วผ่านมติครม.เมื่อปี62แล้วเนี่ยปีนี้ปี69แล้วยังไม่ได้เวรคืนเวลาล่วงเลยมา7ปีคุณผู้ชมครับที่ดินบริเวณนี้กลายเป็นว่ากทม.ไม่มีปัญญาจะเวรคืนแล้วเพราะราคามันสูงขึ้นแบบโอ้โหสูงขึ้นมากนี่ 11,000 ล้านบาทถ้าจะเวนคืนวันนี้กทม.บอกไม่มีปัญญาเวนคืนกทม.บอกแบบนี้นะกทม.บอกว่าบางพื้นที่ต้องปล่อยหลุดไปเพราะว่าเราไม่มีปัญญาจะไปเวนคืนจริงๆเพราะว่าราคาที่มันสูงขึ้นคราวนี้ก็ต้องย้อนดูแล้วว่าทำไมตั้งแต่ปี62ถึงปี69นะมันถึงยังไม่มีการเวนคืนสักทีนะฮะอ้าวดังนั้นบางพื้นที่ที่เคยศึกษาไว้ไม่ได้ไปต่อระบบใหม่ที่กทม.เลือกทั้งคลองแล้วก็อุโมงค์เนี่ยจะสามารถหวังว่านะจะสามารถเพิ่มพื้นที่รับน้ำแล้วก็ระบายน้ำฝั่งตะวันออกจะได้จริงมากน้อยเพียงไหนจะเพียงพอต่อการรับน้ำที่มันเกิดขึ้นถี่ขึ้นได้หรือไม่ต้องรอดูกันอย่าลืมว่าช่วงเวลานี้ของปีหน้าก็จะเป็นลานินญาแล้วท่วมหนักท่วมจริงจะมาปีหน้าโหดมากนะบอกให้เอาละครับคุณผู้ชมครับเราไปสลับกันที่เรื่องของความบันเทิงนิดหนึ่งนะฮะเข้มข้นกันตั้งแต่แรกเริ่มนะครับกับซีรีส์เรื่องคลึงซีรีส์เรื่องใหม่จากวันดีออริจินอลครับเมื่อคนธรรมดาต้องลุกขึ้นต่อสู้กับโลกของทุนเทาและเมื่อศาสตร์การนวดเร้นลับกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการเดินหน้าสู่การแก้แค้นนี่คือคลึงวันดีออริจินอลครับซีรีส์ใหม่ที่กำลังพาเราเข้าไปเจอกับเรื่องราวของหัตถาผู้ที่กำลังค่อยๆเข้าใกล้โลกของตงหยางแล้วก็เริ่มต้นปฏิบัติการที่เต็มไปด้วยอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆใครที่ยังไม่ได้ดู2ตอนแรกนะฮะตอนนี้ต้องย้อนกลับไปดูแล้วเพราะว่ายิ่งดูยิ่งเห็นว่าเกมนี้ไม่ง่ายแล้วคนธรรมดาคนหนึ่งนั้นกำลังจะต้องรับมือกับอำนาจมืดด้วย2มือเปล่าเท่านั้นติดตามคลึงทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นทางช่องวัน31ครับรับชมย้อนหลัง2ตอนแรกได้แล้วที่แอปวันดีเท่านั้นพิเศษสำหรับลูกค้า AIS ครับนี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้ย้ำว่าลูกค้า AIS เท่านั้นนะฮะสำหรับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้สมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกครับเอาละฮะเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาอย่างที่ผมบอกไปครับตอนนี้ผู้คนกำลังถามหาเรื่องของประกันอยากจะได้เงินจากรัฐมีวิธีการรออยู่รายละเอียดช่วงหน้าครับ
1: 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ่เร็วๆนี
2: ้ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนาหอมกลิ่นสมุนไพรไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิม
3: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
4: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
5: เราก็เห็นว่าเขาได้เปิดแชทลับคุยกับเพื่อนพูดจาแบบเดอร์ตี้ทอล์กอะค่ะ18บวกซ
6: ึ่
5: งเหยื่อที่เอามาลงในกลุ่มอะค่ะเป็นเด็กม.ปลายอยู่เลยมันเกินไปมากๆ
6: เขาเก็บทุกอย่างเอาไปหมดเลยไม่มีการลบ
5: ไม่มีการลบหนูรู้สึกว่าเมสเซจเหล่านั้นอะเป็นเมสเซจที่แบบรู้สึกเหมือนโดนตบหน้าค่ะหนูก็ร้องไห้แบบเหมือนจะตายเลยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอะเราไม่ไหวแล้วว่ะเราพอเถอะ
4: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5ทุ่มทางช่องวัน31
7: ตอนนี้บริษัทของเราถูกเทคโอเวอร์
8: เราทุกคนมีสิทธิ์โดนไล่ออก
9: สวัสดีครับโบจอยนะครับทุกคน
10: ประธานบริษัทคนใหม่ท่านได้ส่งเด็กเจนซีมาสัมภาษณ์งานพวกเรา
11: สวัสดีครับเฮีย
12: สจ๊วตเจนใหม่เหรอดีกว่าพวกแอร์กี่เก่า
7: ๆหูยพูดอย่างนี้ต่อยกันเลยไหมล่ะ
13: เราจะสร้างอนาคตไปด้วยกันนะ
7: อนาคตของเราชัดขึ้นทุกวันเลยนะคะน้องกรีประธานบริษัทคนใหม่จะเข้ามาพบพวกเราทุกคนที่ออฟฟิศ
10: และคนที่จะได้ไปต่อก็คือ
14: ตรงนี้มีที่ให้หนองหน้าของพี่วีอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู
15: ้พี่วีจะดีหรอคะหน้ายังไม่พร้อม
16: ถ้ามีคนมาจีบขึ้นมาจริงๆอย่าแอบเสียดายแล้วกัน
17: แล้วถ้าเด็ก6ขวบในวันนั้น

0: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
1: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
0: แอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
2: ์ไทเกอร์พลัสลีโอพาวิโดนยาใส่แผลพาวิโดนไอโอดีนตัวยานำเข้าจากอเมริกาเป็นยาใช้ภายนอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เอาให้ชัดครับเรื่องการเยียวยานะฮะวันนี้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมท.3บอกว่าประกันจะมีผลทันทีหลังจากเที่ยงคืนของ1ตุลาคมนะฮะไปยึดจากการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติของผู้ว่าราชการของแต่ละจังหวัดเมื่อวานนี้30กันยายนใช้ดาวเทียมจิสต้าสำรวจบริเวณพื้นที่น้ำท่วมเอาไว้แล้วจะตีเส้นว่าตรงไหนเนี่ยจะได้รับการเยียวยาจากภาครัฐ 9,000 บาทนะฮะคราวนี้เราจะใช้ดาวเทียมส่องเลยไม่ต้องถ่ายภาพกันแล้วนะครับส่วนที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ก็คือจะใช้เป็นโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนใช้แบบเป็นการประกันแล้วนะฮะจะมีความรวดเร็วแล้วก็แม่นยำกว่าประชาชนรอรับเงิน 10,000 บาทได้เลยใน15วันแต่เดี๋ยวก่อนหลักเกณฑ์คือจังหวัดต้องประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ2คือต้องประสบภัยจริงไม่ต้องถ่ายรูปยืนยันผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ขณะนี้ใช้หลักเกณฑ์เยียวยาเดิมของปภ.ขณะที่ผู้ที่อาศัยอยู่บนอาคารหรือหมู่บ้านตัวห้องหรือบ้านไม่เสียหายแต่ท่านถูกน้ำล้อมอย่างคุณพี่ท่านเนี้ยถูกน้ำล้อมเป็นหมู่บ้านไข่ดาวจะได้เงินเยียวยาด้วยเช่นกันหากเหตุการณ์เกิดก่อน1ตุลาคมครับจะได้เงินเยียวยา 5,000 บาทตามเกณฑ์ของปภ.แต่หากเกิดขึ้นตั้งแต่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปท่านจะได้ 10,000 บาทมันก็จะมีคนได้ 10,000 บาทไม่มากใช่ไหมเนี่ยสำหรับเส้นแบ่งที่สำคัญว่าเป็นการเกิดเหตุใหม่หรือเก่านั้นยึดตามประกาศเขตอุทกภัยของทางจังหวัดแต่ว่าถ้าเกิดเหตุซ้ำนะฮะคือปรากฏว่าประกาศไปแล้วว่านี่คือเขตภัยพิบัติแล้วปรากฏว่ามันเกิดเหตุซ้ำคุณก็จะได้เงินเยียวยาตามโครงการประกันภัยพิบัติด้วยส่วนกรณีบ้านที่ไม่มีเลขที่ไม่ต้องห่วงเขาจ่ายทุกหลังที่มีคนอยู่วัดจากที่มีคนอยู่นะฮะบริษัทประกันนั้นจะจ่ายไปจนครบ30หลังคาเรือนวงเงินตรงนี้อยู่ที่ 75,000 ล้านบาทแต่ว่าหากวงเงินเกินกว่านั้นจะเป็นเรื่องของภาครัฐและที่จะควักเงินออกมาจ่ายไอ้ 75,000 ล้านบาทแรกนี้เป็นของบริษัทประกันนะฮะส่วนการซ่อมแซมบ้านจะใช้ระบบเหมาจ่ายใช้ข้อมูลแบบพาราเมตริกวัดระดับน้ำเริ่มนับตั้งแต่1พฤศจิกายนปี69ยกตัวอย่างน้ำท่วม50เซนจะได้เงินเหมาจ่าย 10,000 บาทไม่ต้องสำรวจความเสียหายเฉพาะจุดนะฮะสรุปรายละเอียดระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีที่เกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1ในจำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้ครับการจ่ายค่าสินไหมเนี่ยจะดำเนินการใน15วันแล้วก็จ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงครับมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนคุณถ่ายภาพหน้าจอนี้ไปได้เลยนะนี่คือหลักเกณฑ์ใหม่นะฮะมันจะเปลี่ยนจากการเยียวยาแบบเดิมแล้วที่ว่าคุณจะต้องโอ้โหเก็บหลักฐานมากมายครั้งนี้เนี่ยเขาจะพยายามใช้ระบบที่เป็นระบบที่วัดจากดาวเทียมมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญคือใช้ระบบประกันภัยแล้วจะได้ไม่ต้องล้วงเงินจากรัฐให้มากทุกปีทุกปีแบบนี้แต่ว่าเกณฑ์การประกันใครจ่ายอะไรยังไงนั้นตอนนี้ยังไม่ต้องสนใจเอาตรงนี้ก่อนที่เราจะได้ว่าเราจะได้หรือไม่อย่างไรการคุ้มครองผู้เสียชีวิตอันนี้ได้อยู่แล้วถ้ากรณีมีผู้เสียชีวิตจะได้2ล้านต่อคนนะฮะนี่คือหลักเกณฑ์ใหม่สำหรับหลักเกณฑ์ที่มีชื่อว่าการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนจะมาแทนกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยาที่เราคุ้นชินมาตั้งแต่เดิมนะฮะเอาละครับสลับไปที่เรื่องของกีฬาบ้างมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ทัพนักกีฬาไทยยังคงเดินหน้าทำผลงานได้เป็นอย่างดีนะฮะล่าสุดเทควันโดชายแล้วก็หญิงเดี่ยวทีมชาติไทยคว้าเหรียญมาเพิ่มได้สำเร็จครับ
0: Air Carrier Tech V และ Tech S Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S

0: การแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับโดยการแข่งขันเทควันโดชายเดี่ยวประเภทพุมเซ่รอบชิงชนะเลิศนายนาวินปินทสูตรคว้าเหรียญเงินมาได้ด้วยคะแนน 9.28 คะแนนนะฮะส่วนประเภทหญิงเดี่ยวในการแข่งขันประเภทเดียวกันครับนางสาวธิตารีแก้วโอลานวสุลงแข่งขันก็โชว์ผลงานโชว์ลีลาเตะตากรรมการกวาดคะแนนไป 9.04 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาได้สำเร็จครับ
1: เกาะติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ค่ะผู้ชมสามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
0: พักสักครู่ครับผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมานะฮะเราจะพาผู้ชมไปยังลุ่มน้ำภาคตะวันออกกันบ้างปราจีนบุรีเป็นอย่างไรที่นั่นช่วงหน้าติดตามพร้อมกันครับ
2: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
3: เหมือนกับทะเลาะกัน
4: เขาพูดอะไรทำให้เราแบบเสียใจที่เขาพูดโกรธมากนะแล้วก็แบบเฮิร์ตมากสักพักเขาก็มาร้องไห้แล้วก็มากอดแล้วบอกว่า I'm sorry
3: ตอนที่เราจะตัดสินใจว่าจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอีกลัวสิ่งนี้คืออ
4: ันนี้ไม่เคยพูดกับใครเลยนะยูไม่รู้ตรงนี้ด้วยมันอยู่ในใจตลอดเวลานี่คือสิ่งที่กลัวที่สุดมัมมี่ขอโทษ
5: พี่ไผ่และพี่น้ำตาลครับ
6: ไอ้ที่เราไปเอาวันนี้มันจะร้อง
7: เฮ้ยอุ๊ยอันนี้เพิ่งไขมาเลยนี่พี
6: ่นี่เห็นไหมเขากัดหางเขาออกแล้ว
4: เฮ้ยมันมียางน่ะ
7: เพราะว
4: ่าได้พุ่งแล้ว
8: โอ้ยน่ารักปากเลย
9: ไม่ใช่เหรอคะ
7: เฮ้ยเฮ้ย
10: พบกับเพชรยังเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31
11: รับมันเข้ามาทำงานคุณจะบอกกันหน่อย
12: จริงๆตอนแรกก็ไม่กล้าจะรับหรอก
13: ผมอ่ะคนดูเยอะล้านกว่าวิว
12: เงินดีไหม
13: ดีมาก
14: เชื่ออะไรก็ทำตามที่เชื่อไปพวกก็จะทำแบบที่พวกเชื่อแล้วเอายอดวิวมาวัดกันจบ
13: จัดไป
15: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซิทคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:30 นพิเศษลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559สี่เหลี่ยมโทรออก
16: ครึ่งสัปดาห์หน้า
17: ที่นี่มันอันตรายกว่าที่ผมคิดนะ
16: นี่มันนิ่ง
18: มันไม่มีวิธีอื่นแล้วหรอ
19: เราจะทำให้มันตายโดยที่มันไม่ทันได้รู้ตัว
0: มันใช้จุดเป็นจุดเกาะในการส่งแรงไปที่เส้นเลือดที่คอ
8: นั่นมันจุดอันตรายนี่คะ
1: เฮ้ย
12: ใครส่งมึงมา
15: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคารแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 2:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียโทรออก
6: อร่อยแบบไทยแท้รอยไทยใครทำก็อร่อยคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ทณัฐวัฒน์ใน Oh My Ford Concert
9: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
2: ้แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
0: เราไปดูฝนฟ้าพายุนะฮะที่ฝั่งตะวันออกกันบ้างนะฮะฝั่งตะวันออกนี่คือตะวันออกของกรุงเทพมหานครแล้วก็เยื้องๆไปภาคตะวันออกด้วยน้ำท่วมที่ปราจีนบุรีฉะเชิงเทราเป็นยังไงกันบ้างนะฮะปราจีนบุรีตอนนี้ท่วมแล้ว7อำเภอกบิลบุรีศรีมหาโพธินาดีเมืองปราจีนบุรีประจันตคามบ้านสร้างศรีมโหสถกระทบกับครัวเรือนประมาณ 40,000 ครัวเรือนหลายชุมชนน้ำสูงกว่า2เมตรฮะบ้านเรือนที่ถูกน้ำล้อมชาวบ้านต้องขึ้นไปอยู่ชั้นบนบางครอบครัวก็ตัดสินใจอพยพออกมาจากพื้นที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนั้นนั่งเรือไปช่วยนะฮะรถทหารก็เข้าไปรับถึงบ้านกันหลายจุดนั้นต้องตัดกระแส

ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยประชาชนที่อยู่ในบ้านต้องพึ่งพาเรือในการรับอาหารน้ำดื่มแล้วก็ยาโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรอพยพผู้ป่วยไปโรงพยาบาลไข้จักรพงษ์ชั่วคราว

0: ครัวเรือนระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นหลายจุดต้องจับตาเป็นพิเศษคือโซนบางคล้าแปลงยาวมวลน้ำจากตอนบนอ่างเก็บน้ำคลองสียัดยังไหลลงพื้นที่เสม็ดเหนือเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าไม่เคยถูกน้ำท่วมหนักแต่มาปีนี้น้ำสูงนะฮะส่วนที่สนามชัยเขตยังมีพื้นที่น้ำท่วมต่อเนื่องหลายวันเกิดปัญหาสัตว์อันตรายที่มากับน้ำชาวบ้านเจอจระเข้ตัวใหญ่ยักษ์ด้วยโผล่บริเวณริมคลองส่งน้ำล่าสุดนั้นเจ้าหน้าที่ตัดสินใจจับตายด้วยการใช้ปืนยิงเรียบร้อยก่อนที่จะนำส่งจระเข้ตัวนี้ให้กับประมงจังหวัดฉะเชิงเทรากันต่อไปวันนี้ที่สภาเดือดมากนะฮะมีการไล่ท่านสมาชิกออกจากห้องประชุมด้วยนะครับวันนี้คุณดังสิมันโรมส.ส.พรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีความคืบหน้ากรณีมีผู้เสนอสินบน40ล้านบาทช่วงหนึ่งเจ้าตัวบอกว่าหากคุณชัยชนกเนี่ยจะทำหน้าที่ให้เป็นธรรมควรไปตรวจสอบส.ส.ชัยภูมิผู้หญิงคนหนึ่งอาจจะมีสามีของเธอเข้าไปเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ชัยภูมิมันมีกี่คนแล้วคุณมีคนเดียวอ่ะคุณสุชาดาสร้างแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นใช้สิทธิ์พาดพิงเลยว่าส.ส.ชัยภูมิผู้หญิงมีเธอเพียงคนเดียวอ๋อมีเธอเพียงคนเดียวที่เป็นผู้หญิงนะไม่ใช่ส.ส.ชัยภูมิมีส.ส.คนเดียวนะฮะแต่มีผู้หญิงเพียงคนเดียวเพราะว่าคุณโรมพูดว่าสามีของส.ส.ดังนั้นส.ส.ต้องเป็นผู้หญิงพูดเลื่อนลอยไม่ได้นะต้องมีหลักฐานเอ่ยชื่อมาเลยจะแมนมากกว่าขอให้ถอนคำพูดเรื่องไปถึงประธานมัลลิกานั่งอยู่ถามคุณดังสีมันบอกว่าจะถอนหรือไม่ถอนเจ้าตัวบอกไม่ถอนก็เลยสั่งคุณดังสีมันบอกออกไปนอกห้องประชุมเลยแล้วสั่งตำรวจสภาทุกประตูบอกว่าห้ามคุณดังสีมันกลับเข้ามาในวันนี้อีกก็คือห้ามประชุมในวันนี้หลังจากนั้นส.ส.ไอเดียสุชาดาก็แถลงว่าคุณรังสีมันโรมเป็นประธานคณะกรรมการการร่างกฎหมายจะใช้ช่องทางที่ตรวจสอบตามระเบียบก็ได้แต่ว่าการมาพูดกลางสภาแบบนี้มันคือการพูดจาเลื่อนลอยแล้วพูดเนี่ยทำให้สามีของเธอไม่สามารถชี้แจงถือว่าเป็นการเอาเปรียบหากในอนาคตมีหลักฐานพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองชี้แจงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช.ถูกต้องตามกฎหมายส่วนการเอาผิดเรื่องหมิ่นประมาทเป็นเรื่องของอนาคตเพราะว่าการที่ท่านสมาชิกจะฟ้องสมาชิกด้วยกันคือส.ส.ฟ้องส.ส.ข้อหาหมิ่นประมาทในการอภิปรายมันทำไม่ได้ตามกฎหมายนะฮะเอาล่ะส.ส.ท่านก็จะไปปรึกษาทนายแล้วก็จะเอาผิดให้ถึงแก่ที่สุดนะฮะว่ากันต่อไปเป็นเรื่องของอนาคตนะครับไปต่อกันที่โครงการราษฎรสุขใจพระนามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานออกหน่วยดูแลสุขภาพตาให้กับประชาชนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
1: สำนักงานพระคลังข้างที่และแพทย์อาสาเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่5เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมอุปกรณ์ทันสมัยเพื่อให้ประชาชนทุกถิ่นฐานเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านการดูแลสุขภาพเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติในการนี้ผู้บริหารสำนักงานพระคลังข้างที่พร้อมคณะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่คณะแพทย์พยาบาลจิตอาสาและผู้ป่วยโดยมีนายสุวัฒน์เข็มธนพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีเปิดณโรงพยาบาลกมลสัยการออกหน่วยครั้งนี้มีผู้เข้ารับบริการผ่าตัดต้อกระจกเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมรับมอบแว่นตาจำนวน421รายช่วยลดระยะเวลาการรอคอยและเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความมั่นคงทางสุขภาพและความสุขแก่ประชาชนด้วยความสมานสามัคคีเหล่าภาคีรวมใจสร้างสุขราษฎร
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับมีข่าวร้ายนิดนึงนะฮะปิดท้ายรายการน้ำมันกลุ่มเบนซินแล้วก็ดีเซลเกือบทุกชนิดเลยนะฮะปรับขึ้นราคาพร้อมกัน75สตางค์ต่อลิตรมีผลพรุ่งนี้เช้ายกเว้นซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซ95แล้วก็ซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซลแบบนี้ราคาคงเดิมก็มีผลนะฮะตี5เนี่ยตี5ที่จะถึงนี้เป็นต้นไปเอาละครับพรุ่งนี้ไม่มีเอาให้ชัดแต่มีข่าววันศุกร์นะฮะมีเวลาพอสมควรในการที่จะอัปเดตเรื่องของสถานการณ์น้ำในวันพรุ่งนี้ติดตามพร้อมกันกับข่าววันศุกร์ทั้งหมดคือเอาให้ชัดราตรีสวัสดิ์ครับ
2: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: จากการแข่งขันเมื่อวานนี้แชมป์เก่าอย่างนายผู้ช่วยผู้จัดการรถแห่ก็เอาชนะผู้ท้าดวลมาได้ครองตำแหน่งแชมป์ได้เป็นสมัยที่16สำเร็จและเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมไปแล้วทั้งสิ้น 175,000 บาท
1: พบกับพ่อค้าอาหารอีสานที่หาทุนปรับปรุงร้านหวังเพิ่มยอดขายเพื่อปลดหนี
2: ้เป้าหมายมารายการดวลเพลงชิงทุนนี่ตอนนี้ลุงอยากได้เงินทุนไปปรับปรุงร้านใหม่ขยายโตให้มากขึ้นแล้วก็จะทำป้ายให้สวยงามลูกค้าจะได้มองไกลๆเห็นครับเวลาเขามาเที่ยวไปลงทะเลไปทำบุญทำอะไรเขาจะได้แวะกินอาหารของเราครับ
1: อยากจะบอกอะไรกับคนเก่งที่อยู่ข้างเรามาทั้งชีวิตบ้าง
2: ขอบคุณมากที่ว่ามีช่วยเคียงข้างกันตลอดนะครับมันก็สู้กันสองคนตายายครับ
1: เก่งไหมผู้ชายคนนี้
3: เก่งค่ะ
1: รักไหมจ๊ะ
3: รักที่สุดเลยค่ะ

0: ลำเก่งหลายนะครับลำเพราะลำเป็นลำเก่ง
1: ลูกหยอดลูกอะไรตามจังหวะคือแบบว่าดีมากเลยค่ะ
2: โอ้โหนี่คือคู่แข่งที่น่ากลัวมากๆเลย
3: หนักจริงๆแก้วตา
2: พลังท่อนแรกมันยังมีความไม่คมชัดอยู่ลำแอ่งแท
4: มหากรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรายการรอคอยเสิร์ฟความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแกรมมี่โกลด์ศิลปินจากช่องวัน31ล้วนเหล่าแชมป์จากรายการด้วงเพลงชินทูนพิเศษสุดๆโอกาสของคนมีของหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วงเพลงชินทูนไหวๆตรงหน้าคุณในงานยังมีบูธกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองแล้วพบกันในงานด้วงเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬาเฮิร์บ
5: พี่ว่าจะพาไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นไปกันทั้งบ้านเลยฝากแกจองตั๋วเลย
6: เดี๋ยวจองทุกอย่างให้เสร็จสรรพวันนี้เลย
7: เออดูกังวลใจกับทริปนี้
8: น้องเชอร์ลูกถ้าไปญี่ปุ่นแล้วมีสิ่งที่หนูไม่ชอบหนูยังอยากไปอยู่ไหม
9: แล้วอะไรที่เชอร์จะไม่ชอบอะคะ
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 นตรงพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
11: พี่ไผ่และพี่น้ำตาลครับ
12: ไอที่เราไปเอาวันนี้มันจะร้อง
13: เฮ้ยอุ๊ยอันนี้เพิ่งไขมาเลยนี่พี
12: ่นี่เห็นไหมเขากันหางเขาออกแล้ว
14: อุ๊ยมันมียางน่ะ
15: ว้ายพุ่งแล้ว
14: โอ้ยน่ากลักเลย
16: ไม่ใช่เหรอคะ
17: เฮ้ย
18: พบกับเพชรยังเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31
19: ถึงเวลาทีมโคปุ่นและทีมวินต้องเผชิญกับด่านสุดท้ายจาก2เหลือเพียง1ที่จะคว้าตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
20: คุณ2คนเป็นผู้เข้าแข่งขันที่คะแนนสูสีกันที่สุด
21: นอกจากดนตรีที่มันจะเลอเลิศแล้วนะครับเสียงของหมิวมันก็เลิศเลอมาก
22: ๆดวงดาวริบรี
23: ทั้งหมิวทั้งไปเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีบาดแผลคนละจุด
24: และผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
19: คนที่ได้ไปต่อคือใครอาทิตย์นี้รู้คำตอบพร้อมกัน
25: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
19: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
26: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็น1กับการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่2วันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ 11:50 น.พบเทควันโดชายหญิงและยิงธนูชายวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ 11:50 น.พบเทควันโดชายหญิงและฟุตบอลชายส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องไปพร้อมกันทางช่องวัน31
6: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้าดังสนั่นทั่วตึกแกรมมี่เลยเดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาต้องเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
27: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
28: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกานพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำการบูร และตัวยาอื่น
27: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีปวดแล้วปาดปวดแล้วทาทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อนแล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
0: นิดเดียวไม่ต้องเยอะ
27: มันเป็นเนื้อครีม
0: ใช่เ
1: นี่
0: ยทาตรงน่องอ่ะพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเงี้ยแล้วก็รีด
2: เธอแค่ทาลงไปโดนผิวก็สะใจแล้วอ่ะทุกคนมันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงข้อบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงยๆเนาะ
27: ใช่
2: ค่ะแม่ค้าเนาะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
27: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: เชื่อที่ดินเงื่อนชัยโยวงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนานสูงสุด10ปีเกษตรกรไทยมั่นใจเพราะใช้ปุ๋ยตรากระต่ายปุ๋ยขายดีอันดับ1ไมบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: ูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาส่งต่อลักให้กันเตาแก๊สและเครื่องดูดควัน Lucky Flame
7: แรงพักกระชนครับต้อนรับคุณผู้ชมผู้สุดด้วยเพลงชิงทุนทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมคุณมาแลกตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราสถิติเงินชัยโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชัยโยเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยพี่ไทยจรางวุฒิพี่เป๊กกี้ศรีธัญญาและคุณสลาคุณวุฒิครับ
16: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
16: คุณครูค่ะสวัสดีค่ะ
7: วันนี้ศิลปินรับเชิญของเรานักร้องหนุ่มลูกอีสานเจ้าของฉายาเทพบุตรเสียงหล่อลูกคอ11ชั้นเบียร์พร้อมพงษ์ฮะมากับเพลงยังยิ้มง่าย

0: ¡Llevamos! ¡Oiga!
1: ดึกอ่ะดึกอ่ะอันนี้ชื่นชอบหรือประสบภัยผมมาจากกิ๊ฟแดนเซอร์นะครับโอ้วันนี้มากับเพลงยังยิ้มง่ายมีหลายคนเคยเอามาร้องในรายการนี้วันนี้เบียร์เอามาร้องเป็นครั้งแรกเลยเจ้าของเพลงมาร้องหลังเพื่อนเลย
2: ผมก็ได้ยินมาอย่างนั้นครับก็เพิ่งได้มีโอกาสเอามาถ่ายทอดผ่านดนตรีชิงทุนของเราครับเท่าที่ได้เพลงนี้มาความรู้สึกแรกก็คือมันเหมือนชีวิตตัวเองทุกครั้งที่ผมร้องผมจะสั่นทุกครั้งว่าเพราะว่ามันคล้ายๆชีวิตตัวเองที่ผ่านมาม
0: ันเหมือนเกิน
2: เหมือนมาก ชีวิตผมเอาจริงๆผมขอประกาศณตรงนี้ผมจบแค่ป.6 ครับผมจบแค่ป.6 เรียนจบแค่ป.6 แล้วก็ต่อกศน.จนถึงม.6 แล้วทีนี้ทั้งชีวิตของผมในช่วงเวลาผ่านๆมาลุ่มๆดอนๆคือผมทำอะไรไม่เป็นนอกจากใช้แรงงานอย่างเดียวงานที่ใช้สมองผมทำไม่เป็นสักอย่าง
0: ใช้เขาใช้แรงงานทำไมเรารู้สึกกีดกัน
3: มันเร้าใจ
0: อ๋อมันเร้าใจ
3: มันได้มันอารมณ์แบบว่าลมมันโชยมาแล้วได้กลิ่นเหงื
0: ่อตัวมันเริ่มหน่อยเราก็ทำงานใช้แรงงานอย่าง
2: ใช้แรงงานอย่างเดียว
0: งานอะไรบ้างที่ผ่านมา
2: ก่อสร้างบ้างตัดอ้อยเป็นหลักครับพี่แฟงจะรู้ดีเพราะพี่แฟงอยู่เคียงคู่กับผมมา
0: ไล่มันทำงานไล่มันอะไรหนักๆทำมาแล้วหมดเลย
2: ใช่ครับ
0: แล้วเข้ามาสู่เส้นทางการร้องเพลงคือตัดสินคือระหว่างนั้นก่อนนั้นเราร้องเพลงเป็นอยู่แล้วหรือว่ายังไง
2: ผมชอบร้องในเวลาทำงานชอบร้องในเวลาทำงานแล้วทีนี้แบบเหมือนจับผิดจับถูกมาเรื่อยๆมันประกวดมาเรื่อยๆแล้วก็ไม่เคยชนะก็
0: ประกวดตามงานรายการตามแถวบ้านเลยนะ
2: เรียกได้ว่าผิดหวังมาทั้งชีวิตเลยก็ว่าได้แต่สิ่งเดียวที่ผมสิ่งเดียวที่มันเหมือนเพลงนี้คือผมยิ้มตลอดยิ้มให้กับความพ่ายแพ้ตลอดคือผมไม่เคยยอมแพ้ผมยิ้มแล้วก็ก้าวมาตลอดครับ
0: ตอนนี้อีกหนึ่งบทบาทใหม่ความเป็นคุณพ่อช่วงนี้กี่ขวบแล้วนะลูกอายุเท่าไหร่แล
2: ้
0: ว
2: ได้ประมาณขวบแล้วครับใกล้จะขวบแล้วครับ
0: เลยช่วงหนักหน่วงมาแล้ว
2: เลยมาแล้วครับอึดอดหลับอดนอนก็อดกันมาแล้ว
0: พอมีลูกแล้วมันมีพลังมากขึ้นไหม
2: พลังมากขึ้นแล้วก็มันมีอะไรให้ห่วงมากขึ้น มีอะไรให้คิดถึงมากขึ้นอย่างเวลาแบบมาถ่ายรายการหรือว่าแบบคุณพ่อมาถ่ายออกมาจากนอกบ้านนู่นนี่ก็มีอะไรให้คิดถึงครับมันเพิ่มพูนความอบอุ่นให้กับครอบครัวมากขึ้นเหมือนเขามาเติมเต็มคร
0: ับ
2: ผม
0: นักร้องคนนี้ ยังต้องเลี้ยงลูกต่อไปนะฮะ เพราะฉะนั้นให้การสนุกสนุกด้วย เพื่อชีวิตน้อยๆจะได้โตขึ้นอย่างแข็งแรงนะฝากผลงานของเบียร์พร้อมพงหน่อยแล้ว
2: ครับผมเร็วๆนี้ก็จะได้ฟังนะครับอัลบั้มใหม่ของผมเบียร์พร้อมพงกันแน่นอนครับ
0: ชื่ออะไรยังบอกไม่ได
2: ้ยังบอกไม่ได้ครับ
0: แต่เร็วๆนี้แน่
2: เร็วๆนี้แน่นอนครับ
0: วันนี้พร้อมมอบกำลังใจทุกคนนะครับ เบียร์พร้อมพงครับพบกับพ่อค้าอาหารอีสานที่หาทุนปรับปรุงร้านหวังเพิ่มยอดขายเพื่อปลดหนี้
4: เป้าหมายมารายการดวลเพลงชิงทุนนี่ตอนนี้ลุงอยากได้เงินทุนไปปรับปรุงร้านใหม่ขยายโตให้มากขึ้นแล้วก็จะทำป้ายให้สวยงามลูกค้าจะได้มองไกลๆเห็นครับเวลาเขามาเที่ยวทะลงทะเลไปทำบุญทำอะไรเขาจะได้แวะกินอาหารของเราครับ

0: ีกสักครู่รับชมรายการดวลเพลงชิงทุนหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: คุณผู้ชมฮะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำความสะอาดบ้านฮะสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการถูพื้นฮะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนฮะสมัยวินเทจฮะเราจะถูพื้นแต่ละทีก็ต้องมีกะละมังใส่น้ำแล้วก็ต้องมีผ้ากี่ริ้วหลังจากนั้นก็จุ่มลงไปในกะละมังแล้วก็เอามือบิดไอตอนบิดเนี่ยโหเกลียดที่สุดเลยมันทั้งเจ็บมันทั้งแสบมือแล้วก็ต้องคุกเข่าถูพื้นเท่านั้นยังไม่พอสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการที่ต้องเอาผ้าเนี่ยกลับมาซักอีกทีนั่นแปลว่าในถังนั้นน่ะรวมความสกปรกของทั้งบ้านไว้เลย
2: โอ้แล้วก็ติดนิ้วติดมือเต็มไปหมดแต่มันไม่ทำความสะอาดไม่ได้ค่ะเพราะฝุ่นมาบ่อยนะคะแล้วข้ามสกปรกมาบ้านเราก็จะดูไม่สะอาดตา
1: ถูกต้องวันนี้อยู่กับคอมโปฮะเขาเป็นชุดถังปั่นฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคราบสกปรกแบบไหนจัดการได้หมดฮะอ่ะว่าแล้วเริ่มถูสักหนึ่งคราบดีกว่างานถูพื้นสำหรับผู้ชายเวลาภรรยาสั่งห้ามเถียงหยิบคอมโปขึ้นมาแล้วก็ถูเลย
2: ถูไปเลย
1: ถูเลยนะเห็นไหมถูแล้วนะเขาถูแล้วนะแป๊บสะอาดแล้วจ้านี่เห็นไหมสะอาดเลยอ่ะอีกสักคราบนึงแล้วกันตรงนี้ก็เป็นคราบกาแฟถูเลยนี่สะอาดแล้วหลังจากนั้นพื้นสะอาดแล้วแต่ผ้าเนี่ยสิมันยังไม่สะอาดฉะนั้นทำยังไงให้สะอาดฮะเขาเป็นถังปั่นถูกไหมเอาไปซักฮะนี่มาขยับมาดูด้วยกันคุณก็ใส่น้ำเนาะแล้วคุณก็ซักแบบนี้ได้เลยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเวลาเราใช้เครื่องซักผ้าน่ะคุณจะใส่น้ำใส่น้ำยาอะไรก็ได้ก็ซ
2: ัก
1: แบบน
2: ี้เป็นแบบถังแบบพลาสติกเน
1: า
2: ะ
1: แล้วก็เอามาปั่นแห้ง
2: มือไม่ต้องขยี
1: ้โอ้ยรุ่นนี้ดีเนาะถังปั่นแห้งเขาเป็นสแตนเลสด้วยไม่น่าเชื่อว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสเลยเนาะมันนอกจากจะทนแล้วอ่ะมันปั่นได้แรงแล้วก็แห้งแล้วก็หมาดเลยฉะนั้นแบบนี้นี่ไม่มีน้ำหยดให้มันเลอะเทอะพร้อมที่จะทำความสะอาดครั้งต่อไปเลยจ้าม
2: ือไม่ต้องบิดไม่ต้องเลอะเลยค่ะแล้วตอนนี้สายเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะคือบ้านทุกบ้านจะเป็นต้องทำความสะอาดอยากมีอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านที่ง่ายมือไม่เลอะไม่เปื้อนและคุ้มต้องโทรวันนี้เท่านั้นค่ะ
1: ถูกต้องจัดไปฮะนี่เป็นโปร2แถม1นะฮะเพราะอะไร1ชุดนะดูดีๆนะจะมีถังปั่นนะฮะอันนี้เป็นถังสแตนเลสนะย้ำอีกครั้งมีไม้ม็อบมีหัวม็อบนะฮะเนี่ยนับเป็น1ชุดวันนี้2แถม1แปลว่าคุณจะได้ไปทั้งหมด3ชุด
2: จ้ะ
1: และที่เห็นขาวๆนั่นเดี๋ยวแถมผ้ารีฟิลให้ไปด้วยอีก3ชิ้นและมีเป็นแปลงไม่ใช่แปลงสิเขาเรียกว่าเป็นม้วนทำความสะอาดลูกกลิ้งคุณก็เอาไว้กลิ้งกับพื้นได้กลิ้งกับโซฟากิ้งกับผมกิ้งกับพม่าได้ให้ไปด้วยอีก1ชุดเลย
2: ทั้งหมดนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้าน990บาทโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ตอนนี้จาก99เซตเหลือน้อยกว่า95เซตแล้วและสายแน่นแล้วเพราะว่าคนไทยอยากได้อะไรที่มันง่ายๆเน
1: า
2: ะ
1: มาดูกันนิดนึงฮะคุณผู้ชมฮะหน้าตาถังเขาจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้ตัวถังเนี่ยจะเป็นพลาสติกอย่างดีเนาะแข็งแรงทนทานเนาะด้านบนมีหูหิ้วด้านล่างมีล้อลากแต่นี่ฮะไฮไลท์อ่ะผมยกนิดนึงตรงเนี้ยเนี่ยจะเป็นถังสแตนเลสเลยฉะนั้นเนี่ยได้ยินเสียงไหมแก๊งๆอย่างเงี้ยมันทนมากมันแข็งแรงมากที่สำคัญเวลามันปั่นนะคุณผู้ชมฮะปั่นดีฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าเวลาเราปั่นเนี่ยมันถึงหมาดเร็วแห้งเร็วและก็รับรองฮะว่าไม่เป็นสนิมแข็งแรงทนทานแน่นอนจ้า
2: คือไม่ได้ดีแค่ถังนะคะตัวถังก็สะดวกแต่ไม้ของเราค่ะก็ได้แบบผ้าไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆอบๆฟูๆแบบนี้ไปช่วยซับน้ำครับคราบสกปรกต่างๆแล้วก็ตัวไม้หมุนได้360องศาเลยค่ะฉะนั้นซอกซอนไม่ต้องเลื่อนเฟอร์นิเจอร์เลยนะคะไม้ปรับยืดหดได้ด้วยและที่สำคัญเวลาใช้งานจริงมาค่ะจะพื้นไหนๆเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดที่มันง่ายมันสะดวกแล้วมือเราไม่ต้องเลอะเนาะเราโชคไปแบบนี้เลย
1: จริงๆก็ไม่ใช่แค่แม่บ้านอย่างเดียวนะฮะเพราะบ้านนี่แหละเป็นคนที่ต้องใช้นะฮะอะไรที่มันยากมากยุ่งยากมากเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากทำโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะไม่อยากให้ก้มเลยไม่อยากให้คุกเข่าถูพื้นเลยฮะใช้แบบนี้สะดวกกว่า
2: เนี่ยค่ะอ่ะมาคาบห้องครัวอย่าไปบ่นลูกพัฒนาการพัฒนาการ
1: มันกินเลอะเทอะเป็นเรื่องปกติ
2: เนี่ยเลยค่ะนะคะถูไปเลยแบบนี้แล้วหมาดเลยนะไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองนะคะอ่ะต่อมาไม่ว่าจะคราบไหนไหนไม่ว่าจะเหนียวไม่ว่าจะเป็นอะไรเอาออกได้หมดเลยดันฝุ่นก็ดีมากนะแม่แล้วสิ่งสกปรกคืออยู่ในนี
1: ้โอ้แค่นี้เองนะฮะถ้ามันเลอะเทอะสกปรกแบบนั้นคุณก็เอาไปซักทำความสะอาดได้เลย
2: จ้ะ
1: อย่างเงี้ยง่ายๆเลยนะเธอจะซักสักหน่อยไหมเอาไปซักสักหน่อยไหม
2: มาซักหน่อยซักหน่อยใช้งานง่ายเนี่ยถังละ330บาทเองนะ
1: ไม่น่าเชื่อนะ300กว่าบาทเนี่ยคุณได้ถังที่มันดีขนาดนี้นะโดยเฉพาะไอ้ตัวปั่นแห้งเนี่ยคุณถ้าใครเคยเห็นถังละ 3-400 แล้วมันเป็นพลาสติกนะผมบอกเลยว่าไม่คุ้มหรอกอันนี้เป็นสแตนเลส

0: อ่ะคุ้มมาก
1: จริงรีดน้ำให้เราได้อย่างดีค่ะซอกซอนด้วยนะคะปรับไม้สั้นยาวได้เยอะ
0: จั
1: ดแบบนี้นะคะอ่ะโทรได้โทรเลยค่ะวันนี้โปรดีมาก
0: จัดไปฮะอย่างที่บอกว่าถังละ300กว่าบาทเพราะอะไรเพราะเซตนี้990บาทคุณจะได้ไปทั้งหมด3ถัง3ชุดนะมีถังมีไม้มีผัวมีตัวผ้าเน
1: ี่
0: ยนับเป็น1ชุด3ชุดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราแถมรีฟิลให
1: ้
0: เพราะหลายๆคนจะใช้อีกนานใช้อีกยาวเอารีฟิลไปสลับเอาไปเปลี่ยนกันลูกกลิ้งแถมให้ด้วยนะฮะอันนี้ฮิตมากแม่บ้านจะชอบเอาไปกลิ้งตามพวกโซฟาอะไรพวกนี้อันเนี้ยเดี๋ยวแถมให้เลย990บาทอ่ะย้ำด้วยว่าส่งฟรี
1: ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านหารเฉลี่ยแล้วตกชุดละ330บาทเป็นเซตที่หารลงตัวแบ่งกันได้แบ่งบ้านเนาะกรงหมาอันนึงห้องครัวอันนึงห้องนอนอันนึงแบ่งชั้น2ชั้น3หารกันกับคุณแม่คุณพี่โอ๊ยเลิศอันเนี้ย
0: ถูกต้องอ่ะดูของแถมนิดนึงครับคุณผู้ชมฮะปกติของแถมเนาะเราก็จะเอาไว้ถูพวกโซฟาเบาะลงเบาะรถเนาะแต่อันเนี้ยมันยืดได้นี่เห็นนะมันยืดอย่างงี้ได้ปึ๊บมันก็เป็นด้ามยาวเอาไว้ถูที่พื้นฮะบางทีพื้นผู้หญิงก็เวลาเขาได้ผมอ่ะมันจะมีผมร่วงถูกป่
1: ะ
0: หรือบางทีบ้านไหนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็จะมีเป็นขนสัตว์อยู่เนาะเห็นไหมนี่นะแล้วก็ถูเลยกลิ้งเลย
1: อ
0: ันนี้เป็นระบบกลิ้งนะคุณเพราะว่าเขาจะเป็นม้วนที่มันเป็น
1: เรียก
0: กระดาษกาวคุณก็ม้วนหมุนอย่างเงี้ยเสร็จแล้วและความสกปรกฮะอยู่ตรงนี้เห็นไหมหลังจากนั้นคุณก็ฉีกแล้วก็ขยำทิ้งได้เลยฮะม้วนใหญ่มากนะนี่ฉีกไป 3-4 ทีแล้วนะโอ้โหอันนี้แถมให้นะฮะแล้วก็มีรีฟิลให้อีก2ชุดด้วยจ้า
1: ใช่แล้วของแถมก็ดีค่ะได้ครบเซตเลยแล้วผ้าไมโครไฟเบอร์เราแถมเพิ่มให้อีก3ชิ้นได้ไปอยู่แล้วนะติดไม้อีก3ชิ้นเราแถมเพิ่มมาอีกหนาๆอวบๆฟูๆแบบนี้นะคะดูดซับน้ำได้ดีมากๆคือเวลาที่เราไปดูดคราบสิ่งสกปรกต่างๆได้เอ่ยเห็นปะ
0: จ้า
1: เนี่ยอยู่ในนี้หมดแล้ว
0: นะ
1: เนี่ยอันนี้คือของดีแต่เซตละ330บาทถูก
0: ไหมถังก็ดีผ้าก็ดีไม้ก็ดีของแถมก็ดีแล้วพอหารราคาก็ดีอีก300กว่าบาทเนี่ยคุณได้เป็นถังที่มันเป็นสแตนเลสแบบนี้เหลือไม่เยอะแล้วจัดต้องรีบเลย
1: เหลือน้อยกว่า37เซตแล้ววันนี้โทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ต่อสายไว้ค่ะมีคุณแม่ซื้อให้คุณแม่มีคุณแม่บ้านซื้อให้คุณแม่บ้านมีคุณสามีถูบ้านซื้อให้คุณสามีถูบ้านเลยค่ะ
0: หรือว่าจะเอาไว้ที่บ้านเนาะเอาไว้ในที่จอดรถสักอันหนึ่งชั้นล่างสักหนึ่งชั้นบนสักหนึ่งหรือว่าคุณซื้อไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยเอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะชื่นชอบอย่างมากเลยแล้วไม่ใช่แค่อย่างเราใช้เท่านั้นนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทำให้ท่านดูรอบเดียวท่านก็เป็นไอ้ถังที่มันชกเนี่ยเอามาดูอีกรอบนึงซักอีกรอบนึงเนา
1: ะ
0: เวลาเราซักเนี่ยคุณก็กดลงไปอย่างนี้มันก็จะเป็นการซักเนาะเนี่ยอันนี้ด้านนี้คือซักนะด้านนี้คือปั่นน
1: ะ
0: เนี่ยคุณก็จะมาปั่นอย่าง
1: น
0: ี้แน่นะแล้วย้ำอีกครั้งว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสมือก็ไม่ต้องเลอะเหนื่อยก็ไม่ต้องมาเหนื่อยก้มก็ไม่ต้องก้มแล้วเนี่ยแห้งแล้วพร้อมจะถูแล้ว
1: เอาจริงนะคนท้องยังถูได้เลยอันเนี้ย
0: เป็นไงคาบอยู่น
1: ู่นมานี่
0: มา
1: ได้ทุกพื้นผิวค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบปาเก้ไม้นู่นนี่นั่นหรือกระเบื้อง
0: ใช่คือถ้าเป็นพื้นไม้แล้วคุณบิดไม่แห้งไม้จะพังมันจะบวมแต่ถ้าเป็นพื้นหินพื้นกระเบื้องแล้วคุณบิดไม่แห้งคุณก็จะหกล้ม
1: ใช
0: ่
1: แล้วบางทีอ่ะถ้ามันไม่หมาดเราต้องคอยถูเปียกถูแห้ง
0: อันนี้สะอาด
1: อันนี้คือแบบรอบเดียวจบค่ะ
0: อันนี้พื้นไม้นี่เห็นนะคุณก็สามารถจะถูต่อเนื่องได้เลยเพราะว่าผ้าไมโครไฟเบอร์คุณดีนะแต่ว่าคุณซักขนเดียวเนี่ยมันเก็บสิ่งสกปรกได้เยอะมากอย่างนี้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็เอาไปซักโดยเฉพาะตอนซักเนี่ยคือไฮไลท์ผมชอบเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามือมันไม่ต้องเลอะไง
1: จริง
0: คุณก็เนี่ยใช้การกดซักแบบนี้เนี่ยซักอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: เนี่ยดูอยู่โทรไปด้วยนะคะโทรไปด้วยนะ1252เหลือแค่19เซตสุดท้ายใครไม่โทรไม่ได้เซตนี้นะคะใครไม่โทรก็ไปซื้อเซตละ 7-800 ไปเลย
0: ถูกต้องฉะนั้นดูอยู่จัดไปได้เลยฮะนานๆจะเอาโปรโมชั่นมาทีเนาะไอ้ถังปั่นแบบนี้มันต้องมีทุกบ้านการถูพื้นการทำความสะอาดบ้านถ้ามีอุปกรณ์ดีมันช่วยได้เยอะมันจะให้เราเอาเวลาในช่วงพักผ่อนเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยไปพักผ่อนจริง
1: ๆใช่แล้ว
0: ไม่ใช่ทำงานมา5วันและเสาร์อาทิตย์ฉันต้องมาทำความสะอาดบ้านอีก
1: อุ้ยนี่อินเนอร์ล้วนๆนะเนี่ย
0: เอาเวลาพักผ่อนคือเอาไปพักผ่อนฮะและเอาเวลาไปทำนู่นทำนี่อะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าจัดไปถังละ300กว่าบาทได้เป็นถังสแตนเลสแบบนี้คุ้มมากๆ990บาทฮะเหลือเท่าไหร่เราไม่รู้เหลือเท่าไหร
1: ่ตอนนี้เหลือ17เซตสุดท้ายได้ไปหมดนี้เลยนะคะตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดตอนนี้มีสิทธิ์ทุกคนค่ะวันนี้เอาโปรนี้ไปได้เลยเทสมาให้แล้วถังก็หนาไม้ก็ดีใช้งานก็ง่ายของแถมก็เยอะ
0: อ่ะ1252ฮะ1252โทรตอนนี้ได้เลยถ้าสายแน่นล

0: กวน LINE แอดรบกวน QR code มาฮะอ่ะคุณยังมีเวลาโทรเราหมดเวลาฮะลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้วันเดียวกับโปรดี้แฟตเซลบายโอช้อปปิ้งค่ะวันนี้ใครที่ก็ตามที่มีปัญหากลิ่นตัวเหม็นเค็มเหม็นเปรี้ยวลักแร้ดำลักแร้เหม็นหรือแม้กระทั่งฝ้ากระจุดด่างดำจากแสงแดดลองตัวนี้ก่อนเลยสบู่ที่ขายดีที่สุดของเดอะเอสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงไวท์เทนนิ่งโซปบอกเลยว่าจาก390วันนี้เขาเหลือ27บาทจริงไหมคะดร.ค่ะ
2: เสียงสั่นเลย ต้องบอกเลยว่าวันเดียวรอบเดียวและครั้งเดียวคุณผู้ชมปกติ390บาทนะวันนี้เหลือ27บาทเป็นสบู่ที่สามารถใช้ได้ทุกเพศใช้ได้ทุกวัยสามารถใช้ได้ทุกฤดูผมบอกเลยว่าอาบทั้งตัวล้างทั้งหน้าอาบทั้งผิวกายแล้วไม่ได้อาบคนเดียวด้วยตอนนี้อาบกันทั่วประเทศเพราะว่าเป็นสบู่ที่ขายดีมากสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงขนาดแท้มีที่นี่ที่เดียววันนี้จัดโปรเลย
1: โปรดีมากไม่เคยเห็นได้เยอะขนาดนี้28ก้อนสบู่กิโลกว่าใช้ไปเลยเป็นปี
2: คมที่สุดแล้วคุณผู้ชมวันนี้รับสบู่ไปจุกๆนับเรียงเลยนะ28ก้อนยังไม่พอครับถุงตะข่ายขัดผิวตีฟองอีก8ใบและภูมิใจนำเสนอมากกระเป๋ารุ่นใหม่ล่าสุดเป็นกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็คสวยๆใบใหญ
1: ่ๆ
2: บอกเลยว่ากันน้ำด้วยและที่สำคัญพกพาไปไหนได้สะดวกเซตนี้ไม่ต้องจ่ายหลักหมื่นจ่ายเมาเพียงแค
1: ่ 1,000 บาทส่งฟรีโทรได้เลยกดเบอร์1252แล้วโทรออกตอนนี้สายแน่นแล้วนะคะลืมบอกไปว่ามีจำกัดแค่100เซตค่ะ
2: วันนี้สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของแท้นะคุณผู้ชมต้องแบรนด์ของดร.เอเท่านั้นนะมีขมิ้นธนาคามังคุดวิตามิน B3 ซาลิซาลิกและเมนทอนความหอมเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ายืนหนึ่งนะจ๊
1: ะ
2: แล้วฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล์มสาธิตให้ดูแล้วกันเพราะว่าโรงงานเราได้มาตรฐานมาก
1: มีคนบอกว่ากลิ่นตัวเหม็นเค็มเหม็นเปรี้ยวมาก
2: เหม็นเค็มก็น้ำปลา
1: จ้ะ
2: โอ้โหนี่เหม็นมากยังไม่พอเอาเหม็นเปรี้ยวด้วย
1: เปรี้ยว
2: คืออันนี้แสบผิวแล้วนะยังไม่หมดจากบางทีเราเจอฝุ่นเราเจอความสกปรกอะไรแบบเข้ามาสู่ชีวิตของเราผมบอกเลยว่าเนี่ยคุณผู้ชมดูเน
1: ี่
2: ยเนี่ยเนี่ย
1: ที่ใครกับความเหม็นเค็มเหม็นเปรี้ยว
2: เอาอย่างนี้สบู่มาลิเอาสบู่มาให้พี่เดี๋ยวนี้
1: ใครเหม็นขนาดนี้หนูไม่อยู่ใกล้แล้วนะดร.ไม่ไหว
2: สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงเนี่ยจุดเด่นเลยก็คือเขาเป็นสูตรไวท์เทนนิ่งฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล
1: ์
2: มแล้วฟองนุ่มมากใช้ล้างทำความสะอาดผิวหน้าได้ทำความสะอาดผิวกายได้ตรงไหนที่ดำตรงไหนที่หมองตรงไหนที่เหม็นตรงไหนที่แห้งฟอกเข้าไปเลย
1: ฝุ่นแบบนี้ถ้าหนูแทนเป็นขี้ใคร
2: ได้
1: มันก็คือถูได้เลย
2: ถูกต้อง
1: แล้วถ้าเกิดว่าเป็นเมคอัพเป็นเครื่องสำอาง
2: ล้างได้เลยลี่ไม่ต้องกังวลใจไป
1: บาง
2: คนผ
1: ิ
2: วแพ้ง่ายๆแบบดร.เอนะใช้อะไรมาแล้วมันผิวแห้งนะ
1: ข้อศอกดำข้อศอกดำใช้ได้ไหม
2: มาเลย
1: ตะตุ่นดำตะตุ่น
2: ได้เลยจะเป็นแบบนอกเสื้อผ้าในเสื้อผ้าที่มองไม่เห็นเนี่ยแต่เราเห็นเอง
1: และบางคนเขาบอกเขาไปใช้ล้างหน้าพวกฝ้ากระจากแสงแดดก
2: ็
1: คือใช้ได้
2: ใช้ได้ใช้ได้
1: แต่ที่สำคัญไอ้ฝ้ากระจากแสงแดดที่บางคนบอกว่าแลดูจางลงแต่ชอบตรงความกระจ่างใส
2: จุดเด่นเลยก็คือตัวส่วนประกอบสารสกัดซึ่งเราเป็นเอกสิทธิ์ของเรานะก็คือน้ำมันเมล็ดกัญชงคือต้องบอกเลยว่าแอนตี้ออกซิแดนต์ตัวจริงเลยยังไม่พอทำให้ผิวแห้งๆของพี่ในวัย55ปีเนี่ยนุ่มขึ้นมาได
1: ้
2: ทำให้ผิวพี่ที่ไม่เคยสว่างสวยเหมือนข้างล่างเนี้ยกลายเป็นผิวแบบสว่างสวยไวท์เทนนิ่งแบบนี
1: ้อันเนี้ยไวท์เทนนิ่งดูกระจ่างใสกว่าข้างล่างเยอะเลยถ้าเมคอัพเมื่อกี้ดร.บอกว่าถ้าเกิดเป็นเครื่องสำอางกันน้ำกันเหงื่อก็คือใช้เช็ดออกได้เลย
2: เมคอัพเขาหาให้ไม่ทันเอาอย่างนี้แล้วกันขออนุญาตคุณผู้ชมขออนุญาต
1: อันนี้ปากกา
2: ขออนุญาต
1: เคมีเขียนกล่องเขียนลาย
2: ขออนุญาตขออนุญาตเอาอย่างนี
1: ้
2: ให้ได้เห็นกันชัด
1: ๆ
2: ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ช
1: ม
2: เวลาเราล้างหน้าเวลาเราทำความสะอาดเนี่ยมันจะหลายขั้นตอนเนาะแต่พอใช้สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงเนี่ย
1: อย่าบอกนะ
2: ขออนุญาตให้ดูทีละครึ่ง
1: อันนี
2: ้ขออนุญาตให้ดูทีละครึ่ง
1: นี่พูดตรงๆยืนอยู่ข้าง
2: ๆอุ้ย
1: หลุดแล้ว
2: เนี่ยลองดูเปรียบเทียบดูเปรียบเทียบดูเนี่ยข้างที่ฟอกกับข้างที่ยังไม่ได้ฟอกอ่ะ
1: ดร.ถูเบามาก
2: คือเอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะ
1: เม
2: ื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องไปขัดหน้าแรงๆหน้ามันจะแสบหน้ามันจะคันหน้าจะ
1: มันเป็นขดมันจะเป็นผื่น
2: แล้วมันจะเป็นนิ้วรอยมากขึ้นว
1: ัน
2: นี้ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากทาให้ดู
1: ปากกาแบบน
2: ี้ที่เห็นเนี่ยแล้วเขาจะค่อยๆดูดความสกปรกค
1: ือ
2: จะเอาหน้าจุ่มน้ำ
1: ไม่เอาไม่เอา
2: ขออนุญาตเช็ดนะ
1: ขอเช็ดเลยเวลาจะหมดแล้วเหลือน้อยกว่า14เซตดูไปด้วยกด1252ไปด้วย
2: อยากให้ลองสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงแบรนด์เดอร์เอคุ้มค่ามากปกติก้อนละ390บาทวันนี้เหลือเพียงก้อนละ
1: 27บาทตอนนี้คนรออีกเป็นร้อยสาย
2: เอาอย่างนี้นะแต่ขอจำกัดเวลาอีก5นาทีอีก5นาทีนี้แม่โทร1252บอกสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของแท้ดร.เอเซตใหญ่ที่สุดจ่ายในราคาเหมาเพียงแค่ 1,000 บาทส่งฟรี
1: กด1252นะคะลาไปก่อนแล้วแต่คุณยังโทรได้อยู่สวัสดีค่ะ
2: โทรมานะครับ
3: ผิวสวยพิชิตมงเฮสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นแฮปปี้โนสแอดวานสติ๊กเกอร์กระดังงาช่วยให้จิตใจสงบรู้สึกผ่อนคลายมิติใหม่กันแดดหน้าพุ่งกันแดดแตงโม 3D ออร่าจุฬาเฮิร์บข้าวเกรียบกุ้งฟูชิเพิ่มปริมาณ 10% กรอบเต็มร้อยอร่อยเต็มคำเรายังอยู่กับแชมป์16สมัยนายผู้ช่วยผู้จัดการรถแห่จากชัยภูมิต้องมาเจอกับพ่อค้าอาหารอีสานที่ขอมาคว้าทุนปรับปรุงร้านเรามาเอาใจช่วยทั้งคู่กันครับ
4: แชมป์ในวันนี้ฮะแชมป์16สมัยสะสมเงินทุนอยู่ 175,000 บาทจากเงินชัยโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชัยโยนายจากชัยภูมิไม่กี่ด่านคุณจะได้เป็นแชมป์20สมัยคนต่อไปเต็มที่นะครับ
5: เต็มที่ครับผม
4: ด่านนี้ลุยกันต่อเลยฮะพบกับพ่อค้าอาหารอีสานที่หาทุนปรับปรุงร้านหวังเพิ่มยอดขายเพื่อปลดหนี้คุณทองจากยโสธรเฮ้ยสวัสดีพี่ทองครับสวัสดีครับสวัสดีเลยแนะนำตัวหน่อยครับผม
6: ครับผมชื่อนายสายทองวันเพชรอายุ57ปีมาจากจังหวัดยโสธรครับ
4: ครับผมปัจจุบันทำร้านอาหารอีสานอยู่แล้วครับ
6: ครับ
4: ชื่อร้านอะไรครับ
6: ชื่อร้านลาบลุงทองอำเภอบ้านค่ายครับ
4: บ้านค่ายจังหวัดระยองใช่ไหม
6: ครับผม
4: ขายมานานแค่ไหนแล้วร้านนี
6: ้ร้านนี้ขายมาประมาณ12ปีแล้ว
4: ประมาณ12ปีแล้วนะ
6: ครับ
4: ลูกค้าเป็นไงบ้างครับพี
6: ่ลูกค้าก็เยอะอยู่ครับ
4: เยอะอยู่ใช่ไหม
6: พอไปได้ครับ
4: พอไปได้
6: ครับ
4: พอไปได้แล้วทำไมต้องปรับปรุงร้านล่ะพี่
6: เพราะว่ามันไม่โดดเด่นเท่าไหร่ครับ
4: ทำไมมันเป็นยังไง
6: มันอยู่ห้องแถวแล้วมันมองไม่ชัดเจนเลยครับ
4: มันมองไม่ชัดเจนอ่ะมันอยู่ริมถนนใหญ่ไหม
6: ครับติดถนนใหญ่ครับ
4: ติดถนนใหญ่เลย
6: ครับลูกค้าครับ
4: ลูกค้าเป็นยังไง
6: ลูกค้าบอกมองไม่ค่อยเห็นลุงบอกปรับปรุงร้านหน่อยเขาว่า
4: ปรับปรุงร้านหน่อยอ๋อแล้วแถวนั้นแหล่งท่องเที่ยวเยอะด้วยใช่ไหม
6: ครับผม
4: อย่างหลวงปู่ทิมวัดละหันไร่อย่างนี้ก็มี
6: ครับครับ
4: มีคนผ่านไปสัญจรผ่านไปมามากมายเลย
6: ครับวันเสาร์อาทิตย์คนเยอะครับ
4: คนเยอะแต่เขาเห็นเราไหมไม่เห็น
6: ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่
4: ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ก็อยากเอาเงินไปปรับปรุงร้านไปเยี่ยมร้านพี่ทองกันจ้า
6: ตอนนี้มีอาชีพค้าขายอยู่จังหวัดระยองครับเป็นร้านอาหารอีสานครับชื่อร้านว่าไก่ย่างลุงทองครับตอนนี้ขายอยู่กับภรรยาครับประมาณ 12-13 ปีแล้วครับหลักๆคือภรรยาเป็นคนตำแต่ลุงเป็นคนช่วยย่างช่วยอะไรช่วยทำลาบทำน้ำตกอะไรประมาณนี้ครับก็เมนูหลักที่ร้านนะครับเมนูเด็ดเนาะมันก็มีลาบเป็ดก้อยเนื้อต้มแซ่บไก่ย่างครับสูตรเด็ดของทางร้านคือน้ำปลาของเราครับคุณภรรยาก็ปรุงเองครับเขาว่ากินแล้วถูกปากครับกินแล้วกินซ้ำครับรับรองว่าลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมามากินร้านลุงทองแล้วไม่ผิดหวังครับฝีมือพ่อค้าแม่ค้าส่งตรงมาจากยโสธรครับเปิดร้านตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นครับลูกค้าประจำส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มสาวโรงงานส่วนมากครับหนุ่มสาวโรงงานเขาจะมาซื้อตอนเช้าถ้าเป็นประมาณช่วงเที่ยงๆก็โทรมาสั่งก่อนครับดังนั้นก็ทำไม่ทันถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็ยิ่งขายดีครับจริงๆแล้วผมเป็นคนยโสธรครับลุงเข้ามากรุงเทพอายุประมาณ25ปีมากับภรรยาและลูกก็มาสู้งานอยู่ในกรุงเทพหลายอย่างเหมือนกันขับแท็กซี่ขับบินมอเตอร์ไซค์มั่งขับตุ๊กๆค้าขายมั่งครับขับรถมันก็ดีแต่ว่ามันไม่เหมือนค้าขายครับค้าขายก็พอขายได้อะไรได้ก็เลยยึดอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักครับก็ขายอยู่ประมาณพ.ศ.35ครับถึงพ.ศ.54พอน้ำท่วมก็เลยตัดสินใจมาอยู่จังหวัดระยองครับพอดีลูกสาวก็เรียนจบด้วยก็เลยออกต่างจังหวัดครับก็มาอยู่จังหวัดระยองแล้วคิดว่าลูกค้าน่าจะเยอะกว่าได้ขายยาวเลยครับจนถึงปัจจุบันนี้ครับตอนที่อยู่กรุงเทพก็ลุงพยายามกัดฟันสู้ขายจนลูกเรียนจบ ตอนนี้ลูกสาวเรียนจบแล้วก็ได้ทำงานอยู่ฝ่ายสินเชื่อของธนาคารหนึ่งอยู่กรุงเทพครับตอนนี้ภูมิใจมากครับที่ลูกสาวเรียนจบเขาได้ทำงานแล้วเขาเลี้ยงตัวเองได้สองตายายก็เลยหาค้าขายไปเรื่อยๆครับ

ก็ตอนนี้ผมโล่งใจเรื่องลูกสาวได้ทำงานแล้วแต่ผมจะสู้อีกนิดนึงว่าผมยังมีหนี้อีกก้อนนึงหนี้ก้อนนี้มันเกิดจากกู้ธ.ก.ส.มา 500,000 มาทำการเกษตรที่บ้านเกิดยโสธรครับก็ตอนนี้ลุงก็คิดว่าต้องสู้อีกสักพักนึงเพราะว่าหนี้ก้อนของธ.ก.ส.ยังเหลืออยู่ 200,000 กว่าบาทก็เลยจะมาเปิดร้านอาหารเพื่อหาเงินไปปิดหนี้แล้วถึงจะกลับยโสธรไปทำไร่ทำนาต่อครับเป้าหมายมารายการดวลเพลงชิงทุนนี่ตอนนี้ลุงอยากได้เงินทุนไปปรับปรุงร้านใหม่ขยายโตให้มากขึ้นแล้วก็จะทำป้ายให้สวยงามลูกค้าจะได้มองไกลๆเห็นครับเวลาเขามาเที่ยวทะลงทะเลไปทำบุญทำอะไรเขาจะได้แวะกินอาหารของเราครับวันนี้ลุงจะมารายการดวลเพลงชิงทุนขอกำลังแรงเชียร์แรงใจจากลูกค้าลุงทองจะสู้ๆครับ

0: ลำเก่งหลายนะครับลำเพราะลำเป็นลำเก่ง
1: ลูกหยอดลูกอะไรตามจังหวะคือแบบว่าดีมากเลยค่ะ
2: โอ้โหนี่คือคู่แข่งที่น่ากลัวมากๆเลย
3: หนักจริงๆแก้วตา
2: พลังท่อนแรกมันยังมีความไม่คมชัดอยู่ลำแองแท
4: เมื่อดนตรีอีสานคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนเมื่อฝรั่งหัวใจอีสานบุกร้อยเอ็ดเรียนรู้ภูมิปัญญาการทำแคนและโบดจากช่างฝีมือชั้นครูจัดเต็มด้วยผ้าขาวม้าไฉไหลและไปม่วนซื่นกับดนตรีพื้นบ้านสุดอลังการสัมผัสซอฟต์พาวเวอร์แห่งเสียงดนตรีที่เชื่อมโยงทุกวิถีชีวิตในโชว์พาวห้ามพลาดอังคารนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน31
5: วันที่ร้องคนละความถี่กับวานตัวอื่นเหมือนส่งเสียงออกไปแต่ก็หาคนที่รับคลื่นเดียวกันยาก
6: คุณไว้เราคือคนที่ใช่ของกันและกันแต่งงานกับพี่นะ

0: โตเกียว
1: คุยด้วยหน่อยดิ
0: แกกล้าทำอย่างนี้ได้ยังไงวะ
2: แกกำลังหักหลังคงกูริม
3: ถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างตอนนี้เราต้องติดอยู่ที่นี่ไปทั้งชีวิตแน่เลย
0: ถ้าแกยังไม่หยุดนะพี่แสดงให้แกเห็นว่าลูกชายคนโตบ้านคงกูริมเนี่ยหยุดอะไรได้บ้าง
4: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหลี่ยมโทรออก
6: ครึ่งสัปดาห์หน้า
7: ที่นี่มันอันตรายกว่าที่ผมคิดนะ
8: นิ่ง
9: มันไม่มีวิธีอื่นแล้วหรอ
10: เราจะทำให้มันตายโดยที่มันไม่ทันได้รู้ตัว
11: มันใช้จุดเป็นจุดเกาะในการส่งแรงไปที่เส้นเลือดที่คอ
12: นั่นมันจุดอันตรายนี่คะ
13: เฮ้ย
14: ใครส่งมึงมา
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์แอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหลี่ยมโทรออก
15: ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวรู้ด้วยอาปาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามปอมไอเลิฟอาปาเช่น้ำปลาร้าแม่เหรียญและน้ำกระเทียมดองแม่เหรียญอร่อยติดเหรียญแซ่บหนวดทุกจานแม่เหรียญสิคะเซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนร่างผงซักฟอก108ช็อป3แจ๋วชนะขาดทุกงานสะอาดถูกและดีมีในโลกช่วงที่แล้วกับเรื่องของพ่อทองพ่อค้าอาหารอีสานจากยะโสธรวันนี้พ่อทองจะพิชิตชัยนำเงินไปปรับปรุงร้านหวังเพิ่มยอดขายได้อย่างที่หวังหรือไม่
16: มาเมื่อก่อนก็มีชีวิตใช้ชีวิตกันอยู่ที่ยะโสธรถูกต้องไหมครับผม
17: ยะโสธรก็ทำนาทำไร่นะครับ
16: เออทำนาทำไร
17: ่ครับ
16: จนกระทั่งมีลูกใช่ไหม
17: ครับ
16: เออทีนี้คิดยังไงล่ะ
17: ก็ว่าถ้าอยู่อย่างนี้มันก็ชีวิตบ้านนอกอะนะครับมันก็ทำไร่ทำนามันก็เหมือนคนอื่นเขาไปทำค้าขายในกรุงเทพแล้วเขามีเงินมีทองครับทีนี้เราก็เอามั่ง
16: เอามั่งเออเออนี่เห็นเขากลับมาตอนปีใหม่สงกรานต์กันทีแล้วเขาดูอู้ฟู่เฮ้ย
17: ครับ
16: เออ
17: เขามีรถมีลาขับมาอย่างดีเลยทีนี
16: ้เออเออ
17: ก็ปรึกษากันกับแฟนครับว่าเอาไงดีครับเราต้องไปกรุงเทพซะแล้วไปเสี่ยงดวง
16: ครับไปเสี่ยงดวง
17: ซะหน่อยเสี่ยงดวงซะหน่อยครับ
16: ตอนที่มานี่ไปอยู่ย่านไหนครับ
17: ตอนแรกผมมาขายอยู่แถวถนนจรัญครับ
16: เออ
17: ครับพอนั่นก็พอขายได้ครับ
16: ตอนแรก
17: ครับ
16: ร้านแรกที่เปิดเป็นร้านลักษณะยังไง
17: เปิดเป็นร้านรถเข็นครับ
16: เออเปิดเป็นร้านรถเข็นก่อน
17: รถเข็น
16: ภรรยาทําหรือว่าเราทําด้วยกันทั้งคู
17: ่ทําช่วยกันทํา
16: เออ
17: ครับ
16: เออ
17: ทําช่วยกันทําแล้วก็มันก็ไม่ค่อยขายดีเท่าไหร่ผมก็ไปแยกไปขับรถมั่งอะไรมั่งครับ
16: เออไปขับอะไรก่อน
17: ตอนแรกผมไม่ขับวินมอเตอร์ไซค์ครับ
16: เออ
17: ครับ
16: ขับวินมอเตอร์ไซค์แต่ว่าวินมอเตอร์ไซค์มันวิ่งแค่ได้แค่ในซอยถูกต้องป่ะ
17: ครับครับ
16: ปรับเปลี่ยนดีกว่า
17: ครับปรับเปลี่ยนก
16: ็ไปขับอะไร
17: ไปขับแท็กซี่ครับ
16: แท็กซี่อ้าวที่กว้างขึ้น
17: ครับที่กว้างขึ้นครับ
16: กว้างขึ้นเดี๋ยวมีปัญหาไหมขับแท็กซี
17: ่ไม่มีปัญหาครับ
16: เออ
17: คือก็มีปัญหาร้านเริ่มขายดีขึ้นทีนี
16: ้เออ
17: คนช่วยคนขายก็ไม่ไหวผมก็เลยเลิกขับรถดีกว่าเลยไม่ช่วยกันขายดีกว่าครับ
16: เออเออคราวนี้
17: ครับ
16: คนก็เริ่มติดอกติดใจ
17: ครับ
16: ร้านเป็นที่นิยมมากขึ้นถูกต้องไหมฮะ
17: ครับ
16: แต่มีอุปสรรค
17: อุปสรรคคือพอดีเขาขยายถนนขยายพวกรถไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยรถจอดหน้าบ้านไม่ได้ลูกค้าจอดรถไม่ได้ครับ
16: เออก็ลูกค้าก็ยอดตกลงมาย
17: อดตกครับ
16: แต่ก็ยังสู้กันมาอยู
17: ่ก็สู้มาเรื่อยครับ
16: เออไม่ยอมตอนไหน
17: พอตอน2นี่น้ำท่วมครับ
16: ปี54
17: ปี54ครับน้ำท่วมหนักเลยถนนจรัญนี่ท่วมไปหมดเลยครับช่วงนั้น
16: ตอนนั้นทำไงปิดเลยไหม
17: ก็ร้านก็ต้องปิดตัวลงครับก็เลยมาตั้งใหม่ว่าต้องขยับขยายไปขายต่างจังหวัดหรือจะไปทำอะไรดีสักอย่างนึงนะครับก็เลยปรึกษากันครับ
16: ปรึกษากันเลือกที่จะกลับไปยะโสธรก่อน
17: เลือกที่จะกลับไปยะโสธรครับ
16: ไปทำอะไรครับตอนนั้น
17: ผมก็ว่าไปทำไร่ทำนาพอตอนนั้น
16: มีทุนไหม
17: ไม่มีครับพอตอนนั้นนาก็ผมไม่ได้ทําหลายปีแล้วมันก็รกร้างหมดใช่ไหมครับผมก็ไปกู้เงินมาอีกก้อนนึงเพื่อจะไปปรับที่นา
16: ทําดินใหม่
17: ครับทําใหม่หมด
16: คันดินใหม
17: ่ครับ ทําใหม่ทําทุกอย่างเลยครับ
16: กู้เข้ามาเท่าไหร่ครับ
17: กู้เข้ามา 500,000 ครับ
16: โอ้โหตอนนั้นก็อายุเยอะแล้วใช่มั้ย
17: ครับอายุ
16: 40กว่าแล้วตอนนั้น
17: 40กว่าครับ
16: เออ
17: ทีนี้ทํานาก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร
16: ่
17: ปุ๋ยก็แพงอะไรก็แพงขาดทุนผมว่าไปอีกรอบครับว่าเข้ากรุงเทพอีกรอบก็เลยมาปรึกษากันไปไหนดีลูกก็บอกว่าไปต่างจังหวัดดีไหมค่าเช่าเราจะได้น้อยลงก็เลยผมก็ได้ไปทางอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับ
16: เออมีญาติมีอะไรอยู่ที่นั่นอยู่ก่อนไหมฮะ
17: มีครับมีลูกหลานเขาทำงานที่นั่นครับ
16: เขาบอกว่าคนเยอะนะแถวนี
17: ้ระ
16: ยองเมือง
17: โรง
16: งานเยอะโรงงานเยอะแล้วก็คนอีสานหลายแมนบอ
17: แมนครับ
16: เป็นไงกิจการตั้งอยู่นานไหมจนกว่ามันจะยืนด้วยตัวเองได
17: ้ครับตั้งอยู่ประมาณ 2-3 ปีก็ลูกค้าก็เริ่มติดแล้วครับ
16: อ๋อลูกค้าเริ่มติดแล้ว
17: ครับ
16: ตอนนี้ผ่านมา12ปีจากหนี้ 500,000 บาทตอนนี้ลดไปบ้างไหมครับ
17: ก็ลดไปประมาณก็เหลืออยู่ประมาณ 300,000 ครับ
16: โอเคเก่งให้กำลังใจเลยให้กำลังใจเลยแม่เอาตอนนี้ช่วงเวลาของการโฆษณาแบบไม่คิดตังค์ด้วยไปร้านลุงทองนี่ต้องห้ามพลาดเมนูอะไร
17: มีลาบเป็ดครับ
16: อ๋อ
17: ไก่ย่างครับ
16: ลาบเป็ดแล้วมันเด็ดกว่าร้านอื่นยังไงจ๊ะ
17: ก็ลูกค้าซื้อไปแล้วก็เขามาซื้อซ้ำอีกบอกว่าอร่อยครับลุงเขาว่า
16: อ๋อตอนนี้รายได้พออยู่ได้ถูกต้องไหม
17: พออยู่ได้ครับ
16: แต่มันยังไม่พอใช้นี
17: ่ครับยังไม่พอเพราะว่านี่มันก็ยังเยอะอยู่ครับ
16: เออ
17: ครับ
16: เออ
17: ก็ทยอยให้เขาอยู่ทุกปีครับ
16: เออ
17: ครับ
16: ตอนนี้ก็อยากปรับปรุงร้าน
17: ครับ
16: ตอนนี้มันเป็นยังไงถ้าไปที่ร้านมันจะเป็นยังไงมันไม่โดดเด่นยังไงบ้าง
17: ไม่โดดเด่นคือสถานที่มันต่ำกว่าถนนครับ
16: อ๋อร้านอยู่เตี้ยกว่าถนน
17: ครับผม
16: เวลาคนผ่านปุ๊
17: บ
16: จะมองเห็นส่วนไหนของร้านเรา
17: เกือบถึงหลังคาเลยครับ
16: เกือบถึงหลังคาเลย
17: ครับก็มองเห็นหลังคาน่ะ
16: เออ
17: ที่สุด
16: รู้ตัวว่าเป็นร้านลาบก็เลยไปแล้ว
17: เลยไปแล้วเบรกไม่ทันเลยครับ
16: เออต้องการใช้เงินทุนเยอะมั้ยครับในการดูทําร้าน
17: ครับประมาณ 200,000 ครับ
16: ประมาณ 200,000 บาทนะพี่พี่ทองที่มาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยเป็นเพราะอะไรพี่ทอง
17: เป็นเพราะความเราแบบว่าช่วยกัน2คนผัวเมียช่วยกันครับช่วยกันค่อยประดิษฐ์ประเดิมต่อเติมเมนูโน่นนี่นั่นเข้าไปครับ
16: ครับค่อยๆพัฒนาชีวิตขึ้นมาโดยมีคุณพี่ผู้หญิงมาอยู่เคียงข้างถูกต้องมั้ยอยากจะบอกอะไรกับคนเก่งที่อยู่ข้างเรามาทั้งชีวิตบ้าง
17: ครับไม่รู้จะพูดยังไงว่าขอบคุณมากที่ว่ามีช่วยเคียงข้างกันตลอดอ่ะนะครับมันก็สู้กัน2คนตายายครับขอบคุณมากครับผม
16: ขอบคุณพี่ผู้หญิงนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
16: โอ้โหสู้กันมาหลายสมรภูมินะพี่เนาะ
1: ค่ะ
16: เป็นยังไงบ้างได้ผู้ชายคนนี้มาเป็นคู่ชีวิตรู้สึกยังไงบ้างจ๊ะ
1: ก็สู้ด้วยกันน่ะค่ะสู้มาด้วยกันค่ะ
16: เหนื่อยมั้ยชีวิตนี้ที่ผ่านมา
1: เหนื่อยค่ะ
16: มาถึงวันนี้ได้มีความสุขมั้ยจ๊ะ
1: มีความสุขค่ะ
16: อยากจะบอกอะไรกับหัวหน้าครอบครัวท่านนี้บ้าง
1: ก็
16: มองที่เค้าจะคุยด้วยมองที่อย่ามาเขินเลย
1: ก็รักค่ะสู้มาด้วยกันค่ะ
16: เก่งไหมผู้ชายคนนี้
1: เก่งค่ะ
16: รักไหมจ๊ะ
1: รักค่ะ
16: รักแค่ไหนจ๊ะ
1: รักที่สุดเลยค่ะ
16: เป็นไงบ้างครับพี่เบียร
12: ์ครับวันนี้ลุงทองมาทำในสิ่งที่ลุงทองคิดว่าลุงทองจะทำได้และนำเงิน200,000เพื่อไปปรับปรุงร้านของลุงทองนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมอ่ะผมก็มาทำในสิ่งที่ผมทำได้เหมือนกันผมมานั่งให้กำลังใจลุงทองตรงนี้ผมอยากจะบอกว่าผมเอาใจช่วยลุงทองนะครับไม่ว่าวันนี้จะออกยังไงนะครับขอแค่ลุงทองได้ทำอย่างเต็มที่นะครับผมมาให้กำลังใจลุงทองเต็มที่แล้วครับร้องแบบเต็มที่ให้ผมฟังนะครับลุงทองสู้ๆครับ
16: ขอบคุณครับวันนี้ขอ1เพลงครับเพื่อขย่าบัลลังก์แชมป์นั่นก็คือเพลง
17: ร้องเพลงแฟนเขาผู้สาวอ้ายครับ
16: ขอเชิญฟังครับ

จ้าเงาเงาไล่คิดทอดบ่สวงคิดทอดบ่สวงก่อนใดเคยหวังว่าเป็นแฟนติดดีเดี๋ยวนี้ผู้ไม่ควงยังเป็นห่วงเจ้าบ่มีมันจัง

0: ขอบคุณครับ
1: ร้องหมอได้ฟังเสียงพี่เขาร้องหมอลำแล้วอยากรับประทานอาหารพี่เขาเลยอยากอยากสิหัวสิแสบปานใดเป็นไงบ้างมันเบียร์ครับ
2: ผมมีความรู้สึกว่าเหมือนผมได้ฟังปรมาจารย์แห่งวงการหมอลำยืนร้องเพลงให้ผมฟังนะผมว่าลุงทองแกห่างเวทีนานเฉยๆครับที่จริงแล้วแกอาจจะเป็นหมอลำที่โด่งดังในสมัยก่อนก็ได้ผมว่านะเพราะว่าแกรำได้สุดมากครับแล้วก็ม่วนมากๆครับผมแต่ผมไม่มีคะแนนให้นะครับลุงทองเดี๋ยวฟังกรรมการครับลุงทองทำเต็มที่มากสุดยอดมากครับ
1: เดี๋ยวยาเป็นไงครับผมลุงทองครับผมลุงทอง
3: คาดไม่ถึงเลยผมคาดไม่ถึงเลยครับตอนแรกนึกว่าลุงมาธรรมดาพอเกริ่นขึ้นมาตกใจเลย
1: เอ้ย
3: ถามหน่อยลุงทองเคยเป็นพระเอกหมอลำมาก่อนหรือเปล่า
0: ประมาณปี2425ครับ
3: โอ้โห
2: นั่นผมว่าแล้ว
4: คือโทษนะคะแล้วไปเลิกที่ไหนคะทำไมเลิกเป็นซะล่ะคะ
1: ทำไมถึงเลิกเป็นหมอลำไปครับ
0: พอดีช่วงนั้นไม่ค่อยดนตรีอะไรก็ไม่ค่อยครบเท่าไหร่ครับก็เลยมันก็เลิกล้างกันไปลงหมอลำก็เลยแตกกันคนละทางคนละทิศทางทำให้ล่ำทำนาครับ
1: วงแตก
3: ฟังแล้วมันรู้สึกเหมือนเบียร์พูดผมรู้สึกว่าเหมือนเฮ้ยนี่ของแท้นี่หว่านี่คือต้นฉบับเลยทั้งสำเนียงทั้งอะไรแล้วฟังแล้วมันมีพลังมากยิ่งตอนกรลำโหดีเลยมีเล็กน้อยนี่เองเรื่องแรงบางท่อนอาจจะเบาไปหน่อยแต่แบบโอ้โหนี่คือคู่แข่งที่น่ากลัวมากๆเลยเดี๋ยวรอตัดสินครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับเป็นไงครับพี่เบกกี
4: ้โหเก๋าอะอย่างเก๋าเลยอะไม่มีปลาช่อนปลาดุกอะไรปนเลยเก๋าล้วนโอ้มันมีลูกโยนแบบพี่แฟงฟังเพลินมากนะตั้งแต่เกินจนจบจนอะไรคือมันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยขาดอย่างเดียวเลยนิดเดียวเลยนะหัก 1% 1คะแนนเท่านั้นเองเรื่องกำลังที่เหลือคือได้หมดการแบบโหลูกหยอดลูกอะไรตามจังหวะคือแบบว่าไผ่ตามลมอะประมาณนั้นเลยลุงทองดีมากเลยค่ะดีมากเลยเป็นพระลาเป็ดใช่ไหมโอ้ยเขินเขินเยี่ยมค่ะเยี่ยมค่ะดีขอให้ได้ 200,000 นะคะขอโชคดีค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: ไอ้ท่อมเป็นคนยโสธรวะ
0: ครับ
5: อยู่อำเภอไหนครับ
0: อยู่อำเภอกุดชุมครับ
5: อยู่กุดชุมบ้านเดียวกับพี่ภัย
0: บ้านเดียวครับ
5: อยู่คณะไหนครับมอลำ
0: บุคคลคณะสาวหน่อยเพชรประพันธ์ครับ
5: อ๋อสาวหน่อยเพชรยังก่
1: อนเพชรประพันธ์
0: ครับ
5: โอ้
0: เพชรประพันธ
5: ์แล้วก็ห่างไปซื่อ
0: ๆห่างไปซื่อๆครับ
5: เป็นลำเพลินหรือลำเวียง
0: เป็นลำเพลินครับ
5: เป็นลำเพลิน
0: ครับ
5: ของจริงเลยลำเก่งหลายนะครับลำเพราะลำเป็นลำเก่ง อยู่ในนี้เลยส่วนจุดอ่อนนอกจากแรงที่ทุกคนทักแล้วนี่มันมีอาการไม่แม่นเนื้อไม่แม่นเนื้อในลำตอนแรกๆแม่นบ่ขึ้นมาที่แรงมันยุ่งยำยุ่งยำซ้อนเท่านั้นยุ่งยำยุ่งยำก็เหนียงแก๊กยางอยู่แต่ก็ประสบการณ์ความเป็นสิงเขาใช้คำว่ารัวกินรัวกินแล้วก็ดิ้นต่อได้นะครับภาพรวมดีมากครับเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวสำหรับนายครับรอพิสูจน์ครับ
1: ขอบคุณครับเป็นไงกันครับ
6: มาถึงหน้าที่ของแชมป์16สมัยนายผู้ช่วยผู้จัดการรถแห่จากชัยภูมิวันนี้เขาจะสามารถรักษาตำแหน่งแชมป์เข้าไปหมุนวงล้อสะสมเงินทุนไถ่ที่ดินคืนได้เพิ่มเติมหรือไม
1: ่ที่บ้านนายมีกิจการ

0: ถึงเวลาที่นายเสร็จภารกิจจากการร้องเพลงก็เข้าสวนมันเป็นเหมือนความสุขอีกมุมนึงที่นายได้รับมาตั้งแต่เด็ก
1: มันครับมันเป็นธรรมชาติมันเป็นชีวิตของเราที่เราเติบโตมาให้เด็ก
0: ใช่ครับ
1: ทุกวันนี้ก็ยังทําอยู
0: ่ทําครับผม
1: อ้าวล่ะก็สู้ๆสู้ๆวันนี้ต้องสู้หนักวันนี้ถึงกําลังใจให้จริงโอ้โหอย่างน้อยลีลาเค้าไม่เยอะนะแต่เค้ามาตลอดนะเค้ามาตลอดนะวันนี้ตอบโต้ให้หนำใจกับ1บทเพลงเพื่อพาตัวเองไปต่อฮะนั่นคือเพลง
0: คนอ่อนไหวกำลังใจสำคัญที่สุดครับ
1: เดี๋ยวฟังครับ

0: ายครับผมสวยงามพี่เบียร์ครับ
1: ตอนแรกก็แอบลุ้นอยู่ครับตอนเห็นพี่นายบอมว่าจะเสียงถึงไหมจะออกมาดีไหมแต่กลับกลายเป็นว่าออกมาดีมากครับเสียงพี่นายร้องถึงมากเลยครับผมแล้วก็เพลงนี้ผมเคยฟังพี่นายร้องบนเวทีสดๆก็เคยฟังเพลงนี้นะครับแต่เมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้ต่างกันมากเดี๋ยวมารอฟังกรรมการว่าจะยังไงครับผม
0: ครับเป็นไงครับพี่นายครับ

0: กับเพลงของไหมไทยใจตะวันเพลงนี้พี่เห็นความอะไรในท่อนแรก A แรกทั้ง A หรือมันเหมือนความยังไม่มั่นใจหรืออะไรมันเลยพลังท่อนแรกเนี่ยมันยังมีความไม่คมชัดอยู่กับแอคแท็กแต่ตอนหลังดีครับเดี๋ยวรอตัดสินครับผมครับ
1: ขอบคุณครับคุณมิกกี้ครับ
2: ก็เป็นเพลงของพี่ใหม่ไทยใจตะวันนะคะเราก็มีความกังวลแทนว่ามันจะมีความสูงเนาะก็พี่นายก็ทำได้ดีนิดติดอยู่นิดเดียววันนี้ไม่มีท่าหมุนเข็มขัด
1: ปี๊ดครับ
2: เฮ้ยถ้าซะหน่อยแล้วก็มี 200,000 คะแนนก็จะให้ถือว่าทำได้ดีดีกว่าที่คาดไว้เยอะเลยค่ะโดยเฉพาะท่อนฮุกค่ะดีมาก
1: ขอบคุณครับเป็นไงครับตัวครับ
3: เห็นวอร์มตอนแรกตกใจเพราะว่าเหมือนไม่เป๊ะทำนองตอนวอร์มเสียงนะแต่พอเข้าร้องนี่ก็ความรู้สึกเดียวกันมันตอนเริ่มต้นอาจจะมีพะวงนิดหน่อยแต่พอได้ที่แล้วดูเหมือนว่าเพลงนี้จะเข้าปากง่ายที่สุดเท่าที่ร้องมาครับรอเปรียบเทียบครับ
1: ขอบคุณครับคุณพี่ตองครับแชมป์จะออกใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับวันนี้แชมป์16สมัยฮะตั้งรับการมาเยือนของพี่ทองจากยะโสธรซึ่งวันนี้หาเงินทุน5ไปปรับปรุงร้านอาหารอีสานของตัวเองที่จังหวัดระยองฮะใครผ่านแถวย่านนั้นก็ไปกันได้บ้านค่ายจ้าดูสิว่าแบบไหนฮะจะถูกใจกรรมการจนได้รับชัยชนะไปครอบครองครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์ฮะคะแนนแรกขอดูจากพี่ไทยครับผมและผู้ออกนำไปก่อนพี่ไทยธนาวุฒิมอบคะแนนให้แก่นายครับผมคะแนนต่อไปขอดูจากรุสลาครับถ้าเป็นชื่อของนายแล้วก็เขาคือแชมป์สมัยที่17ทันทีนับถอยหลัง3ด่านสุดท้ายก่อนที่เป็นแชมป์20สมัยคนต่อไปถ้าเป็นชื่อพี่ทองเสมอกัน1ต่อ1ต้องดูคะแนนตัดสินจากพี่เป๊กกี้ศรีธัญญาจบตรงนี้หรือต้องไปศรีธัญญาอุสลาคุณวุฒิมอบคะแนนให้แก่นายครับผมแชมป์17สมัยจ้าเป๊กกี้ค่ะ
2: ได
1: ้ครับเป็นไงครับครูครับแมตช์นี
3: ้วันนี้เห็นความต่างนะแต่ว่าชื่นชมว่าสุดคนละทางคนหนึ่งสุดทางรองคนหนึ่งสุดทางล่ำอย่าบอกพี่ทองล่ำดีแห้งครับสมเป็นเพลงว่าล่ำนะฮะมันต่างกันแค่แห้งอยากให้พี่ทองหาวิธีล่ำดูนะครับอาจจะเป็นลาเป็ดมอล่ำก็ได้มันจะทำให้ดูมีพลังมากขึ้นเพราะว่าเสียดายมากอยากให้ถ่ายทอดวิชาต่อรุ่นลูกรุ่นหลานด้วยคนที่ล่ำสุดๆแบบนี้หาได้ยากนะครับนอกจากเป็นมือลาเป็ดแล้วเนี่ยอยากเป็นครูสอนมอล่ำด้วยครับเก่งครับ
1: ครับอยากไปกินลาบอร่อยๆไปได้ที่ไหนครับ
4: เชิญไปตรงอำเภอบ้านค่ายครับหน้าโรงงานรถจนะครับ
1: ครับอ๋อหน้าโรงงานรถจนะที่บ้านค่าย
4: ครับ
1: อ๋อใกล้ๆแถวนั้นผมข้ามเลยไหม
4: ก็เยื้องๆหน่อยครับ
1: เยื้องๆหน่อยนะฮะวันนี้ทางรายการมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบคุณครับพบกับทีมงานได้เลยและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์17สมัยที่จะได้ลุ้นเงินแสนกับวงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์17สมัยไปเท่าไรดีไปไปเหลืออีก3ด่านนะครับจะเป็นแชมป์20สมัยคนต่อไปจะทำได้หรือไม่สนใจมาช่วยด้วยตอนนี้มี 175,000 บาทฮะสองพันอีก 20,000 บาททุนเดิมห้ามีอยู่ 175,000 บาทวันนี้รับทุนมาอีก 20,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากเงินชัยโยอยู่ 195,000 บาทร้อนแตงก็ยังชัยโย ติดตามการเดินทางของแชมป์นักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับรุ่นเพลงชิงทอง

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: เท่าที่คุณลิ้นว่าออกมาเนี่ยพฤติกรรมสามเณรเท่เมาเที่ยวผู้หญิงเล่นปาร์ตี้เล่นการวันนั้นอีกพ่อไหวพ่อตามร้อยได้อยู
1: ่เห็นไหมคุณลิ้นผมบอกแล้วถ้าเป็นเรื่องของวงการการขายหอยเนี่ยไอ้ทัศน์เนี่ยได้ทุกเรื่อง
0: โอ้ยหมักตะลึงกูขายหอยนางรมบ่ได้ขายหอยจังซั่นให้เกียรติกูนําเมียคุณลินครับที่บอกว่าช่วยได้เนี่ยก็คือว่าผมมีลูกค้าประจำเขาวนเวียนอยู่ในธุรกิจสีเทาครับแล้วก็พอจะมีเส้นสายที่รู้จักกับพ่อบอกป้องมันอีก
1: กูเซลมึงเรียนโมอาจารย์ทัดปรมาจารย์หอย
0: นั่น
2: ถ้าอย่างนั้นลินฝากคุณทัดด้วยนะคะ
0: ได้เลยครับ
2: งั้นลินกลับก่อนนะคะ
1: เดี๋ยวจะกลับไปไหนฮะคืนนี้ผมไม่ยอมให้คุณไปไหนทั้งนั้นน่ะถ้าคุณออกไปข้างนอกนี่กลับไปบ้านคุณโดนดักทำร้ายแน
2: ่เอ้าแล้วฉันจะทำไงเหรอคุณฉันจะนอนไหนแล้วฉันยังไม่ได้อาบน้ำเลยฉันตัวเหม็นจะแย่อยู่แล้ว
1: คุณที่นี่ที่ไหนฮะที่นี่ที่ไหนเซฟเฮาส์ชั้นดีของอาจารย์ทัศน์นี่ไงเออบักทัศน
0: ์เออ
1: เดี๋ยวคืนนี้มึงก็ต้องออกไปข้างนอกอยู่แล้วนี
0: ่
1: ใช่ไหม
0: แม่
1: เออดียังไงให้คุณลินเขาพักหน่อยแล้วกัน
0: อ่า

0: มึงเนี่ยเนาะได้เลยครับคุณลินคุณลินตามสบายเลยนะครับคิดซะว่าเป็นบ้านของตัวเองเ
1: ฮ้ใจมู
0: มึงมีสุดยอดอย่างนี้เลยเวลี่กู๊ดเฮ้ยเมนี่ยังวะ
1: กูก็ว่าอยู่เมนี่ยัง
0: เมนก็จัง
1: เมนก็จังอีหยังเน่าๆแม
0: ่กูนึกออกแล้วเมนหอยเน่า
1: หอยเน่า
0: โอ้ยหอยกูกูไปเฮ็ดงานมึงเนี่ยกูว่าได้กลับบ้านคําซองหอยกูเน่าเบิดไฟกระดับตู้กับปัง
1: เออ sorry ขอโทษหลายๆมูเดี๋ยวซื้อให้มั้ย
0: ซื้อหอยมั้ย
1: ซื้อเคียงเลยทั้งเคียงเลย
0: กูบอกเองนะ
1: เออบ่เป็นหยังดอก
0: เออ
1: โอ้คุณลินเหม็นมั้ยฮะเคียงขอโทษหน่อยนะ
0: เปิดกัน
2: ลินช่วยค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อไม่เป็นไรคุณลินคุณลินพักเถอะทางนี้ผมจัดการเอง
2: ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้คือกลิ่นมันคุ้งแบบไปทั้งบ้านเลยช่วยกันดีกว่าค่ะจะได้เสร็จเร็ว
0: ขอบคุณครับ

0: เฮ้ยยิมมีอย่างวะ
1: มัก
0: มักมักอย่าง
1: มักไอเดียมึงอะไรมึงไงกูเป็นน้ำหาพิษณุมึงกับเพิ่นอยู่บ้างนี
0: ่แมนมันก็ถึกเลยบ่มึงต้องออกไปตามหามันแล้วมองนี่ก็ปลอดภัยสำหรับเขาม ันมีอย่างผิดแปลก
1: มันกับแมนอยู
0: ่
1: แต่คุณยานมามองนี่มันสิบ่ปลอดภัยมันสิบ่ปลอดภัยสำหรับคุณลิง
0: แม่ควงไว้จังได
1: กูยังมาบ้านกูเนี่ยสิกลายเป็นสนามรบสนามรบ
0: อาจารย์ครับอาจารย์ครับคนตีนแล้วคนตีนแล้ว
1: เดี๋ยวกูไปเตรียม M16 ให้ด้วย
0: เข้าไปเรื่อยมันจะไงมันจะโตเก่งแต่ไข่มุกเหม็นวะเนาะ
1: ไอ้เพี้ยนอุปกรณ์ป้องกันเนี่ยหัวเตียงนี่ชักเลย
0: ปักแผลเฮ้ยบอกอย่างของมึงอ่ะเขาชี้เข้าใจกูผิดเนี่ย
1: บ่ผิดดอกกูซากลับมาขึ้นอีกแล้วมันกลางสี่ละ
0: ฮ่านี่ไปไปไปไปเฮ็ดเวียก
1: เอออันเรื่องบักพิษณุนี่เดี๋ยวได้ความจังไหนสิฟ้าติดต่อกันมาเด้
0: อ
1: ไปแล้วครับ
0: เบิ่งเจ้าของดีๆเด้อบักทัด
1: เอออ
2: ุปกรณ์ป้องกันอะไรอ่ะคุณ
0: มันก็พูดไปเรื่อยเปื่อยของมันไม่มีอะไรหรอกครับลิน
2: ไม่มีอะไรได้ไงล่ะก็เมื่อกี้พูดอยู่ว่าอุปกรณ์ป้องกัน
0: นี่คุณบอกผมว่าคุณเหนื่อยมาทั้งวันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวขึ้นไปอาบน้ำผมจะจัดเตรียมอุปกรณ์ให้โอเครอแป๊บ

0: ต่อจากนี้ไปผมจะใจคุยกับคุณอย่างเดียวเรามีเรื่องต้องคุยกัน
1: เฮ้ยคุณปกป้อง
2: แต่ว่าผมอยากขอให้เราสองคนกลับมาเรียนรู้กันใหม่อีกสักครั้งได้ไหม

0: ความเรียบร้อยนะคุณเผื่อว่าคุณอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าผมจะได้แบบหามาให้ไงทุกอย่างก็โอเคแล้วนะโอเคฝันดีคุณ
1: คุณไอ้เรื่องที่คุณนัทพูดเหรอคุณไอ้อุปกรณ์ความปลอดภัยอะไรเนี่ยมันหมายถึงปืนใช่ไหมถ้าหมายถึงปืนคุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแม่คุณสอนเรื่องปืนกับฉันแล้วไงฉันยิ่งเป็นแล้ว
0: มัน
1: อะไร
0: มันไม่ใช่ปืนนะคุณแต่ว่ามันเป็นอะไรคุณไม่ต้องรู้หรอกโอเคเจอกันคุณพักผ่อน
1: ไม่ใช่ปืนแล้วเป็นอะไร
0: มันเป็นของที่มันไม่เหมาะกับคุณน่ะคุณไม่ต้องรู้หรอก
1: มีอะไรที่ไม่เหมาะกับฉันคุณซ่อนอะไรไว้ข้างหลังนะทำท่านี้เรื่องงานแล้วเนี่ย
0: ปวดแขนผมว่ามือไขว้หลังไงคุณ

0: องความปลอดภัยของคุณน่ะ
1: ครับเป็นอุปกรณ์เซฟตี
0: ้เต็มแม็กขนาดนี้เลยเหรอ
2: คุณฟังผมก่อนคุณฟังผมก่อนคุณระวังคุณ
3: ไอ้เลย
2: เดี๋ยวระวังเออ
1: ฟังผมก่อนคุณผมขอโทษผมไม่ตั้งใจ
0: หลักฐานชัดเจนขนาดนี้จะมาบอกไม่ตั้งใจได้ไงคุณฉันบอกให้เราทำความรู้จักกันใหม่ไม่ได้หมายความว่าให้คุณย้อนรอยแบบวันนี้เราเมาเราก็
1: โอ้บ้ากัน
0: ไม่ต้องโอ้ยไม่ต้องโอ้ย
1: ก็ผมเห็นคุณไม่พูด
0: แล้วยังไงก็วันนั้นฉันเมาฉันเหงาฉันไม่มีใครถ้าฉันจะทำพลาดบ้างแล้วมันเป็นไง
2: ก็ไม่เป็นไงผมก็เป็นเหมือนกันผมก็เหงาผมก็ไม่มีใครเหมือนกันแล้วผมก็เมาผมก็ไม่ได้คิดว่าเรื่องมันจะเลยเถิดขนาดนั้นแต่ต้องยอมรับว่าคุณสวยพอผมเมามันก็เลยเถิดไงมันก็เลยเกิดการผิดพลาด
1: แต่คุณรู้อะไรไหมคุณลินนั่นเป็นความผิดพลาดเดียวในชีวิตผมที่สอนให้ผมรู้ว่าบางครั้งการที่เราผิดพลาดอาจจะไม่ได้พาเราไปเจอในสิ่งที่แย่แต่มันกลับพาผมไปเจอสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตคืนนี้นอนหลับให้สบายนะหลับฝันดีเดี๋ยวผมจะคอยดูแลปกป้องคุ้มครองคุณจากข้างล่างเองฝันดี

0: จนป่านี้แล้วยังหาตัวนางรัตน์ไม่เจอ
1: ก็มันพยายามหลบหน้าผมอ่ะ
0: นายแกบอกว่าทำให้ฉันได้แค่สัญญาฉบับเดียวแกยังทำพลาด
1: แต่แค่นี้เดียวผมก็ทำให้มันสัญญาได้อยู่แล้วนะครับโอเคครับผมพลาดผมขอโทษแต่ช่วงที่ก่อนไปสิงคโปร์มันยังเชื่อฟังผมทุกอย่างอยู่เลยไม่รู้ว่านางแนทมันไปรู้หรือไปเห็นอะไรมาตั้งแต่วันที่บินออกจากกรุงเทพแล้วมันดูเหมือน
0: อะไร
1: เหมือนมันพยายามจ้องที่จะจับผิดผม
0: คนอย่างนางแนทที่จะเอาชนะลาลินเนี่ยจะหันมาจ้องจับผิดแกงั้นเหรอ
1: ผมรู้สึกจริงๆนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เชื่อฟังผมทุกอย่างเหมือนแต่ก่อน
0: แล้วแกไปทำพลาดอะไรให้มันสงสัยวะฮะ
1: ไม่น่ามีนะครับ
0: มันต้องมีสักอย่างดูวะไม่อย่างนั้นมันหันมาสงสัยก็ได้ไง
1: โอเคครับเดี๋ยวไว้ผมจะลองหาดูก็แล้วกันว่าผมทำพลาดอะไร
0: ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นยิ่งทำยิ่งมีพิรุธและยิ่งเปิดโปงตัวแกปล่อยให้พิษณุเป็นตัวล่อนางลาลินแกปกป้องไปติดกับดักฉันแล้วส่วนแกเองไปตามหานางแนทให้เจอฉันอยากรู้ว่ามันรู้อะไร

0: คุณยุทธ
1: ผมต้องขอโทษคุณแนทด้วยนะครับที่ทำให้ตกใจพอดีเห็นว่ามันเช้าขนาดนี้แล้วก็มีคนอยู่ในห้องผมก็เลยไม่ไว้ใจนะครับ
0: ไม่เป็นไรหรอกค่ะแนทก็เพิ่งกลับมาจากสิงคโปร์ไม่ได้บอกใครเลยเมื่อคืนก็ไปเช่าโรงแรมนอนนะคะ
1: เกิดอะไรขึ้นที่สิงคโปร์ครับแล้วคุณแนทหลบใครทำไมต้องไปเช่าโรงแรมนอนด้วยล่ะ
0: คือแนทไม่ไว้ใจตุลแล้วค่ะ
1: คุณตุลเหรอครับ
0: ค่ะตอนอยู่ที่นู่นเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆหลายอย่างทั้งนักลงทุนทั้งข้อสัญญาแล้วตุลเนี่ยก็ขยันขยอให้แนทเซ็นสัญญาอยู่นั่นพอแนทไม่ยอมเซ็นเขาก็อารวาสเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยค่ะ
1: ก็แสดงว่าตอนนี้คุณตุลเองก็ยังไม่รู้ว่าคุณแนทอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับ
0: ค่ะนันไม่ได้บอกใครเลยแม้กระทั่งคุณแม่แกก็ยังทำใจเรื่องเย็บพราวไม่ได
1: ้ทั้งหมดนี้เป็นเพราะคลิปคุณพราวที่ผมให้คุณแนทดูใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะในคลิปเนี่ยนัทเห็นเย็บพราวถือเอกสารอยู่มันคล้ายๆกับเอกสารแต่งตั้งประธานบริษัทนัทก็เลยมาลองรื้อดูแต่ว่ามันหายไปแล้วค่ะ
1: มันหายไปก็แสดงว่าย
0: ายพราวอาจจะไม่ได้ฆ่าตัวตายนะคะอาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่ไม่อยากให้ยายพราวได้เอกสารอันนั้นก็เลยต้องฆ่าปิดปากหรือเปล่าแมทก็ไม่อยากคิดหรอกนะคะว่าจะเป็นตุลแต่วันนั้นเขาก็มีพิรุธหลายอย่างจริงค่ะ
1: ถ้าคุณแนทมีอะไรให้ผมช่วยบอกได้เลยนะครับ

0: ไม่รู้ทั้งหมดกันมันเชิญคุณแม่ของแฟนเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะถูกเอาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
1: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
0: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
1: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระดบูลและตัวยาอื่น
0: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
1: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก CMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2

0: วันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ 11:50 น.พบเทควันโดชายหญิงและยิงธนูชายวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ 11:50 น.พบเทควันโดชายหญิงและฟุตบอลชายส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องไปพร้อมกันทางช่องวัน31
1: ถึงเวลาทีมโก้ปุ่นและทีมวินต้องเผชิญกับด่านสุดท้ายจาก2เหลือเพียง1ที่จะคว้าตัวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
2: คุณ2คนเป็นคู่เข้าแข่งขันที่คะแนนสูสีกันที่สุด
3: นอกจากดนตรีที่มันจะเลอเลิศแล้วนะครับเสียงของหมิวมันก็เลิศเลอมาก
4: ๆดวงดาวริบรี
5: ทั้งหมิวทั้งไบเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีบาดแผลคนละจุด
6: และผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
1: คนที่ได้ไปต่อคือใครอาทิตย์นี้รู้คำตอบพร้อมกัน
7: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 สี่เหลี่ยมโทรออก

0: ื่นแล้วทำไมไม่ปลุกฉันเล่า
1: ผมเคยบอกคุณแล้วไงว่าผมชอบมองหน้าคุณเวลาฉันหลับ
0: ไม่ใส่เสื้อหรอ
1: ก็เมื่อคืนแอร์เสียไงผมคนขี้ร้อน
2: คุณป้อง
3: คุณลินคุณลินมีอะไรหรือเปล่า
2: คืออยากให้คุณช่วยอย่างนึง
3: ช่วยอะไร
1: โอ้ยโหยทัดเอ้ยแม่งไม่เคยล้างเลย
2: โอ้ยเฮ้ยคุณทำอะไรอะใส่เข้าไป
1: พี่ซุนคุณรู้แล้วเมื่อคืนน่ะตอนที่คุณหลับไปแล้วคุณละเมอเลยก็ดิ้นไปดิ้นมาแล้วคุณก็มากอดผมคุณแกล้งละเมอป่ะก็จริง
0: ๆไม่จริง
1: เป็น
0: ไม่จริง
1: จริง
0: ๆฉันไม่ได้กอดคุณหรอก
1: จริงคืออะไรความรู้สึกของคุณน่ะมันอาจจะต้องการอะไรเรื่อง
0: ต้องการ
1: ความรักความอบอุ่นแต่ว่าปากคุณมันดีไงปากคุณมันเป็นปฏิเสธไง

0: บหนึ่ง
1: ไอ้ครับโทรมาเจอตัวไอ้นูแล้ว
2: มาอยู่ไหนมู
3: รอเพียงเออกูชิตามันไปแบบไฮวูตัวเลยกูส่ง GPS ให้แล้วเด้อมึงเช็คพิกัดได้เลยเอาเท่านี้แหละ

0: คุณนัทเอารถออฟฟิศไปใช้นะครับจะได้ไม่มีใครสงสัย
1: ขอบคุณมากค่ะคุณยูช่วยเก็บเรื่องนี้เป็นความลับก่อนนะคะแนทอะอยากจะสืบเรื่องนี้ให้มันเคลียร์ก่อนไม่อยากให้ความสงสัยมาทำให้เข้าใจผิด
0: ผมเข้าใจคุณแนทครับยังไงคุณตุลก็เป็นสามีของคุณแนทอยู่กินด้วยกันมาตั้งนานผมนึกยังไงก็นึกไม่ออกนะครับว่าเพราะอะไรจึงทำให้คุณตุลเนี่ยจ้องที่จะทำลายครอบครัวคุณบรงจะทำไปเพื่ออะไร
1: นั่นน่ะสิคะตั้งแต่แนทรู้จักเขามาเนี่ยเขาแทบจะมีครอบครัวเราครอบครัวเดียวในชีวิตเขาได้ซ้ำ
0: ยังไงผมจะช่วยสืบอีกทางนึงนะครับเผื่อไฟล์วิดีโอที่โดนลบไปอาจจะคู่คืนมาได
1: ้ขอบคุณมากค่ะระวังตัวด้วยนะคะ
0: ครับ
2: ได้เบาะแสไอ้นุ่มแล้วเหรอเลน
3: ใช่ค่ะคุณพ่อคุณปกป้องกำลังจะไปเอาตัวค่ะคุณพ่อได้ข่าวของพี่นัทบ้างไหมคะ
2: พ่อยังไม่ได้ข่าวแนทเลยหยุดก็ด้วยพ่อห่วงที่บริษัทจังเลยกลัวว่ามันจะมีเรื่อง
4: คุณพ่อตาครับเป้าหมายของพวกนายมนูนเนี่ยเขาต้องการทำลายครอบครัวของคุณพ่อตาน
5: ั่นไม่ได้หมายความว่าเขาต้องการแค่ชีวิตของคุณพ่อตาหรือว่าคุณลิน
4: ผมคิดว่าคุณแนทก็คือเป้าหมายด้วยผมต้องขอโทษคุณพ่อตาด้วยนะครับที่ต้องพูดตรง
2: ๆพ่อเข้าใจสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยความจริงคือสิ่งที่เราจะต้องรับมันพ่อตัดสินใจแล้วนะพ่อจะไปบริษัทไปให้ทุกคนเห็นและพ่อจะไม่ยอมให้มนูเนี่ยทำลายธุรกิจของครอบครัวหรอก
6: คุณปกป้องคะระวังตัวด้วยนะคะน้าฝากคุณลินด้วยนะคะ
4: ไม่ต้องห่วงครับมันเป็นหน้าที่ของลูกเขยคุณพ่อตายอยู่แล้ว
0: ขอบคุณมากครับอ๋อไม่ได้มีอะไรหรอกครับก็แค่งอนกันนิดหน่อยเอาเป็นว่ายังไงถ้าแนทติดต่อมาให้รีบโทรกลับผมด่วนเลยนะครับขอบคุณครับ
7: เฮ้ยแนทหายไปไหนของมันวะ
0: ครับที่ไหน

0: ็นยังไงบ้างพี่กับคุณแม่เป็นห่วงแกมากเลยนะรู้ไหมตั้งแต่เกิดเรื่องกับแกเนี่ยคุณแม่ไม่ได้นอนเลยเขาก็ต้องกินยานอนหลับทุกคืนคุณแม่เอาแต่โทษตัวเองว่าเป็นเพราะเขาที่ไม่เคยเข้าใจความรู้สึกของพราวเลยพี่ก็เหมือนกันนะพราวพี่ขอโทษนะพราวพี่ขอโทษที่ทำให้แกต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้เหมือนเวรกรรมที่พี่ทำเอาไว้มันกำลังย้อนกลับมาเล่นงานพี่แต่มันไม่ยอมมาเล่นงานพี่ไงมันไม่เล่นงานกับแกกับคุณพ่อทำไม
1: แล้วก็เห็นแก่การที่เราเป็นพี่น้องกันเห็นแก่คุณพ่อถ้าแกยอมขอโทษฉันฉันจะยกโทษให
0: ้แดดเคยอยากได้ตำแหน่งนี
2: ้พ่ออยากเอาชนะยายลินแต่ไม่ใช่ว่าต้องแลกมาด้วยชีวิตของพ่อแล้วก็น้องสาว
0: สิ่งที่ฉันเคยอยากได้มันไม่ได้ทำให้ฉันมีความสุขเลยผู้ชายที่พี่เคยรักตอนนี้เขาก็ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วพราวเหมือนใครก็ไม่รู้ที่พี่ไม่รู้จักอีกแล้ว

0: 咗？炮，隔你见陈之美。炮，คุณหมอคะ？คุณหมอมาที่นี่หน่อยค่ะ。炮，隔你见พี่ใช่ไหม？
1: ไฟล์กล้องวงจรปิดที่บอกว่ากู้ได้แล้วอ่ะ
2: ใจเย็นนี่ครับวันๆมีคนมาให้ผมกู้ไฟล์เป็นสิบเป็นร้อยไฟล์ขอเวลาแป๊บครับ
1: ไฟล์กล้องวงจรปิดเนี่ยมีความสำคัญมากถ้ากู้ได้ทั้งหมดจริงๆแล้วก็ฉันจ่ายให้ไม่อั้น
2: นี่ครับ

0: ตุนจริงๆด้วยที่คุณนัทสังหรณ์ใจไว้ถูกเซฟเลยเซฟเลย
1: ครับผมเรียบร้อยครับ
0: อยู่ในนี้ทั้งหมดใช่ไหม
1: ครับผม
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

0: จากเหงื่อและความพยายามของทุกคนในครอบครัวฉันจะไม่มีวันยอมให้มนูนมันทำลายที่นี่อย่างเด็ดขาด
1: เอ้าคุณยุทธโทรมาค่ะ
0: ฮะยุทธเหรอมาคุยเองฮัลโหลยุทธฉันเองนะ
2: พระคุณพระลงคุณพระลงยังมีชีวิตอยู่เหรอครับ
0: เฮ้ยยุทธสัญญาณแกไม่ดีเลยป่ะแกลองเดินหาที่สัญญาณดีๆกว่านี้หน่อยจ้ะ
2: ผมไม่มีเวลาแล้วครับ
0: มันสัญญาณไม่ดีว่ะเด็กๆแกว่าอะไรนะ
2: เร็วเว้ยผมฝากบอกคุณแดดด้วยนะครับ

0: ้างเตือนคุณนัทด้วยนะ
1: มาเมื่อกี้แกว่าอะไรยังนัทอะไรนัทฟังไม่ถนัดเลยว่ะ
0: ท่านครับท่านฟังผมให้ดีๆนะครับ
1: แล้วตกลงยังนัทจะอยู่ไหนตอนนี้รู้ไหม
0: คุณตุล
2: Oh, my God.

0: น้องสาวของดิฉันเป็นยังไงบ้างคะ
1: เป็นสัญญาณดีครับที่คนไข้เริ่มมีอาการตอบสนองแต่ก็อาจจะเป็นแค่ชั่วครู่เพราะอาการบาดเจ็บภายในยังอยู่ในระยะที่ต้องเป็นห่วงและต้องเฝ้าระวังครับ
0: แต่ก็หมายความว่าน้องสาวของดิฉันมีโอกาสฟื้นใช่ไหมคะ
1: ครับมีโอกาสแต่ก็ต้องใช้เวลาแล้วก็อยู่ที่การกระตุ้นจากญาติด้วยครับ
0: ขอบคุณมากค่ะคุณหมอ
2: คือเธอใช่ไหมที่ฟ้าส่งลงมาให้ได้เจ
3: อ Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500 บาทถึง20 พฤศจิกายนนี้ติดเลย

0: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
1: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
2: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
3: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
4: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
5: เลิกคิดจะแก้แค้นเถอะ
2: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
4: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
0: ได้สิ
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
8: ครึ่ง
7: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
8: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
7: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
8: เพียง99บาทต่อเดือน
7: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
8: โทรออก
9: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิกเก็ตเมเจอร
10: ์รับมันเข้ามาทำงานคุณจะบอกกันหน่อย
11: จริงๆตอนแรกก็ไม่กล้าจะรับหรอก
12: ผมอ่ะคนดูเยอะล้านกว่าวิว
11: เงินดีไหม
12: ดีมาก
13: เชื่ออะไรก็ทำตามที่เชื่อไปพวกก็จะทำแบบที่พวกเชื่อแล้วเอายอดวิวมาวัดกันจบ
12: จัดไป
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559 4เหลี่ยมโทรออก

0: พี่นิรันดร์อ่ะคิดทุกอย่างหมดแล้วครับน้องชีวาง
1: ั้นก็ไปฉลองได้แล้วสิครับ
2: เฮ้ยเมื่อไรวะ
3: กูจะเลิกเล่นยูโรแล้วนะเว้ย
1: ต่อให้พี่จะมีเรื่องที่รู้สึกไม่เก่งไปมากกว่านี้ก็ไม่เป็นไรครับผมจะเชียร์พี่ไปจนชั่วนิรันดร์เลยครับพี่นิรันดร์รู้ไหมครับว่า
0: พี่นิรันดร์รู้ครับรู้ว่าชีวาเป็นห่วงพี่นิรันดร์โชคดีจังเลยที่มีชีวาน
1: ี่เราเป็นแฟนกันหรือยังครับ
4: ติดตามชม Weirdo 101แรงโน้มถ่วงระหว่างเราคืนนี้เวลา 20:30 นทางช่องวัน31
5: ข่าวเช้าช่องวันวันนี้กทม.แจ้งแล้วอยู่แฟลตชั้น2ถึงชั้น5น้ำไม่เข้าห้องก็มีสิทธิ์ได้เงินเยียวยา 5,000 บาทแบบเหมาจ่ายหากพื้นที่น้ำท่วมนานเกิน7วันคือหาฝนถล่มกรุงช่วงบ่ายโซเชียลแห่แชร์คลิปลูกเห็บตกหลายพื้นที่ทั้งลาดพร้าววังหินและจุดอื่นๆเตือนระวังฝนหนักลมแรงและลูกเห็บระทึกกลางเยาวราชเก๋งพุ่งชนคนกลางศาลเจ้าแม่กวนอิมเจ็บ3รายหนึ่งในนั้นอาการสาหัสคนขับวัย78ปีอ้างวูบขณะเตรียมมาทำบุญติดตามรายละเอียดได้ในข่าวเช้าช่องวันหลังจบละคร
6: คือเธอใช่ไหมที่ฝันสมหวังมาให้ได้เจอใน
7: ไอ้ยุทธที่แท้ก็เป็นมันอย่างที่ฉันสงสัยจริงๆคุณมันพลาดที่ลบคลิปวันที่เล่นงานนางพราวไม่หมดไอ้ยุทธมันเลยสงสัยเอาไปรายงานนางนะ
8: คนของผมตามประกบอยู่นายจะให้ผมจัดการมันยังไงครับ
9: แกต้องสู้นะพราวแกต้องสู้คนเก่งของพี่ฟื้นสิพราวพราวพราวพราวได้ยินพี่ใช่ไหมยายพราวพราวที่แรกหลอนระวังเหรอระวังอะไรเนี่ยพราวพราวจะให้พี่ระวังอะไร
10: มันก็เป็นเครื่องบังในเกมแก้แค้นของพวกกูก็เท่านั้นแหละ
9: ไหวว่าไงอ่ะ
10: มึงอยากรู้อ่ะถ้ามึงอยากรู้มึงก็ไปถามไอ้วรงพ่อของมึงที่อยู่ในนรกก็แล้วกันนะแต่ถ้ามึงเจอมันกูฝากมึงไปบอกมันอีกอย่างว่าที่ครอบครัวของมันต้องชิบหายก็เพราะว่ามันเป็นคนทำให้พ่อของกูต้องติดคุกเป็นสิบสิบปีมนุษย์พ่อของกูชื่อมนุษย
9: ์ตนตนคือลูกของ

0: ตามหาคุณซะทั่วเลยอ่ะคือผมอยากจะมาขอโทษคุณเรื่องที่เกิดขึ้นที่สิงคโปร์ผมรู้สึกไม่เป็นตัวเองเลยแนทคุณก็รู้ใช่ไหมว่าผมอยากจะช่วยคุณให้คุณทำหน้าที่แทนคุณพ่อให้ออกมาอย่างดีที่สุดและผมก็คิดว่าไอ้สัญญาฉบับนั้นมันจะช่วยคุณได้แต่มันก็เป็นอย่างที่คุณพูดจริงๆพอคุณกลับมาผมก็ย้อนไปอ่านสัญญาฉบับนั้นดูอีกทีนึงแล้วมันก็มีพิรุธหลายอย่างอย่างที่คุณบอกจริงๆผมขอโทษนะแนทขอโทษผมรู้ว่าคุณอาจจะยังไม่ยกโทษให้ผมตอนนี้แต่ผมขอร้องคุณได้ไหมแนทคุณอย่าเพิ่งเกลียดผมเลยนะทุกอย่างที่ผมทำเพื่อครอบครัวของเราจริงๆนะแนทนะผมขอโทษนะ
1: แนทก็ต้องขอโทษตุ้นเหมือนกันน่ะที่ใส่อารมณ์กับคุณมากไปนัดเข้าใจว่าคุณทำเพื่อครอบครัวของเราทำเพื่อคุณพ่อ
0: นี่หมายความว่าคุณยกโทษให้ผมแล้วใช่ไหมแนทคุณยกโทษให้ผมใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากนะแนทขอบคุณมาก

0: นัทคุณเป็นอะไรอ่ะ
1: นัทรู้สึกเหมือนจะวูบอะค่ะ
0: ไหวไหมเข้าไปให้หมอเขาตรวจดูอาการหน่อยไหม
1: ไปไม่ดีกว่าค่ะตูนคือนัทมาที่นี่อะนัทรู้สึกไม่ดีเลยอะนัทเห็นสภาพยายพราวแล้วไหนคุณหมอยังจะบอกอีกว่ายายพราวยายพราว
0: ทำไมหมอบอกว่ายายพราวทำไม
1: ยายพราวอาจจะทรุดลงเรื่อยๆนัทไม่อยากคิดอะไรแล้วตุนพาแนทออกไปจากที่นี่ได้ไหมไปอยู่ที่ไหนก็ได้ลำพังเราสองคนได้ไหม
0: โอเคได้สิได้คุณจะได้พักบ้างเนาะ
2: ไม่รู้กระสายมันตัดไปก่อน
3: อ้าวแล้วคุณยุทธโทรมาเรื่องอะไรอะคะ
2: มันจับใจความไม่ได้นะสัญญาณไม่ดีเลยแต่ว่ามันเหมือนกับพยายามจะเตือนอะไรผมสักอย่างเลยเนี่ย
3: เตือนเรื่องอะไรคะ
2: มันไม่ได้ยินจริงๆได้ยินแต่อะไรนัดยายนัดยายนัดอะไรสักอย่างเนี่ย
3: เตือนคุณนัดหรือเปล่าคะ
2: เออใช่น่าจะเตือนแนทใช่น่าจะเตือนแนทมันตัดเสียงมันเบามาก
3: แล้วเขาเตือนเรื่องอะไรคะ
2: ก็มันตัดไปก่อนไง
3: คุณว่าลองโทรกลับอีกทีสิคะ
2: คุณลองดู
3: ไม่สัญญาณไม่ได้อะค่ะ
2: ก
3: ็
2: นั่นไง
0: ว่ายังไงนะ

0: ีเรื่องอะไรเหรอคะ
1: เรื่องงานนิดหน่อยค่ะ
2: ระวังแนทเอาไว้ให้ดีมันคุยกับยุทธตลอดเป็นไปได้ว่ามันกำลังสงสัยแกมันถึงไม่ยอมเซ็นสัญญาดีไม่ดีมันกำลังหาทางจะผิดแกอยู
1: ่นี่ไงเหมือนที่ผมบอกไม่มีผิดก็ดีที่เรารู้ปัญหาเราจะได้รีบแก้ไขไง
2: ฉันเตรียมสถานที่ไว้ให้แกแล้วพามันไปจัดการให้เรียบร้อยปล่อยไว้จะมีแต่ปัญหา
1: โอเคเดี๋ยวผมจัดการเอง
0: คุณคุยกับใครเหรอคะ
1: หัวหน้าที่แผนกนะคะพอดีเขาบอกว่าเขาเจอพนักงานที่ทำตัวมีปัญหามันเลยทำให้งานที่แผนกมันวุ่นวาย
0: แล้วคุณจะจัดการยังไงกับพนักงานคนนั้นเหรอคะ
1: ไอ้พวกคนแบบนี้

0: เก็บไว้มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรคุณว่าไหม
1: ค่ะถ้าเกิดว่าคุณจะต้องรีบไปจัดการปัญหาเนี่ยเดี๋ยวปล่อยให้นัทลงแถวนี้ก่อนก็ได้นะคะ

0: ว่าไง
1: เช็คตารางนัดหมายแล้วทั้งสัปดาห์นี้คุณยุทธไม่มีนัดใครไว้เลยค่ะ
0: แล้วตอนที่ยุทธยังอยู่เนี่ยเขาบอกอะไรเธอไหม
1: ไม่มีเลยนะคะเห็นก็แต่คุณยุทธให้คำปรึกษาคุณเนี่ยตลอดเวลาเลยค่ะก่อนคุณเนี่ยจะบินไปสิงคโปร์ยังมาถามหาบอกว่ามีเรื่องสำคัญจะคุยกับคุณเนี่ยให้ได้เลยค่ะ
0: เรื่องสำคัญแสดงว่ายุทธจะต้องรู้เรื่องอะไรบางอย่างเขา
2: คุณวรงคะหรือว่าอาจจะเกี่ยวกับหลักฐานที่อยู่ในห้องทำงานคุณยุทธหรือเปล่าคะ
0: หลักฐานอะไรเหรอนะ

0: จากเวลาแล้วนี่น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายก่อนที่คุณพราวจะตกตึกค่ะเอกสารที่คุณพราวถือตอนวิ่งหนีใครบางคนเนี่ยคือเอกสารแต่งตั้งประธานคนใหม
1: ่แสดงว่ายุทธเนี่ยจะต้องไปรู้เรื่องอะไรเข้าแล้วก็พยายามที่จะติดตามคนที่ทำร้ายพราว
0: แล้วคุณยุทธก็บอกคุณแนททั้งคู่ช่วยกันสืบคุณวรงค์คะรัดใจไม่ดีเลยค่ะคุณวรงค์เราต้องหาคุณแนทให้เจอนะคะนัดสังหรณ์ใจยังไงก็ไม่รู้อะค่ะ
2: สวัสดีค่ะสักครู่นะคะท่านประธานคะตำรวจโทรมาค่ะ

เฮ้ยต้องมาจอดอย่างแถวหนีวะ

0: ้หรอคุณ
1: นี่มันก็ตามโลเคชั่นที่ทัศน์ส่งมาเป๊ะๆเลยนะ
0: ไอ้หนูมันมาทำอะไรที่นี่อ่ะ

0: เฮ้ยคุณ
1: ระวังคุณครับโลดปักทันชื่อพี่เฮ้ยทันกับไอ้นุมันอยู่ไหนวะ
2: ไปพี่แพทย์บักพิษณุก็เป็นโตล่อให้บักปกป้องคุณลิ้นเนี่ยติดกับเป็นบ
1: ่รู้สึกตัวก็สายเกินไปแล้ว
2: นี่ซูกะคากูโบกูนี่ติดเฮ้ย
1: เออ
2: เมื่อชีพเธอวะ

0: เกือบตายแล้วกูโทรศัพท์กูฮัลโหลว่ายังไงมูฮัลโหลเพี้ยนมันเป็นกับดักมันไม่ใช่ตัวมันเป็นตัวล่อเว้ยไอ้ตัวคุณลิ้นเนี่ยมันเป็นกับมัน
1: กับดักบ่
0: เฮ้ยไปคุณเร็วคุณวิ่งวิ่ง
1: คุณรีบหนีไปนะเดี๋ยวผมจะล่อไปอีกทางนึงเข้าใจไหม
2: ไม่

0: อย่ายิงเป็นโอ้โห
1: คุณป้า
0: เฮ้ย

0: กูมาซอยมึงแล้ว
1: โอ้กูคงบ่จำเป็นแล้วล่ะ
2: บ่จำเป็นแล้วบ่จำเป็นตั้งแต่เกิดแล้วมึงอะ
1: ไม่บักอันนี้แม่วันละว่า
0: โอ้ย
1: กูละเม้นคิ้วเว้ยเห็นความรัก
2: ไอ้นุ่นอยู่ไหนไม่กี่ชั่วโมงก็จะได้ออกนอกประเทศเว้ยส่วนพวกแกก็เชิญลบลาฆ่าฟันทั้งศึกนอกศึกในกันให้พังพินาศไปเลย
3: ไอ้สายเล่นแล้วคิดว่าทำชั่วๆกับลูกฉันแล้วแกจะลอยนวลไปได้งั้นเหรอ
4: แม่ใจเย็นๆก่อน
3: ไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่แกพยายามฆ่าลูกฉันฉันไม่ปล่อยแกไว้แน่ไอ้หนุ่ม
4: เฮ้ยแต่ผมไม่ได้ทำร้ายเผานะแม
3: ่ไม่ต้องมาแก้ตัวเลยนะ
4: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยป้าเอ้ยข้างจะไม่ยอมฟังอะไรสมควรแล้วแหละที่ไอ้เมนูมันทำให้ครอบครัวชิบหายเงี้ยแล้วถ้าจะโทษใครนะโทษตัวแกเองนั่นแหละที่เอาไอ้เมนูกับลูกน้องของมันมาทำร้ายลูกสาวทั้งสองคนของแก
3: หมายความว่าไง
4: เอาไว้ฉันออกจากที่นี่แล้วค่อยรู้ความจริงกันแล้วกัน
3: ไอ้ดุไอ้ดุฉันจะไปไหนไอ้ดุไอ้ดุบอกมานะใครเป็นคนไอ้มนุษย์ฮะแกจะหนีไปไหนไอ้ดุไอ้สันแล้วแล้ว
4: โอ้ยแม่ยายจอมตื้อตื้ออยู่ได้คนที่แกควรจัดการไม่ใช่ฉัน
5: ไม่ใช่แกแล้วจะเป็นใคร
4: พี่ลินพี่รอดมาได้ยังไงวะ
5: ดวงยังไม่ถึงคาดไงฉันต้องกลับมาจัดการคนที่มันทำร้ายครอบครัวฉันก่อน
4: แต่ฉันไม่ได้ทำนะพี่คนที่พี่คนจัดการเนี่ยไม่ใช่ฉันนะ
3: ลินมันบอกว่ามันไม่ใช่คนของไอ้มนูน
5: เชื่อมันได้เหรอคะคนกันล่อนอย่างมันทำได้ทุกอย่างเพื่อเอาตัวรอดทั้งนั้นแหละถามจริงนะไอ้มนูนมันให้เงินแกเท่าไหร่เหรอแกถึงยอมทำร้ายเมียแกทำร้ายคนที่เขามองเห็นแกเป็นครอบครัวเดียวกันน่ะ
4: แต่ฉันไม่ได้ทำร้ายพาวนะพี่
5: ฉันไม่เชื่อ
4: ก็ฟังกันบ้างสิวะก็พ่อแบบนี้ไงพ่อแกไม่เคยเห็นข้าฉันเลยเห็นฉันเป็นแค่ลูกเขยไม่เอาไหนให้ทำตามคำสั่งเหมือนหมารับใช้อ่ะ
5: ก็เลยไปเป็นหมารับใช้ของไอ้มนูนงั้นน่ะหรอ
4: ก็สิวะอย่างน้อยมันยังให้เงินเป็นกอบเป็นกำดีกว่าให้ตำแหน่งกระจอกกระจอกแล้วก็เศษเงินจากพวกแก
5: แล้วแกคิดหรอว่าไอ้มนุษย์มันจะปล่อยแกไปง่ายๆอ่ะระวังเหอะจะถูกมันยิงทิ้งเหมือนหมาข้างถนน
4: คำก็หมาสองคำก็หมาไม่ไหวแล้วเว้ยขอสักทีเถอะยิงหยุดนิ่งเว้ย
6: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
7: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เอาเช้าช่องวันครับวันนี้ศุกร์ที่2ตุลาคมกับพวกเรา2คนเช่นเคยนะครับพี่จอรชุนครับและผมอาร์มพิพัฒน์ชมสดแบบนี้ที่วัน31นะครับผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์สดๆได้ที่แอปวันดีครับ Facebook แพลตฟอร์ม YouTube Facebook ติดตามได้ที่วัน News กันนะครับ
1: น้ำท่วมหลายพื้นที่ดีขึ้นนะครับคลองจันนี่ก็แห้งไปเยอะแล้วนะครับแต่ว่าหลายพื้นที่เนี่ยยังคงมีน้ำอยู่เดี๋ยวเราค่อยติดตามสถานการณ์น้ำเพราะว่าให้ดูเหตุการณ์นี้นะครับเป็นเหตุไม่คาดคิดนะครับมีคนที่ไปทำบุญที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมมูลนิธิเทียนฟ้าปรากฏว่ามีรถยนต์จากข้างนอกเนี่ยคนขับบอกงงไม่รู้ว่าอันไหนเบรกอันไหนคันเร่งก็เลยเหยียบปรากฏว่ารถเนี่ยพุ่งทะลุเข้าไปชนจนทำให้มีรายงานว่า1ในผู้บาดเจ็บเสียชีวิตแล้วครับ

0: ่ยคุณผู้ชมดูนะว่าใครจะไปคาดคิดว่าจู่ๆจะมีรถยนต์คันนี้นะครับจะบอกว่าเอ๊ะคนขับเป็นอะไรเมาหรือเปล่าหรือวูบหรืออะไรยังไงไม่เมานะสรุปแล้วคือไม่เมาแต่ว่าคนขับเนี่ยอายุ70เกือบจะ80แล้วนะครับให้การว่าคือขับมาเห็นไหมหยุดกึกกึกกักกักยึกยักอยู่ตรงเนี้ยนะครับประมาณ2รอบเนี่ยเมื่อกี้หยุดรอบ2แล้วก็เข้านะครับแล้วเป็นจังหวะที่คนขับบอกว่างงอ่ะคือมันไม่รู้เลยว่าตอนนั้นน่ะอะไรเป็นเบรกอะไรคันเร่งก็เหยียบพอเหยียบปุ๊บทีนี้รถก็เลยพุ่งเข้าไปชนจนทำให้คนที่นั่งอยู่ข้างในนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ยทั้งหมด3คนนะครับแล้วก็ต่อมาในช่วงเย็นๆเนี่ยก็มีรายงานว่ามีคุณป้าท่านหนึ่งคุณยายอ่ะอายุเกือบ80แล้วนะครับเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับทีนี้นะครับปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับคนเห็นจำนวนมากแล้วก็มีรปภ.ของทางมูลนิธิเทียนฟ้าบอกว่าก็ถ้าดูจากวงจรปิดเมื่อกี้มีคนทำบุญนะไหว้อยู่ข้างในเนี่ยประมาณ30คนรถคันนี้พุ่งเข้ามาแล้วรปภ.พยายามโบกให้หยุดแต่เขาไม่หยุดไงรปภ.เนี่ยยังต้องกระโดดหลบด้วยซ้ำครับ
1: เขาก็ไหว้กันไหว้ตรงนี้บ้างไหว้แบบนี้บ้างถ้าคนนั่งหน้าของเจ้าแม่บ้างอะไรเงี้ยแต่ที่คนเจ็บก็คือนั่งสมาธิอยู่ที่หน้าของเจ้าแม่
2: แล้วตอนนั้นพี่ยืนอยู่ตรงไหน
1: หน้าประตู
2: หน้าประตูเลยใช่ไหมแล้วรถก็เลี้ยวเข้ามาเลยเหรอ
1: รถเขาก็เลี้ยวพุ่งเข้ามาเลย
3: แล้วพี่ก็หลบทัน
1: โดดหลบอันนี้ลิงว่าไวแล้วแฟผม
0: คนขับนะครับคนขับรถเนี่ยเป็นผู้ชายอายุ78นะครับบอกว่าก็คือตั้งใจมาทำบุญที่ศาลเจ้านี่แหละนะครับแล้วก็พอมาถึงหน้าศาลเจ้าก็เริ่มมึนงงนะครับแล้วก็อ้างว่ามีโรคประจำตัวนะความดันสูงประมาณนี้นะครับแล้วก็จังหวะที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งสลับกันไปหมดก็ทำให้รถเนี่ยพุ่งเข้ามาภายในด้านในนะครับไปจอดนิ่งอยู่ตรงหน้าเจ้าแม่กวนอิมพอดีเลยนะครับทีนี้เนี่ยตำรวจ